ตามมาตรานี้นะครับส่วนนะครับการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายถึงการดูหมิ่นศาสนานั่นนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งต้องพิจารณาจากพฤติการของการกระทำว่าเป็นการเหยียดหยามหรือไม่เป็นการดูหมิ่นศาสนานั้นหรือไม่นะครับแม้กระทำโดยว่าบาประสงค์จะเหยียดหยามแต่พฤติการไม่เป็นการเหยียดหยามก็ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะแม้ในขั้นพยายามก็ไม่เป็นความผิดนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปก็คืออย่างไรจะเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนะฮะลำดับต่อมาครับก่อให้เกิดความวุ่นวายฮะวุ่นวายในไหนฮะในที่ประชุมศาสนิกชนฮะความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนก็คือความไม่สงบฮะการไปรบกวนนะครับไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนไปในตามปกติเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องโกราหลโอลหม่านนะครับหรือเลิกประกอบกิจกรรมนั้นเช่นชาวบ้านประชุมกันนมัสการถวายต้นดอกไม้และปราสาทผึ้งต่อใครต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสจำเลยเข้าไปด่าพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะอย่างนี้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับหรือมีการชุมนุมกันทำให้พิธีสวดมนต์ทำบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาหอสวดมนต์นะฮะจำเลยขึ้นมาส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวฮะนะครับนะฮะจำเลยนั่งลงใช้มือตบกระดาน 7-8 ครั้งและชักปืนพกออกจากเอวฮะเอามาถือไว้หันกระบอกไปทางพระถึงแม้จะไม่มีปฏิกิริยาจากที่ชุมนุมก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำการตามพิธีศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าการก่อความวุ่นวายนั้นนะครับจะต้องกระทำในเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำพิธีตามศาสนาเช่นพิธีบวชสวดมนต์นะครับสวดศพนะฮะแต่การแห่นาคไปตามถนนหลวงยังไม่เป็นการประชุมในการทำพิธีทางศาสนานะฮะแห่นาคยังไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับนะฮะดังนั้นการก่อความวุ่นวายในขบวนแห่นาคยังไม่ผิดนะครับไม่ยังไม่ผิดความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับนะครับความผิดต่อมาก็คือการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบความผิดในการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนี้นะครับนะฮะแต่งกายก็โดยความเข้าใจของพวกเราง่ายๆก็คือการสวมใส่เครื่องนุ่มห่มนี่แหละนะครับสวมใส่เครื่องนุ่มห่มหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชตามแบบของศาสนานั้นนะครับนะครับซึ่งกระทำโดยมิชอบนะครับนะก็คือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งกายหรือไปสวมใส่เครื่องนุ่มห่มอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนนะครับนะฮะความสงบสุขของประชาชนมีอยู่หลายเรื่องครับนักศึกษาครับนะแต่เรื่องนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพข่าวปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนะฮะหรือปรากฏอยู่ในสื่อสังคมในปัจจุบันนะฮะประการแรกก็คืออังยี่เป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้อังยี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมนะครับอังยี่เนี่ยก็ยังเป็นความผิดอย่างหนึ่งอยู่เพราะความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นอังยี่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัจจัยนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยสำคัญต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยเขาเสียหายนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนในกรณีความผิดฐานอังยี่ความผิดฐานซ่องโจรประชุมกับอังยี่หรือซ่องโจรประพฤติตนเป็นปกติธุระจัดหาที่พำนักที่ซ่อนเล้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิดและมั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับนะฮะอังยี่ครับมาที่อังยี่ก่อนนะครับอังยี่นี่คืออะไรใครรู้บ้างนะครับอังยี่นะครับนะฮะเป็นคำในภาษาจีนครับชื่อก็บอกว่าจีนนะฮะภาษาจีนนะฮะในส่วนของอั้งยี่เนี่ยหมายถึงสมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ๊ะนะครับพอฟังอย่างนี้เหมือนสากลแต่ไม่ใช่สากลนะครับนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีวิธีการดำเนินการทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการเก็บค่าคุ้มครองนะฮะเก็บค่าคุ้มครองเราเคยดูในหนังอย่างเช่นหนังอันธพาลเมื่อก่อนปี2500นะฮะ1ปีก็2499นะครับเก็บค่าคุ้มครองเฮ้ยเอาเงินมาอย่างนี้นะครับนะฮะการเรียกค่าคุ้มครองจากสมาชิกหรือผู้อื่นบางครั้งนะครับผลประโยชน์ขัดกันนะฮะก็นะครับนะฮะมีการฆ่ากันทำร้ายกันเกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในการเป็นอังยี่นะครับที่จะเข้าความผิดในประมวลกฎหมายของอาญาของเราเนี่ยนะฮะองค์ประกอบภายนอกคือเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะฮะซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการนะครับเพื่อ
มีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะครับโดยมีเจตนาธรรมดาธรรมดาคำว่าเจตนาธรรมดาธรรมดาตามที่นะครับนักศึกษาได้รับฟังมาจากความผิดหลายๆความผิดและหลายๆเรื่องแล้วก็คือมีเจตนาโดยรู้อยู่แล้วครับว่านี่เป็นอังยี่นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมฮะเข้าไปร่วมครับนะเข้าไปร่วมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมีเจตนาครับมีเจตนานะครับอาศัยเจตนาเจตนาเป็นสำคัญเลยในเรื่องต่อมาก็คือความผิดฐานซ่องโจรฮะความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะโจรมารวมกันอยู่มากมายหลายคนเนี่ยนะครับก็รวมเข้านะครับก็คือมีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคำว่าสมคบก็คือการแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทำความผิดร่วมกันนะฮะที่จะกระทำความผิดร่วมกันนี่สมคบแล้วนะนะครับแล้วการสมคบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ภาค2เนี่ยต่อจากภาคแรกไหมครับต่อจากภาคแรกแต่เป็นภาคแรกในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ภาคแรกในภาพยนตร์นะครับและในภาค2นี้นะครับนะความผิดนั้นมีกําหนดโทษกําหนดโทษนะฮะเอาโทษคือกฎหมายอาญาเนี่ยเอาโทษจําคุกอย่างสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับนะฮะดังนั้นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องมีเจตนาพิเศษคือเพื่อกระทําความผิดอย่างหนึ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค2ก็คือภาคความผิดนะครับนะฮะตามมาตรา107ถึงมาตรา366ทับ4นะครับนะฮะและความผิดนั้นต้องมีกําหนดโทษจําคุกนะฮะอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นนะครับสมคบกันตั้งแต่ความผิดนะครับ5คนขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับเพื่อกระทําความผิดนะครับในเรื่องอะไรล่ะไปฆ่าคนอื่นนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกิน1ปีอยู่แล้วแต่นะครับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยมีกําหนดโทษจําคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะไม่เกิน3ปีอ่ะเอา3ปีหรือ1ปีอ่ะ1ปีนะฮะอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดในความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะในความผิดฐานซ่องโจรนี้ก็มีข้อสังเกตนะฮะนะครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีเจตนาพิเศษแล้วแต่ไม่ได้ลงมือครับยังไม่ได้ลงมือนะฮะนะครับเพิกเฉยฮะนะฮะไม่ทําแล้วนะครับนะครับไม่ทําแล้วหรือบางคนเปลี่ยนใจไม่กระทำนะฮะการที่ได้สมคบกันแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นความผิดฐานซ่องโจรแล้วนะครับนะฮะหรือการสมคบกันเพื่อกระทําความผิดตามมาตรา210นะครับนะเพียงสมคบกันเพียงครั้งคราวก็เป็นความผิดฐานที่เป็นซ่องโจรแล้วไม่จําเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะครับไม่จําเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะฮะในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งอ้างยี่ทั้งซ่องโจรนะครับกฎหมายยังเอาผิดเกี่ยวกับการนัดประชุมด้วยนะครับการนัดประชุมก็คือการมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาปรึกษาหารือกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนั่งฟังเฉยๆตาปิริบๆเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้แต่นะครับนะต้องมีผู้เข้าร่วมในการประชุมถ้าเพียงทําหน้าที่คอยให้การบริการเครื่องดื่มหรืออาหารแก่ที่ประชุมก็ยังไม่ถือว่าร่วมประชุมนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสําคัญนะครับส่วนต่างๆในความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนฮะในเรื่องต่อไปฮะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชนฮะนะครับภยันตรายต่อประชาชนนะฮะอะไรล่ะที่เป็นภยันตรายต่อประชาชนภยันตรายนะครับนะฮะนะครับภยันอันตรายนะครับนะฮะก็คืออันตรายนี่แหละนะครับที่ก่อขึ้นแก่ประชาชนนะครับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนนี่ก็มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อใครครับมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างประชาชนต้องไม่ใช่ในดำอย่างเดียวในแดงในดำในเขียวคนสองคนไม่ใช่นะครับต้องกระทำต่อประชาชนในวงกว้างกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับภยันตรายแก่ประชาชนนะฮะโดยเอาผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องอะไรครับความผิดนะฮะฐานวางเพลิงและกระทำให้เกิดระเบิดนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทำให้เกิดไฟไหม้ไฟไหม้นะครับเอ๊ะอันนี้นะครับเรียกกันมาดับไฟไฟไหม้ซะแล้วนะครับไฟไหม้นะครับการทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยอาจทำโดยวิธีใดก็ได้ไม่จำต้องเอาไฟไปวางอาจใช้ความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟขึ้นก็ได้เช่นเอากระจกโค้งส่องแสงอาทิตย์ให้กระดาษไปไหม้ไฟนะฮะเราสมัยเด็กๆเราเคยเล่นไหมครับกระจกอย่างแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับนะครับ
เมื่อจ่อแสงอาทิตย์รวมไปที่กระดาษนั่นก็เกิดไฟได้นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับเอาท่อนไฟนะครับเอาท่อนไฟนะครับเผาท่อนไม้จนติดไฟแดงขึ้นแล้วในตัวขึ้นนะฮะไม่จําถึงต้องขนาดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟเอาเหล็กนะฮะนะฮะเหล็กเผาจนไหม้แดงไม่จําเป็นต้องลุกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไฟยังไม่ลุกครับแต่มีลักษณะเป็นการนะก่อให้เกิดไฟทําให้เกิดไฟไหม้แล้วนะครับทรัพย์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์นะฮะนะครับโต๊ะเก้าอี้วิทยุนะครับโทรทัศน์รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็ดไก่สุนัขโคกระบือได้หมดทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเช่นบ้านเรือนรูบ้านสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับนะฮะนะครับซึ่งก็มีเจตนานะครับมีเจตนาวางเพลิงนะครับทําให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้วางเพลิงเผาทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเอาผิดเพราะว่านะครับการวางเพลิงเนี่ยนะอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะนะครับซึ่งกฎหมายนะครับนะฮะเอาโทษหนักขึ้นนะครับถ้านะเป็นทรัพย์สำคัญนะครับเช่นโรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเรือหรือแพนะที่ทำการเก็บสินค้าโรงมหศพหรือสถานที่ประชุมโรงเรือนอันเป็นสถานนะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีเนี้ยแค่เตรียมล่ะในการวางเพลิงแค่ตระเตรียมนะตระเตรียมนะฮะเราฟังมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่อง1ถึงเรื่อง8แล้วก็เรื่อง9ที่เราศึกษามาเนี่ยต้องลงมือแล้วเข้าขั้นลงมือกระทำแล้วแต่ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะในการนะฮะในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยแค่ตระเตรียมนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา217หรือ218ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับพยายามพยายามคือกระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลแต่ตระเตรียมเนี่ยแค่เตรียมนะฮะนะครับนะฮะพยายามนี่เข้าขั้นลงมือแล้วแต่ตระเตรียมนี่แค่เตรียมนะฮะกฎหมายให้รับผิดเหมือนกันกับกรณีการลงมือกระทำไปแต่กระทำไปแล้วไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลนั่นก็คือในเรื่องของพยายามนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะการทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยกฎหมายนะครับนะฮะก็เอาโทษเช่นเดียวกันประมาทก็คือความไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการนะที่คนทั่วๆไปเขาต้องใช้ฮะนะฮะแน่นอนครับกระถางหนัก3กิโลจะไปตั้งบนตึก30ชั้นบนคอนโดอย่างเงี้ยนะครับตั้งนี่คือตั้งบนระเบียงแล้วนะตั้งพาดวางไว้นะครับนะบนระเบียงนะไม่ได้วางไม่ได้วางไว้ข้างล่างระเบียงนะอย่างนี้นะครับคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันนะครับนะฮะเนี่ยนะครับถ้าประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะต้องระวางโทษนะครับนะฮะแล้วในเรื่องต่อมากรณีนะครับกรณีการทําให้เกิดการระเบิดนะครับตูมตูมตูมนะครับระเบิดฮะระเบิดนะครับนะฮะจนหน้าจนหน้านะครับนะคนจนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนะก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาการทำให้เกิดระเบิดหมายความว่าอย่างไรการทำให้เกิดระเบิดหมายความว่ากระทำในลักษณะใดๆก็ได้ให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกระทําจากนะครับวัตถุชนิดต่างๆเช่นดินปืนสารเคมีน้ํามันเชื้อเพลิงความดันของก๊าซความดันของไอน้ํานะครับนะฮะและจะใช้วิธีใดจุดระเบิดก็ได้จนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นคำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายซ้ำว่าน่าจะเป็นอันตรายเช่นใช้ผ้าปิดผักขวดที่บรรจุน้ำมันและจุดไฟโยนเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันจนเกิดตูมตูมตูมระเบิดและน่าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับนะฮะนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องกระทำโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายนะครับแค่น่าจะนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับนะโยนเข้าไปในปั๊มน้ำมันก็น่าแล้วล่ะครับน่าจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ในปั๊มแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบข้างแม้จะยังไม่ได้เกิดความผิด
ตามมาตรานี้ก็สำเร็จคำว่าความผิดสำเร็จคือความผิดนั้นครบองค์ประกอบในฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกรณีนะครับนะฮะกรณีเหตุต่างๆที่จะทําให้ลดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายนะครับบัญญัตินี่คือรับโทษน้อยลงนะครับหรือหนักขึ้นนะครับกรณีแรกนะครับรับโทษน้อยลงเนื่องจากทรัพย์

นะครับนะฮะโทษเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับนะน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าในกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนั่นก็คือการก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดและทําให้นะครับบุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งระวางโทษสูงสุดก็คือต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับนะฮะและในกรณีถ้าเขาได้รับอันตรายสาหัสนะสาหัสสากันนะฮะสาหัสเป็นอย่างไรมาตรา297หูหนวกตาบอดเป็นใบ้นะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่20ปีนะครับนะฮะจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีนะครับนะฮะนะฮะ10ถึง20ปีนะครับต่อไปครับเป็นความผิดนะฮะเป็นการกระทำอันน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์อันนี้น่าจะนะฮะเหมือนกันกับความผิดเมื่อครู่นี้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะฮะต้องถึงขนาดว่ามันเกิดแล้วหรือนะครับนะผลนี้เกิดแล้วเพียงน่าจะเกิดผลเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกแล้วนะฮะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นนะครับนะเนื่องจากการค้าเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมนะฮะกฎหมายจึงบัญญัติมาตรการการควบคุมและการคุ้มครองไว้ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราขายโดยหลอกลวงนะครับหลอกลวงในหรือไขข่าวนะฮะไขข่าวคือทำให้ข่าวเนี่ยแพร่ออกไปเนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับการค้าการปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าและนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับโดยความผิดส่วนใหญ่ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นเป็นความผิดที่นะครับต้องการเจตนาก็คือมีเจตนาตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความผิดในเรื่องนั้นๆโดยครบองค์ประกอบขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะความผิดต่อมาครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราเพราะอะไรกฎหมายจึงกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับเป็นความผิดนั่นก็เพราะว่าเงินตราเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับตลอดจนใช้ในการชำระหนี้นะครับนะชำระหนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นก็ต้องมีการชำระหนี้ใช่ไหมครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพราะหากปล่อยให้มีการกระทำความผิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเช่นนะครับเราไปซื้อของแต่เราได้รับเงินทอนมาเป็นเงินปลอมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเงินตราในประเทศเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกฎหมายจึงเอาผิดในความผิดฐานปลอมเงินตราด้วยนะครับซึ่งนะครับนะฮะนอกจากปลอมเงินตราแล้วยังมีความผิดฐานแปลงเงินตรานะครับการทำเหรียญกระสาบให้มีน้ำหนักน้อยลงการนำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าประเทศนะครับมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับยังขืนนำออกใช้ก็คือได้มาแล้วยังเอาไปใช้ครับทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรานะครับนะความผิดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและทำหรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายคลึงกับเงินตรานะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นนะครับนะโดยความผิดเหล่านี้ต้องกันเจตนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนานะครับนะฮะนะครับในเรื่องของเงินตราสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือดวงตรานะฮะเปลี่ยนจากเงินตราเป็นดวงตรานะครับดวงตรานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐการทำปลอมดวงตาแผ่นดินนะครับรอยตาแผ่นดินพระปรมาภิไธยดวงตาหรือรอยตาของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานการใช้ดวงตาปลอมการใช้ดวงตาแท้จริงโดยมิชอบนะครับนะนี่แท้ยังผิดนะครับเพราะว่าใช้โดยมิชอบนะฮะตลอดจนการนำเข้าดวงตาปลอมดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งมีโทษสถานหนักกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับสแตมป์ฮะสแตมป์นะฮะสแตมป์เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐกฎหมายจึงกำหนดเอาผิดเกี่ยวกับการปลอม

แปลงสแตมป์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับและการกระทําเกี่ยวกับการปลอมแปลงตั๋วนะตั๋วอะไรครับตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือตั๋วซึ่งจําหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆกฎหมายก็เอาผิดในทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นความผิดสําคัญนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้นนะครับเป็นความผิดนะครับถ้าภาษานะครับปัจจุบันก็คือความผิดที่ก่อให้เกิดนะครับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยหลายคดีฮะการทำปลอมเอกสารเนี่ยทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงฮะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่างนี้กฎหมายเอาผิดฐานปลอมเอกสารนะครับนะฮะซึ่งการปลอมเอกสารอีกประเภทหนึ่งก็คือการปลอมเอกสารสิทธิ์กับเอกราชการนะครับเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตัวเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นเหตุนะฮะที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเป็นบทฉกรรจ์นะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั่นเองนะครับนะฮะการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการการใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ประกอบวิชาชีพทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะฮะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปเป็นความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเอกสารหลายชนิดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การปลอมแปลงไม่จำเป็นต้องกระทำต่อแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะความผิดนะครับนะฮะเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีมาแต่เดิมนะครอบคลุมไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงในสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยนะครับกฎหมายอาญาจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าหรือส่งออกไปซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมใช้หรือมีไว้ใช้จำหน่ายหรือมีไว้จำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะกฎหมายอาญานะฮะในอดีตที่ผ่านมาไปไม่ถึงกฎหมายอาญาใหม่จึงนะกฎหมายอาญาใหม่ในมุมของกฎหมายในชื่อของประมวลกฎหมายอาญาเดิมนี่แหละนะครับเอาผิดในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประการต่างๆนั้นด้วยนะครับและความผิดนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับหนังสือเดินทางของเราทำไมต้องเอาผิดเราด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเองนะครับเพราะว่ากฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้เพราะหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการแสดงตัวและสัญชาติของบุคคลครับซึ่งออกให้แก่บุคคลสำหรับมีใช้ในการเดินทางไประหว่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมนะครับดังนั้นนะครับการใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบกฎหมายจึงเอาผิดนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางก็ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับมีใช้หรือนะครับมีจำหน่ายมีใช้เพื่อจำหน่ายหนังสือปลอมนะหนังสือเดินทางปลอมนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบและจัดหาหนังสือเดินทางให้แก่ผู้กระทำความผิดและความผิดเกี่ยวกับดวงตารอยตาประทับสำหรับหนังสือเดินทางระหว่างประเทศครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับในมุมของเรื่องที่9ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับผม

จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริงๆ

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในวันนี้จะพูดหัวข้อเรื่องกลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับโดยมีกรอบนะฮะที่สำคัญกรอบหนึ่งก็คือกรอบในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราทบทวนกันนิดหน่อยนะครับก็จะพบว่าการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะแนวการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวช่วงต้นๆนี่คือเราจะวิเคราะห์การเมืองผ่านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองใช่ไหมครับโดยมีคำถามสำคัญก็คือว่าอะไรคือการเมืองที่ดีอะไรคือความยุติธรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เกิด approach ใหม่ๆก็คือ approach ที่เราเรียกว่าโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal institutional approach นะฮะเพื่อศึกษาประเทศหรือรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาการทบทวนเข้าใจการเมืองเนี่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อบริบททางการเมืองสังคมนะฮะได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการวิเคราะห์ในเชิงสถาบันโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนสถาบันทางการเมืองต่างๆนะขึ้นมาเข้ามามีบทบาทนะต่อระบบการเมืองและชีวิตสังคมสังคมการเมืองนะครับทำให้เกิดแนวการศึกษาที่สำคัญขึ้นมาก็คือแนวทฤษฎีที่เราคุ้นเคยในทฤษฎีเรื่องของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองนอกเชิงสถาบันนะครับ non institutional politics นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเนี้ยในเชิงของเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือหรือกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสำหรับวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยนะครับก็ผมจะพูดถึงโดยสรุปนะครับจากในหน่วยที่เรามีอยู่ในตำราของเราอยู่แล้วก็คือประเด็นแรกก็คือพูดถึงความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับสองถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะเช่นเรื่องของการเข้าไปสร้างอิทธิพลหรือการเข้าไปมีอำนาจต่อรองนะในกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายเนี่ยนะสามและสี่ก็คือเราจะลงมาดูที่กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะดูในประเด็นว่าเอ๊ะเรายังมีอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมกันอีกไหมเลยตักพวกนี้นะครับทีนี้ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะครับสำหรับสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สำคัญว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์นะหรือประชาสังคมหรือการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแน่นะครับถ้าเราย้อนดูการศึกษาการเมืองไทยหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่านมาตั้งแต่หลัง2475เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษากลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมเนี่ยไม่มีความสำคัญมากนักเพราะรัฐไทยมันยังมีลักษณะที่freshW RIX นะฮะเรียกว่ามันเป็นรัฐราชการนะฮะมันยังไม่มีองค์กรนอกภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่พัฒนาการช่วงหลัง2475เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มก้อนที่สำคัญนะฮะและที่เข้ามามีบทบาทในสังคมการเมืองนะครับอย่างมากน
ะครับโดยช่องยิ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถอยไปสัก10ปีก็คือขบวนการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวของสีเสื้อแดงสีเสื้อเหลืองนะครับปัจจุบันก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการเมืองในเรื่องของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะจะมีความสำคัญอย่างมากนะทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจนึงว่าในแง่ของกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมนะครับมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับรัฐศาสตร์เรานะในแง่ของการวิเคราะห์การเมืองเรื่องกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมก็คือการมองว่าการในสังคมการเมืองเนี่ยนะการรวมกลุ่มก้อนนะมันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตสังคมการเมืองนะทีนี้ไอ้การเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างหรือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะนำมาสู่การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมการเมืองทีนี้ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีระบบเนี่ยนะผมจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะชี้ให้เราเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยนะครับการทำงานของระบบการเมืองนะครับผลลัพธ์ของระบบการเมืองก็คือการตัดสินใจหรือการตกลงใจทางการเมืองที่ออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดมาจากการต่อรองหรือต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รัฐก็ทำหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะครับและประชาสังคมนะครับที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนี่ยนะครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระบบการเมืองนะฮะหรือพูดอีกแบบก็คือการเข้าใจชีวิตสังคมการเมืองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเข้าใจผ่านการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับในลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมตามครับครับในส่วนต่อไปสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะครับผมก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาได้พอเห็นภาพว่าถ้าพูดโดยรวบลัดหน่อยก็คือว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรหัวใจการเมืองแบบนี้นะคืออะไรนะครับดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมองพื้นฐานของการเมืองว่าการเมืองมันคือสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับและผู้คนใช้เครื่องมือของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อต่อรองนะครับ

ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มต้นนะครับอาจจะต่อรองเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลนั่นเองนะฮะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองนะครับสร้างให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในแง่ของการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้คำถามย่อยลงไปก็คือผมอยากจะชวนคุยเพื่อในเชิงสรุปนะฮะสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมเนี่ยทำไมเราต้องใช้สองคำนี้นะครับในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมองว่าหัวใจทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มก้อนแล้วก็อาศัยกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเข้าไปผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตัดสินตกลงใจนะอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือการแบ่งสรรทรัพยากรแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันลงหลักปักฐานนะนะก็คือว่าระบบการเมืองมันเริ่มลงหลักปักฐานเช่นประชาธิปไตยในตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อรองเนี่ยนะฮะจุดหมายของการต่อรองเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในสังคมนะซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า the politics ofredistribution นะอันนี้ก็จะเป็นคำสำคัญนะครับส่วนวิธีการต่อสู้นะครับหรือผลักดันเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองแบบกลุ่มประโยชน์เนี่ยหัวใจสำคัญก็จะอยู่ที่เรื่องของการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะหรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงในต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปล็อบบี้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้างพลังหรืออำนาจการต่อรองนะครับสำหรับกลุ่มประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อรองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะก็จะเห็นว่าตำราต่างๆเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าไอ้ล็อบบี้เนี่ยเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้มาเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าวิ่งเต้นนะครับหรือการอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินตกลงใจนะครับในความสัมพันธ์แบบวงในอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีการล็อบบี้ทางอ้อมนะครับเช่นการกดดันเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในแง่ของการสร้างอำนาจต่อรองนะฮะในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามสำหรับนักศึกษาว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วประชาสังคมมันต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับอย่างไรบ้างนะครับในเวลาไม่มากเนี่ยผมอยากจะสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้แนวคิดประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังซีกลุ่มผลประโยชน์หรือบางทีบางคนก็เรียกกลุ่มผลักดันด้วยนะครับก็คือว่ามองว่าไอ้ในสังคมการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ตัวอย่างในสังคมไทยก็จะเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานใช่ไหมครับประชาธิปไตยมันไม่ลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเคลื่อนไหวผลักดันเนี่ยนะไอ้การเมืองแบบล็อบบี้มันก็ใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอต่างๆนะรวมทั้งในแง่ของการเมืองที่มุ่งแค่การกระจายผลประโยชน์ในสังคมการต่อรองต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแต่ว่ามันมีลักษณะที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะหรือทำให้ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการสร้างและจันลงประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในสังคมไทยเนี่ย

นะครับเช่นงานสำคัญของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองภาพชนหรือประชาสังคมเนี่ยนะครับในบริบทสังคมไทยเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาสังคมภาคประชาสังคมหรืออาจารย์เสกสรรใช้คำว่าภาคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะชี้เห็นว่าการรวมตัวของผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมากไปกว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์แค่ร้องทุกข์หรือผลักดันต่อรองให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายต่างๆก็คือมันมากไปกว่านั้นนะมุ่งที่จะสร้างจะลงประชาธิปไตยรวมทั้งพยายามที่จะให้รัฐบาลนะครับถ่ายโอนอำนาจนะครับมาสู่ประชาชนกันเองนะครับเพื่อที่จะจัดการชีวิตสาธารณะด้วยตัวเองด้วยกลุ่มก้อนของประชาชนถ่ายอำนาจจากรัฐนะครับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการเมืองที่เราเรียกว่าภาคสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะเห็นภาพว่าความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องขยายจากกลุ่มผลประโยชน์มาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพวันนี้นะครับในส่วนที่แล้วเราพูดถึงภาพใหญ่ๆนะครับทั้งในแง่ของกรอบการวิเคราะห์ที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับและก็หัวใจของการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับแนวคิดนะครับมากหน่อยนะฮะทีนี้ในส่วนนี้ก็จะลงมาในสังคมไทยนะครับผมพยายามจะสรุปให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าในแง่ของสังคมไทยเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมหรืออาจจะเรียกรวมว่ากลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันก่อเกิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างและมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อสังคมการเมืองไทยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะฮะในแง่ของการก่อเกิดและพัฒนาการของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมหรือผมขอเรียกอีกคำนะกลุ่มพลังทางสังคมนะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเราย้อนไปดูนะครับอย่างที่เราได้พูดในตอนต้นไปบ้างนะคือเอาแค่เรา2475เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะงานของริสก็พูดแบบนั้นนะรัฐไทยเป็นรัฐราชการใช่ไหมครับไม่มีองค์กรนอกภาครัฐอาจจะมีบ้างก็คือการรวมกลุ่มก้อนของชนชั้นนำใช่ไหมฮะทหารพลเรือนที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนอกภาครัฐนะฮะหรือส่วนของประชาสังคมนะหรือกลุ่มพลังต่างพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีการก่อตัวนะจนกระทั่งผมคิดว่าเราคงเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าถ้าหลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นต้นมานะจนถึง14ตุลาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยชักเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญนะที่ปรากฏการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษ2520นะครับงานสำคัญนะฮะที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองไปอ่านเพิ่มเติมก็คืองานของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับเรื่องมองการเมืองไทยผ่านสมาคมธุรกิจนะงานของอาจารย์อเนกชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นภาพพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์นะในสังคมไทยว่ามันเกิดขึ้นนะหรือพูดอีกแบบนึงก็คือองค์กรนอกภาครัฐที่เฟสริกส์นะครับบอกว่าไม่มีนะฮะอาจารย์อเนกชี้เห็นว่ามันได้ก่อตัวขึ้นแล้วในทศวรรษ2520ในช่วงปลายๆนะซึ่งก็คือการรวมกลุ่มก้อนของสมาคมธุรกิจต่างๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็
ไม่เห็นเฉพาะแค่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2540เนี่ยที่เราเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นช่วงการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญธงเขียวที่ผลักดันมาจากภาคประชาชนนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะในสังคมการเมืองไทยนะต่อระบบการเมืองไทยนะครับทั้งกลุ่มของคนชั้นกลางนักธุรกิจนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วของอาจารย์งานของอาจารย์อเนกนะครับในส่วนของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการเมืองบนท้องถนนนะ99วันสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เห็นการเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะที่สำคัญนะฮะซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนมาก่อนในสังคมไทยก็คือกลุ่มของอาจจะเรียกว่าคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับกล่าวถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่จนที่สุดนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มก้อนและอาศัยกลุ่มนะครับเพื่อเป็นพลังต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่อรัฐบาลนะฮะต่อระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักศึกษาคงพอเห็นภาพว่าความเติบโตนะครับของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทยนะครับและเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใกล้ตัวนักศึกษาในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ลุกมาเคลื่อนไหวในนามของคณะราษฎรก็ดีนะหรือชื่ออื่นก็ดีนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะแทนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบทบาทของกลุ่มที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างพวกนี้นะครับอันนี้นักศึกษาคงพอเห็นภาพนะในเชิงพัฒนาการว่าปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปก็คือเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมการเมืองไทยนะหรือสถาบันกระบวนการทางการเมืองไทยได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้สรุปในภาพตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยอย่างมากใช่ไหมตั้งแต่มิติในระดับต่ำที่สุดก็คือเข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการต่อรองผลประโยชน์ต่างพวกนี้นะครับอาจารย์เสกสรรเรียกว่าการเมืองแบบร้องทุกข์นะครับมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเรื่องของการทุจริตยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซูมไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ก้าวหน้าใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นถึงอีกมิตินึงนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงพ.ศ. 2540เนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับการเมืองภาคประชาชนซึ่งนั่นก็คือการเข้ามามีบทบาทในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มพลังต่างๆเนี่ยนะที่เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการจะลงประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพนะครับถึงประเด็นที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือเห็นพัฒนาการและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และภาคสังคมต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามีอย่างไรบ้างครับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะผมก็อยากจะประมวลสรุป
ะครับให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นสำคัญอีกทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อสังเกตบางประการในแง่ของการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะการเมืองผ่านการรวมกลุ่มก้อนกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทย

มีพัฒนาการการก่อเกิดการเติบโตที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักที่สำคัญนะในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยนะครับมีกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มคนที่จนที่สุดนะครับเช่นคนไร้บ้านนะครับคนในสลัมเนี่ยก็ยังรวมกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะครับต่อรองให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทั้งในปัญหาเฉพาะหน้านะครับรวมถึงปัญหาในเชิงของนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญสำหรับการศึกษากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในปัจจุบันที่อยากจะทิ้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และก็ศึกษาต่อก็คือว่าผมคิดว่าแม้จะมีกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นว่าภาคประชาสังคมเนี่ยและกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันนำมาสู่ภาพอาจจะเรียกว่าภาพเชิงบวกหรือการสร้างสังคมการเมืองที่ดีหรือสร้างรัฐลงประชาธิปไตยนะครับให้มันลงหลักปักฐานเป็นแนวทางเดียวหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นการปรากฏขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวในยุคสีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาสังคมเองเนี่ยจะไม่ได้มีจุดหมายหรือเป้าหมายในแง่ของการสร้างจันลงประชาธิปไตยนะครับเดียวในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะหรือการมองประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทางออกก็ได้นะครับประเด็นที่สองนะครับก็อยากจะชี้เห็นว่าในแง่ของการรวมกลุ่มก้อนแบบกลุ่มผลประโยชน์หรือประชาสังคมเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของประชาสังคมในหลายแบบนะรัฐเองก็เข้าไปจัดตั้งกำกับนะครับจำกัดบทบาทประชาสังคมนะครับอย่างมากในหลายลักษณะด้วยกันต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่นักศึกษาก็คงจะต้องเข้าใจประชาสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่ง อยากจะฝากให้นักศึกษานะครับได้วิเคราะห์ทำความเข้าใจนะครับในส่วนต่อไปทีนี้ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและประชาสังคมเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญก็ดีนะครับผมยังคิดว่ามีงานศึกษาวิทยานิพนธ์ต่างๆมากมายนะแต่ก็ยังมีลักษณะที่ยังขาดในหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็คือผมคิดว่าถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นแรกผมอยากจะชี้เห็นว่าเราแม้มีการศึกษามากแต่ก็ยังขาดการศึกษากลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆพวกนี้นะครับในระดับย่อยลงไปนะครับในแง่ของการศึกษาการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราไปเน้นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสบความสำเร็จนะอย่างมากกลุ่มที่ใหญ่โตแต่ว่ากลุ่มซึ่งล้มหายตายจากเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษากันน้อยมากนะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือในแง่ของการศึกษากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยต้องศึกษาอีกด้านนึงก็คือด้านรัฐนะการปราบปรามฝ่ายต่อต้านต่างๆซึ่งยังมีการศึกษาไม่มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษานะครับลองคิดแล้วก็พัฒนาต่อนะครับสำหรับในเนื้อหา

ารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกัน Green View Green Shot และ Green Idea ครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับจะขอพาคุณผู้ชมครับไปพบกับป่าชุมชนบ้านร่องบอนครับอยู่ที่หมู่ที่12ตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้จะมีสภาพอย่างไรรวมถึงจะแตกต่างจากป่าชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วง Green View
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านร่องบอนอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่นั่นเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากเลยนะครับป่าแห่งนี้แบ่งเป็น4แบบนะครับก็คือป่าน้ำจำป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งกว่าจะได้ป่าผืนนี้มาชาวร่องบอนก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายเลยครับและด้วยความเก่งของผู้นำที่เป็นแม่หลวงของชาวร่องบอนทำให้ปัจจุบันป่าผืนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะครับเราไปติดตามกันในช่วง Green View เลยครับ
2: อดีตหมู่บ้านร่องบอนมีชื่อว่าบ้านห้วยจุมปูมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง5หลังคาเรือนซึ่งอพยพมาจากจังหวัดลำพูนค่ะต่อมามีการแยกการปกครอง

0: ั้งเป็นตำบลขึ้นมาใหม่มีชื่อว่าตำบลม่วงคำบ้านห้วยจุมปูจึงขึ้นอยู่กับเขตการปกครองหมู่ที่8บ้านฝังตื้นตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเป็น254ครัวเรือนจึงได้แยกการปกครองจากบ้านฝังตื้นแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่จากบ้านห้วยจมปูมาเป็นหมู่บ้านร่องบอนหมู่ที่12ตำบลม่วงคำอำเภอพานโดยมีนางปราณีราชคมเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นมาค่ะหมู่บ้านนี้จะมีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายเป็นเครือญาติกันโดยส่วนใหญ่มีการสร้างบ้านเป็นกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเช่นปลูกข้าวพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีภาษาพื้นเมืองในการติดต่อสื่อสารค่ะชุมชนบ้านร่องบอนมีลักษณะเป็นที่ราบโดยน้ำจะไหลมาจากห้วยน้ำซับจากป่าชุมชนบ้านร่องบอนและจากดอยห้วยจมปูชาวชุมชนได้มีการสร้างฝายที่เรียกว่าฝายมีชีวิตโดยการใช้โครงสร้างของฝายเป็นสีเขียว 100% ไม่ใช้สิ่งแปลกปลอมเช่นเหล็กหรือปูนวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติคือทรายขุยมะพร้าวมูลสัตว์ไผ่แฝกเป็นต้นมาประกอบเป็นฝายและนำต้นไม้มาปลูกเป็นหูช้างเพื่อให้รากคลุมฝายมีชีวิตและจะเจริญเติบโตเป็นตัวฝายมีชีวิตต่อไปโดยมีอายุการใช้งานนานเป็นร้อยปีและยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนบ้านน้องบอนขึ้นตรงกับบ้านฝั่งตื้นหมู่ที่8ตำบลม่วงคำครับแล้วก็เริ่มแยกการปกครองจากหมู่ที่8ตำบลม่วงคำตั้งแต่ปี2135ซึ่งมีนางปราณีราชคมขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านล่องบอนจนมาถึงปี2160ก็หมดวาระลงตัวกับผมก็ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนางปราณีราชคมเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2560นะครับสำหรับบ้านล่องบอนหมู่ที่12เมื่อก่อนมีพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ตั้งอยู่บนคลองชลประทานไม่ได้รับน้ำจากคลองชลประทานก็มีปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรทางนางปณีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ประชุมหารือกับคณะกรรมการว่าเราควรมีการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่นี่พอมีการเริ่มประชุมหารือชาวบ้านก็เห็นด้วยก็ทำการอนุรักษ์ป่ากันมาตั้งแต่ปี2135จนมาถึงบัดนี้
0: จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมาในสมัยอดีตป่าชุมชนบ้านร่องบอนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาสถิตอยู่ในป่าเพื่อคอยปกปักรักษาพื้นป่าเมื่อมีการก่อตั้งหมู่บ้านชาวบ้านจึงเข้าไปตัดไม้ในป่าทำให้เกิดล้มป่วยไม่สบายเป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่าถูกเจ้าป่าเจ้าเขาภายในป่าลงโทษจึงได้พากันไปขอขมาและรวมตัวกันสร้างศาลบูชาขึ้นและตั้งชื่อศาลนี้ว่าศาลพระยาปตุมนับตั้งแต่นั้นมาศาลพระยาปตุมจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้การเคารพสักการะเพราะเชื่อว่าพระยาปตุมจะคอยปกปักรักษาหมู่บ้านและป่าชุมชนบ้านร่องบอนค่ะ

0: ป่าชุมชนบ้านร่องบอนสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีองค์พระธาตุจอมแจ้งตั้งอยู่ใจกลางยอดดอยของป่าชุมชนเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงเมื่อปีพุทธศักราช2535เป็นช่วงที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอนเสื่อมโทรมอย่างหนักพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายได้รับความเสียหายและมีพื้นที่บางส่วนถูกครอบครองใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและนำไปขายให้กับนายทุนแม่หลวงปราณีราชคฤห์ได้มองเห็นสภาพป่าและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงรวมตัวกับคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกิดสำนึกรักหวงแหนป่าชุมชนจึงได้ทำการเวนคืนที่ดินจำนวนกว่า180ไร่จากชาวบ้านที่บุกรุกรวมทั้งขอกรรมสิทธิ์ดูแลรักษาป่าชุมชนจากสภาตำบลม่วงคำให้คืนพื้นที่กลับมาเป็นของชุมชนบ้านร่องบ่อนดังเดิมค่ะ
1: ป่าชุมชนบ้านร่องบ่อนเป็นป่าดั้งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ทางป่าไม้จังหวัดเชียงรายเนี่ยแจ้งว่าป่าทั้งหมดเนี่ยมีจำนวน500ไร่ที่นี้ป่าทั้งหมดเนี่ยมันเขาเรียกว่าป่าสงวนแห่งชาติการใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบ้านในอดีตถ้าจะย้อนหลังไปในอดีต25ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าเนี่ยโดยที่ไม่มีขอบเขตในการจำกัดในการใช้ประโยชน์ใครอยากตัดไม้ถ้าใครอยากจุดไฟเผาป่าล่าสัตว์อยากจะเพี้ยวถางป่าได้ตามอำเภอใจอันนี้เป็นปัญหาหลักๆพอหมู่บ้านล่องบอนแยกออกมาเมื่อปี2535แยกออกมาเป็นหมู่บ้านหลักก็ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านหลักที่จะมาบริหารจัดการด้วยตนเองเรื่องของหน้าที่ของผู้นำก็คือต้องสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านอยู่ยังไงกินยังไงรายได้มาจากไหนก็รายได้มาจากการเกษตรเป็นหลักและทีนี้การทำการเกษตรไม่ได้ผลก็เพราะน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการในการทำการเกษตรปรากฏว่าป่าแห้งแล้งน้ำหายไปหมู่บ้านเราก็มีการสำรวจป่ารอบๆทั้งหมดทั้งพื้นที่ป่าทั้ง500ไร่ก็ปรากฏว่าการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกเพี้ยวถางป่าเกิดขึ้นจริงก็มีการมาประชุมกันทั้งหมู่บ้านพอมาประชุมกันแล้วก็พูดถึงปัญหาสาเหตุก็มีการรวมตัวกันในเรื่องของการหยุดในการทำลายป่าเรารวมตัวกันอนุรักษ์ป่าชุมชนของเราซึ่งเป็นป่าต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนบ้านร่องบอนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเรามาหยุดในการทำลายป่าได้ไหมชาวบ้านก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเราในฐานะที่เป็นผู้นำก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆเกลี้ยกล่อมชาวบ้านโดยการทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านได้วางอาวุธในการเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าอาวุธทุกชนิดที่เขาทำลายป่านะให้วางได้ไหมเหมือนกับปลุกจิตสำนึกชาวบ้านจากการทำลายป่าให้มาเป็นการรักและหวงแหนป่าต้นน้ำป่าชุมชนป่าที่เป็นอาหารในหมู่บ้านของเราได้ไหมจากการทำกิจกรรมตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าจะทำสำเร็จพอสำเร็จเสร็จแล้วก็มีการจัดตั้งกฎระเบียบของป่าชุมชนโดยชุมชนเองมาช่วยกันว่าเราควรจะห้ามตรงไหนห้ามข้อไหนแล้วข้อไหนควรห้ามข้อไหนควรอนุโลมก็เกิดขึ้นในที่ประชาคมหมู่บ้านก็คือเรื่องของกฎระเบียบ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้เห็นชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับอบอุ่นและน่าอยู่มากๆครับจะเห็นว่าชุมชนแห่งนี้นะครับมีความเป็นอยู่แบบครอบครัวขยายครับซึ่งก็คล้ายๆกับเครือญาติกันนะครับไปมาหาสู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความสามัคคีในการดูแลผืนป่าของพวกเขาด้วยครับด้วยเนื้อที่กว่า300กว่าไร่นะครับพวกเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการป่าชุมชนของพวกเขาได้อย่างไรตามไปดูกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ

หลังจากชาวบ้านชุมชนบ้านร่องบอนได้เรียกร้องคืนผืนป่าชุมชนกลับมาได้แล้วแม่หลวงปราณีและคณะกรรมการบริหารจัดการป่าและชาวชุมชนร่องบอนทุกคนก็ได้เริ่มพัฒนาป่าชุมชนที่ถูกทำลายให้ค่อยๆกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกป่าทดแทนทำแนวกันไฟตรวจตราป้องกันการทำลายป่าร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนดำเนินโครงการละอ่อนฮัก

0: ป่าสืบพญาล้านนาโครงการจุ๋มเมืองเย็นซึ่งการดำเนินงานของแม่หลวงปราณีและชาวบ้านได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะการดำเนินงานพัฒนาผืนป่าชุมชนบ้านร่องบอนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านร่องบอนได้รับความสนใจจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆมากมายจนสามารถขยายผลจากการจัดการเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับตำบลและอำเภอในที่สุดค่ะ
1: ทางป่าไม้จังหวัดเชียงรายก็ให้งบประมาณสนับสนุนมาเป็นการอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าให้กับหมู่บ้านร่องบอนจากนั้นมาพออบรมเสร็จแล้วหมู่บ้านร่องบอนก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพอได้รับพระราชทานธงกลับมาป่าของเราดีแล้วพระองค์ท่านให้พระราชสวนีมาว่าป่าของเราดีแล้วเราก็ควรจะขยายแนวคิดของเราที่เราทำกับป่าของเราสำเร็จไปให้กับหมู่บ้านในเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงที่เขาอยากจะทำแต่เขาทำไม่ได้เขาทำแล้วแต่เขาทำไม่สำเร็จเขาเจอปัญหาเขาท้อแท้เขาท้อถอยปัญหาตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปช่วยเขานะช่วยก็ให้บ้านป่าชุมชนบ้านร่องบอนเนี่ยเป็นต้นแบบของการจัดการป่าชุมชนโดยชาวบ้านจากการขยายเครือข่ายไปแล้วประสบผลสำเร็จนะหมู่บ้านร่องบอนก็จึงได้รับรางวัลพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตชั้นที่2ในเรื่องของการขยายเครือข่ายพอป่าชุมชนบ้านร่องบอนเป็นป่าต้นน้ำฟื้นขึ้นมาในเห็นความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนทำนาได้ปีละ2ครั้งแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาทำนาจัดทำเป็นปลาภูเขาหล่อเลี้ยงชาวบ้านก็ปลูกผักปลูกหน่อไม้ทำให้มีรายได้ทุกอย่างในครัวเรือนก็ได้มาจากน้ำที่มาจากป่าอันนี้คือเป็นผลที่ชาวบ้านภาคภูมิใจแล้วก็เหมือนกับว่าเราช่วยกันรักษานะเราไม่ทำลายทางกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเลือกเอาป่าชุมชนบ้านร่องบอนเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นแบบของภาคเหนือ
0: ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านร่องบอนมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นป่าประกอบด้วยระบบนิเวศที่แตกต่างกัน4ระบบคือระบบนิเวศป่าน้ำจำหรือป่าน้ำซับเป็นป่าที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากป่าประเภทอื่นคือเป็นป่าที่เกิดจากแอ่งน้ำซับมีตาน้ำไหลซึมออกมาตลอดทั้งปีระบบนิเวศป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอนพบว่าป่าชนิดนี้มีมากที่สุดค่ะระบบนิเวศป่าเต็งรังหรือป่าแพะเป็นป่าผลัดใบที่มีไม้เด่นเป็นพันไม้ในวงยางขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณเนินเขาค่ะและระบบนิเวศป่าดิบแล้งระบบนิเวศทั้ง4ระบบในป่าชุมชนแห่งนี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างกันไปตามฤดูกาลปัจจุบันป่าชุมชนบ้านร่องบอนกลายเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านมีประปาภูเขาใช้โดยไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าน้ำประปาMm-hmm. มีอาหารในป่ากินตลอดปีเช่นเห็ดหน่อไม้พืชผักต่างๆรวมทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านร่องบอนโดยเข้ามาให้ความรู้ให้คำแนะนำกับชาวบ้านในการดำเนินชีวิตตามวิถีคนพึ่งป่าทำให้ชาวบ้านรักและหงแหนป่าชุมชนแห่งนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: กรมป่าไม้มีนโยบายให้ชุมชนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่มีการจัดการในเรื่องของการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าอย่างไรนะครับ ซึ่งมันไปสอดคล้องกับแนวทางในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งมีมันพูดถึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับก็แนวนโยบายของกรมป่าไม้เนี่ยต้องการให้ชุมชนได้เข้ามามีการจัดการมี

0: ข้มแข็งนะครับเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็เป็นผู้นำทางปกครองที่ผลักดันให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ในเรื่องของป่าชุมชนตามสภาพที่เราเห็นในป่าในข้างหลังนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนก็คงยังไม่สุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาบุกรุกมาก่อนนะครับและตอนหลังมาผู้นำโดยทางกำนันตำบลล่องบอนนางปานีราชคมเนี่ยก็เป็นผู้นำแกนนำในการนำชาวบ้านในการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกในการรวมทั้งการขุดดินการนำไม้การนำทรัพยากรตัวนี้ออกไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยข้างนอกนะครับซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้มาส่งเสริมป่าชุมชนบ้านล่องบอนอย่างสม่ำเสมอและเกียรติประวัติที่บ้านล่องบอนได้รับอย่างสูงสุดก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านผู้นำสตรีดีเด่นด้านป่าชุมชนนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลงานที่ประจักษ์ของป่าชุมชนบ้านล่องบอนนอกจากรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในเรื่องการประกวดป่าชุมชนด้านผู้นำสตรีดีเด่นด้านป่าชุมชนแล้วยังมีรางวัลอีกหลายรางวัลนะครับ
1: คุณผู้ชมครับชุมชนบ้านร่องบอนเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าความรักความสามัคคีที่มีต่อป่าชุมชนในการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ครับทำให้ป่าไม้นั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนได้ต่อไปนะครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงกรีนไอเดียเรามาดูไอเดียของคนในชุมชนนี่แหละครับเขาเข้าป่าไปนำสมุนไพรจากป่าชุมชนนี้มาทำเป็นยารักษาโรคครับแต่จะเป็นยารักษาโรคอะไรได้บ้างนั้นตามไปดูกันครับในช่วงกรีนไอเดีย
2: ท่านผู้ชมคะบ้านร่องบอนถือได้ว่ามีความโดดเด่นทุกๆฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะป่าชุมชนที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและพืชที่โดดเด่นที่เดินไปทางไหนจะพบมากที่สุดนั่นก็คือพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในผืนป่าแห่งนี้ค่ะได้แก่สาบเสือรังจืดย่ารีแพรซึ่งคุณลุงแก้วชมพูหมอยาพื้นบ้านแห่งบ้านร่องบอนได้คุ้นเคยกับพืชสมุนไพรเหล่านี้โดยเก็บไปใช้เป็นยารักษาตัวเองและคนในชุมชนค่ะหมู่บ้านร่องบอนยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลม่วงคำซึ่งได้นำพืชผักสมุนไพรที่ปลูกไว้บริเวณบ้านและสมุนไพรบางชนิดก็ได้มีการไปเก็บมาจากป่าชุมชนบ้านร่องบอนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรเหล่านี้จะมีอะไรบ้างขอเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: ปลูกแปรรูปสมุนไพรบ้านร่องบอนเกิดแรงบันดาลใจมาจากว่าบ้านเราอ่ะมันมีสมุนไพรมันมีสมุนไพรในชุมชนเยอะมากและอะไรที่มันหาง่ายแล้วก็ทำง่ายที่สุดก็คือตะไคร้หอมค่ะที่มีปลูกอยู่หน้าบ้านมาเป็นตะไคร้หอมของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านล่องบอนเปลี่ยนชื่อไปเลยจากนักเรียนเจ้านะมาเป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านล่องบอนแล้วก็ต่อมาเราก็คงจะทำอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีหลายๆอย่างค่ะในอนาคตนะคะสินค้าเราจะไม่มีเท่านี้นะคะเราก็ในป่าชุมชนเรามีต้นใบหมี่ต้นมะสักแล้วก็นมนางค่ะเราสามารถที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะใบหมี่นี่เราก็จากที่เราใช้มะกรูดอันนี้มะกรูดนะคะเราก็จะใช้ใบหมี่มาผสมแล้วก็มะสักก็จะใช้แทนสารเคมีคือมะสักนี่มันเป็นฟองใช่ไหมคะก็มาใช้สารเคมีแล้วก็นมนางก็การเพิ่มน้ำนมของคนคลอดลูกใหม่ๆอะค่ะอันนั้นก็เราจะพยายามจะมาทำคิดไว้ว่าอนาคตเราอยากจะทำชานมนาง
4: น้องๆครับกว่าที่จะเป็นป่าชุมชนบ้านร่องบอนที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นทุกวันนี้นะครับชาวบ้านร่องบอนต้องทำงานกันอย่างหนักและรางวัลที่ชาวบ้านได้รับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการทำงานด้วยครับนั่นก็คือการได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถึง2ครั้งทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจที่จะพัฒนาป่าอย่างสมบูรณ์ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระองค์ท่านก็ได้

0: งพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตให้แก่ชาวบ้านร่องบอนได้ดูแลรักษาพื้นป่านับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งนี้ต่อไปอีกนานแสนนานเลยล่ะครับสำหรับวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีนะครับ
1: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าป่าชุมชนบ้านร่องบอนนั้นเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับซึ่งก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับให้กับคนที่มีป่าชุมชนเหมือนกันได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับนำไปปรับใช้ในป่าชุมชนของตนเองซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับจะมีป่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยละครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำดีๆนะครับสามารถส่งจดหมายหรือปรัชญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับและอย่าลืมครับรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง STOU Channel พิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ป่าชุมชนของคนรักป่า
1: ป่าตรงนี้คือเป็นป่าชุมชนเราในชุมชนของเราหวงเพื่อไว้ให้ลูกให้หลานสืบต่อไป
2: แล้วก็จะทำการปิดป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าบ้านเขาสำยอดไว
3: ้วันนี้มาปลูกป่าค่ะปลูกต้นประดู่เพื่อชุมชนเขาสำยอดค่ะ
4: ป่าคือเซเว่นเลยนะครับเพราะของกินเยอะ
5: ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวโคกเจริญหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้แห่งนี้ให้ไว้นานที่สุดตราบลูกตราบหลานนะครับไม่ให้พื้นที่ลดลง
0: พบกับเขาเหล่านี้ได้ในรายการ Green Focus ตอนป่าชุมชนบ้านเขาสามยอด

0: มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและการนำมาปรับใช้นะครับในเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นเราจะมาพูดในเรื่องของนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิยามของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติและสุดท้ายคือตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเรามาในเรื่องแรกก็คือคำนิยามต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ robotics นะครับความหมายของวิทยาการหุ่นยนต์คือสาขาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการสร้างและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการทำกิจกรรมหรือหน้าที่บางอย่างนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติหรือ automation นะครับความหมายของระบบอัตโนมัติก็คือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่มากขึ้นนะครับในระบบหรือกระบวนการใดๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับและส่งผลให้มีการใช้มนุษย์ที่อยู่ในระบบนั้นหรือในกระบวนการนั้นเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนมนุษย์นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัตินะครับออกมาเป็นตั้งต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาการหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์หรือบอทนะครับหุ่นยนต์คือโรบอทส่วนบอทก็คือบอทนะครับอันนี้ที่ต้องแตกต่างกันส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยแอปพลิเคชันของระบบอัตโนมัติก็คือเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับภาษาอังกฤษก็คือออโตเมตอนหรือออโตมาตานะครับก็คือออโตเมตอนเป็นเอกพจน์ออโตมาตาเป็นพหูพจน์ขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่าระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยมีความคล้ายคลึงค่อนข้างจะมากนะครับเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นจากวงกลมดังรูปนะครับว่ามีเราสามารถที่จะแบ่ง พื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับที่สามารถลดอุณหภูมิของห้องลงจนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือว่ามีทำหน้าที่อยู่แค่นั้นนะครับหรือเทอร์โมสตัตนะครับที่จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นต้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้วิธีการหุ่นยนต์ส่วนที่สองก็คือที่เป็นส่วนซ้อนทับกันระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการหุ่นยนต์ก็คือระบบอัตโนมัติที่ใช้วิธีการหุ่นยนต์นะครับเช่นหุ่นยนต์ที่นำชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันในโรงงานนะครับเป็นต้นนะครับและในส่วนที่สามซึ่งเป็นวิธีการหุ่นยนต์เพียวๆนะครับซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติเลยก็คือยกตัวอย่างนะครับบริษัทนะครับได้นำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับมา เป็นเพื่อนเล่นกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้มีความสามารถดำเนินชุดการกระทำที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ก็คือตัวดำเนินการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอเจนต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอทนั่นเองก็คือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ก็คือที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจักรกลหรือกลไกที่เคลื่อน

ไหวได้และสามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอีกประเภทหนึ่งของเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนที่ทำงานถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือสามารถแบ่งประเภทออกนะครับตามโครงสร้างที่มีกายภาพหรือไม่มีกายภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างที่มีกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นยนต์นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือบอทนะครับเช่นเดียวกันก็คือสำหรับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการประมวลผลข้อมูลหรือการรับรู้ทางกายภาพโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถดำเนินการเองโดยอัตโนมัติได้จนถึงระดับหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับมีการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สามารถแสดงออกพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะมีปัญญาได้นะครับในขณะที่เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีการประมวลผลข้อมูลนะครับและต้องสั่งให้เริ่มทำงานนะอาจมีหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือกระบวนการทางกายภาพเช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าไม่มีการรับรู้และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะมีปัญญานะครับสำหรับบอทกับโปรแกรมอัตโนมัติต่างกันยังไงนะครับ สำหรับบอทเนี่ยก็คือไม่ต้องสั่งให้เริ่มทำงานแต่จะเริ่มทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะรอในคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างการตรวจสอบบริบทแวดล้อมก็คือมันจะมีการตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อพบเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือจะทำงานนะครับขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่งานนะครับอย่างข้อ1 นะครับแล้วก็อาจมีการสั่งการให้เกิดการทำงานอย่างอื่นรวมถึงการสื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสั่งให้เริ่มการทำงานนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี้ยจะไม่มีการตรวจสอบสภาพบริบทแวดล้อมเลยก็คือเราทำตามคำสั่งของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ครับสำหรับตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเครื่องจักรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์เนี่ยเราต่างกันยังไงที่ เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับภาพซ้ายนะครับเป็นเครื่องจักรก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าลดอุณหภูมิในห้องลงจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือมันจะทำงานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเมื่อถึงจุดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะตัดการทำงานทันทีแต่ว่าสำหรับ เครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาดขึ้นนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างในรูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับว่าตำแหน่งของคนอยู่ตรงไหนแล้วตัวเครื่องปรับอากาศนั้นจะหันลมเย็นเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ตรงตามตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับเครื่องซักผ้านะครับถ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็คือจะเปิดโปรแกรมปึ๊ดตั้งเวลาเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจนครบวงรอบเวลาแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องซักผ้านั้นเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องซักผ้านี้ติดตั้งระบบ AI นะครับที่จะเลือกรูปแบบการซักให้อัตโนมัติตามผ้าที่เราใส่เข้าไปในนั้นนะครับคือมันจะแสดงถึงความฉลาดที่มากขึ้นนะครับกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติปกติครับหรือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติกับบอทนะครับโปรแกรมอัตโนมัติที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็คือโปรแกรมที่ถอดเทปเสียงอัตโนมัตินะครับเราเอาไฟล์เสียงเข้าไปแล้วก็คือมันจะสามารถถอดเทปออกมาเป็นคำพูดให้เราได้ใช้ในการสรุปการประชุมเป็นต้นนะครับก็คือจะทำงานตามที่เราสั่ง
แต่ในขณะที่บอทนะครับตัวอย่างของบอทก็คือแชทบอทแชทบอทเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าจะสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยตัวบอทเนี่ยจะสามารถตอบคำถามเราได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลังทำให้คนเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งถ้าแชทบอทที่ฉลาดมากเนี่ยคือคนจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของบอทที่มีใช้อยู่ในตอนนี้ที่เปิดตัวคือ Google Assistant นะครับซึ่งสามารถที่จะสั่งให้Google Assistant เนี่ยไปจองร้านอาหารได้นะครับโดยที่ทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเป็นคนโทรไปนะครับเอาล่ะครับนี่เป็นเรื่องของวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะและการนำมาปรับใช้นะครับซึ่งอันนี้เราได้พูดถึงนิยามของวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแตกต่างของระหว่างวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงตัวอย่างและการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็

สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เป็นเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอนที่2เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับในหัวข้อของวิทยาการหุ่นยนต์เราจะพูดถึงประเภทของหุ่นยนต์องค์ประกอบของหุ่นยนต์กายภาพฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพและก็การทำงานของบอทนะครับในประเภทของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในตอนที่1แล้วนะครับว่าสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยเราแบ่งหุ่นยนต์ตามโครงสร้างกายภาพนะครับหุ่นยนต์ที่วิทยาการหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ส่วนวิทยาการหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าบอทนะครับสำหรับประเภทของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้หลากหลายเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามเงื่อนไขอะไรนี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเงื่อนไขแรกคือเราแบ่งหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งเราจะแบ่งใหญ่ได้2ประเภทก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่นะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะแตกออกไปอีกว่าจะเคลื่อนที่เนี่ยด้วยวิธีใดหรืออยู่ด้วยมีเดียมอะไรอย่างเช่นเคลื่อนที่ในน้ำเคลื่อนที่บนบกเคลื่อนที่ในอากาศนะครับถ้าเคลื่อนที่บนบกเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นใช้ขาใช้ล้อใช้ตีนขาบนะครับสำหรับในหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้ว่าเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศก็คือพวกอากาศยานหรือหุ่นยนต์ที่เบากว่าอากาศก็คือพวกบอลลูนนะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เป็นอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหลายประเภทเหมือนกันเช่นปีกตึงหรือปีกหมุนนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับเรายังมีการแบ่งหุ่นยนต์เนี่ยตามการประยุกต์การใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการนะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือใช้ในด้านของโลจิสติกกับใช้ในด้านการผลิตนะครับส่วนหุ่นยนต์บริการเนี่ยก็คือจะใช้ในเรื่องของการขนส่งการแพทย์ใช้ในบ้านการศึกษาหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ทางกายภาพนะครับประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่อันแรกนะครับคือโครงสร้างทางกลโครงสร้างทางกลเนี่ยก็คือจะมีโครงของหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างมีรูปทรงรูปโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งานเป็นหลักนะครับองค์ประกอบหลักของส่วนที่2ก็คือองค์ประกอบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของพลังงานนะครับต้นกำลังการควบคุมการขับเคลื่อนและการตรวจจับนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คือกับเครื่องชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีงานตัวจับคือพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบหลักส่วนที่3ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นสมองนะครับของหุ่นยนต์นะครับใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการของหุ่นยนต์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆนะครับก็คือใช้การควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลนะครับใช้เป็นยาประดิษฐ์ก็คือเป็น AI หรือ Artificial Intelligence นะครับหรือเป็นแบบลูกผสมระหว่างการควบคุมระยะไกลแล้วก็เป็นแบบ AI นะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจจับหรือ Sensing โดยใช้เซ็นเซอร์นะครับ

พอเรารับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจและการตอบสนองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่2นะครับว่าเมื่อพบกับโจทย์ปัญหาหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะตอบสนองด้วยวิธีอะไรนะครับพอหุ่นยนต์ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็จะมาในฟังก์ชันที่3ก็คือการเคลื่อนที่และการประมาณตำแหน่งว่าโอเคถ้าต้องเคลื่อนที่นะครับว่าตอนนี้หุ่นยนต์ต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่จุดใดและจะเคลื่อนที่ไปจุดใดแล้วก็คือมีการวางแผนระหว่างจุด A กับจุด B เป็นต้นนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็คือการควบคุมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปยังไงหรือจะต้องการทำแอคชั่นอะไรเนี่ยก็หุ่นยนต์จะส่งคำสั่งให้กับแอคชูเอเตอร์อย่างเช่นพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยว่าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B นะด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะจับชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฟังก์ชันที่5คือการนำทางอันนี้สำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คือจะดูว่ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางมีอะไรงี้เป็นต้นเพื่อวางแผนแล้วก็คือนำทางจากจุด A ไปจุด B นะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหุ่นยนต์มีการสามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอากาศยานไร้คนขับนะครับหรืออากาศยานไร้นักบินซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยคือถ้าใช้1ตัวเนี่ยกับพื้นที่เป็นหลายไร่เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่าถ้าบินไปพร้อมๆกันเนี่ยคือทำให้การพ่นยานั้นน่ะใช้เวลาน้อยลงเพราะนั้นคือมันจะมีการโคกันระหว่างหุ่นยนต์มากกว่า1ตัวในการทำงานอันเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการทำงานเป็นฝูงนั่นเองส่วนการทำงานของบอทนะครับก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือว่ามีความพยายามไม่ลดละนะครับสามารถดำเนินการใดๆโดยอิสระมีความสามารถในเชิงสังคมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในส่วนของตัวอย่างของบอทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฆ่าไวรัสนะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันโปรแกรมฆ่าไวรัสเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสั่งให้ทำงานนะครับแล้วก็คือมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีความพยายามไม่ลดละนั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะตรวจจับและกักกันหรือฆ่าไวรัสนั้นโดยอิสระโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของบอทครับสำหรับอันนี้เป็นตอนที่2วิธีการหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแบ่งประเภทต่างๆของวิธีการหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วิธีการทำงานลักษณะของหุ่นยนต์แล้วก็บอทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนที่3ระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับในหัวข้อของระบบอัตโนมัติเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักก็คือองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติประเภทของระบบอัตโนมัติแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับในหัวข้อแรกองค์ประกอบของระบบอัตโนมัตินะครับมันประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่ก่อให้เกิดการกระทำนะครับส่วนควบคุมและการรับรู้แล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับในส่วนของก็ส่วนก่อให้เกิดการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้2อย่างก็คือการทำกระบวนการหรือ processing นะครับการทำกระบวนการเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเพื่อแปรรูปวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลนะครับจากสถานะหรือสภาวะ1ไปสู่สถานะหรือสภาวะ1ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับหรือ transfer เนี่ยหรือวางตำแหน่งนะครับหรือ positioningก็คือการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1นะครับในส่วนของการควบคุมและการรับรู้นะครับการควบคุมกับการรับรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับคือการควบคุมแบบวงเปิดหรือ open loop control กับการควบคุมแบบวงปิดหรือ close loop control นะครับเราสามารถที่จะอธิบายวงเปิดวงปิดเนี่ยด้วยรูปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งป้อนเข้าหรือ input นะครับเข้ามาในระบบนะครับเมื่อข้อมูลหรือคำสั่งหรือ input เข้ามาเนี่ยก็คือจะผ่านตัวควบคุมและอุปกรณ์ขับนะครับก็คือตัว controller actuator และ actuating device นะครับแล้วก็คือตัวอุปกรณ์ขับหรือตัวควบคุมเนี่ยจะทำกระบวนการคือ processแล้วคือจะมีสิ่งส่งออกหรือเอาท์พุตเนี่ยออกมาจากระบบนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นของ

ควบคุมแบบวงเปิดก็คือจะไม่มีการป้อนกลับอะไรทั้งสิ้นก็คือส่งเข้ามายังไงก็คือจะออกไปตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมแบบวงปิดเนี่ยสิ่งที่ออกจากกระบวนการเนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับเข้าสู่หน่วยการรับรู้หรือ sensing element นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองแล้วคือป้อนกลับเข้าสู่ตัววงกลมนะครับเพื่อมาควบคุมบอกตัวควบคุมอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ส่งออกหรือเอาท์พุตที่ได้จากครั้งแรกเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบวกลบกันแล้วคือป้อนสัญญาณเนี่ยกลับเข้าตัวควบคุมเพื่อปรับกระบวนการเนี่ยให้เข้าไปใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบวงปิดนะครับในส่วนของโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับก็จะใช้คล้ายๆตรงจรการควบคุมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มที่จัดเก็บโปรแกรมเข้าไปนะครับขั้นอยู่ระหว่างสิ่งป้อนเข้ากับคำสั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสิ่งป้อนเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเข้ามาที่จัดเก็บโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยออกคำสั่งเพื่อไปสั่งตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะออกเป็นการกระทำที่เป็นชุดการกระทำต่อมานะครับสำหรับประเภทของระบบอัตโนมัตินะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบตายตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ fixed automation หรือว่า hard automation นะครับประเภทที่2คือแบบโปรแกรมได้นะครับหรือ programmable หรือ soft automation นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบยืดหยุ่น flexible automation นะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผลิตนะครับของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากระบบนั้นๆนะครับเรามาดูว่าอย่างดูซ้ายล่างนะครับก็คือมีการปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยก็คือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้คือจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์ต่ำแต่มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสูงมากนะครับหรือมีหลายรุ่นนั่นเองก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้เนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มาใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในระดับปานกลางเช่นเดียวกันเนี่ยเราใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นนะครับก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกโมลพวกจิกอะไรทำนองนี้เพราะนั้นมันเลยทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์สูงมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆยกตัวอย่างเช่นคือผลิตแค่รุ่นเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นหมื่นชิ้นล้านชิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องใช้ระบบอัตโนมัติแบบตายตัวนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้ใน3area ได้แก่ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทางด้านกระบวนการธุรกิจแล้วก็การบริการนะครับสำหรับในส่วนของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะครับคือตั้งแต่ล่างสุดก็คือในระดับเครื่องจักรก็คือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับและถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับระดับสายการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นสายการผลิตอัตโนมัตินะครับและสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราสามารถปรับโรงงานนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือทั้งโรงงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงงานอัตโนมัตินะครับโรงงานอัตโนมัติเนี่ยจริงๆคือยังมีคนอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของการผลิตคนเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการมอนิเตอร์คือการดูตรวจสอบเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือระบบในเชิงกระบวนการธุรกิจนะครับเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติกับธุรกิจได้ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั่วไปนะครับกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรการการขายลูกค้าสัมพันธ์การเงินทรัพยากรบุคคลจัดซื้อนะครับคือเราสามารถเอาพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยหรือระบบอัตโนมัติที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อลดเวลาลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่น
ระบบค่าไวรัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับหรือว่าที่แบบเบสิกที่สุดที่แบบว่าหน่วยธุรกิจย่อยสุดอย่างเช่นตัวพนักงานเนี่ยใช้ก็คือตัวมาโครซึ่งมาโครเนี่ยเราใช้กันใน Excel นั่นเองนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการนะครับ ลักษณะของระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยเป็นการส่งมอบบริการด้วยระบบอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะระบุขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วเปลี่ยนขั้นตอนบางอย่างเนี่ยให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นUber นะครับ Uber เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการจองรถเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าUber เนี่ยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการจองการเรียกรถนะครับและการเก็บเงินนะครับส่วนการบริการเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการนำระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้ในการให้บริการนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการเนี่ยไม่ได้เท่ากับการบริการตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือมันมีเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเซลฟ์เซอร์วิสที่ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้นนะครับแต่เซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการให้บริการการซ้อมพิมพ์ดีดการฝึกหัดพิมพ์ดีดเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยจะทำให้การบริการนั้นเข้าใกล้ความเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือการบริการตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือการขนส่งนะครับการนวดการให้คำปรึกษาการให้บริการลูกค้าการซักผ้าการเบิกจ่ายและการขายของเป็นต้นนะครับก็สำหรับในส่วนของตอนที่3ระบบอัตโนมัติเนี่ยเราได้กล่าวถึงประเภทต่างๆของระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วยที่9นะคะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาหัวข้อว่ามีลักษณะการกระทําใดบ้างนะคะที่เป็นการแสดงออกนะคะถึงการละเมิดสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าค่ะพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการที่เรานำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยไปใช้โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้อนุญาตนะคะคือเรานำเอาไปใช้โดยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นนะคะมีแต่เฉพาะเป็น exclusive right หรือเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นที่สำคัญนะคะของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเราก็ใช้คำว่า infringement นะคะสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์แรกเลยค่ะการล่วงสิทธิ์จริงๆแล้วการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเราจะถูกกำหนดไว้เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นนะคะในมาตราที่44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้คำนิยามนะคะของคำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือว่า exclusive right ได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็เข้าใจได้เลยทันทีว่าเจ้าของเครื่องค้าเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเครื่องหมายการค้าในแต่ละเครื่องหมายการค้านะคะค่ะทีนี้ค่ะเราจะพิจารณาการเป็นประเด็นแบบนี้ว่าลงในรายละเอียดว่าการล่วงสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะประเด็นแรกที่เราต้องพิจารณากันค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้าประเด็นสำคัญในการล่วงสิทธิ์นะคะก็คือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเราใช้โดยพลการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เครื่องหมายการค้าแบบนี้ก็ถือเป็นการละเมิดแล้วนะคะในศาลอังกฤษค่ะเห็นว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่าชีต้าของโจทย์ในใบกำกับสินค้านะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือเป็นการล่วงสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะการล่วงสิทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าตนเองไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ไปล่วงสิทธิ์ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นศาลอังกฤษก็ไม่รอช้าค่ะก็ตัดสินว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วบางท่านอาจจะมองว่าการเขียนชื่อเครื่องหมายการค้าในใบกำกับสินค้าเท่านั้นนะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่คำตอบในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็ชัดเจนในตัวแล้วค่ะว่าเพียงแค่เขียนชื่อในใบกำกับสินค้าก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งแล้วนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสมมุตินะคะเราใช้ชื่อว่า ABCนะคะแล้วมีคนเอาคำว่า ABC ไปใช้ในโปสเตอร์นะคะเพียงแค่นำเอาชื่อไปใช้ในโปสเตอร์นั่นก็หมายความว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วนะคะตามความหมายของคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าหลักเกณฑ์ถัดมาค่ะเราต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายจริงๆแล้วความเหมือนคล้ายคือเพียงแค่ซิมิลาร์เท่านั้นนะ

ก็จะถือว่าบางครั้งเป็นการล่วงสิทธิ์แล้วหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนคล้ายนะคะเป็นกรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองนะคะก็เป็นการละเมิดอย่างเห็นได้ชัดนะคะและเราก็ถือว่าอยู่ในความหมายของข้อความคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะจริงๆในวันนี้อะค่ะเวลาเราพิจารณาว่าความเหมือนความคล้ายเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งก็อาจจะพิจารณาด้วยตาเปล่าที่ยากนะคะจริงๆแล้วก็พิจารณาที่ความเจตนาภายในด้วยว่าจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเรียนแบบความเหมือนคล้ายนั้นหรือไม่ในบางครั้งค่ะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆบางครั้งเราดีไซน์เครื่องหมายการค้าของเราออกมาด้วยความตั้งใจเราคิดว่าไม่น่าจะซ้ำหรือเหมือนคล้ายกับใครแต่ก็อาจจะมีอุบัติเหตุไปเหมือนคล้ายกับบางผู้ประกอบการก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะพิจารณาเสียก่อนค่ะว่าเครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบมาอย่างสุดความสามารถนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงๆหรือไม่หรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายในลักษณะนี้มาก่อนแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณากันให้อย่างถี่ถ้วนค่ะหลักเกณฑ์ความเหมือนคล้ายถัดมานะคะก็มีนักวิชาการกล่าวว่าหากเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของการกระทำของบุคคลนั้นจะเป็นการล่วงสิทธิ์ของเจ้าของหรือไม่ตามมาตรา44ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการโดยตรงนะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าถ้าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกันเสียทีเดียวหรือไม่ได้เข้าลักษณะคล้ายคลึงเสียทีเดียวก็ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามันเป็นการละเมิดการกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะถัดมาเราเลยเข้ามาสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ว่าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่ะตามมาตรา13ขออภัยค่ะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความผิดอาญาฐานเลียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา109นะคะแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534มาใช้แก่การล่วงสิทธิ์นะคะภายในขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งได้นะคะจริงๆแล้วพิจารณาได้ว่าการล่วงสิทธิ์พิจารณาหลักการใช้เครื่องหมายการค้าและความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นการรีแคปพอยต์ที่สำคัญได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงแต่เพียงแค่มีความเหมือนคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคำนี้น่าจะเป็นคำไฮไลท์สำคัญนะคะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าถ้าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแล้วนะคะทีนี้ค่ะคำว่าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วนายกอเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังนะคะซึ่งมีโลโก้สีเขียวๆแต่นายขอพยายามที่จะเรียนแบบโลโก้ให้เหมือนกันนายกอเพราะเห็นว่าเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงจนทำให้ลูกค้าร้านกาแฟเริ่มสับสนหลงผิดเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนนะคะบางครั้งเรามองไกลๆเราเห็นโลโก้สีเขียวๆเหมือนกันเราก็อาจจะมีความสับสนหลงผิดได้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนนะคือกาแฟที่เราตามหาอยู่นะคะอันนี้ถือเป็นการที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าใครเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอยู่ที่ใดนะคะจริงๆแล้วค่ะมีคำพิพากษากำหนดไว้หลายคำพิพากษาฎีกาเลยทีเดียวนะคะหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าถัดมา

คะพิจารณาความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้านะคะพิจารณาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะภาพที่ปรากฏนะคะต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้ง2ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้านะภาพที่ปรากฏเนี่ยจะต้องปรากฏได้ว่าไม่ได้มีความเหมือนคล้ายนะคะไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดแต่อย่างใดข้อ2ค่ะเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้ง2ฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใดบางครั้งนะคะเสียงเรียกรอรอลิงนะคะคำควบกล้ำต่างๆถ้าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดนั่นก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งหรือไม่นะคะที่อาจจะพิจารณาได้ว่าเกิดการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วการเรียกขานต่างๆอ่ะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนด้วยนะคะข้อ3ค่ะรายการสินค้าและบริการนะคะต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกอบการ2บริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนมเค้กทั้ง2บริษัทหรือ2เจ้านะคะขอใช้ภาษาง่ายๆทีนี้ต้องพิจารณาค่ะว่าการออกแบบโลโก้หรือเสียงเรียกขานต่างๆเนี่ยมันทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่ในวันนี้เราต้องการเลี้ยวเข้าอีก1ล้านแต่ด้วยความคล้ายคลึงของโลโก้เราเลี้ยวเข้าผิดล้านเบเกอรี่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งละค่ะที่เราจะพิจารณาได้เป็นความสับสนหลงผิดของลูกค้านะคะอย่างหนึ่งหลักเกณฑ์ถัดมาที่จะพิจารณาว่าล่วงสิทธิ์หรือไม่นะคะความสับสนหลงผิดนะคะคืออย่างไรบ้างมีการมีบรรทัดฐานอย่างไรบ้างต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสนะคะที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้ง2ฝ่ายนะคะโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้ง2ฝ่ายทีนี้ค่ะขอไฮไลท์ประเด็นที่บอกว่าพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนจริงๆแล้วเวลาพิจารณาในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องพิจารณาด้วยว่าอาจจะต้องไปทำการเซอร์เวย์กับผู้บริโภคเองว่ามีความสับสนหลงผิดจริงหรือไม่ในแบรนด์เครื่องหมายการค้าทั้ง2แบรนด์นะคะถึงจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่นำมาพิจารณาในชั้นศาลได้ถ้าเกิดข้อพิพาทในเรื่องของละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสับสนหลงผิดค่อนข้างเป็นคำที่ต้องดูที่เจตนาพอสมควรนะคะต้องมีหลักฐานจากผู้บริโภคสินค้าเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราคิดว่าผู้บริโภคเราน่าจะสับสนหลงผิดแล้วเราก็ไปกล่าวหาผู้อื่นว่าแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วการที่ยอดขายของบริษัทเราลดลงจริงๆมันเกิดจากความสับสนของผู้บริโภคหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นประเด็นที่เราต้องไปพิจารณากันนะคะในแง่ของข้อมูลต่างๆโดยส่วนมากแล้วบางครั้งนะคะถ้าเราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนบางครั้งต้องใช้ questionnaire แบบสอบถามด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจากของสองสิ่งที่คล้ายกันหรือเกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยได้ที่ทำให้เราตอบคำถามเรื่องความสับสนหลงผิดนี้ของลูกค้าของเราค่ะถัดมาค่ะความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนนะคะจริงๆแล้วต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะว่าความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะความสุจริตคือความตั้งใจของผู้ขอจดทะเบียนว่ามีความตั้งใจที่จะจดเครื่องหมายการค้านี้เพื่อประกอบธุรกิจโดยความสุจริตนะคะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนี้โดยที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าที่ตนกำลังจะจดอยู่นี้เนี่ยมีผู้ประ

กอบการอยู่แล้วหรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่สุจริตนะคะมีเจตนาที่ไม่สุจริตค่ะในประเด็นถัดมานะคะการนำเข้าซ้อนหรือที่เราเรียกว่า parallel import นะคะเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกิดจากกฎหมายภายในของประเทศที่ให้ความคุ้มครองจึงสามารถใช้บังคับสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในดินแดนของประเทศนั้นนะคะเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศซึ่งผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมของผู้ทรงสิทธิ์และเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในประเทศผู้ส่งออกเจ้าของสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตำรวจไปตรวจยึดและห้ามการนำเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงปัญหาการนำเข้าซ้อนนะคะจะมีปัญหาใดๆบ้างอย่างเช่นการนำเข้าซ้อนจะสามารถกระทำได้ในประเทศไทยหรือไม่นะคะก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์มีคำพิพากษาที่ให้คำพิพากษาไว้เช่นเดียวกันนะคะจนเกิดเป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าการนำเข้าซ้อนเนี่ยไม่ใช่คำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแรกนะคะไปจำหน่ายในประเทศหลังหรือย้อนกลับมาจำหน่ายในประเทศแรกอีกนะในขณะที่ประเทศที่มีการจำหน่ายแล้วเนี่ยมีผู้ทรงสิทธิ์แล้วคือมีเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเดียวกันจำหน่ายสินค้าเดียวกันอยู่แล้วนะคะและอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะด้วยกันก็อาจเป็นได้ถัดมานะคะในหัวข้อเรื่องการลวงขายชื่อว่า passing off นะคะคือการที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะก็ทำให้ลูกค้าสับสนว่าเออจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าของในสินค้านี้กันแน่นะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองในสหรัฐอเมริกาเราอาจจะใช้ชื่อว่า priming off นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะการลวงขายเนี่ยทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือ goodwill ในธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยถอยลงนะคะเป็นการทำให้ value ของโลโก้นั้นลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งเราก็มองว่าการลวงขายเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันจนทำให้ในปัจจุบันค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะกำหนดหลักเกณฑ์การลวงขายไว้ในมาตรา46นะคะในวรรคที่2นะคะถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าอย่างหนึ่งทุกท่านลองคิดดูค่ะว่าในวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องหมายการค้านี้เราก็คงจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเองกฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะจึงระบุเรื่องละเมิดเรื่องการลวงขายนี้ไว้ในมาตรา46นะคะว่ามันเป็นการไปกระทบต่อสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้านะคะอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการไปกระทบกระเทือนถึงกู๊ดวิลนะคะความมีชื่อเสียงของแบรนด์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วยนะคะประเด็นถัดมานะคะเมื่อเราทราบเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาถัดไปเลยค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายแน่นอนนะคะในวันนี้เราจะฟ้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเราได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเนี่ยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะที่ทั้งสองพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายไว้เป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในคดีละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงนะคะหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์

ในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์ของนักแสดงนั้นหรือผู้ทรงสิทธิ์ของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรนะคะโดยเราพิจารณาจากความร้ายแรงของความเสียหายนะคะเราพิจารณาจาก

การสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในมาตรา64และมากไปกว่านั้นในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดโทษเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ด้วยนะคะว่าถ้าบุคคลใดละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการร้ายแรงมากๆนะคะกฎหมายอาจจะเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้นั่นคือค่าเสียหายที่เรียกได้มากกว่าค่าเสียหายปกติได้เป็น 2-3 เท่านะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของการเรียกค่าเสียหายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้นะคะในทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยบางครั้งก็สามารถไปนำเอาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมาใช้ได้โดยอนุโลมนะคะเรื่องถัดมาค่ะในเรื่องของสิทธิ์ที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้อันนี้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18มาบังคับใช้ด้วยนะคะสิทธิ์ของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์นามก็คือชื่อนะคะก็สามารถเรียกร้องความเสียหายได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะในมาตรา18ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะบุคคลนั้นต้องเป็นเจ้าของนามโดยชอบทุกท่านต้องเป็นเจ้าของชื่อโดยชอบเราไม่ได้ไปขโมยชื่อมาจากใครนะเราใช้ชื่อของเราจริงๆนะคะข้อที่2มีบุคคลอื่นนำนามของเจ้าของโดยชอบนั้นไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียนะอาจจะมีคนนำชื่อของนายกไปใช้โดยบอกว่านายกเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยถือว่าเสื่อมเสียนะคะข้อที่3ค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายหรือร้องขอศาลให้สั่งห้ามบุคคลนั้นใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะก็เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18ทีนี้ค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรานี้นะคะพิจารณาได้ดังนี้ข้อแรกนะคะการเป็นเจ้าของนามโดยชอบนะคะสิทธิ์ของบุคคลที่จะใช้นามโดยชอบนั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในระบบการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะหากบุคคลใดพิสูจน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของนามนั้นบุคคลนั้นก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้นามนั้นได้เช่นโจทก์เป็นผู้ใช้ชื่อทางการค้านั้นมาก่อนจำเลยถือได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าใครใช้ชื่อนั้นก่อนเป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นแน่นอนนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดได้แก่มีบุคคลอื่นนะคะนำนามของเจ้าของโดยชอบอันนี้ต้องเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอำนาจเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียประโยชน์นะคะหรือบุคคลอื่นมาโต้แย้งการใช้นามของตนอันนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนามนะคะแต่อาจจะเอาชื่อทางการค้าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่สินค้าของตนนะอันเป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นเจ้าของชื่อนี้จริงๆเนี่ยเสื่อมเสียนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่เจ้าของชื่อนี้ต้องพิจารณาได้นะคะค่ะทีนี้นะคะการเยียวยาค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายร้องขอต่อศาลได้นะคะซึ่งเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหรือห้ามผู้ละเมิดใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะข้อยกเว้นเรื่องการคุ้มครองนะคะเราก็จะมีกำหนดไว้ในมาตรา47ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะกล่าวว่าการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อสำนักการค้าของตนหรือเรื่องการปลอมเครื่องหมายการค้านะคะก็ถูกกำหนดไว้เหมือนกันนะคะในมาตรา108

นะคะของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วกำหนดไว้ว่าบุคคลในปลอมเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในประมวลกฎหมายอาญาก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะในมาตรา273เดี๋ยวทุกท่านลองพิจารณาดูก็ได้นะคะก็ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้านะคะของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจริงๆแล้วคำว่าปลอมอะค่ะก็คือทำให้คล้ายกับของจริงหรือเอาของจริงมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าให้เหมือนยิ่งขึ้นคำว่าเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยแตกต่างจากคำว่าปลอมเรียนแบบคือพยายามทำให้เหมือนนะคะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปลอมนะคะพยายามทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่อาจจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็นั่นเราเรียกว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายๆประเภทนะคะที่เรากำหนดกันมาเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะเป็นข้อควรพิจารณาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมีความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมครับสัญญายืมนะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นเราต้องมีการไปพิจารณาถึงคำว่ายืมเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554นะครับโดยมีการให้ความนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านะครับเป็นการขอสิ่งของนะครับเงินมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืนนะครับรวมถึงการนำของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่ายืมที่น่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดถึงบทนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้แต่ได้มีการพูดถึงสัญญายืมเอาไว้นะครับโดยในเรื่องของสัญญายืมนะครับจะปรากฏอยู่ภายในนะครับมาตรา640นะครับถึงมาตรา656โดยคำว่าสัญญายืมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาซึ่งนะครับมีผู้ที่เป็นคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้ให้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะครับโดยความแตกต่างของบุคคลทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ยืมจะต้องมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้สอยทรัพย์สินนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการนำทรัพย์สินไปใช้สอยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโดยอาจจะมีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งในสัญญายืมก็ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งเราก็ต้องไปดูว่าได้มีพฤติการที่พออนุมานได้ถึงการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ลักษณะของสัญญายืมครับสัญญายืมเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเป็นเอกเทศสัญญานั้นหมายความว่านะครับสัญญายืมจะเกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาแต่จะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่นะครับอยู่เฉพาะในเอกเทศสัญญายืมนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับคำว่าไม่ต่างตอบแทนนั่นหมายความว่านะครับจะมีหนี้ในการชำระกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกล่าวคือเมื่อมีการชำระหนี้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ตอบแทนกลับไปนั่นเองนะครับหากเราพิจารณาถึงตัวอย่างก็จะเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยได้มีการไปยืมควายนะครับจากนายกอไก่นะครับการไปยืมควายจากนายกอไก่เนี่ยเมื่อสัญญาสิ้นสุดคำถามคือนะครับการชำระหนี้ชำระจากฝ่ายใดหรือชำระจากสองฝ่ายนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีว่าผู้ที่จะชำระหนี้ก็คือตัวอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เป็นผู้ยืมนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืมแบบนี้ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้จากทางฝั่งของผู้ยืมแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งจะแตกต่างจากสัญญาอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนก็คือต้องปรากฏถึงการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเช่นสัญญาซื้อขายเป็นต้นต่อมาครับประการที่3ของลักษณะของสัญญายืมก็คือสัญญายืมเป็นสัญญาที่บริบูรณ์นะครับต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ยืมนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับการจะทำให้สัญญายืมนะครับขออภัยมีผลบริบูรณ์นะครับก็คือต้องมีการส่งมอบเสียก่อนดังนั้นการตกลงกันโดยที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินก็จะทำให้สัญญาดังกล่าวนั้นไม่บริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับได้มีการยืมรถยนต์จากนายกอไก่นะครับคำถามคือการยืมรถยนต์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเข้าไปครอบครองนะครับรถยนต์คันดังกล่าวโดยการขับแล้วหรือยังหรือเพียงแต่รับมอบกุญแจก็เพียงพอแล้วนะครับนักศึกษาดูตามความจริงเลยครับนะว่าเวลาเรายืมรถยนต์เนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยพอเรามีกุญแจอยู่ภายในครอบครองเนี่ยถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วนะครับดังนั้นการส่งมอบแค่เพียงได้รับมอบกุญแจก็น่าจะเพียงพอทำให้สัญญายืมดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินขออภัยครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินนะครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินในที่นี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าดังกล่าวนั้นนะครับที่จะมีการยืมกันได้ตีความค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนะครับจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการยืมเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นรถยนต์นะครับสัตว์นะครับแล้วก็บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง

นะครับการยืมนะการยืมก็มักจะปรากฏเป็นตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะที่นะครับในลักษณะที่เป็นตัวทรัพย์ก็คือตัววัตถุที่เป็นรูปร่างซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ไม่แน่นะครับเนื่องจากในทางกฎหมายเขาใช้คำว่าทรัพย์สินเนี่ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินเนี่ยอาจจะมีการยืมกันขึ้นมาก็ได้ในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบอทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามากำหนดนะกำหนดรูปแบบคำสั่งนะครับเพื่อจะทำงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะเราจับต้องเขาไม่ได้ละนะครับซึ่งในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยืมใช้บอทเพื่อไปทำงานบางสิ่งบางอย่างตามคำสั่งที่มีการโปรแกรมเอาไว้นะแล้วก็ก่อให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นทรัพย์แต่ว่าใช้คำว่าทรัพย์สินดังนั้นการยืมเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เราจะพบเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มักจะปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะของสัญญายืมประการสุดท้ายนะครับสัญญายืมเนี่ยต้องมีข้อตกลงว่าผู้ยืมตกลงจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมการตกลงส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะมีลักษณะที่น่าสนใจส่งผลถึงการแบ่งแยกนะครับประเภทของสัญญายืมสัญญายืมแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญายืมที่เรียกว่าสัญญายืมใช้คงรูปและอีกสัญญายืมลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับการตกลงคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นถ้ามีการตกลงที่จะคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ยืมสัญญายืมดังกล่าวจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้ามีการตกลงจะคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืมนะครับสัญญายืมดังกล่าวก็จะกลายเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนั้นมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นยังคงมีลักษณะนะครับลักษณะของสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาเนี่ยนะครับเสมือนกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ว่าสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างนะครับทำให้ตนเองที่มีการทำสัญญานั้นเรียกว่าเป็นสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีการตกลงในการที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยนะครับให้กับผู้ยืมไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับของสัญญายืมใช้คงรูปเรามาดูกันจากนะครับข้อเท็จจริงดูบ้างว่าถ้ามีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับให้กับผู้ยืมเนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงห้ามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปยืมรถยนต์จากนายกไก่มาใช้นะครับถ้ากรรมสิทธิ์โอนผลที่ตามมาคืออะไรครับอาจารย์สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายจ่ายโอนใช้สอยใช่ไหมครับตามมาตรา1336นะครับที่เป็นเรื่องของอำนาจตามกฎหมายนะครับในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นนะครับอาจารย์ยืมมานะครับมีการยืมมาฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญายืมเนี่ยไม่เป็นลักษณะของสัญญาที่มีการต้องมีการจ่ายค่าทดแทนนะครับเช่นเดียวกับสัญญาเช่านะครับดังนั้นถ้าให้กรรมสิทธิ์โอนไปผลตามมาก็คือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำรถยนต์ดังกล่าวนั้นไปขายได้ดังนั้นสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ว่านะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้ยืมนะไม่โอนนะครับสาระสำคัญตรงนี้ต้องไม่โอนนะเมื่อไม่โอนไปยังทรัพย์สินขออภัยครับไม่โอนไปยังในส่วนของผู้ยืมกรรมสิทธิ์เลยนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของผู้ยืมนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ภายใต้กำหนดระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจะไปใช้เกินกว่าที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ให้ยืมนั้นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมเหรียญกระสาบไปเพื่อจัดงานนิทรรศการนะครับยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับแบบนี้เวลาคืนก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมมานะครับโดยการส่งกลับไปให้กับตัวผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับผู้ยืมมีสิทธิอะไรบ้าง

นะสิทธิประการแรกก็คือสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้เปล่านะครับได้เปล่านะเน้นย้ำคือการยืมเนี่ยต้องได้เปล่านะได้เปล่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะถ้ามีการเสียค่าตอบแทนมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นสัญญาเช่านะการเป็นสัญญายืมใช้คงรูปต้องเป็นสัญญาที่มีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับต่อมาครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยืมนะในกรณีของการที่ผู้ยืมนะครับไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมผู้ยืมยังคงมีสิทธิบางประการที่สามารถที่จะใช้ทางกฎหมายได้ก็คือสิทธิในการขัดขวางบุคคลอื่นไม่สอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นโดยชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีการยืมรถยนต์ของนายกอไก่มาใช้นะครับอาจารย์นำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับรถยนต์คันดังกล่าวถ้าปรากฏว่าจะมีบุคคลอื่นมารบกวนการใช้งานเช่นมีคนจะมาหยิบกุญแจนะครับไปใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยืมมาแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สิทธิ์เข้าไปขัดขวางนะครับหรือมีผู้เข้ามาไม่หวังดีมาขโมยรถยนต์คันดังกล่าวนั้นไปอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้เพราะตนเองนะเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้ยืมในสัญญายืมมีสิทธิ์ในลักษณะที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้อื่นเข้ามาสอดแทรกทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับหน้าที่ของผู้ยืมนะครับผู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการยืมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่มีการยืมนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรนะครับเช่นเรื่องของการส่งทรัพย์สินที่ยืมนะครับหรือต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบด้วยนะครับในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบนั้นก็ต้องไปดูที่ตัวสัญญายืมนะครับว่าสัญญายืมมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้งานนะครับทรัพย์ที่มีการยืมเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับในสิ่งที่มีการตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะครับต่อมาครับหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืมเช่นวินยูชนนะครับผู้ยืมจะใช้เกณฑ์ของตัวเองในการดูแลหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นไม่ได้นะครับเช่นมีการยืมสัตว์พาหนะมาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะครับให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันในสัญญาว่าจะมีการสิ้นสุดซึ่งสัญญายืมใช้คงรูปเมื่อใดนะครับและเมื่อก็มีการเสร็จสิ้นของสัญญาดังกล่าวตรงนั้นแล้วนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาก็ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นกลับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูปครับสิทธิประการที่1คือสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปรากฏว่าผู้ยืมนั้นได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างผิดหน้าที่ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับเมื่อมีการผิดหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นทางฝั่งของผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ให้ยืมยังมีสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญายืมดังกล่าวแล้วหรือในกรณีที่สัญญายืมดังกล่าวนั้นครบกำหนดระยะเวลาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับเป็นตามปกตินะครับที่มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญานั่นเองนะครับหรือเป็นเพราะการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องให้ทางฝั่งผู้ยืมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับตนได้นะครับนะแต่มีความน่าสนใจคือในกรณีที่มีการยืมใช้ทรัพย์สินนะครับเพื่อกิจการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาจะมีการเรียกคืนทรัพย์สินเนี่ยต้องมีการปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยืมยางลบของนายกอไก่มาใช้นะครับก็ต้องดูพฤติการนะครับว่ายางลบที่มีการยืมมาใช้เนี่ยใช้เพื่อการใดถ้าปรากฏว่ามีการยืมใช้เพื่อที่จะมีการเข้ามาลบสิ่งที่มีการเขียนผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องรอช่วงระยะเวลาหนึ่งให้มีการใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนนะเห็นพอเห็นอาจารย์มันลบเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นกับผู้ยืมได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าที่ของผู้ยืมบ้างนะครับหน้าที่มีอะไรได้บ้างนะครับประการที่1หน้าที่ในการรับผลแห่งภัยพิบัตินะครับในทรัพย์สินที่ยืมนะครับเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดสูญหายบุบสลายนะครับโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีของ

การยืมตรงนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายในลักษณะทั่วไปในเรื่องของหนี้นะครับว่าในระหว่างที่มีการยืมใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติเช่นอะไรได้บ้างเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟลุกลามนะครับหรืออาจจะเกิดเพศภัยตามธรรมชาติฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยของผู้ยืมที่ไม่ประมาทใช้สอยทรัพย์สินตามปกติเนี่ยนะครับนะผลแห่งภัยพิบัตินั้นจะถือว่าบาปเคราะห์ดังกล่าวนั้นตกไปเป็นของผู้ยืมนะผู้ยืมก็ต้องมีการรับผลแห่งภัยพิบัติดังกล่าวตรงนั้นไปนะเฉพาะในกรณีที่ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยปกตินะครับไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับต่อมาครับประการที่2คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นนะครับหากนะครับผู้ยืมได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนะครับนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ยืมตามสัญญานะครับขออภัยหน้าที่ในการไม่ขัดขวางในการใช้สอยทรัพย์สินนะครับกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยให้ผู้ยืมได้มีการยืมใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยเท่านั้นเองสุดท้ายครับหน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับแก่ผู้ยืมนะครับที่ได้มีการทดลองนะจ่ายค่าทดลองไปนะครับนะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นกรณีจำเป็นนะครับเพื่อรักษาทรัพย์นะครับนะแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้ยืมใช้คงรูปต้องมีการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนะครับย่อมระงับด้วยนะครับครบกำหนดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับนะต่อมาครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปนะครับนะก็อาจจะมีการระงับไปโดยกรณีอื่นก็ได้นะครับเช่นนะกรณีที่ผู้ยืมตายนะครับนะผู้ยืมตายเนี่ย สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของผู้ยืมดังนั้นเมื่อผู้ยืมตายนะครับสัญญายืมใช้คงรูปก็จะระงับไปด้วยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถ้ากรณีของผู้ยืมเสียชีวิตหรือตายลงนะสัญญายืมดังกล่าวนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้ให้ยืมมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการทำผิดสัญญาของทางฝั่งผู้ยืมเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของผู้ยืมสามารถที่จะขออภัยกับผู้ให้ยืมนะครับบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับมีสาระสำคัญในเชิงของลักษณะของสัญญาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะครับที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมนั้นนะครับได้มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับภายหลังจากที่มีการทำสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเสร็จสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำปลาน้ำตาลนะครับเพื่อไปปรุงอาหารหรือมีการยืมน้ำเพื่อไปดื่มนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากมีการทำสัญญายืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มีการยืมดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีการถูกใช้นะครับไปจนไม่สามารถที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวที่มีชนิดเดิมเลยนะครับคืนกลับไปให้กับทางฝั่งผู้ให้ยืมได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือให้ว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็เสร็จสิ้นของสัญญานะครับผู้ยืมก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่มีลักษณะชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมนั้นกลับคืนไปยังกับผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับผู้ยืมนะครับมีสิทธิในการใช้สอยนะครับทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอย่างไรก็ได้นะครับตามแต่ใจชอบนะครับเพราะกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ยืมแล้วนะครับผู้ยืมจะมีการนำไปขว้างทิ้งนำไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปให้บุคคลอื่นนะครับหรืออย่างไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินอื่นที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนะทางฝั่งของผู้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะครับเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าส่งมอบค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมค่าส่งคืนทรัพย์สินนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทและก็ปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับประการที่1ครับผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อถึงเวลาต้องคืนนะครับการเรียกคืนนี้อาจจะปรากฏว่านะครับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับ
นะผู้ให้ยืมก็มีสิทธิ

จะไปดำเนินการในการเรียกคืนหากทางฝั่งของผู้ยืมปฏิเสธในการที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นผู้ให้ยืมก็สามารถไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ยืมนั้นมีการคืนทรัพย์สินที่ยืมดังกล่าวตรงนั้นได้และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวนะครับจากการที่ขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ให้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการใช้ทรัพย์นะตามอำเภอใจนะครับของผู้ให้ยืมขอไปของผู้ยืมนะครับนะกล่าวคือเมื่อมีการตกลงให้ยืมไปเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะครับผู้ยืมจะไปดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินนั้นมิได้นะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับอันเกิดจากตัวทรัพย์ก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจจะระงับลงนะครับได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับถ้าเวลายืมได้มีการกำหนดกันเอาไว้ในสัญญานะครับสัญญายืมย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อพ้นระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับอย่างที่ได้มีการทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับดังนั้นผู้ยืมนะครับก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่านะครับกำหนดที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานั้นคือเมื่อใดโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้สอยทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแล้วนะครับผู้ยืมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปส่งมอบทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนไปยังผู้ให้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำตาลเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับบอกว่ามีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอีก2วันถัดไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับอีก2วันถัดไปเนี่ยจะนำน้ำตาลมาคืนแบบนี้นะครับเมื่อถึงอีก2วันถัดไปนะครับนะในส่วนของตัวผู้ยืมจะต้องมีการนำน้ำตาลที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมจะคืนน้ำตาลลักษณะอื่นไม่ได้เช่นมีการยืมน้ำตาลทรายมาจะไปคืนเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ได้คืนเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไม่ได้ต้องเป็นชนิดประเภทและปริมาณเดียวกันด้วยนะครับต่อมาถ้าเวลายืมไม่ได้มีการตกลงหรือกำหนดเอาไว้ในสัญญานะครับผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ยืมเลยนะครับได้มีการทราบล่วงหน้าซะก่อนเพื่อให้ทางฝั่งของผู้ยืมได้มีการจัดเตรียมทรัพย์สินที่ยืมนั้นคืนให้กับผู้ให้ยืมในภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพียงใดนะครับนะขึ้นอยู่กับความหาง่ายหายากของทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันถ้าเป็นกรณีของการยืมข้าวสารเพื่อใช้ไปหุงหาอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีการคืนข้าวสารที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ที่อาจจะปกติไม่ค่อยได้พบนะครับเนื่องจากเป็นข้าวสารต้นฤดูนะแล้วก็ปลูกในที่ที่อาจจะพิเศษจริงๆแบบนี้ก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่ไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยนานเกินกว่าปกติเสียหน่อยนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับดูพฤติการภาพรวมว่าคนปกติเขาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการที่จะมีการไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
5: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
5: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
3: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: ลูกเข้าแถวอย่าแซงก
12: ัน ไกล
11: ๆๆเอาอะไร
12: เอาเหมือนเดิมอันนึง
13: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
14: จะเรียนมสท.ได้หรอ
15: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นรายการที่1แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการเรามาเริ่มต้นในเรื่องของการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินกันนะครับความหมายของการสอบบัญชีการสอบบัญชีนั้นเป็นกระบวนการของการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการสอบบัญชีที่เรากำลังดำเนินการอยู่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งด้วยกันก็คือตัวผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและการรายงานของผู้สอบจะเป็นการสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั่นเองวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็คือการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินโดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานของรายงานทางการเงินนะครับเพราะโดยปกติเนี่ยงบการเงินนั้นถูกจัดทำโดยผู้รับผิดชอบก็คือตัวผู้ทำดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจจึงต้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมาทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินนั้นความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชีก็จะมีในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานเพราะตัวผู้สอบบัญชีนั้นแม้จะจบปริญญาตรีทางการบัญชีเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีแต่การจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2. เรื่องของการปฏิบัติงานงานสอบบัญชีนั้นเป็นการตรวจสอบผลงานของนักบัญชีหรือจะกล่าวง่ายๆการปฏิบัติงานของนักบัญชีนั้นจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกจัดทำรายงานแต่ตัวผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นผู้เข้าไปทำการตรวจสอบงบการเงินที่นักบัญชีนั้นรับผิดชอบจัดทำขึ้นมามาตรฐานการปฏิบัติงานนักบัญชีนั้นจะใช้มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทำส่วนตัวผู้สอบนั้นจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีวัตถุประสงค์และกระบวนการที่มีความแตกต่างผู้ทำบัญชีนั้นจะเป็นผู้เริ่มต้นโดยการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานของกิจการแล้วทำหน้าที่บันทึกลงรายการตามมาตรฐานการบัญชีหรือการรายงานทางการเงินออกมาเป็นรูปของงบการเงินส่วนตัวของผู้สอบนั้นจะทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั่นเองสิ่งที่นำเข้าจะมีความแตกต่างเพราะนักบัญชีนั้นจะนำเข้าจากเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์เพื่อบันทึกแต่ตัวผู้สอบนั้นจะตรวจสอบโดยการปฏิบัติหน้าที่แล้วออกการสรุปโดยการประมวลผลของนักบัญชีโดยส่วนมากในปัจจุบันจะประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางด้านการบัญชีเป็นหลักส่วนตัวผู้สอบนั้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบสิ่งนำออกผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากนักบัญชีก็คือตัวงบการเงินหรือรายงานทางการเงินส่วนผู้สอบนั้นก็คือรายงานของผู้สอบที่จะแสดง
ความเห็นต่องบการเงินนั่นเองกระบวนการสอบบัญชีจะมีอยู่3ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกจะเป็นเรื่องของการวางแผนการตรวจสอบซึ่งจะกล่าวในหน่วยที่2เรื่องที่2ก็เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบก็จะมีรายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่3ถึงหน่วยที่5แล้วก็เป็นเรื่องของการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็จะกล่าวไว้ในหน่วยที่6ที่5และที่6ครับงานตรวจสอบงบการเงินงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบนั้นผู้บริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงินตามข้อกฎหมายแล้วก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุมของผู้บริหารอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นการแสดงความเห็นของผู้สอบต่องบการเงินนี่คืองานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นมี3ประเภทคืองานตรวจสอบงบการเงินงานสอบทานงบการเงินและก็งานที่ให้ความเชื่อมั่นอื่นแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเป็นงานที่ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นก็จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน2ก็คืองานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นมาตรฐานปฏิบัติมาตรฐานบริหารคุณภาพครอบคลุมเกี่ยวกับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นงานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีมาตรฐานกำกับดูแลงานงานที่ไม่อยู่ใต้การกำกับดูแลของมาตรฐานก็ได้แก่งานที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำงานด้านภาษีอากรงานบริการอื่นเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็จะประกอบไปด้วยคำจำกัดความคำจำกัดความของงานที่ให้ความเชื่อมั่นก็เป็นงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพมีเป้าหมายในการได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อแสดงข้อสรุปได้อย่างเชื่อมั่นนั่นเองส่วนประเภทของงานประเภทของงานนั้นจะมีอยู่2เกณฑ์ด้วยกันเกณฑ์ประเภทของผู้จัดทําข้อมูลที่ให้ความเชื่อมั่นกับเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นซึ่งเกณฑ์ระดับความเชื่อมั่นก็จะมีอยู่2ระดับระดับสมเหตุสมผลกับระดับความเชื่อมั่นอย่างจํากัดหรือความเชื่อมั่นที่จํากัดนั่นเองส่วนขอบเขตของแม่บทนั้นจะเป็นการกล่าวถึงการตรวจสอบข้อมูลในอดีตการสอบทานข้อมูลในอดีตและการให้ความเชื่อมั่นอื่นเงื่อนไขในเบื้องต้นก่อนการรับงานก็จะเป็นการพิจารณาปัจจัยบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลและลักษณะงานองค์ประกอบของงานนั้นจะประกอบไปด้วย5ส่วนสำคัญก็คือความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ผู้สอบบัญชีผู้บริหารและก็ผู้ใช้ข้อมูลเรื่องที่ให้ความเชื่อมั่นเกณฑ์ที่เหมาะสมหลักฐานที่เพียงพอและรายงานที่ให้ความเชื่อมั่นส่วนเรื่องอื่นๆก็จะเป็นการกล่าวถึงความรับผิดชอบในการสื่อสารเอกสารหลักฐานกระดาษทำการและก็การใช้ชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพที่เหมาะสมความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับทุจริตและไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายก็เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด นั่นเองการทุจริตนั้นก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือการจัดทำรายงานทางการเงินที่ทุจริตกับการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีความรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจจับทุจริตความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือข้อกฎหมายทั่วไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะ
ความรับผิดชอบของผู้สอบเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นตัวผู้บริหารเองจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายการสื่อสารของผู้สอบกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหมายถึงใครหมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายส่วนเรื่องที่จะต้องสื่อสารก็จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของตัวผู้สอบการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่ได้วางแผนไว้ที่มีนัยยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนั่นเองนี่คือเรื่องที่ต้องสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลของกิจการส่วนกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานก็จะต้องมีรูปแบบของการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรช่วงเวลาของการสื่อสารมักจะเกิดขึ้นภายหลังจากการสรุปผลหรือในระหว่างการปฏิบัติงานของผู้สอบที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องรายงานให้รับทราบจึงสื่อสารแล้วก็ความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารการสื่อสารของผู้สอบกับผู้บริหารของกิจการเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการควบคุมภายในที่มีนัยยะสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรครับตอนที่2สถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชี 2. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย 3. สถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีในหัวข้อแรกจะเป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพุทธศักราช2547จะประกอบไปด้วย9หมวดกับ1บทเฉพาะการมีดังต่อไปนี้ครับหมวดแรกจะเป็นการกล่าวถึงสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลวิชาชีพบัญชีวิชาชีพสอบบัญชีนั่นเองหมวดที่2สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีคือผู้ประกอบวิชาชีพทั้งบัญชีทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีหมวดที่3คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคณะกรรมการต้องผ่านการนะครับเลือกตั้งจากสมาชิกหมวดที่4จะเป็นคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ออกหรือกำหนดรวมทั้งกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในประเทศไทยหมวดที่5จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชีหมวดที่6จะเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี2หมวดนี้สภาวิชาชีพจะทำหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยออกระเบียบต่างๆรวมทั้งมาตรฐานและก็กำกับดูแลหมวดที่7จะเป็นการกล่าวถึงตัวจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหมวดที่8จะทำหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกล่าวถึงเรื่องกำกับดูแลจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรและหมวดที่9จะเป็นการกำหนดบทลงโทษและบทเฉพาะการพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกับวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีโดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพนั่นก็หมายความว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั่นเองข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมี3เรื่องก็คือตัวคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต2ก็คือกระบวนการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3การดำรงรักษาสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ตัวพระราชบัญญัติการบัญชีพุทธศักราช2543หรือจะกล่าวกันง่ายๆก็คือกฎหมายบัญชีนั่นเองที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของนักบัญชี2ก็คือเรื่องของประมวลรัชดากรอันนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับตัวภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่นักบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำและต้องดูแลส่วนผู้สอบจะไปทำการตรวจสอบรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นการจัดตั้งธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือรูปแบบของตัวบริษัทจำกัดก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพุทธศักราช2499จะเป็นกฎหมายที่ระบุโทษต่างๆที่หากมีการทำผิด5จะเป็นพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพุทธศักราช2535อันนี้ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์7ก็จะเป็นพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายที่รองรับกฎหมายต่างๆที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจฎีกากฎกระทรวงข้อบังคับประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งและคำชี้แจงซึ่งเรื่องดังกล่าวคนที่อยู่ในวิชาชีพทางด้านบัญชีและสอบบัญชีจะต้องมีการติดตามข้อกฎหมายดังกล่าวเพื่อพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันเหตุการณ์และก็ไม่พบข้อบกพร่องสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศที่สำคัญได้แก่สถาบันสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นบรรดานักบัญชีระหว่างประเทศหรือหลากหลายประเทศที่เป็นสากลก็จะมีการนะครับหน่วยงานนี้จะเป็นผู้ดูแลกำกับดูแล2ก็จะเป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่ดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศอังกฤษนั่นเอง3ก็เป็นสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาตอนที่3จรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีในตอนนี้จะมีการกล่าวถึงเรื่องของจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีและการบริหารคุณภาพบัญชีจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีดังที่ทราบกันดีว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือเรียกสั้นๆว่า CPA ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนี้จะต้องผ่านการทดสอบนะครับของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของกิจการนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือตัวบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนแล้วก็กิจการอื่นๆนะครับลักษณะที่2จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือเรียกสั้นๆว่า TA ผู้สอบบัญชีภาษีอากรนั้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ต้องผ่านการทดสอบในสังกัดของกรมสรรพากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะทำหน้าที่ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ดีหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลก็ดีโดยมีเงื่อนไขห้างนั้น
จะต้องมีสินทรัพย์รวมนะครับไม่เกิน30ล้านมีรายได้ไม่เกิน30ล้านและทุนจดทะเบียนนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนั้นในการเป็นผู้สอบก็ต้องผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเรื่องต่อมาก็จะเป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพสอบบัญชีก็จะมีอยู่2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นพระราชบัญญัติวิชา

ัญชีรับอนุญาตส่วนคำสั่งของกรมสรรพากรที่ทป123/2545นั้นจะเป็นคำสั่งที่ว่าด้วยจรรยาบรรณของตัวผู้สอบบัญชีภาษีอากรในการพื้นฐานของจรรยาบรรณจะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพผู้การเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการประพฤติตรงไปตรงมานะครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างสุจริตมีความซื่อสัตย์ยึดตัวมาตรฐานการสอบบัญชีในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่องที่สองหลักการพื้นฐานก็คือความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมก็คือจะต้องไม่นึกถึงแต่ผลประโยชน์หรือจะต้องไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งความเที่ยงธรรมก็คือมีลักษณะไม่มีอคติไม่ลำเอียงนะครับส่วนความเป็นอิสระก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะต้องวางตนอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และก็การแสดงความเห็นของตัวผู้สอบไม่ขาดความเป็นกลางนะครับก็คือต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเราประกอบวิชาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่นะครับไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลข่มขู่ของใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวผู้สอบเองจะต้องระมัดระวังเพราะในแนวทางการทำหน้าที่นั้นบางครั้งมันเกิดประเด็นปัญหาหรือมีอุปสรรคทำให้เราต้องเบี่ยงเบนอันนั้นเราต้องยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพส่วนหัวข้อที่3หรือหลักการพื้นฐานข้อที่3ก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถความเอาใจใส่และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบบัญชีแน่นอนครับความรู้คุณต้องมีอยู่แล้วเพราะโดยปกติคุณสมบัติก็อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพเราจึงใช้คำว่าวิชาชีพคำว่าวิชาชีพนั้นมันหมายถึงบุคคลที่นำความรู้มาเป็นอาชีพดังนั้นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบหากเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดจึงไม่ได้เกิดจากการไม่รู้เขาจะถือว่าคุณนั้นประมาทเลเล่อขาดความระมัดระวังรอบคอบนะครับส่วนความสามารถก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้สอบก่อนจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าทำการทดสอบได้นั้นคุณจะต้องผ่านการฝึกอบรมฝึกการปฏิบัติงานการเป็นผู้สอบหรือที่เราเรียกว่าเก็บชั่วโมงการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างน้อยก็ต้อง 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ถูกกำหนดโดยสภาวิชาชีพเพื่อวัดความสามารถของการเป็นผู้สอบนะหลังจากที่คุณปฏิบัติหน้าที่นั้นคุณก็จะต้องเติมเต็มความรู้ความสามารถของคุณตลอดเวลาในหลักการข้อนี้ทางสภาวิชาชีพจึงกำหนดการพัฒนาอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวผู้สอบบัญชีนั้นถูกกำหนดให้มีการอบรมความรู้เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย40ชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็น20ชั่วโมงนั้นจะต้องเป็นการอบรมอย่างเป็นทางการส่วนอีก20ชั่วโมงนั้นสามารถจะเลือกอบรมแบ่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้และในการทำหน้าที่ของการเป็นผู้สอบบัญชีจะต้องมีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่รักษามาตรฐานซึ่งเราใช้มาตรฐานการสอบบัญชีในการปฏิบัติหน้าที่หลักการพื้นฐานข้อที่4จะเป็นเรื่องของการรักษาความลับการรักษาความลับการทำหน้าที่ของเป็นผู้สอบย่อมได้ล่วงรู้ข้อมูลของกิจการที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ใช้บริการและได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นความลับของกิจการ
ผู้สอบจึงต้องทำหน้าที่รักษาความลับนั้นไม่แพร่งพรายหรือกล่าวไป

0: โดยไม่ทำให้เกิดข้อเสียหายนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่นำข้อมูลที่เราได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้สอบไปกล่าวถึงในที่สาธารณะหรือการอ้างอิงหรือการนำไปเป็นเคสสตัดดี้โดยที่ไม่มีการนะครับกบเกลื่อนโดยบอกชื่อไปก็จะมีโทษนะครับหลักการพื้นฐานข้อที่5ก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมทางวิชาชีพอันนี้ก็เป็นการแสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะแสดงโดยท่าทางหรือแสดงโดยวาจาหรือจะเป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆและก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพก็จะถือว่าคุณผิดจรรยาบรรณส่วนหลักการข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความโปร่งใสก็เป็นการทำหน้าที่ที่จะต้องยึดหลักกฎระเบียบข้อบังคับไม่บิดเบือนไม่ทำรายการเท็จนะสามารถที่จะตรวจสอบได้ส่วนกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติก็จะมี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็จะเป็นการระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานกรณีก็คืออยู่ที่ตัวผู้สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติงานเราก็ต้องรับรู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอุปสรรคหรือไม่ขั้นตอนที่2ก็คือการประเมินนัยยะสำคัญของอุปสรรคที่ได้ระบุไว้ในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการใช้มาตรการป้องกันเพื่อขจัดหรือลดอุปสรรคดังกล่าวส่วนการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่2ระดับระดับแรกจะเป็นการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานก็จะมี THQM อยู่2ฉบับอันนี้ก็จะเป็นกติกากำกับดูแลสำหรับผู้สอบบัญชีที่ตั้งเป็นสำนักงานก็จะต้องบริหารคุณภาพของสำนักงานให้ได้ส่วนข้อที่2ก็จะเป็นการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบมีมาตรฐานฉบับ220เป็นผู้กำหนดนะครับอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะงานนั่นเอง
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ที่1ในเรื่องของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในตอนนี้มันมีเนื้อหาที่เราควรเรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับคือเป็นกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับแล้วแต่เรื่องความหมายในการวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับแล้วก็ในการวางแผนนั้นนะครับมีเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจอะไรบ้างนะครับแล้วก็การวางแผนมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะรู้ถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับอันนี้เป็นหัวข้อในแนวคิดในเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรารู้ถึงความหมายก่อนนะครับความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับจะมีมาตรฐานสอบบัญชีนะครับรหัส300นะครับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับหรือ TSA นะครับ300นะครับได้ให้ความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีไว้ดังนี้นะครับว่าหมายถึงการพัฒนากลยุทธ์การสอบบัญชีทั่วไปและวิธีการโดยละเอียดนะครับสำหรับลักษณะระยะเวลาและขอบเขตการตรวจสอบที่คาดไว้นะครับก็คือวิธีการก็คือหมายถึงการเลือกตัวอย่างขึ้นมาทดสอบว่ามากน้อยเพียงใดเราจะเลือกตัวอย่างไหนขึ้นมาตรวจสอบนะครับส่วนลักษณะก็จะเป็นการกล่าวถึงใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนนะครับใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับบวกกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือใช้การตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะครับสำหรับระยะเวลานะครับก็จะกล่าวถึงจะตรวจสอบหลังวันสิ้นงวดอย่างเดียวหรือว่าจะมีการตรวจสอบก่อนวันสิ้นงวดได้นะครับตรงนั้นส่วนขอบเขตนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในช่วงเวลานะครับที่เราคาดการณ์ว่าจะตรวจไว้นะครับตรงนี้อันนี้คือเรื่องการวางแผนการสอบบัญชีนะครับประโยชน์ของการวางแผนการสอบบัญชีมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือช่วยให้ผู้สอบบัญชีแน่ใจได้ว่าได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญต่อการตรวจสอบอย่างเหมาะสมนะครับคือวัตถุประสงค์ของการวางแผนนะครับช่วยให้ออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีนะครับรวบรวมหลักฐานได้เหมาะสมอย่างเพียงพอในแต่ละเรื่องในแต่ละสถานการณ์นะครับส่วนข้อ2ก็คือช่วยผู้สอบบัญชีในการระบุประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทีนะครับอย่างการวางแผนช่วยพิจารณาเรื่องที่สำคัญได้อย่างเหมาะสมนะครับจากใน

การตรวจสอบปีที่ผ่านมานะครับมีประเด็นปัญหาอะไรอย่างเช่นกิจการลูกค้ามีปัญหาเรื่องยอดขายบันทึกไม่ตรงงวดนะครับงานเพื่อสอบชีก็ต้องมาวางแผนว่าปีต้องมีวางแผนในการตรวจตัดยอดให้แน่ใจว่ายอดขายลงครบถ้วนถูกต้องตามงวดนะครับส่วนประโยชน์อีกอันนึงก็คือช่วยเพื่อสอบชีในการจัดการนะครับบริหารงานสอบชีอย่างเหมาะสมให้งานสอบชีเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับเพราะนั้นเป็นการวางแผนจะช่วยในการกำหนดการล่วงหน้านะครับว่าอย่างเช่นจะสังเกตการตบหน้าสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับหรือวันที่ลูกค้าต้องการรายงานสอบบัญชีเมื่อไหร่นะครับเป็นการวางแผนแล้วก็ตกลงกันนะครับเพื่อให้ทันงานนะครับตรงต่อเวลานะครับตรงนั้นนะครับส่วนในเรื่องกระบวนการในการวางแผนนะครับเริ่มแรกสุดนะครับผู้สอบชีต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกคิดที่ตรวจสอบก่อนนะครับต้องมีการรวบรวมข้อมูลมานะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับดูถึงรายการที่มีเพิ่มขึ้นนะลดลงในงวดนี้นะครับรวมทั้งกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับในเนื้อหาในบทจะมีเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงนะครับว่าจะประเมินอย่างไรนะครับแล้วก็มีเข้าใจระบบการภายในนะครับ understand control ก่อนนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงการควบคุมนะครับหรือประเมิน control risk นะครับซึ่งจะมีส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบว่าจะเป็นการตรวจสอบแบบไหนนะครับแล้วก็ผลในการวางแผนในขั้นสุดท้ายก็ออกมาเป็นแผนการสอบบัญชีนะครับหรือ audit plan นะครับแล้วก็เป็นออกมาเป็นแนวการสอบบัญชีนะครับจะต้องตรวจยังไงบ้างนะครับจริงๆในเรื่องของก่อนที่จะวางแผนนะครับในผู้สอบชีต้องมีการได้รับงานสอบบัญชีก่อนนะครับก็คือการได้มาซึ่งลูกค้าจะมาสำหรับลูกค้ารายใหม่เลยนะครับถ้าลูกค้ารายใหม่นะครับผู้สอบชีต้องมีการหาความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าลูกค้าเป็นใครนะครับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าดำเนินการอยู่เป็นอะไรบ้างนะครับคือพูดง่ายต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะรับงานนะครับสำหรับลูกค้ารายเดิมนะครับก็ต้องมีอย่างห้องประเมินความเสี่ยงว่ายังจะรับลูกค้านี้ต่อไปไหมนะครับยังดูประเภทธุรกิจอยู่ยังดูเรื่องฐานะการเงินนะครับฐานะทางสังคมอยู่นะครับเมื่อหลังจากพิจารณารับงานแล้วนะครับก็ถ้าตกลงรับงานก็จะมีการออกหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีหรือ engagement letter นะครับในขั้นตอนการวางแผนต่อมานะครับก็คือเราต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับทำไมถึงต้องรวบรวมนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบมีประโยชน์ยังไงครับคือให้เข้าใจระบบบัญชีของลูกค้าแล้วก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้นะครับการได้มือซึ่งความรู้อาจจะมาจากหลายแหล่งนะครับจากประสบการณ์การตรวจสอบแห่งนี้ในอดีตหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันนะครับมีการสอบถามผู้บริหารสอบถามผู้รู้ต่างๆนะครับติดต่อกับผู้สอบชีท่านเดิมนะครับส่วนแหล่งความรู้นะครับก็มีมากมายนะครับยิ่งปัจจุบันนะครับมีแหล่งความรู้ทางสื่อต่างๆมากมายนะครับมีการหาความรู้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ๆที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสอบบัญชีต่างๆนะครับทั้งนี้ประโยชน์ของการรวบรวมข้อมูลนะครับก็เพื่อให้เข้าใจธุรกิจลูกค้าช่วยในการเปิดความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงเป็นสาระสำคัญนะครับแล้วก็เพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับอันนี้นะครับนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลทางการเงินว่าเป็นตามที่คาดหมายไหมนะครับโดยใช้อัตราส่วนดูแนวโน้มการทดสอบความสมเหตุสมผลนะครับก็จะดูจากตรงงบการเงินเปรียบเทียบกับงวดก่อนเปรียบเทียบประมาณนะครับหรือมีการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นก็ได้ครับดูอะไรการผิดปกตินะครับนะครับเราดูตัวอย่างสักอันหนึ่งนะครับอย่างเช่นบริษัทตัวอย่างจำกัดนะครับมีข้อมูลทางการเงินนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์เปรียบเทียบเลยนะครับดูลุยการค้านะครับจากปีก่อนมาปีนี้นะครับเพิ่มขึ้น166ล้านบาทหรือ 48% นะครับอาจจะเกิดเนื่องจากขายเพิ่มขึ้นหรือจากลูกหนี้เก็บเงินไม่ได้ก็ได้มาดูอัตราส่วนอีกตัวหนึ่งอัตราการหมุนของลูกหนี้การค้านะครับมีการหมุนลดลงนะครับจาก29ครั้งเป็น11ครั้งนะครับอันเนื่องจากอะไรนะครับอันเนื่องจากเก็บเงินเก็บหนี้ไม่ได้ก็ได้นะครับมันก็ทบสิ่งที่ผู้ให้กับรองไว้ในงบการเงินในเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นในเรื่องมูลค่านะครับอาจจะมีการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อ
สินค้าครับ

0: เหลือลูกหนี้เพิ่มขึ้นมานะตรงนั้นนะครับส่วนสินค้าคงเหลือก็เหมือนกันนะครับมีการเพิ่มขึ้น 40% อัตราหมุนก็ลดลงนะครับอัตราหมุนลดลงก็คืออาจต้องมีเนื่องประจักษ์ประเด็นอย่างอื่นเช่นนะครับมีสินค้าล้าสมัยเยอะหรือเปล่านะครับเพราะอาจมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้นมานะครับในงวดนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับหรือตัวค่าซ่อมแซมนะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับในปีนี้เนื่องจากอะไรมีการค่าซ่อมแซมจริงๆไหมหรืออาจจะมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่บันทึกผิดอยู่ในบัญชีค่าซ่อมแซมหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับในขั้นตอนการวางแผนนะครับเพื่อดูอะไรการผิดปกติต้องการความสนใจเป็นพิเศษนะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นการกระดกสาระระดับสาระสำคัญนะครับก็คือเราในเนื้อหาจะมีตั้งแต่ความหมายของความมีสาระสำคัญนะครับในการกำหนดนะครับแล้วก็ตัวอย่างการกำหนดระดับสาระสำคัญนะครับทำไปเพื่ออะไรครับในการกำหนดระดับสาระสำคัญนะครับก็เพื่อมุ่งเน้นการตรวจสอบเฉพาะรายการที่มีสาระสำคัญนะครับตรงนี้นะครับก็คือในขั้นการวางแผนเลยนะครับมีการกำหนดตั้งแต่ต้นเลยนะครับระบุอยู่ในแผนเลยว่าสาระสำคัญเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของรายการที่เราต้องการทดสอบเช่น 5% 3% ของกำไรสุทธิต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นตัวระดับสาระสำคัญนะครับในช่วงการวางแผนนะครับเราจะมีการติดต่อกับผู้บริหารคณะกรรมการตรวจสอบนะครับออดิตคอมมิตตี้นะครับหรือมีการใช้บริการผู้สอบชีอื่นนะครับกรณีแบบเราเป็นออดิเตอร์ตรวจสอบบริษัทแม่นะครับแล้วบริษัทลูกใช้ผู้สอบชีอื่นนะครับมีการใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในช่วงของการวางแผนนะครับแล้วก็ในงานบางอย่างมีการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ expert นะครับในการบางอย่างนะครับถ้าออดิเตอร์ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็นะครับสามารถใช้ผลงานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับก็มีการติดต่อตั้งแต่การวางแผนเลยนะครับตรงนั้นนะครับในขั้นตอนต่อมาเป็นการจัดทำกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการวางแผนในขั้นสุดท้ายนะครับในเนื้อหานะครับมีการกล่าวถึงความหมายของการสอบบัญชีโดยรวมว่าคืออะไรนะครับความสำคัญของการจัดทำกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับแล้วก็ตัวอย่างกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับดูความหมายก่อนนะครับของกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมก็คือหมายถึงแผนการตรวจสอบของสอบบัญชีซึ่งอธิบายขอบเขตการทำงานนะครับช่วงเวลาแนวทางการตรวจสอบที่คาดหมายนะครับกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าแผนงานสอบโดยรวมก็คือเหมือนแผนการตรวจสอบนะครับว่าออดิเตอร์จะเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับให้ความสำคัญยังไงมีขอบเขตความรับผิดชอบอะไรยังไงนะครับครับในการวางแผนนะครับเพื่อช่วยในผู้สั่งตัดสินใจนะครับก็ในการจัดทำนะครับจะมีอะไรบ้างที่ผู้สอบควรพิจารณานะครับตั้งแต่ทรัพยากรที่จะใช้นะครับก็คือพนักงานสอบบัญชีที่จะใช้นะครับจะใช้สมาชิกกี่คนประสบการณ์ระดับไหนนะครับตรงนั้นในการตรวจสอบนะครับจะใช้ทรัพยากรในการทำงานแต่ละงานเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นในช่วงการตรวจสอบก่อนสิ้นปีนะครับในช่วงการตรวจสอบหลังวันสิ้นปีนะครับรวมทั้งแนวทางและดูแลทรัพยากรนะครับคือจะสอบทานงานให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อจะออกรายงานผู้สอบให้ทันเวลานะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องสอบทานการคุ้มคุณภาพงานสอบบัญชีให้งานมีคุณภาพนะครับต่างๆเหล่านี้ก็บรรจุอยู่ในแผนหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับก็คือเป็นตัวอย่างกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับคือจริงอยู่จะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับอันนี้ก็คือผลจากการรวบรวมข้อมูลธุรกิจตรวจสอบแล้วก็เอามาเป็นแผนนะครับซึ่งในหนังสือเราจะมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างแผนให้ทราบนะครับคือตั้งแต่อันแรกนะครับก็คือขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือมีการระบุขอบเขตของงานนะครับว่าผู้สอบบัญชีนะครับตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นงบการเงินนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีการสอบทานงบการเงินระหว่างการต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าตรวจบริษัทแม่ที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมนะครับเพราะนั้นพูดง่ายขอบเขตงานสอบบัญชีทุกอย่างก็จะใส่ในตัวข้อ1นะครับตรงนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับที่ตรวจสอบนะครับก็คือนะครับเรามีอย่างที่กล่าวถึงเบื้องต้นในการวางแผนมีการรวบรวมข้อมูลมานะครับก็มาใส่ในแผนตรงนี้นะครับใส่ว่า บริษัทตั้งขึ้นเมื่อไหร่ประกอบธุรกิจแบบไหนนะครับมีนะครับได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนยังไงต่างๆนั่นก็คือเขียนเชิงพรรณนาออกมานะครับตรงนั้นนะครับส่วนข้อ3สําหรับของการควบคุมนะครับภาษาอังกฤษคือ control environment นะครับก็ใส่เข้ามานะครับว่าบริษัทมีการควบคุมอะไรยังไงนะครับแล้วก็คือตัวอย่างคือประโยชน์ของสําหรับการควบคุมเพื่อเรามาใช้ในการประเมินความเสี่ยง control risk นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในเนื้อหาส่วน1ในแผนก็คือการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการในงบการเงินนะครับมีการประเมินความเสี่ยงตลอดตัวเงินสดลูกหนี้สินค้ามีความเสี่ยงสืบเนื่องระดับไหนสูงกลางต่ำนะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับcontrol risk สูงกลางต่ำยังไงนะครับแล้วจะมีถึงส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบนะครับว่าที่อิงกับเรื่องความเสี่ยงที่เราประเมินไว้นะครับคือในการตรวจสอบเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตรวจแบบเหวี่ยงแหหรือ 100% นะครับเราตรวจแบบอิงเรื่องความเสี่ยงหรือ risk based approachนะครับเสี่ยงมากก็ตรวจมากมันผลจะประเมินความเสี่ยงมันส่งผลต่อวิธีการตรวจสอบของเรานะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตัวหัวข้อที่มีอยู่ก็คือนโยบายการบัญชีนะครับก็คือในระหว่างปีมีการเปลี่ยนวิธีการบัญชีไหมนะครับเปลี่ยนแล้วมันส่งผลต่อทางบัญชียังไงนะครับอย่างเช่นในระหว่างปีนะครับมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณการทุนสินค้านะครับจากเข้าก่อนออกก่อนเป็นถัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับในทางบัญชีเองบอกว่าต้องมีการหาผลสะสมนะไปปรับกับรายสะสมต้นงวดแล้วก็ปรับย้อนหลังเราก็มาใส่ไว้ในตรงนี้นะครับว่าเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเป็นพิเศษนะครับในเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงในแบบการบัญชีในงวดนี้นะครับก็คืออันนึงก็คือความมีสาระสำคัญนะครับ maturity ก็คือเบียดการกำหนดไว้นะครับว่ารายการไหนนะครับที่ออเดเตอร์นะครับได้พิจารณาถึงความมีสาระสำคัญนะครับนะครับอย่างเราเรียนคอนเซปต์ของสาระสำคัญคือมันเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมผัสนะครับสัมพัทธ์กับอะไรนะครับสัมพัทธ์กับรายการงบการเงินนะครับมันออเดอร์จะมีการกำหนดเป็นตัวเลขว่าผิดเกินเท่าไหร่นะครับนะครับถึงจะยอมได้นะครับตรงนั้นนะครับเราไม่โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทางยอดกำไรสุทธินะครับอย่างเช่นบอกว่าผิดไม่เกิน 3% ของกำไรสุทธิเป็นต้นนะครับแล้วก็มีพูดถึงตัวตารางการตรวจสอบนะครับทางตรวจสอบว่าเข้าตรวจสอบกลางปีเมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นกำหนดไว้เลยเดือนกรกฎาคมในปีนี้นะครับเข้าตรวจสอบรางวัลสิ้นปีเมื่อไหร่นะครับมีภายในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นนะครับมีการกำหนดวันอะไรครับวันตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับมีการระบุว่านะครับลูกค้าต้องการรายการทดสอบบัญชีภายในวันไหนเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะครับนี่ประโยชน์ของการวางแผนนะครับแล้วในทีมงานที่ตรวจสอบมีใครบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดของแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับโดยทั่วไปแผนการสอบบัญชีโดยรวมก็มีการจัดทำโดยซีเนียร์นะครับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะครับอาวุโสแล้วก็มีการสอบทานโดยผู้จัดการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติโดยผู้สอบบัญชีนะครับที่ตรวจสอบงบการเงินนะครับนี่เป็นตัวอย่างของกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมครับซึ่งเป็นผลจากการวางแผนงานสอบบัญชีครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีเพื่อการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในตอนนี้เรารู้จักความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเราดูนิยามก่อนนะครับว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีคืออะไรนะครับภาษาอังกฤษของความเสี่ยงในการสอบบัญชีคือ audit risksนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเมื่องบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต้องเป็นสาระสำคัญนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับในงบการเงินมีรายการที่ผิดจำนวนมากนะครับด้วยยอดใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นบอกว่าลูกค้าไม่ตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับ800 ล้านนะครับลูกค้าไม่ตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยนะครับลูกค้าไม่ได้ตั้งนะครับค่าเผื่อลูกหนี้นะครับหนี้สงสัยจะศูนย์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันส่งผลต่องบการเงินผิดไปแต่ผู้สอบบัญชีก็ยังแสดงว่ายังงบถูกต้องตามที่ควรอันนี้คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีแล้วทั้งที่มันต้องแสดงความเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับอันนี้นะครับสรุปก็คือความเสี่ยงที่แสดงความเห็นไม่เหมาะสมนะครับคืองบผิดนะครับแต่ยังแสดงงบถูกต้องตามที่ควรอยู่นะครับ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk ประกอบด้วยความเสี่ยงย่อย3ประเภทนะครับความเสี่ยงตัวแรกคือความเสี่ยงสืบเนื่อง inherent risk นะครับเราย่อสั้นๆว่า IRออเดอร์เรียกว่า IR กันนะครับความเสี่ยงจากการควบคุม control risk หรือ CR อีกตัวหนึ่งนะครับคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับก็คือองค์ประกอบ3ตัวนี้นะครับในการสอบบัญชีนะครับก็จะเรียกว่าแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk 3ตัวนะครับเท่ากับIR CR แล้วก็ DR นะครับนะครับมาดูนิยามแต่ละตัวก่อนนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ยอดคงเหลือของบัญชีหรือประเภทของรายการหรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความจริงซึ่งอาจมีสาระสำคัญแต่ละรายการหรือมีสาระสำคัญนะครับเมื่อรวมกับรายการอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความเสี่ยงนะครับที่บัญชีจะผิดนะครับมีสาเหตุอย่างหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเนื่องจากลักษณะของธุรกิจนะครับอย่างเช่นบอกว่าออดิเตอร์ไปตรวจบริษัทที่ผลิตขายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งหรือว่าสินคอมพิวเตอร์คือสินค้าที่อิงกับเทคโนโลยีอาจจะไปเร็วมาเร็วนะครับถ้าไม่สามารถขายได้อย่างทันเวลานะครับก็ส่งผลถึงสินค้าค้างสต็อกนะครับออดิเตอร์กังวลเรื่องอะไรนะครับบอกว่ารายการงบการในงบดุลนะครับอย่างเช่นบอกมา10ล้านบาทอาจจะไม่ควรแสดงมูลค่านี้แล้วอาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยออกมานะครับนี่จากลักษณะธุรกิจนะครับหรือว่าธุรกิจที่มีการขายเชื่อความเสี่ยงสืบเนื่องก็คืออะไรครับสืบเนื่องที่จะเก็บหนี้ไม่ได้มันกิจการต้องมีการตั้งค่าเผื่อลูกหนี้ขึ้นมานะครับหรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมาในงบการเงินนะครับอันนี้ก็คือสืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจนะครับอย่างในหนังสือเรานะครับจะมีการอธิบายนะครับถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงตัวที่2นะครับที่ควรจะรู้จักคือความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับควบคุมก็คือการคุ้มภายในนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ระบบบัญชีนะครับหรือระบบการภายในของกิจการไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบและแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อจริงข้อมูลที่ผิดนะครับที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลานะครับหมายถึงคอนโทรลนะครับการภายในไม่สามารถควบคุมข้อผิดพลาดได้นะครับก็เราเรียนการภายในเราจะทราบอยู่แล้วว่า internal control ให้แค่ความมั่นใจอย่างแค่สมเหตุสมผลเพราะอะไรครับมันมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่นอะไรครับเช่นถึงแม้มีนโยบายควบคุมอย่างดีแต่ไม่ปฏิบัติตามนะครับหรือว่านะครับอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นอีกเช่นผู้บริหารข้ามขั้นตอนการคุ้มภายในนะครับหรือมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับก็เลยความเสี่ยงการควบคุมหล่นลงมานะครับหลุดลงมาจากตัวระบบนะครับตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงในการสอบบัญชีตัวที่2นะครับความเสี่ยงจากการควบคุมอีกรายการหนึ่งคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับ detection risk นะครับความเสี่ยงที่มีการตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีใช้จะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลตัดขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดูจะเห็นว่าความเสี่ยงสองตัวแรกครับ IR กับCRเป็นความเสี่ยงของตัวกิจการที่เราตรวจสอบนะครับแต่เราต้องมีการประเมินครับส่วนความเสี่ยงจากการตรวจสอบเป็นความเสี่ยงของตัวออดิเตอร์เองนะครับความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบไม่ตรงประเด็นตรวจไม่พบนะครับหรือว่าตรวจแล้วสรุปผลผิดนี่แหละนะครับก็เป็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับงั้นความเสี่ยงตรงนี้นะครับจากการตรวจสอบอาจจะเกิดได้จากอะไรได้บ้างนะครับจะเกิดจากการเลือกตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เลือกไม่ได้เป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับเราถึงต้องเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างกันนะครับหรือจะเกิดเนื่องจากมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบสรุปความเห็นผิดพลาดนะครับก็คือพูดง่ายคือปฏิบัติงานบกพร่องตรวจไม่พบนะครับหรือว่าหัวหน้าไม่ได้สอบทานงานของผู้ช่วยนะครับเด็กทำมาตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับหรือการตรวจสอบที่ไม่ตรงประเด็นนะครับไปหยิบเอกสารที่ไม่ตรงประเด็นมาตรวจนะครับนะครับนั่นก็คือทำให้เกิดความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับดูจากรูปนี้จะอธิบายได้ชัดเจนเลยนะครับลองดูนะครับเราบอกว่าสมมุติละกันนะครับสมมติว่าเราบอกว่าไปตรวจธุรกิจที่มีการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงสืบเนื่องคืออะไรครับสืบเนื่องที่จะเก็บหนี้ไม่ได้นะครับเก็บหนี้ไม่ได้เรากังวลเรื่องอะไรกังวลว่าเอ๊ะมูลค่าลูกหนี้งบการเงินที่ออกมาเป็นยอด10ล้านไม่แสดงตรงนี้ก็ได้อาจต้องมีการตั้งค่าเผื่อ นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผู้แทนให้การรับรองไว้ว่าวัดมูลค่าถูกต้องอาจจะต้องมีการพิสูจน์กันนะครับเพราะนั้นคือ IR ความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับจากธุรกิจคือเก็บหนี้ไม่ได้มาในแง่ของตัวผู้บริหารนะครับต้องมีการสร้างระบบการภายใน internal control นะครับเพื่อป้องกันและตรวจพบการแก้ไขตรวจพบนะครับเพื่ ให้รู้ถึงการแสดงข้อมูลที่ขัดข้อจริงตัวนี้นะครับเพราะนั้น internal control ในเช่นว่านี่คืออะไรบ้างครับเช่นบอกว่าก่อนที่มีการให้มีการขายเชื่อนะครับต้องมีการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนนะครับวิเคราะห์เครดิตลิมิตก่อนนะครับติดตามมาตรการในการทวงหนี้หลายๆอย่างนะครับแต่ว่าทำไมเกิดคอนโทรลบริกซ์ขึ้นมาล่ะครับความเสี่ยงสืบจากการควบคุมเพราะว่าอะไรครับมีระบบก็จริงแต่ไม่ทำตามขั้นตอนนะครับมีการข้ามขั้นตอนหรือว่าทำแบบไม่ถูกต้องนะครับมีการสมรู้ร่วมคิดกันนะครับข้ามขั้นตอนโดยผู้บริหารคอนโทรลบริกซ์ล่วงลงมาข้างล่างนะครับก็คือเป็นความเสี่ยงการควบคุมนะครับเห็นไหมครับตัว IR กับ CR เป็นความเสี่ยงของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตรวจสอบเนี่ยออดิเตอร์ต้องมานั่งประเมินว่าลูกหนี้เป็น high นะครับเป็นมีความเสี่ยง high medium หรือ low นะครับข้อนี้อาจจะให้เป็น high นะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับหรือไม่มีระบบการควบคุมเลยนะครับก็จะให้เป็น high เหมือนกันความเสี่ยงคือสูงนะครับคอนโทรลริสก็ล่วงลงมาอีกเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นที่การตรวจสอบของออดิเตอร์เองนะครับออดิเตอร์ได้ตรวจอย่างระมัดระวังไหมนะครับอย่างเช่นบอกว่าใช้วิธีการตรวจที่มันตรงประเด็นนะครับอย่างประเด็นนี้ต้องระวังในเรื่องความเพียงพอของค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าระวังอย่างเพียงพอก็จะช่วยกองได้แต่ว่าแต่จะเกิดความเสี่ยงจากการตรวจสอบเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากใช้เด็กที่ไม่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบตัวนี้นะครับก็ส่งผลถึงมาเป็นที่เป็นตัวที่เป็น detention risk ลงมานะครับทั้งความเสี่ยงก็ล่วงมาเรื่อยๆนะครับก็ส่งผลให้ auditor แสดงความเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรนะครับทั้งที่อะไรครับทั้งที่ควรแสดงความเห็นอย่างงบการเงินแสดงข้อมูลขัดต้องจะเป็นสาระสำคัญนะครับก็จะส่งผลถึงความเสี่ยงตัวนี้นะครับมีคนเรียกงานเราไปดูผู้ใช้งบการเงินอาจจะมีการแย้งขึ้นมาในเรื่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับก็คือเกิดจาก3ตัวนะครับคือความเสี่ยงสืบเนื่องความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงการตรวจสอบนะครับทั้ง3ตัวนี้รวมกันเรียกว่าความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับ audit risk นะครับในแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีก็คือเกิดจากตัว IR CR แล้วก็ DRนะครับเพราะนั้นในตัวหนังสือที่เราเรียนนะครับจะประกอบด้วย3ตัวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงซึ่งออดิเตอร์จะใช้ผลการประเมินความเสี่ยงนี้ไปใช้ในอะไรครับในใช้ในการวางแผนงานสอบบัญชีครับ
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612

อนที่1เรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับในเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับเราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับความหมายของหลักฐานการสอบบัญชีนะครับหลักฐานการสอบบัญชีคืออะไรครับก็คือข้อมูลหรือข้อที่จริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือรวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับเพื่ออะไรครับไม่ได้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็หลักฐานที่ใช้เป็นข้อสรุปนะครับเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับจากรูปจะอธิบายได้ชัดเจนเลยนะครับคือจากหลักฐานการสอบบัญชีนะครับออดิเตอร์อยากต้องการพิสูจน์ว่าสินค้าที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับก็ไปครับไปเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับนำไปสู่ข้อสรุปว่าสินค้ามีตัวตนอยู่จริงนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับเพราะนั้นผู้ย่อยหลักฐานนำไปสู่ข้อสรุปนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของตัวออดิเตอร์นะครับภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนนะครับพูดถึงตัวความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับกับหลักฐานการสอบบัญชีนะครับหลักฐานนะครับเราจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของหลักฐานนะครับในแง่ของเรื่องความเพียงพอและความเหมาะสมนะครับความเพียงพอก็ดูถึงอะไรครับตัวอย่างขนาดของตัวอย่างนะครับว่าเพียงพอไหมความเหมาะสมก็มีคุณภาพของหลักฐานนะครับมีคุณภาพหลักฐานดีมากน้อยแค่ไหนนะครับการได้มาซึ่งหลักฐานนะครับจะมีวิธีการได้มาโดยครับโดยใช้วิธีการตรวจสอบเช่นวิธีการตรวจนับนะครับวิธีการตรวจเอกสารหลักฐานนะครับการสังเกตการนะครับเข้าไปสังเกตการปฏิบัติงานเข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับการสอบถามนะครับสอบถามผู้บริหารสอบถาม CFO CEO ต่างๆเหล่านี้นะครับการขอคำยืนยันนะครับยืนยันนะครับยืนยันลูกหนี้เจ้าหนี้ผู้ที่สุดความมีตัวตนอยู่จริงยืนยันจากธนาคารนะครับยืนยันจากทนายความนะครับทดสอบการคำนวณอะไรไหมครับคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายดอกเบี้ยค้างรับนะครับหรือออดิเตอร์ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเอาตัวเลขมาเทียบนะครับวิเคราะห์หาความผิดปกติก็เป็นวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนะครับจะเกี่ยวเรื่องกับการตัดสินใจนะครับเกี่ยวหลักฐานการสอบบัญชีว่าจะใช้วิธีไหนนะครับจะใช้เน้นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือใช้ทดสอบการควบคุมร่วมมาด้วยนะครับดูถึงขนาดของตัวอย่างนะครับเลือกตัวอย่างเท่าไหร่นะครับรายการที่เลือกมาอย่างไงนะครับมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไงเราถึงต้องเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับขอบเขตนะครับที่จะใช้นะครับช่วงเวลาที่ตรวจสอบนะครับตรวจสอบในช่วงเวลาไหนนะครับช่วงเวลาก่อนวันสิ้นปีนะครับหรือหลังวันสิ้นปีนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับหลักฐานนะครับก็แน่นอนครับการตรวจสอบนะครับเพื่อให้ออดิเตอร์แสดงความเห็นว่างบถูกต้องตามที่ควรนะครับตามมาตรฐานบัญชีนะครับซึ่งเราก็ทราบไปแล้วในบ้านเรานะครับประเทศไทยเรามีมาตรฐานที่อยู่2ชุดก็คือชุด PAE กับ NPAE นะครับตรงนั้นนะครับดังนั้นออดิเตอร์ต้องมีการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเหมาะสมโดยใช้วิธีการตรวจสอบอันเหมาะสมเพื่อสามารถสรุปความเห็นของตนได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพราะในการใช้วิธีการตรวจสอบนะครับดูความหมายก่อนการตรวจสอบคืออะไรนะครับก็คือการทดสอบเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารการประลองไว้กับงบการเงินนะครับเพราะในเรื่องการตรวจสอบนะครับออดิเตอร์ได้มาซึ่งหลักฐานนะครับเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับคำว่าสิ่งที่ผู้บริหารในการประลองไว้ในงบการเงินคืออะไรนะครับนี่มาจากคำว่า management assertion นะครับก็คือลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรายในงบการเงินที่แสดงถึงความถูกต้องตามที่ควรซึ่งผู้บริหารรับให้การรับรองไว้นะครับพนักงานออดิเตอร์รับรองนะครับรับรองตัวนี้นะครับมีการรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารในการประลองไว้กับงบการเงินนะครับลองดูก่อนนะครับใน assertion ตอนนี้ผมเรียกว่า assertion ละกันนะครับก็มีการแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือ assertion เกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ในงบนะครับนี่ก็คือรายการในงบกำไรขาดทุนนะครับเพราะนั้นผู้บริหาร assert ไว้ว่าอะไรว่ารายการในงบกำไรขาดทุนนะเกิดขึ้นจริงๆนะยอดขายเกิดจริงออดิเตอร์ไปพิสูจน์ละกันพิสูจน์ยังไงอาจจะดูถึงการส่งของนะครับออดิเตอร์นะครับ
ไปดูอะไรอีกครับที่ผู้บริหารกำลองไว้เช่นผู้บริหารรับรองว่ายอดขายลงครบถ้วนออเดอร์งั้นไปดูรายการตรวจตัดยอดสิยอดขายลงได้กว่ายอดถูกต้องนะครับแล้วก็มีการตรวจตัดยอดนะลงรายการถูกงวดนะครับแล้วก็มีการจัดประเภทรายการถูกต้องนะครับเช่นไม่เอาค่ารับรองค่าซ่อมแซมมาบันทึกบัญชีต้นทุนขายเป็นต้นนะครับอันนี้คือในการตรวจสอบอย่างนะครับออเดอร์เป็นการพิสูจน์ assertion คือสิ่งที่ผู้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินตรงนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มแรกของ assertion ครับ assertion กลุ่มที่2ก็คืออะไรครับคือสิ่งที่ผู้ให้รับรองไว้นะครับสำหรับรายการในงบฐานะการเงินหรืองบดุล นะครับก็คือผู้ให้รับรองว่าสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของมีอยู่จริงนะรับรองว่าสินค้ามีอยู่จริงๆ ออเดอร์บอกมานะครับไปพิสูจน์ละกันนะครับพิสูจน์ assertion โดยการเข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับผู้บริหารรับรองว่านะครับสิทธิ์และภาระผูกพันนะครับกิจการมีกรรมสิทธิ์จริงๆในตัวสินค้าคงเหลือกรรมสิทธิ์ตัวรถยนต์นะครับหนี้สินเป็นภาระผูกพันของกิจการนะครับแล้วก็ดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องความแอสเซทว่ามีความครบถ้วนแสดงมูลค่าและการปันส่วนถูกต้องมูลค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็นนะครับอย่างเช่นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะครับในตอนสิ้นปีก็ต้องปรับให้เป็นราคาตลาดมาร์คทูมาร์เก็ตนี่เป็นต้นนะครับอีกการหนึ่งที่เป็นพูดถึงตัวกลุ่มที่3ของสิ่งให้การรับรองไว้ก็คือการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะครับกล่าวถึงการเกิดขึ้นจริงและสิทธิภาระผูกพันนะครับรวมถึงการแสดงรายการในงบการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุนะครับเปิดเผยในหมายเหตุอย่างครบถ้วนจัดประเภทและจัดข้อมูลให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็แสดงถึงความถูกต้องเปิดเผยในหมายเหตุถูกต้องแจ้งมูลค่าถูกต้องด้วยนะครับเพราะนั้นพูดง่าย assertion ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้เป็น3กลุ่มกลุ่มนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับรายการงบการเงินกลุ่มที่2คือรายการในครับในงบฐานะการเงินกลุ่มที่3คือการเปิดเผยข้อมูลนะครับในหมายเหตุนะครับการแสดงรายการนะครับในงบการเงินนะครับวิธีการรวบรวมที่กล่าวถึงแผนภาพเมื่อกี้นี้นะครับก็คือตั้งแต่การตรวจตัวอะไรบ้างตรวจสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับไปตรวจสินทรัพย์ที่มีทางลักษณะกายภาพนะครับไปตรวจPPE ที่ในอุปกรณ์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับไปตรวจใบหุ้นนะครับการสังเกตการก็คืออย่างเช่นอะไรครับสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือสังเกตการระบบการภายในนะครับอย่างเช่นเวลามีสินค้ามาส่งที่โกดังโดยที่มีมาตรการในการควบคุมยังไงในการตรวจรับสินค้านะครับในการสอบถามนะครับก็สอบถามผู้บริหารสอบถามสมุดบัญชีสอบถามบุคคลภายนอกนะครับเข้ามาเป็นหลักฐานนะครับการขอคำยืนยันก็คือขอยืนยันจากอะไรครับยืนยันจากธนาคารยืนยันยอดคงเหลือนะครับยืนยันจากลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับขอคอนเฟิร์มนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับตรงนี้นะครับการคำนวณซ้ำนะครับสำหรับลูกค้ามีการคำนวณแล้วนะครับเรามีการทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับมีการคำนวณดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบตัวเลขดูอัตราส่วนดูแนวโน้มที่สำคัญนี่ก็คือเพื่อเป็นได้มาซึ่งหลักฐานในการสอบบัญชีนะครับมันสรุปหลักการง่ายๆนะครับก็คือในงานของผู้สอบบัญชีนะครับใน3ขั้นตอนเกี่ยวเรื่องกับการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับตั้งแต่การรวบรวมหลักฐานนะครับรวบรวมยังไงโดยเฉพาะที่การตรวจนะครับคืออย่างเช่นการคอนเฟิร์มยอดยืนยันยอดนะครับสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับการสอบถามนะครับการคำนวณซ้ำรวบรวมมานะครับได้หลักฐานมาปุ๊บนะครับก็มาประเมินหลักฐานสินะครับหลักฐานว่ามีเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมนะครับเหมาะสมก็คือที่คุณภาพของหลักฐานเพียงพอดูที่อะไรครับดูที่ขนาดของตัวอย่างที่เลือกมาเพียงพอไหมเป็นตัวแทนประชากรไหมนะครับพอประเมินได้หลักฐานมาปุ๊บนะครับก็มาสรุปผลรายงานการสอบบัญชีสรุปผลนะครับก็เป็นจากหลักฐานตัวนี้เรามาสรุปว่าเพียงพอนะครับและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการสั่งมาเห็นในหน้ารายงานไหมถ้าไม่เพียงพอนะครับหรือได้หลักฐานมานะครับที่งบไม่ถูกต้องตามควรก็จะส่งผลถึงการเขียนรายงานการสอบบัญชีในประเภทต่างๆนะครับว่ารายงานจะเป็นแบบมีเงื่อนไขไม่ถูกต้องไม่แสดงความเห็นไหมต่างๆเหล่านี้
นะครับเพราะนั้นหลักฐานเป็นหัวใจสำคัญนะครับนะครับในขั้นตอนที่1นะครับได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับว่าต้องได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอมันผู้สอบบัญชีเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งหลักฐานนะครับวิธีการได้มาซึ่งหลักฐานทั้งไงบ้างนะครับก็คืออย่างเช่นการตรวจการสังเกตการไปคอนเฟิร์มการสอบถามนะครับการคำนวณการแบ่งงานซ้ำหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับวิธีการเนี่ยเขาแต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่จะเป็นการได้มาซึ่งหลักฐานเพื่อพิสูจน์ assertion นะครับสิ่งที่ผู้ให้ได้ให้การรับรองไว้นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ประเมินหลักฐานนะครับผู้สอบทีต้องประเมินหลักฐานที่ได้รับมาว่ามีความเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมเหมาะสมก็คือพูดถึงตัวคุณภาพเพียงพอก็คือมีเพียงพอเพื่อแสดงความเห็นไหมนะครับประเมินเพื่ออะไรครับเพื่อลดความเสี่ยงในการสอบทีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับที่เป็นความเสี่ยงที่ในโลกของความเป็นจริงไม่มีความเสี่ยงที่เป็นศูนย์นะครับออเดเตอร์เนี่ยมีประเมินว่าเรายอมรับได้แค่ไหนนะครับเพราะนั้นจากดูแผนภาพนะครับผู้สอบบัญชีเราประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนะครับว่ามีลักษณะเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมนะครับดูถึงแล้วครับปริมาณความเกี่ยวข้องหลักฐานว่าตรงประเด็นไหมนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของหลักฐานและวิธีการตรวจสอบนะครับขั้นตอนที่3เกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานนะครับก็เป็นเรื่องของการสรุปผลแล้วก็รายงานการสอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งหลักฐานและจากการรวบรวมมาแล้วนะครับว่าหลักฐานนั้นเหมาะสมอย่างเพียงพอไหมซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปยังมีเหตุผลนะครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะครับผลงานขั้นแสดงออดิเตอร์ก็คือรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือจากหลักฐานที่ได้มานะครับมีการประเมินมานะครับเพราะนั้นในตัวเนื้อหาของบทจะพูดถึงวิธีการประเมินหลักฐานเหมือนกันว่าหลักฐานเหมาะสมไหมดูคุณภาพของหลักฐานนะครับหลักฐานที่อย่างเช่นหลักฐานที่ได้จากบุคคลภายนอกก็มีลักษณะที่เชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานจากบุคคลภายในนะครับหลักฐานที่เป็นลักษณ์อักษรก็ดีกว่าหลักฐานที่ได้มาจากด้วยวาจานะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างหรือหลักฐานที่จากระบบการภายในที่ดีก็มาดีกว่าหลักฐานที่มีมาจากบริษัทที่ไม่มีระบบการคุ้มภัยนะครับก็นำไปสู่อะไรครับนำไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลนะครับพิสูจน์ที่ว่ามีตัวตนอยู่จริงไหมพิสูจน์ในสิ่งที่ผู้บริหารรับรองไว้ assertion นะครับอย่างจะพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมผู้สอบบัญชีก็ใช้วิธีอะไรครับยืนยันยอดอย่างเงี้ยนะครับผู้บริหารรับรองว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงออเดเตอร์ก็พิสูจน์ยืนยันแล้วมีตัวตนอยู่จริงนะครับหรืออยากพิสูจน์ว่ากิจการลูกค้ามีเป็นมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินไหมนะครับออเดเตอร์ก็ดูอะไรครับไปดูโฉนดที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในอะไรครับในรถยนต์ไหมก็ดูทะเบียนรถนะครับหรือว่ากิจการมีภาระผูกพันในตัวหนี้นี่ไหมนะครับกู้เงินจากธนาคารมาก็ไปดูนะครับไปดูสัญญาเงินกู้นะครับดูพวกอะไรครับดูพวกหลักฐานอื่นอีกนะครับเช่นคอนเฟิร์มจากธนาคารนี่เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีก็จะออกมาเป็นตัวรายงานผู้สอบบัญชีว่าเป็นรายงานแบบไหนนะออเดเตอร์สามารถทำงานได้ครบตามที่ตามมาตรฐานสอบบัญชีนะครับหรือมีเรื่องอย่างเช่นประเด็นอื่นเช่นนะครับงบไม่ถูกต้องตามที่ควรนะครับก็นำไปสู่รายงานครับแบบมีเงื่อนไขหรือไม่ถูกต้องซึ่งเราได้เรียนในบทเรื่องการเขียนรายงานนะครับหรือในรายการบางอย่างผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่สามารถได้ซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอก็จะนำไปสู่อะไรครับเรื่องการเขียนรายงานว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็นนะครับทางนี้ขึ้นกับระดับความมีสาระสำคัญนะครับของตัวรายการที่ออดิเตอร์ตรวจสอบนะครับเพราะนั้นโดยหลักใหญ่ๆนะครับเพื่อผู้สอบบัญชีก็นะครับในการทำงานต้องมีการรวบรวมหลักฐานเพื่ออะไรครับเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีครับตอนที่2ครับเรามาเรียนรู้เรื่องการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับในทางปฏิบัติเองนะครับผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ 100% นะครับเราถึงต้องมาเรียนเรื่องการเลือกตัวอย่างกันว่าจะเลือกตัวอย่างยังไงให้เป็นตัวแทนของประชากรนะครับงั้นเรามาเริ่มจากตัวนิยามก่อนนะครับความหมายนะครับนะครับความหมายการเลือกตัวอย่างนะครับในการปฏิบัติการตรวจสอบนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าออดิเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นทุกรายการนะครับแต่จะเลือกตัวอย่างขึ้นมาตรวจสอบนะครับเนื่องจากในทางปฏิบัติเองเราไม่สามารถตรวจได้หมดเพราะอะไรครับเอกสารรายการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับ
นะครับเราคิดดูครับสมมติเราต้องไปตรวจสอบร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราคิดดูในแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นกี่รายการนะครับเป็นพันเป็นหมื่นรายการนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่กี่ที่นะครับหรือต้องไปตรวจแบงค์นะครับมีกี่สาขาแล้วแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีการเลือกตัวอย่างให้ตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรนะครับมาดูนิยามก่อนนะครับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีก็คือการใช้วิธีการตรวจสอบที่น้อยกว่าร้อยละร้อยทั้งหมดของรายการนะครับหรือประเภทบัญชีต่างๆที่ตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมโดยทุกตัวหน่วยตัวอย่างที่เลือกมีโอกาสที่จะถูกเลือกได้หมดนะครับเพราะนั้นผู้ย้ายเลือกตัวอย่างคือตรวจไม่ได้เต็ม 100% นะครับอันนี้นะครับอย่างเช่นการจ่ายเงินเราอยากจะรู้ว่าตรวจแล้วมีการอนุมัติไหมนะครับก็ต้องเลือกตัวอย่างจากใบสำคัญจ่ายมานะครับว่ากี่รายการจากทั้งหมดจากประชากรทั้งหมดนะครับเรามาดูในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับว่าแต่ในการเลือกตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับเราก็ทราบไปแล้วว่าในการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์หลักๆก็คืออะไรครับบอกว่า1อยากดูระบบการควบคุมว่ามีประสิทธิผลมั้ยว่าการทดสอบการควบคุมหรือ test of control นะครับอีกอันนึงก็คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับการตรวจสอบเนื้อหาสาระคืออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้บริหารให้กำลังลองไว้นะครับเพื่อตรวจสอบหางบที่มีการข้อผิดพลาดนะครับภาษาออดิตก็คือการแสดงข้อมูลขัดต้องจึงเป็นสาระสำคัญนะครับเราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนว่าเราตรวจสอบอะไรนะครับว่าจะทำทดสอบการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้นะครับดังนั้นอย่างเช่นบอกว่าผมบอกว่าจะทดสอบการควบคุมว่าต้องวัตถุประสงค์เรื่องการจ่ายเงินการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมในวัตถุประสงค์การตรวจสอบทดสอบการควบคุมเรื่องการจ่ายเงินนะครับสมมติว่าอยากจะทดสอบว่าบัญชีลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมเนี่ยเป็นการทดสอบการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับตรงนี้นะครับยอดถูกต้องไหมนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเป็นการกำหนดประชากรและหน่วยตัวอย่างนะครับประชากรเราก็ทราบอยู่แล้วเราเรียนสติมานะครับก็คือรายการทั้งหมดนะครับที่กำลังพิจารณาอยู่หน่วยตัวอย่างก็คือแต่ละรายการแต่ละตัวนะครับนะครับสมมติยกตัวอย่างเดิมนะครับต้องการทดสอบการควบคุมรายการจ่ายเงินมีการอนุมัตินะครับเพราะนั้นประชากรก็คือครับรายการจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดปีนั่นคือประชากร population ส่วนหน่วยตัวอย่างก็คือรายการจ่ายเงินแต่ละรายการนะครับจ่ายนะใบสำคัญจ่ายจากรายการหรือการจ่ายเงินที่เก็บจากสมุดเงินสดจ่ายนี่คือหน่วยตัวอย่างนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับประชากรก็คืออะไรครับจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดนะครับลูกหนี้ทั้งหมดณวันที่เราต้องการพิสูจน์เรื่องมีตัวตนอยู่จริงหน่วยตัวอย่างก็คืออะไรครับลูกหนี้แต่ละรายการลูกหนี้ในกรในขอในคออันนี้คือหน่วยตัวอย่างนะครับอันนี้ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ก็คือนะครับพูดถึงกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดนะครับกำหนดลักษณะก็คือว่าเราต้องการพิสูจน์อะไรนะครับอย่างเช่นบอกว่าทดสอบการควบคุมเพื่อดูรายการที่มันเบี่ยงเบนจากการควบคุมที่ควรจะเป็นนะครับเพราะเราบอกว่าจากขั้นตอน1 2มาเราอยากทดสอบเรื่องการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมนะครับเพราะนั้นแบบข้อผิดพลาดก็คือรายการที่ไม่อนุมัติถูกไหมครับเรากำหนดไว้แบบนี้นะครับถ้าเป็นบอกว่าพิสูจน์เรื่องการจดเนื้อหาสาระก็คือดูถึงอะไรครับรายการที่มันผิดปกติจากที่ควรจะเป็นนะครับรายการอย่างเช่นบอกว่าผิดไปเกินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือลักษณะข้อผิดพลาดมันก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบเหมือนกันนะครับส่วนขั้นตอนต่อมาเมื่อกำหนดลักษณะแล้วก็มีการกำหนดขนาดของตัวอย่างก็มีวิธีหลายอย่างคือกำหนดทางสถิติกับไม่ใช่สถิตินะครับก็มีเปิดตารางสถิติช่วยในการกำหนดขนาดตัวอย่างว่าจะเลือกมากี่ตัวอย่าง50ตัวอย่าง100ตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่4กำหนดค่าในทางสถิติว่าค่าของ n ขนาดของตัวอย่างนะครับก็กำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างว่ากำหนดวิธีนะครับสมมติกำหนดว่าจะเลือกตัวอย่างมา50ตัวอย่างจะมีวิธีการเลือกยังไงเลือกแบบเจาะจงนะครับหรือเลือกแบบเป็นระบบ
ทุกรายการที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบอกว่าอยากเรื่องทดสอบเรื่องการจ่ายเงินมีการอนุมัติไหมนะครับเราบอกโอ้โหจะดูทั้งปีมานะครับเลือกแบบ50รายการนะครับเอาจำนวนประชากรทั้งหมดเราก็อาจจะหารด้วย50ก็ได้เลือกทุกรายการที่เท่าไหร่เท่าไหร่แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราบอกก็ทดสอบเนื้อหาสาระนะครับเราบอกว่าอยากจะเลือกรายการที่จำนวนเงินสูงสุดนะครับ50รายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคือวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับพอได้ตัวอย่างมาก็มาทดสอบตัวอย่างนะครับว่านะครับทดสอบตัวอย่างถ้าทดสอบการควบคุมก็มาดูซิรายการมีการอนุมัติไหมนะครับถ้าเป็นการตรวจเนื้อหาสาระก็ดูซินะครับมีรายการไหนที่มันผิดปกตินะครับนะครับเราส่งคอนเฟิร์มไปส่งยืนยันยอดไปนี่คือการทดสอบตัวอย่างนะครับพอได้ผลตอบกลับมานะครับก็มาประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างที่เราทดสอบนะครับมีลักษณะผิดปกติยังไงนะครับดูถึงสาเหตุหรือลักษณะของข้อพิพาทที่พบเช่นไม่อนุมัติเนื่องจากอะไรนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดเนื่องจากอะไรนะครับตรงนั้นถึงมีรายการที่ไม่มีตัวตนจริงๆไหมต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับหลังจากทำกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็มาบันทึกงานเลือกตัวอย่างก็คือบันทึกในการทำการนะครับตั้งแต่กำหนดเรื่องของการตรวจสอบเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเพื่อพิสูจน์เรื่องครับเรื่องประสิทธิผลของการภายในเรื่องการจ่ายเงินก็เขียนมาวิธีการตรวจสอบทำยังไงเลือกตัวอย่างยังไงแบบเป็นระบบนะครับแบบเฉพาะเจาะจงยังไงนะครับก็เป็นเรื่องการบันทึกครับกระดาษทำการนะครับเพราะนั้นในขั้นตอนการเลือกตัวอย่างนะครับก็จะกล่าวถึง7ขั้นตอนนะครับตั้งแต่วัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับว่าเป็นทดสอบควบคุมหรือเนื้อหาสาระกำหนดประชากรหน่วยตัวอย่างกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดกำหนดขนาดค่าของตัวอย่างขนาดเอกของ n ว่าตัวอย่างจะเลือกมากี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็วิธีการเลือกนะครับจาก n ที่เลือกมาจะวิธีการเลือกยังไงแบบเจาะจงแบบเป็นระบบนะครับแล้วก็เอารายการที่เลือกมาทดสอบตัวอย่างนะครับแล้วมีการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบันทึกงานเลือกตัวอย่างนะครับเป็นในกระดาษทำการนะครับเป็นเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนะครับตอนที่3คือเรื่องเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบนะครับกับตามมาตรฐานสอบบัญชีนะครับ TSA นะครับก็กล่าวถึงเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ Audit Documentation นะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือเป็นรหัส230นะครับAuditor จะเรียกคำนี้ว่าโดยทั่วไปคือกระดาษทำการก็คือเหมือนกระดาษทำงานของ Auditor นั่นแหละนะครับกระดาษทำการก็คือบันทึกเอกสารหลักฐานของงานที่ตรวจสอบมานะครับต้อง document ขึ้นมานะครับเพราะในตัวในเนื้อหานะครับในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบนะครับผมใช้ว่ากระดาษทำการแล้วกันจะแบบพูดสั้นๆนะครับความสำคัญของกระดาษทำการแล้วก็รูปแบบของกระดาษทำการนะครับพอลองดูนะครับตัวความหมายของกระดาษทำการก่อนนะครับก็คือหมายถึงหลักฐานที่แสดงถึงเกณฑ์ของผู้สอบบัญชีในการได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับบรรลุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีนะครับอย่างเช่นบอกว่าผู้สอบบัญชีระบุว่าตั้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการพิสูจน์ว่าลูกหนี้ตัวตนอยู่จริงนะหลักฐานที่ได้มาก็คืออะไรครับก็คือเป็นใบยืนยันยอดจากลูกหนี้นะครับต้องการพิสูจน์ว่านะครับว่าเงินฝากธนาคารมีอยู่จริงมันหลักฐานก็คือหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารนะครับต้องการพิสูจน์ว่านะครับลูกค้ามีการคำนวณค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องก็มีกระดาษกำการทดสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับนั่นก็คือหลักฐานกระดาษทำการเพราะนั้นก็มีการบันทึกมานะครับมันหลักฐานแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงการวางแผนแผนงานตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีแล้วก็กำหนดที่เกี่ยวข้องกระดาษทำการตัวนี้ก็คือเช่นอะไรครับเช่นกระดาษทำการที่เป็นแผนการตรวจสอบแนวการสอบบัญชีนะครับแสดงว่าอาจจะได้มีการวางแผนมันกระดาษทำการก็คือช่วยให้ข้อสรุปนะครับในการจัดทำรายงานผู้สอบบัญชีนะครับตรงนี้นะครับนะครับความสำคัญของหลักฐานช่วยอะไรได้บ้างนะครับเอกสารกระดาษทำการนะครับช่วยในการวางแผนเพื่องานสอบบัญชีนะครับช่วยให้ออดิเตอร์แน่ใจว่าเรื่องสำคัญต่างๆนะครับให้ความสนใจเป็นพิเศษได้พิจารณาอย่างเหมาะสมทำให้งานเสร็จอย่างทันเวลานะครับแล้วมีระวังในการวางแผนนะครับก็คือในการทำงานนะครับออดิเตอร์มีการศึกษาถึงการทำงานในงวดก่อนปีก่อน
มีปัญหาเลยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับก็ดูจากการทำการในอดีตนั่นเองนะครับช่วยในการควบคุมดูแลและสอบทานงานสอบบัญชีนะครับเพราะนั้นในการทำงานนะครับก็หัวหน้าก็มีการสอบทานงานสอบทางการทำการของลูกน้องนะครับก็ช่วยให้ดูซิว่าคนไหนทำงานส่วนไหนในการติดตามควบคุมดูแลและสอบทานงานตรวจสอบอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับบันทึกหลักฐานเพื่อประกอบการแสดงความเห็นนะครับผู้สอบจะบันทึกผลการตรวจสอบและข้อสรุปในการทำการหากเจอเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักการนะครับก็บันทึกไว้นะครับอย่างเช่นเป็นพบว่าลูกค้าไม่บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าก็ต้องมีการด็อกคิวเมนต์บันทึกขึ้นมานะครับไม่สามารถได้เป็นเสื้อหลักฐานเพียงพออย่างเหมาะสมในเรื่องไหน

0: รูปแบบกระดาษทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแน่นอนตายตัวนะครับเพียงแต่ว่ากระดาษทำการเนี่ยควรได้มาซึ่งข้อสรุปว่าเราทำอะไรอยู่ในการรวบหลักฐานมานะครับในตัวเนื้อหาในหน่วยนี้มีการกล่าวถึงในการจัดทำกระดาษทำการนะครับกระดาษทำการที่ดีต้องมีลักษณะยังไงนะครับสามารถสรุปผลสิ่งที่ต้องการได้อย่างเช่นบอกว่าอยากจะรู้ว่ากระดาษทำการพิสูจน์ความมีตัวตนของลูกหนี้หน้าตากระดาษทำการจะเป็นอย่างไรครับก็เป็นใบยืนยันยอดเป็นต้นอยากรู้ว่าคำนวณค่าเสื่อมราคาถูกต้องก็ต้องมีเครื่องหมายทดสอบในการคำนวณมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกระทำการนะครับนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัวแต่ทั่วไปจะมีลักษณะอย่างแบบนี้นะครับที่หัวกระทำการก็มีชื่อกิจการที่ตรวจสอบบริษัทตัวอย่างจำกัดงวดบัญชีนะครับชื่อบัญชีที่ตรวจสอบมีอะไรคืออันนี้เป็นกับการตัวเงินลับนะครับมีรหัสการทำการอินเด็กซ์นะครับเขาเรียกอินเด็กซ์ก็คืออันนี้ให้เป็น C1 นะครับบางทีอาจจะเป็น ABC กอไก่คอไข่แล้วแต่นะครับก็มีเวิร์กชีตลูกค้านะครับที่สังเกตดูจะเห็นมีเครื่องหมายการตรวจสอบนะออเดอร์เรียกว่าติ๊กมาร์กเห็นไหมครับมีบอกทดสอบการบวกเลขก็ใส่ไปที่ข้างๆในตัวเวิร์กชีตนะครับทดสอบการคำนวณนะครับตรวจสอบกับตัวเงินลับนะครับเครื่องหมายการตรวจสอบมีประโยชน์ยังไงครับอธิบายวิธีการตรวจสอบที่เราทำนะครับแล้วก็ในการทำการแต่ละอันก็มีการอ้างอิงนะครับอ้างอิงไปอย่างกับการที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับตัวรายละเอียดมูลค่าหน้าตัวดอกเบี้ยข้างลับก็ไปกับการที่เป็นรายการอื่นนะครับตัวอื่นนะครับแล้วก็ผลออกมาก็คือสรุปผลการตรวจสอบนะครับว่าบัญชีตรงเงินลับในวันที่3 ธันวาคม X3ถูกต้องตามที่ควรนะครับแล้วที่สำคัญก็มีผู้จัดทำกับผู้สอบทานนะครับเป็นการจูเนียร์ก็มีการทำงานนี้ซีเนียร์นะครับมีการสอบทานครับเป็นเหมือนมาตรฐานการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีครับ
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
0: ตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับวงจรรายการค้าในตัวรายการค้านะครับทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นมานะครับที่เข้าไปสู่งบการเงินนะครับในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเหมือนกันนะครับก็มีการตรวจตามวงจรนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะครับในตัววงจรรายการค้านะครับแบ่งเป็นวงจรใหญ่ๆอยู่นะครับ5วงจรนะครับคือตั้งแต่วงจรรายได้นะครับวงจรการจัดหาเงินวงจรการลงทุนวงจรรายจ่ายวงจรการผลิตครับมันแต่วงจรเนี่ยทำให้เกิดรายการบัญชีเกิดขึ้นมานะครับก็คือรายการค้าที่เกิดขึ้นนะครับรายการบัญชีเกิดขึ้นมาก็ไปสู่กระบวนการทางบัญชีนะครับเข้าไปสู่ในงบการเงินผู้สอบบัญชีก็จะมีการตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นจากวงจรรายการค้านั้นนะครับเราถึงต้องมาเรียนรู้ว่ารายการบัญชีนะครับแต่ละวงจรเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมีวิธีการควบคุมยังไงนะครับมาเริ่มตัววงจรแรกนะครับซึ่งเป็นวงจรหลักที่สำคัญนะครับก็คือวงจรรายได้นะครับประกอบด้วยกิจกรรมหลักอยู่3อย่างก็คือขายสินค้าและบริการนะครับพอในกิจกรรมนี้นะครับเมื่อมีการตกลงการขายแล้วก็มีการส่งสินค้าให้บริการแล้วก็มีการรับเงินจากลูกค้านะครับเพราะนั้นรายการที่เกี่ยวข้องก็คือบัญชีขายบัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสดนะครับต่างๆนะครับวงจรรายจ่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลัก3อย่างก็คือซื้อสินค้าบริการมาจากเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีรับสินค้านะครับแล้วก็จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้นะครับก็คือบัญชีเกี่ยวข้องก็คือนะครับถ้ามีการซื้อสินค้านะครับก็มีเจ้าหนี้เกิดขึ้นมานะครับรายจ่ายชำระก็ล้างเจ้าหนี้ออกไปนะครับเพราะนั้นรายการบัญชีเกิดขึ้นจากแต่ละวงจรเลยนะครับวงจรการผลิตนั่นถือธุรกิจที่มีการผลิตสินค้านะครับออเดอร์เข้าไปตรวจนะครับวงจรที่เราเข้าใจคือต้องมีการเบิกวัตถุดิบเข้ามาเข้าสู่สายการผลิตนะครับมีการคิดค่าแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิตค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ต้องมีการปันส่วนเหมือนที่เราเรียนบัญชีต้นทุนนะครับแล้วก็

ไปก็เกิดสินค้าระหว่างผลิต WIP work in process พอผลิตเสร็จนะครับก็โอนจากสินค้าระหว่างผลิตเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะครับก็กระบวนการก็เกิดบัญชีที่เกิดขึ้นในงบการเงินเป็นตัวสินค้าคงเหลือนะครับในงบครับอีกวงจรหนึ่งคือวงจรการจัดหาเงินนะครับเราจัดหาเงินธุรกิจจัดหาเงินได้ยังไงนะครับก็จากการกู้เงินมากรายการพีเป็นยังไงครับก็ได้เงินมาก็เดบิตเงินสดเครดิตเงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้นะครับก็ต้องมีการจ่ายนะครับจ่ายดอกเบี้ยให้กับตัวเจ้าหนี้ก็เกิดบัญชีดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับถ้าได้เงินมาจากเจ้าของเงินมานะครับก็เดบิตเงินสดเครดิตทุนเรือนหุ้นถูกไหมครับทุนเรือนหุ้นเจ้าของก็หวังผลในเรื่องของตัวแหละครับตัวที่เป็นตัวเงินปันผลนะครับเมื่อจ่ายเงินปันผลก็เดบิตกำไรสะสมออกไปนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงของวงจรทำให้เกิดรายการบัญชีขึ้นนะครับในงบการเงินนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับตรวจสอบแต่ละรายการที่เกิดขึ้นไล่ตามวงจรที่เกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยธุรกรรมที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ละบัญชีนะครับอีกวงจรหนึ่งคือวงจรการลงทุนนะครับธุรกิจมีเงินเหลืออยู่ไปลงทุนในไหนก็ลงทุนในตัวเงินลงทุนนะครับก็กลายเป็นเงินลงทุนนะครับเปลี่ยนจากเงินไปเป็นตัวหุ้นนะครับเงินลงทุนนะครับแล้วก็ต้องการตรวจหุ้นนะครับมูลค่าถูกต้องไหมนะครับเอาลงทุนในไหนครับลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์ PPE นะครับที่ดินนะครับในการตรวจสอบที่ดินรายการที่เกิดขึ้นมารวมราคาทุนถูกต้องไหมต่างๆเหล่านี้นะครับสินครับสินทรัพย์ที่มีการเสริมค่าได้อาคารอุปกรณ์ก็เป็นการคิดค่าเสริมราคาเห็นว่าจะมีบัญชีที่เกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยครับจากวงจรแต่ถ้าเกิดท่านสังเกตดูบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุกวงจรคือบัญชีอะไรครับคือบัญชีเงินสดสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์วงจรรายการค้านะครับทุกอันนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดสัมพันธ์กันหมดนะครับนอกจากวงจรรายได้วงจรจัดหาเงินนะครับวงจรการลงทุนนะวงจรรายจ่ายวงจรการผลิตนะครับแล้วก็บัญชีที่เกี่ยวทุกวงจรคืออย่างที่ได้ทราบคือบัญชีเงินสดทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็วิ่งสู่บัญชีให้ประเภทนะครับออกสู่งบการเงินนะครับผู้สอบบัญชีก็จะเข้าไปตรวจรายการที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับนะครับวงจรที่เราเรียนรู้กันนะครับในหน่วยนี้คือวงจรรายได้นะครับวงจรรายได้นะครับก็คือเราบอกว่าวงจรถือเป็นน่าจะเป็นวงจรที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าธุรกิจดำเนินเกิดขึ้นมาก็อยากให้ก่อให้เกิดรายได้อย่างเพียงพอให้เกิดกำไรขึ้นมานะครับนะครับวงจรรายได้มีบัญชีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับบัญชีที่เกี่ยวข้องก็คือรายการขายสินค้าขายสินค้านะครับก็หวังว่าจะต้องได้รับการชำระเงินมานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงขายกับลูกหนี้นะครับเช่นส่วนลดจ่ายสินค้ารับคืนปรับปรุงหนี้ที่เรียกเก็บไม่ได้เช่นขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อสักพักหนึ่งลูกหนี้จะเก็บจะคาดว่าจะไม่มีการจ่ายชำระก็มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ของใจชะศูนย์นะครับเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับยอดคงเหลือที่เกิดขึ้นก็มีบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับหลักๆก็คือบัญชีลูกหนี้การค้านะครับเหมือนเวลาเราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็เดบิตลูกหนี้เครดิตรายได้จากการขายนะครับตรงนี้ก็คือเป็นยอดที่เกิดขึ้นเพราะนั้นออดิเตอร์ก็จะเข้าไปตรวจรายการที่เกิดขึ้นจากวงจรรายได้นะครับในการตรวจสอบก็ต้องวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบคือพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงไหมครับก็คือวัตถุประสงค์ก็แบ่งเต็มไปตามรายการบัญชีกับยอดคงเหลือตามบัญชีรายการบัญชีรายการที่อะไรครับรายการที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนถูกไหมครับรายการขายเกิดขึ้นจริงออยเตอร์ก็มีการตรวจสอบดูบินขายสิดูการส่งของเกิดขึ้นจริงไหมรายการรับชำระเงินแสดงตามเงินที่รับชำระเราจริงไหมนะครับก็ดูถึงอะไรครับการรับเงินมาตอนได้เงินสดมาล้างลูกหนี้ออกนะครับมีการออกใบเสร็จไหมรายการปรับปรุงขายรูปแบบการรายการที่อนุมัตินะครับส่วนลดนะครับหรือมีการตั้งค่าเผื่อต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนทางขวามือนะครับยอดคงเหลือบัญชีด้วยการค้าแสดงยอดที่อยู่จริงอันนี้คือ assertion ที่ผู้บริหารรับรองไว้อยู่จริงผู้สอบบัญชีทำไงครับก็ไปยืนยันยอดลูกหนี้การค้านะครับวัตถุประสงค์การที่2ก็คือความครบถ้วนรายการขายรับชำระเงินรายการประกอบการขายลูกหนี้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนไหมครบถ้วนลงรายการทุกรายการมีการส่งของบันทึกในงบยอดขายถูกต้องไหม

หมดรอยเตอร์ต้องทำอะไรครับมีการตรวจตัดยอดคัตออฟนะครับตอนสิ้นงวดนะครับว่ายอดขายลงครบไหมลงใน proper period ถูกต้องตามงวดไหมรู้นี่การค้าที่บันทึกไว้เกิดการขายนะครับลงครบหมดไหมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะของการในวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับก็คือนึกถึงไล่ตามเราไล่เรียงตาม assertion ที่ผู้ขายรับรองไว้ก็มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงนะครับมูลค่าถูกต้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นนะครับในการตรวจสอบนะครับเราก็ทราบว่าในมันมีเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงของจอรายได้ก็คือส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเหมือนกันนะครับตัวเลขไม่ถูกต้องผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดไปด้วยทำงบการเงินไม่ถูกต้องไปด้วยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับในบัญชีรายได้นะครับอาจจะมีเรื่องการรายงานรายได้ถูกความเป็นจริงนะครับลงไม่ถูกงวดนะครับอาจมีสาเหตุเนื่องจากอะไรครับมีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือแสดงยอดรายได้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ผู้บริหารกำหนดไว้มีการบิดเบือนรายได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่งบจะผิดก็จะสูงอย่างเช่นบอกว่ากิจการได้ผู้บริหารได้ผลตอบแทนจากตัวเลขรายได้ในงบกำไรขาดทุนครับตรงนี้นะครับเป็นตัวความเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับอาจจะยอดขายบันทึกแบบไม่ตรงงวดต่างๆเหล่านี้นะครับก็คืออันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ออเดอร์ได้มีการประเมินมาจากต้นนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่กระทบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อจึงเป็นสาระสำคัญนะครับในเรื่องของการวงจรแต่วงจรนะครับจะเรียงร้อยคล้ายๆแบบนี้ก็คือให้รู้จักเรื่องการคุ้มภัยในด้วยเพราะว่าเรา understand control เข้าใจการควบคุมเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะเป็นการตรวจที่มันตรงประเด็นนะครับเพราะนั้นบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลดีมีประสิทธิผลผู้สอบเชียร์จะเลือกใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับเพราะนั้นการคุ้มภัยในวงจรรายได้เราดึงเรื่องอะไรนะครับคือรูทในโดยทั่วไปเราใช้หลักกรอบแนวคิดของโคโซนะครับในการเข้าใจระบบการคุ้มภัยในครับตั้งจากสมองการควบคุมนะครับอะไรตัวนี้คืออะไรครับคือปัจจัยส่วนประกอบที่ใช้ในการลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพของการให้ในต่างๆนะครับอย่างเช่นวงจรรายได้มีการแบ่งแยกที่การทำของพนักงานระบบขายคนหนึ่งทำคนหนึ่งเช็คต่างๆเหล่านี้นะครับมีการกำหนดในรายการให้สินเชื่ออนุมัติสินเชื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อเครดิตลิมิตต่างๆเหล่านี้นะครับออเดอร์ก็ไปเข้าใจระบบก่อนนะครับมีคอนโทรลดีไหมนะครับองค์ประกอบอันที่สองก็คือการประเมินความเสี่ยงอันนี้เป็นความเสี่ยงของลูกค้าผู้สอบชีควรได้มาซึ่งอะไรครับซึ่งหลักฐานยืนยันว่าผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นบอกว่าการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงซึ่งจะเก็บหนี้ไม่ได้นะครับมีมาตรการในการติดตามหนี้ไหมมีการควบคุมหนี้ตัวนี้ไหมนะครับนะครับองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งคือสารสนเทศและการสื่อสารนะครับก็ออเดอร์ต้องไปเข้าใจนะครับองค์ประกอบตัวนี้นะครับว่ามีระบบการควบคุมเพียงพอไหมนะครับตั้งแต่ควบคุมข้อมูลนำเข้าสู่ระบบนะครับข้อมูลการรับเงินข้อมูลการส่งคืนสินค้านะครับมีการอัปเดตในโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ถูกต้องไหมนะครับเอามาแฟ้มรายการขายสินค้ารับชำระเงินรายวันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นรายการที่อยู่ในงบการเงินนะครับเป็นรายการบัญชีรายวันรายการขายรายการรับชำระเงินนะครับนี่เป็นกระบวนการนะครับแล้วจะมีการติดตามการประเมินผลนะครับตรงนี้เป็นธุรกิจในแง่ขององค์กรนะครับกิจการนะครับเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งของการภายในผู้สอบชีคนทำเข้าใจผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามรับประเมินผลนะครับแล้วก็ต่อพิจารณาผลก็ต่อรายการนะครับอาจจะดูจากข้อสังเกตข้อบกพร่องที่เราได้เคยเสนอไว้นะครับในทุกผ่านไม่ได้มีการแก้ไขนะครับหรือรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในนะครับที่เกี่ยวเรื่องวงจรรายได้นะครับเราก็มีสิทธิ์ดูว่ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นไหมนะครับแล้วก็องค์ประกอบตัวหนึ่งก็คือกิจกรรมการควบคุมนะครับก็คือ control activity นะครับก็แบ่งแยกกิจการควบคุมออกเป็น3ประเภทก็คือของรายการขายเชื่อมี control อะไรรับเงินนะครับขายเชื่ออย่างเช่นมีการอนุมัติสินเชื่อนะครับมีการมาตรการนะครับต่างๆนะครับในการติดตามหนี้กำหนดวงเงินสินเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับรายการการรับเงินนะครับกิจการลูกค้าก็ต้องมีมาตรการให้แน่ใจว่ารับเงินมาถ้วนถูกต้องตรงตามงวดต่างๆเหล่านี้นะครับกิจกรรมการควบคุมของรายการปรับปรุงการขายและลูกหนี้
นะครับต้องมีการอนุมัติต่างๆนะครับในการตัดหนี้ศูนย์นะครับในการตั้งค่าผลประโยชน์จ่ายศูนย์นะครับรวมทั้งมีมาตรการต่างๆนะครับแน่ใจว่ารายการโปรโมทยอดขายปรับปรุงอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีตัวผังงานระบบนะครับผู้สมัครต้องมีเข้าใจเรื่องผังงานระบบระบบการขายเชื่อนะครับก็ไล่โฟนะครับตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้ามามีคอนโทรลอะไรในจุดนะครับแล้วป้อนข้อมูลนำเข้าออกมานะครับใบสั่งซื้อของลูกค้าใบสั่งขายออกมานะครับแล้วก็มีการเบิกของออกจากโกดังนะครับก็มีครบมาตรการในการควบคุมแต่ละเรื่องต่อเรื่องมานะครับเข้าสู่ระบบที่บันทึกบัญชีนะครับมีการอัปเดตนะครับข้อมูลแฟ้มหลักในลูกหนี้ตัดสต็อกจัดสินค้าออกจากโกดังแฟ้มบัญชีประเภทต่างๆเหล่านี้มีการอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องสมุดรายวันขายนะบันทึกขายบันทึกลูกหนี้อัปเดตการลูกหนี้รายตัวต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวหลักนะครับที่สำคัญที่ผู้สอบชีคนเข้าใจระบบการภายในนะครับเพื่อจะนำไปสู่วิธีการตรวจสอบว่าจะใช้ระบบการทดสอบการควบคุมไหมนะครับถ้าการควบคุมมีประสิทธิผลนะครับก็ออเดอร์อาจจะเลือกทดสอบการควบคุมแล้วก็ทำเนื้อหาสาระน้อยหน่อยนะครับถ้าคอนโทรลไม่มีเลยผู้สอบบัญชีก็จะวิ่งไปที่วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระส่งยืนยันยอดลูกหนี้เยอะๆดูเอกสารเยอะๆเป็นแบบนั้นนะครับตอนที่2เป็นการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับหลังจากเราเข้าใจระบบการควบคุมแล้วนะครับเราก็มาเริ่มวิธีการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับเขาออดิเตอร์ทำยังไงกันบ้างครับในการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับงั้นในการตรวจสอบนะครับอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีวิธีการตรวจสอบหลักๆก็คือการทดสอบการควบคุมภาษาอังกฤษคือ test of control นะครับมีการคือการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือ substantive test การทดสอบการควบคุมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับเพื่อเน้นระบบการภายในว่ามีประสิทธิผลหรือไม่นะครับเราก็ไปดูระบบการควบคุมนะครับไป test ไปทดสอบในการควบคุมนะครับตั้งแต่กระบวนการขายเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับวิเคราะห์สินเชื่อนะครับมาตรการต่างๆจนถึงบันทึกรายการในบันทึกบัญชีขายลูกหนี้เงินสดในงบการเงินนะครับส่วนการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับก็เป็นการตรวจสอบให้รู้ถึงตัวการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงเป็นสาระสำคัญนะครับเป็นการตรวจสิ่งที่รับรองไว้นะครับท่านออดิเตอร์ก็มีการทำอะไรครับมีการกำหนดความเสี่ยงจากการตรวจสอบก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดประเมินความเสี่ยงการควบคุมอยู่ในระดับสูงนะครับคือไม่มีระบบการควบคุมลูกหนี้เลยนะครับออดิเตอร์ก็ต้องวิ่งไปที่ตรวจสอบเนื้อหาสาระอย่างเดียวนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการออกแบบการตรวจสอบให้ตรงประเด็นนะครับถ้าเกิดไปประเมินความเสี่ยงการควบคุมวงจรรายได้ระดับต่ำแสดงว่ามีคอนโทรลดีนะลูกหนี้พระออดิเตอร์อาจจะใช้วิธีการทดสอบการควบคุมแล้วทำเนื้อหาสาระน้อยหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะวิ่งไปเนื้อหาสาระอย่างเดียวทั้งหมดก็ได้แบบนั้นนะครับนั้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนนะครับในการตรวจเนื้อหาสาระสิ่งหนึ่งที่ผู้สอบชีใช้เยอะๆเป็นประจำก็คือการยืนยันยอดลูกหนี้เป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้หารับรองไว้ในเรื่องอะไรครับในเรื่องผู้หารับรองว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงนะจริงเพราะออดิเตอร์พิสูจน์ยังไงก็ยืนยันยอดการยืนยันยอดทำได้ไงบ้างครับคือตั้งแต่หนึ่งนะครับไม่ระบุยอดคงเหลือก็คือหมายถึงว่าจดหมายถามลูกหนี้ให้ลูกหนี้เติมคำมาว่ายอดลูกหนี้ณ31ธันวาคมแล้วในวันที่ส่งคอนเฟิร์มมียอดเท่าไหร่นะครับอีกวิธีคือวิธีแจ้งยอดคงเหลือนะครับก็ใส่ยอดลงไปนะครับใส่ยอดลงไปแล้วก็ให้ลูกหนี้ตอบกลับมานะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับเพราะนั้นวิธีการส่งยืนยันมี2แบบคือแบบตอบทุกกรณีกับทุกกรณีถูกผิดก็ตอบกลับมากรณีที่ผู้สอบต้องความมั่นใจระดับสูงผิดถูกตอบกลับมาเถอะนะครับอันนี้คือแบบตอบกลับเมื่อทักท้วงคือถ้าถูกก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าผิดค่อยตอบกลับมานะครับเพราะนั้นแบบตอบกลับเมื่อทักท้วงคือจะใช้กรณีซึ่งระบบลูกหนี้นะครับมีcontrol risk ลูกหนี้น่าจะต่ำนั่นผิวระบบการภายในน่าจะดีในด้านลูกหนี้นะครับมันออดิเตอร์ก็จะใช้วิธีในการส่งยืนยันยอดนะครับถ้าส่งไปสักครั้งไม่ตอบกลับมาทำไงครับส่ง second request ตรงไปอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ตอบกลับมาอีก
ก็วิธีการตรวจสอบอื่นที่เป็นทางเลือกนะครับอย่างเช่นตรวจการ

รับชำระหนี้ภายหลังเรื่องงบการเงินเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผังระบบงานนะครับซึ่งเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับออดิเตอร์เข้าใจระบบมาก่อนนะครับถ้าเกิดทดสอบการควบคุมก็ต้องมานั่งไล่ดูคอนโทรลในแต่ละจุดแต่ละจุดมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สินเชื่อปล่อยให้มีการขายเชื่อกำหนดเครดิตลิมิตนะครับรวมถึงระบบการควบคุมการบริหารบัญชีเข้าไปสู่ในงบการเงินนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าผู้สอบจีเลือกที่จะทดสอบการควบคุมแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขอันหนึ่งก่อนว่าใช้ทดสอบการควบคุมแสดงว่าระบบควบคุมลูกหนี้ก็ต้องน่าจะดีถูกไหมเราถึงทดสอบการควบคุมได้นะครับเพราะนั้นเกิดจากประเมินในเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่าถ้าระบบการเงินในมีประสิทธิผลแต่ว่าระบบควบคุมดีถูกไหมนะครับคอนโทรลริกต่ำประเมินแล้วคอนโทรลริกกับการจัดการควบคุมต่ำแสดงว่าคอนโทรลดีปุ๊บอย่างนั้นขอทดสอบการควบคุมละกันนะครับการควบคุมเนี่ยทำให้นะครับเราให้มั่นใจว่าการควบคุมเนี่ยมีประสิทธิผลไหมนะครับวัตถุประสงค์การภายในที่เราทราบอยู่แล้วถ้าคอนโทรลดีตัวเลขในกันก็จะดีด้วยคือวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอย่างนั้นเลยนะครับออดิเตอร์ก็ต้องมีการทำตั้งแต่ไล่กิจกรรมมาตอนนี้เราทดสอบการควบคุมจะขอยกตัวอย่างวิธีการทดสอบการควบคุมนะครับอย่างเช่นกิจกรรมนึงคือพี่น่าอนุมัติรายการสั่งซื้อจากลูกค้าคือการอนุมัติการอนุมัตินี่คือ assertion ของสิ่งให้ผู้แทนรับรองไว้คือมีตัวตนอยู่จริงถูกไหมอาจจะมีข้อผิดที่เกิดขึ้นอะไรบ้างมีรายการสั่งซื้อกับลูกค้ายังไม่ได้อนุมัติให้ขายเป็นเงินเชื่อเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าต้องมีคือ control กำแพงในcontrol คือเขาอะไรครับในพนักงานของเขาเองมีการตรวจชื่อลูกค้ากลับไปอนุมัติถูกไหมครับแล้วก็ใช้ใบสั่งขายสินค้าของบริษัทในการว่ารายการขายเป็นเงินเชื่อเขาคือมีการอนุมัติมีการควบคุมนี้อยู่แล้วออเดอร์วิธีทำยังไงไปทดสอบการควบคุมไปสังเกตการปฏิบัติงานไปดูสิเขาทำยังไงแล้วมีการใช้อนุมัติรายการนี้ไหมตรวจสอบรายการอนุมัติแบบฟอร์มใบสั่งขายนะครับคือใบลายเซ็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติก่อนที่มีการขายสำหรับรายการขายนี้ได้นะครับวัตถุประสงค์การตรวจสอบข้อนี้คืออะไร e ก็คือ existent ก็คือมีอยู่จริงเป็นการพิสูจน์ว่าอะไรครับว่าการขายเกิดขึ้นจริงมีอยู่จริงเพราะเกิดจากการอนุมัตินะครับตรงนี้นี่เป็นตัวอย่างทดสอบการควบคุมนะครับเราดูสักนิดหนึ่งการรับชำระเงินนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คืออะไรครับอย่างเช่นข้อผิดพลาดคือไม่บันทึกรายการขายเงินสดถูกไหมครับวิธีการภายในของลูกค้าเองก็คือใช้เครื่องบันทึกเงินสดนะครับหรือบันทึกรายการณจุดขายเลยนะครับแล้วก็มีการสอบทานขั้นตอนการขายเงินสดเป็นประจำนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ก็การตรวจสอบคือ4ก็คือ completeness ความครบถ้วนให้แน่ใจว่ารายการรับชำระเงินลงครบหมดแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีอย่างนี้จริงๆไหมออดิเตอร์ไปทำไงครับก็ไปสังเกตการไปงานขายเงินสดไปยืนดูฮะนะครับตอนเงินเข้ามานะครับตรวจรายงานตามขั้นตอนการขายนะครับมีขั้นตอนการขายยังไงต่างๆเหล่านี้ให้แน่ใจว่ารับชำระเงินครบถ้วนหมดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในการรับเงินเช็คของลูกค้าถูกขโมยหรือสูญหายนะครับลูกค้าทำยังไงครับบอกว่ามีการตรวจมีการขีดข้อมสลักหลังเช็คนะครับเป็น account pay only เท่านั้นแบบนี้นะครับนั่นทดสอบการควบคุมยังไงวิธีการทดสอบการควบคุมของออดิเตอร์ก็ตรวจสอบการสลักหลังเช็คมีการเช็คขีดข้อมจริงๆวัตถุประสงค์ก็คือ4คือความครบถ้วน completeness นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างทดสอบการควบคุมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับก็คือในการเข้าใจระบบมานะครับคือในแง่ของทดสอบการควบคุมนะครับยังไงก็ต้องทำเนื้อหาสาระอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีกิจการลูกค้าไม่มีระบบการควบคุมเลยทำทดสอบการควบคุมได้ไหมครับไม่ได้เพราะมีการควบคุมให้เทสนะครับก็มาเนื้อหาสาระอย่างเดียวเลยยกตัวอย่างให้ดูอันหนึ่งคือเนื้อหาสาระที่เป็นบัญชีลูกหนี้การค้านะครับก็คือเป็นการทดสอบรายละเอียดเนื้อหาสาระคือวัตถุประสงค์เราบอกเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามีรายการที่มันรายการที่ผิดไหมครับหมายถึงมี statement มีการแสดงข้อมูลที่ขัดเป็นสาระสำคัญหรือไม่นะครับนี่ลองดูตัวอย่างวิธีการตรวจสอบคือต้องการพิสูจน์นะครับทดสอบว่าอะไรครับบันทึกบัญชีขายตรงกับรายการเข้าในใบกับสินค้าใบส่งของใบสั่งขายบันทึกและปรับปรุงบัญชีลูกนี้ตามข้อมูลในใบเสียรับเงินวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือ

เออเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงครบถ้วนสิทธิ์และภาระมูลค่าถูกต้องนะครับออยเตอร์ทำยังไงได้บ้างนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็คือคอนเฟิร์มยอดลูกหนี้จะทำสื่อคอนเฟิร์มยอดลูกหนี้ออกมาก่อนแล้วก็ให้ผู้บริหารเซ็นออกไปนะครับเซ็นแล้วก็ส่งให้คอนเฟิร์มกลับมาที่ออดิตเฟิร์มออดิเตอร์นะครับแล้วก็ส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้กรณียอดตอบไม่ถูกต้องก็ต้องมีกิจตามผลติดตามผลข้อโต้แย้งออกมาสรุปผลอันนี้เป็นตัวพิสูจน์เนื้อหาสาระนะครับของบัญชีลูกหนี้ว่ามีตัวตนอยู่จริงเนี่ยเป็นตัวอย่างของการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับเพราะนั้นการที่ส่งคอนเฟิร์มพิสูจน์แล้วมีอยู่จริงไหมลูกหนี้ไม่ตอบกลับมาก็วิธีการตรวจสอบอื่นทดแทนนะครับอย่างเช่นตรวจสอบการรับชำระหนี้ภายหลังตรวจสอบเอกสารการก่อหนี้นะครับแต่ละหลักฐานก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับหรือตัวอย่างตัวหนึ่งประเมินความเพียงพอของค่าผืนต้องใส่จะศูนย์นะครับดูยอดรวมของลูกหนี้นะครับดูวิเคราะห์อายุหนี้เรียกว่าเอจจิ้งนะครับตัวที่ยอดค้างชำระนานๆ นะครับดูเราเชื่อว่าเขาทำยังไงผู้บริหารทำยังไงกับตัวยอดค้างชำระนานนะครับต้องดูซิว่าสามารถเรียกเก็บได้ไหมอาจต้องมีการตั้งค่าผืนต้องใส่จะศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์เรื่องการวัดมูลค่า valuation นะครับว่ามูลค่าที่ลูกค้าบอกมาในงบการเงินมันมีการปรับลดมูลค่าลงมาเนื่องจากเก็บหนี้ไม่ได้นะตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทดสอบความเพียงของค่าผืนต้องใส่จะศูนย์นะครับวิธีการตรวจอื่นๆนะครับก็ใช้ได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นการตรวจตัดยอดนะครับตรวจตัดยอดก็คือให้ได้ว่ายอดขายลงถูกต้องนะครับตามงวดไหมนะครับก็คือ proper period นะครับ proper period ก็คือในการตรวจตัดยอดขายก็เอาอะไรเป็นเอกสารครับเช่นเอาบอกว่ากิจการพฤกษ์ขายเมื่อไหร่เมื่อมีการส่งของนะครับก็เอาไปส่งของมาสอบทานซินะครับช่วงบวกลบตอนใกล้วันสิ้นงวดนะครับเอายอดขายมาบวกลบ7วันนะครับมาไล่รายการดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าลงถูกงวดไหมถ้าส่งของในงวดนี้ก็ต้องบันทึกขายงวดนี้ส่งของงวดหน้ากับบันทึกขายงวดหน้าถูกไหมครับเพราะนั้นการส่งของสมมติส่งของวันที่28ธันวาคมงวดนี้ก็บันทึกขายในงวดนี้28ธันวาคมนะครับลงได้ผ่านเช็คสมุดรายวันขายลงวันนี้ไหมตัดสต็อกตัดสินค้าคงเหลือในวันนี้ไหมนะครับบันทึกลูกหนี้ในวัน28ธันวาไหมเนี่ยนะครับอันนี้คือแน่ใจให้ลงผูกใน proper period ในถูกงวดถ้าเกิดบอกว่ามีการส่งของใน1มกราคม10มกราคมปีใหม่ก็ทำบันทึกขายไปลูกหนี้ตัดสต็อกในปีใหม่แบบนี้นะครับนี่คือการตรวจตัดยอดนะครับในหนังสือเรียนก็จะมีวิธีการตรวจตัดยอดการทำการให้เห็นนะครับว่าแสดงยังไงนะครับวิธีการตรวจสอบอีกอันนึงที่ใช้ในการเนื้อหาสารได้คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับเราเอาเปรียบเทียบยอดขายงวดนี้กับงวดก่อนยอดขายกับงบประมาณนะครับหรือเปรียบเทียบโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับคำนวณอัตราหมุนของลูกหนี้สินะเป็นยังไงถ้าหมุนน้อยลงอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าอะไรครับข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจจะเก็บเงินไม่ได้นะครับต้องมีการตั้งค่าเผื่อนะครับมันทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างของอะไรครับของเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระเพราะวิธีการตรวจสอบมันขึ้นกับอะไรครับขึ้นกับเราเข้าไปประเมินระบบเข้าใจระบบก่อนนะครับเข้าใจธุรกิจของลูกค้านะครับเข้าธุรกิจนะครับมีการเข้าใจระบบการภายในนะครับดูซินะครับถ้าเกิดระบบภายในมีประสิทธิผลนะครับเราก็จะใช้ทดสอบการควบคุมบวกกับการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าระบบการภายในไม่มีเลยออยเตอร์ก็ต้องวิ่งไปที่การตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเช่นคุณยืนยันยอดลูกหนี้วอลชิ่งเอกสารเยอะๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการตรวจสอบวงจรรายได้นะครับส่วนวงจรอื่นก็คล้ายๆกันนะครับคือเริ่มจากตัวให้เข้าใจระบบก่อนนะครับการควบคุมภายในแต่ละวงจรเป็นยังไงแล้วครับการได้มาซึ่งแต่ละบัญชีมาได้ยังไงแล้วก็ค่อยมีการตรวจสอบนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบการควบคุมแล้วก็เป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่เราควรรู้นะครับในการตรวจสอบวงจรรายการค้าครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำลิดทิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำลิดทิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสำลิดทิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำลิดทิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสำลิดทิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำลิดทิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำลิดทิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
10: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่02 504 77

0: 02-504-7717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ087-001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: ฮัลโหล
7: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
6: งานนี้ผมขอแล้วกัน
7: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
6: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
10: ัน ไกลๆๆอะไร
11: เอาเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
13: ตัวใหญ่
8: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับเอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยครับในรายการ Smart Green ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองนะครับแต่จะอยู่แห่งหนตำบลใดนั้นนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน
1: เช็คอิน

0: สวัสดีครับผมเก่งสุทธิศักดิ์บุญญากุมานนท์เจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกรคลองสิบจำนวน130ไร่ครับ
1: คุณเก่งสุทธิศักดิ์บุญญากุมานนท์เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และเป็นเจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกรรังสิตคลองสิบอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเป็นสวนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนี่เองครับโดยคุณเก่งเริ่มปลูกครั้งแรกนะครับด้วยเนื้อที่18ไร่มีสายพันธุ์ที่ปลูกก็คือพันธุ์เนื้อขาวเปลือกสีแดงเวียดนามและพันธุ์เนื้อแดงเปลือกสีแดงไต้หวันจากนั้นขยายพื้นที่ใช้เวลาประมาณ4ปีจนเต็มพื้นที่130ไร่สวนนี้ปลูกแก้วมังกรมาตั้งแต่ปี2540แล้วครับ
0: เรามาปลูกแก้วมังกรเพราะว่าตอนช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยนะครับต้มยำกุ้งดีซีสเนี่ยญาติกันเนี่ยปลูกแก้วมังกรเริ่มปลูกอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มีการมาแนะนำให้คุณพ่อเนี่ยทดลองเอามาลองปลูกครั้งแรกประมาณ18ไร่นะครับช่วงนั้นเราเองก็ยังไม่รู้ครับว่าธุรกิจนี้จะไปได้หรือไม่ได้มันจะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าเราได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยปลูกมาเป็นเวลา22ปีแล้ว
1: สวนเกษตรแก้วมังกรของคุณเก่งนั้นมีการดูแลแก้วมังกรอย่างพิถีพิถันทำให้ผลแก้วมังกรมีคุณภาพนั่นคือมีขนาดใหญ่สีสวยรสชาติหอมอร่อยและปราศจากสารเคมีอันตรายอีกทั้งการคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้คัดเลือกเฉพาะแก้วมังกรที่มีคุณภาพเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลผลิตกว่า 60% ผลิตเพื่อส่งออกไปแถบทวีปยุโรปและอีก 40% ส่งให้กับโรงงานแปรรูปและตลาดในประเทศ
2: คุณผู้ชมครับจากประสบการณ์ที่มีมาตลอด20ปีนะครับทำให้คุณเก่งทราบว่าการเรียนรู้นั้นไม่มีวันจบสิ้นครับเราต้องเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี่มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาบริหารจัดการสวนแห่งนี้และที่สำคัญครับเราต้องรู้ความต้องการของตลาดรู้ว่าผู้ซื้อของเราต้องการอะไรถึงจะผลิตแก้วมังกรออกมานั้นได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองซึ่งคุณเก่งก็ทำได้นะครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วครับว่าคุณเก่งเขาทำได้อย่างไรเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับในช่วงซูมอิน

วันนี้ผมขับสวนนะครับแล้วก็มาดูผลผลิตแก้วมังกรที่กำลังจะตัดก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้กับท่านแฟนๆเพจดูนะครับว่าผลผลิตพร้อมจะเก็บวันไหนนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศข้างในก่อนนะครับประมาณนี้ตอนนี้ลูกน้องกำลังเข้าไปสำรวจกันนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปในแปลงเนี่ยแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าผลผลิตพร้อมตัดได้ยังไงนะครับโอเคครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมานั่งอยู่ในเรือนะครับกับคุณเก่งสุทธิศักดิ์บุญญาคุมานนท์นะครับขอเรียกพี่เก่งเลยแล้วกันสวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: ครับคุณเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มาถึงในนี้ครับเห็นแก้วมังกรมากมายเลยอยากรู้ว่าวิธีการปลูกยากไหมครับ
1: จริงๆไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราจะปลูกเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยบางอย่างก็ต้องเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามนะครับ
0: จะเห็นว่ามีหลายร้อยไร่เหลือเกิน
1: ครับ
0: เยอะขนาดนี้แล้วพี่ต้องใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง
1: ก็ในอดีตเราใช้คนงานเยอะนะครับ10กว่าคนนะก็ปัจจุบันใช้คนงานอยู่ประมาณไม่เกิน10คนในการบริหารจัดการแล้วก็เราก็พยายามใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆเข้ามาในการทํางานให้ง่ายขึ้นนะครับเช่นเราก็มีการเปลี่ยนการสูบน้ําอะไรต่างๆจากเครื่องจักรนะครับก็เป็นมอเตอร์นะครับหรือว่าการคัดแก้วมังกรในอดีตใช้คนแล้วก็เครื่องคัดแบบธรรมดาที่เป็นกิโลนะครับแล้วก็มีเครื่องคัดที่เป็นดิจิตอลเปล่งเสียงนะครับก็ลดการใช้คนงานไปถึง 3-4 คนนะครับการตัดหญ้าหรือการควบคุมหญ้าสมัยก่อนเราต้องใช้คนงานเยอะเราก็ใช้เป็นการจ้างเอาซอร์สนะครับจากด้านนอกเข้ามาทำงานเป็นจ็อบๆโดยที่เราลดต้นทุนไม่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกน้องเยอะแล้วก็เวลาไม่มีงานจะทำยังไงนะครับอะไรต่างๆแบบนี
0: ้ก็คือได้เอาเทคโนโลยีหรือว่าเอาวิทยาการต่างๆเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ลดระยะเวลาคราวนี้ครับปลูกแก้วมังกรไปแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะออกผลผลิตได
1: ้โดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือน
1: ครับถ้าเกิดคนปลูกมีฝีมือนะครับก็จะอยู่เรนจ์ประมาณ8เดือนแต่อย่างน้อยประมาณ1ปีเนี่ยการันตีว่าต้องมีผลแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระยะที่เป็นธุรกิจ
0: ครับ
1: เช่นปลูกไป100 200 300หลักเนี่ยปีแรกอาจจะเก็บอยู่ที่1เสาตามค่าเฉลี่ยที่มีสถิติอยู่ก็คือประมาณ5กิโลนะครับต่อ1เสาในปีแรกปีที่2ประมาณ
0: 1เสานี่คือ1
1: นี่ครับ1เสานี่ปลูก4ต้นเห็นไหมครับ
0: 5กิโลประมาณ7ผลถึงไหม
1: ประมาณตีว่า10ผลแล้วกันนะครับต่อ1ฤดูกาล1ปีแรก
0: ครับ
1: พอต้นเดียวกันปีที่2กลายเป็น20ถึง30
0: อ๋อเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับปีที่3เนี่ยจะถึง30ถึง60กิโลต่อเสานะครับพอเต็มที่เนี่ยก็จะประมาณ70กิโลไปเรื่อยๆจนถึงอายุ10ปีหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะมีดรอปลงไปเรื่อยๆแล
0: ้
1: วขึ้นอยู่กับการจัดการของเจ้าของแปลง
0: แล้วอายุจริงๆของแก้วมังกรนี่สามารถอยู่ได้กี่ปี
1: ผมเชื่อว่าอยู่ได้ถึง 15-20 ปีจริงๆไม่ได้ตายง่ายแต่ระบบการปลูกอาจจะไม่เอื้อเช่นสภาพต้นอาจจะมีการซ้อนกันของชั้นกิ่งขึ้นไปสูงๆเป็นที่หมักหมมของโรคสภาพดินอาจจะมีความเสื่อมโทรมเราอาจจะต้องมีการพักแปลงเพื่อมีการปรับสภาพดินใหม
0: ่
1: เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับลดการสะสมของโรคแก้วมังกรเนี่ยพอปลูกไปแล้วเนี่ยอายุประมาณ1ปีให้เริ่มให้ผลผลิตนะครับแล้วก็การผลผลิตต่อต้นได้ประมาณเท่านี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจะให้มีทั้งปีนะครับเราต้องไปเอาไฟไปเปิดให้เขาออกมาในฤดูกาลเมษาถึงตุลาพอตุลาไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากุมภาจะไม่มีลูกวิธีการทำนอกฤดูจะมีอยู่2แบ
0: บ
1: แบบที่1คือการใช้ฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนชื่อว่าไซโตไคนินฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดตาดอกได้แต่จะใช้ได้ประมาณ 1-2 ครั้งนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยาถึงตุลาเท่านั้นเสร็จแล้วพอวันยาวสั้นลงมากๆแล้วก็อากาศเริ่มเย็นเนี่ยฮอร์โมนใช้ไม่ได้ต้องใช้แสงไฟไปบังคับเหมือนที่ตอนนี้กำลังเห็นเปิดไฟอยู่อันนี้ก็จะช่วยให้มีลูกไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่เปิดตลอดทั้ง 5-6 เดือนพอเราเปิดเรามีออกผลแล้วเราก็ขยับหลอดไฟไปล็อกอื่น
0: ๆ
1: นะครับหมุนเวียนไปแบบนี
0: ้แล้วคราวนี้นี่ทำยังไงครับให้สามารถออกได้นอกจากเปิดไฟมีน้ำเราใช้เทคโนโลยีอื่นๆเพิ่ม
1: ก็ปัจจุบันจริงๆแล้ววิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือการใช้ไฟแต่ปีนี้กำลังมีการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็คือทางกำแพงแสนเนี่ยร่วมกับอาจารย์ภาสันนะครับดร.ภาสันเนี่ยจะมีการทดลองการใช้แสงมาจากหลอด LED เพื่อประหยัดค่าพลังงานนะครับหลอดไฟที่เราเปิดปัจจุบันเนี่ยเราใช้เป็นหลอดที่เขาเรียกว่าหลอดไส้กินไฟเหมือนหลอดโบราณนะฮะเราไปตลาดนัดสมัยก่อนหลอดร้อนแล้วก็กินไฟเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยปัจจุบันเรากำลังจะไดรูทลงมาเหลือใช้แค่ประมาณสัก15วัตต
0: ์
1: โดยที่หลอดเนี่ยเป็นหลอด LED แล้วก็เป็นหลอดประหยัดไฟเพื่อทำให้สมมติค่าไฟที่เราเคยจ่ายอยู
0: ่มากมาก
1: มากมากลดลง5เท่างานทดลองจะเริ่มปีนี้นะครับก็จะทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ
0: และตอนนี้ครับผมขึ้นมาอยู่บนท้องร่องเรียกว่าท้องร่องไหมพี่เก่ง
1: นี่เป็นร่องน้ำ
0: อันนี้เป็น
1: อันนี้ร่องน้ำอันนี้เป็นท้องร่อง
0: ท้องร่องท้องร่องที่ปลูกแก้วมังกรอันนี้เป็นพันธุ์อะไรพี่
1: อันนี้เป็นพันธุ์ทองอิสราเอลนะครับเป็นพันธุ์ใหม่ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในประเทศไทยปีนี
0: ้การดูแลรักษานี่ยากไหมครับพี่
1: ก็จะสังเกตว่ากิ่งที่แตกออกมาลักษณะแบบนี้ครับเขาจะหักทิ้งหมดเลย
0: ทำไมฮะ
1: เพื่อไม่ให้มันแย่งอาหาร ให้กิ่งเนี่ยส่งอาหารเนี่ยพวกนี้เราจะออกหมดเลยครับ
0: ครับ
1: ให้มันขึ้นไปเลี้ยงพุ่มข้างบนให้มันไปแตกเฉพาะข้างบนอย่างเดียวกิ่งจะได้อวบล่ำข้างล่างแตกมานี่ถือเป็นกิ่งกระโดงเขาตัดทิ้งหมดทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่เข้าใจมีเท่าไหร่ก็ผูกอัดเข้าไปเป็นการดึงให้ต้นโตช้ามาก
0: แย่ง
1: เทคนิคนี้สำคัญมากนะครับเวลาปลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นของผมจะมีกิ่งเดียวทอดขึ้นไปเลย
0: ครับ
1: กิ่งเดียวทอดขึ้นไปเลยไม่มี
0: แต่สาขาข้างบน
1: ครับแต่อย่างนี้จริงๆอย่างนี้ยังควรจะตัดออกเลยนะฮะนี่ก็ไม่เอาเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในก้อนนี่เอาออกนะครับก็คือว่าตัดแต่งกิ่งให้ดีบำรุงต้นใส่ปุ๋ยทุกๆ50วันหัวใจสำคัญคือดินร่วนซุยให้รากแก้วมังกรเนี่ยสามารถเลื้อยได้ดีนะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับแนะนำให้ใส่พวกขี้วัวนมนะครับหรือว่าเป็นพวกขี้ไก่ก็ขอเป็นขี้ไก่อัดเม็ดเพราะว่าขี้ไก่แกบเนี่ยเราจะพบปัญหาว่าจะมีเชื้อราปนเปื้อนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะก่อปัญหาได้แล้วก็รดน้ำอาทิตย์ละสัก3วันดูแลแบบนี้ครับประมาณสัก 5-6 เดือนถ้าฝีมือก็ออกผลแล้วเอาอย่างไม่มีฝีมือก็สักปีหนึ่งก็แล้วกันนะครับไม่ได้ยากนะครับ
0: ไอ้ที่เสายึดนี่คือจำเป็นจะต้องมี
1: ต้องมีเพราะว่าเป็นไม้เลื้อยก็จะมีรากอากาศออกมาไหมฮะเนี่ยมีรากอากาศออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเขาเรียกอะไรฮะรดน้ำแล้วก็มีตัวเสายึดน
0: ี
1: ่ไม่งั้นมันขึ้นไปมันไม่มีอะไรประคองนะครับครับผม
0: จะสังเกตว่ามีน้ำด้วยนะครับเมื่อกี้ผม
1: ใช่ต้องระวังนิดนะครับก็จริงๆเลี้ยงไม่ยากครับ
0: ครับถ้าเราไม่ใช้เสาปูเนี่ยเป็นไม้ได้ไหม
1: ไม้ได้แต่ว่าไม้ต้องสามารถเป็นไม้เนื้อแข็งที่อายุอยู่ได้15ปี
0: อ๋อเพราะว่าเราปลูกยาง
1: ใช่ถ้าเกิดเราปลูกเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยสัก3ปี5ปีแล้วมันผุมันล้มเนี่ยก็จะเสียดายนะครับใช้เป็นปูดีกว่าครับนะครับเป็นปูดีกว่าใช้เสารั้วก็ได้เป็นเสาท่อแบบนี้ก็ได้ทั้ง2แบบ
0: จะเห็นว่าพี่เก่งเนี่ยไม่ได้ปลูกแค่แก้วมังกรอย่างเดียวในท้องร่องนี่ก็เลี้ยงปลาด้วย
1: ใช่ก็โดยธรรมชาติของเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะการที่เป็นสวนยกร่องเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องวัชพืชวัชพืชเช่นสาหร่ายหางกระรอกที่ขึ้นมาในน้ำพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีปลาจมนะครับที่คอยกินเนี่ยนะครับก็จะก่อปัญห
0: า
1: ให้การจราจรการรดน้ำการฉีดยาหรือว่าการเก็บผลผลิตลงเรือเนี่ยก็จะมีการติดขัดเทคนิคของเราคือเวลาเลี้ยงปลาเนี่ยต้องเลี้ยงปลา3ลักษณะเพื่อให้ได้3ชั้น1ปลาที่กินนะกินหญ้าเศษหญ้าหรือคอยตอดกินหญ้าตามริมท้องร่องเนี่ยจะเป็นพวกปลาตะเพียนปลาลอยแบบที่2ก็คือซื้อปลายี่สกกับปลานวลจันทร์ปลาชนิดนี้จะกินพวกเศษหญ้าที่จมลงไปแล้วนะครับส่วนปลาจีนนะครับจะกินพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ขึ้นมาปลาจีนจะไม่กินพวกเศษหญ้าที่ลอยๆแต่จะไปดูดในดินคือไปกินพวกยอดหญ้ายอดหางกระรอกที่ขึ้นมาจากพอเรามีปลาครบองค์ประกอบอย่างนี้ครับน้ำก็จะสะอาดนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องวัชพืช
0: คือมีตัวช่วยในการกำจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการ
1: แล้วก็6เดือน7เดือนคุณก็จับปลาขายได
0: ้
1: เห็นไหมครับก็เราสามารถจับปลาไปขายได้ด้วยนะครับ
0: สำหรับการเก็บเกี่ยวพี่อันนี้คือเก็บยากไหม
1: คือลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะกรรไกรตัดให้แกนตรงนี้ขาดตรงนี้จะมีแกนอยู
0: ่อ๋อตัดเฉพาะตรงนี้ไปเลย
1: ใช่ใช่ครับพอเราตัดปุ๊บแกนเนี่ยหักแล้วเราก็บิดถ้าเราไปดึงออกมาเลยนะครับหัวจะฉีกนะครับก็ถือว่าไม่เหมาะสมเวลาหัวฉีกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บได้ไม่ทนนานเสียหายได้ง่าย
0: คือเราตัดไปก่อนแล้วก็ไปตัดแต่งข้างในอีกทีนึง
1: ใช่ข้างในอีกครั้งนึงนะครับ
0: โหอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรบ้างหรือว่ามันจะออกตรงตาพี
1: ่มันจะออกตามตานี้นะครับเนี่ยนี่ตาพวกนี้ก็จะมีดอกตาดอกนี่ต้นมันฟีบไปละคือตอนนี้อยู่ในช่วงพักต้นละครับด้านนี้ที่ไม่โดนแดดเห็นไหมครับมันก็ไม่เหลือง
0: ครับ
1: แต่ด้านนี้มันจะโดนแดดบ่ายเพราะว่าพัดที่จะตกตรงนี้แล้วก็จะโดนแดดทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติทุกปีก็จะมีอาการเหลืองนี้อยู่แล้วนะครับ
0: คือแก้ไม่ได้คือลดน้ำปกติ
1: ก็มันไม่ได้ครับเพราะว่ายังไงโดนแดดด้านน
0: ี้มีผลอะไร
1: ไม่มีครับไม่มีผลไม่มีผลครับไม่มีผล
0: โหอยากกินแล้วเกินสีเหลือง
1: ครับถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟรุตตัวหนึ่งที่ในต่างประเทศเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฟรุตแล้วนะครับ
0: อยากจะทราบไปครับว่าแต่ละสีเนี่ยแตกต่างกันยังไงพี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
1: ก็ในสายพันธุ์ที่เป็นการค้านะครับป
0: ั
1: จจุบันก็จะมีพันธุ์เนื้อสีขาวนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็พันธุ์เนื้อสีแดงแล้วก็พันธุ์ผิวสีทองจริงๆต้องเสริมให้นิดนึงว่าแก้วมังกรเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันสายพันธุ์เลยบนโลกนี้
0: มีมากกว่าที่เราเห็นอีก
1: ใช่เยอะมากครับ
0: แล้วที่เรานำมาโชว์ในวันนี้ครับมีกี่สีมียังไงบ้าง
1: มี3สีครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาสีเหลืองก่อนละกันเดี๋ยวผ่าโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูนะครับ
0: โอ
1: ้นะครับเนื้อก็จะขาวสวยแบบนี้เลยนะครับลองดมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าให้คุณที่แอมชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง
0: อะไรนะฮะ
1: ลองกัดตรงกลางดูหวานไหมครับเดี๋ยวผมทานไปด้วยมีรสหวานหรือยังหรือยังติดเปรี้ยวอยู
0: ่นิดน
1: ึ
0: งอ
1: ย่างเปรี้ยวเนาะ
0: เปรี้ยวนิด
1: เพราะว่าเพิ่งตัดออกมาสดๆตะกี้จากในสวนด้วยกันนะครับ
2: นี่ถือว่ายังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่สุกจริงๆแล้วต้องให้ลืมต้นนะครับก็คือต้องอีกประมาณสัก 2-3 วันทีนี้เราก็มาดูสีขาวนะครับ
0: สีขาวอันนี้คือสีขาวนะคร
2: ับ ขาวเวียดนาม
0: อ๋อข้างในสีเดียวกัน
2: ครับแต่เนื้อดูนะฮะเนื้อจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ
0: ่
2: นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดูใช่ครับเดี๋ยวพอเราลองชิมดูนะครับเราจะรู้สึกว่า
0: ขออนุญาตก่อนเลยครับ
2: ครับเนื้อจะกรอบกว่านี
0: ้
2: ใช่ไหมครับเนื้อนี่จะออกกรอบกว่านะครับแล้วก็กระเทียมติดเปรี้ยวเหมือนกันเนื่องจากว่าเราต้องตัดสดมานะครับจริงๆถ้าสุกกว่านี้ก็จะหวานกว่านี้นี่เรามาดูอีกสายพันธุ์นึงนะครับพันธุ์เนื้อสีแดงเห็นไหมฮะเนื้อสีก็จะ
0: อ้าวอันนี้เป็นสีแดงนะครับคุณผู้ชม
2: แดงฉ่ำแบบนี้เลย3พันธุ์นี้นี่จะหวานกว่ารสชาติ
0: สีแดงหวานสุดนะ
2: ครับ
0: สำหรับผมอย่างเนี้ยมาคุยกับพี่แล้วเนี่ยสนใจหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะอยากจะปลูกบ้างให้ได้แบบนี้อย่างเงี้ยอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์หรือว่าอยากจะเริ่มปลูกอย่าง

0: เราจะดูยังไงว่ากิ่งพันธุ์ไหนเป็นสีอะไร
1: ก็วิธีการดูนะครับเรามีโชว์อยู่ด้านหน้านี้ให้เห็นนะครับก็ถ้าอันนี้จะเป็นพันธุ์สีขาวเวียดนามวิธีการดูฮะก็จะดูขอบดูหยักนะฮะหยักจะเป็นลักษณะนี่ครับ
0: อ๋อ
1: แล้วจะมีขอบเส้นสีน้ำตาลเนี่ยเสมอกันหมดเลยเห็นไหมครับ
0: อ๋อ
1: เสมอกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูพันธุ์เนื้อสีแดงมีไหมครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีฮะเห็นไหมแล้วหยักตรงนี้จะแคบกว่า
0: ครับ
1: แล้วเคิร์ฟก็จะไม่เสม
0: อครับ
1: นะครับถ้ามองสังเกตดีๆใกล้ๆจะเห็นเลยนะครับอ
0: ันนี้ดูแข็งแรงกว
1: ่
0: า
1: อันนี้ก็จะดูแข็งแรงกว่าเคิร์ฟดูชัดเจนกว่าแล้วเสมอกัน
0: คร
1: ับอันนี้เห็นไหมตรงนี้ดูเหมือนไม่มี
0: ครับผม
1: นะครับก็จะไม่ชัดเจนแบบอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูพันธุ์สีทองนะครับพันธุ์สีทองเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่าง2พันธุ์นี้เคิร์ฟก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกับอันนี้แต่จะมีเส้นสีน้ำตาลอยู่ชัดคมแต่จะมีอยู่แค่บนสันเห็นไหมครับมีฮะแต่ไม่ชัดเท่าอันนี
0: ้อ๋อ
1: เห็นไหมครับ
0: คือความต่างมันต่างกันนิดนึงแต่อันนี้มีน้อยกว่า
1: ครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองระหว่าง3สายพันธุ์มันเสมือนว่าเอา2อันนี
0: ้ผสมกัน
1: ผสมกันนะเป็นตัวนี้นะครับ
0: เอางี้อยากให้พี่เก่งฝากบอกคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับสนใจอยากจะปลูกเริ่มต้นปลูกไม่ว่าจะปลูกในเชิงทําเป็นรายได้หรือว่าปลูกเองที่บ้านก็ช่างเนี่ยเริ่มต้นต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: ก็อย่างน้อยก็ดูพื้นที่ก่อนนะครับ1โดนแดดทั้งวันมั้ยนะครับไม่ใช่ว่าไปปลูกเสริมในสวนที่มีต้นไม้ใหญ่อย่างอื่นอยู่แล้วเนี่ยไม่แนะนําแล้วก็มีแหล่งน้ําที่พอเหมาะสําหรับใช้ตลอดทั้งปีมั้ยนะครับแล้วก็สภาพดินเป็นยังไงเสื่อมโทรมมากมั้ยแนะนําว่าเอาดินไปตรวจก็ได้นะครับจริงๆแล้วเกษตรกรหลายท่านไม่ทราบว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีหน่วยงานก็คือกรมพัฒนาที่ดิน
0: ที่คอยซัพพอร์ตดูแล
1: ที่ตรวจดินฟรีอยู่แล้วสำหรับเกษตรกรที่เป็นไม้ผลหรือว่าชาวนาเราสามารถนำตัวอย่างดินไปตรวจได้ฟรีเมื่อเรารู้ว่าดินของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารอะไรขาดอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกับการที่เราสแกนลงไปแล้วดินเรามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนเท่าไหร
0: ่
1: เราจะได้เติมอะไรเท่าที่เราขาด
0: เรื่องความเป็นดินมีไอเดียในการเอาไปปลูกที่บ้านแล้ว
1: ครับผม
0: แต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการปลูกเนี่ยมีเทคนิคหรืออะไรแนะนำ
1: ก็จริงๆแล้วมีอีกทางเรื่องนึงก็สามารถปลูกในกระถางได
0: ้ปลูกในกระถางนี่ก็คือออกดอกออกผลได้เหมือนก
1: ัน ใช่ครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นมีเราปลูกใส่กระถางไว้นะเป็นเพื่อไม้ประดับ
0: คร
1: ับก็สามารถที่จะบ้านใครที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นทาวน์เฮาส์เป็นดาดฟ้าก็สามารถเอาแก้วมังกรไปปลูกในเขาเรียกอะไรฮะในกระถางที่เป็น PVC ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ควรจะขนาดประมาณสัก20นิ้วขึ้นไปเพราะว่าอายุจะได้อยู่ได้ประมาณสัก 4-5 ปีขึ้นไป
0: อยู่ได้นานเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วก็ในกระถางปลูกบนดินในกระถางมีลูกแน่นอนครับ
0: เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับชุมชนเมือง
1: เป็นอย่าง
0: ม
1: ากนะครับ
0: สามารถนำไปปลูก
1: เป็นไม้มงคลด้วยนะครับอยู่หน้าบ้านนะคร
0: ับ แล้วก็ให้ผลผลิตกินได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ขอบคุณพี่เก่งมากครับที่มาให้ความรู้ของ
1: ผมครับขอบคุณมากครับเช่นกันที่โอกาสมานะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาที่สวนเกษตรที่นี่ทั้งทีนะครับแก้วมังกรรังสิตคลอง10นะครับแน่นอนว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงผลไม้แก้วมังกรสดๆเท่านั้นยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกด้วยนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับในช่วง Go Green
2: Go Green

0: คุณเก่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแก้วมังกรไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวครับอย่างแก้วมังกรอบแห้งเป็นของถ่านเล่นช่วยแก้ท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะมีไฟเบอร์และกากใยเยอะเป็นพิเศษมีการคายน้ำออกนะครับหรือว่ากระบวนการดีไฮเดรตในแก้วมังกรนั้นที่อบแห้งก็50กรัมครับมีไฟเบอร์สูงมากกว่าถึงเกือบ20กรัมหรือมากกว่า 7-8 เท่าด้วยปริมาณกรัมที่เท่ากับการถ่านผลสดเลยทีเดียวครับน้ำแก้วมังกรซึ่งทางฟุตไทย่าของสวนเกษตรแก้วมังกรได้คิดค้นร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนจากทาง Innovation Hub เพื่อคิดค้นสูตรน้ำแก้วมังกรโดยทางสวนเกษตรได้คัดสรรแก้วมังกรที่มีคุณภาพและสุกพอที่จะทำให้รสชาติหวานแท้ๆจากธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลซึ่งในน้ำนั้นมีเนื้อแก้วมังกรด้วยครับแยมแก้วมังกรหรือว่าสเปรดแก้วมังกรนั้นที่สวนเกษตรแก้วมังกรคลองสิทธิ์ได้คิดค้นสูตรแยมไม่เพิ่มน้ำตาลเพื่อให้สามารถทานแก้วมังกรเป็นแยมได้แต่ยังดีต่อสุขภาพอยู่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระเลยล่ะครับผลิตภัณฑ์ของสวนเกษตรแก้วมังกรนั้นได้ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตอาหารจากองค์การอาหารและยาหรือว่าอย.เรียบร้อยแล้วครับ
1: มีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายต้านอนุมูลอิสระครับเหมาะสำหรับสาวๆเป็นอย่างยิ่งคร
0: ับ แก้วมังกรถือเป็นผลไม้มงคลหมายถึงความรุ่งเรืองมีอำนาจมีโชคลาภมีวาสนามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยชื่อเรียกที่น่าเกรงขามว่าแก้วมังกร

0: เลยทีเดียวแก้วมังกรถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟรุตที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นช่วยลดความอ้วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสชุ่มชื่นช่วยคลายร้อนมีกากใยสูงช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกและแก้อาการท้องผูกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดูดซับสารพิษออกจากร่างกายเพิ่มการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเห็นไหมล่ะครับประโยชน์มากมายขนาดนี้อย่ารอช้าครับรีบหามาทานกันนะครับ
1: ท่านใดที่สนใจจะปลูกแก้วมังกรนะครับหรือชอบแก้วมังกรที่สวนเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมฟรีอยู่แล้วนะครับสามารถเข้ามานั่งคุยมาปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกเล่นๆที่บ้านเราก็มีกิ่งพันธุ์พร้อมที่จำหน่ายหรือถ้าต้องการจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกเพื่อเป็นอาชีพเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันถามว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องเตรียมความพร้อมทางสวนยินดีให้คำแนะนำนะครับเรื่องของการจัดการต่างๆให้ก่อนแล้วกลับไปตัดสินใจว่าพร้อมที่จะปลูกไหมนะครับแล้วก็เรามีตัวผลสดจำหน่ายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปแก้วมังกรจำหน่ายก็มาเที่ยวชมสวนมาชมธรรมชาติมาดูการปลูกแล้วก็มาชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของทั้งสวนได้นะครับก็ยินดีต้อนรับครับผม
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับรายการในวันนี้ที่นำเสนอในเรื่องของแก้วมังกรครับซึ่งต้องขอขอบคุณคุณสุทธิศักดิ์บุญญาคุมานนท์เป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราซึ่งเขาก็บอกกับเราว่าการเรียนรู้นั้นต้องเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งต้องพัฒนาในแต่ละวันมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้เราก็จะล้าหลังเมื่อนั้นนะครับนอกจากนี้เขายังมีแนวคิดในการที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้านะครับเพื่อนำความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับนำกลับมาปรับใช้ในสวนแก้วมังกรของตนเองแล้วก็พัฒนาผลิตออกมาให้ตรงกับความต้องการของตลาดเรียกได้ว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่ได้รับความสำเร็จและประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้อีกคนหนึ่งเลยนะครับรายการในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตามแฟนเพจนะครับ STOU Channel นะครับหรือว่ารับชมย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เลยแหละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูแนวคิดซิว่าเรื่องของการไม่ชำระหนี้นี่มีแนวคิดมาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าการไม่ชำระหนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลูกหนี้จะผิดนัดหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยในเรื่องของถ้าเราจะแบ่งเรื่องของการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นได้เป็น3กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1เราก็จะรู้ว่านี่1คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้นะคะจำไว้นะคะว่าไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้2เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3เนี่ยนักศึกษาจะงงนิดนึงก็ต้องไปดูในรายละเอียดกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกำหนดนะแต่ว่าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยว่าไอ้การกำหนดเวลาชำระหนี้ที่กำหนดกันเอาไว้เนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะนี่ก็รู้แล้วว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะมี3กรณีใหญ่ๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีนักศึกษาต้องเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าไอ้นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหรือนี่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยมันแบ่งออกเป็นในประเภทย่อยๆอีกกี่ประเภทนะคะกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการผิดนัดเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยหนี้ถึงกำหนดทุกอย่างแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการผิดนัดเนี่ยจะแยกออกจากกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดเนี่ยเป็นเรื่องของผลทางกฎหมายกฎหมายกำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นใดเนี่ยลูกหนี้จะผิดนัดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญก็ที่จะถือว่ากรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยก็คือต้องมี3 ขั้นด้วยกันนะสรุปได้นะคะก็คือ1เมื่อกี้เรารู้แล้วล่ะว่ามีหนี้เป็นประเภทไหนนะคะหนี้จะต้องถึงกำหนดแล้วนะคะถึงกำหนดชำระแล้ว2กรณีบางกรณีลูกหนี้จะเจ้าหนี้จะต้องเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะคะและ3ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่ากรณีใดที่เจ้าหนี้ต้องเตือนกรณีใดที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนลูกหนี้นะคะ3ผลของการลูกหนี้ผิดนัดเป็นยังไงบ้างนะคะลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ย1ก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน2เจ้าหนี้บอกปัดไม่ชำระหนี้ไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเรื่องจากการที่ชำระหนี้การเป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเนื่องมาจากผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด3นะคะการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยทั่วไปของเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็การไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้นี้เรามารู้แล้วล่ะว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กรณีคือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดมาดูกรณีแรกก่อนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยออกไปได้อีกนะคะก็คือข้อที่1หนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เลยนะคะว่าคือเหมือนกับไม่รู้เลยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะมาดูพฤติการต่างๆได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203นะคะมาตรา203ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงไม่ได้ท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมที่จะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันนะคะมาตรา203ได้วางหลักเอาไว้ว่าในวรรคแรกนะคะว่าเป็นกรณีที่นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้วันกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือเป็นวันเดียวที่ได้มีการก่อหนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย203ก็เลยเป็นบทที่กำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือเป็นกำหนดที่ลูกหนี้จะทำการชำระหนี้ของตัวเองนะคะให้แก่เจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็น203แล้วเนี่ยก็จะถึงกำหนดเมื่อที่ได้มีการนะคะทำชำระหนี้กันไว้นะคะก็คือไม่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือวันที่ก่อหนี้นั่นเองนะคะก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตว่าวันหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเนี่ยกับการที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะคะอย่าไม่ใช่ว่าพอถึง
เราบอกว่าเป็นวันเดียวกับก่อนนี้แล้วลูกหนี้จะผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยมันก็จะมีเป็นกรณีไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปในมาตรา204นะคะแต่นี้เรามาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เนี่ยก็คือตามมาตรา203วรรคแรกนะคะกรณีที่2หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกันได้ว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเรามาดูจากพฤติการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาดังนี้นะคะก็คือ1เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะชำระหนี้เมื่อใดแต่2แล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้โดยใช้เหตุการณ์หรือเงื่อนไขอื่น3ไม่ได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีพอเข้า3กรณีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกที่ว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แต่อย่างไรล่ะที่เราจะอนุมานจากพฤติการได้เราก็มาดูพิจารณาต่อว่าพฤติการต่างๆอนุมานได้หรือไม่ว่ามันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่ถ้าอนุมานไม่ได้เลยก็เป็นไปตาม203วรรคแรกที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะแต่ถ้ามันพอจะอนุมานจากพฤติการได้ก็จะพิจารณาเมื่อพฤติการนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นสมมุติว่าเราไปยืมรถยนต์นะคะรถยนต์ขับไปนะคะรถยนต์เพื่อนขับไปเพื่อเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยืมรถหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเอาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็แต่ก็พูดแค่นี้นะคะไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะคืนเมื่อไรเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่พอจะอนุมานจากพฤติการได้ว่าจะต้องคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะพออนุมานได้ตัวอย่างอ่ะถ้าในหนึ่งเนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปจากนายสองบอกจะเอาไปใช้ถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรดังนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้กำหนดเวลาส่งคืนกันเอาไว้กับกล้องถ่ายรูปแต่ตามพฤติการเนี่ยก็พอจะอนุมานได้ว่ายืมเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จจากการฉลองปีใหม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะต้องคืนกล้องให้อันนี้สามารถจะพออนุมานได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีแรกที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปว่าหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็เช่นนายหนึ่งยืมกล้องถ่ายรูปจากนายสองไม่ได้พูดอะไรเลยบอกยืมกล้องถ่ายรูปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่อันนี้จะพอบอกยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็จะพออนุมานว่าเทศกาลฉลองปีใหม่จบสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเอากล้องมาคืนนะคะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานจากกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มันก็จะไม่ใช่มีหัวข้อย่อยหัวข้อเดียวล่ะนะคะเรามาดูซิว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจแบ่งได้เป็นกี่กรณีนะคะกรณีแรกอันเนี้ยชัดเจนเลยก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะตามมาตรา204วรรคแรกนะคะก็พูดถึงว่าถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะและวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาเอาไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย กำหนดเวลาชำระหนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดชำระหนี้เป็นการแน่นอนแล้วนะคะเช่น1นาย1เนี่ยทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดจะชำระใช้คืนในวันที่1สิงหาคม2563นะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันเป็นวันแห่งปฏิทินก็คือ1สิงหาคม2563กำหนดไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือ1สิงหาคม2563หรือจะคืนภายใน6เดือนนับแต่วันทำสัญญาอันนี้ก็นับได้แต่วันแห่งปฏิทินก็คือ6เดือนนับแต่วันทำสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแห่งปฏิทินก็หมายถึงการกำหนดวันเดือนปีรวมถึงการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายวันภายในกี่วันนับแต่วันเริ่มต้นนับกี่เดือนกี่ปีรวมถึงเป็นรายเดือนทั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถามลูกหนี้นะคะไม่ต้องเตือนลูกหนี้ลูกหนี้จะผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องผิดนัดนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องผิดนัดอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง
นายหนึ่งกู้เงินนายสองไป 20,000 บาทกำหนดคืนเมื่อ8สิงหาคม63นี่ก็ย่อมถึงกำหนดชำระภายในชำระในวันที่8สิงหาคม63นะคะส่วนในตามมาตรา204วรรค2ในตอนท้ายที่บอกให้เรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นก็คือตัวอย่างท่านใดหนึ่งทำสัญญากู้ยืมเงินในสอง 20,000 บาทซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้แต่มีข้อตกลงว่านาย2เจ้าหนี้จะเรียกเงินปล้นคืนเมื่อใดเนี่ยนาย2จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า20วันนะคะดังนี้เนี่ยนาย2ได้แจ้งให้นาย1ทราบแล้วเพื่อให้นำเงินมาชำระนะคะก็ต้องให้เวลา20วันนับแต่วันที่บอกกล่าวพอครบกำหนด20วันแล้วเนี่ยนาย1ไม่ชำระเงินคืนนาย1ก็ได้ชื่อว่าผิดนัดโดยที่ไม่ต้องเตือนเช่นเดียวกันก็ถือว่ามันมีกำหนดเวลาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา204วรรค2หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะในกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระนี้ยันไว้แต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินมันจะไปคล้ายๆกับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระที่พอจะอนุมานต่างๆตามพฤติการได้แต่อันนี้จะละเอียดลงไปอีกคือว่าเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กำหนดเวลาชำระหนี้นั้นเนี่ยอาจกำหนดโดยใช้เหตุการณ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยตัวอย่างนายหนึ่งยืมรถเรายืมรถยนต์เพื่อนนะคะเพื่อจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บอกกำหนดเวลาที่จะคืนกันไว้กับเพื่อนว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมนะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้บอกอะไรกันเลยบอกว่าจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอันนั้นก็พอจะอนุมานตามพฤติการได้ว่าคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่อันเนี้ยบอกกำหนดเวลากับเพื่อนเอาไว้เลยว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้คือคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่มาอีกกรณีหนึ่งที่กำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายใดตามมาตรา203วรรค2นะคะมาตรา303วรรค2บอกว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แล้วแต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได้แล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้นะคะเป็นกรณีที่เป็นที่สงสัยเนี่ยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะก็คือให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้นะคะก็คือกำหนดเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเดียวนะคะกล่าวคือถ้าเกิดว่าลูกเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนถึงกำหนดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานี้นะถ้าในส่วนที่ฝ่ายเกี่ยวกับฝ่ายลูกหนี้นั้นเนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเงื่อนเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้นะคะตามมาตรา192แล้วเนี่ยลูกหนี้จะสละเงื่อนเวลาเพื่อขอชำระหนี้ถึงกำหนดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเจ้าหนี้อย่างสมมติว่าเราไปให้เงินเป็นผู้ให้เงินกู้อย่างเงี้ยเราย่อมจะให้เงินเขายืมไปเพื่อจะได้รับประโยชน์แก่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำหนดกันเอาไว้ว่าก็คือสงสัยซึ่งว่ามันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดถ้าไม่มีเป็นข้อสงสัยเลยเราก็จะให้แค่ประโยชน์แก่ลูกหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะมาคืนก่อนเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะเจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถคืนได้แต่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้จะได้รับทั้งหมดด้วยอันนี้เราก็ต้องมาดูซิว่าให้ดูซิว่าถ้าไอ้ประโยชน์ที่การชำระหนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นที่สงสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าการที่อย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างว่าให้เจ้าหนี้ให้ยืมเงินไปเพราะว่าเจ้าหนี้ต้องการดอกเบี้ยเนี่ยจะมาคืนก่อนไม่ได้ถ้าจะคืนก่อนต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วนะคะนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่านักศึกษาเนี่ยเวลาทำโจทย์นะคะในข้อสอบถ้าเกิดว่ามันออกเรื่องของการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนอย่ากระโดดไปถึงคำตอบเลยนะคะเรามาดูก่อนว่าขั้นแรกเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปก็คือหนี้เป็นหนี้ประเภทไหนก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นยังไง
นะคะอย่าเพิ่งถ้าโจทย์ถามว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วหรือยังลูกหนี้จะต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าในโจทย์เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเป็นไหมพอเรารู้แล้วว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหรือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยเรามาดูกรณีที่สองว่าลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายตามที่คนทั่วไปเข้าใจว่าการผิดนัดเนี่ยจะมีแต่เฉพาะหนี้เงินแต่ว่าการผิดนัดเนี่ยชำระหนี้ในกรณีของเรื่องหนี้ของเราเนี่ยจะเป็นชำระหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าวัตถุแห่งหนี้จะเป็นการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผิดนัดจึงอาจจะเป็นเรื่องของหนี้เงินหรือหนี้อย่างอื่นก็ได้นะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้เฉพาะว่าเป็นเรื่องหนี้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญที่จะดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือยังตาม204วรรค1ก็สรุปได้ว่า1หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังเราดูถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ไปดูข้อ2ต่อ2เจ้าหนี้มีการเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วหรือยังการเตือนก็คือการทวงถามนั่นเองนะคะนักศึกษาจะใช้คำว่าเตือนหรือทวงถามก็ได้นะคะและก็3เมื่อเตือนเมื่อทวงถามแล้วเนี่ยลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระหนี้นะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องนะคะก็เตือนลูกหนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนลูกหนี้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแรกกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องลูกหนี้ผิดนัดเมื่อเจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็คือหนี้แบบไหนบ้างก็คือหนี้ข้อที่1ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้ตามมาตรา203วรรค1นั่นเองนะคะกรณีที่2ที่ต้องเตือนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะกรณีที่3ที่จะต้องเตือนก็คือกรณีที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่กำหนดเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3กรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะต้องเตือนต้องทวงถามลูกหนี้ก่อนนะคะถึงจะลูกหนี้ถึงถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ถึงจะผิดนัดจำไว้นะคะว่ากรณีที่ต้องเตือนก่อนมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยกรณีอีกอันนึงก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนเลยไม่ต้องทวงถามเลยมีอะไรบ้างก็คือ1หนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2นั่นเองนะคะก็บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยก็คือไม่ต้องเตือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรถึงไม่ต้องเตือนเพราะมีการกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินไว้เป็นการแน่นอนแล้วอีกกรณีนึงก็คือหนี้ละเมิดนะคะหนี้ละเมิดก็คือไม่ต้องเตือนนะคะตามมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ขึ้นชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรต่อไปเพราะฉะนั้นการทำละเมิดก็อย่างเราก็ไปดูนะคะตามกฎหมายที่ว่าด้วยละเมิดนะคะตามตั้งแต่มาตรา420เป็นต้นไปนะคะกรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดก็คือมาตรา205นะคะก็บอกว่าตามมาตรา205เป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ที่จะต่อสู้ว่าตัวเองยังไม่ผิดนัดโดยอ้างว่าเหตุที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าข้ออ้างของลูกหนี้เป็นที่ยอมรับอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นที่ยอมรับของกฎหมายนะคะลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดแม้ว่าจะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วหรือว่าเจ้าหนี้จะเตือนลูกหนี้แล้วก็ตามพฤติการอะไรบ้างที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็อาจจะมีเรื่องเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุสุดวิสัยมาชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยคืออะไรก็คือเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นั่นเองก็คือที่เหตุใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้นะคะก็ลองไปดูมาตรา8ดูนะคะก็คือสรุปได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เกิดพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นอุบัติเหตุแผ่นดินไหวอุทกภัยวาตภัยนะคะ3ก็คือลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันจะต้องเป็นเหตุการณ์
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8นะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่เฉพาะเหตุสุดวิสัยนะคะมันก็จะเป็นกรณีอื่นที่ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าเป็นข้ออ้างได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเพราะมีพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบนะคะเช่นเหตุเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่โทษลูกหนี้ไปได้นอกเหนืออำนาจลูกหนี้ที่จะป้องกันได้เช่นหนี้ที่ถูกศาลอายัดไว้แล้วหรือว่ากรณีที่3ก็คือเกิดเพราะความผิดของเจ้าหนี้เองนะคะเช่นเจ้าหนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดหรือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องเสนอชำระหนี้ตอบแทนเมื่อตัวเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทนอย่างเงี้ยเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้จึงยังไม่ผิดนัดนะคะหรือเป็นอีกกรณีนึงก็คือกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่กระทำการนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดนัดนะคะอันนี้ก็ไปดูตามมาตรา209ก็คือสมมุติว่านาย1กู้เงินนาย2เอาไว้โดยมอบแหวนเพชรไว้เป็นประกันการชำระหนี้เมื่อนาย1เสนอขอชำระหนี้เงินกู้นาย2ก็นาย2ก็จะต้องคืนแหวนเพชรให้นะคะจะแล้วก็ถ้านาย2บอกว่าให้นาย1เนี่ยชำระหนี้ก่อนแหวนเพชรจะคืนให้ภายหลังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่นาย2ยังไม่คืนแหวนเพชรก็ถือว่านาย1ยังไม่ผิดนัดเพราะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้นะคะอันนี้กรณีนี้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนั่นเองนี่มาดูผลของการลูกหนี้ผิดนัดผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็จะไปดูนะคะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา215นะคะหรือว่ากรณีที่2เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเพราะเหตุผิดนัดของเจ้าหนี้ตามมาตรา216นะคะอันนี้ก็ไปดูนะคะแล้วก็3การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือมาตรา217 217เนี่ยไปดูนะคะว่า217พูดถึงชัดเลยว่าเป็นเรื่องของลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิดนัดปุ๊บเราก็จะมาดู217เหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตาม217มากขึ้นก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัด2ความเสียหายที่เกิดจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนะคะอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียด217นี่ก็สำคัญนะคะนักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะคะพฤติการที่ทำให้พ้นวิสัยมีอะไรบ้างนะคะก็เราไปดูส่วนอีกกรณีนึงที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบคือรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดนะคะตามมาตรา224เมื่อผิดนัดปุ๊บลูกหนี้ก็จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตามมาตรา224ซึ่งตอนนี้กฎหมายใหม่ก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าตามมาตรา2224ให้ไปดูมาตรา7ด้วยนะคะผิดนัดในกรณีนี้ก็คือผิดนัดในหนี้เงินนะคะถึงจะต้องเสียดอกเบี้ยหนี้อื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะกรณี224พูดถึงเฉพาะแต่หนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่ในอัตราร้อยละ5นะคะรวมแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็น 7.5 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น5นะคะ5นะคะในส่วนของวรรค2ก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยนะคะ224วรรค2นะคะแล้วลูกหนี้ต้องรับผิดชอบอะไรลูกหนี้ต้องรับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ยในสินใหม่ทดแทนด้วยในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดนะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระหนี้โดยชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ไปดูตามมาตรา213ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแล้วก็ไปดูเรื่องของ219ด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีนึงที่จะต้องดูก็คือหัวข้อเรื่องการชำระหนี้เมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องที่จะชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องค่าเสียหายอย่างอื่นเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้ชำระหนี้เราก็จะเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักศึกษาลองดูซิว่าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้เนี่ยมันมีกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะนักศึกษาก็จะต้องไปดูตามมาตรา217 218นะคะแล้วก็ในมาตราของมาตรา219ด้วยนะคะ219เนี่ยเป็นเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างที่อันนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องหลุดพ้นอันนี้ก็มันจะต่างจาก217คือ219เนี่ยลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดแต่217เนี่ยลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะคะมันจะมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูความแตกต่างของมาตรา217กับมาตรา219ด้วยนะคะ
เรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดให้ไปดูเองนะคะในเอกสารการสอนวันนี้เวลาจำกัดอาจารย์ก็ไม่สามารถจะพูดครอบคลุมถึงเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดได้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการตอบคำถามนะคะว่าลองดูซิว่าหลังจากฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยเราสามารถจะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูซิข้อ1นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กฎหมายเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใดและลูกหนี้จะชำระหนี้ได้เมื่อใดลองนึกทบทวนไปดูสิคะลองเปิดดูมาตรา203นะคะ203วรรคแรกนะคะแนวคำตอบก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติหลักเกณฑ์เอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203วรรค1นะคะหรือวรรคแรกนั่นเองนะคะบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้ไซด์เนี่ยนะคะท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันและลูกหนี้เนี่ยจะต้องชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา203วรรคแรกเนี่ยก็จะวางหลักเอาไว้ว่ากรณีหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระและไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้ว่าถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมที่จะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันแล้วก็ลูกหนี้จะย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันนะคะนี่ก็คือมาตรา203วรรคแรกนะคะนี้เรามาดูมาตรา217บ้างเหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้รับผิดชอบมากขึ้นตามมาตรา217เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำตอบแนวคำตอบก็คือว่า217เนี่ยบอกว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะนักศึกษาลองดูทีละถ้อยคำเลยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแก่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัดนะคะทั้งจะต้องรับผิดชอบในการในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นเนี่ยแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลาทำกำหนดก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ต้องมีเกิดขึ้นอยู่นั่นเองเนี่ยมันมีข้อยกเว้นไว้ด้วยนะคะในตอนท้ายของ217นักศึกษาดูข้อยกเว้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดระหว่างผิดนัดเนี่ยมีอะไรบ้างรับผิดชอบในความเสียหายในความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเป็นเหตุปกติแล้วถ้าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเนี่ยแล้วการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการรับผิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในถ้าเกิดการชำระหนี้นั้นเป็นพ้นวิสัยเพราะฉะนั้นนี่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะการเป็นพ้นวิสัยก็คือเกิดเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอย่าลืมไปดูไอ้นี่ด้วยนะคะ217วรรคแรกในตอนท้ายที่เป็นข้อยกเว้นว่าถึงแม้ว่าชำระหนี้ทันเวลาความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็จะคือไปดูซิว่ามันเป็นกรณีใดบ้างนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้บรรยายไปครอบคลุมถึงตรงนั้นแต่ให้นักศึกษาไปดูตรงข้อยกเว้นนั้นด้วยเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะวันนี้ก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษาไปศึกษารายละเอียดเพราะว่าในบทในหน่วยที่9เนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่มันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับการบรรยายในเรื่องที่9นะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่9นะครับเราจะมีความผิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่9นั้นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็ต่อด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตั๋วนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับนะฮะซึ่งในเรื่องที่9นั้นนะครับนะฮะก็มีสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะนะครับให้ความสนใจนะครับและก็ได้จดจำนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับโดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นความผิดเกี่ยวกับศาสนาครับนะฮะในเรื่องของศาสนาศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของการนับถือศรัทธาของผู้คนในสังคมนะฮะกฎหมายจึงมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเพื่อให้มีการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อความนับถือศรัทธาดังกล่าวนะครับทั้งในเรื่องของการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาการก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนและแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนะครับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของศาสนาที่เป็นส่วนสำคัญเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นการกระทำนะครับในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาครับการกระทำที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาคือการกระทำใดๆฮะการกระทำใดๆกฎหมายก็ไม่ได้จำกัดลักษณะของการกระทำไว้นะครับไม่จำต้องเป็นการทำร้ายหรือทำให้เสียหายฉะนั้นนะครับจึงเป็นการกระทำด้วยประการใดๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะการถมน้ำลายใส่การใช้เท้าเนี่ยเท้าของเราเนี่ยนะฮะเหยียบนะครับปัสสาวะรถนะฮะหรือกรณีต่างๆอีกมากมายนะครับนะฮะซึ่งกระทำต่ออะไรครับกระทำแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดนะครับวัตถุหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ได้สถานที่หมายถึงที่ดินหรือสิ่งที่ติดกับที่ดินซึ่งเป็นที่เคารพในทางศาสนาโดยไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับเป็นศาสนาของหมู่ชนจำนวนมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญนะครับนะฮะความผิดตามมาตรานี้จึงเจาะจงที่วัตถุหรือสถานที่ทางศาสนาครับนักศึกษาครับเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารสุเรานะครับพระบูชาพระเครื่องรูปปั้นพระเยซูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความรวมถึงลูกประคำเครื่องรางลูกแก้วปลุกเสกบนกุฏิพระสารพระภูมิอย่างเนี้ยไม่ใช่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะครับนะฮะอันนี้เป็นความเห็นนะครับในทางกฎหมายนะครับนะฮะและก็ไม่หมายถึงการกระทำแก่ตัวบุคคลในทางศาสนาฉะนั้นนะครับการกระทำต่อภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชสามนาชีพามจึงยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับส่วนนะครับการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายถึงการดูหมิ่นศาสนานั่นเองนะครับนะฮะซึ่งต้องพิจารณาจากพฤติการของการกระทำว่าเป็นการเหยียดหยามหรือไม่เป็นการดูหมิ่นศาสนานั้นหรือไม่นะครับแม้กระทำโดยว่าบาประสงค์จะเหยียดหยามแต่พฤติการไม่เป็นการเหยียดหยามก็ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะแม้ในขั้นพยายามก็ไม่เป็นความผิดนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปก็คืออย่างไรจะเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนะฮะลำดับต่อมาครับก่อให้เกิดความวุ่นวายฮะวุ่นวายในไหนฮะในที่ประชุมศาสนิกชนฮะความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนก็คือความไม่สงบฮะการไปรบกวนนะครับไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนไปในตามปกติเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องโกราหลโอลหม่านนะครับหรือเลิกประกอบกิจกรรมนั้นเช่นชาวบ้านประชุมกันนมัสการถวายต้นดอกไม้และปราสาทผึ้งต่อใครต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสจำเลยเข้าไปด่าพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะอย่างนี้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับหรือมีการชุมนุมกันทำให้พิธีสวดมนต์ทำบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาบนหอสวดมนต์นะฮะจำเลยขึ้นมาส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวฮะนะครับนะฮะจำเลยนั่งลงใช้มือตบกระดาน 7-8 ครั้งและชักปืนพกออก
ออกจากเอวฮะเอามาถือไว้หันกระบอกไปทางพระถึงแม้จะไม่มีปฏิกิริยาจากที่ชุมนุมก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำการตามพิธีศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าการก่อความวุ่นวายนั้นนะครับจะต้องกระทำในเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำพิธีตามศาสนาเช่นพิธีบวชสวดมนต์นะครับสวดศพนะฮะแต่การแห่นาคไปตามถนนหลวงยังไม่เป็นการประชุมในการทำพิธีทางศาสนานะฮะแห่นาคยังไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับนะฮะดังนั้นการก่อความวุ่นวายในขบวนแห่นาคยังไม่ผิดนะครับไม่ยังไม่ผิดความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับนะฮะนะครับความผิดต่อมาก็คือการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบความผิดในการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนี้นะครับนะฮะแต่งกายก็โดยความเข้าใจของพวกเราง่ายๆก็คือการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มนี่แหละนะครับสวมใส่เครื่องนุ่งห่มหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพจน์หรือนักบวชตามแบบของศาสนานั้นนะครับนะฮะนะครับซึ่งกระทำโดยมิชอบนะครับนะก็คือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งกายหรือไปสวมใส่เครื่องนุ่งห่มอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะฮะนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนนะครับนะฮะความสงบสุขของประชาชนมีอยู่หลายเรื่องครับนักศึกษาครับนะแต่เรื่องนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพข่าวปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนะฮะหรือปรากฏอยู่ในสื่อสังคมในปัจจุบันนะฮะประการแรกก็คืออังยี่อังยี่เป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้อังยี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมนะครับอังยี่เนี่ยก็ยังเป็นความผิดอย่างหนึ่งอยู่เพราะความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นอังยี่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัจจัยนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยสำคัญต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยเขาเสียหายนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนในกรณีความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานซ่องโจรประชุมกับอ้างยี่หรือซ่องโจรประพฤติตนเป็นปกติธุระจัดหาที่พำนักที่ซ่อนเล้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิดและมั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับนะฮะอ้างยี่ครับมาที่อ้างยี่ก่อนนะครับอ้างยี่นี่คืออะไรใครรู้บ้างนะครับอ้างยี่นะครับนะฮะเป็นคำในภาษาจีนครับชื่อก็บอกว่าจีนจีนนะฮะภาษาจีนนะฮะในส่วนของอั้งยี่เนี่ยหมายถึงสมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ๊ะนะครับพอฟังอย่างนี้เหมือนสากลแต่ไม่ใช่สากลนะครับนะฮะแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีวิธีการดำเนินการทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นถ้ามีชอบด้วยกฎหมายเช่นการเก็บค่าคุ้มครองนะฮะเก็บค่าคุ้มครองเราเคยดูในหนังอย่างเช่นหนังอันธพาลเมื่อก่อนปี2500นะฮะ1ปีก็2499นะครับเก็บค่าคุ้มครองเฮ้ยเอาเงินมาอย่างนี้นะครับนะฮะการเรียกค่าคุ้มครองจากสมาชิกหรือผู้อื่นบางครั้งนะครับผลประโยชน์ขัดกันนะฮะก็นะครับนะฮะมีการฆ่ากันทำร้ายกันเกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในการเป็นอ้างยี่นะครับที่จะเข้าความผิดในประมวลกฎหมายของอาญาของเราเนี่ยนะฮะองค์ประกอบภายนอกคือเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะฮะซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการนะครับเพื่อมีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะครับโดยมีเจตนาธรรมดาธรรมดาคำว่าเจตนาธรรมดาธรรมดาตามที่นะครับนักศึกษาได้รับฟังมาจากความผิดหลายๆความผิดหลายๆเรื่องแล้วก็คือมีเจตนาโดยรู้อยู่แล้วครับว่านี่เป็นอังยี่นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมฮะเข้าไปร่วมครับนะเข้าไปร่วมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมีเจตนาครับเรื่องนี้มีเจตนานะครับอาศัยเจตนาเป็นสำคัญเลยในเรื่องต่อมาก็คือความผิดฐานซ่องโจรฮะความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะโจรมารวมกันอยู่มากมายหลายคนเนี่ยนะครับก็รวมเข้านะครับก็คือมีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคำว่าสมคบก็คือการแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทำความผิดร่วมกันนะฮะที่จะกระทำความผิดร่วมกันนี่สมคบแล้วนะนะครับแล้วการสมคบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ภาค2เนี่ยต่อจากภาคแรกไหมครับต่อจากภาคแรกแต่เป็นภาคแรกในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ภาคแรกในภาพยนตร์นะครับและในภาค2นี้นะครับนะฮะความผิดนั้นมีกำหนดโทษนะฮะเอาโทษคือกฎหมายอาญาเนี่ยเอาโทษจำคุกอย่างสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับนะฮะดังนั้นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปมีเจตนาพิเศษคือเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค2ก็คือภาคความผิด
นะครับนะฮะตามมาตรา107ถึงมาตรา366ทับ4นะครับนะฮะและความผิดนั้นต้องมีกำหนดโทษจำคุกนะฮะอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นนะครับสมคบกันตั้งแต่ความผิดนะครับ5คนขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับเพื่อกระทำความผิดนะครับในเรื่องอะไรล่ะไปฆ่าคนอื่นนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกิน1ปีอยู่แล้วแต่นะครับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยมีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะไม่เกิน3ปีอ่ะเอา3ปีหรือ1ปีอ่ะ1ปีนะฮะอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดในความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะในความผิดฐานซ่องโจรนี้ก็มีข้อสังเกตนะฮะนะครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีเจตนาพิเศษแล้วแต่ไม่ได้ลงมือครับยังไม่ได้ลงมือนะฮะนะครับเพิกเฉยฮะนะฮะไม่ทำแล้วนะครับนะครับไม่ทำแล้วหรือบางคนเปลี่ยนใจไม่กระทำนะฮะการที่ได้สมคบกันแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นความผิดฐานซ่องโจรแล้วนะครับนะฮะหรือการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา210นะครับนะเพียงสมคบกันเพียงครั้งคราวก็เป็นความผิดฐานที่เป็นซ่องโจรแล้วไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะครับไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งอ้างยี่ทั้งซ่องโจรนะครับกฎหมายยังเอาผิดเกี่ยวกับการนัดประชุมด้วยนะครับการนัดประชุมก็คือการมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาปรึกษาหารือกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนั่งฟังเฉยๆตาปิบๆเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้แต่นะครับนะฮะต้องมีผู้เข้าร่วมในการประชุมถ้าเพียงทำหน้าที่คอยให้การบริการเครื่องดื่มหรืออาหารแก่ที่ประชุมก็ยังไม่ถือว่าร่วมประชุมนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับส่วนต่างๆในความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนฮะในเรื่องต่อไปฮะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายแก่ประชาชนฮะนะครับพยันตรายต่อประชาชนนะฮะอะไรล่ะที่เป็นพยันตรายต่อประชาชนพยันตรายนะครับนะฮะนะครับพยันอันตรายนะครับนะฮะก็คืออันตรายนี่แหละนะครับที่ก่อขึ้นแก่ประชาชนนะครับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนนี่ก็มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อใครครับมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างประชาชนต้องไม่ใช่ในดำอย่างเดียวในแดงในดำในเขียวคน2คนไม่ใช่นะครับต้องกระทำต่อประชาชนในวงกว้างกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับพยันตรายแก่ประชาชนนะฮะโดยเอาผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องอะไรครับความผิดนะฮะฐานวางเพลิงและกระทำให้เกิดระเบิดนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทำให้เกิดไฟไหม้ไฟไหม้นะครับเอ๊ะอันนี้นะครับเรียกกันมาดับไฟไหม้ซะแล้วนะครับไฟไหม้นะครับการทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยอาจทำโดยวิธีใดก็ได้ไม่จำต้องเอาไฟไปวางอาจใช้ความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟขึ้นก็ได้เช่นเอากระจกโค้งส่องแสงอาทิตย์ให้กระดาษไปไหม้ไฟนะฮะเราสมัยเป็นเด็กเราเคยเล่นไหมครับกระจกอย่างแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับนะครับเมื่อจ่อแสงอาทิตย์รวมไปที่กระดาษนั่นก็เกิดไฟได้นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับเอาท่อนไฟนะครับเอาท่อนไฟนะครับเผาท่อนไม้จนติดไฟแดงขึ้นแล้วในตัวขึ้นนะฮะไม่จำถึงต้องขนาดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟเอาเหล็กนะฮะนะฮะเหล็กเผาจนไหม้แดงไม่จำเป็นต้องลุกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไฟยังไม่ลุกครับแต่มีลักษณะเป็นนะก่อให้เกิดไฟทำให้เกิดไฟไหม้แล้วนะครับทรัพย์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์นะฮะนะครับโต๊ะเก้าอี้วิทยุนะครับโทรทัศน์รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตนะเป็ดไก่สุนัขโคกระบือได้หมดทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเช่นบ้านเรือนรู้บ้านสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับนะฮะนะครับซึ่งก็มีเจตนานะครับมีเจตนาวางเพลิงนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้วางเพลิงเผาทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเอาผิดเพราะว่านะครับการวางเพลิงเนี่ยนะอาจก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะนะครับซึ่งกฎหมายนะครับนะฮะเอาโทษหนักขึ้นนะครับถ้านะเป็นทรัพย์สำคัญนะครับเช่นโรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเรือหรือแพนะที่ทำการเก็บสินค้าโรงมหรสพหรือสถานที่ประชุมโรงเรือนอันเป็นสถานนะครับ
สาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีเนี้ยแค่เตรียมล่ะในการวางเพลิงแค่ตระเตรียมนะตระเตรียมนะฮะเราฟังมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่อง1ถึงเรื่อง8แล้วก็เรื่อง9ที่เราศึกษามาเนี่ยต้องลงมือแล้วเข้าขั้นลงมือกระทำแล้วแต่ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะในการนะฮะในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยแค่ตระเตรียมนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา217หรือ218ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับพยายามพยายามคือกระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลแต่ตระเตรียมเนี่ยแค่เตรียมนะฮะนะครับนะฮะพยายามนี่เข้าขั้นลงมือแล้วแต่ตระเตรียมนี่แค่เตรียมนะฮะกฎหมายให้รับผิดเหมือนกันกับกรณีการลงมือกระทำไปแต่กระทำไปแล้วไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลนั่นก็คือในเรื่องของพยายามนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะการทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยกฎหมายนะครับนะฮะก็เอาโทษเช่นเดียวกันประมาทก็คือความไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการนะที่คนทั่วๆไปเขาต้องใช้ฮะนะฮะแน่นอนครับกระถางหนัก3กิโลจะไปตั้งบนตึก30ชั้นบนคอนโดอย่างเงี้ยนะครับตั้งนี่คือตั้งบนระเบียงแล้วนะตั้งพาดวางไว้นะครับนะบนระเบียงนะฮะไม่ได้วางไว้ข้างล่างระเบียงนะอย่างงี้นะครับคนทั่วไปเขาก็ไม่ทำกันนะครับนะฮะเนี่ยนะครับถ้าประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอทำให้เกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะต้องระวางโทษนะครับนะฮะแล้วในเรื่องต่อมากรณีนะครับกรณีการทำให้เกิดการระเบิดนะครับตูมตูมตูมนะครับระเบิดฮะระเบิดนะครับนะฮะจนหน้านะครับกฎหมายใช้คำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนะก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาการทำให้เกิดระเบิดหมายความว่าอย่างไรการทำให้เกิดระเบิดหมายความว่ากระทำในลักษณะใดๆก็ได้ให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่ง

อาจจะกระทำจากนะครับวัตถุชนิดต่างๆเช่นดินปืนสารเคมีน้ำมันเชื้อเพลิงความดันของก๊าซความดันของไอน้ำนะครับนะฮะและจะใช้วิธีใดจุดระเบิดก็ได้จนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นคำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายซ้ำว่าหน้าจะเป็นอันตรายเช่นใช้ผ้าปิดปากขวดที่บรรจุน้ำมันและจุดไฟโยนเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันจนตูมตูมตูมระเบิดและหน้าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับนะฮะนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องกระทำโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายนะครับแค่หน้าจะนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อครู่นี้นะครับนะโยนเข้าไปในปั๊มน้ำมันก็หน้าแล้วล่ะครับหน้าจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ในปั๊มแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบข้างแม้จะยังไม่ได้เกิดความผิดตามมาตรานี้ก็สำเร็จคำว่าความผิดสำเร็จคือความผิดนั้นครบองค์ประกอบในฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกรณีนะครับนะฮะกรณีเหตุต่างๆที่จะทำให้ลดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายนะครับบัญญัตินี่คือรับโทษน้อยลงนะครับหรือหนักขึ้นนะครับกรณีแรกนะครับรับโทษน้อยลงเนื่องจากทรัพย์มีราคาน้อยนะครับนะฮะนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะหรือทำให้เกิดวัตถุระเบิดนั้นนะครับการทำอย่างเนี้ยนะครับถ้านะครับถ้าก่อให้เกิดอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับและการกระทำไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับนะฮะโทษเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับนะน้อยน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าในกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนั่นก็คือการก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดและทําให้นะครับบุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งระวางโทษสูงสุดก็คือต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับนะฮะและในกรณีถ้าเขาได้รับอันตรายสาหัสนะสาหัสสากันนะฮะสาหัสเป็นอย่างไรมาตรา297หูหนวกตาบอดเป็นใบนะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่20ปีนะครับนะฮะจำคุกตั้งแต่ตั้งแต่10ถึง20ปีนะครับนะฮะนะฮะ10ถึง20ปีนะครับต่อไปครับเป็นความผิดนะฮะเป็นการกระทำอันน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์อันนี้น่าจะนะฮะเหมือนกันกับความผิดเมื่อคู่นี้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะฮะต้องถึงขนาดว่ามันเกิดแล้วหรือนะครับนะผลนี้เกิดแล้วเพียงน่าจะเกิดผลเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกแล้วนะฮะครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นนะครับนะเนื่องจากการค้าเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมนะฮะกฎหมายจึงบัญญัติมาตรการการควบคุมและการคุ้มครองไว้ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราขายโดยหลอกลวงนะครับหลอกลวงในหรือไขข่าวนะฮะไขข่าวคือทำให้ข่าวเนี่ยแพร่ออกไปเนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับการค้าการปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าและนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับโดยความผิดส่วนใหญ่ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นเป็นความผิดที่นะครับต้องการเจตนาก็คือมีเจตนาตั้งใจที่จะขอให้เกิดความผิดในเรื่องนั้นๆโดยครบองค์ประกอบขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะความผิดต่อมาครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราเพราะอะไรกฎหมายจึงกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับเป็นความผิดนั่นก็เพราะว่าเงินตราเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับ
ตลอดจนใช้ในการชําระหนี้นะชําระหนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นก็ต้องมีการชําระหนี้ใช่ไหมครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับมีความสําคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพราะหากปล่อยให้มีการกระทําความผิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเช่นนะครับเราไปซื้อของแต่เราได้รับเงินทอนมาเป็นเงินปลอมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเงินตราในประเทศเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกฎหมายจึงเอาผิดในความผิดฐานปลอมเงินตราด้วยนะครับซึ่งนะครับนะฮะนอกจากปลอมเงินตราแล้วยังมีความผิดฐานแปลงเงินตรานะครับการทำเหรียญกระสาบให้มีน้ำหนักน้อยลงการนำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าประเทศนะครับมี

ขึงกับเงินตานะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นนะครับนะฮะโดยความผิดเหล่านี้ต้องการเจตนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนานะครับนะฮะนะครับในเรื่องของเงินตราสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือดวงตรานะฮะเปลี่ยนจากเงินตราเป็นดวงตรานะครับดวงตรานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐการทำปลอมดวงตาแผ่นดินนะครับรอยตาแผ่นดินพระปรมาภิไธยดวงตาหรือรอยตาของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานการใช้ดวงตาปลอมการใช้ดวงตาแท้จริงโดยมิชอบนะครับนะนี่แท้ยังผิดนะครับเพราะว่าใช้โดยมิชอบนะฮะตลอดจนการนำเข้าดวงตาปลอมดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งมีโทษสถานหนักกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับสแตมป์ฮะสแตมป์นะฮะสแตมป์เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐกฎหมายจึงกำหนดเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงสแตมป์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับและการกระทำเกี่ยวกับการปลอมแปลงตั๋วนะฮะตั๋วอะไรครับตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือตั๋วซึ่งจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆกฎหมายก็เอาผิดในทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นความผิดสำคัญนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้นนะครับเป็นความผิดนะครับถ้าภาษานะครับปัจจุบันก็คือความผิดที่ก่อให้เกิดนะครับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยหลายคดีฮะการทำปลอมเอกสารทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงฮะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่างนี้กฎหมายเอาผิดฐานปลอมเอกสารนะครับนะฮะซึ่งการปลอมเอกสารอีกประเภทหนึ่งก็คือการปลอมเอกสารสิทธิ์กับเอกสารราชการนะครับเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตัวเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นเหตุนะฮะที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเป็นบทฉกรรจ์นะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั่นเองนะครับนะฮะการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการการใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ประกอบวิชาชีพทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะฮะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปเป็นความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเอกสารหลายชนิดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การปลอมแปลงไม่จำเป็นต้องกับแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะความผิดนะครับนะฮะเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีมาแต่เดิมนะครอบคลุมไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงในสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยนะครับกฎหมายอาญาจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าหรือส่งออกไปซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมหรือเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมใช้หรือมีไว้ใช้จำหน่ายหรือมีไว้จำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบและมีไว้เพื่อใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะกฎหมายอาญานะฮะในอดีตที่ผ่านมาไปไม่ถึงกฎหมายอาญาใหม่จึงนะกฎหมายอาญาใหม่ในมุมของกฎหมายในชื่อของประมวลกฎหมายอาญาเดิมนี่แหละนะครับเอาผิดในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประการต่างๆนั้นด้วยนะครับและความผิดนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับหนังสือเดินทางของเราทำไมต้องเอาผิดเราด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเองนะครับเพราะว่ากฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้เพราะหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการแสดงตัวและสัญชาติของบุคคลครับซึ่งออกให้แก่บุคคลสำหรับมีใช้ในการเดินทางไประหว่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมนะครับดังนั้นนะครับการใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบกฎหมายจึงเอาผิดนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางก็ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับมีใช้หรือนะครับมีจำหน่ายมีใช้เพื่อจำหน่ายหนังสือปลอมนะหนังสือเดินทางปลอมนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบและจัดหาหนังสือเดินทาง

อ้างให้แก่ผู้กระทำความผิดและความผิดเกี่ยวกับดวงตารอยตาประทับสำหรับหนังสือเดินทางระหว่างประเทศครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับในมุมของเรื่องที่9ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับผม

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในวันนี้จะพูดหัวข้อเรื่องกลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับโดยมีกรอบนะฮะที่สำคัญกรอบหนึ่งก็คือกรอบในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราทบทวนกันนิดหน่อยนะครับก็จะพบว่าการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะแนวการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวช่วงต้นๆคือเราจะวิเคราะห์การเมืองผ่านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองใช่ไหมครับโดยมีคำถามสำคัญก็คือว่าอะไรคือการเมืองที่ดีอะไรคือความยุติธรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เกิด approach ใหม่ๆก็คือ approach ที่เราเรียกว่าโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal institutional approach นะฮะเพื่อศึกษาประเทศหรือรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาการทบทวนเข้าใจการเมืองเนี่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อบริบททางการเมืองสังคมนะฮะได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไอ้การวิเคราะห์ในเชิงสถาบันโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนสถาบันทางการเมืองต่างๆนะฮะขึ้นมาเข้ามามีบทบาทนะต่อระบบการเมืองและชีวิตสังคมการเมืองนะครับทำให้เกิดแนวการศึกษาที่สำคัญขึ้นมาก็คือแนวทฤษฎีที่เราคุ้นเคยในทฤษฎีเรื่องของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองนอกเชิงสถาบันนะครับ non institutional politics นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเนี้ยในเชิงของเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือหรือกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสำหรับวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยนะครับก็ผมจะพูดถึงโดยสรุปนะครับจากในหน่วยที่เรามีอยู่ในตำราของเราอยู่แล้วก็คือประเด็นแรกก็คือพูดถึงความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับสองถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะเช่นเรื่องของการเข้าไปสร้างอิทธิพลหรือการเข้าไปมีอำนาจต่อรองนะในกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายเนี่ยนะสามและสี่ก็คือเราจะลงมาดูที่กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะดูในประเด็นว่าเรายังมีอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมกันอีกไหมเลยตักพวกนี้นะครับทีนี้ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะครับสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สำคัญว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์นะหรือประชาสังคมหรือการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแน่นะครับถ้าเราย้อนดูการศึกษาการเมืองไทยหรือปรากฏการณ์ทางการเมืองไทยที่ผ่านมาตั้งแต่หลัง2475เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษากลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมเนี่ยไม่มีความสำคัญมากนักเพราะรัฐไทยมันยังมีลักษณะที่fresh w risk นะฮะเรียกว่ามันเป็นรัฐราชการนะฮะมันยังไม่มีองค์กรนอกภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่พัฒนาการช่วงหลัง2475เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มก้อนที่สำคัญนะฮะและที่เข้ามามีบทบาท
ในสังคมการเมืองนะครับอย่างมากนะครับโดยช่องยิ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถอยไปสัก10ปีก็คือขบวนการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าขบวนการเคลื่อนไหวของสีเสื้อสีเสื้อแดงสีเสื้อเหลืองนะครับปัจจุบันก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการเมืองในเรื่องของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะจะมีความสำคัญอย่างมากนะทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจนึงว่าในแง่ของกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมนะครับมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่า ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับรัฐศาสตร์เรานะในแง่ของการวิเคราะห์การเมืองเรื่องกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมก็คือการมองว่าการในสังคมการเมืองเนี่ยนะการรวมกลุ่มก้อนนะมันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตสังคมการเมืองนะทีนี้ไอ้การเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างหรือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะนำมาสู่การรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมการเมืองทีนี้ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีระบบเนี่ยนะฮะผมจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะชี้ให้เราเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยนะครับการทำงานของระบบการเมืองนะครับผลลัพธ์ของระบบการเมืองก็คือการตัดสินใจหรือการตกลงใจทางการเมืองที่ออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดมาจากการต่อรองหรือต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รัฐก็ทำหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะครับและประชาสังคมนะครับที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน

ครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระบบการเมืองนะฮะหรือพูดอีกแบบก็คือการเข้าใจชีวิตสังคมการเมืองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเข้าใจผ่านการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับในลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมก็ตามครับในส่วนต่อไปสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะครับผมก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาได้พอเห็นภาพว่าถ้าพูดโดยรวบลัดหน่อยก็คือว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรหัวใจการเมืองแบบนี้นะคืออะไรนะครับดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมองพื้นฐานของการเมืองว่าการเมืองมันคือสิ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับและผู้คนใช้เครื่องมือของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อต่อรองนะครับให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนนะครับอาจจะต่อรองเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลนั่นเองนะฮะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองนะครับสร้างให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในแง่ของการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้คำถามย่อยลงไปก็คือผมอยากจะชวนคุยเพื่อในเชิงสรุปนะฮะสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมเนี่ยทำไมเราต้องใช้สองคำนี้นะครับในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมองว่าหัวใจทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มก้อนแล้วก็อาศัยกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเข้าไปผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตัดสินตกลงใจนะอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือการแบ่งสรรทรัพยากรแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันลงหลักปักฐานนะนะก็คือว่าระบบการเมืองมันเริ่มลงหลักปักฐานเช่นประชาธิปไตยในตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อรองเนี่ยนะฮะจุดหมายของการต่อรองเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในสังคมนะซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า the politics ofredistribution นะอันนี้ก็จะเป็นคำสำคัญนะครับส่วนวิธีการต่อสู้นะครับหรือผลักดันเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองแบบกลุ่มประโยชน์เนี่ยหัวใจสำคัญก็จะอยู่ที่เรื่องของการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะหรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงในต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปล็อบบี้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้างพลังหรืออำนาจการต่อรองนะครับสำหรับกลุ่มประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อรองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะก็จะเห็นว่าตำราต่างๆเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าล็อบบี้เนี่ยเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้มาเกิดโดยอาศัยที่เราเรียกว่าวิ่งเต้นนะครับหรือการอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินตกลงใจนะครับในความสัมพันธ์แบบวงในอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีการล็อบบี้ทางอ้อมนะครับเช่นการกดดันเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในแง่ของการสร้างอำนาจต่อรองนะฮะในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับทีนี้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามสำหรับนักศึกษาว่าแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วประชาสังคมมันต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับอย่างไรบ้างนะครับในเวลาไม่มากเลย

ผมอยากจะสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้แนวคิดประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังซีกลุ่มผลประโยชน์หรือบางทีบางคนก็เรียกกลุ่มผลักดันด้วยนะครับก็คือว่ามองว่าไอ้ในสังคมการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ตัวอย่างในสังคมไทยก็จะเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานใช่ไหมครับประชาธิปไตยมันไม่ลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเคลื่อนไหวผลักดันเนี่ยนะไอ้การเมืองแบบล็อบบี้มันก็ใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอทางนะรวมทั้งในแง่ของการเมืองที่มุ่งแค่การกระจายผลประโยชน์ในสังคมการต่อรองต่างเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแต่ว่ามันมีลักษณะที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะหรือทำให้ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการสร้างและจันลงประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในสังคมไทยเนี่ยนะครับเช่นงานสำคัญของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองภาพชนหรือประชาสังคมเนี่ยนะครับในบริบทสังคมไทยเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาสังคมภาคประชาสังคมหรืออาจารย์เสกสรรใช้คำว่าภาคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวของผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมากไปกว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์แค่ร้องทุกข์หรือผลักดันต่อรองให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายต่างๆก็คือมันมากไปกว่านั้นนะมุ่งที่จะสร้างจันลงประชาธิปไตยรวมทั้งพยายามที่จะให้รัฐบาลนะครับถ่ายโอนอำนาจนะครับมาสู่ประชาชนกันเองนะครับเพื่อที่จะจัดการชีวิตสาธารณะด้วยตัวเองด้วยกลุ่มก้อนของประชาชนถ่ายอำนาจจากรัฐนะครับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการเมืองที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะเห็นภาพว่าความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องขยายจากกลุ่มผลประโยชน์มาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพในส่วนนี้นะครับในส่วนที่แล้วเราพูดถึงภาพใหญ่ๆนะครับทั้งในแง่ของกรอบการวิเคราะห์ที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับและก็หัวใจของการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับแนวคิดนะครับมากหน่อยนะทีนี้ในส่วนนี้ก็จะลงมาในสังคมไทยนะครับผมพยายามจะสรุปให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมหรืออาจจะเรียกรวมๆว่ากลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันก่อเกิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างและมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อสังคมการเมืองไทยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะในแง่ของการก่อเกิดและพัฒนาการของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมหรือผมขอเรียกอีกคำนะกลุ่มพลังทางสังคมนะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเราย้อนไปดูนะครับอย่างที่เราได้พูดในตอนต้นไปบ้างนะคือเอาแค่เรา2475เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะงานของริสก็พูดแบบนั้นนะรัฐไทยเป็นรัฐราชการใช่ไหมครับไม่มีองค์กรนอกภาครัฐอาจจะมีบ้างก็คือการรวมกลุ่มก้อนของชนชั้นนำใช่ไหมฮะทหารพลเรือนที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนอกภาครัฐนะฮะหรือส่วนของประชาสังคมนะหรือกลุ่มพลังต่างพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีการก่อตัวนะจนกระทั่งผมคิดว่าเราคงเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าถ้าหลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นต้นมานะจนถึง14ตุลาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยชักเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญนะที่ปรากฏการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษ2520นะครับ

งานสำคัญนะฮะที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองไปอ่านเพิ่มเติมก็คืองานของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับเรื่องมองการเมืองไทยผ่านสมาคมธุรกิจนะงานของอาจารย์อเนกชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นภาพพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์นะในสังคมไทยว่ามันเกิดขึ้นนะหรือพูดอีกแบบนึงก็คือองค์กรนอกภาครัฐที่เฟสริกส์นะครับบอกว่าไม่มีนะฮะอาจารย์อเนกชี้เห็นว่ามันได้ก่อตัวขึ้นแล้วในทศวรรษ2520ในช่วงปลายๆนะซึ่งก็คือการรวมกลุ่มก้อนของสมาคมธุรกิจต่างๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ไม่เห็นเฉพาะแค่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2540เนี่ยที่เราเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นช่วงการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญธงเขียวที่ผลักดันมาจากภาคประชาชนนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะในสังคมการเมืองไทยนะต่อระบบการเมืองไทยนะครับทั้งกลุ่มของคนชั้นกลางนักธุรกิจนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วของอาจารย์งานของอาจารย์อเนกนะครับในส่วนของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการเมืองบนท้องถนนนะ99วันสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เห็นการเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะที่สำคัญนะฮะซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนมาก่อนในสังคมไทยก็คือกลุ่มของอาจจะเรียกว่าคนจนคนด้อยโอกาสด้อยนะครับกล่าวถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่จนที่สุดนะครับในสังคมไทยเนี่ยก็สามารถที่จะรวมกลุ่มก้อนและอาศัยกลุ่มนะครับเพื่อเป็นพลังต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่อรัฐบาลนะฮะต่อระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นักศึกษาคงพอเห็นภาพว่าความเติบโตนะครับของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมไทยนะครับและเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับใกล้ตัวนักศึกษาในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ลุกมาเคลื่อนไหวในนามของคณะราษฎรก็ดีนะหรือชื่ออื่นก็ดีนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะแทนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบทบาทของกลุ่มที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างพวกนี้นะครับอันนี้นักศึกษาคงพอเห็นภาพนะในเชิงพัฒนาการว่าปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปก็คือเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมการเมืองไทยนะหรือสถาบันกระบวนการทางการเมืองไทยได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้สรุปในภาพตรงนี้อีกสักนิดนึงนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยอย่างมากใช่ไหมตั้งแต่มิติในระดับต่ำที่สุดก็คือเข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการต่อรองผลประโยชน์ต่างพวกนี้นะครับอาจารย์เสกสรรเรียกว่าการเมืองแบบร้องทุกข์นะครับมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเรื่องของการทุจริตยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซูมไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ก้าวหน้าใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็เราจะเห็นถึงอีกมิตินึงนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงพ.ศ. 2540เนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับ
การเมืองภาคประชาชนซึ่งนั่นก็คือการเข้ามามีบทบาทในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มพลังต่างๆเนี่ยนะฮะที่เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการจะลงประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพนะครับถึงประเด็นที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือเห็นพัฒนาการและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะผมก็อยากจะประมวลสรุปนะครับให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นสำคัญอีกทีนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อสังเกตบางประการในแง่ของการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะการเมืองผ่านการรวมกลุ่มก้อนกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นอีกครั้งนึงนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับมีพัฒนาการการก่อเกิดการเติบโตที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะกลุ่มพลังทางสังคมที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักที่สำคัญนะในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยนะครับมีกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มคนที่จนที่สุดนะครับเช่นคนไร้บ้านนะครับคนในสลัมเนี่ยก็ยังรวมกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายสลัมสี่ภาคนะครับต่อรองให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทั้งในปัญหาเฉพาะหน้านะครับรวมถึงปัญหาในเชิงของนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับแต่ประเด็นที่อยากจะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญสำหรับการศึกษากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในปัจจุบันที่อยากจะทิ้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และก็ศึกษาต่อก็คือว่าผมคิดว่าแม้จะมีกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นว่าภาคประชาสังคมเนี่ยและกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันนำมาสู่ภาพอาจจะเรียกว่าภาพเชิงบวกหรือการสร้างสังคมการเมืองที่ดีหรือสร้างรัฐลงประชาธิปไตยนะครับให้มันลงหลักปักฐานเป็นแนวทางเดียวหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นการปรากฏขึ้นของขบวนการเคลื่อนไหวในยุคสีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาสังคมเองเนี่ยจะไม่ได้มีจุดหมายหรือเป้าหมายในแง่ของการสร้างจันลงประชาธิปไตยนะครับเดียวในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะหรือการมองประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทางออกก็ได้นะครับประเด็นที่สองนะครับก็อยากจะชี้เห็นว่าในแง่ของการรวมกลุ่มก้อนแบบกลุ่มผลประโยชน์หรือประชาสังคมเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของประชาสังคมในหลายแบบนะรัฐเองก็เข้าไปจัดตั้งกำกับนะครับจำกัดบทบาทประชาสังคมนะครับอย่างมากในหลายลักษณะด้วยกันต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่นักศึกษาก็คงจะต้องเข้าใจประชาสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งอยากจะฝากให้นักศึกษานะครับได้วิเคราะห์ทำความเข้าใจนะครับในส่วนต่อไปทีนี้ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันและประชาสังคมเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญก็ดีนะครับผมยังคิดว่ามีงานศึกษาวิทยานิพนธ์ต่างๆมากมายนะแต่ก็ยังมีลักษณะที่ยังขาดในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับก็คือผมคิดว่าถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นแรกผมอยากจะชี้เห็นว่าเรา
แม้มีการศึกษามากแต่ก็ยังขาดการศึกษากลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆพวกนี้นะครับในระดับย่อยลงไปนะครับในแง่ของการศึกษาการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นเน้นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสบความสำเร็จนะอย่างมากกลุ่มที่ใหญ่โตแต่ว่ากลุ่มซึ่งล้มหายตายจากเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษากันน้อยมากนะ อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือในแง่ของการศึกษากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยต้องศึกษาอีกด้านนึงก็คือด้านรัฐนะการปราบปรามฝ่ายต่อต้านต่างๆซึ่งยังมีการศึกษาไม่มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษานะครับลองคิดแล้วก็พัฒนาต่อนะครับสำหรับในเนื้อหา

0: ราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนยุทธศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังเพื่อจะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยที่1นะครับการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์นะครับเป็นหน่วยแรกนะครับหน่วยแรกสําหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดหน่วย1นะครับเป็นหน่วยที่สําคัญนะครับนักศึกษาครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่จะปูพื้นให้นักศึกษาสําหรับเรียนรู้ในหน่วยต่อไปได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามารู้ที่ว่าหน่วย1เนี่ยมันมีสาระสําคัญอะไรบ้างนะครับก็จะมีตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์เลยเนาะนักศึกษาก็จะมารู้ถึงความหมายและความสําคัญของสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์นิดนึงนักศึกษาจะเคยเรียนมาแล้วแต่เรามาย้ําอีกนิดนึงครับแล้วก็ดูประเภทของธุรกิจของสหกรณ์นะครับพอเรารู้ประเภทได้แล้วเราจะจัดการมันยังไงนะครับการจัดการสหกรณ์และก็การจัดการธุรกิจของสหกรณ์นะครับแล้วตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการจัดการนะครับหลักการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์ก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะครับแล้วก็ในการจัดการสหกรณ์และจัดการธุรกิจสหกรณ์แล้วก็กระบวนการจัดการสหกรณ์และธุรกิจของสหกรณ์แล้วก็การจัดการสหกรณ์ตามหน้าที่เราจะมอง2ลักษณะจัดการสหกรณ์และธุรกิจของสหกรณ์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเรามาบูรณาการนะครับครูอยากให้นักศึกษาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการจัดการเราจะบูรณาการทุกกระบวนการทุกหน้าที่อย่างไรนะครับครูย้ำนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สําคัญที่จะปูพื้นสําหรับทุกหน่วยที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในหน่วยต่อไปนะครับทีนี้นิดนึงพอเราจะเรียนรู้เรามาดูว่าสหกรณ์มันคืออะไรนะครับคําสําคัญของมันนะเพราะนักศึกษาจะเคยคุ้นแต่ครูเน้นย้ําว่าจริงๆเวลาเราดูนิยามของสหกรณ์สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระนะครับที่บุคคลมารวมกันด้วยความสมัครใจนะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อสนองความต้องการและความมุ่งหมายเน้นด้านละครับด้านทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเดี๋ยวนักศึกษาต้องรู้ว่าเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมันวัดด้วยอะไรนะครับแล้วก็ดําเนินวิสาหกิจอันนี้เป็นคําเฉพาะของสหกรณ์ดําเนินวิสาหกิจหรือดําเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันคือคนที่สมัครใจเป็นสหกรณ์และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยถ้าดูนิยามตรงนี้นะนักศึกษาดูแผนภาพนะครับดูแผนภาพจริงๆสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจสหกรณ์เนี่ยคือเกิดจากสมาชิกเจ้าของรวมกันดําเนินธุรกิจก็คือการซื้อการขายการจําหน่ายหรือการผลิตหรือการบริการนะครับทำอะไรทำด้วยทางประคายลูกค้าก็คือสมาชิกนะครับทำสมาชิกมันก็จะเกิดรายได้จากยอดขายมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ววัตถุประสงค์หลักของการดําเนินธุรกิจนะครับคือกําไรและใส่ใจสังคมกําไรก็คือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมนั่นเองเสร็จแล้วแต่สหกรณ์เราจะดีอย่างหนึ่งพอเรามีกําไรและใส่ใจสังคมเราจะคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือสวัสดิการอื่นๆในขณะที่ธุรกิจอื่นๆเขาจะไม่ได้มีการคืนกำไรสู่สมาชิกนะครับแผนภาพสำคัญนะครับนักศึกษาในแต่ละแผนภาพนักศึกษาต้องดูแล้วก็หาความสัมพันธ์ของมันให้ได้ทีนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วสำคัญอย่างไรล่ะความสำคัญของสหกรณ์อันนี้คือความสำคัญโดยทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นองค์กรที่อำนวยบริการเห็นไหมครับแล้วก็วิสาหกิจของสมาชิกครอบครัวและก็ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์แต่ละสหกรณ์เดี๋ยวเราจะไปดูว่าสหกรณ์แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือเป็นองค์กรประชาธิปไตยเห็นไหมครับที่มีการจัดการตามหลักความเสมอภาคเสรีภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นเอกภาพของสมาชิกส่งเสริมและอบรมศึกษาอบรมเผยแพร่ข่าวสารเพราะนั้นสมาชิกก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่เป็นองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกครอบครัวชุมชนและสังคมเห็นไหมครับแล้วก็เป็นองค์กรความร่วมมือระดับบุคคลนะครับสหกรณ์ร่วมมือระดับคนกลุ่มนะครับกลุ่มรวมไปถึงจังหวัดประเทศสหกรณ์มีถึงองค์กรระดับโลกเลยนะครับนักศึกษาครับเราไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าความสําคัญต่อสมาชิกล่ะสมาชิกรวมกันเนี่ยครับอันแรกคือทําให้เกิดอํานาจในการต่อรองนะพึ่งพาตนเองได้คนเดียวกับหลายๆคนมารวมกันจะทําให้เกิดอํานาจต่อรองในทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอันที่2ทําให้ชุมชนเพราะสมาชิกสหกรณ์เราอยู่ในชุมชนนั่นไหมครับเกิดความสามัคคีปองดองอันที่3สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนที่เราคุ้นกันง่ายๆก็คือแรกนะครับเรื่องการขอกู้เงินนั่นแหละเป็นแหล่งการจัดหาเงินทุนส่งเสริมความรู้การประกอบอาชีพ
แก่สมาชิกสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์หลายๆแห่งสหกรณ์ร้านค้าก็มีการส่งเสริมอาชีพเหมือนกันส่งเสริมให้เกิดการประหยัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยเห็นไหมครับความสำคัญของสหกรณ์ต่อสมาชิกเยอะแยะเลยครับแต่นี้เราจะมาประเภทของสหกรณ์อันนี้เวลาเรามาดูสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ในบ้านเรามันมีทั้งหมด7ประเภทการที่จัดประเภทสหกรณ์ทำไมต้องจัดประเภทสหกรณ์เหตุผลสำคัญสำคัญเอ๊ะทำไมต้องมีประเภทสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการการจัดประเภทของสหกรณ์เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นการกำหนดตามนโยบายของรัฐเมื่อเราสหกรณ์ถึงเป็นองค์กรอิสระก็จริงนะครับแต่มีองค์กรเฉพาะก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็จะมีนโยบายในการส่งเสริมแนะนำสหกรณ์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการจัดประเภทของสหกรณ์เนี่ยรัฐก็จะนำทำนโยบายยังไงนะครับให้จะส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ยังไงแล้วก็มีการรวมตัวสหกรณ์สหกรณ์เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับจะมีการรวมตัวเป็นหลายๆสหกรณ์ก็เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศก็เรียกว่าการรวมตัวกันในแนวตั้งนะครับแล้วก็ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลสถิติก็จะมีว่าสหกรณ์เกษตรบ้านเรามีกี่ประเภทสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเท่าไหร่มีสมาชิกทั้งประเทศเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ11ล้านเศษนะครับสินทรัพย์เรามีหลายแสนล้านอยู่นะครับสหกรณ์เราเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์นะครับตรงของบ้านเราด้วยนะครับในการจัดประเภทอันสุดท้ายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐบ้านเราภาครัฐยังให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเป้าหมายหลักจริงๆก็คือจะต้องการให้สหกรณ์เราเนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้ก็สามารถโอนความรับผิดชอบบริหารธุรกิจไปสู่สหกรณ์ได้นะครับแต่นี้

เภทของสากลเวลาเขาแบ่งประเภทสากลนักศึกษาว่าจุดสําคัญเขาแบ่งอย่างไรล่ะนะแบ่งอย่างไรอย่างเช่นสากลภาคการเกษตรเขาแบ่งประเภทของสากลบ้านเราเนี่ยดูตามวัตถุประสงค์หลักของสากลนะครับสากลภาคการเกษตรก็คือจะเน้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อสมาชิกที่ทําการเกษตรนะครับทําการเกษตรต่างๆสากลประมงก็จะเน้นสากลที่สมาชิกทําประมงนะครับทําอาชีพประมงอย่างเช่นสากลประมงแม่กลองนะครับสากลประมงแม่กลองสากลประมงหลายๆแห่งสากลนิคมก็จะเป็นในรูปของการจัดที่ดินนะสมาชิกก็จะอยู่ในที่ดินสมัยก่อนเราจะมีนิคมหรือนิคมสากลนะครับก็จะเป็นสากลนิคมสากลใน3ประเภทเนี่ยสากลการเกษตรสากลประมงสากลนิคมเนี่ยจริงๆแล้วก็จะทําธุรกิจคล้ายกันแต่กลุ่มสมาชิกจะแตกต่างกันอันนี้คือภาคการเกษตรอันนี้ภาคประมงแล้วก็สากลที่อยู่ในนิคมเขาเรียกรวมๆ3ประเภทเนี่ยเขาเรียกสากลภาคการเกษตรนะครับในบ้านเราเสร็จแล้วก็มีสากลร้านค้าหรือร้านค้าสากลอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยก็จะมีสากลร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะเน้นการขายสินค้าสากลบริการก็จะมีเรื่องบริการต่างๆที่เราคุ้นกันอยู่มากๆคือสากลบริการแท็กซี่นะครับสากลบริการหลายๆแห่งนะครับหลายๆก็เป็นบริการนะครับแล้วก็สากลออมทรัพย์นี่เราก็จะคุ้นมากในหน่วยงานต่างๆก็มีสากลออมทรัพย์สมาชิกก็จะเป็นบุคคลในหน่วยงานนะครับทั้งภาคราชการหรือภาคธุรกิจก็มีสากลออมทรัพย์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสากลเครดิตยูเนียนก็จะเป็นสากลออมทรัพย์จริงๆแต่แบบสากลออมทรัพย์ในชุมชนสมาชิกก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในชุมชนนะครับหลักในการแบ่งดูตามวัตถุประสงค์หลักในการดําเนินงานของสากลแต่ละประเภทนะครับสากลแต่ละประเภทเนี่ยจะทำธุรกิจข้ามกันไม่ได้อยู่นะครับเกษตรก็คือจะทำถ้ามองง่ายๆคือทำธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับอย่างบริร้านค้าก็จะผลิตจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอย่างเดียวออมทรัพย์ก็จะเรื่องสินเชื่อรับเงินเดี๋ยวเรามาดูประเภทลักษณะการดำเนินธุรกิจของสากลหรือว่าประเภทธุรกิจของสากลเป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อทีนี้การดำเนินงานของสากลเนี่ยครับสากลเรามีกฎหมายเฉพาะเขาเรียกกฎหมายสากลนะครับหรือบางทีเขาเรียกเลยอยู่พระราชบัญญัติสากลปัจจุบันนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติสากลพ.ศ. 2542ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้การดําเนินธุรกิจการดําเนินงานของสากลเนี่ยครับต้องอย่างน้อยต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับเขาก็จะพูดในรวมๆอย่างเช่นการดําเนินการผลิตการค้าการขายบริการและอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเขาจะเน้นเลยเห็นไหมครับนักศึกษาเวลาเขาเน้นในกฎหมายเนี่ยให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวข้อที่3ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกเห็นไหมครับแล้วก็สากลให้บริการเสร็จแล้วก็สากลจะขอความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากส่วนราชการก็ได้เพราะเราก็จะเห็นว่าเรามีกรมส่งเสริมสากลนะครับกรมตรวจบัญชีสากลหรือในมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเป็นหน่วยงานราชการเหมือนกันที่สนับสนุนสากลออมทรัพย์ก็ได้นะครับหรือก็มีหลายๆส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องรับฝากเงินนั้งออมทรัพย์หรือประจำหรือจากสมาชิกหรือจากสากลประเภทอื่นปัจจุบันก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะรับเงินฝากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราคุ้นคือให้เงินกู้ให้สินเชื่อให้ยืมให้เช่าให้เช่าซื้อรับจำนองรับจำนำนะทั้งสมาชิกแล้วก็ของสมาชิกด้วยนะครับต่อไปก็คือจัดให้ได้มาซึ่งซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินครอบครองกู้ให้เช่าต่างๆรับโอนต่างๆเนี่ยสากลเราสามารถทําได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้สากลอื่นกู้ยืมก็ได้แล้วก็ดําเนินกิจการอย่างอื่นนะบรรดาที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหรือเนื่องในการความสําเร็จของสากลตามอันนี้คือเป็นข้อสุดท้ายที่เขาเปิดไว้ให้ว่าสากลอาจจะดําเนินการธุรกิจอื่นก็ได้อันนี้คือกฎหมายที่เปิดให้สากลเราต้องทําอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เวลาเราในหน่วยนี้เราเน้นเรื่องการจัดการสากลใช่ไหมครับเวลาพูดถึงการจัดการสากลนะครับสากลดูจากแผนภาพนี้ครับนักศึกษาสากลเกิดจากสมาชิกหลายๆคนรวมกั

นะครับมาเป็นสหกรณ์เป้าหมายสุดท้ายคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของสมาชิกเศรษฐกิจถ้าพูดง่ายๆก็คือหมายถึงการอยู่ดีกินดีมีสันติสุขของสมาชิกถ้าพูดถึงเศรษฐกิจนักสารนึกถึงอะไรครับเศรษฐกิจก็หมายถึงเรื่องของการมีรายได้มีรายจ่ายการออมการลงทุนสกอเราช่วยตรงนั้นคือประหยัดรายได้ประหยัดรายจ่ายมีเงินก็มาออมนะครับมีคนมีเหลือก็มาลงทุนฝากเงินกับเราเนี่ยครับเรื่องเศรษฐกิจถ้าสังคมเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลการเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็สหกรณ์เองก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของชุมชนแต่นี้เวลาเราจะจัดการสหกรณ์นักศึกษามองสองส่วนเนาะอย่างน้อยจุดเด่นของสหกรณ์คือต้องมีอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นตัวยืนของสหกรณ์ที่ต่างกับองค์กรธุรกิจอื่นแต่นี้แต่เวลาเราจัดการสหกรณ์เนี่ยเราต้องมีคำสองคำคือจัดการสหกรณ์ในฐานะสหกรณ์เราต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์สหกรณ์เราเป็นองค์กรธุรกิจเพราะนั้นต้องจัดการสหกรณ์ในฐานะองค์การธุรกิจคือต้องมีกำไรและใส่ใจสังคมเหมือนกันเพราะนั้นเราจึงอาศัยหลักการจัดการทั่วๆไปมาจัดการสหกรณ์อันนี้เราก็จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหกรณ์เราทำธุรกิจอะไรได้บ้างนะครับธุรกิจอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการจัดการธุรกิจเดี๋ยวนักศึกษาต้องเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างธุรกิจสินเชื่อนะครับธุรกิจสินเชื่อปัจจุบันก็อาจจะรวมเรื่องของเงินรับฝากเข้าไปด้วยเรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรนะครับแล้วสหกรณ์จะจัดการธุรกิจสินเชื่อเพื่ออะไรนะครับประเภทของสินเชื่อมีอะไรเวลานักศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะนั้นธุรกิจหลักของสหกรณ์ก็มีธุรกิจสินเชื่อหรือบางทีก็จะรวมถึงเงินรับฝากไปด้วยเขามองถึงว่าเงินรับฝากเป็นเงินของเป็นการให้ความสินเชื่อเหมือนกันการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นอย่างไรลักษณะจุดเน้นคือนักศึกษาต้องรู้ว่าลักษณะและวัตถุประสงค์สำคัญของแต่ละธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับธุรกิจรวบรวมผลิตผลนะครับอย่างเช่นรวบรวมข้าวเปลือกรวบรวมกล้วยอะไรเนี่ยครับจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอย่างเช่นพวกสหกรณ์ร้านค้าคือเอาของสินค้ามาจำหน่ายนะครับธุรกิจแปรรูปผลิตผลคือเอาข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารข้าวแปรมาเป็นข้าวสารแล้วก็ธุรกิจบริการธุรกิจหลักๆของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีประมาณ5ประเภทนะครับตอนนี้เรามาดูหลักจุดสำคัญของหน่วยนี้เราจะเน้นเรื่องการจัดการธุรกิจนะครับเวลานักศึกษาดูนักศึกษาอ่านจากเอกสารการสอนหรือประมวลสาระของเราเนี่ยนักศึกษาดู2ส่วนนะเรื่องของสหกรณ์กับเรื่องของตัวสมาชิกนะครับว่าเวลาเราจัดการเราก็เน้นเรื่องการจัดการธุรกิจสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อก็คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสหกรณ์อยู่ตรงกลางนี่เองครับสหกรณ์หลายๆประเภทอาจจะมีสินเชื่อเรื่องของเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษหรืออาจจะเป็นระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวหรือก็อื่นๆแต่ละสหกรณ์อาจจะให้ชื่อไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราจัดการเนี่ยสหกรณ์เป้าหมายสุดท้ายของสหกรณ์เราจะจัดการเรื่องนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อเยอะๆสหกรณ์ก็มีรายได้จากเงินกู้แล้วก็ทำให้สมาชิกชำระคืนเงินกู้ได้นะเพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องอาศัยจัดการเพื่ออะไรครับเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกสมาชิกได้เงินทุนสมาชิกได้เงินทุนได้เงินทุนไปลงทุนในประกอบอาชีพลงทุนทำธุรกิจลงทุนค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นสมาชิกจะมาใช้บริการของสหกรณ์จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สหกรณ์แต่ละแห่งมีนะครับเวลานักศึกษาดูนะเวลานักศึกษาอ่านเวลาเชื่อมถึงความสัมพันธ์ของมันให้ได้ว่าสมาชิกมีผลิตภัณฑ์อะไรสหกรณ์จะจัดการเพื่ออะไรและจัดการเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือธุรกิจสินเชื่อแต่สหกรณ์แต่ละประเภทอาจจะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่เหมือนกันนะครับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายก็คือนึกถึงง่ายๆคือสหกรณ์ร้านค้าเนาะใช่ไหมครับสหกรณ์เป้าหมายของการจัดการธุรกิจนี้เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้จากส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์จะเอามาขายคืออะไรบ้างเช่นวัสดุการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิงสารเคมีอะไรต่างๆและแต่สหกรณ์นะครับที่จะจัดการมามันก็ต้องสนองความต้องการของสมาชิกนะครับสมาชิกหรือลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการอะไร
นะคะนั้นสหกรณ์ได้รายได้เราจะทำยังไงจัดการยังไงเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกในการซื้อผลิตภัณฑ์นะสหกรณ์ได้รายได้ในขณะที่สมาชิกได้สินค้าได้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ยุติธรรมนะครับสหกรณ์มีรายได้ก็มาเฉลี่ยคืนสู่สมาชิกก็คือในราคาที่ยุติธรรมนั่นเองนะครับสมาชิกต้องการผลิตภัณฑ์สหกรณ์ก็จัดหาให้จัดการให้สหกรณ์มีรายได้แต่รายได้ของสหกรณ์ก็จะคืนสู่สมาชิกสมาชิกได้ทั้งปัจจัยผลิตหรือสินค้าหรือในราคาที่เป็นธรรมอันนี้แหละคือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกนะครับธุรกิจการแปรรูปมันจะมีรวบรวมและก็แปรรูปผลิตผลมันจะปกติสหกรณ์ภาคการเกษตรเขาจะทำธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับนักศึกษาน้อยที่สหกรณ์จะทำธุรกิจรวบรวมอย่างเดียวมันก็จะได้อยู่แต่บางแห่งก็จะรวบรวมด้วยแล้วก็จะแปรรูปด้วยเพราะเวลาเรานึกนะเวลาเราศึกษาในหน่วยนี้เนี่ยนะครับธุรกิจสหกรณ์ก็จะรวบรวมอันนี้สมมติเรารวบรวมข้าวยางพาราข้าวโพดน้ำนมดิบยาน้ำมันปาล์มนะครับหรือผลปาล์มต่างๆเนี่ยสหกรณ์สมาชิกมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช่ไหมครับมีผลผลิตข้าวข้าวเปลือกยางพาราเนี่ยก็จะมาให้สหกรณ์รวบรวมสหกรณ์อาจจะจะขายต่อก็ได้คราวนี้ก็ถ้าขายต่อตรงนี้เขาเรียกรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ก็จะมีรายได้จากส่วนต่างของราคาก็จะมีบางสหกรณ์เอายางพารามาแปรรูปนิดหน่อยก็ไปขายต่อหรือบางสหกรณ์ก็เอามาสู่ธุรกิจการแปรรูปนะครับก็เป็นเอาข้าวมาสีข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารยางพารามาแปรรูปเป็นยางแผ่นหลายๆอย่างก็จำหน่ายแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะเป็นไปเชื่อมกับธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายถ้าเราเป็นข้าวสารใช่ไหมครับสหกรณ์ก็จะเอาข้าวสารของเรามาขายต่อก็เป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสหกรณ์ก็มีรายได้จากส่วนต่างราคาส่วนสมาชิกได้อะไรครับเวลาเรามองนะสหกรณ์ได้อะไรสมาชิกได้อะไรสมาชิกก็ได้มีแหล่งจำหน่ายราคาเนี่ยมีข้าวก็มีแหล่งรับซื้อคือสหกรณ์รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมแล้วมีตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ของเราที่แน่นอนมองในรูปของสมาชิกนะครับธุรกิจบริการนะครับอย่างสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์บริการก็ทำธุรกิจบริการได้หลายประเภทเหมือนกันนะครับเป้าหมายคือสมาชิกจะมารับบริการจากสหกรณ์เช่นบริการส่งเสริมการเกษตรก็ได้อย่างสหกรณ์โคนมเนี่ยนะครับสมาชิกอย่างเลี้ยงนมอย่างเลี้ยงวัวไม่เคยเป็นไม่เคยถูกสหกรณ์ก็จะมีบริการเรื่องของให้ความรู้ให้การอบรมเรื่องดูแลสุขภาพวัวนะหรือสูบน้ำเข้านาบริการรถเกี่ยวข้าวหรือตลาดกลางสหกรณ์หลายแห่งมีตลาดกลางรวบรวมผลิตผลนะครับธุรกิจรถร่วมบริการนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์บริการสหกรณ์หลายแห่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆสหกรณ์ก็จะมีรายได้จากส่วนต่างของค่าบริการรายได้จากค่าบริการนะครับในขณะที่สมาชิกเองก็ได้รับบริการในราคาที่เป็นธรรมเห็นไหมครับแต่นี้เวลาเราสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็ทำธุรกิจได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าในสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยนักศึกษาครับถ้าเราทำธุรกิจแบบครบวงจรได้เนี่ยมันจะทำให้สมาชิกเราเนี่ยได้รับบริการได้รับจากสหกรณ์อย่างครบวงจรช่วยให้ในชุมชนเราถ้าเป็นสหกรณ์เกษตรก็ในชุมชนเราได้อย่างมีเชิงเรียกว่าครบธุรกิจเราดูในแผนภาพนักศึกษาครับธุรกิจครบวงจรสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรนะครับสมาชิกเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นถ้าต้องการเงินก็มาขอสินเชื่อถ้าได้สินเชื่อแล้วถ้าต้องการธุรกิจบริการสมมุติว่าสินเชื่อไปปลูกข้าวไม่มีปัจจัยการผลิตก็มาธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายก็ซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ก็ได้ธุรกิจสูบน้ำเข้านาก็ได้มีข้าวแล้วก็มารวบรวมเสร็จแล้วก็มาแปรรูปก็ได้พอเสร็จแล้วไม่จะหาปัจจัยการผลิตสินค้าพวกก็มาธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับมีเงินเหลือก็มาฝากก่อสหกรณ์หรือมาใช้บริการสหกรณ์มันจะทำให้สหกรณ์เนี่ยเอื้อประโยชน์กับสมาชิกครบทุกธุรกิจถ้าสหกรณ์เราทำได้อย่างนี้นะครับก็ถือเป็นสหกรณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเราเห็นว่าเป็นเรียกว่าธุรกิจครบวงจร
สหกรณ์ที่จะทำธุรกิจครบวงจรได้เนี่ยก็เขาเรียกก็จะมีคำสองคำนักศึกษาเรียกว่าสหกรณ์เอกประสงค์อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เรียกสหกรณ์เอกประสงค์ทำธุรกิจได้เฉพาะอย่างนะครับสหกรณ์ร้านค้าทำธุรกิจได้เฉพาะอย่างแต่ถ้าสหกรณ์เกษตรเป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจได้หลายๆอย่างก็เรียกว่าสหกรณ์อเนกประสงค์มีคำสองคำอยู่นะครับตอนนี้เวลาเราจะจัดการสหกรณ์มันจัดการธุรกิจหรือจัดการตัว

อีกคือธุรกิจแต่ละธุรกิจเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์เป้าหมายสุดท้ายของสหกรณ์คือกำไรแล้วก็สังคมแล้วไม่ลืมวัฒนธรรมแต่สหกรณ์เราจะคืนสู่สมาชิกมันก็ต้องมีสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคือทรัพยากรบริหารทรัพยากรการจัดการหรือทรัพยากรเขาใช้คำสองคำนะครับแล้วก็ 4M ที่มันอยู่ในกรอบสีเหลืองนี้นะครับ Man Money Material แล้วก็ Management เราจะจัดการไอ้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างไรก็จัดการโดยใช้เป็นกระบวนการกระบวนการจัดการหรือหน้าที่การจัดการก็จะใช้คำสองคำตั้งแต่การวางแผนนะครับการวางแผน planning นะวางแผนการจัดองค์การคือ organizing จัดโครงสร้างคนจัดโครงสร้างงานนั่นเองแล้วเสร็จ leading ก็คือ leadership ก็คือเรื่องของการนำการเป็นผู้นำเสร็จแล้วเราจะควบคุมมันอย่างไรก็ใช้คอนโทรล POLC เขาเรียกว่ากระบวนการจัดการนะครับแต่นี้สหกรณ์เราเป็นสหกรณ์ในภาคธุรกิจเขาเรียกว่าต้องการจัดการตามหน้าที่ธุรกิจในเรื่องการจำหน่ายผลิตคำสำคัญก็คือการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การจัดการการเงินการจัดการตลาดเน้นอะไรการจัดการการผลิตเน้นอะไรการจัดการทรัพยากรมนุษย์เน้นอะไรการจัดการการเงินเน้นอะไรสุดท้ายเนี่ยจริงๆก็สนองความต้องการของลูกค้าก็คือสมาชิกนั่นเองถ้าสมาชิกมาซื้อซ้ำสุดท้ายสหกรณ์ก็จะมีกำไรและใส่ใจสังคมเวลาเราจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์เราต้องจัดการระดับสหกรณ์เขาเรียกกลยุทธ์ระดับสหกรณ์สหกรณ์แต่ละกรณ์ทำธุรกิจหลายๆธุรกิจก็เข้ามาจัดการสหกรณ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจมันก็ต้องเติมด้วยการจัดการกลยุทธ์ระดับหน้าที่เดี๋ยวเราจะเรียนละเอียดในหน่วยที่2นะครับเวลานักศึกษาดูนะดูในเชิงบูรณาการอย่างนี้นะครับทรัพยากรการจัดการกระบวนการจัดการการจัดการตามหน้าที่ธุรกิจเดี๋ยวครูขยายความแต่ละตัวนี้ให้อีกครั้งนึงครับนี้เรามาดูตัวแรกนะเวลาเราจัดการกระบวนการจัดการเห็นไหมครับนักศึกษาเวลาเราจัดการจริงเอาไปประยุกต์ใช้จริงเนี่ยนักศึกษาต้องมันต้องเชิงบูรณาการนะครับเราทำอะไรด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราต้องจัดการในเชิงบูรณาการนะครับตัวแรกเห็นไหมครับเราต้องมีการวางแผนนะแผนก็จะได้แผนออกมาเราก็ต้องมีการวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกำหนดเป้าหมายมาตรฐานติดตามควบคุมแล้วก็แนวปฏิบัติเราได้แผนเอาแผนมาสู่การปฏิบัติเราจะปฏิบัติได้แล้วก็ต้องมีการจัดองค์การกำหนดโครงสร้างออกแบบงานแบ่งส่วนงานใช่ไหมครับพอได้จัดองค์การเสร็จแล้วก็มาสู่การนำเห็นไหมต้องมีผู้นำนะผู้นำสำคัญนะครับผู้นำใครจะเป็นคนนำใครเป็นคนจัดการผู้นำก็ไปสู่การจัดการให้ได้ตามแผนสุดท้ายมันก็ต้องมีกระบวนการในการควบคุมเห็นไหมครับกำหนดมาตรฐานวัดงานเปรียบเทียบดำเนินการแก้ไขเรียกว่า POLC มันต้องไปด้วยกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จนะครับแต่นี้ในเชิงบูรณาการเห็นไหมครับนักศึกษาครับในนี้อาจจะตัวเล็กแต่นักศึกษามีในเอกสารการสอนในประมวลสาระของเราจะมีนะครับเวลาดูนักศึกษามันต้องบูรณาการในเชิงองค์รวมทั้งหมดนะครับเป้าสุดท้ายคือกำไรและสัตว์นะครับกำไรสูงสุดถ้าเรามองในเชิงธุรกิจสิ่งแรกที่นักศึกษาดูมาดูที่การจัดการการตลาดเห็นไหมครับการจัดการตลาดก็คือเราจะสนองความต้องการของลูกค้าได้ไงเห็นไหมครับเป้าหมายสุดท้ายคือให้ผู้ค้าซื้อและซื้อซ้ำซื้อและซื้อซ้ำตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดการวางแผนการตลาดการดำเนินการการตลาดเพราะนั้นเวลาทำการตลาดเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายของเราผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรสมาชิกต้องการอะไรเราจะสนองความต้องการของลูกค้าตรงนี้ได้อย่างไรถ้าเรารู้ลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนเช่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเราถึงนำมาสู่กระบวนการบริหารการผลิตหรือการจัดการการผลิตตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิตกระบวนการผลิตกระบวนการประสาทเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพปริมาณต้นทุนก็คือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกเวลาเราจัดการตัวนี้เราต้องอาศัยคนคือทรัพยากรมนุษย์นะครับจัดหาคนเพื่อผลิตสินค้าและการตลาดเพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพสร้างพึงพอใจให้กับคนในการทำงานตั้งแต่การจัดหาคนการฝึกอบรมการสร้างแรงจูงใจการบำรุงรักษาคนเป็นตัวเคลื่อน
ตลาดเคลื่อนผลิตภัณฑ์

สุดท้ายเราต้องจบที่การจัดการการเงินนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดมาสู่ระบบบัญชีมาก่อนนะครับนำมาสู่การจัดการการเงินที่ต้องสอดคล้องกันตั้งแต่วางแผนการเงินการจัดสรรเงินการจัดหาเงินการควบคุมมีกำไรก็จะปันผลอย่างไรนะครับรายละเอียดพวกนี้นักศึกษาจะเรียนในชุดวิชาที่มันเกี่ยวข้องอยู่แต่เวลาในชุดนี้เราจะเน้นถึงว่าเราต้องจัดการในเชิงบูรณาการเราจะมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับเป้าสุดท้ายสักก่อนจะต้องทำยังไงให้สมาชิกซื้อและซื้อซ้ำอันนี้คือเป้าหมายของการตลาดสมาชิกจะซื้อได้ก็คือดุลด้วยผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพปริมาณต้นทุนเสร็จแล้วต้องมีคนในการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์สุดท้ายเราจะวัดต้องวัดที่เงินนะครับเราจะเอาเงินทุนที่ไหนมาจะวางแผนทางการเงินยังไงหาเงินยังไงจะควบคุมทางการเงินสุดท้ายจะมีกำไรยังไงแต่สักกรณีกำไรเราจะคืนต่อสมาชิกนะครับเพราะนั้นและเสร็จแล้วเราก็นำมาสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การวิเคราะห์เกินกลยุทธ์นะครับการกำหนดแผนกลยุทธ์จุดเน้นคือเราจะเอาเราสร้างความแตกต่างยังไงสร้างผู้นำทางต้นทุนยังไงในรายละเอียดพวกนี้นักศึกษาจะศึกษาในหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4ที่เกี่ยวข้องนะครับพอเสร็จแล้วได้เราจะดำเนินการกลยุทธ์ยังไงเราจะแปลงเป็นแผนปฏิบัติยังไงแผนดำเนินงานยังไงเรามีแผนปฏิบัติการเราจะจูงใจให้คนทำงานจะเอาคนที่ไหนมาจัดการนะครับเสร็จแล้วพอเราจะควบคุมเนี่ยเราจะควบคุมยังไงนะครับประเมินติดตามแล้วก็เป้าสุดท้ายคือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสคำนึงถึงข้อจำกัดแล้วก็มุ่งถึงความคล่องตัวและสร้างพัฒนาองค์กรที่พึงประสงค์รายละเอียดพวกนี้นักศึกษาและเสร็จแล้วเราก็จะประเมินสภาพแวดล้อมเนาะนะครับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะโดยสรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ภารกิจพันธกิจเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับการดำเนินกลยุทธ์กำหนดกลยุทธ์เอากลยุทธ์ไปสู่เป็นแผนงานแผนปฏิบัติการกิจกรรมควบคุมยังไงทั้งหมดเนี้ยนักศึกษาจะเรียนรายละเอียดในหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4แล้วก็หน่วยถัดไปนะครับแต่นี้โดยสรุปนะครับเวลาเราจัดการสหกรณ์นะครับการจัดการสหกรณ์เราดูครูเน้นนะครับสหกรณ์เป็นองค์กรที่แตกต่างกับองค์กรภาคธุรกิจอื่นเราเกิดจากสมาชิกรวมตัวกันจัดการเราจัดการสหกรณ์มองเป็น2 ส่วนคือจัดการสหกรณ์ในฐานะสหกรณ์โดยอาศัยจุดต่างของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์และเราจัดการสหกรณ์ในฐานะองค์กรธุรกิจโดยอาศัยหลักการจัดการธุรกิจทั่วๆไปหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์หลักการจัดการจำหน้าที่แต่เน้นต้องจัดการในเชิงบูรณาการนะครับเป้าสุดท้ายก็คือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือทำให้สมาชิกมีรายได้ประหยัดรายจ่ายมีการออมมีเงินเหลือก็ไปลงทุนมีนั่นก็มาทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสังคมก็ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมคำสั้นๆก็คืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขอันนี้คือสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับอันนี้ครูมีจุดเน้นเนาะมีจุดเน้นว่าสำหรับในหน่วยเนื้อแรกเนี่ยนักศึกษาต้องอธิบายอะไรได้บ้างนะครับดูอันแรกคือนักศึกษาต้องระบุได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของสหกรณ์มันจะมีความสำคัญโดยทั่วไปกับความสำคัญต่อสมาชิกคืออะไรนะเมื่อกี้ครูก็พูดนะครับในตัวของสหกรณ์เองมองในภาพรวมกับตัวสมาชิกเกิดอะไรนะครับสหกรณ์เอกประสงค์คำที่ข้อที่สองคือสหกรณ์เอกประสงค์กับอเนกประสงค์ที่ครูย้ำแล้วเนาะสหกรณ์เอกประสงค์คือทำได้เฉพาะบางเรื่องสหกรณ์อเนกประสงค์ทำได้หลายเรื่องสหกรณ์เอกประสงค์ก็อย่างเช่นสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับแล้วก็มีตัวอย่างเช่นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยรายได้จากส่วนต่างของราคาเนี่ยเวลาเรานึกถึงรายได้จากส่วนต่างของราคามันหมายถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในการทำธุรกิจของสหกรณ์ประเภทอะไรล่ะจากการจัดหาสินค้าพิจารณาเป็นวัตถุประสงค์ของธุรกิจอะไรนั่นเองนะครับข้อที่3คือการจัดการสหกรณ์ในฐานะองค์กรมันต่างกับสหกรณ์ออมทรัพย์เนาะมันต่างกับสถาบันการเงินยังไงหรือต่างกับสถาบันภาคการเกษตรยังไงการจัดการสหกรณ์การเกษตรมันต่างกับธุรกิจทั่วไปอย่างไรนะครับแล้วก็เป้าหมายตัวข้อที่5คือเวลาเป้าหมายสำคัญของจัดการธุรกิจสินเชื่อ

0: นะครับครูก็ถามเมื่อกี้ครูย้ำแล้วนะเวลาจะจัดการธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมเป้าหมายการจัดการธุรกิจสินเชื่อในฐานะองค์กรธุรกิจมันคืออะไรนักศึกษาต้องระบุตรงนี้ได้นะครับทรัพยากรการจัดการเมื่อกี้ครูย้ำแล้วเนาะทรัพยากรการจัดการมันหมายถึงอะไรแต่ครูยกตัวอย่างของสหกรณ์คลองสนมามันก็คืออันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ประเภทอะไรนะครับสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดกำหนดกลยุทธ์เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์สุพรรณมันคือธุรการเชื่อมโยงธุรกิจในกลยุทธ์ระดับอะไรที่บอกกลยุทธ์ระดับสหกรณ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจมีคำเชื่อมโยงธุรกิจนะครับสหกรณ์โอเคครับกระบวนการในกำหนดเป้าหมายเวลาตัวแล้วนักศึกษาพูดถึงเวลานักศึกษาเตรียมตัวสอบนะข้อสอบเขาไม่ได้ถามนักศึกษาตรงๆเนาะเขาไม่ได้ถามตรงๆอย่างเช่นกระบวนในการกำหนดเป้าหมายเนี่ยกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายระบุถึงกิจกรรมระบุถึงวิธีการทำงานยังไงให้บรรลุเป้าหมายมันหมายถึงอะไรครูก็จะไม่ถามการวางแผนคืออะไรการควบคุมคืออะไรอะไรเนี่ยเวลานักศึกษาเอาคำนิยามตัวนี้มันจะต้องเชื่อมคำต่อให้ได้แล้วก็อย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีนะก็จะผลิตข้าวอินทรีย์สหกรณ์ต้องทำอะไรก่อนเลยเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยเรามองถึงลูกค้าต้องการเป้าหมายก่อนใช่ไหมการที่ลูกค้าต้องการข้าวอินทรีย์มันหมายถึงการทางการตลาดไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะครับสำหรับนักศึกษาเดี๋ยวนี้จุดสำคัญที่สุดคือตลาดต้องมาก่อนแล้วข้อสุดท้ายนะครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยอย่างครูก็ยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเนี่ยสำรวจความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยจะผลิตนมสุขภาพถามว่าสหกรณ์ควรจะต้องทำอะไรบ้างเวลาคิดเนาะเวลาคิดมันทำเฉพาะด้านไม่ได้มันต้องทำในเชิงบูรณาการนะครับในเชิงบูรณาการเวลาเชิงบูรณาการก็ต้องทำทุกกิจกรรมนะครับสำหรับสาระสำคัญในหน่วยนี้คือการจัดการธุรกิจการจัดการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์นักศึกษาครับก็จะมีสาระสำคัญเป็นหน่วยที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องเชื่อมต่อไปหน่วยอื่นๆให้ได้นะครับหน่วยนี้ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวสอบก็เป็นหน่วยแรกแล้วก็ทุกหน่วยสำคัญนะครับสำหรับหน่วยนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมหลังจากศึกษาได้นักศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมของชุดวิชานี้จากหน่วยที่1ไปแล้วนะครับหน่วยที่2นี้เราก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจและสหกรณ์ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่ลงลึกไปในด้านของการจัดการกลยุทธ์มากขึ้นนะครับก็อยากจะขอเริ่มด้วยการนิยามนะครับการจัดการกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าเราดูบนจอเนี้ยเราก็จะพบว่าการนิยามเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราพูดถึงว่าเป็นกุศโลบายหรือเป็นการทำแผนที่แยบยลที่จะทำให้เรานั้นชนะคู่แข่งขันแต่มันเป็นเรื่องของความคิดที่มันเป็นระบบนะฮะต้องคิดต่อเนื่องไปแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์ก็ไม่ใช่กำหนดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ต้องเป็นการกำหนดหลายๆสิ่งหลายๆองค์ประกอบที่จะต้องประกอบรวมเข้าไปด้วยกันนะครับในความหมายที่ปรากฏบนจอภาพนี้เราก็จะเห็นว่าการจัดการกลยุทธ์มันเป็นเรื่องของการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานหลักนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า corporate team ซึ่งก็จะมีองค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจคุณค่านโยบายเป้าหมายนะฮะแล้วก็มีกลยุทธ์ทุกระดับทั้ง4ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสังคมระดับองค์การระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่แล้วก็ทำไปถึงแผนงานต่างๆนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อจะเอามากำกับใช้ทรัพยากรซึ่งในการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราต้องตระหนักว่าทรัพยากรนั้นเนี่ยมันมีจำกัดเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะเกิดผลดีต่อองค์กรนะครับในความหมายตรงนี้ก็คือเกิดศักยภาพทางการแข่งขันสูงสุดแล้วก็เราก็จะมุ่งผลสำฤทธิ์ของการมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นผลสำฤทธิ์สำคัญของการจัดการกลยุทธ์ก็คือต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะฮะตัวองค์กรนั้นจะต้องมีความเข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่มันดำเนินอยู่ในขณะนั้นหรือที่มันจะเป็นไปในอนาคตนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องทำให้เกิดความสามารถในการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะครับโดยทำให้องค์กรนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการ

เจริญเติบโตที่มีผลกำไรนะครับแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะเพราะนั้นด้วยความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบนี้มันแปลว่ามันจะต้องเห็นในมิติต่างๆเยอะมากเลยไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องของการกำหนดอะไรที่เป็นกุศโลบายที่แยบยลจะทำให้เรามีชัยชนะเป็นเรื่องของการกำหนดหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในภาพต่อไปเราก็จะพบว่าประเด็นที่ต้องมองในเชิงเป็นองค์ประกอบออกมาก็คือว่าการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันจะมองในบริบทของการแข่งขันเสมอนั่นแปลว่าเราต้องดูว่าเรามีความสามารถแข่งขันไหมที่จะตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียของเราโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอันดับแรกนะฮะคู่แข่งขันเขาทำอะไรอยู่เราฟิตกับสภาวะที่เราจะต้องเผชิญกับเขาไหมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตนั้นเป็นยังไงเรามีความเหมาะสมแล้วก็มีความฟิตที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมตรงนั้นได้อยู่หรือเปล่านะฮะเพราะนั้นสิ่งที่การจัดการจงกลยุทธ์นั้นเนี่ยมุ่งผลสำเร็จก็คือต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันมุ่งชัยชนะเป็นสถานเดียวแปลว่าเราต้องทำได้ดีกว่าคู่แข่งขันเรามองอนาคตระยะยาวสายภาพไปไกลๆเพื่อจะดูว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วเราจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อสร้างฟิตกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นนะเราเน้นความสามารถต้องมีความสามารถในการแข่งขันแปลว่าต้องสร้างสารและส่งมอบในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็บุคลากรในองค์กรพนักงานผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนั้นเขาต้องการจากเราเพราะนั้นเราต้องนำเสนอตรงนั้นได้จึงจะมีความสามารถทางการแข่งขันและในท้ายที่สุดก็คือต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันก็แปลว่าเราต้องสร้างอะไรที่เป็นเรื่องความได้เปรียบที่คู่แข่งขันจะเทียบกับเราไม่ได้ในระยะสั้นๆนะฮะความได้เปรียบนั้นอาจจะเป็นเราเป็นที่สามารถจะครองที่นั่งในใจของลูกค้าได้นะโดยการสร้างแบรนด์เป็นที่ยอมรับอะไรต่างๆลูกค้าจะคิดถึงเราเสมอเลยเมื่อพูดถึงไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนออยู่แปลว่าลำดับแรกๆในการที่เป็นทางเลือกของลูกค้าต้องมีเราเหล่านี้เราเรียกว่าความได้เปรียบละแปลว่าเขารับรู้เราในฐานะว่าเราเป็นอะไรยังไงนะฮะเรานั้นจะสามารถจะตอบโจทย์ความต้องการเขาได้ยังไงนะและเรื่องการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าตัวแบบของเรานั้นเนี่ยไม่ฟิตกับสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นเบี่ยงเบนไปได้นะครับและการจัดการกลยุทธ์ประเด็นอีกอันนึงคือต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีประเด็นที่มันจะต้องเน้นกันอยู่นะในเรื่องการจัดการกลยุทธ์ก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องไปดูสภาวะแวดล้อมก่อนเพื่อการพยากรณ์ดูที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ถ้านักศึกษาและท่านผู้ชมดูนะบนจอภาพก็จะเห็นว่าสังคมอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นสังคมข่าวสารความรู้แล้วใครมีความรู้มากกว่านะฮะก็มีจะเป็นความได้เปรียบนะเพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะต้องมีไอ้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถจะเข้าถึงอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะประมวลเอาข่าวสารข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้นะเศรษฐกิจระดับชาติก็ไม่ใช่ละเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะตรงนี้ละแม้กระทั่งเราเป็นแค่สตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มต้นของธุรกิจเราก็ต้องมองเศรษฐกิจระดับโลกแล้วยังมีใครที่จะต้องการสินค้าของเราอีกนะเพราะนั้นปัญหาต่างๆในเชิงกลยุทธ์นั้นมันจะมองเป็นปัญหาระยะยาวยาวไกลออกไปในอนาคตทั้งนั้นแหละจะไม่ใช่เป็นปัญหาระยะสั้นปีต่อปีแล้วก็เน้นการกำกับควบคุมเพื่อจะทำให้เราสามารถจะบรรลุเป้าหมายระยะสั้นปีต่อปีได้นะครับในสไลด์ต่อไปเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยมันไปไม่ใช่เน้นการบริหารตามระดับชั้นการบังคับบัญชาละแต่มันเป็นการสร้างเครือข่ายความไว้วางใจของคนที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเรานะฮะลูกค้าเขาได้ส่วนของเขามองเราในฐานะที่เราสามารถจะให้คุณค่าและความพอใจกับเขาในระดับอะไรต่างๆที่มันสูงไปกว่าระดับที่ผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์จะมอบให้ถ้าเรามองในเชิงของคุณค่าเราบอกว่ามันมีตั้งหลายระดับคุณค่าที่ตัวผลิตภัณฑ์เองทำหน้าที่อะไรคุณค่าที่ก่อประโยชน์กับผู้ใช้ความรู้สึกและอารมณ์จะรู้สึกยังไงแล้วคุณค่าด้านจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เราสามารถยกระดับไอ้คุณค่าส่วนนั้นน่ะขึ้นมาในจิตใจลูกค้าได้หรือไม่นำพาเขาไปปลูกป่าไปทำประโยชน์ให้กับสังคมเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างนะฮะเราเรียกว่าส่วนคลองจิตใจที่จะทำให้เราช่วยยกระดับความคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาขึ้นมาได้เพราะนั้นการสร้างเครือข่ายต่างๆความไว้วางใจต่างๆมันต้องสร้างไปโดยรอบเลยไม่ว่าจะเป็นกับบุคลากรเองภายในกับลูกค้ากับสังคมกับใครต่อใครที่เป็นอยู่ในกระบวนการดำเนินการของ

เราซัพพลายเออร์จนถึงผู้จัดจำหน่ายนะฮะปัจจุบันนี้ทางเลือกที่จำกัดนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนั้นละเราจะมองว่ามันมีทางเลือกอะไรต่างๆที่มันหลากหลายที่เราสามารถจะทำได้นะซึ่งถ้าใครที่เรียนทางด้านการจัดการกลยุทธ์ก็จะต้องยอมรับตรงนี้ว่าทางเลือกนั้นมันมีมากมายเพียงแต่เราจะดูว่ามันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงความประหยัดในขนาดเราก็เปลี่ยนเป็นความประหยัดในขอบเขตละแปลว่าเราไม่ได้มุ่งขยายอย่างเดียวเราใช้ความใหญ่เป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแต่เราพยายามจะดูที่ว่าไอ้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นมันสามารถจะไปตอบโจทย์ในตลาดส่วนอื่นๆได้ไหมกระจายธุรกิจไปในส่วนต่างๆที่เราสามารถจะใช้ความสามารถความชำนาญที่มีอยู่นั้นเนี่ยหาประโยชน์จากส่วนต่างๆตรงนั้นได้ด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าความประหยัดในขอบเขตนะและต้องตอบโจทย์ด้วยความรวดเร็วด้วยเพราะว่ายุคปัจจุบันนั้นเนี่ยลูกค้าเขาต้องการเราเรียกว่า economy of speed นะก็แปลว่าต้องได้ความประหยัดในความรวดเร็วนะครับเพราะนั้นต้องเอาชนะคู่แข่งขันด้วยการตอบโจทย์ตรงนี้ทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะตอบสนองได้ด้วยความรวดเร็วภาวะเสถียรภาพเราก็เปลี่ยนเป็นภาวะพลวัตแล้วเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็พลิกผันไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือสถิติอะไรต่างๆก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างภาวะความเป็นพลวัตพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็พอดีนะการค้าผ่านคนกลางแล้วก็เปลี่ยนเป็นการค้าตรงถึงลูกค้าละต่อไปนี้เราจะเห็นอะไรต่างๆที่ว่าไม่ต้องมาผ่านผู้จัดจำหน่ายอะไรแล้วนะครับก็จะมาถึงไปถึงลูกค้าได้โดยตรงนะฮะอีกสไลด์หนึ่งตอนนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มันเคยแยกอิสระจากกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้มันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยอย่างสมัยก่อนนี้กล้องอย่างเงี้ยฟูจิแข่งกับซีล็อกตอนนั้นเองเดี๋ยวนี้มือถือมันก็มีกล้องมันสามารถจะทำคลิปทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมต่างๆมันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันนะฮะเป็นหนึ่งเดียวเป็นอะไรต่างๆที่ว่ายากที่จะกำหนดว่าใครคือคู่แข่งขันของเรามันจะมีคู่แข่งขันกันมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องมองสภาพตรงนี้ดูดีๆนะครับธุรกิจที่เน้นไอ้ตัวศักยภาพของตัวเองนะฮะศักยภาพของตัวเองนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นธุรกิจที่เน้นเครือข่ายแล้วก็แปลว่าในอนาคตมันจะแข่งกันเป็นค่ายๆแล้วใครที่สร้างค่ายเครือข่ายความร่วมมือไม่ได้เนี่ยก็จะเสียเปรียบเพราะถ้าเราสามารถจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้ไอการส่งต่อของไอผลิตภัณฑ์นั้นมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปได้อย่างดีนะคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ที่เราเคยส่งมอบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปเน้นคุณค่าด้านความรู้สึกและอารมณ์นะเพราะนั้นการออกแบบสินค้ามันจะต้องดูดีเมื่อลูกค้าเขาจับแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาภูมิใจเขารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้ตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันทำหน้าที่อะไรเท่านั้นนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคุณค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์อะไรเราบ้างอย่างเราใช้ปากกาอย่างเงี้ยโอเคปากกามันทำหน้าที่ของมันเขียนได้แต่ถ้าเรามีใช้อย่างปากกาดีๆอย่างเงี้ยความรู้สึกและอารมณ์เราได้ด้วยนะฮะแล้วก็การแข่งขันธุรกิจมันไปไกลจนถึงอย่างที่บอกว่าด้านจิตวิญญาณและด้านความเป็นมนุษย์ต้องยกระดับคุณค่าส่วนนั้นกับเขาขึ้นมาให้ได้ด้วยซึ่งไปก็ยากอยู่พอสมควรเพราะนั้นใครที่จะทำในตรงนั้นก็จะต้องไปกำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้เขาเห็นภาพชัดว่าเราไม่ได้แค่ตอบโจทย์ด้านคุณค่าเชิงผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ความรู้สึกแต่เรายกระดับความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของเขาขึ้นมาด้วยถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้ครอบครองที่นั่งในใจนะของเขาเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปก็จะมีมากขึ้นตอนนี้เป็นเรื่องกลยุทธ์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นหลายๆอย่างที่ต้องทำในทุกๆมิตินะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สำคัญปัจจุบันก็ยังเห็นว่าในแง่ของบุคลากรเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเขาเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเรามีหน้าที่จะกำกับควบคุมเขาให้เขาดำเนินการตามที่เราต้องการไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องของการต้องเปลี่ยนสัญญาจ้างเป็นสัญญาใจเลยเราต้องได้ใจบุคลากรเราต้องทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณและผมเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อจะบรรลุไอ้ตัวผลสำเร็จขององค์กรด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันดีกว่าที่ว่าเขาแค่เป็นลูกจ้างทำงานก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการจ้างต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทฤษฎีและหลักการต่างๆที่เคยมีมาในอดีตเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วฮะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราเป็นมะเร็งแต่เราไป
กินพาราเซตามอลที่มันจะมาช่วยรักษามันช่วยไม่ได้เพราะนั้นโอกาสที่เราจะใช้หลักการทฤษฎีมาแก้ไขไอ้ปัญหาขององค์กรในภาวะปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยเราพูดกันถึงว่าต้องเอาตัวแบบอะไรบ้างทางการจัดการเข้ามาใส่ตัวแบบนึงที่เห็นภาพชัดๆก็คือตัวแบบกลยุทธ์ละแปลว่านักศึกษาที่เรียนบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าไอ้กลยุทธ์นี้มันคืออะไรมันเอาไปช่วยประโยชน์ยังไงมันต้องกำหนดอะไรยังไงบ้างจึงจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีชัยชนะไปครอบครองไอ้จิตใจเขาได้นะเขาจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้สามารถที่จะตอบสนองอะไรต่างๆแล้วมันก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถจะยืนระยะพัฒนามีการเจริญเติบโตอย่างมีผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวไปได้ตัวแบบกลยุทธ์เป็นเรื่องจำเป็นตัวแบบ BSC ตัวแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ตัวแบบองค์กรอัจฉริยะอะไรต่างๆว่า best practice มันอยู่ตรงไหนมันทำยังไงตัวแบบเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตัวแบบการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่เราจะกำกับควบคุมด้านจิตใจของคนในองค์กรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันนะช่วยกันสืบสานในสิ่งที่ดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวตัวแบบเหล่านี้มันล้วนต้องออกมาใช้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นตัวแบบการจัดการกลยุทธ์ก็ไม่ใช่เพียงตัวแบบเดียวที่ต้องออกมาใช้มันต้องมีมากไปมายไปกว่านั้นเยอะนั่นก็แปลว่าหลักการทฤษฎีที่เรียนกันมาในอดีตนั้นมันเหมาะสมกับอดีตเท่านั้นเองมันเป็นการคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภาวะขณะนั้นว่าเรามีปัญหาความขาดแคลนสินค้าและเงินทุนเราต้องเน้นการผลิตจำนวนมากที่มีต้นทุนประหยัดเพื่อจะผลิตสินค้าออกมาเยอะๆสินค้าจะได้ไม่ขาดแคลนเงินทุนก็จะได้มีผลกำไรกลับมาหมุนเวียนต่อไปไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วฮะปัจจุบันเป็นเรื่องความยั่งยืนการแข่งขันมาในทุกทิศทางยากจะคาดทำนายและไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายเพราะนั้นต้องกำหนดตัวแบบต่างๆขึ้นมาในองค์กรเพราะนั้นนักศึกษาที่เรียนทางด้านการจัดการทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องได้รับการนำเสนอให้รู้จักตัวแบบต่างๆนะซึ่งวิชานี้ก็จะนำเสนอตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ส่วนการจัดการบุคคลปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์แปลว่าทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆมิติในทุกๆตำแหน่งหน้าที่ล้วนมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเน้นการจัดการบุคคลโดยเฉพาะเน้นตำแหน่งบริหารอย่างเดียวว่าคุณจะเป็นผู้ที่ไปรับรู้ไอ้การเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วเอามากำหนดเป็นนโยบายเป้าหมายแล้วก็สื่อออกมาเป็นเรื่องแผนงานแล้วก็ไอ้ตัว KPI เพื่อจะควบคุมงานไม่พอแล้วฮะมันเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบเลยทุกคนมีความสำคัญต้องได้รับการมาให้มีความสามารถนะสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้วก็สามารถคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงต่างๆออกมาได้ตลอดเวลาเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำแต่นี่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ใช่เพียงแค่เหมือนเดิมแล้วไอ้ที่เราใช้หลักคิดว่าput the right man on the right job มันก็ไม่ใช่แล้วก็คือใช้คนให้ถูกกับงานนะฮะโดยการมีคำพรรณนาลักษณะงานขึ้นมาแล้วเอา JD นั้นเนี่ยไปกำหนดสเปคของคนเข้ามาดูที่ว่าคนเข้ามาถูกต้องกับงานที่ทำหรือเปล่ามันเป็นเรื่องการกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งหน้าที่ต่างๆคนที่จะมาสู่ตำแหน่งตรงนี้ต้องมีสมรรถนะอะไรคนที่จะเป็นอาจารย์ต้องมีทัศนะต้องมีสมรรถนะด้านทักษะอะไรบ้างทักษะเชิญการสอนทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ทักษะในการถ่ายทอดเหล่านี้ต้องมีไหมความรู้ต้องมีเป็นอะไรยังไงนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งจะต้องมีส่วนเรื่องการควบคุมปัจจุบันเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการเราต้องสื่อสารไอ้ตัววิสัยทัศน์พันธกิจอะไรต่างๆเพื่อให้คนในหน้าที่ต่างๆนั้นสามารถจะเชื่อมโยงกับไอ้สิ่งที่เราองค์กรต้องการนั้นด้วยแผนและเรื่องอะไรต่างๆนะฮะความได้เปรียบทางการแข่งขันปัจจุบันในปันประโยชน์ที่ว่าความได้เปรียบจากระบบความร่วมมือนะแปลว่าใครที่สร้างระบบความร่วมมือได้ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้นั่นคือความได้เปรียบที่จะยืนระยะนะฮะและมีความยั่งยืนขององค์กรได้ดีกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากส่วนของตลาดเราก็ไม่เน้นละถ้าบนส่วนของตลาดแปลว่าเราไม่รู้จักลูกค้าเลยตลาดมากขึ้นเท่าไหร่มาร์เก็ตแชร์มากขึ้นเราก็รู้สึกดีใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเมื่อไรก็ตามที่คนมาเป็นลูกค้าเราจะต้องคีปเขาไว้รักษาเขาไว้ให้นานที่สุดเพราะนั้นเราเน้นกันที่ส่วนของลูกค้านะครับสังเกตก็ใช้คำว่า customer share แล้วก็ส่วนของจิตใจก็คือ my share ได้ส่วนของจิตใจด้วยโดยที่ยังไม่ได้มาเป็นลูกค้ากับเราเนี่ยก็สามารถจะได้ส่วนของจิตใจไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องทำอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่แค่เข้าถึงลูกค้าเราอย่างเดียวแต่สามารถที่จะครอบครองที่นั่งในใจนะของคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราด้วยเครื่องมือที่สำคัญตัวนี้คือการสร้างแบรนด์นั่นเองนะฮะ
ส่วนการแสวงหากำไรที่เคยมีในอดีตเดี๋ยวนี้เราเน้นคุณค่าและความพอใจนะครับผลิตภัณฑ์หลักที่องค์กรเคยเน้นก็จะไปเน้นที่สมรรถนะหลักอะไรบ้างที่องค์กรเนี้ยต้องการเพื่อที่จะสามารถที่จะแข่งขันให้ได้นะฮะส่วนเรื่องของกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าวิวัฒนาการการจัดการกลยุทธ์ไม่ได้อยู่ณจุดเดิมละการวางแผนทางการเงินเน้นการควบคุมปีต่อปีนะฮะแล้วก็เน้นในแผนทางการเงินเอาเครื่องมืออะไรต่างๆมาควบคุมเพื่อเราจะได้ดันได้เนื่องจากสภาพการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราการวางแผนที่เน้นการพยากรณ์เป็นสิ่งที่ตามมาก็ยังไม่พอเพราะว่าการพยากรณ์มันทำยากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเน้นการวางแผนที่มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วการจัดการที่เน้นองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายทั้งปวงต้องสนับสนุนนะฮะการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ต้องตอบโจทย์สเตคโฮลเดอร์ต่างๆได้แล้วก็มุ่งสร้างฟิตสร้างอะไรกับสภาพแวดล้อมแต่นี่หลักการพื้นฐานที่สำคัญนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะต้องรู้ว่าในการจัดการกลยุทธ์นั้นหลักที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือสามารถสร้างคุณค่าและความพอใจได้ไหมด้วยตัวเราเองถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แข่งไม่ได้แล้วฮะแปลว่าเราต้องสามารถสร้างสารและส่งมอบคุณค่าระดับผลิตภัณฑ์ระดับที่ก่อให้เกิดกับผู้ใช้ในด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คุณค่าที่มันเป็นด้านจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้นั่นแหละคือแข่งได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้จะทำให้เราอยู่รอดเราต้องสามารถสร้างตัวแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเมื่อสักครู่ทราบสภาพแวดล้อมไปละตัวแบบอะไรที่จะต้องเหมาะสมนะต้องกำหนดอะไรบ้างก็ต้องกำหนดวิสัยทัศน์อะไรต่างๆพวกนี้จนถึงกลยุทธ์แล้วก็แผนงานพวกนี้จะช่วยทำให้เราสร้างฟิตได้ถ้าเราไม่พวกนี้สร้างฟิตกับสภาพแวดล้อมสร้างไม่ได้พัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนซึ่งเมื่อสักครู่ในสภาพแวดล้อมได้แบบไปแล้วว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนนั้นมันเน้นความได้เปรียบจากระบบความร่วมมือนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทอง

0: ผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ครับในช่วงที่2ของการสอนเสริมนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่มันต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่ที่เราได้หยุดไปนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจแล้วก็สหกรณ์นะเมื่อก่อนที่เราจะหยุดพักไปนั้นเนี่ยผมก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มันมีหลักพื้นฐานที่สำคัญ3ประการด้วยกันประการที่1ต้องทำให้ได้ก่อนเลยการสร้างคุณค่าและความพอใจนั้นเนี่ยต้องทำให้ได้ด้วยตัวเราเองแปลว่าคุณค่าทุกระดับที่ลูกค้าต้องการที่พนักงานที่แชร์โฮลเดอร์ผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับที่สังคมต้องการเราสามารถส่งมอบได้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยดำเนินอยู่ได้แต่ว่าอาจจะยังแข่งขันไม่ได้แต่ถ้าเราจะแข่งขันได้จะต้องมีตัวที่สองคือตัวแบบที่มันฟิตกับสภาวะแวดล้อมเพราะนั้นต้องกำหนดหลายอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วแล้วก็ต้องสร้างในระยะยาวนั้นต้องมีการพัฒนาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้เน้นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีทุนมนุษย์ในองค์กรที่ดีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผู้บริหารที่มีจิตวิญญาณนะมุ่งสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนทุกระดับในองค์กรเรานั้นเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันแต่ปัจจุบันนี้เราความได้เปรียบทางการแข่งขันมันมายืนณจุดที่บอกว่าต้องสร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายความร่วมมือขึ้นมาให้ได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบันเพราะในอนาคตมันจะขายแข่งขันกันระหว่างค่ายต่อค่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้การกำหนดทิศทางหลักขององค์กรแน่นอนที่สุดละเราต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจนนะครับภารกิจหรือพันธกิจนะปรัชญาก็ต้องมีการกำหนดว่าเราอยากให้คนในองค์กรนั้นมีความคิดความอ่านอย่างไรนะจึงจะทำให้เรานั้นทุกคนนั้นเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยกันด้วยความสามัคคีปองดองแล้วก็ช่วยกันดำเนินภารกิจขององค์กรเป้าหมายองค์กรก็ต้องมีการกำหนดนโยบายต่างๆต้องมีการกำกับขึ้นมานะว่าเราจะใช้นโยบายอะไรยังไงนะและรวมถึงที่สำคัญคือตัวกลยุทธ์นั่นแหละซึ่งมันในชุดวิชาเนี้ยก็จะมีการพูดถึงว่าระดับสังคมต้องทำอะไรบ้างระดับองค์กรต้องทำอะไรระดับธุรกิจต้องทำอะไรระดับหน้าที่ต้องเน้นอะไรเพราะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นส่วนสำคัญที่คนเรียนการจัดการกลยุทธ์ต้องรู้ว่าณจุดหนึ่งของเวลานั้นเนี้ยเราควรต้องเติบโตอย่างไรแข่งขันด้วยอะไรนะฮะกลยุทธ์ทุกระดับเลยนะฮะครับนี่เป็นระดับของกลยุทธ์แต่พูดถึงการจัดการกลยุทธ์แปลว่ามันต้องสร้างตัวแบบข้างล่างทั้งโครงสร้างระบบวิธีการทำงานทั้งอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องรองรับว่าสามารถจะดำเนินสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยเพราะนั้นการจัดการเกิดเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของต้องกำหนดหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่มีวิสัยทัศน์ก็ได้แล้วหรือมีภารกิจพันธกิจกำกับว่าพื้นที่ไหนเทคโนโลยีไหนตลาดส่วนไหนเราจะเน้นอะไรต่างๆนะฮะการตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเหล่านี้ก็ยังไม่พอนะเราจะต้องทำให้ตัวครบถ้วนลงมาถึงระดับแผนงานจนถึง KPI นะครับกิจกรรมต่างๆนั้นต้องดำเนินไปที่จะทำให้เรามีชัยชนะทางการแข่งขันระดับของเป้าหมายกลยุทธ์ก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์มันเป็นเรื่องของเหตุผลของการดำรงอยู่นะณจุดหมายปลายทางเราต้องไป

เราอยากจะไปยืนอยู่บนความสง่างามแบบไหนเพราะฉะนั้นการกำหนดวิสัยทัศน์เป็นเรื่องการคิดการใหญ่มองการไกลกำหนดสภาพอนาคตในสิ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึงฮะซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ดีที่สุดหรือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราถ้าเราจะไปถึงตรงนั้นส่วนภารกิจนี้ก็เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นในเชิงคุณค่าขอบเขตเหตุผลจริยธรรมอะไรต่างๆเป็นเรื่องของการตอบสนองสเตคโฮลเดอร์ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นกำหนดเพื่อที่จะทำให้ล้อกับวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์นั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องใช้พันธกิจตัวนี้เป็นตัวกำกับว่าพื้นที่ไหนนะฮะของตลาดที่เราจะไปเน้นก่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรกลุ่มลูกค้าไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เหล่านี้เราเรียกว่าพันธกิจส่วนเรื่องของกรอบพฤติกรรมเพื่อกำหนดพฤติกรรมความคิดความเชื่อของคนในองค์กรเนี่ยเราถือว่าจำเป็นต้องกำหนดด้วยตรงนี้บางทีเราก็เรียกว่าปรัชญาหรือเราเรียกว่าวิธีการปฏิบัติโตโยต้าเวย์ PTT เวย์ปตท.เวย์อะไรต่างเนี้ยวิธีปฏิบัติของคนที่นี่เขาปฏิบัติอย่างไรนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถัดไปเราก็จะเน้นการกำหนดเป้าหมายซึ่งแน่นอนที่สุดละจุดมุ่งหมายต้องมีความชัดเจนด้านผลลัพธ์ซึ่งจะต้องกำหนดออกมาเป็นสมาร์ทนะฮะนั่นแปลว่าต้องมันเซนซิเบิลสามารถทำได้มีความเฉพาะเจาะจงสามารถวัดได้สามารถไปถึงได้แล้วก็มีเหตุมีผลตั้งอยู่บนศักยภาพของเราแล้วก็มีกำหนดเวลาอะไรต่างๆที่ชัดเจนนะอันนั้นก็เป็นระดับตอนนี้แต่นี้ที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องกลยุทธ์นั้นเนี่ยที่บอกไปแล้วว่าประเด็นสำคัญคือว่าต้องสร้างสรรค์และส่งมอบไอ้ value creation ได้เป็นข้อที่หนึ่งเลยนั่นแปลว่าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ถ้าดูในภาพนี้จะเห็นว่าพนักงานมาก่อนนะ employee customer shareholder government แล้วก็ society อะไรต่างๆพวกนี้เป็น stakeholder กลุ่มสำคัญที่เราจะต้องตอบให้ได้ทางด้านของธุรกิจเขาจะตอบโจทย์ตัว C ก่อนคือ customer ต้องเจาะไปได้ก่อนนะฮะนั่นแปลว่าพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันต้องตั้งอยู่บนข้อนี้คือสร้างสรรค์แล้วส่งมอบคุณค่าและความพอใจได้แต่นี่คุณค่าของ customer เขาต้องการก็อย่างที่เขียนให้ดูตามภาพนี้ว่า product value ต้องได้ก็คือว่าคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าฟังชั่นอลนะมันจะต้องส่งมอบเหล่านี้ให้ได้อะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งมอบตัวนี้องค์ประกอบที่หนึ่งคือเมื่อเขาซื้อคุณภาพก่อนเลยตามด้วย E คือ efficiency นะฮะ I คือนวัตกรรม C คือการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็วกันด้วยอะไรต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยเพราะนั้น QEIC นี่เป็นสิ่งที่ธุรกิจหรือองค์กรทุกองค์กรจะต้องนำเสนอและส่งมอบให้ได้เพราะว่าลูกค้าต้องการคุณค่าที่สูงในราคาที่ต่ำเพราะนั้นไอ้4ตัวเนี้ยเป็นส่วนที่สำคัญนวัตกรรมทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าในผลิตภัณฑ์บางตัวนวัตกรรมปีต่อปีเลยโดยเฉพาะไอ้ประเภทมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะเครื่องมือสื่อสารหรือโทรคมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนรวดเร็วมากเพราะนั้นนวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญเลยอีกตัวนึงก็คือตัว C นี้ทิ้งไม่ได้เลยตัวนี้เราเรียกว่าแค่ product value นะฮะแต่ user value คือความรู้สึกด้านอารมณ์และกับผู้ใช้เนี่ยเราต้องสร้างด้านความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็ไปถึงจุดที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เขาอ่ะก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยเพราะนั้นคนที่เรียนในด้านของการจัดการกลยุทธ์ต้องรู้ว่า CVS คืออะไร CVP นี่คืออะไร CVS ก็คือ Customer Value Satisfaction Satisfaction แปลว่าความพึงพอใจเขาพอใจใน value ที่เราส่งมอบไปเขาไหมถ้าเขาไม่พอใจทำยังไงถึงจะทำให้เขาพอใจได้และ CVP ก็คือ proposition ใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆที่เราจะให้เขาอ่ะมันมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ไปอีกเหล่านี้เราต้องไปให้ถึงตรงนั้นด้วยเพราะนั้นการสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกและอารมณ์หรือก็ความรู้สึกด้านจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ดีขึ้นนั้นเนี่ยเราทำได้ด้วยอะไรครับเราทำได้ด้วยการสร้างแบรนด์เราทำได้ด้วยการทำ CRM เนี่ยการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าการจัดการด้านประสบการณ์ที่ให้กับลูกค้าแล้วการ co-creation แปลว่าเอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเลยต่อไปนี้ลูกค้าไม่ใช่เป็นผู้รับฝ่ายเดียวแล้วลูกค้าเป็นผู้มีวาระสำคัญในการจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านชอบนั้นคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะเคยเห็นพวกนี้เยอะ co-creation เช่นรายการ The Star เนี่ยเขาไม่ปั้นเบิร์ดอะไรให้คุณละเป็นนักร้องที่จะให้คุณชื่นชอบคุณปั้นคุณเองเลยคุณเลือกบทไปเลยคนนี้คุณชอบแบบไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการไม่ว่าจะเป็น Academy Fantasia หรือ
หรือไอเดอะสตาร์หรือรายการอะไรต่างๆ The Voice ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันใช้โคครีเอชั่นหมดเลยนะครับเอาลูกค้าเข้ามาเป็นผู้ผลิตด้วยเลยเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของไอตัว value creation เนี่ยเราบอกว่านี่คือ V นะคือคุณค่าของเราตามภาพนี้คุณค่า V 1นี่คือของคู่แข่งขันต้องเล็กกว่าเราต้องน้อยกว่าเรานะในคุณค่า3ตัวเนี่ยคุณค่า product value user value แล้วก็ไอตัวด้าน spirit เนี่ยนะครับเพราะนั้น V ของเขาต้องต่ำกว่าเราเห็นไหมในภาพนี้ผมสร้างภาพให้เห็นว่า V ของเราสูงกว่านะส่วน P ของเราก็อยู่ในระดับที่ต้องต่ำกว่า P 1ของคู่แข่งขันนะเพราะนั้นยิ่งให้ V value ที่มากแล้วก็ราคาที่ต่ำเนี่ยโอกาสชนะมีที่สุดแล้วล่ะนะฮะอย่างอื่นๆนั้นก็จะง่ายขึ้นส่วนต้นทุนของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องทำให้ต่ำกว่าเขาอยู่ดีนะเพราะนั้นถ้าเราทำให้สิ่งเหล่านั้นตัวคอสต้นทุนของเรานั้นเนี่ยต่ำกว่าคู่แข่งขันเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเพราะว่ายิ่ง V ลบ P เนี่ย customer satisfaction ตัวเนี้ยมัน margin มันได้มากกว่าของคู่แข่งขันซึ่ง V 1ลบ P 1มันน้อยกว่ายังไงเราก็ชนะละนะฮะเพราะนั้นในคอนเซปต์ของ value creation เนี่ยก็ถ้าดูตามภาพเนี้ยหรือในหนังสือที่เขียนบอกไว้ก็คือว่าต้องประเมินตลอดเวลาว่าคุณค่าที่เราส่งมอบในทั้ง3ระดับนั้นเนี่ยลูกค้าโทษคู่แข่งขันเขาเหนือกว่าเราหรือเราเหนือกว่าเขานะและในแง่ของราคาและต้นทุนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเรื่องการกำหนดกลยุทธ์อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่กำหนดขึ้นมาแล้วจบคณะตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์นะในภาพบนจอนี้เราก็จะพบว่าในกล่องความคิดของผู้บริหารเนี่ยระดับสูงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสายตาที่ไปมองในเชิงของสภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมและการแข่งขันเสมอเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในไปในอะไรยังไงบ้างไหมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปไหมเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบสนองลูกค้าด้วย economy of speed นะฮะแปลว่าความได้เปรียบจากความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้าเนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณไม่เอาไอ้พวกดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามานะคุณไม่ได้สามารถที่จะทำให้เขาสามารถเชื่อมต่อเข้ามาหาเราได้โดยตรงมาโดยไม่ต้องไปผ่านคนกลางเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แน่นอนแหละเราอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบแน่นอนนะลูกค้าเราต้องรู้ตลอดเวลาว่ารสนิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปไหมคุณค่าที่เราต้องตอบโจทย์เขาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนถึงระดับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์หรือยังหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมในเชิงของแรงผลักต่างๆทั้ง5ประการที่พอสเตอร์เขาเสนอไว้ว่าถ้าในรูปของการแข่งขันเราต้องวิเคราะห์อะไรยังไงบ้างในตรงเนี้ยหรือในเชิงของสิทธิ์ในเชิงของวัฒนธรรมในเชิงของกฎหมายอะไรต่างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจหรือสหกรณ์นี้ต้องมากำหนดนิยามนะครับให้สอดคล้องกับภาวะที่มันเป็นอยู่นะนิยามของธุรกิจนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเราจะทำธุรกิจอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมุ่งตอบสนองเนี่ยส่วนตลาดของลูกค้ากลุ่มไหนนะฮะแล้วก็กำหนดจะเห็นว่าในตามภาพนี้มันจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์กรนะระดับธุรกิจก็ต้องกำหนดระดับหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการผลิตการตลาดการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือด้าน R&D ต้องกำหนดหมดเลยเพราะฉะนั้นผมพยายามจะกลับไปบอกว่าที่ผมบอกว่ากลยุทธ์ไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เป็นหลายๆอย่างร่วมกันเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับว่าทุกระดับต้องกำหนดทุกมิติต้องวิเคราะห์ไปหมดเลยว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนลูกค้ามีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปยังไงอุตสาหกรรมการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเราต้องสร้างฟิตกับมันให้ได้โดยการกำหนดกลยุทธ์นะฮะขึ้นมานะครับเพราะนั้นในภาพนี้ก็จะเห็นว่ากล่องความคิดของผู้บริหารระดับสูงนั้นเนี่ยจะต้องฉายภาพเพื่อไปมองว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรนะฮะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในทุกระดับคือ4ระดับด้วยกันระดับสังคมระดับองค์กรนะฮะคือระดับบริษัทเนี่ยระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นั้นเนี่ยให้สามารถฟิตกับสภาพที่มันเป็นอยู่ได้ในส่วนของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งก็จะนำเสนอต่อไปเนี่ยก็จะปรากฏภาพตามจอนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะกำหนดกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมันมีขั้นตอนอย่างไรนะครับถ้าดูบนจอภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีประกอบไปด้วยเป็น
ขั้นตอนที่1ถึง7นะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราจะต้องประเมินผลการดำเนินการของเราก่อนว่าเปรียบเทียบออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์

0: ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมเพราะนั้นเราต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีถึง5ปีนะฮะเพื่อจะมาดูว่ามันเป็นไปตามที่เรากำหนดไหมกลยุทธ์ต่างๆนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราสามารถจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่เราคาดหวังได้หรือเปล่านะครับแล้วก็กลับไปประเมินกลยุทธ์นะฮะเมื่อประเมินกลยุทธ์นั้นก็จะเห็นว่าประเด็นก็คือว่าทุกระดับกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมสิ่งที่เราเคยเน้นเช่นพันธกิจเรากำหนดว่าเราจะเน้นพื้นที่ตลาดตรงส่วนนี้เฉพาะอาเซียนเนี่ยแต่เรายังไม่ไปยุโรปไม่ไปอเมริกาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนไหมนะฮะแล้วก็หรือส่วนตลาดที่เราจับเป็นลูกค้ากลุ่มนี้หรือด้วยวิธีการทางการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้มันมีส่วนที่จะทำให้เราเรียกว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่หรือว่าถ้ามันเป็นเราอาจจะยืนกลยุทธ์แบบเดิมๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในทุกๆปีนั้นมีความจำเป็นจะต้องกลับมาดูมันต้องกลับมาดูในทุกปีเลยว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่าเราก็ต้องมานั่งดูประเมินดูกลยุทธ์ต่างๆที่นำใช้นะครับแล้วตามด้วยข้อที่2จะเห็นว่าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกภายในดูว่าอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมแรงผลักต่างๆไฟฟอร์สที่พอตเตอร์เขานำเสนอไว้เนี่ยแล้วก็ปัจจัยแนวโน้มเชิงเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่จะทำให้เราจะต้องไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเปล่านะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้พวกแรงผลักต่างๆเหล่านี้ซึ่งในหน่วยก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแนวโน้มการเติบโตของมันเป็นยังไงนะฮะคู่แข่งขันนั้นเนี่ยเขาได้มามากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงไหมทิศทางการพัฒนานั้นเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปยังไงโครงสร้างการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปไหมมันจะมีลักษณะเป็นโมโนโพลีหรือเปล่าแปลว่าผูกขาดโดยองค์กรใหญ่ๆองค์กรเดียวหรือว่าเป็นหลายๆองค์กรแข่งขันกันหรือมีการแข่งขันที่สมบูรณ์หรืออะไรยังไงวิเคราะห์เหล่านี้ทั้งหมดเลยรวมถึงสภาพการเชิงการแข่งขันที่เราต้องวิเคราะห์เราเรียกว่า Five Force นะครับประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอามาสรุปเพื่อจะเปรียบเทียบกับตัวศักยภาพขององค์กรนะครับว่าเราศักยภาพของเรานั้นเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนำไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการวิเคราะห์ SWOT ว่าเรามีความได้เปรียบตรงไหนนะถ้าเราทำไอ้ตัว TOE Analysis นั้นเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดว่าความได้เปรียบนั้นเนี่ยเราจะเอามาดูว่ากลยุทธ์ SO ควรจะต้องทำยังไง WO ควรจะต้องทำยังไง ST นะก็คือ Strength กับT ก็คือ Threat นะถ้าเอา Strength กับ Threat ไปจับคู่กันเราควรจะต้องทำยังไงหรือถ้าเอาตัวW กับ T ไปจับคู่กันนะเราควรจะต้องทำยังไงเราเนี้ยกลยุทธ์ในหนังสือก็จะเขียนไว้บอกไว้ชัดหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปกำหนดเป็นประเด็นทางเลือกต่างๆทุกระดับของกลยุทธ์ว่าเราต้องเอาทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับนั้นมาดูว่ามันควรจะต้องดำเนินต่อไหมหรือควรจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงนะฮะก็จะออกมาเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ตรงนี้เพราะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องมาทำตลอดเวลาเพื่อจะประเมินดูว่าเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่ส่วนเรื่องของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วบนพื้นฐาน4ตัวนี้นะนักศึกษาอาจจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้คุณภาพที่เหนือกว่านะครับประสิทธิภาพที่เหนือกว่านวัตกรรมที่เหนือกว่าและการตอบสนองลูกค้าที่ดีกว่าเนี่ยเหล่านี้เป็นความได้เปรียบเบื้องต้นเลยนะ4ตัวนี้ต้องทำให้ได้ก่อนอื่นเป็นลำดับแรกเลยเพราะนั้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันก่อนที่จะไปสู่การได้เปรียบจากระบบความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับภายนอกภายในอะไรต่างๆเหล่านี้4ตัวนี้ต้องทำให้ได้ว่าเมื่อส่งมอบคุณค่าในเชิงคุณภาพเราทำได้ดีกว่าในเชิงประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อราคาเราก็ทำได้ดีกว่านวัตกรรมเราดีกว่าคู่แข่งขันชัดเจนเราเนี้ยก็จะทำให้เราเห็นว่าการเรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ที่เรากำหนดทุกระดับนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้และนี่ก็คือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะนักศึกษาคงได้รับฟังเนื้อหาสาระนะคะในหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่2ไปแล้วนะคะลำดับต่อไปอาจารย์ก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระของหน่วยที่3นะคะก็คือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ นะคะนี้เรามารับฟังนะคะว่าเนื้อหาสาระเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของสภาวะแวดล้อมนะคะสภาวะแวดล้อมนี่คือสภาวะแวดล้อมที่มันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะเป็นสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารของสหกรณ์เนี่ยสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าการดำเนินงานเราอยู่ภายใต้ปัจจัยนะคะที่เราควบคุมได้เพราะอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารสหกรณ์แล้วก็ปัจจัยที่ภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าการที่เราเป็นผู้บริหารของสหกรณ์เราก็จำเป็นจะต้องติดตามแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะคะของว่าสภาวะแวดล้อมตัวนี้มันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินของสหกรณ์อย่างไรบ้างนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสภาวะแวดล้อมนะคะมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจของสหกรณ์อย่างไรนะคะก็ถือว่าการที่เราได้ทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตัวนี้นะคะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะคะโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะของการดำเนินธุรกิจเมื่อเราทราบจุดแข็งจุดอ่อนเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดหรือว่ากลยุทธ์ของธุรกิจได้นะคะการวิเคราะห์ตัวนี้ทำให้เรารู้เขาก็คือรู้ขีดความสามารถของคู่แข่งขันได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเพราะการดำเนินงานของการธุรกิจปัจจุบันนี้ค่ะเราต้องพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเพราะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตัวนี้ทำให้เราทราบนะคะว่าลูกค้าต้องการอย่างไรแล้วก็เมื่อทราบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์นะคะคือซึ่งเป็นแผนระยะยาวจากแผนกลยุทธ์เราก็สามารถนำมาพัฒนาแผนปฏิบัติได้นะคะเป็นแผนระยะสั้นนะคะซึ่งทั้งสองแผนเนี้ยเราจะต้องวางให้มันสอดคล้องหรือเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนะคะสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะคือช่วยในการกำหนดทิศทางนะคะแล้วก็การดำเนินธุรกิจคือทิศทางตรงนี้มันอาจจะมองภายในของสหกรณ์หรืออาจจะมองทิศทางภายนอกนะคะในการขยายธุรกิจของสหกรณ์นะคะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันทำให้สามารถลดความเสี่ยงนะคะในการดำเนินธุรกิจเพราะเหมือนกับสุภาษิตจีนที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยครั้งนะคะอย่าลืมนะคะตัวสุดท้ายหรือว่าสภาวะแวดล้อมตัวนี้มันจะมีอิทธิพลนะคะต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมคือมันจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์โดยตรงหรืออาจจะกระทบทางอ้อมก็ได้นะคะนี่คือความสำคัญของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อการดำเนินงานของธุรกิจของสหกรณ์นะคะทีนี้ในการวิเคราะห์นะคะของธุรกิจของสหกรณ์ตัวนี้สหกรณ์เนี่ยวิเคราะห์ตรงนี้สหกรณ์สภาวะแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่า เรามีสภาวะแวดล้อมภายในซึ่งมันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในนะคะตัวที่สองคือสภาวะแวดล้อมภายนอกสหกรณ์อันนี้มันก็จะประกอบไปด้วยจุลภาคกับมหาภาคที่สภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคถ้าถามว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะสภาวะแวดล้อมจุลภาคเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะกระทบเฉพาะตัวสหกรณ์เพียงอย่างเดียวนะคะไม่กระทบสหกรณ์อื่นสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะกระทบทั้งอุตสาหกรรมคือกระทบตัวของสหกรณ์ตัวด้วยกระทบถึงสหกรณ์อื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ลองมาดูนะคะจากภาพนี้มันก็ทำให้เราทราบนะคะว่าสภาวะแวดล้อมนะคะจุลภาคก็คือสภาวะแวดล้อมที่อยู่วงในนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้จำหน่ายวัตถุดิบนี่คือสภาวะแวดล้อมจุลภาคตัวบริษัทนะคะคนกลางทางการตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะคู่แข่งขันแล้วก็สาธารณชนนี่คือสภาวะแวดล้อมจุลภาค ็จะเห็นว่ามันมีผลกระทบโดยตรงเฉพาะอย่างเดียวนะคะถ้าสหกรณ์ผลิตสินค้าออกมานะคะให้นำไปจำหน่ายที่คนกลางคนกลางไม่รับจำหน่ายเพราะมันก็จะส่งผลกระทบเฉพาะสหกรณ์หรือนำไปจำหน่ายแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าของเรานี่ก็กระทบเฉพาะสหกรณ์ตัวเองนะคะไม่ได้กระทบกับสหกรณ์อื่นแต่

หภาคนะคะจะเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันจะกระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะอย่างเช่นเศรษฐกิจนะคะการเมืองกฎหมายสังคมวัฒนธรรมนะคะประชากรนะคะเทคโนโลยีนะคะธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะคะว่าสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับอาภาคมีอะไรบ้างก็จะได้เห็นภาพนี้ทีนี้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเนี่ยทำให้เราทราบอะไรนะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทำให้เราทราบถึงสวอตนะคะเท่ากับเป็นการวิเคราะห์สวอตนักศึกษาคงได้ยินคำนี้นะคะในเกือบทุกวิชานะคะที่สวอตตัวนี้มันก็จะแยกออกมาเป็น2 ส่วนนะคะ S กับ The Prill เนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในวิเคราะห์สถานการณ์ภายในนะคะภายในสากลนะคะพอวิเคราะห์แล้วทำให้เราทราบจุดแข็งทำให้เราทราบจุดอ่อนนะคะสภาวะแวดล้อมนะคะอีก2ตัวก็คือ O กับ T ก็คือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของสากลทำให้เรารู้ถึงโอกาสกับอุปสรรคนะคะทีนี้มาดูว่า4คำนี้มันคืออะไรจุดแข็งคืออะไรก็คือถ้าพูดถึงก็คือข้อได้เปรียบนะคะข้อได้เปรียบของสากลนะคะหรือว่าเป็นความสามารถหรือสากลภายในที่มองดูว่ามันเป็นบวกนะคะแล้วก็สากลก็สามารถนำจุดแข็งตรงนี้นะคะมาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สากลได้วางไว้แต่จุดอ่อนก็คือข้อเสียเปรียบนะคะเพราะก็คือสถานการณ์ภายในที่มันลบหรือมันด้อยความสามารถนะคะหรือไม่สากลก็ไม่สามารถนำจุดอ่อนตรงนี้มาให้เกิดประโยชน์ได้ก็ทำไปแล้วมันก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ปัจจัยตัวเดียวกันเป็นได้ทั้งจุดอ่อนและเป็นได้ทั้งจุดแข็งนะคะก็เหมือนกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะบุคลากรภายในมีความรู้ความสามารถอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ขณะเดียวกันบุคลากรของสากลไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีทักษะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะอันนี้ก็เท่ากับจะมองได้แล้วมันเป็นตัวที่จะวัดด้วยนะคะว่าการที่เรามีจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยทำให้มองดูว่าปัจจัยตัวไหนที่ทำให้สากลเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ตรงจุดนี้ได้นะคะทีนี้มาดูโอกาสกับอุปสรรคโอกาสคืออะไรโอกาสก็คือหมายถึงปัจจัยที่เราทำการวิเคราะห์นะคะแล้วมันจูงใจหรือเอื้ออำนวยให้สากลเข้าไปดำเนินธุรกิจนะคะหรือดำเนินกิจกรรมดำเนินหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปสรรคคืออะไรก็คือปัจจัยที่เราวิเคราะห์นะคะแต่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะคะหรือสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยให้สากลนะคะสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างยกตัวอย่างถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่เราอาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแต่ขณะเดียวกันถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกใหม่ออกเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่จะลำบากนะคะหรือทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดจำหน่ายได้นะคะนี่คือคำว่าโอกาสกับอุปสรรคนะคะว่ามันคืออะไรทีนี้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะเมื่อกี้ได้พูดให้นักศึกษาฟังแล้วนะคะว่าสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันมีทั้งภายในกับภายนอกนะคะอันนี้มาดูว่าสภาวะแวดล้อมภายในก็คือสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะมีอะไรบ้างก็มีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะคือทิศทางการดำเนินงานนะคะวัตถุประสงค์โครงสร้างขององค์การนะคะทรัพยากรแล้วก็ส่วนผสมการตลาดนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารของสากลสามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจนะคะก็มาดูรายละเอียดนะคะทิศทางการดำเนินงานนะคะก็คือการกำหนดวิสัยทัศน์นะหลังจากที่เราวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแล้วเราก็สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ได้วิสัยทัศน์คืออะไรคือจุดมุ่งหมายที่สากลต้องการไปให้ถึงในอนาคตคำว่าอนาคตก็คือระยะยาวระยะยาวก็คือ5ปีถึง10ปีอะฮะนะคะเราจะพัฒนาทิศทางของสากลไปในทิศทางใดเราก็สามารถที่ดูจุดแข็งของเราได้นะคะอันที่2ภารกิจจากวิสัยทัศน์ก็ออกมาเป็นภารกิจหรือเรียกว่าพันธกิจนะคะนี่คือจุดมุ่งหมายหรือแนวทางเพื่อการเจริญเติบโตหรือการอยู่รอดของสากลนะคะอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดภารกิจ

คือพัฒนานะคะการบริหารการจัดการของสหกรณ์พัฒนาบุคลากรนะคะตัวอย่างอย่างนี้อันที่3ก็คือนโยบายอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติอย่างกว้างๆนะคะเพื่อให้งานดำเนินงานของเราบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดไว้นะคะสำหรับเป้าหมายนะคะอันนี้เป็นการระบุผลลัพธ์ความสำเร็จที่ต้องการได้รับในระยะเวลาที่กำหนดนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะกลางนะคะเป้าหมายระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเป้าหมายระยะยาวคือ1ปีถึง5ปีเป้าหมายระยะกลางนะคะ1ปีถึง5ปีเป้าหมายระยะยาวคือ5ปีถึง10ปีนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป้าหมายนะคะที่สหกรณ์สามารถที่จะกำหนดได้ที่5ก็คือทิศทางนะคะอันนี้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้มันสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมนะคะเพื่อให้สหกรณ์เจริญเติบโตทั้งภายในและภายนอกนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทิศทางนะคะทีนี้ในการกำหนดทิศทางของสหกรณ์ตัวนี้ค่ะก็คือถ้าเจริญเติบโตภายในเราก็มองค่ะอย่างเช่นการเพิ่มยอดขายนะคะการเพิ่มส่วนครองตลาดหรือเราอาจจะหาตลาดใหม่นะคะทิศทางการเจริญเติบโตภายนอกก็คือหมายถึงว่าการที่เราเป็นผู้ผลิตอยู่เราก็มองไปสิคะว่าก่อนหน้าที่ผู้ผลิตคืออะไรก็คือผู้จำหน่ายวัตถุดิบอันนี้เราก็ขยายทิศทางไปย้อนหลังนะคะก็เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือเป็นปัจจัยการผลิตซะเองก็ได้นะคะถ้าขยายไปข้างหน้านะคะจากผู้ผลิตก็เป็นคนกลางก็อาจจะเราจะเป็นผู้ค้าส่งก็ได้เป็นผู้ค้าปลีกก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่น CP เป็นผู้ผลิตนะคะสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคก็เปิด CP Face Mark อันนี้คือการเจริญเติบโตภายนอกนะคะทีนี้หลังจากที่เรากำหนดทิศทางเราก็มากำหนดวัตถุประสงค์นะคะสำหรับพื้นฐานเลยนะคะในการดำเนินธุรกิจก็คือ1ต้องการกำไรนะคะ2ก็คือเราต้องเพิ่มส่วนครองตลาดให้ได้3การเป็นผู้นำในการเสนอผลิตภัณฑ์คือการที่เรากำหนดว่าเราเป็นผู้นำในการเสนอผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอยู่ตลอดเวลานะคะอันที่3พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญนะคะ5ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอันนี้เราจะรู้ว่าได้อย่างไรว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเราก็ไปเปรียบเทียบกับสหกรณ์คู่แข่งขันของเราก็ได้นะคะที่3สร้างความสัมพันธ์กับพนักงานนะคะอย่าลืมว่าปัญหาแรงงานเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างไรที่จะทำให้พนักงานของเรามีภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวสหกรณ์นะคะแล้ววัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายที่ไม่ควรจะลืมก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอาจจะรับผิดชอบต่อชุมชนของเรานะคะรับผิดชอบต่อสมาชิกนะคะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้หลังจากที่เราได้กำหนดวัตถุประสงค์แล้วนะคะเราก็มาดูการจัดโครงสร้างขององค์การอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถกำหนดได้นะคะอยู่ภายใต้อำนาจอันนี้อาจจะมีการจัดโครงสร้างตามอำนาจหน้าที่นะคะเหมือนกับเราจะจัดนะคะหน้าที่ก็คือเป็น1รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตแล้วก็มีโครงสร้างฝ่ายการผลิตรับผิดชอบในเรื่องของการขายก็อาจจะออกมีฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดนะคะถ้ารับผิดชอบในการดูแลในเรื่องของการเงินก็มีฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินนะคะรับผิดชอบในเรื่องของดูบุคลากรภายในสหกรณ์ก็จัดโครงสร้างออกมาเป็นฝ่ายบุคลากรอันนี้ก็จะจัดตามหน้าที่ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละฝ่ายนะคะทีนี้การอันที่สองนะคะการจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์ก็คืออาจจะมองว่ากลุ่มลูกค้าของเรานะคะในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันเพราะจะจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะอย่างเช่นจัดโครงสร้างว่าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันเพราะการที่เราจะดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเราก็สามารถจัดโครงสร้างของการตามภูมิศาสตร์นะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่สินค้าของเรามีมากนะคะแล้วตราสินค้า

ก็มีเยอะเราก็สามารถจัดโครงสร้างขององค์การตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้นะคะอย่างเช่นจัดเป็นผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C ผลิตภัณฑ์ D นะคะซึ่งมันมีความแตกต่างกันแล้วมีผู้ที่จะมารับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะเลยนะคะตัวสุดท้ายก็คือการจัดโครงสร้างตามลักษณะตลาดนะคะก็คือดูตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั่นเองนะคะก็อาจจะอย่างเช่นจัดโครงสร้างเป็นดูแลลูกค้าเป็นผู้บริโภคเป็นอุตสาหกรรมเป็นรัฐบาลลูกค้าเป็นผู้ค้าส่งลูกค้าเป็นผู้ค้าปลีกนะคะนี่คือการจัดโครงสร้างขององค์การทรัพยากรเราอาจจะเรียกว่า 4M 5M นะคะดูคนเงินวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรเทคโนโลยีนะคะสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารสามารถควบคุมได้นะคะอาจจะได้เป็นทั้งจุดแข็งเป็นทั้งจุดอ่อนนะคะตัวส่วนผสมการตลาดหรือเราเรียกว่า 4P นะคะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะคะผู้บริหารจะกำหนดอย่างไรอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารเลยนะคะทีนี้มาดูสภาวะแวดล้อมภายนอกกิจการอันนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะมันอยู่นอกเหนืออำนาจแต่เราต้องติดตามนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างไรก็ประกอบไปด้วยสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคนะคะทีมาดูสภาวะแวดล้อมจุลภาคก็คือสภาวะแวดล้อมที่มันมีความใกล้ชิดนะคะกับความสามารถในการให้บริการลูกค้าเป้าหมายและมันมีผลกระทบโดยตรงต่อสากลนะคะก็ได้แก่ผู้จำหน่ายวัสดุนะคะคนกลางลูกค้าคู่แข่งขันกลุ่มสาธารณชนนะคะทีนี้มาดูว่าอันนี้พูดถึงสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะคะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บมันจะกระทบทุกสากลเลยนะคะหรือว่าทุกจุดนะคะทีนี้มาดูสภาวะแวดล้อมจุลภาคนะคะซึ่งมันประกอบไปด้วยระบบการตลาดหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือหน้าที่อะฮะที่เกี่ยวข้องกับสากลไปอะไรบ้างก็คือผู้จำหน่ายวัสดุทีนี้คำว่าผู้จำหน่ายวัสดุเนี่ยมันก็สามารถคลุมได้หลายจุดด้วยกันคำว่าวัสดุอาจจะเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบก็ได้หรือเป็นผู้ที่จำหน่ายข้อมูลก็ได้หรือเป็นแหล่งที่มาของเงินก็ได้นะคะการหาเงินทุนก็ได้เพราะเวลาเราดูเราต้องดูต้นทุนของเงินทุนคือดอกเบี้ยเพราะตรงนี้ก็รวมไปด้วยหรือเป็นผู้ลูกค้าก็ได้นะคะคำว่าผู้จำหน่ายวัตถุดิบสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารสากลไม่สามารถควบคุมได้แต่ต้องติดตามนะคะก็ตัวที่สองก็คือสากลสภาวะแวดล้อมภายในสากลนะคะซึ่งมันจะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือระบบการตลาดถามว่าสภาวะแวดล้อมภายในที่เราคุมได้มีอะไรก็มีทรัพยากรเมื่อกี้ 4M 5M นะคะของสากลวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารควบคุมได้แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือความขัดแย้งกับฝ่ายต่างๆหรือการสั่งการกับฝ่ายต่างๆอย่างยกตัวอย่างอาจจะอยู่ฝ่ายการตลาดเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะไปสั่งให้ฝ่ายผลิตทำการผลิตตามที่ฝ่ายการตลาดต้องการไม่ได้นะคะจะนอกจากถ้าจะสั่งได้ก็ต้องประสานงานไปยังที่ผู้จัดการฝ่ายการผลิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่มองคนกลางค่ะเราก็คุมไม่ได้เขาจะช่วยขายช่วยส่งเสริมสินค้าของสากลอย่างไรไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราก็คุมไม่ได้นะคะทีนี้คนกลางการตลาดที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคนกลางอันนี้เป็นผู้ที่ช่วยขายสินค้าให้เลยนะคะก็ได้แก่ผู้ค้าคนกลางนะคะอันนี้จะเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้ามีสินค้าในครอบครองนะคะก็คือผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือตัวแทนนะคะพวกนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้านะคะทำหน้าที่เพียงแต่ขายสินค้าเท่านั้นเองนะคะได้แก่พวกนายหน้าตัวแทนจำหน่ายพวกนี้จะได้ค่าธรรมเนียมค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการกระจายตัวสินค้าก็คือทำหน้าที่ในการขนส่งการเก็บรักษานะคะตัวสินค้าหน้าที่ในการให้บริการก็คือการวิจัยตัวแทนโฆษณาธุรกิจในการให้คำแนะนำนะคะแล้วก็มีตัวแทนการเงินได้แก่ธนาคารบริษัทเงินทุน
บริษัทประกัน

นะคะที่นี่เป็นตัวแทนการเงินอันนี้ถือว่าเกี่ยวข้องทีนี้คู่แข่งขันเนี่ยนักการตลาดเราจะมองเป็น2ระดับด้วยกันคู่แข่งขันทางตรงก็คือขายสินค้าประเภทเดียวกันกับสหกรณ์ขายแต่คู่แข่งขันทางอ้อมก็คือขายสินค้าคนละประเภทกับที่สหกรณ์เราขายอยู่แต่ว่าสามารถทดแทนได้นะคะนี่คู่แข่งขันทางอ้อมนะคะขายสินค้าคนละประเภทกันแต่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะคะเหมือนเราขายข้าวแต่เขาอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก็คือสามารถตอบสนองได้นะคะอันนี้คู่แข่งขันนักอาจจะมองทีนี้หลังจากสภาพแวดล้อมจุลภาคเนี่ยนะคะสภาวะแวดล้อมจุลภาคนักศึกษาคงได้ทราบระบบการตลาดหลักไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้มาดูกลุ่มสาธารณชนนะคะหรือสาธารณะอันนี้เป็นถือว่าเป็นสภาวะแวดล้อมจุลภาคนะมันมีสภาวะแวดล้อมอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องคือแหล่งการเงินอันนี้พวกสถาบันการเงินสื่อสาธารณะรัฐบาลนะคะปฏิกิริยาจากสาธารณชนชนท้องถิ่นชนทั่วไปสถานะภายในนะคะนี่คือบุคลากรภายในนั่นเองนะคะทีนี้กลุ่มสาธารณชนเนี่ยทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มมาชั่วพรอบบิกก็คือสาธารณชนที่สากลต้องให้ความสนใจแล้วกลุ่มสาธารณชนนั้นต้องให้ความสนใจสากลเช่นกันนะคะคือเรียกว่าสนใจซึ่งกันและกันมันคืออะไรก็คือสถาบันการเงินนะคะซอร์สพรอบบิกก็คือเป็นกลุ่มสาธารณชนที่เขาอาจจะไม่สนใจสากลเราแต่เราต้องสนใจเขานะคะอย่างเช่นพวกสื่อมวลชนอันเวลคัมพรอบบิกก็คือเป็นสิ่งที่สากลนะคะไม่ได้ให้ความสนใจแต่เขาสนใจสากลเราแต่สนใจในลักษณะที่มุ่งทำลายนะคะมุ่งทำลายเราหรือว่าอาจจะให้ข่าวที่ไม่ดีที่เกี่ยวข้องทำให้ภาพลักษณ์ของสากลเสียหายนะคะนี่คือกลุ่มสาธารณชนนะคะที่สภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมมหาภาคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บมันก็จะส่งผลกระทบต่อทุกสากลเลยนะคะได้แก่ประชากรการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างเช่นอัตราการเกิดอัตราการย้ายถิ่นการลดลงก็คือการตายการย้ายถิ่นออกจากชุมชนของเรานะคะโครงสร้างของอายุนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะคะทีนี้จากโครงสร้างของอายุจะเห็นได้ว่าถามว่าทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลกระทบต่อการสินค้าหรือบริการก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะคะผู้หญิงเราจะไม่ค่อยรับการศึกษาจะแต่งงานเร็วแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นคุณจะเห็นว่าเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัว1แต่งงานช้าพอแต่งงานช้าปั๊บก็จะมีบุตรน้อยนะคะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็จะมีบุตร9คน10คน11คนแต่เดี๋ยวบุตรก็จะน้อยลงอันนี้ก็ทำให้เป็นอุปสรรคได้นะคะสำหรับการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กอัตราการหย่าร้างก็จะเพิ่มขึ้นเพราะถือว่าเรามีงานทำนะคะเรามีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปง้อใครนะคะเพราะจะเพิ่มขึ้นภรรยาทำงานนอกบ้านมากขึ้นนะคะเพราะเวลาที่จะมาดูแลในเรื่องของทางกับข้าวไม่มีก็เป็นโอกาสสำหรับอะไรคะสินค้าที่สำเร็จรูปนะคะการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ไม่ใช่รูปแบบครอบครัวคือคำว่าครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแต่ขณะเดียวกันรูปแบบไม่ใช่รูปแบบครอบครัวคือลูกอาจจะไปอยู่หอพักลูกอาจจะไปอยู่คอนโดนะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเพราะจากตรงนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าอะไรที่เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของเราการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์คือการย้ายถิ่นจากชนบทสู่ในเมืองการย้ายจากในเมืองสู่ชานเมืองก็จะเห็นว่าบ้านจัดสรรออกสู่ชานเมืองนะคะเพราะมันเป็นโอกาสที่อาจจะทำให้การกระจายร้านค้าปลีกไปสู่ชานเมืองมากขึ้นประชากรได้รับการศึกษาดีขึ้นนะคะเพราะเวลาซื้อสินค้าอะไรก็ต้องดูด้วยเหตุผลนะคะเพราะเราก็อาจจะต้องไปปรับหลักของเราให้มันให้รายละเอียดนะคะมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจซื้อนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อชาติศาสนาสีผิว

ไอ้พวกนี้ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงตลาดใหญ่มาเป็นตลาดย่อยตลาดย่อยมันเป็นนิกซ์มาร์เก็ตเราก็ผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะในส่วนของในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจตรงนี้เราอาจจะมองอะฮะเหมือนกับถ้ามองง่ายๆก็ดูที่ผู้บริโภคก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของรายได้นะคะจะเห็นว่าการออมเนี่ยจะน้อยลงหนี้สินก็เยอะๆรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่ได้ปัจจัย4แต่อาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวนี้มันส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าของสหกรณ์ก็ได้นะคะธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้เราก็มองอะฮะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งมีไม่จำกัดเลยค่ะอากาศนะคะเพราะน้ำหรืออากาศพวกนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านมลพิษนะคะเพราะจะเห็นได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีมลพิษมากขึ้นสินค้าที่ขายได้ดีก็คือพวกแมสปิดจมูกนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือมีจำกัดหาเพิ่มได้นะคะก็คือมาพวกป่าไม้อะฮะอย่างเช่นไม้คุณตัดไม้แต่ว่าเราปลูกได้แต่ต้องใช้เวลานานเพราะจะเห็นว่ามีสินค้าเข้ามาทดแทนไม้มากขึ้นนะคะกลุ่มที่3หมดแล้วหมดเลยอย่างเช่นพวกน้ำมันถ่านหินเนี่ยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นการขาดแคลนวัตถุดิบต้นทุนด้านพลังงานก็จะสูงขึ้นนะคะมลภาวะเป็นพิษมากขึ้นนะคะเพราะรัฐบาลก็จะต้องทำอย่างไรที่จะป้องกันนะคะควบคุมมลพิษเหล่านี้นะคะทีนี้เทคโนโลยีนะมันมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆนะคะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราจะนำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆต้องจัดสรรงบประมาณในการวิจัยหรือพัฒนานี้สูงมากนะคะนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแต่อาจจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มันดีขึ้นนะคะกฎหมายการเมืองตรงนี้นะคะก็จะมองอะฮะว่าเราจะต้องมองการเมืองก็คือการแทรกแซงด้านกฎหมายธุรกิจนะคะเราก็ต้องมองว่าเวลาการออกกฎหมายเนี่ยคือจะทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจนี้เอาเปรียบนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องออกกฎหมายนะคะคุ้มครองผู้บริโภคด้วยทีนี้ในส่วนของกฎหมายที่คุ้มครองนะคะก็คือปกป้องไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมนะคะคุ้มครองจากผู้บริโภคจากการกระทำของธุรกิจนะคะเป็นการปกป้องสังคมด้วยนะคะอันนี้เป็นกฎหมายทีนี้สภาวะแวดล้อมทางการเมืองก็มีประเด็นที่สองนอกจากกฎหมายนโยบายของรัฐนะคะความมั่นคงของรัฐปัญหาที่รัฐให้ความสนใจนะคะเพราะปัญหาแต่ละรัฐบาลแต่ละสมัยให้ความสนใจที่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะเราเป็นการทำธุรกิจเราก็ต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วยกฎหมายนะคะอันนี้เป็นผู้ออกกำหนดกฎหมายมานะคะแล้วก็อิทธิพลนะคะที่จะมีต่อผู้บริโภคในเรื่องของการห้ามปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคการให้ข้อมูลนะคะการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภคได้รับรู้อันนี้จะมีกฎหมายของผู้บริโภคอยู่นะคะที่วัฒนธรรมและก็สังคมนะคะอันนี้วัฒนธรรมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอะฮะนะคะก็ต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเกี่ยวข้องนะคะเพราะความเกี่ยวข้องของบุคคลต้องมีต่อตัวเองมีบุคคลอื่นมีต่อสถาบันสังคมและทางกายภาพนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องตัวที่7ก็คือเทคโนโลยีอันนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะเพราะเวลาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตรงนี้ปั๊บนะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคต้องรับรู้นะคะพอรับรู้ก็จะต้องการสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะค่ะจากสภาวะแวดล้อมนะคะมหาภาคที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมด้านประชากรที่สากลต้องให้ความสนใจอย่างเช่นอัตราการเพิ่ม

ขึ้นอัตราลดลงอายุนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุเพราะสากลก็อาจจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะผลิตอะไรเราจะให้บริการอะไรกับกลุ่มผู้สูงอายุในส่วนนี้นะคะขนาดหรือจำนวนของครัวเรือนนะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยหรือจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการกระจายทางภูมิศาสตร์นะคะของกลุ่มประชากรนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยฮะก็สามารถที่จะไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้นะคะด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินฝืดหรือเปล่าอัตราการว่างงานเป็นอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแนวโน้มของกำไรที่เราดำเนินนะคะคืออาจจะบอกว่าสากลไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวังกำไรนะคะแต่ว่ามุ่งหวังที่จะให้สมาชิกของสากลสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรมนะคะแต่เราก็จะต้องพิจารณานะคะอันนี้กำไรนี่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะคะถ้าสากลสามารถดำเนินได้ก็สามารถจะจัดสรรไปยังสมาชิกได้นะคะด้านธรรมชาติอย่าไปมองแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวเราอาจจะมองที่ตัวบุคคลด้วยเราอาจจะมองที่สถานที่เราอาจจะมองที่เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรที่นำมาใช้นะคะมันอาจจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราหรือเปล่าเราต้องดูด้วยเงินทุนเราดูวัตถุดิบนะคะเราดูถึงสภาพของภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานนะคะสิ่งเหล่านี้สากลก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณานะคะว่าความยากง่ายของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตการดำเนินการดำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าของเป้าหมายของเราหรือเปล่าความยากง่ายในการหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพัฒนานวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกสู่ตลาดเป้าหมายนะคะหรือแม้กระทั่งอัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคเหล่านี้นะคะสากลก็ควรจะให้ความสำคัญด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแม้กระทั่งสังคมหรือวัฒนธรรมปัจจุบันนี้บทบาทของสตรีมีมากขึ้นหรือกลุ่มอาสาสมัครของกลุ่มต่างๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี้ก็จะมองถึงจุดนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของกฎหมายการเมืองที่ต้องให้ความสำคัญนะคะกฎหมายข้อจำกัดของกฎหมายนะคะแม้กระทั่งของเสียหรือปัญหาสภาพการดำเนินงานนะคะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งด้านการเมืองก็ตามนะคะถ้าสากลทำธุรกิจแล้วต้องการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเราก็จะต้องดูถึงความมั่นคงอะฮะความมั่นคงของประเทศที่เราจะไปลงทุนการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลรัฐที่การเมืองต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ที่สากลต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะหวังว่าการดำเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังกำไรหรือไม่มุ่งหวังกำไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพื่อทำให้ทราบทิศทางการดำเนินงานของหน่วยนะคะในหน่วยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือสากลนะคะก็จะต้องทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะเพราะมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราทราบนะคะทิศทางการดำเนินงานทราบว่า เป้าหมายเราจะไปถึงไหนนะคะแม้กระทั่งทราบถึงคู่แข่งขันนะคะว่าควรจะใครที่เป็นคู่แข่งขันของเราทั้งคู่แข่งขันทางตรงคู่แข่งขันทางอ้อมเพื่อเราได้วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้สภาวะแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะผู้บริหารก็ต้องพยายามติดตามแล้วก็เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่อาจารย์สรุปให้นะคะสำหรับนักศึกษาเ
ราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระของหน่วยที่3การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะของสากลเชิงกลยุทธ์สำหรับในเรื่องของการคำนวณเนี่ยอาจารย์ก็ได้เขียนในเอกสารการสอนไปแล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะเพราะอาจารย์ได้เน้นประเด็นสำคัญสำคัญเท่านั้นเองนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะได้ภาพรวมของหน่วยนี้นะคะรายละเอียดนะคะของแต่ละหน่วยมีตัวอย่างนะคะไม่ว่าตัวอย่างของวิสัยทัศน์ตัวอย่างของพันธกิจตัวอย่างของการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์จะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารเรียบร้อยนะคะสำหรับการสอนครั้งที่1เนี่ยได้นำเสนอเนื้อหาสาระไปครบทั้ง3หน่วยแล้วนะคะคือหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3นะคะสำหรับนักศึกษาก็อย่าลืมติดตามการสอนเสริมนะคะที่จะหลังจากนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้แล้วก็จะเข้าใจเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสู่รายการ
1: ที่นี่เกษตรปริชาตินะคะใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะจันบอน
0: แมลงแล้วก็แมงนะครับผมรายการเราเนี่ยก็จะนำมาพูดมีเรื่องราวต่างๆมากมายนำเสนอนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้หัวข้อสำคัญที่จะคุยกันคือเรื่องของแมลงแล้วก็แมงใช่ไหมอาจารย์เคยกินแมลงไหม
1: ไม่เคย
0: โอ้โหตอบไม่จบเลย
1: ไม่เคยนะคะแต่เห็นเขาทานกันนะคะแต่จริงวันนี้แล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกเราจะมาเรียนรู้คำว่าแมลงและแมงมันต่างกันยังไงใช่ไหมอาจารย์ปอด
0: นะฮะ
1: ใช่ไหมคะ
0: เพราะจริงแล้วแมลงกับแมงเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งก็ไอความแตกต่างเหล่านี้มันมีข้อบ่งชี้ของมันอยู่นะครับทั้งในเรื่องของรูปร่างลักษณะต่างๆครับอวัยวะต่างๆแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตการหรือการใช้ประโยชน์จากแมลงเมื่อกี้คุยเรื่องของการกินไปแล้วจริงแล้วแมลงในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายบางชนิดเอาไว้ทานบางชนิดเอาไว้ทำการเกษตร
1: ใช่ก็อย่างเช่นว่าพวกห้ามตัวเบียร์เนี่ยเราก็เอามาเป็นศัตรูนะคะพวกกำจัดศัตรูธรรมชาตินะคะที่อยู่ในระบบนิเวศนะคะแต่จริงๆเหมือนที่จารย์บอกอาจารย์ปอนบอกว่าแมลงมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะคะทั้งต่อระบบนิเวศเองทั้งต่อเกษตรกรเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันแต่ว่าสิ่งสำคัญทั้งหมดว่าแมลงจะเป็นประโยชน์หรือโทษยังไงเนี่ยเราจะต้องมาเรียนรู้คือ1วงจรชีวิตเขาความเป็นอยู่นะคะเนื่องจากว่าแมลงแต่ละชนิดเนี่ยวงจรชีวิตเขาจะแตกต่างกันอาจารย์ปอนมากแมลงบางตัวอายุสั้นแมลงบางตัวอายุยาวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ถ้าเรารู้วงจรชีวิตเขาแล้วรู้ความเป็นอยู่ของเขาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะนำแมลงพวกนี้มาใช้ประโยชน์หรือว่ามาประยุกต์ใช้กับเราได้มากที่สุด
0: วัตถุประสงค์ของเรานั่นเองจะใช้กินใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับดังนั้นข้อมูลเหล่านี้แมลงเป็นอย่างไรแมงเป็นอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรนะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างไรข้อมูลเหล่านี้รอเราอยู่แล้วครับในช่วงต่อไปครับช่วง
1: เกษตรน่ารู้ครับ
2: เวลาที่พูดถึงแมลงนะคะหลายคนคงจะสับสนว่าแมลงกับแมงอ่ะมันต่างกันอย่างไรแล้วก็มักจะมีการเรียกกันผิดบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแมลงจริงๆเนี่ยแมลงจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี6ขานะคะถ้าหมายถึงว่าเป็นตัวเต็มวัยเนาะเพราะว่าแมลงนี่ก็จะมีวงจรชีวิตที่ไม่ค่อยจะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงแมลงทั่วๆไปเราก็จะบอกว่าโอเคเป็นสิ่งมีชีวิตที่มี6ขาแล้วก็มีปีกนะคะปีก2คู่แต่มันก็ไม่จำเป็นอีกแหละนะคะเพราะว่าแมลงบางชนิดก็ไม่มีปีกเหมือนกันนะคะแล้วนอกจากนี้แมลงเนี่ยมีลำตัวที่แบ่งออกเป็นปล้องๆแล้วก็มีลักษณะรูปร่างการเจริญเติบโตเนี่ยที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแปลกประหลาดอยู่ในตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาตั้งแต่สมัยนู่นยุคไดโนเสาร์นั่นเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าแมลงมีการปรับตัวมีการพัฒนามีวิวัฒนาการที่ดีมากๆถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่มันมีการ

ทีนี้เวลาที่เราพูดถึงว่าส่วนประกอบของร่างกายแมลงเนี่ยโดยทั่วไปนะคะเราพิจารณาที่ตัวเต็มวัยละกันเพราะว่าถ้าเป็นตัวอ่อนมันก็จะยิ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามชนิดโอ้อาจจะพูดกันหลายวันไม่จบนะคะถ้าเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยแมลงจะต้องมีส่วนที่เป็นส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะที่บนหัวของแมลงนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นคือเรื่องของตานะคะตาแมลงเนี่ยตาแมลงจะมี2แบบนะคะก็คือที่เรียกกันว่าตาเดี่ยวแล้วก็ตาประกอบถ้าเป็นลักษณะของตาเดี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับจุดเล็กๆนะคะอยู่ที่ส่วนกลางของหน้าผากของแมลงนะคะแต่ถ้าเป็นพวกตาประกอบเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่โปดออกมาให้เรานึกถึงพวกตาของตั๊กแตนนะคะพวกนี้เราจะหรือว่าแมลงปอเนี่ยหรือแมลงวันก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเซลล์หกเหลี่ยมเล็กๆที่มันเรียงต่อกันแล้วก็รวมกันขึ้นมาเป็นตาประกอบนะคะตาของแมลงนี่ก็ใช้ในการมองแล้วก็ใช้ในดูภาพที่มันเคลื่อนไหวดูสิ่งที่มันเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะทีนี้บนส่วนหัวเนี่ยนอกจากมีตานะคะมีตาเดี่ยวมีตาประกอบซึ่งแมลงบางชนิดอาจจะมีทั้งตาเดี่ยวและตาประกอบแต่บางชนิดเนี่ยมีแค่ตาประกอบนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนที่เรียกว่าหนวดนะหนวดของแมลงก็มีรูปร่างหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงอีกถ้าเราคุ้นเคยกับแมลงสาบนะคะสัตว์เลี้ยงประจำบ้านของบางคนนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเส้นยาวๆเหมือนเส้นได้นะคะก็เป็นปล้องๆเล็กๆเนี่ยต่อกันนะคะถ้าเป็นพวกผีเสื้อนะคะผีเสื้อกลางวันก็จะมีหนวดแบบที่มันเป็นเหมือนกับเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันกระป๋องขึ้นมาเหมือนกับรูปกระบอกแต่ถ้าเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนนะคะก็อาจจะมีลักษณะหนวดที่ออกมาเหมือนกับเป็นขนนกนะคะเป็นฟันหวีนะคะก็หลากหลายไปอีกนะคะทีนี้ถ้าเป็นพวกแมลงบางอย่างนะคะก็เราอาจจะเห็นหนวดเนี่ยเหมือนกับเป็นลูกปัดร้อยเรียงกันนะคะอย่างพวกปลวกบางชนิดนะคะก็จะมีหนวดลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากตานอกจากหนวดก็มีลักษณะของปากนะคะปากแมลงก็มีหลากหลายอีกนะมันขึ้นอยู่กับอาหารที่แมลงกินแมลงบางชนิดนี่จะมีปากลักษณะเหมือนกับเข็มที่สามารถที่จะแทงเข้าไปในต้นพืชเพื่อที่จะดูดกินน้ำเลี้ยงข้างในได้นะคะในขณะที่แมลงบางชนิดจะมีปากลักษณะแบบกัดกินนะคะมีลักษณะที่เป็นแผ่นเป็นกรามเป็นฟันนะคะที่จะกัดกินส่วนต่างๆของพืชเป็นอาหารนะคะก็นี่ก็คือความหลากหลายที่เราพบอยู่ในส่วนหัวของแมลงที่ลำตัวของแมลงนะคะส่วนของลำตัวเนี่ยก็จะมีที่เราเรียกว่าเป็นส่วนอกนะคะส่วนอกนี่ก็จะมีระยางที่สำคัญก็คือจะมีปีกแล้วก็มีขานะคะปีกก็มี2คู่แต่บางชนิดก็มีคู่เดียวอย่างเช่นแมลงวันนะคะอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันลดรูปลงไปเหลือเป็นแค่เหมือนกระตุ่มเล็กๆเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นหางเสือที่คอยบังคับในเวลาที่มันบินนะคะแล้วก็ที่ปีกของแมลงก็จะมีเส้นปีกเส้นปีกเนี่ยก็จะเป็นโครงทำให้ปีกมันเป็นโครงอยู่ได้แมลงบางชนิดเนี่ยบนปีกก็จะมีเหมือนกับเป็นเกล็ดคลุมนะคะแล้วก็มีลวดลายสวยงามถ้าเราคุ้นเคยกันก็คือพวกผีเสื้อกลางวันนั่นเองนะคะที่จะมีลักษณะของปีกแบบนี้ถ้าเราไปจับดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับขนเป็นเกล็ดนั่นนะคะก็จะติดมือหลอกมานะคะแล้วเราก็จะเห็นส่วนที่เป็นเนื้อปีกแล้วก็เห็นตัวเส้นปีกอยู่นะคะถ้าเป็นพวกแมลงปอจะเห็นว่าเส้นปีกเนี่ยจะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับแมลงสาบเส้นปีกนี่จะเยอะมากนะคะพวกนี้จัดว่าเป็นพวกแมลงโบราณนะคะที่มีวิวัฒนาการค่อนข้างน้อยแล้วก็ยังคงลักษณะรูปร่างเหมือนกับเมื่ออดีตกาลนะคะแต่ถ้าแมลงที่มีเส้นปีกน้อยมากๆนะคะอย่างเช่นพวกผึ้งพวกนี้แล้วก็พวกแตนนะพวกต่อแตนถ้าเราไปจับครีบปีกดูเนี่ยที่ส่วนของเนื้อปีกและมีเส้นปีกที่เป็นโครงแข็งเนี่ยจะมีน้อยมากเลยนะคะอันนี้จัดว่าเป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการสูงนะคะแล้วก็นอกจากส่วนของปีกแมลงแล้วนะคะก็มีส่วนของขาขาของแมลงก็จะมี3คู่ขาแมลงนี่ก็แบ่งเป็นปล้องๆอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่จะเป็นส่วนเท้านะคะซึ่งขาที่บอกมี3คู่เนี่ยแมลงบางชนิดอาจจะมีขาแค่2คู่นะคะแทนนี้จะเป็น3นะคะก็มีผีเสื้อบางชนิดที่เขาเรียกว่าผีเสื้อสีขานะคะเพราะขาคู่หน้าเนี่ยมันลดรูปหดสั้นลงเหลือนิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือความหลากหลายแต่แมลงบางชนิดเนี่ยตัวเต็มวัยก็ไม่มีปีกเอ้ยไม่ขอโทษค่ะไม่มีปีกก็มีไม่มีขาก็มีนะคะอันนี้ก็คงต้องพูดกันยาวเพราะว่ามันมีความหลากหลายในเรื่องของรูปร่างลักษณะในเรื่องของชนิดอะไรเยอะแยะมากมายทีนี้พอเรามาดูส่วนท้องของแมลงนะคะส่วนท้องของแมลงเนี่ยก็จะมีระยางที่สำคัญในแมลงบางชนิดเราจะเห็นว่าเหมือนกับเป็นเส้นยาวๆยื่นออกมานะคะอย่างเช่นพวกแมลงสาบนะคะพวกจิ้งหรีดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับความรู้สึกบ้างนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอวัยวะสำหรับวางไข่ถ้าเป็นตัวเมียนะคะพวกตั๊กแตนบางชนิดนะคะเราจะเห็นว่าหรือว่าพวกจักจั่นนะคะ

0: ตัวเมียเนี่ยจะมีอวัยวะวางไข่ที่ยาวออกมาเหมือนกับรูปดาบเลยพวกนี้เนี่ยมันอาจจะใช้แทงลงไปในดินบ้างใช้แทงเข้าไปในต้นพืชบ้างเพื่อที่จะวางไข่นั่นเองนะคะหรือพวกแมลงวันผลไม้นะคะตัวเมียเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอวัยวะวางไข่เนี่ยแหลมเหมือนเข็มอยู่ที่ปลายท้องเพราะว่ามันจะใช้เจาะเข้าไปในผลไม้เพื่อที่จะวางไข่ข้างในนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นระยางที่สำคัญนะคะที่เราจะเห็นได้แล้วทำให้แยกได้ด้วยระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะที่ส่วนท้องหรือส่วนอกเนี่ยก็จะมีรูหายใจเพราะว่าแมลงไม่มีจมูกนะคะไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมันใช้วิธีการหายใจโดยผ่านทางรูหายใจที่อยู่ด้านข้างลำตัวรูปร่างลักษณะของแมลงนะคะอวัยวะต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราเอามาใช้ในการจำแนกชนิดของแมลงบางชนิดพอมันออกมาจากไข่นะคะเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกับตัวเต็มวัยเพียงแต่ว่าขนาดไม่เท่ากันแล้วก็ไม่อวัยวะภายในอาจจะยังสมบูรณ์ไม่เต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะแต่ว่าเราดูแล้วก็รู้ว่าอ่ะนี่คือชนิดอะไรเพราะว่าตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยเหมือนกันเป็นพวกแมลงโบราณเนี่ยเช่นพวกแมลงหางดีดหรือว่าตัวสำง่ามซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกกลุ่มที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างที่มีการเจริญเติบโตนะคะแต่บางชนิดในระยะที่เป็นตัวอ่อนกับระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็คล้ายกันแต่ว่าจะมีความต่างที่ทำให้เรามองเห็นได้จากภายนอกอย่างเช่นเส้นปีกนะคะขนาดของปีกถ้าเป็นตัวอ่อนเนี่ยปีกจะยังคลุมไม่มิดส่วนท้องนะคะแต่แน่นอนล่ะตัวมันก็เล็กกว่าตัวเต็มวัยอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเห็นได้ชัดว่าปีกเนี่ยจะเหมือนกับเป็นตุ่มเล็กๆนะคะอย่างเช่นพวกตะกั่วแตนพวกมวนนะคะจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบคล้ายๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พอเป็นตัวเต็มวัยเมื่อไหร่เนี่ยปีกก็จะยาวคลุมมิดส่วนท้องอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนประการแรกนะคะแต่ว่าระบบอวัยวะภายในเนี่ยพอเป็นตัวเต็มวัยก็มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีกลุ่มพวกที่ในขณะที่เป็นตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างมีถิ่นที่อยู่ที่ไม่เหมือนกันอีกนะคะบางชนิดเนี่ยตัวอ่อนอาจจะอยู่ในน้ำแล้วก็รูปร่างลักษณะของตัวอ่อนเนี่ยแตกต่างกับตัวเต็มวัยโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นพวกแมลงปอนะคะแล้วปากเนี่ยก็ไม่เหมือนกับตัวเต็มวัยเลยคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะนึกไม่ออกเลยว่านี่เป็นแมลงชนิดเดียวกันนะคะแต่ว่าพร้อมที่จะเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มีการลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็มีพวกที่มีการพัฒนานะคะการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์นะคะคือเป็นระยะจากไข่ออกมาเป็นตัวหนอนนะคะเสร็จแล้วพอจากหนอนก็เข้าดักแด้แล้วก็จากดักแด้ก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยซึ่งในระยะหนอนกับระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันนะคะหนอนก็จะมีลักษณะคือเรานึกถึงหนอนทั่วไปนะคะอาจจะมีขาหรือไม่มีขาก็ได้นะคะแล้วก็มีการกินอาหารแบบหนึ่งเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็มีการลอกคราบไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเนี้ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีโครงแข็งหุ้มลำตัวอยู่นะคะพอมันจะเจริญเติบโตมันต้องมีการลอกคราบถ้ามันไม่ลอกคราบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ตัวให้มันใหญ่ขึ้นได้นะคะเหมือนกับเราถ้าเราใส่เสื้อคับๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ตัวอ้วนขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไม่ได้นะคะแมลงมันก็ต้องมีการลอกคราบด้วยเหตุนี้นะคะเสร็จแล้วพอเป็นระยะหนอนนะคะมีการกินอาหารเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเข้าดักแด้พอเป็นดักแด้เนี่ยจะเป็นช่วงที่หยุดนิ่งๆแล้วก็ไม่กินอาหารนะคะแต่จะเป็นช่วงที่มีการสร้างพัฒนาการของร่างกายนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นตัวเต็มวัยคือมีปีกมีขามีหนวดนะคะมีระบบสืบพันธุ์ที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่นะคะระยะหนอนกับระยะตัวเต็มวัยก็เลยแตกต่างกันในสิ้นเชิงอีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ที่เป็นแมลงที่มีการพัฒนาแบบนี้ที่ครบตั้งแต่ระยะไข่หนอนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยนะคะก็อย่างเช่นพวกผีเสื้อแล้วก็พวกด้วงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของแมลงนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบนี่ค่ะ
1: เห็นไหมคะอาจารย์ปอนเราก็ได้ความรู้ไปแล้วระหว่างแมลงกับแมงมันต่างกันยังไงอาจารย์ปอนทราบยัง
2: แมลง
1: อ่ะมีกี่ขา
2: แมลงมี6ขา
1: แล้วแมงมีกี่ขา
2: 8ขา
1: อันนี้อาจารย์ปอนลองท่องมาสิแมลงมีอะไรบ้าง
2: โอ้โหถามอย่างนี
1: ้มี6ขายกตัวอย่างมาหน่อยเร็ว
2: ยุง
1: ผีเสื้อ
2: แมลงสาบ
1: แมลงวันก็ใช่แต่ว่าที่มี8ขาพิเศษหน่อยเราเรียกว่า
2: แมง
1: ช่น
2: แมงมุม
1: ไม่ใช่แมงมุมขยุ้มหัวใจนะจันทร์พรนะคะ
2: หัวใจจะวายตอบไม่ได้นะทราบแล้วว่ามี6ขามี8ขาใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ดูจากวิดีโอของเราเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแมลงเนี่ยบางชนิดก็มีความสวยงามมากๆอย่างผีเสื้อใช่ไหมครับปีกเขานี่เหมือนลายเสื้อผ้าของคนเลย
1: ใช่
2: ไหมบางชนิดเนี่ยถ้าให้จ้องดีๆก็ไม่เห็นว่าเป็นมีสัตว์ตรงนั้นนะก็คืออย่างแมลง
1: ตัวก็ขนาดเล็กใช่ไหม
2: ตั้งแต่เป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจนดูไม่ออกเลย
1: ใช่จริงๆแล้วนะคะที่เขาปรับตัวตามสภาพแวดล้อมหรือให้มีลายนะคะหรือว่าสีสันเนี่ยให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เพราะว่า1ก็คือป้องกันศัตรูของเขาเองนะคะแล้วก็1ก็คืออีกอย่างก็คือเพื่อความอยู่รอดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษนะคะที่แมลงแต่ละชนิดมีไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็เห็นไปแล้วนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ
2: ซึ่งในเรื่องของการเกษตรเนี่ยถ้าจะลงลึกขึ้นไปในรายละเอียดจริงๆแล้วก็จะนำเอาลักษณะเหล่านี้มาปรับใช้ในด้านการเกษตรเนี่ยก็ต้องเข้าสู่เนื้อหารายการในช่วงต่อไปก็คือช่วง
1: รู้ลึกเรื่องเกษตรนะคะเราไปเรียนรู้กันว่าแมลงแต่ละตัวมีประโยชน์หรือมีโทษยังไงกับเกษตรกรกันบ้างค่ะ
2: ครับ
3: รู้ลึกเรื่องเกษตร
0: ถ้าเราพิจารณาถึงความสำคัญของแมลงในระบบนิเวศนะคะแมลงที่ในระบบนิเวศเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นและลักษณะที่เราเอามาเป็นอาหารได้นะคะหมายความว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยสามารถกินแมลงเป็นอาหารอย่างเช่นพวกจิ้งเหลนกิ้งกานกกบอะไรพวกนี้นะคะมันก็กินแมลงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันค่ะมนุษย์เราก็ที่จริงมีอาหารก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่เราก็ยังอยากที่จะลองของแปลกนะคะก็มีการเอาแมลงมาเป็นอาหารอย่างพวกแมลงทอดทั้งหลายใช่ไหมคะพวกจิ้งหรีดนะคะพวกหนอนในต้นไผ่ที่เราเรียกหนอนรถด่วนอย่างเงี้ยนะคะพวกหนอนด้วงนะคะหนอนผีเสื้ออะไรเนี่ยก็หนอนไหมอย่างเงี้ยนะคะก็มีการเอาส่วนของดักแด้นะคะที่เราเอามากินกันเป็นอาหารนะคะอันนี้ก็ดีอย่างนึงนะคะว่าเพราะว่าพวกแมลงเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกับพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยแมลงเนี่ยจะใช้พื้นที่น้อยในการเลี้ยงวงจรชีวิตค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าในช่วงเวลาจำกัดเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มปริมาณประชากรได้ค่อนข้างเยอะที่จะเอามาใช้เป็นอาหารได้นะคะแล้วก็ตัวมันเองมันก็กินอาหารไม่เยอะถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเราสมมติเราจะเลี้ยงวัวตัวนึงนะเราก็ต้องมีแปลงหญ้าให้มันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเลี้ยงแมลงเนี่ยบางทีเรามีพื้นที่เล็กนิดเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณแมลงได้จำนวนมหาศาลนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นก็เลยมีคนที่พยายามที่จะเอาแมลงเนี่ยมาแปรรูปเป็นอาหารกันเยอะแยะแล้วก็อย่างบางคนที่แพ้พวกสารบางอย่างในข้าวสาลีอย่างเนี้ยนะคะที่เขาเรียกอะไรกลูเตนหรืออะไรเนี่ยนะคะที่แบบบริโภคไปแล้วบางคนมีอาการแพ้เนี่ยเขาก็มีการเอาแป้งที่ทำมาจากจิ้งหรีดนะคะเอามาทำเป็นเส้นพาสต้าเส้นก๋วยเตี๋ยวของอิตาเลียนอย่างเงี้ยนะคะเอาแล้วก็มาทำเป็นแป้งสำหรับทำประกอบอาหารเหล่านี้นะคะอันนี้ก็แก้ปัญหาได้นะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภคแมลงกันก็เยอะขึ้นพอสมควรนะคะนอกจากในเรื่องของการมาเป็นอาหารนะคะอาหารคนอาหารสัตว์แล้วนะคะแมลงก็ยังมีความสำคัญอีกอย่างในเรื่องของการที่ช่วยผสมเกสรพืชเพราะว่ามีพืชหลายชนิดเลยที่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเนี่ยจะไม่มีโอกาสมาเจอกันนะคะต้องมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยก็อย่างเช่นมีลมนะคะหรือว่ามีแมลงเราจะเห็นได้ว่าผีเสื้อหลายชนิดนะคะหรือว่าพวกผึ้งนะคะเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่ามันเข้าไปที่ดอกไม้เพื่อที่จะไปเอาน้ำหวานไปเอาเกสรและในขณะที่มันไปเอาน้ำหวานไปเอาเกสร นี่แหละมันก็ช่วยในการผสมเกสรด้วยถ้าเราไปดูที่ตัวผึ้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขาคู่หลังของผึ้งเนี่ยนะคะจะมีลักษณะที่ธรรมชาติสร้างมาให้เอื้อกับดอกไม้เพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนกับเป็นกระป๋อเป็นซี่ๆกระป๋อที่ทำให้ผึ้งสามารถที่จะเก็บเกสรตรงนั้นได้ถ้าเราจับผึ้งมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าขาคู่หลังเนี่ยบางทีมันจะมีเป็นก้อนสีเหลืองๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นน่ะค่ะคือเกสรของดอกไม้แล้วเวลาที่มันตอมดอกนึงแล้วไปตอมอีกดอกนึงมันก็จะทำให้เกสรเนี่ยร่วงหล่นลงไปแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยมันได้มีโอกาสให้เกสรตัวผู้ตัวเมียมาเจอกันผสมพันธุ์ทำให้พืชไม่สูญพันธุ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็นับว่าเป็นความสำคัญที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะคะในเรื่องของระบบนิเวศเพราะว่าถ้าพืชสูญพันธุ์เนี่ยเรานึกถึงนะคะสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดอาจจะต้องตายตามเพราะว่าไม่มีอาหารนั่นเองนะคะ แล้วนอกจากนี้แมลงก็ยังทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้เพราะว่าการที่วงจรชีวิตสั้นเนี่ยการศึกษาอย่างเช่นศึกษาเรื่องเจเนติกส์เรื่องพันธุกรรมเนี่ยเขาก็ใช้พวกแมลงเพราะว่าใช้เวลาไม่นานเราสามารถที่จะตอบคำถามอะไรทางวิทยาศาสตร์ได้หลายอย่างนะคะเราก็มาใช้ประโยชน์กันแล้วแมลงก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามนะคะมันก็มีธุรกิจในต่างประเทศนะคะที่แบบเขาเลี้ยงแมลงอย่างเช่นพวกผีเสื้อเนี่ยสวยๆนะคะแล้วพอถึงเวลาจัดงานต่างๆอย่างเช่นงานเลี้ยงงานแต่งงานเนี่ยเขามีการนะคะเอาผีเสื้อใส่กล่องไปปล่อยในงานนะคะมันบินไปบินมาให้เกิดสีสันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสวยงามบางคนก็เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงประจำบ้านนะคะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยมีการเอาด้วงเนี่ยมาขายกันนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนึกถึงนะคะ

0: คนรุ่นใหม่เนี่ยพื้นที่จำกัดนะคะไม่มีที่ไม่มีบริเวณแต่ว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์แล้วอยู่คอนโดเนี่ยเลี้ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมันอาจจะส่งเสียงรบกวนห้องข้างๆแล้วก็มันทำสกปรกอีกล่ะนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเลี้ยงแมลงอยู่ในกล่องนะคะอยู่เงียบๆแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินได้นะคะอันนี้ก็มีที่เขาเอามาขายกันก็ได้นะคะเป็นลักษณะของสัตว์เลี้ยงสวยงามแต่ก็ต้องระวังนะคะอย่าไปจับจากในป่าที่เป็นพวกสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองอะไรพวกนี้นะคะอาจจะโดนข้อหานะคะผิดกฎหมายค่ะนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของอันนี้แล้วอีกอย่างนึงนะคะทำให้เกิดอีกอาชีพนึงที่สำคัญนะคะคือพวกที่เขาเรียก Forensic Entomology อันนี้เป็นเรื่องของกีตวิทยาอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญาวิทยาค่ะคือแมลงบางอย่างเนี่ยมันจะกินซากใช่ไหมคะซากศพเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าศพเนี่ยตายมากี่วันนะคะพวกนักอาชญาวิทยาเนี่ยสมมติว่าไปเจอศพคนตายอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วมีหนอนบางอย่างขึ้นอย่างหนอนแมลงวันหรือว่าหนอนด้วงบางชนิดที่ขึ้นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะคำนวณจากอายุของแมลงพวกนี้ได้นะคะดูจากวัยของแมลงเนี่ยแล้วก็บอกได้ว่าซากเนี่ยเสียชีวิตมากี่วันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดเป็นใช้ในประโยชน์ทางด้านอาชญาวิทยาได้นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงว่าแมลงมีข้อดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่ข้อดีนะคะมันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปแหละที่ว่าก็ต้องมีข้อเสียด้วยเหมือนกันนะคะข้อเสียของแมลงนะคะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือเรามองว่าแมลงเป็นศัตรูนะคะคือเป็นศัตรูพืชเวลาที่เราปลูกพืชก็จะมีแมลงบางชนิดที่มากินพืชที่เราปลูกนะคะคือแมลงเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นศัตรูของเรานะคะมันก็นี่คือพืชอาหารของมันแต่คนเราต้องการผลผลิตจากพืชเราก็ไปประกาศตัวว่าเนี่ยเป็นศัตรูกับเราแล้วก็ต้องมีการควบคุมกันขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแมลงก็อาจจะเป็นพาหะนำโรคนะคะมีแมลงหลายชนิดเลยที่เป็นพาหะนำโรคได้อย่างเช่นพวกยุงนะคะที่นำโรคไข้เลือดออกโรคมาเลเรียนะคะตัวยุงเองเนี่ยไม่ได้เป็นโรคแต่ว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดเชื้อนะคะเวลาที่มันมากัดคนมันก็ปล่อยเชื้อผ่านน้ำลายของมันนะคะเข้าสู่กระแสเลือดของคนแล้วก็ทำให้คนเจ็บป่วยนะคะหรืออย่างพวกแมลงวันแมลงสาบพวกนี้นะคะถ้าเราเอามันไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูพวกแมลงวันเนี่ยตัวมันจะมีขนละเอียดเยอะๆมากมายเลยนะคะซึ่งขนพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถติดมาตามลำตัวของมันได้แล้วเวลาที่มันไปตอมสิ่งสกปรกใช่ไหมคะมีจุลินทรีย์อยู่จุลินทรีย์ก็เกาะมาแล้วเวลาที่มันมาตอมอาหารของเราไอ้พวกจุลินทรีย์เนี่ยก็หล่นลงไปในอาหารพอเรารับประทานอาหารเข้าไปเราก็เจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมานะคะก็อันนี้ก็คือแมลงเป็นพาหะนำโรคทีนี้พาหะนำโรคนี่นะคะไม่ใช่แค่นำโรคสู่คนนะคะแมลงสามารถนำโรคสู่พืชได้ด้วยพวกเพลี้ยบางชนิดที่เป็นแมลงปากดูดนะคะมันสามารถที่จะเจาะเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงจากพืชในขณะเดียวกันมันถ่ายทอดเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะทำให้ต้นพืชเนี่ยนอกจากจะโดนแมลงดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะอ่อนแอแล้วเพราะว่ามันปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปแล้วก็ทำให้พืชเนี่ยป่วยด้วยโรคไวรัสนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ถึงตายนะคะพืชนี้ตายได้เลยอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเป็นพาหะนำโรคนะคะแล้วก็ยังมีแมลงที่รบกวนสัตว์เพราะว่ามันดูดกินเลือดสัตว์นะคะอาจจะไม่ทำให้สัตว์ถึงกระตายนะคะอย่างเช่นพวกสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยอาจจะมีแมลงพวกเหลือบนะคะที่ดูดกินเลือดหรือว่าพวกสุนัขแมวเนี่ยมีพวกหมัดมีพวกเห็บพวกเนี้ยนะคะดูดกินเลือดเนี่ยมันก็ก่อความรำคาญใช่ไหมคะทำให้สัตว์เนี่ยพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อที่เราจะเอาเนื้อมาบริโภคเนี่ยมันก็ทำให้การแปรรูปเนี่ยน้อยลงเพราะว่าสัตว์มันไม่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่อัตราแลกเนื้อมันก็ต่ำลงอย่างเนี้ยก็ทำเป็นผลเสียทางอ้อมในระบบเศรษฐกิจได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งประโยชน์ทั้งโทษก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปนะคะที่โดยพูดโดยรวมแล้วก็จะต้องมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแหละค่ะ
1: เมื่อกี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วเนาะว่าแมลงตัวไหนมีประโยชน์หรือว่ามีโทษกับเกษตรกร
2: ทางด้านการเกษตรนะครับ
1: บ้างนะคะ
2: ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะในภาคการเกษตรก็คือเรื่องของการผสมเกสร
1: ใช่นะคะก็จะมีแมลงบางจำพวกนะคะที่ช่วยในการผสมเกสรอย่างเช่นพวกผึ้งพวกตอพวกแตนอย่างเช่นในพวกพืชไร่ข้าวโพดนะคะเนื่องจากว่าข้าวโพดเนี่ยเป็นพืชที่ผสมข้ามฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะข้ามไปผสมกันเองได้มันก็จะมีแมลงพวกนี้แหละช่วยนำพาเกสรจากต้นหนึ่งไปผสมกับอีกต้นหนึ่ง
2: นอกจากพืชไร่แล้วก็มีพวกตระกูลของพืชสวนหลายชนิดนะครับบางคนเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกผลชนิดเนี้ยมานานมากแล้วไม่ติดลูกสักทีเอ๊ะเพราะอะไรส่วนนั้นก็เพราะแมลงไม่น่าเชื่อนะครับทั้งพึ่งทั้งต่อทั้งแตนนะครับเหล่านี้เป็นแมลงสำคัญมากที่จะทำให้ การเกิดขึ้นของต้นไม้เนี่ยการ
1: ให้ผลผลิต
2: สมบูรณ
1: ์ใช่นะคะนอกจากนั้นแล้วนะนอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการผสมเกสรแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะแมลงก็จะเป็นดัชนีตัวชี้วัดความเสื่อมโทรมของสภาพพื้นที่ด้วยเหมือนกันจัง
2: หวัดโอ้ชัดมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างบางพื้นที่นะครับอย่างบ้านผมตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตอนที่น้ำยังใสๆอยู่นะครับดำลงไปริมคลองริมตลิ่งเนี่ยช
1: ้
2: อนมาเจอแมงปอตัวอ่อนแมงปออย่างเงี้ยครับหรือที่ก็เป็นตัวอ่อนของพวกหิ่งห้อยอะไรพวกเนี้ย
1: นะคร ับ
2: ซึ่งปัจจุบันมันก็หายไปเพราะว่าความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมที่มันมากขึ้นนะครับดังนั้นที่ไหนที่มีแมลงเยอะ
1: เช่นพวกผีเสื้อเยอะๆแมลงปอเยอะๆเราจะสังเกตเลยว่ามีต้นไม้เยอะดอกไม้เยอะเนื่องจากพวกนี้เนี่ยกินน้ำหวานเป็นอาหาร
2: ใช่
1: ไหมคะจากพวกดอกไม้เนี่ยมันก็สามารถ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
13: เรียนมสท.ดีอย่างไร
14: ในเรื่องของการเรียนสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
13: ้อมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
15: ้ตัวใหญ
16: ่
17: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและการนำมาปรับใช้นะครับในเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นเราจะมาพูดในเรื่องของนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิยามของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติและสุดท้ายก็คือตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเรามาในเรื่องแรกก็คือคำนิยามต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ robotics นะครับความหมายของวิทยาการหุ่นยนต์คือสาขาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและการสร้างและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในการทำกิจกรรมหรือหน้าที่บางอย่างนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติหรือ automation นะครับความหมายของระบบอัตโนมัติก็คือการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่มากขึ้นนะครับในระบบหรือกระบวนการใดๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เป็นผู้กระทำนะครับและส่งผลให้มีการใช้มนุษย์ที่อยู่ในระบบนั้นหรือในกระบวนการนั้นเนี่ยน้อยลงนั่นหมายความว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนมนุษย์นะครับ เราสามารถที่จะแบ่งวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัตินะครับออกมาเป็นตั้งต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาการหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์หรือบอทนะครับหุ่นยนต์คือโรบอทส่วนบอทก็คือบอทนะครับอันนี้ที่ต้องแตกต่างกันส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยแอปพลิเคชันของระบบอัตโนมัติก็คือเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือออโตเมตอนหรือออโตมาตานะครับก็คือออโตเมตอนเป็นเอกพจน์ออโตมาตาเป็นพหูพจน์ขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับเนื่องจากว่าระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยมีความคล้ายคลึงค่อนข้างจะมากนะครับเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นจากวงกลมดังรูปนะครับว่ามีเราสามารถที่จะแบ่ง พื้นที่ออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนที่เป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนะครับที่สามารถลดอุณหภูมิของห้องลงจนถึงระดับหนึ่งนะครับก็คือว่ามีทำหน้าที่อยู่แค่นั้นนะครับหรือเทอร์โมสตัตนะครับที่จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นต้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้วิธีการหุ่นยนต์ส่วนที่สองก็คือที่เป็นส่วนซ้อนทับกันระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการหุ่นยนต์ก็คือระบบอัตโนมัติที่ใช้วิทยาการหุ่นยนต์นะครับเช่นหุ่นยนต์ที่นำชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันในโรงงานนะครับเป็นต้นนะครับและในส่วนที่สามซึ่งเป็นวิธีการหุ่นยนต์เพียวๆนะครับซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติเลยก็คือยกตัวอย่างนะครับบริษัทนะครับได้นำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับมา เป็นเพื่อนเล่นกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้มีความสามารถดำเนินชุดการกระทำที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ก็คือตัวดำเนินการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอเจนต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอทนั่นเองก็คือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ก็คือที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจักรกลหรือกลไกที่เคลื่อนไหวได้และสามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอีกประเภทนึงของเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนที่ทำงานถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือสามารถแบ่งประเภทออกนะครับตามโครงสร้างที่มีกายภาพหรือไม่มีกายภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างที่มีกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นยนต์
นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือบอทนะครับเช่นเดียวกันก็คือสำหรับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการประมวลผลข้อมูลหรือการรับรู้ทางกายภาพโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถดำเนินการเองโดยอัตโนมัติได้จนถึงระดับหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับมีการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สามารถแสดงออกพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะมีปัญญาได้นะครับในขณะที่เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีการประมวลผลข้อมูลนะครับและต้องสั่งให้เริ่มทำงานนะอาจมีหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสามารถดำเนินส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือกระบวนการทางกายภาพเช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าไม่มีการรับรู้และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะมีปัญญานะครับสำหรับบอทกับโปรแกรมอัตโนมัติต่างกันยังไงนะครับ สำหรับบอทเนี่ยก็คือไม่ต้องสั่งให้เริ่มทำงานแต่จะเริ่มทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะรอในคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างการตรวจสอบบริบทแวดล้อมก็คือมันจะมีการตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อพบเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือจะทำงานนะครับขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่งานนะครับอย่างข้อหนึ่งนะครับแล้วก็อาจมีการสั่งการให้เกิดการทำงานอย่างอื่นรวมถึงการสื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสั่งให้เริ่มการทำงานนะครับแล้วก็โปรแกรมเนี้ยจะไม่มีการตรวจสอบสภาพบริบทแวดล้อมเลยก็คือเราทำมันทำตามคำสั่งของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้สำหรับตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเครื่องจักรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์เนี่ยเราต่างกันยังไงที่ เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับภาพซ้ายนะครับเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าลดอุณหภูมิในห้องลงจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือมันจะทำงานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเมื่อถึงจุดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะตัดการทำงานทันทีแต่ว่าสำหรับ เครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาดขึ้นนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างในรูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับว่าตำแหน่งของคนอยู่ตรงไหนแล้วตัว เครื่องปรับอากาศนั้นจะหันลมเย็นเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ตรงตามตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็คือจะเปิดโปรแกรมปึ๊ดตั้งเวลาเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจนครบวงรอบเวลาแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องซักผ้านั้นเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องซักผ้านี้ติดตั้งระบบ AI นะครับที่จะเลือกรูปแบบการซักให้อัตโนมัติตามผ้าที่เราใส่เข้าไปในนั้นนะครับคือมันจะแสดงถึงความฉลาดที่มากขึ้นนะครับกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติปกติครับหรือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติกับบอทนะครับโปรแกรมอัตโนมัติที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็คือโปรแกรมที่ถอดเทปเสียงอัตโนมัตินะครับเราเอาไฟล์เสียงเข้าไปแล้วก็คือมันจะสามารถถอดเทปออกมาเป็นคำพูดให้เราได้ใช้ในการสรุปการประชุมเป็นต้นนะครับก็คือจะทำงานตามที่เราสั่งแต่ในขณะที่บอทนะครับตัวอย่างของบอทก็คือแชทบอท

บอทเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าจะสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยตัวบอทเนี่ยจะสามารถตอบคําถามเราได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลังทําให้คนเนี่ยไม่รู้เลยว่ากําลังคุยกับหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งถ้าแชทบอทที่ฉลาดมากเนี่ยคือคนจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของบอทที่มีใช้อยู่ในตอนนี้ที่เปิดตัวคือ Google Assistant นะครับซึ่งสามารถที่จะสั่งให้Google Assistant เนี่ยไปจองร้านอาหารได้นะครับโดยที่ทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเป็นคนโทรไปนะครับเอาล่ะครับนี่เป็นเรื่องของวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะและการนำมาปรับใช้ซึ่งอันนี้เราได้พูดถึงนิยามของวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแตกต่างของระหว่างวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงตัวอย่างและการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็

สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เป็นเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอนที่2เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับในหัวข้อของวิทยาการหุ่นยนต์เราจะพูดถึงประเภทของหุ่นยนต์องค์ประกอบของหุ่นยนต์กายภาพฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพและก็การทำงานของบอทนะครับในประเภทของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในตอนที่1แล้วนะครับว่าสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยเราแบ่งหุ่นยนต์ตามโครงสร้างกายภาพนะครับหุ่นยนต์ที่วิทยาการหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ส่วนวิทยาการหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าบอทนะครับสำหรับประเภทของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้หลากหลายเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามเงื่อนไขอะไรนี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเงื่อนไขแรกคือเราแบ่งหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่นะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะแตกออกไปอีกว่าจะเคลื่อนที่เนี่ยด้วยวิธีใดหรืออยู่ด้วยมีเดียมอะไรอย่างเช่นเคลื่อนที่ในน้ำเคลื่อนที่บนบกเคลื่อนที่ในอากาศนะครับถ้าเคลื่อนที่บนบกเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นใช้ขาใช้ล้อใช้ตีนขาบนะครับสำหรับในหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้ว่าเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศก็คือพวกอากาศยานหรือหุ่นยนต์ที่เบากว่าอากาศก็คือพวกบอลลูนนะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เป็นอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหลายประเภทเหมือนกันเช่นปีกตึงหรือปีกหมุนนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับเรายังมีการแบ่งหุ่นยนต์เนี่ยตามการประยุกต์การใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่น เราแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการนะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือใช้ในด้านของโลจิสติกกับใช้ในด้านการผลิตนะครับส่วนหุ่นยนต์บริการเนี่ยก็คือจะใช้ในเรื่องของการขนส่งการแพทย์ใช้ในบ้านการศึกษาหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ทางกายภาพนะครับประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่อันแรกนะครับคือโครงสร้างทางกลโครงสร้างทางกลเนี่ยก็คือจะมีโครงของหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างมีรูปทรงรูปโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งานเป็นหลักนะครับองค์ประกอบหลักของส่วนที่2ก็คือองค์ประกอบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของพลังงานนะครับต้นกำลังการควบคุมการขับเคลื่อนและการตรวจจับนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คือขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีงานตัวจับคือพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบหลักส่วนที่3ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นสมองนะครับของหุ่นยนต์นะครับใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการของหุ่นยนต์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยนะครับก็คือใช้การควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลนะครับใช้เป็นยาประดิษฐ์ก็คือเป็น AI หรือ Artificial Intelligence นะครับหรือเป็นแบบลูกผสมระหว่างการควบคุมระยะไกลแล้วก็เป็นแบบ AI นะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีทั้งฟังก์ชันนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจจับหรือ Sensing โดยใช้เซ็นเซอร์นะครับพอเรารับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจและการตอบสนองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่2นะครับว่าเมื่อพบกับโจทย์ปัญหาหรือสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะตอบสนองด้วยวิธีอะไรนะครับพอหุ่นยนต์ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็จะมาในฟังก์ชันที่3ก็คือการเคลื่อนที่และการประมาณตำแหน่งว่าโอเคถ้าต้องเคลื่อนที่นะครับว่าตอนนี้หุ่นยนต์ต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่จุดใดและจะเคลื่อนที่ไปจุดใดแล้วก็คือมีการวางแผนระหว่างจุด A จุด B เป็นต้นนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็คือการควบคุมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปยังไงหรือจะต้องการทำแอคชั่นอะไรเนี่ยก็หุ่นยนต์จะส่งคำสั่งให้กับแอคชูเอเตอร์อย่างเช่นพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยว่าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A จุด B นะด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะจับชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฟังก์ชันที่5คือการนำทางอันนี้สำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คือจะดูว่ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางมีอะไรงี้เป็นต้นเพื่อวางแผนแล้วก็คือนำทางจากจุด A ไปจุด B นะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหุ่นยนต์มีการสามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอากาศยานไร้คนขับนะครับ
หรืออากาศยานไร้นักบินซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยคือถ้าใช้หนึ่งตัวเนี่ยกับพื้นที่เป็นหลายไร่เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่าถ้าบินไปพร้อมๆกันเนี่ยคือจะทำให้การพ่นยานั้นเนี่ยใช้เวลาน้อยลงเพราะนั้นคือมันจะมีการโคกันระหว่างหุ่นยนต์มากกว่าหนึ่งตัวในการทำงานอันเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการทำงานเป็นฝูงนั่นเองส่วนการทำงานของบอทนะครับก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือว่ามีความพยายามไม่ลดละนะครับสามารถดำเนินการใดๆโดยอิสระมีความสามารถในเชิงสังคมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในส่วนของตัวอย่างของบอทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฆ่าไวรัสนะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันโปรแกรมฆ่าไวรัสเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสั่งให้ทำงานนะครับแล้วก็คือมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีความพยายามไม่ลดละนั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะตรวจจับและกักกันหรือฆ่าไวรัสนั้นโดยอิสระโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของบอทครับสำหรับอันนี้เป็นตอนที่2วิธีการหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแบ่งประเภทต่างๆของวิธีการหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วิธีการทำงานลักษณะของหุ่นยนต์แล้วก็บอทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนที่3ระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับในหัวข้อของระบบอัตโนมัติเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักก็คือองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติประเภทของระบบอัตโนมัติแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับในหัวข้อแรกองค์ประกอบของระบบอัตโนมัตินะครับมันประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่ก่อให้เกิดการกระทำนะครับส่วนควบคุมและการรับรู้แล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับในส่วนของก็ส่วนก่อให้เกิดการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้2อย่างก็คือการทำกระบวนการหรือ processing นะครับการทำกระบวนการเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเพื่อแปรรูปวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลนะครับจากสถานะหรือสภาวะ1ไปสู่สถานะหรือสภาวะ1ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับหรือ transfer เนี่ยหรือวางตำแหน่งนะครับหรือ positioning ก็คือการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลจากที่1ไปยังอีกที่1นะครับในส่วนของการควบคุมและการรับรู้นะครับการควบคุมกับการรับรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับคือการควบคุมแบบวงเปิดหรือ open loop control กับการควบคุมแบบวงปิดหรือ closed loop control นะครับเราสามารถที่จะอธิบายวงเปิดวงปิดเนี่ยด้วยรูปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งป้อนเข้าหรือ input นะครับเข้ามาในระบบนะครับเมื่ ข้อมูลหรือคำสั่งหรือ input เข้ามาเนี่ยก็คือจะผ่านตัวควบคุมและอุปกรณ์ขับนะครับก็คือตัว controller หรือ actuator และ actuating device นะครับแล้วก็คือตัวอุปกรณ์ขับหรือตัวควบคุมเนี่ยจะทำกระบวนการคือ process นั่นคือจะมีสิ่งส่งออกหรือ output เนี่ยออกมาจากระบบนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นของการควบคุมแบบวงเปิด

ก็คือจะไม่มีการป้อนกลับอะไรทั้งสิ้นก็คือส่งเข้ามายังไงก็คือจะออกไปตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมแบบวงปิดเนี่ยสิ่งที่ออกจากกระบวนการเนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับเข้าสู่หน่วยการรับรู้หรือ sensing element นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองแล้วคือป้อนกลับเข้าสู่ตัววงกลมนะครับเพื่อมาควบคุมบอกตัวควบคุมอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ส่งออกหรือเอาท์พุตที่ได้จากครั้งแรกเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบวกลบกันแล้วคือป้อนสัญญาเนี่ยกลับเข้าตัวควบคุมเพื่อปรับกระบวนการเนี่ยให้เข้าไปใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบวงปิดนะครับในส่วนของโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับก็จะใช้คล้ายๆตรงจรการควบคุมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มที่จัดเก็บโปรแกรมเข้าไปนะครับขั้นอยู่ระหว่างสิ่งป้อนเข้ากับคำสั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสิ่งป้อนเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเข้ามาที่จัดเก็บโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยออกคำสั่งเพื่อไปสั่งตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะออกเป็นการกระทำที่เป็นชุดการกระทำต่อมานะครับสำหรับประเภทของระบบอัตโนมัตินะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบตายตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ fixed automation หรือว่า hard automation นะครับประเภทที่2คือแบบโปรแกรมได้นะครับหรือ programmable หรือ soft automation นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบยืดหยุ่น flexible automation นะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผลิตนะครับของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากระบบนั้นๆนะครับเรามาดูว่าอย่างดูซ้ายล่างนะครับก็คือมีการปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยก็คือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้คือจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์ต่ำแต่มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสูงมากนะครับหรือมีหลายรุ่นนั่นเองก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้เนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มาใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในระดับปานกลางเช่นเดียวกันเนี่ยเราใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นนะครับก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกโมลพวกจิกอะไรทำนองนี้เพราะนั้นมันเลยทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยมันน้อยกว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์สูงมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆยกตัวอย่างเช่นคือผลิตแค่รุ่นเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นหมื่นชิ้นล้านชิ้นนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องใช้ระบบอัตโนมัติแบบตายตัวนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้ใน3area ได้แก่ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทางด้านกระบวนการธุรกิจแล้วก็การบริการนะครับสำหรับในส่วนของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะครับคือตั้งแต่ล่างสุดก็คือในระดับเครื่องจักรก็คือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแล้วถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับระดับสายการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นสายการผลิตอัตโนมัตินะครับและสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราสามารถปรับโรงงานนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็คือทั้งโรงงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงงานอัตโนมัตินะครับโรงงานอัตโนมัติเนี่ยจริงๆคือยังมีคนอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของการผลิตคนเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการมอนิเตอร์คือการดูตรวจสอบเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือระบบอัตโนมัติในเชิงกระบวนการธุรกิจนะครับเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติกับธุรกิจได้ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั่วไปนะครับกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรการการขายลูกค้าสัมพันธ์การเงินทรัพยากรบุคคลจัดซื้อนะครับคือเราสามารถเอาพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยหรือระบบอัตโนมัติที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อลดเวลาลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่น
ระบบฆ่าไวรัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับหรือว่าที่แบบเบสิกที่สุดที่แบบว่าหน่วยธุรกิจย่อยสุดอย่างเช่นตัวพนักงานเนี่ยใช้ก็คือตัวมาโครซึ่งมาโครเนี่ยเราใช้กันใน Excel นั่นเองนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการนะครับ ลักษณะของระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยเป็นการส่งมอบบริการด้วยระบบอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะระบุขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วเปลี่ยนขั้นตอนบางอย่างเนี่ยให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นUber นะครับ Uber เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการจองรถเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าUber เนี่ยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการจองการเรียกรถนะครับและการเก็บเงินนะครับส่วนการบริการเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการนำระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้ในการให้บริการนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการเนี่ยไม่ได้เท่ากับการบริการตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือมันมีเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเซลฟ์เซอร์วิสที่ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้นนะครับแต่เซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการให้บริการการซ้อมพิมพ์ดีดการฝึกหัดพิมพ์ดีดเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยจะทำให้การบริการนั้นเข้าใกล้ความเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือการบริการตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือการขนส่งนะครับการนวดการให้คำปรึกษาการให้บริการลูกค้าการซักผ้าการเบิกจ่ายและการขายของเป็นต้นนะครับก็สำหรับในส่วนของตอนที่3ระบบอัตโนมัติเนี่ยเราได้กล่าวถึงต่างๆของระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วยที่9นะคะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาหัวข้อว่ามีลักษณะการกระทำใดบ้างนะคะที่เป็นการแสดงออกนะคะถึงการละเมิดสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วการละเมิดสิทธิ์เครื่องหมายการค้าค่ะพูดกันง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการที่เรานำเอาเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยไปใช้โดยที่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่ได้อนุญาตนะคะคือเรานำเอาไปใช้โดยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้าเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านั้นนะคะมีแต่เฉพาะเป็น exclusive right หรือเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูประเด็นที่สำคัญนะคะของการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเราก็ใช้คำว่า infringement นะคะสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์แรกเลยค่ะการล่วงสิทธิ์นะจริงๆแล้วการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะคะเราจะถูกกำหนดไว้เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นนะคะในมาตราที่44แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534นะคะซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้นะคะก็ถือว่าเป็นการให้คำนิยามนะคะของคำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือว่า exclusive right ได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็เข้าใจได้เลยทันทีว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรือหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเครื่องหมายการค้าในแต่ละเครื่องหมายการค้านะคะค่ะทีนี้ค่ะเราจะพิจารณาการเป็นประเด็นแบบนี้ว่าลงในรายละเอียดว่าการล่วงสิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะประเด็นแรกที่เราต้องพิจารณากันค่ะคือเรื่องของการใช้เครื่องหมายการค้าประเด็นสำคัญในการล่วงสิทธิ์นะคะก็คือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านะคะเราใช้โดยพลการนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการใช้เครื่องหมายการค้าแบบนี้ก็ถือเป็นการละเมิดแล้วนะคะในศาลอังกฤษค่ะเห็นว่าการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่าชีต้าของโจทย์ในใบกำกับสินค้านะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ถือเป็นการล่วงสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะการล่วงสิทธิ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าตนเองไม่มีสิทธิ์นะคะแต่ไปล่วงสิทธิ์ผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นศาลอังกฤษก็ไม่รอช้าค่ะก็ตัดสินว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วบางท่านอาจจะมองว่าการเขียนชื่อเครื่องหมายการค้าในใบกำกับสินค้าเท่านั้นนะคะถือเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วหรือไม่คำตอบในคำพิพากษาศาลฎีกานี้ก็ชัดเจนในตัวแล้วค่ะว่าเพียงแค่เขียนชื่อในใบกำกับสินค้าก็เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งแล้วนะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเราอาจจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าสมมุตินะคะเราใช้ชื่อว่า ABCนะคะแล้วมีคนเอาคำว่า ABC ไปใช้ในโปสเตอร์นะคะเพียงแค่นำเอาชื่อไปใช้ในโปสเตอร์นั่นก็หมายความว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าแล้วนะคะตามความหมายของคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าหลักเกณฑ์ถัดมาค่ะเราต้องพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายจริงๆแล้วความเหมือนคล้ายคือเพียงแค่ซิมิล่าเท่านั้นนะคะก็จะถือว่าบางครั้งเป็นการล่วงสิทธิ์แล้วหรือไม่นะคะหลักเกณฑ์พิจารณาความเหมือนคล้ายนะคะเป็นกรณีที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองนะคะก็เป็นการละเมิดอย่างเห็นได้ชัดนะคะและ
เราก็ถือว่าอยู่ในความหมายของข้อความคำว่าการใช้เครื่องหมายการค้าในมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะจริงๆในวันนี้ค่ะเวลาเราพิจารณาว่าความเหมือนความคล้ายเนี่ยจริงๆแล้วบางครั้งก็อาจจะพิจารณาด้วยตาเปล่าที่ยากนะคะจริงๆแล้วก็พิจารณาที่ความเจตนาภายในด้วยว่าจริงๆแล้วตั้งใจที่จะเรียนแบบความเหมือนคล้ายนั้นหรือไม่ในบางครั้งค่ะมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆบางครั้งเราดีไซน์เครื่องหมายการค้าของเราออกมาด้วยความตั้งใจเราคิดว่าไม่น่าจะซ้ำหรือเหมือนคล้ายกับใครแต่ก็อาจจะมีอุบัติเหตุไปเหมือนคล้ายกับบางผู้ประกอบการก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจะพิจารณาเสียก่อนค่ะว่าเครื่องหมายการค้าที่เราออกแบบมาอย่างสุดความสามารถนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงๆหรือไม่หรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ใช้เครื่องหมายในลักษณะนี้มาก่อนแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องพิจารณากันให้อย่างถี่ถ้วนค่ะหลักเกณฑ์ความเหมือนคล้ายถัดมานะคะก็มีนักวิชาการกล่าวว่าหากเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของการกระทำของบุคคลนั้นจะเป็นการล่วงสิทธิของเจ้าของหรือไม่ตามมาตรา44ของกฎหมายเครื่องหมายการค้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการโดยตรงนะคะดังนั้นอาจจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าถ้าเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนกันเสียทีเดียวหรือไม่ได้เข้าลักษณะคล้ายคลึงเสียทีเดียวก็ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามันเป็นการละเมิดการกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดมาตรา44ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะถัดมาเราเลยเข้ามาสู่การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ว่าในทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าค่ะตามมาตรา13ขออภัยค่ะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและความผิดอาญาฐานเรียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา109นะคะแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534มาใช้แก่การล่วงสิทธิ์นะคะภายในขอบเขตของความรับผิดทางแพ่งได้นะคะจริงๆแล้วพิจารณาได้ว่าการล่วงสิทธิ์พิจารณาหลักการใช้เครื่องหมายการค้าและความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เลยสรุปเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นการรีแคปพอยต์ที่สำคัญได้ว่าแม้เครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นใช้เนี่ยจะไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่แท้จริงแต่เพียงแค่มีความเหมือนคล้ายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดคำนี้น่าจะเป็นคำไฮไลท์สำคัญนะคะของกฎหมายเครื่องหมายการค้าถ้าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแล้วนะคะทีนี้ค่ะคำว่าสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วนายกเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังนะคะซึ่งมีโลโก้สีเขียวๆแต่นายขอพยายามที่จะเรียนแบบโลโก้ให้เหมือนกอเพราะเห็นว่าเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงจนทำให้ลูกค้าร้านกาแฟเริ่มสับสนหลงผิดเวลาเราขับรถไปตามท้องถนนนะคะบางครั้งเรามองไกลๆเราเห็นโลโก้สีเขียวๆเหมือนกันเราก็อาจจะมีความสับสนหลงผิดได้ว่าจริงๆแล้วร้านไหนนะคือกาแฟที่เราตามหาอยู่นะคะอันนี้ถือเป็นการที่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าใครเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าอยู่ที่ใดนะคะจริงๆแล้วค่ะมีคำพิพากษากำหนดไว้หลายคำพิพากษาฎีกาเลยทีเดียวนะคะหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าถัดมานะคะพิจารณาความคล้ายระหว่างเครื่องหมายการค้านะคะพิจารณาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะภาพที่ปรากฏนะคะต้องพิจารณาจากภาพรวมของลักษณะเครื่องหมายการค้าทั้งสองลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้า
นะภาพที่ปรากฏเนี่ยจะต้องปรากฏได้ว่าไม่ได้มีความเหมือนคล้ายนะคะไม่ได้ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดแต่อย่างใดข้อ2ค่ะเสียงเรียกขานคำในเครื่องหมายการค้าทั้งสองฝ่ายว่าเหมือนหรือคล้ายกันเพียงใดบางครั้งนะคะเสียงเรียกรอเรือรอลิงนะคะคำควบกล้ำต่างๆถ้าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนหลงผิดนั่นก็อาจจะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งหรือไม่นะคะที่อาจจะพิจารณาได้ว่าเกิดการล่วงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วการเรียกขานต่างๆอ่ะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนด้วยนะคะข้อ3ค่ะรายการสินค้าและบริการนะคะต้องพิจารณาว่าสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกกันที่มีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ประกอบการ2บริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนมเค้กทั้ง2บริษัทหรือ2เจ้านะคะขอใช้ภาษาง่ายๆทีนี้ต้องพิจารณาค่ะว่าการออกแบบโลโก้หรือเสียงเรียกขานต่างๆเนี่ยมันทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดหรือไม่ในวันนี้เราต้องการเลี้ยวเข้าอีก1ล้านแต่ด้วยความคล้ายคลึงของโลโก้เราเลี้ยวเข้าผิดล้านเบเกอรี่นั่นเป็นสิ่งหนึ่งแล้วค่ะที่เราจะพิจารณาได้เป็นความสับสนหลงผิดของลูกค้านะคะอย่างหนึ่งหลักเกณฑ์ถัดมาที่จะพิจารณาว่าล่วงสิทธิ์หรือไม่นะคะความสับสนหลงผิดนะคะคืออย่างไรบ้างมีการมีบรรทัดฐานอย่างไรบ้างต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโอกาสนะคะที่จะสร้างความสับสนที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ขายอยู่ในท้องตลาดระหว่างสินค้าของทั้งสองฝ่ายนะคะโดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้เครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายทีนี้ค่ะขอไฮไลท์ประเด็นที่บอกว่าพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับโอกาสที่จะสร้างความสับสนจริงๆแล้วเวลาพิจารณาในข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องพิจารณาด้วยว่าอาจจะต้องไปทำการเซอร์เวย์กับผู้บริโภคเองว่ามีความสับสนหลงผิดจริงหรือไม่ในแบรนด์เครื่องหมายการค้าทั้งสองแบรนด์นะคะถึงจะถือได้ว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่นำมาพิจารณาในชั้นศาลได้ถ้าเกิดข้อพิพาทในเรื่องของละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าสับสนหลงผิดค่อนข้างเป็นคำที่ต้องดูที่เจตนาพอสมควรนะคะต้องมีหลักฐานจากผู้บริโภคสินค้าเหล่านั้นด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราคิดว่าผู้บริโภคเราน่าจะสับสนหลงผิดแล้วเราก็ไปกล่าวหาผู้อื่นว่าแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วการที่ยอดขายของบริษัทเราลดลงจริงๆมันเกิดจากความสับสนของผู้บริโภคหรือเกิดจากสาเหตุอื่นอันนี้ค่ะเราก็ต้องเป็นประเด็นที่เราต้องไปพิจารณากันนะคะในแง่ของข้อมูลต่างๆโดยส่วนมากแล้วบางครั้งนะคะถ้าเราต้องการข้อมูลที่ชัดเจนบางครั้งต้องใช้ questionnaire แบบสอบถามด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคสับสนหลงผิดเกิดขึ้นจากของสองสิ่งที่คล้ายกันหรือเกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นการช่วยได้ที่ทำให้เราตอบคำถามเรื่องความสับสนหลงผิดนี้ของลูกค้าของเราค่ะถัดมาค่ะความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนนะคะจริงๆแล้วต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยค่ะว่าความสุจริตของผู้ขอจดทะเบียนเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะความสุจริตคือความตั้งใจของผู้ขอจดทะเบียนว่ามีความตั้งใจที่จะจดเครื่องหมายการค้านี้เพื่อประกอบธุรกิจโดยความสุจริตนะคะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนี้โดยที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าที่ตนกำลังจะจดอยู่นี้เนี่ยมีผู้ประกอบ

การอยู่แล้วหรือมีเจ้าของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่สุจริตนะคะมีเจตนาที่ไม่สุจริตค่ะในประเด็นถัดมานะคะการนำเข้าซ้อนหรือที่เราเรียกว่า parallel import นะคะเป็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกิดจากกฎหมายภายในของประเทศที่ให้ความคุ้มครองจึงสามารถใช้บังคับสิทธิ์ดังกล่าวได้ภายในดินแดนของประเทศนั้นนะคะเมื่อมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศซึ่งผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมของผู้ทรงสิทธิ์และเข้าสู่ตลาดจำหน่ายในประเทศผู้ส่งออกเจ้าของสิทธิ์นะคะในทรัพย์สินทางปัญญาสามารถร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นศุลกากรหรือตำรวจไปตรวจยึดและห้ามการนำเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงปัญหาการนำเข้าซ้อนนะคะจะมีปัญหาใดๆบ้างอย่างเช่นการนำเข้าซ้อนจะสามารถกระทำได้ในประเทศไทยหรือไม่นะคะก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์มีคำพิพากษาที่ให้คำพิพากษาไว้เช่นเดียวกันนะคะจนเกิดเป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นว่าการนำเข้าซ้อนเนี่ยไม่ใช่คำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันนะคะหมายถึงการนำเข้าซึ่งสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศแรกนะคะไปจำหน่ายในประเทศหลังหรือย้อนกลับมาจำหน่ายในประเทศแรกอีกนะในขณะที่ประเทศที่มีการจำหน่ายแล้วเนี่ยมีผู้ทรงสิทธิ์แล้วคือมีเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเดียวกันจำหน่ายสินค้าเดียวกันอยู่แล้วนะคะและอาจเกิดขึ้นในหลายลักษณะด้วยกันก็อาจเป็นได้ถัดมานะคะในหัวข้อเรื่องการลวงขายชื่อว่า passing off นะคะคือการที่บุคคลหนึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะก็ทำให้ลูกค้าสับสนว่าเออจริงๆแล้วใครของในสินค้านี้กันแน่นะคะจริงๆแล้วในประเทศไทยประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราอาจจะใช้ชื่อเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองในสหรัฐอเมริกาเราอาจจะใช้ชื่อว่า priming off นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงอะค่ะการลวงขายเนี่ยทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือ goodwill ในธุรกิจการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นลดน้อยถอยลงนะคะเป็นการทำให้ value ของโลโก้นั้นลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งเราก็มองว่าการลวงขายเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันจนทำให้ในปัจจุบันค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะกำหนดหลักเกณฑ์การลวงขายไว้ในมาตรา46นะคะในวรรคที่2นะคะถือว่าเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าอย่างหนึ่งทุกท่านลองคิดดูค่ะว่าในวันนี้เราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องหมายการค้านี้เราก็คงจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเองกฎหมายเครื่องหมายการค้าค่ะจึงระบุเรื่องละเมิดเรื่องการลวงขายนี้ไว้ในมาตรา46นะคะว่ามันเป็นการไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายทางการค้านะคะอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการไปกระทบกระเทือนถึงกู๊ดวิลนะคะความมีชื่อเสียงของแบรนด์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วยนะคะประเด็นถัดมานะคะเมื่อเราทราบเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วนะคะเมื่อเกิดการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาถัดไปเลยค่ะเจ้าของเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาในเรื่องของค่าเสียหายแน่นอนนะคะในวันนี้เราจะฟ้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกที่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเราได้อย่างไรบ้างนะคะจริงๆแล้วค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทยเนี่ยไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเรียกค่าเสียหายไว้โดยเฉพาะเจาะจงนะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะที่ทั้งสองพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายไว้เป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในคดีละเมิดสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงนะคะหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์
ในสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะคะศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของสิทธิ์ในลิขสิทธิ์นั้นหรือสิทธิ์ของนักแสดงนั้นหรือผู้ทรงสิทธิ์ของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรนะคะโดยเราพิจารณาจากความร้ายแรงของความเสียหายนะคะเราพิจารณาจากการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการบังคับตามสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของนักแสดงจะเห็นได้ว่านะคะเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ในมาตรา64และมากไปกว่านั้นในกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กำหนดโทษเรื่องค่าเสียหายเชิงลงโทษไว้ด้วยนะคะว่าถ้าบุคคลใดละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการร้ายแรงมากๆนะคะกฎหมายอาจจะเรียกค่าเสียหายเชิงลงโทษได้นั่นคือค่าเสียหายที่เรียกได้มากกว่าค่าเสียหายปกติได้เป็น 2-3 เท่านะคะอันนี้ก็เป็นความพิเศษของการเรียกค่าเสียหายในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะทีนี้นะคะในทางกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยบางครั้งก็สามารถไปนำเอาหลักกฎหมายลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมาใช้ได้โดยอนุโลมนะคะเรื่องถัดมาค่ะในเรื่องของสิทธิ์ที่จะใช้นามอันชอบที่ใช้ได้อันนี้จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18มาบังคับใช้ด้วยนะคะสิทธิ์ของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์นามก็คือชื่อนะคะก็สามารถเรียกร้องความเสียหายได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะในมาตรา18ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะบุคคลนั้นต้องเป็นเจ้าของนามโดยชอบทุกท่านต้องเป็นเจ้าของชื่อโดยชอบเราไม่ได้ไปขโมยชื่อมาจากใครนะเราใช้ชื่อของเราจริงๆนะคะข้อที่2มีบุคคลอื่นนำนามของเจ้าของโดยชอบนั้นไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียนะอาจจะมีคนนำชื่อของนายกไปใช้โดยบอกว่านายกเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างเงี้ยถือว่าเสื่อมเสียนะคะข้อที่3ค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายหรือร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามบุคคลนั้นใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะก็เป็นบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา18ทีนี้ค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรานี้นะคะพิจารณาได้ดังนี้ข้อแรกนะคะการเป็นเจ้าของนามโดยชอบนะคะสิทธิ์ของบุคคลที่จะใช้นามโดยชอบนั้นเป็นสิทธิ์ที่ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นในระบบการจดทะเบียนแต่อย่างใดนะคะหากบุคคลใดพิสูจน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของนามนั้นบุคคลนั้นก็เป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะใช้นามนั้นได้เช่นโจทก์เป็นผู้ใช้ชื่อทางการค้านั้นมาก่อนจำเลยถือได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าใครใช้ชื่อนั้นก่อนเป็นเจ้าของชื่อทางการค้านั้นแน่นอนนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดนะคะการกระทำที่เป็นละเมิดได้แก่มีบุคคลอื่นนะคะนำนามของเจ้าของโดยชอบอันนี้ต้องเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะไปใช้ในลักษณะเหมือนหรือคล้ายโดยไม่ได้รับอำนาจเป็นเหตุให้เจ้าของนามเสื่อมเสียประโยชน์นะคะหรือบุคคลอื่นมาโต้แย้งการใช้นามของตนอันนี้เป็นการละเมิดที่ชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นเจ้าของนามนะคะแต่อาจจะเอาชื่อทางการค้าไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่สินค้าของตนนะอันเป็นเหตุให้บุคคลที่เป็นเจ้าของชื่อนี้จริงๆเนี่ยเสื่อมเสียนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่เจ้าของชื่อนี้ต้องพิจารณาได้นะคะค่ะทีนี้นะคะการเยียวยาค่ะเจ้าของนามโดยชอบสามารถเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายร้องขอต่อศาลได้นะคะซึ่งเป็นการฟ้องเรียกให้ผู้ละเมิดชดใช้ค่าเสียหายหรือห้ามผู้ละเมิดใช้นามนั้นต่อไปได้นะคะ
ข้อยกเว้นเรื่องการคุ้มครองนะคะเราก็จะมีกำหนดไว้ในมาตรา47ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะกล่าวว่าการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่เป็นการขัดขวางบุคคลใดในการใช้โดยสุจริตซึ่งชื่อตัวชื่อสกุลหรือชื่อ

ไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในประมวลกฎหมายอาญาก็กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะคะในมาตรา273เดี๋ยวทุกท่านลองพิจารณาดูก็ได้นะคะก็ผู้ใดปลอมเครื่องหมายการค้านะคะของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการจดทะเบียนแล้วนะคะไม่ว่าจะจดทะเบียนภายในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจริงๆแล้วคำว่าปลอมอะค่ะก็คือทำให้คล้ายกับของจริงหรือเอาของจริงมาเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าให้เหมือนยิ่งขึ้นคำว่าเรียนแบบเครื่องหมายการค้าเนี่ยแตกต่างจากคำว่าปลอมเรียนแบบคือพยายามทำให้เหมือนนะคะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะปลอมนะคะพยายามทำให้เหมือนเครื่องหมายการค้าที่อาจจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็นั่นเราเรียกว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายๆประเภทนะคะที่เรากำหนดกันมาเพราะฉะนั้นก็อันนี้นะคะเป็นข้อควรพิจารณาของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและประชาชนทั่วไปนะคะที่จะมีความรู้ในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สัญญาลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นเราต้องมีการไปพิจารณาถึงคำว่ายืมเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2554นะครับโดยมีการให้ความนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านะครับเป็นการขอสิ่งของนะครับเงินมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืนนะครับรวมถึงการนำของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่ายืมที่น่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดถึงบทนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้แต่ได้มีการพูดถึงสัญญายืมเอาไว้นะครับโดยในเรื่องของสัญญายืมนะครับจะปรากฏอยู่ภายในนะครับมาตรา640นะครับถึงมาตรา656โดยคำว่าสัญญายืมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาซึ่งนะครับมีผู้ที่เป็นคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้ให้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะครับโดยความแตกต่างของบุคคลทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ยืมจะต้องมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้สอยทรัพย์สินนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการนำทรัพย์สินไปใช้สอยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโดยอาจจะมีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งในสัญญายืมก็ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งเราก็ต้องไปดูว่าได้มีพฤติการที่พออนุมานได้ถึงการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ลักษณะของสัญญายืมครับสัญญายืมเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเป็นเอกเทศสัญญานั้นหมายความว่านะครับสัญญายืมจะเกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาแต่จะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่นะครับอยู่เฉพาะในเอกเทศสัญญายืมนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับคำว่าไม่ต่างตอบแทนนั่นหมายความว่านะครับจะมีหนี้ในการชำระกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกล่าวคือเมื่อมีการชำระหนี้ให้กับอีกฝ่ายนึงแล้วอีกฝ่ายนึงไม่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ตอบแทนกลับไปนั่นเองนะครับหากเราพิจารณาถึงตัวอย่างก็จะเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยได้มีการไปยืมควายนะครับจากนายกอไก่นะครับการไปยืมควายจากนายกอไก่เนี่ยเมื่อสัญญาสิ้นสุดคำถามคือนะครับการชำระหนี้ชำระจากฝ่ายใดหรือชำระจาก2ฝ่ายนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีว่าผู้ที่จะชำระหนี้ก็คือตัวอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เป็นผู้ยืมนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืมแบบนี้ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้จากทางฝั่งของผู้ยืมแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งจะแตกต่างสัญญาอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนก็คือต้องปรากฏถึงการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเช่นสัญญาซื้อขายเป็นต้นต่อมาครับประการที่3ของลักษณะของสัญญายืมก็คือสัญญายืมเป็นสัญญาที่บริบูรณ์นะครับต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ยืมนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับการจะทำให้สัญญายืมนะครับขออภัยมีผลบริบูรณ์นะครับก็คือต้องมีการส่งมอบเสียก่อนดังนั้นการตกลงกันโดยที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินก็จะทำให้สัญญาดังกล่าวนั้นไม่บริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับได้มีการยืมรถยนต์จากนายกอไก่นะครับคำถามคือการยืมรถยนต์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเข้าไปครอบครองนะครับรถยนต์คันดังกล่าวโดยการขับแล้วหรือยังหรือเพียงแต่รับมอบกุญแจก็เพียงพอแล้วนะครับนักศึกษาดูตามความจริงเลยครับนะว่าเวลาเรายืมรถยนต์เนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยพอเรามีกุญแจอยู่ภายในครอบครองเนี่ยถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วนะครับดังนั้นการส่งมอบแค่เพียงได้รับมอบกุญแจก็น่าจะเพียงพอทำให้สัญญายืมดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินขออภัยครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินนะครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินในที่นี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นนะครับที่จะมีการยืมกันได้ตีความค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนะครับจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการยืมเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นรถยนต์นะครับสัตว์นะครับแล้วก็บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะครับการยืมนะการยืมก็มักจะปรากฏเป็นตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะที่
นะครับในลักษณะที่เป็นตัวซับก็คือตัววัตถุที่เป็นรูปร่างซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ไม่แน่นะครับเนื่องจากในทางกฎหมายเขาใช้คำว่าทรัพย์สินเนี่ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินเนี่ยอาจจะมีการยืมกันขึ้นมาก็ได้ในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบอทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามากำหนดนะกำหนดรูปแบบคำสั่งนะครับเพื่อจะทำงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะเราจับต้องเขาไม่ได้ล่ะนะครับซึ่งในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยืมใช้บอทเพื่อไปทำงานบางสิ่งบางอย่างตามคำสั่งที่มีการโปรแกรมเอาไว้นะแล้วก็ก่อให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นทรัพย์แต่ว่าใช้คำว่าทรัพย์สินดังนั้นการยืมเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เราจะพบเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มักจะปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะของสัญญายืมประการสุดท้ายนะครับสัญญายืมเนี่ยต้องมีข้อตกลงว่าผู้ยืมตกลงจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมการตกลงส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะมีลักษณะที่น่าสนใจส่งผลถึงการแบ่งแยกนะครับประเภทของสัญญายืมสัญญายืมแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญายืมที่เรียกว่าสัญญายืมใช้คงรูปและอีกสัญญายืมลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับการตกลงคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นถ้ามีการตกลงที่จะคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ยืมสัญญายืมดังกล่าวจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้ามีการตกลงจะคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืมนะครับสัญญายืมดังกล่าวก็จะกลายเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนั้นมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นยังคงมีลักษณะนะครับลักษณะของสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาเนี่ยนะครับเสมือนกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ว่าสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างนะครับทำให้ตนเองที่มีการทำสัญญานั้นเรียกว่าเป็นสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีการตกลงในการที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยนะครับให้กับผู้ยืมไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับของสัญญายืมใช้คงรูปเรามาดูกันจากนะครับข้อเท็จจริงดูบ้างว่าถ้ามีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับให้กับผู้ยืมเนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงห้ามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปยืมรถยนต์จากนายกไก่มาใช้นะครับถ้ากรรมสิทธิ์โอนผลที่ตามมาคืออะไรครับอาจารย์สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายจ่ายโอนใช้สอยใช่ไหมครับตามมาตรา1336นะครับที่เป็นเรื่องของอำนาจตามกฎหมายนะครับในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นได้เนี่ยนะครับอาจารย์ยืมมานะครับมีการยืมมาฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญายืมเนี่ยไม่เป็นลักษณะของสัญญาที่มีการต้องมีการจ่ายค่าทดแทนนะครับเช่นเดียวกับสัญญาเช่านะครับดังนั้นถ้าให้กรรมสิทธิ์โอนไปผลตามมาก็คือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำรถยนต์ดังกล่าวนั้นไปขายได้ดังนั้นสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ว่านะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้ยืมนะไม่โอนนะครับสาระสำคัญตรงนี้ต้องไม่โอนนะเมื่อไม่โอนไปยังทรัพย์สินขออภัยครับไม่โอนไปยังในส่วนของผู้ยืมกรรมสิทธิ์เลยนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของผู้ยืมนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ภายใต้กำหนดระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจะไปใช้เกินกว่าที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ให้ยืมนั้นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมเหรียญกษาปณ์ไปเพื่อจัดงานนิทรรศการนะครับยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับแบบนี้เวลาคืนก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมมานะครับโดยการส่งกลับไปให้กับตัวผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับผู้ยืมมีสิทธิอะไรบ้าง
นะสิทธิประการแรกก็คือสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้เปล่านะครับได้เปล่านะเน้นย้ำคือการยืมเนี่ยต้องได้เปล่านะได้เปล่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะถ้ามีการเสียค่าตอบแทนมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นสัญญาเช่านะการเป็นสัญญายืมใช้ของรูปต้องเป็นสัญญาที่มีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับต่อมาครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิต่อบุคคลภายนอกในฐานะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยืมนะในกรณีของการที่ผู้ยืมนะครับไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมผู้ยืมยังคงมีสิทธิบางประการที่สามารถที่จะใช้ทางกฎหมายได้ก็คือสิทธิในการขัดขวางบุคคลอื่นไม่สอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นโดยชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีการยืมรถยนต์ของนายกอไก่มาใช้นะครับอาจารย์นำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับรถยนต์คันดังกล่าวถ้าปรากฏว่าจะมีบุคคลอื่นมารบกวนการใช้งานเช่นมีคนจะมาหยิบกุญแจนะครับไปใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยืมมาแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สิทธิ์เข้าไปขัดขวางนะครับหรือมีผู้เข้ามาไม่มาขโมยรถยนต์คันดังกล่าวนั้นไปอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้เพราะตนเองนะเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้ยืมในสัญญายืมมีสิทธิ์ในลักษณะที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้อื่นเข้ามาสอดแทรกทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับหน้าที่ของผู้ยืมนะครับผู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการยืมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่มีการยืมนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรนะครับเช่นเรื่องของการส่งทรัพย์สินที่ยืมนะครับหรือต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบด้วยนะครับในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบนั้นก็ต้องไปดูที่ตัวสัญญายืมนะครับว่าสัญญายืมมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้งานนะครับทรัพย์ที่มีการยืมเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับในสิ่งที่มีการตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะครับต่อมาครับหน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืมเช่นวินยูชนนะครับผู้ยืมจะใช้เกณฑ์ของตัวเองในการดูแลหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นไม่ได้นะครับเช่นมีการยืมสัตว์พาหนะมาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะครับให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันในสัญญาว่าจะมีการสิ้นสุดซึ่งสัญญายืมใช้คงรูปเมื่อใดนะครับและเมื่อก็มีการเสร็จสิ้นของสัญญาดังกล่าวตรงนั้นแล้วนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาก็ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นกลับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูปครับสิทธิประการที่1คือสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปรากฏว่าผู้ยืมนั้นได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างผิดหน้าที่ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับเมื่อมีการผิดหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นทางฝั่งของผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ให้ยืมยังมีสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญายืมดังกล่าวแล้วหรือในกรณีที่สัญญายืมดังกล่าวนั้นครบกำหนดระยะเวลาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับเป็นตามปกตินะครับที่มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญานั่นเองนะครับหรือเป็นเพราะการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องให้ทางฝั่งผู้ยืมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับตนได้นะครับนะแต่มีความน่าสนใจคือในกรณีที่มีการยืมใช้ทรัพย์สินนะครับเพื่อกิจการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาจะมีการเรียกคืนทรัพย์สินเนี่ยต้องมีการปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยืมยางลบของนายกอไก่มาใช้นะครับก็ต้องดูพฤติการนะครับว่ายางลบที่มีการยืมมาใช้เนี่ยใช้เพื่อการใดถ้าปรากฏว่ามีการยืมใช้เพื่อที่จะมีการเข้ามาลบสิ่งที่มีการเขียนผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องรอช่วงระยะเวลาหนึ่งให้มีการใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนนะเห็นพอเห็นอาจารย์มาลบเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นกับผู้ยืมได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าที่ของผู้ยืมบ้างนะครับหน้าที่มีอะไรได้บ้างนะครับประการที่1หน้าที่ในการรับผลแห่งภัยพิบัตินะครับในทรัพย์สินที่ยืมนะครับเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดสูญหายบุบสลายนะครับโดยมิใช่ความผิดของผู้ยืม
นะครับในกรณีของการยืมตรงนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายในลักษณะทั่วไปในเรื่องของหนี้นะครับว่าในระหว่างที่มีการยืมใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติเช่นอะไรได้บ้างเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟลุกลามนะครับหรืออาจจะเกิดเพศธรรมชาติฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยของผู้ยืมที่ไม่ประมาทใช้สอยทรัพย์สินตามปกติเนี่ยนะครับนะผลแห่งภัยพิบัตินั้นจะถือว่าบาปเคราะห์ดังกล่าวนั้นตกไปเป็นของผู้ยืมนะผู้ยืมก็ต้องมีการรับผลแห่งภัยพิบัติดังกล่าวตรงนั้นไปนะเฉพาะในกรณีที่ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยปกตินะครับไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับต่อมาครับประการที่2คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นนะครับหากนะครับผู้ยืมได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนะครับนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ยืมตามสัญญานะครับขออภัยหน้าที่ในการไม่ขัดขวางในการใช้สอยทรัพย์สินนะครับกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยให้ผู้ยืมได้มีการยืมใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยตรงนั้นเองสุดท้ายครับหน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับแก่ผู้ยืมนะครับที่ได้มีการทดลองนะจ่ายค่าทดลองไปนะครับนะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นกรณีจำเป็นนะครับเพื่อรักษาทรัพย์นะครับนะแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้ยืมใช้คงรูปต้องมีการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนะครับย่อมระงับไปด้วยนะครับครบกำหนดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับนะต่อมาครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปนะครับนะก็อาจจะมีการระงับไปโดยกรณีอื่นก็ได้นะครับเช่นนะกรณีที่ผู้ยืมตายนะครับนะผู้ยืมตายเนี่ย สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของผู้ยืมดังนั้นเมื่อผู้ยืมตายนะครับสัญญายืมใช้คงรูปก็จะระงับไปด้วยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถ้ากรณีของผู้ยืมเสียชีวิตหรือตายลงนะสัญญายืมดังกล่าวนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้ให้ยืมมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการทำผิดสัญญาของทางฝั่งผู้ยืมเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของผู้ยืมสามารถที่จะขออภัยกับผู้ให้ยืมนะครับบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับมีสาระสำคัญในเชิงของลักษณะของสัญญาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะครับที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมนั้นนะครับได้มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับภายหลังจากที่มีการทำสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเสร็จสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำปลาน้ำตาลนะครับเพื่อไปปรุงอาหารหรือมีการยืมน้ำเพื่อไปดื่มนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากมีการทำสัญญายืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มีการยืมดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีการถูกใช้นะครับไปจนไม่สามารถที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวที่มีชนิดเดิมเลยนะครับคืนกลับไปให้กับทางฝั่งผู้ให้ยืมได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือให้ว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการตกลงกันแล้วก็เสร็จสิ้นของสัญญานะครับผู้ยืมก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่มีลักษณะชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมนั้นกลับคืนไปยังกับผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับผู้ยืมนะครับมีสิทธิในการใช้สอยนะครับทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอย่างไรก็ได้นะครับตามแต่ใจชอบนะครับเพราะกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ยืมแล้วนะครับผู้ยืมจะมีการนำไปขว้างทิ้งนำไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปให้บุคคลอื่นนะครับหรืออย่างไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินอื่นที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับนอกจากนะทางฝั่งของผู้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะครับเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าส่งมอบค่าหรือชาติธรรมเนียมค่าส่งคืนทรัพย์สินนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทและก็ปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับประการที่1ครับผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อถึงเวลาต้องคืนนะครับการเรียกคืนนี้อาจจะปรากฏว่านะครับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับ
นะผู้ให้ยืมก็มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการในการเรียกคืนหากทางฝั่งของผู้ยืมปฏิเสธในการที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นผู้ให้ยืมก็สามารถไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ยืมนั้นมีการคืนทรัพย์สินที่ยืมดังกล่าว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมครับสัญญายืมนะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นเอกเทศ

ตรงนั้นได้และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวนะครับจากการที่ขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ให้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะในการที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการใช้ทรัพย์นะตามอำเภอใจนะครับของผู้ให้ยืมขอไปของผู้ยืมนะครับนะกล่าวคือเมื่อมีการตกลงให้ยืมไปเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะครับผู้ยืมจะไปดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินนั้นมิได้นะครับหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับอันเกิดจากตัวทรัพย์ก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจจะระงับลงนะครับได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับถ้าเวลายืมได้มีการกำหนดกันเอาไว้ในสัญญานะครับสัญญายืมย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อพ้นระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับอย่างที่ได้มีการทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับดังนั้นผู้ยืมนะครับก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่านะครับกำหนดที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานั้นคือเมื่อใดโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้สอยทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแล้วนะครับผู้ยืมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปส่งมอบทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนไปยังผู้ให้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำตาลเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับบอกว่ามีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอีก2วันถัดไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับอีก2วันถัดไปเนี่ยจะนำน้ำตาลมาคืนแบบนี้นะครับเมื่อถึงอีก2วันถัดไปนะครับนะในส่วนของตัวผู้ยืมจะต้องมีการนำน้ำตาลที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมจะคืนน้ำตาลลักษณะอื่นไม่ได้เช่นมีการยืมน้ำตาลทรายมาจะไปคืนเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ได้คืนเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไม่ได้ต้องเป็นชนิดประเภทและปริมาณเดียวกันด้วยนะครับต่อมาถ้าเวลายืมไม่ได้มีการตกลงหรือกำหนดเอาไว้ในสัญญานะครับผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ยืมเลยนะครับได้มีการทราบล่วงหน้าซะก่อนเพื่อให้ทางฝั่งของผู้ยืมได้มีการจัดเตรียมทรัพย์สินที่ยืมนั้นคืนให้กับผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพียงใดนะครับนะขึ้นอยู่กับความหาง่ายหายากของทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันถ้าเป็นกรณีของการยืมข้าวสารเพื่อใช้ไปหุงหาอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีการคืนข้าวสารที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ที่อาจจะปกติไม่ค่อยได้พบนะครับเนื่องจากเป็นข้าวสารต้นฤดูนะแล้วก็ปลูกในที่ที่อาจจะพิเศษจริงๆแบบนี้ก็ใช้เวลาในการที่ไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยนานเกินกว่าปกติเสียหน่อยนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับดูพฤติการภาพรวมว่าคนปกติเขาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการที่จะมีการไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

0: สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
4: ์ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลย
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
11: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
12: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
13: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
14: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
15: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
16: ้เธอเรียนมสท.ได้หรอ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับเอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยครับในรายการ Smart Green ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองนะครับแต่จะอยู่แห่งหนตำบลใดนั้นนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วงเช็คอิน

0: วัสดีครับผมเก่งสุริศักดิ์บุญญากุมานนท์เจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกรคลองสิบจำนวน130ไร่ครับ
1: คุณเก่งสุทธิศักดิ์บุญญาคุมานนท์เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์และเป็นเจ้าของสวนเกษตรแก้วมังกรรังสิตคลองสิบอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเป็นสวนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนี่เองครับโดยคุณเก่งเริ่มปลูกครั้งแรกนะครับด้วยเนื้อที่18ไร่มีสายพันธุ์ที่ปลูกก็คือพันธุ์เนื้อขาวเปลือกสีแดงเวียดนามและพันธุ์เนื้อแดงเปลือกสีแดงไต้หวันจากนั้นขยายพื้นที่ใช้เวลาประมาณ4ปีจนเต็มพื้นที่130ไร่สวนนี้ปลูกแก้วมังกรมาตั้งแต่ปี2540แล้วครับ
0: เรามาปลูกแก้วมังกรเพราะว่าตอนช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยนะครับต้มยำกุ้งดีซีสเนี่ยญาติกันเนี่ยปลูกแก้วมังกรเริ่มปลูกอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มีการมาแนะนำให้คุณพ่อเนี่ยทดลองเอามาลองปลูกครั้งแรกประมาณ18ไร่นะครับช่วงนั้นเราเองก็ยังไม่รู้ครับว่าธุรกิจนี้จะไปได้หรือไม่ได้มันจะเป็นที่ยอมรับหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าเราได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยปลูกมาเป็นเวลา22ปีแล้ว
1: สวนเกษตรแก้วมังกรของคุณเก่งนั้นมีการดูแลแก้วมังกรอย่างพิถีพิถันทำให้ผลแก้วมังกรมีคุณภาพนั่นคือมีขนาดใหญ่สีสวยรสชาติหอมอร่อยและปราศจากสารเคมีอันตรายอีกทั้งการคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้คัดเลือกเฉพาะแก้วมังกรที่มีคุณภาพเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลผลิตกว่า 60% ผลิตเพื่อส่งออกไปแถบทวีปยุโรปและอีก 40% ส่งให้กับโรงงานแปรรูปและตลาดในประเทศ
2: คุณผู้ชมครับจากประสบการณ์ที่มีมาตลอด20ปีนะครับทำให้คุณเก่งทราบว่าการเรียนรู้นั้นไม่มีวันจบสิ้นครับเราต้องเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี่มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาบริหารจัดการสวนแห่งนี้และที่สำคัญครับเราต้องรู้ความต้องการของตลาดรู้ว่าผู้ซื้อของเราต้องการอะไรถึงจะผลิตแก้วมังกรออกมานั้นได้ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองซึ่งคุณเก่งก็ทำได้นะครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วครับว่าคุณเก่งเขาทำได้อย่างไรเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับในช่วงซูมอินซูมอิน

วันนี้ผมเข้ามาตรวจสวนนะครับแล้วก็มาดูผลผลิตแก้วมังกรที่กำลังจะตัดก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้กับท่านแฟนๆเพจดูนะครับว่าผลผลิตพร้อมจะเก็บวันไหนนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศข้างในก่อนนะครับประมาณนี้อันนี้ลูกน้องกำลังเข้าไปสำรวจกันนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปในแปลงเนี่ยแล้วก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับว่าผลผลิตพร้อมตัดได้ยังไงนะครับโอเคครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมมานั่งอยู่ในเรือนะครับกับคุณเก่งสุทธิศักดิ์บุญญาคุมานนท์นะครับขอเรียกพี่เก่งเลยแล้วกันสวัสดีครับพี่เก่งครับ
1: ครับคุณเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มาถึงในนี้ครับเห็นแก้วมังกรมากมายเลยอยากรู้ว่าวิธีการปลูกยากไหมครับ
1: จริงๆไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเราจะปลูกเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยบางอย่างก็ต้องเรียนรู้ให้ครบองค์ประกอบนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อให้เป้าหมายของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างสวยงามนะครับ
0: จะเห็นว่ามีหลายร้อยไร่เหลือเกิน
1: ครับ
0: เยอะขนาดนี้แล้วพี่ต้องใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง
1: ก็ในอดีตเราใช้คนงานเยอะนะครับ10กว่าคนนะก็ปัจจุบันใช้คนงานอยู่ประมาณไม่เกิน10คนในการบริหารจัดการแล้วก็เราก็พยายามใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆเข้ามาในการทำงานให้ง่ายขึ้นนะครับเช่นเราก็มีการเปลี่ยนการสูบน้ำอะไรต่างๆจากเครื่องจักรนะครับก็เป็นมอเตอร์นะครับหรือว่าการคัดแก้วมังกรในอดีตใช้คนแล้วก็เครื่องคัดแบบธรรมดาที่เป็นกิโลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีเครื่องคัดที่เป็นดิจิตอลเปล่งเสียงนะครับก็ลดการใช้คนงานไปถึง 3-4 คนนะครับการตัดหญ้าหรือการควบคุมหญ้าสมัยก่อนเราต้องใช้คนงานเยอะเราก็ใช้เป็นการจ้างเอาท์ซอร์สนะครับจากด้านนอกเข้ามาทำงานเป็นจ็อบๆตัวที่เราลดต้นทุนไม่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกน้องเยอะๆแล้วก็เวลาไม่มีงานจะทำยังไงนะครับอะไรต่างๆแบบนี
0: ้ก็คือได้เอาเทคโนโลยีหรือว่าเอาวิทยาการต่างๆเข้ามาปรับใช้เพื่อให้ลดระยะเวลาคราวนี้ครับปลูกแก้วมังกรไปแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะออกผลผลิตได
1: ้โดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง1ปี
0: 8เดือน
1: ครับถ้าเกิดคนปลูกมีฝีมือนะครับก็จะอยู่เรนจ์ประมาณ8เดือนแต่อย่างน้อยประมาณ1ปีเนี่ยการันตีว่าต้องมีผลแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในระยะที่เป็นธุรกิจ
0: ครับ
1: เช่นปลูกไป100 200-300หลักเนี่ยปีแรกอาจจะเก็บอยู่ที่1เสาตามค่าเฉลี่ยที่มีสถิติอยู่ก็คือประมาณ5กิโลนะครับต่อ1เสาในปีแรกปีที่2ประมาณ
0: 1เสานี่คือ1
1: นี่ครับ1เสานี่ปลูก4ต้นเห็นมั้ยคร
0: ับ 5กิโลประมาณ7ผลถึงมั้ย
1: ประมาณตีว่า10ผลแล้วกันนะครับต่อ1ฤดูกาล1ปีแรก
0: ครับ
1: พอต้นเดียวกันปีที่2กลายเป็น20ถึง30
0: อ๋อเพิ่มมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับปีที่3เนี่ยจะถึง30ถึง60กิโลต่อเสานะครับพอเต็มที่เนี่ยก็จะประมาณ70กิโลไปเรื่อยๆจนถึงอายุ10ปีหลังจากนั้นแล้วก็อาจจะมีดรอปลงไปเรื่อยๆแล้ว
0: ครับ
1: ขึ้นอยู่กับการจัดการของเจ้าของแปลง
0: เอาแล้วอายุจริงๆของแก้วมังกรนี่สามารถอยู่ได้กี่ปี
1: ผมเชื่อว่าอยู่ได้ถึง15ถึง20ปีจริงๆไม่ได้ตายง่ายแต่ระบบการปลูกอาจจะไม่เอื้อเช่นสภาพต้นอาจจะมีการซ้อนกันของชั้นกิ่งขึ้นไปสูงๆเป็นที่หมักหมมของโรคสภาพดินอาจจะมีความเสื่อมโทรมเราอาจจะต้องมีการพักแปลงเพื่อมีการปรับสภาพดินใหม
0: ่
1: เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับลดการสะสมของโรคแก้วมังกรเนี่ยพอปลูกไปแล้วเนี่ยอายุประมาณ1ปีให้เริ่มให้ผลผลิตนะครับแล้วก็การผลผลิตต่อต้นได้ประมาณเท่านี้ปุ๊บเนี่ยถ้าจะให้มีทั้งปีนะครับเราต้องไปเอาไฟไปเปิดให้เขาออกมาในฤดูกาลเมษาถึงตุลาพอตุลาไปแล้วตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากุมภาจะไม่มีลูกวิธีการทำนอกฤดูจะมีอยู่2แบ
0: บ
1: แบบที่1คือการใช้ฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนชื่อว่าไซโตไคนินฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดตาดอกได้แต่จะใช้ได้ประมาณ 1-2 ครั้งนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยาถึงตุลาเท่านั้นเสร็จแล้ววันยาวสั้นลงมากๆแล้วก็อากาศเริ่มเย็นเนี่ยฮอร์โมนใช้ไม่ได้ต้องใช้แสงไฟไปบังคับเหมือนที่ตอนนี้กำลังเห็นเปิดไฟอยู่อันนี้ก็จะช่วยให้มีลูกไปได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดตลอดทั้ง 5-6 เดือนพอเราเปิดเรามีออกผลแล้วเราก็ขยับหลอดไฟไปล็อกอื่น
0: ๆ
1: นะครับหมุนเวียนไปแบบนี
0: ้แล้วคราวนี้นี่ทำยังไงครับให้สามารถออกได้นอกจากเปิดไฟมีน้ำเราใช้เทคโนโลยีอื่นๆเพิ่ม
1: ก็ปัจจุบันจริงๆแล้ววิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือการใช้ไฟแต่ปีนี้กำลังมีการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับก็คือทางกำแพงแสนเนี่ยร่วมกับ

0: ารย์ภาสันนะครับดร.ภาสันเนี่ยจะมีการทดลองการใช้แสงมาจากหลอด LED เพื่อประหยัดค่าพลังงานนะครับหลอดไฟที่เราเปิดปัจจุบันเนี่ยเราใช้เป็นหลอดที่เขาเรียกว่าหลอดไส้กินไฟเหมือนหลอดโบราณนะฮะไปตลาดนัดสมัยก่อนหลอดร้อนๆแล้วก็กินไฟเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยปัจจุบันเรากำลังจะไดรูทลงมาเหลือใช้แค่ประมาณสัก15วัตต
1: ์
0: โดยที่หลอดเนี่ยเป็นหลอด LED แล้วก็เป็นหลอดประหยัดไฟเพื่อทำให้สมมติค่าไฟที่เราเคยจ่ายอยู
1: ่มากๆ
0: มากๆลดลง5เท่างานทดลองจะเริ่มปีนี้นะครับก็จะทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ
1: และตอนนี้ครับผมขึ้นมาอยู่บนท้องร่องเรียกว่าท้องร่องไหมพี่เก่ง
0: อันนี้เป็นร่องน้ำ
1: อันนี้เป็น
0: ร่องอันนี้ร่องน้ำอันนี้เป็นท้องร่อง
1: ท้องร่องท้องร่องที่ปลูกแก้วมังกรอันนี้เป็นพันธุ์อะไรพี่
0: อันนี้เป็นพันธุ์ทองอิสราเอลนะครับเป็นพันธุ์ใหม่ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในประเทศไทยปีนี
1: ้การดูแลรักษานี่ยากไหมครับพ
0: ี่ก็จะสังเกตว่ากิ่งที่แตกออกมาลักษณะแบบนี้ครับ
1: ฮะ
0: เขาจะหักทิ้งหมดเลย
1: ทำไมฮะ
0: เพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารให้กิ่งเนี่ยส่งอาหารเนี่ยพวกนี้เราจะออกหมดเลยครับ
1: ครับ
0: ให้มันขึ้นไปเลี้ยงพุ่มข้างบนให้มันไปแตกเฉพาะข้างบนอย่างเดียวกิ่งจะได้อวบล่ำข้างล่างแตกมานี่ถือเป็นกิ่งกระโดงเขาตัดทิ้งหมดทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: มีเท่าไหร่ก็ผูกอัดเข้าไปเป็นการดึงให้ต้นโตช้ามาก
1: แย่ง
0: เทคนิคนี้สำคัญมากนะครับเวลาปลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นของผมจะมีกิ่งเดียวทอดขึ้นไปเลย
1: ครับ
0: กิ่งเดียวทอดขึ้นไปเลยไม่มี
1: แตกสาขาข้างบน
0: ครับแตกอย่างนี้จริงๆอย่างนี้ยังควรจะตัดออกเลยนะฮะนี่ก็ไม่เอาเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในก้อนนี่เอาออกนะครับก็คือว่าตัดแต่งกิ่งให้ดีบำรุงต้นใส่ปุ๋ยทุกๆ50วันหัวใจสำคัญคือดินร่วนซุยให้รากแก้วมังกรเนี่ยสามารถเลื้อยได้ดีนะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับแนะนำให้ใส่พวกขี้วัวนมนะครับหรือว่าเป็นพวกขี้ไก่ก็ขอเป็นขี้ไก่อัดเม็ดเพราะว่าขี้ไก่แกบเนี่ยเราจะพบปัญหาว่าจะมีเชื้อราปนเปื้อนค่อนข้างเยอะนะครับก็จะก่อปัญหาได้แล้วก็รดน้ำมาทีละสัก3วันดูแลแบบนี้ครับประมาณสัก 5-6 เดือนถ้าฝีมือก็ออกผลแล้วเอาอย่างไม่มีฝีมือก็สักปีนึงก็แล้วกันนะครับไม่ได้ยากนะครับ
1: ไอ้ที่เสายึดนี่คือจำเป็นจะต้องมี
0: ต้องมีเพราะว่าเป็นไม้เลื้
1: อ
0: ยก็จะมีรากอากาศออกมาไหมฮะเนี่ยมีรากอากาศออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเขาเรียกอะไรฮะรดน้ำแล้วก็มีตัวเสายึดน
1: ี
0: ่ไม่งั้นมันขึ้นไปมันไม่มีอะไรประคองนะครับครับผม
1: จะสังเกตว่ามีน้ำด้วยนะครับเมื่อกี้ผม
0: ใช่ต้องระวังนิดนะครับก็จริงๆเลี้ยงไม่ยากครับ
1: ครับถ้าเราไม่ใช้เสาปูเนี่ยเป็นไม้ได้ไหม
0: ไม้ได้แต่ว่าไม้ต้องสามารถเป็นไม้เนื้อแข็งที่อายุอยู่ได้15ปี
1: อ๋อเพราะว่าเราปลูกยาง
0: ใช่ถ้าเกิดเราปลูกเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยสัก3ปี5ปีแล้วมันผุมันล้มเนี่ยก็จะเสียดายนะครับใช้เป็นปูดีกว่าครับ
1: ครับ
0: นะครับเป็นปูดีกว่าใช้เสาลวดก็ได้เป็นเสาท่อแบบนี้ก็ได้ทั้ง2แบบ
1: จะเห็นว่าพี่เก่งเนี่ยไม่ได้ปลูกแค่แก้วมังกรอย่างเดียวในท้องร่องนี่ก็เลี้ยงปลาด้วย
0: ใช่ก็
1: โ
0: ดยธรรมชาติของเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะการที่เป็นสวนยกร่องเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องวัชพืชวัชพืชเช่นสาหร่ายหางกระรอกที่ขึ้นมาในน้ำพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีปลาจมนะครับที่คอยกินเนี่ยนะครับก็จะก่อปัญห
1: า
0: ให้การจราจรการรดน้ำการฉีดยาหรือว่าการเก็บผลผลิตลงเรือเนี่ยก็จะมีการติดขัดเทคนิคของเราคือเวลาเลี้ยงปลาเนี่ยต้องเลี้ยงปลา3ลักษณะเพื่อให้ได้3ชั้น1ปลาที่กินนะกินหญ้าเศษหญ้าหรือคอยตอดกินหญ้าตามริมท้องร่องเนี่ยจะเป็นพวกปลาตะเพียนปลากระปลาลอยแบบที่2ก็คือซื้อปลายี่สกกับปลานวลจันทร์ปลาชนิดนี้จะกินพวกเศษหญ้าที่จมลงไปแล้วนะครับส่วนปลาจีนนะครับจะกินพวกหางกระรอกที่ขึ้นมาปลาจีนจะไม่กินพวกเศษหญ้าที่ลอยๆแต่จะไปดูดในดินคือไปกินพวกยอดหญ้ายอดหางกระรอกที่ขึ้นมาจากดินพอเรามีปลาครบองค์ประกอบอย่างนี้ครับน้ำก็จะสะอาดนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องวัชพืช
1: คือมีตัวช่วยในการกำจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการ
0: แล้วก็6เดือน7เดือนคุณก็จับปลาขายได
1: ้เ
0: ห็นไหมครับก็เราสามารถจับปลาไปขายได้ด้วยนะครับ
1: สำหรับการเก็บเกี่ยวพี่อันนี้คือเก็บยากไหม
0: คือลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะกรรไกรตัดให้แกนตรงนี้ขาดตรงนี้จะมีแกนอยู
1: ่อ๋อตัดเฉพาะตรงนี้ไปเลย
0: ใช่ใช่ครับพอเราตัดปุ๊บแกนเนี่ยหักแล้วเราก็บิดถ้าเราไปดึงออกมาเลยนะครับหัวจะฉีกนะครับก็ถือว่าไม่เหมาะสมเวลาหัวฉีกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บได้ไม่ทนนานเสียหายได้ง่าย
1: คือเราตัดไปก่อนแล้วก็ไปตัดแต่งข้างในอีกทีนึง
0: ใช่ข้างในอีกครั้งนึงนะครับ
1: โหอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรบ้างหรือว่ามันจะออกทางตาพี
0: ่มันจะออกตามตานี้นะครับเนี่ยนี่ตาพวกนี้ก็จะมีดอกตาดอกนี่ต้นมันฟีบไปละคือตอนนี้อยู่ในช่วงพักต้นละครับด้านนี้ที่ไม่โดนแดดเห็นไหมครับมันก็ไม่เหลือง
1: ครับ
0: แต่ด้านนี้มันจะโดนแดดบ่ายเพราะว่าพัดที่จะตกตรงนี้แล้วก็จะโดนแดดทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมชาติทุกปีก็จะมีอาการเหลืองนี้อยู่แล้วนะครับ
1: คือแก้ไม่ได้คือรดน้ำปกติ
0: ก็มันไม่ได้ครับเพราะว่ายังไงโดนแดดด้านน
1: ี้มีผลอะไร
0: ไม่มีครับไม่มีผล
1: ไม่มี
0: ผลครับไม่มีผล
1: โหอยากกินแล้วเกินสีเหลือง
0: ครับ

0: ือว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตตัวหนึ่งที่ในต่างประเทศเรียกว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตแล้วนะครับ
1: อยากจะทราบไหมครับว่าแต่ละสีเนี่ยแตกต่างกันยังไงพี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
0: ก็ในสายพันธุ์ที่เป็นการค้านะครับ ปัจจุบันก็จะมีพันธุ์เนื้อสีขาวนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็พันธุ์เนื้อสีแดงแล้วก็พันธุ์ผิวสีทองจริงๆต้องเสริมให้นิดนึงว่าแก้วมังกรเนี่ยสายพันธุ์เนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันสายพันธุ์เลยบนโลกนี้
1: มากกว่าที่เราเห็นอีก
0: ใช่เยอะมากครับ
1: แล้วที่เรานำมาโชว์ในวันนี้ครับมีกี่สีมียังไงบ้าง
0: มี3สีครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเอาสีเหลืองก่อนละกันเดี๋ยวผ่าโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูนะครับ
1: โอ้
0: นะครับเนื้อก็จะขาวสวยแบบนี้เลยนะครับลองดมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่าให้คุณแอมชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไง
1: อะไรนะฮะ
0: ลองกัดตรงกลางดูหวานไหมครับเดี๋ยวผมทานไปด้วยมีรสหวานหรือยังหรือยังติดเปรี้ยวอยู
1: ่นิดน
0: ึ
1: ง
0: ยังเปรี้ยวเนาะ
1: เปรี้ยวนิด
0: เพราะว่าเพิ่งตัดออกมาสดๆตะกี้จากในสวนด้วยกันนะครับนี่ถือว่ายังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่สุกจริงๆแล้วต้องให้ลืมต้นนะครับก็คือต้องอีกประมาณสัก 2-3 วันทีนี้เราก็มาดูสีขาวนะครับ
1: สีขาวอันนี้คือสีขาวนะคร
0: ับ ขาวเวียดนาม
1: อ๋อข้างในสีเดียวกัน
0: ครับแต่เนื้อดูนะฮะเนื้อจะเม็ดเล็กเม็ดใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดูใช่ครับเดี๋ยวพอเราลองชิมดูนะครับเราจะรู้สึกว่า
1: ขออนุญาตก่อนเลยครับ
0: ครับเนื้อจะกรอบกว่านี
1: ้อื้อ
0: ใช่มั้ยครับเนื้อนี่จะออกกรอบกว่านะครับแล้วก็เทียงติดเปรี้ยวเหมือนกันเนื่องจากว่าเราเพิ่งตัดสดมานะครับจริงๆถ้าสุกกว่านี้ก็จะหวานกว่านี้นี่เรามาดูอีกสายพันธุ์นึงนะครับพันธุ์เนื้อสีแดงเห็นมั้ยฮะเนื้อสีก็จะ
1: อ้าวอันนี้เป็นสีแดงแล้วครับคุณผู้ชม
0: แดงฉ่ำแบบนี้เลย3พันธุ์นี้นี่จะหวานกว่ารสชาติ
1: สีแดงหวานสุดนะ
0: ครับ
1: สำหรับผมอย่างเงี้ยมาคุยกับพี่แล้วเนี่ยสนใจหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะอยากจะปลูกบ้างให้ได้แบบนี้อย่างเงี้ยอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์หรือว่าอยากจะเริ่มปลูกอย่างเงี้ยเราจะดูยังไงว่ากิ่งพันธุ์ไหนเป็นสีอะไร
0: ก็วิธีการดูนะครับเรามีโชว์อยู่ด้านหน้านี้ให้เห็นนะครับก็ถ้าอันนี้จะเป็นพันธุ์สีขาวเวียดนามวิธีฮะก็จะดูขอบดูหยักนะฮะหยักจะเป็นลักษณะนี่ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วจะมีขอบเส้นสีน้ําตาลเนี่ยเสมอกันหมดเลยเห็นมั้ยครับ
1: อ๋อ
0: เสมอกันหมดเลยเห็นมั้ยเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูพันธุ์เนื้อสีแดงมีไหมครับ
1: ไม่มีคร
0: ับ ไม่มีฮะเห็นไหมแล้วหยักตรงนี้จะแคบกว่า
1: ครับ
0: แล้วเคิร์ฟก็จะไม่เสม
1: อครับ
0: นะครับถ้ามองสังเกตดีๆใกล้ๆจะเห็นเลยนะครับ
1: อันนี้ดูแข็งแรงกว่า
0: อันนี้ก็จะดูแข็งแรงกว่าเคิร์ฟดูชัดเจนกว่าแล้วเสมอกัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เห็นไหมตรงนี้ดูเหมือนไม่มี
1: ครับผม
0: นะครับก็จะไม่ชัดเจนแบบอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพันธุ์สีทองนะครับพันธุ์สีทองเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองพันนี้เคิร์ฟก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกับอันนี้แต่จะมีเส้นสีน้ำตาลอยู่ชัดคมแต่จะมีอยู่แค่บนสันเห็นไหมครับมีฮะแต่ไม่ชัดเท่าอันนี
1: ้
0: เห็นไหมครับ
1: คือความต่างมันต่างกันนิดนึงแต่อันนี้มีน้อยกว่า
0: ครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองระหว่าง3สายพันธุ์มันเสมือนว่าเอา2อันนี
1: ้ผสมกัน
0: นะเป็นตัวนี้นะครับ
1: เอางี้อยากให้พี่เก่งฝากบอกคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับสนใจอยากจะปลูกเริ่มต้นปลูกไม่ว่าจะปลูกในเชิงทำเป็นรายได้หรือว่าปลูกเองที่บ้านก็ช่างเนี่ยเริ่มต้นต้องเตรียมอะไรบ้าง
0: ก็อย่างน้อยก็ดูพื้นที่ก่อนนะครับหนึ่งโดนแดดทั้งวันไหมนะครับไม่ใช่ว่าไปปลูกเสริมในสวนที่มีต้นไม้ใหญ่อย่างอื่นอยู่แล้วไม่แนะนำแล้วก็มีแหล่งน้ำที่พอเหมาะสำหรับใช้ตลอดทั้งปีไหมนะครับแล้วก็สภาพดินเป็นยังไงเสื่อมโทรมมากไหมแนะนำว่าเอาดินไปตรวจก็ได้นะครับจริงๆแล้วเกษตรกรหลายท่านไม่ทราบว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีหน่วยงานก็คือกรมพัฒนาที่ดิน
1: ที่คอยซัพพอร์ตดูแล
0: ที่ตรวจดินฟรีอยู่แล้วสำหรับเกษตรกรที่เป็นไม้ผลหรือว่าชาวนาเราสามารถนำตัวอย่างดินไปตรวจได้ฟรีเมื่อเรารู้ว่าดินของเราเนี่ยมีแร่ธาตุอาหารอะไรขาดอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกับการที่เราสแกนลงไปแล้วดินเรามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนเท่าไหร
1: ่
0: เราจะได้เติมอะไรเท่าที่เราขาด
1: เริ่มมีไอเดียในการเอาไปปลูกที่บ้านแล้ว
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการปลูกเนี่ยมีเทคนิคหรืออะไรแนะนำ
0: ก็จริงๆแล้วมีอีกทางเลือกนึงก็สามารถปลูกในกระถางได
1: ้ปลูกในกระถางนี่ก็คือออกดอกออกผลได้เหมือนก
0: ัน ใช่ครับด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นมีเราปลูกใส่กระถางไว้นะเป็นเพื่อไม้ประดับนะครับก็สามารถที่จะบ้านใครที่เป็นบ้านเดี่ยวหรือเป็นทาวน์เฮาส์เป็นดาดฟ้าก็สามารถเอาแก้วมังกรไปปลูกในเขาเรียกอะไรฮะในกระถางที่เป็น PVC ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ ควรจะขนาดประมาณสัก20นิ้วขึ้นไปเพราะว่าอายุจะได้อยู่ได้ประมาณสัก 4-5 ปีขึ้นไป
1: อยู่ได้นานเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็ในกระถางปลูกบนดินในกระถางมีลูกแน่นอนครับ
1: เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับชุมชนเมือง
0: เป็น
1: มาก
0: นะครับ
1: สามารถนำไปปลูก
0: เป็นไม้มงคลด้วยนะครับอยู่หน้าบ้านนะคร
1: ับ แล้วก็ให้ผลผลิตกินได้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณพี่เก่งมากครับที่มาให้ความรู้ของ
0: เราขอบคุณมากครับเช่นกันที่โอกาสแม่มานะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาที่สวนเกษตรที่นี่ทั้งทีนะครับแก้วมังกรรังสิตคลอง10นะครับแน่นอนว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงผลไม้แก้วมังกรสดๆเท่านั้นยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกด้วยนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับในช่วง Go Green
2: Go Green

0: ุณเก่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแก้วมังกรไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวครับอย่างแก้วมังกรอบแห้งเป็นของถ่านเล่นช่วยแก้ท้องผูกได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะมีไฟเบอร์และกากใหญ่เยอะเป็นพิเศษมีการคายน้ำออกนะครับหรือว่ากระบวนการดีไฮเดรตในแก้วมังกรนั้นที่อบแห้งก็50กรัมครับมีไฟเบอร์สูงมากกว่าถึงเกือบ20กรัมหรือมากกว่า 7-8 เท่าด้วยปริมาณกรัมที่เท่ากับการถ่านผลสดเลยทีเดียวครับน้ำแก้วมังกรซึ่งทางฟุตไทยาของสวนเกษตรแก้วมังกรคิดค้นร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนจากทาง Innovation Hub เพื่อคิดค้นสูตรน้ำแก้วมังกรโดยทางสวนเกษตรได้คัดสรรแก้วมังกรที่มีคุณภาพและสุกพอเหมาะที่จะทำให้รสชาติหวานแท้ๆจากธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลซึ่งในน้ำนั้นมีเนื้อแก้วมังกรด้วยครับแยมแก้วมังกรหรือว่าสเปรดแก้วมังกรนั้นที่สวนเกษตรแก้วมังกรคลองสิทธิ์ได้คิดค้นสูตรแยมไม่เพิ่มน้ำตาลเพื่อให้สามารถทานแก้วมังกรเป็นแยมได้แต่ยังดีต่อสุขภาพอยู่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้ประโยชน์ทั้งไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระเลยล่ะครับผลิตภัณฑ์ของสวนเกษตรแก้วมังกรนั้นได้ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตอาหารจากองค์การอาหารและยาหรือว่าอย.เรียบร้อยแล้วครับ
1: มีไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายต้านอันดุลสลับครับว่าสำหรับสาวๆเป็นอย่างยิ่ง
0: แก้วมังกรถือเป็นผลไม้มงคลหมายถึงความรุ่งเรืองมีอำนาจมีโชคลาภมีวาสนามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยชื่อเรียกที่น่าเกรงขามว่าแก้วมังกรสินแสแนะนำว่าควรเลือกแก้วมังกรที่มีเปลือกสีแดงและเนื้อด้านในสีแดงเข้มด้วยยิ่งดีครับยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้มีมากเท่าทวีคูณกันเลยทีเดียวแก้วมังกรถือว่าเป็นซูเปอร์ฟรุตที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นช่วยลดความอ้วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสชุ่มชื่นช่วยคลายร้อนมีกากใยสูงช่วยในการขับถ่ายให้สะดวกและแก้อาการท้องผูกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดูดซับสารพิษออกจากร่างกายเพิ่มการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเห็นไหมล่ะครับประโยชน์มากมายขนาดนี้อย่ารอช้าครับรีบหามาทานกันนะครับ
2: ท่านใดที่สนใจจะปลูกแก้วมังกรนะครับหรือชอบแก้วมังกรที่สวนเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมฟรีอยู่แล้วนะครับสามารถเข้ามานั่งคุยมาปรึกษาได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกเล่นๆที่บ้านเราก็มีกิ่งพันธุ์พร้อมที่จำหน่ายหรือถ้าต้องการจะเป็นเกษตรกรที่ปลูกเพื่อเป็นอาชีพเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันถามว่ามีข้อมูลอะไรที่ต้องเตรียมความพร้อมทางสวนยินดีให้คำแนะนำนะครับเรื่องของการจัดการต่างๆให้ก่อนแล้วกลับไปตัดสินใจว่าพร้อมที่จะปลูกไหมนะครับแล้วก็เรามีตัวผลสดจำหน่ายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปแก้วมังกรจำหน่ายก็มาเที่ยวชมสวนมาชมธรรมชาติมาดูการปลูกแล้วก็มาชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของทั้งสวนได้นะครับก็ยินดีต้อนรับครับผม
3: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับรายการในวันนี้ที่นำเสนอในเรื่องของแก้วมังกรครับซึ่งต้องขอขอบคุณคุณสุทธิศักดิ์บุญญาคุมานนท์เป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราซึ่งเขาก็บอกกับเราว่าการเรียนรู้นั้นต้องเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งต้องพัฒนาในแต่ละวันมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าถ้าเราหยุดที่จะเรียนรู้เราก็จะล้าหลังเมื่อนั้นนะครับนอกจากนี้เขายังมีแนวคิดในการที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้านะครับเพื่อนำความคิดเห็นเหล่านั้นนะครับนำกลับมาปรับใช้ในสวนแก้วมังกรของตนเองแล้วก็พัฒนาผลิตออกมาให้ตรงกับความต้องการของ

ของตลาดเรียกได้ว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับที่ได้รับความสำเร็จและประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้อีกคนหนึ่งเลยนะครับรายการในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตามแฟนเพจนะครับ STOU Channel นะครับหรือว่ารับชม

0: รู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จะเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูแนวคิดซิว่าเรื่องของการไม่ชำระหนี้นี่มีแนวคิดมาจากอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าการไม่ชำระหนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ลูกหนี้จะผิดนัดหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยในเรื่องของถ้าเราจะแบ่งเรื่องของการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นได้เป็น3กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1เราก็จะรู้ว่านี่1คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้นะคะจำไว้นะคะว่าไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้2เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็กรณีที่3เนี่ยนักศึกษาจะงงนิดนึงก็ต้องไปดูในรายละเอียดกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ย

มีกำหนดนะแต่ว่าเป็นกรณีเป็นที่สงสัยว่าไอ้การกำหนดเวลาชำระหนี้ที่กำหนดกันเอาไว้เนี่ยมันมีกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะนี่ก็รู้แล้วว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะมี3กรณีใหญ่ๆแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะมีนักศึกษาต้องเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังว่าไอ้นี่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหรือนี่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยมันแบ่งออกเป็นในประเภทย่อยๆอีกกี่ประเภทนะคะกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการผิดนัดเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยหนี้ถึงกำหนดทุกอย่างแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการผิดนัดเนี่ยจะแยกออกจากกำหนดเวลาชำระหนี้การผิดนัดเนี่ยเป็นเรื่องของผลทางกฎหมายกฎหมายกำหนดเงื่อนไขเอาไว้อย่างชัดเจนว่ากรณีเช่นใดเนี่ยลูกหนี้จะผิดนัดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญก็ที่จะถือว่ากรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยก็คือต้องมี3ขั้นด้วยกันนะสรุปได้นะคะก็คือ1เมื่อกี้เรารู้แล้วล่ะว่ามีหนี้เป็นประเภทไหนนะคะหนี้จะต้องถึงกำหนดแล้วนะคะถึงกำหนดชำระแล้ว2กรณีบางกรณีลูกหนี้จะเจ้าหนี้จะต้องเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้นะคะและ3ลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้แต่ในบางกรณีเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูซิว่ากรณีใดที่เจ้าหนี้ต้องเตือนกรณีใดที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนลูกหนี้นะคะ3ผลของการลูกหนี้ผิดนัดเป็นยังไงบ้างนะคะลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ย1ก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทน2เจ้าหนี้บอกปัดไม่ชำระหนี้ไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะคะเรื่องจากการที่ชำระหนี้การเป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเนื่องมาจากผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด3นะคะการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยทั่วๆไปของเรื่องกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะแล้วก็ลูกการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้นี้เรามารู้แล้วล่ะว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3กรณีคือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายใดมาดูกรณีแรกก่อนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะหนี้ที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยออกไปได้อีกนะคะก็คือข้อที่1หนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เลยนะคะว่าคือเหมือนกับไม่รู้เลยว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่ไม่สามารถที่จะมาดูพฤติการต่างๆได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203นะคะมาตรา203ก็บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงไม่ได้ท่านว่าเจ้าหนี้ก็ย่อมจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้โดยพลันฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมที่จะชำระหนี้ของตนได้โดยพลันดุจกันนะคะมาตรา203ได้วางหลักเอาไว้ว่าในวรรคแรกนะคะว่าเป็นกรณีที่หนี้ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้วันกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือเป็นวันเดียวที่ได้มีการก่อหนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย203ก็เลยเป็นบทที่กำหนดเวลาที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือเป็นกำหนดที่ลูกหนี้จะทำการชำระหนี้ของตัวเองนะคะให้แก่เจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเป็น203แล้วเนี่ยก็จะถึงกำหนดเมื่อที่ได้มีการนะคะทำชำระหนี้กันไว้นะคะก็คือไม่มีการกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือวันที่ก่อหนี้นั่นเองนะคะก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข้อสังเกตว่าวันหนี้ที่ถึงกำหนดชำระเนี่ยกับการที่ลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยเป็นคนละอย่างกันนะคะอย่าไม่ใช่ว่าพอถึงเราบอกว่าเป็นวันเดียวกับก่อนนี้แล้วลูกหนี้จะผิดนัดทันทีไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยมันก็จะมีเป็นกรณีไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปในมาตรา204นะคะแต่นี้เรามาดูก่อนว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยมีเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระแล้วก็ไม่สามารถจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้เนี่ยก็คือตามมาตรา203วรรคแรกนะคะกรณีที่2หนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกันได้ว่ากำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเรามาดูจากพฤติการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้เนี่ยก็จะมีข้อพิจารณาดังนี้นะคะก็คือ1เป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะชำระหนี้เมื่อใด
แต่สองแล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้โดยใช้เหตุการณ์หรือเงื่อนไขอื่นสามไม่ได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีพอเข้าสามกรณีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกที่ว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้แต่อย่างไรล่ะที่เราจะอนุมานจากพฤติการได้เราก็มาดูพิจารณาต่อว่าพฤติการต่างๆอนุมานได้หรือไม่ว่ามันถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไหร่ถ้าอนุมานไม่ได้เลยก็เป็นไปตาม203วรรคแรกที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะแต่ถ้ามันพอจะอนุมานจากพฤติการได้ก็จะพิจารณาเมื่อพฤติการนั้นเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วเช่นสมมติว่าเราไปยืมรถยนต์นะคะรถยนต์ขับไปนะคะรถยนต์เพื่อนขับไปเพื่อเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะเราบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยืมรถหน่อยนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวเอาไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็แต่ก็พูดแค่นี้นะคะไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะคืนเมื่อไรเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่พอจะอนุมานจากพฤติการได้ว่าจะต้องคืนหลังจากกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะพออนุมานได้ตัวอย่างอ่ะถ้านาย1เนี่ยยืมกล้องถ่ายรูปจากนาย2บอกว่าจะเอาไปใช้ถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็พูดแค่นี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรดังนี้เนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้กำหนดเวลาส่งคืนกันเอาไว้กับกล้องถ่ายรูปแต่ตามพฤติการเนี่ยก็พอจะอนุมานได้ว่ายืมเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จจากการฉลองปีใหม่ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะต้องคืนกล้องให้อันนี้สามารถจะพออนุมานได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีแรกที่เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปว่านี่ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ก็เช่นนาย1ยืมกล้องถ่ายรูปจากนาย2ไม่ได้พูดอะไรเลยบอกยืมกล้องถ่ายรูปหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อันนั้นก็คือไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่อันนี้จะพอบอกยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อไปถ่ายรูปในเทศกาลฉลองปีใหม่ก็จะพออนุมานว่าเทศกาลฉลองปีใหม่จบสิ้นไปแล้วเนี่ยก็จะต้องเอากล้องมาคืนนะคะอันนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถจะอนุมานจากการชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องของหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มันก็จะไม่ใช่มีหัวข้อย่อยหัวข้อเดียวละนะคะเรามาดูซิว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยอาจแบ่งได้เป็นกี่กรณีนะคะกรณีแรกอันเนี้ยชัดเจนเลยก็คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะตามมาตรา204วรรคแรกนะคะก็พูดถึงว่าถ้ากำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยไม่ต้องพักเตือนเลยนะคะและวิธีเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาเอาไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย กำหนดเวลาชำระหนี้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือเป็นการกำหนดชำระหนี้เป็นการแน่นอนแล้วนะคะเช่น1นาย1เนี่ยทำสัญญากู้ยืมเงินจากนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดจะชำระใช้คืนในวันที่1สิงหาคม2563นะอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันเป็นวันแห่งปฏิทินก็คือ1สิงหาคม2563กำหนดไว้ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นกำหนดเวลาชำระหนี้ก็คือ1สิงหาคม2563หรือจะคืนภายใน6เดือนนับแต่วันทำสัญญาอันนี้ก็นับได้แต่วันแห่งปฏิทินก็คือ6เดือนนับแต่วันทำสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแห่งปฏิทินก็หมายถึงการกำหนดวันเดือนปีรวมถึงการกำหนดให้ชำระหนี้เป็นรายวันภายในกี่วันนับแต่วันเริ่มต้นนับกี่เดือนกี่ปีรวมถึงเป็นรายเดือนทั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องทวงถามลูกหนี้นะคะไม่ต้องเตือนลูกหนี้ลูกหนี้จะผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องผิดนัดนะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องผิดนัดอีกทีหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนาย1กู้เงินนาย2ไป 20,000 บาทกำหนดคืนเมื่อ8สิงหาคม63หนี้ก็ย่อมถึงกำหนดชำระภายในชำระในวันที่8สิงหาคม63นะคะส่วนในตามมาตรา204วรรค2ในตอนท้ายที่บอกให้เรื่องของการบอกกล่าวล่วงหน้านั่นก็คือตัวอย่างท่านใด1ทำสัญญากู้ยืมเงินใน20,000บาทซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระกันเอาไว้แต่มีข้อตกลงว่านาย2เจ้าหนี้จะเรียกเงินต้นคืนเมื่อใดเนี่ยนาย2จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า20วันนะคะดังนี้เนี่ยนาย2ได้แจ้งให้นาย1ทราบแล้วเพื่อให้นำเงินมาชำระนะคะก็ต้องให้เวลา20วันนับแต่วันที่บอกกล่าวพอครบกำหนด20วันแล้วเนี่ยนาย1ไม่ชำระเงินคืน
นายหนึ่งก็ได้ชื่อว่าผิดนัดโดยที่ไม่ต้องเตือนเช่นเดียวกันก็ถือว่ามันมีกำหนดเวลาไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรา204วรรค2หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทินนะคะในกรณีที่2คือหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ยันไว้แต่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินมันจะไปคล้ายๆกับหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระที่พอจะอนุมานต่างๆตามพฤติการได้แต่อันนี้จะละเอียดลงไปอีกคือว่าเป็นหนี้ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมีข้อตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กำหนดเวลาชำระหนี้นั้นเนี่ยอาจกำหนดโดยใช้เหตุการณ์เงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่เนี้ยตัวอย่างนายหนึ่งยืมรถเรายืมรถยนต์เพื่อนนะคะเพื่อจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็บอกกำหนดเวลาที่จะคืนกันไว้กับเพื่อนว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วอย่าลืมนะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้บอกอะไรกันเลยบอกว่าจะขับไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตอันนั้นก็พอจะอนุมานตามพฤติการได้ว่าคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแต่อันเนี้ยบอกกำหนดเวลากับเพื่อนเอาไว้เลยว่าจะคืนเมื่อกลับจากจังหวัดภูเก็ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้คือคืนหลังจากกลับมาจากภูเก็ตซึ่งเป็นเงื่อนไขอื่นที่ไม่ใช่วันแห่งปฏิทินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะนี่มาอีกกรณีหนึ่งที่กำหนดเวลาชำระหนี้เป็นที่สงสัยว่ากำหนดไว้เพื่อประโยชน์แต่ฝ่ายใดตามมาตรา203วรรค2นะคะมาตรา303วรรค2บอกว่าถ้าได้กำหนดเวลาไว้แล้วแต่ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นไม่ได้แล้วก็ลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดนั้นก็ได้นะคะเป็นกรณีที่เป็นที่สงสัยเนี่ยตามมาตรา203วรรค2เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะคะก็คือให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้นะคะก็คือกำหนดเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเดียวนะคะกล่าวคือถ้าเกิดว่าลูกเจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระก่อนถึงกำหนดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะได้รับประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานี้นะถ้าในส่วนที่ฝ่ายเกี่ยวกับฝ่ายลูกหนี้นั้นเนี่ยลูกหนี้สามารถที่จะชำระหนี้ก่อนกำหนดได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าเงื่อนเวลานั้นเนี่ยกำหนดไว้เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้นะคะตามมาตรา192แล้วเนี่ยลูกหนี้จะสละเงื่อนเวลาเพื่อขอชำระหนี้ถึงกำหนดไม่ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเงื่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยเจ้าหนี้อย่างสมมติว่าเราไปให้เงินเป็นผู้ให้เงินกู้อย่างเงี้ยเราย่อมจะให้เงินเขายืมไปเพื่อจะได้รับประโยชน์แก่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากำหนดกันเอาไว้ว่าก็คือสงสัยซึ่งว่ามันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดถ้าไม่มีเป็นข้อสงสัยเลยเราก็จะให้แค่ประโยชน์แก่ลูกหนี้แต่ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะมาคืนก่อนเจ้าหนี้ก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยนะคะเจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถคืนได้แต่ต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้จะได้รับทั้งหมดด้วยอันนี้เราก็ต้องมาดูซิว่าให้ดูซิว่าถ้าไอ้ประโยชน์ที่การชำระหนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดนะคะแต่ถ้ามันไม่มีถ้ามันเป็นที่สงสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าการที่อย่างสมมติเมื่อสักครู่นี้ที่ยกตัวอย่างว่าให้เจ้าหนี้ให้ยืมเงินไปเพราะว่าเจ้าหนี้ต้องการดอกเบี้ยเนี่ยจะมาคืนก่อนไม่ได้ถ้าจะคืนก่อนต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วนะคะนี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่านักศึกษาเนี่ยเวลาทำโจทย์นะคะในข้อสอบถ้าเกิดว่ามันออกเรื่องของการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์เป็นขั้นเป็นตอนอย่ากระโดดไปถึงคำตอบเลยนะคะเรามาดูก่อนว่าขั้นแรกเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปก็คือหนี้เป็นหนี้ประเภทไหนก็คือกำหนดเวลาชำระหนี้เป็นยังไงนะคะอย่าเพิ่งถ้าโจทย์ถามว่าลูกหนี้ผิดนัดแล้วหรือยังลูกหนี้จะต้องเสียค่าสินใหม่ทดแทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนะคะเรามาดูก่อนว่าในโจทย์เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยเป็นแบบไหนพอเรารู้แล้วว่าเป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหรือเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระเนี่ยเรามาดูกรณีที่2ว่าลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้เมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายตามที่คนทั่วไปเข้าใจว่าการผิดนัดเนี่ยจะมีแต่เฉพาะหนี้เงินแต่ว่าการผิดนัดเนี่ยชำระหนี้ในกรณีของ
ของเรื่องหนี้ของเราเนี่ยจะเป็นชำระหนี้ในทุกกรณีไม่ว่าวัตถุแห่งหนี้จะเป็นการกระทำการงดเว้นกระทำการหรือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการผิดนัดจึงอาจจะเป็นเรื่องของหนี้เงินหรือหนี้อย่างอื่นก็ได้นะคะเว้นแต่ว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติเอาไว้เฉพาะว่าเป็นเรื่องหนี้เงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาระสำคัญที่จะดูว่าลูกหนี้ผิดนัดหรือยังตาม204วรรคหนึ่งก็สรุปได้ว่า1หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังเราดูถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วเราก็ไปดูข้อ2ต่อ2เจ้าหนี้มีการลูกหนี้ชำระหนี้แล้วหรือยังการเตือนก็คือการทวงถามนั่นเองนะคะจะนักศึกษาจะใช้คำว่าเตือนหรือทวงถามก็ได้นะคะและก็3เมื่อเตือนเมื่อทวงถามแล้วเนี่ยลูกหนี้ยังไม่ยอมชำระหนี้นะคะนี้เรามาดูในรายละเอียดนะคะในรายละเอียดก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องนะคะก็เตือนลูกหนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ต้องเตือนลูกหนี้เลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแรกกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องลูกหนี้ผิดนัดเมื่อเจ้าหนี้ต้องเตือนก่อนก็คือหนี้แบบไหนบ้างก็คือหนี้ข้อที่1ก็คือหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้และไม่สามารถอนุมานจากพฤติการทั้งปวงได้ตามมาตรา203วรรค1นั่นเองนะคะกรณีที่2ที่ต้องเตือนก็คือหนี้ที่ไม่ได้มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้แต่สามารถอนุมานกำหนดเวลาชำระหนี้จากพฤติการได้นะคะกรณีที่3ที่จะต้องเตือนก็คือกรณีที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้กันเอาไว้แต่กำหนดเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่ตามวันแห่งปฏิทินเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3กรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะต้องเตือนต้องทวงถามลูกหนี้ก่อนนะคะถึงจะลูกหนี้ถึงถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ถึงจะผิดนัดจำไว้นะคะว่ากรณีที่ต้องเตือนก่อนมีกี่กรณีนะคะนี้เนี่ยกรณีอีกอันนึงก็คือกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดโดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือนเลยไม่ต้องทวงถามเลยมีอะไรบ้างก็คือ1หนี้ที่กำหนดเวลาชำระหนี้เอาไว้ตามวันแห่งปฏิทินตามมาตรา204วรรค2นั่นเองนะคะก็บอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้ไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยก็คือไม่ต้องเตือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะว่าอะไรถึงไม่ต้องเตือนเพราะมีการกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินไว้เป็นการแน่นอนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะคะหนี้ละเมิดก็คือไม่ต้องเตือนนะคะตามมาตรา206ก็บอกว่าในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ขึ้นชื่อว่าผิดนัดตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าผิดนัดมาตั้งแต่เวลาที่ทำละเมิดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาวิเคราะห์อะไรต่อไปเพราะฉะนั้นการทำละเมิดก็อย่างเราก็ไปดูนะคะตามกฎหมายที่ว่าด้วยละเมิดนะคะตั้งแต่มาตรา420เป็นต้นไปนะคะกรณีที่ไม่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดก็คือมาตรา205นะคะก็บอกว่าตามมาตรา205เป็นข้อแก้ตัวของลูกหนี้ที่ต่อสู้ว่าตัวเองยังไม่ผิดนัดโดยอ้างว่าเหตุที่ลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถจะชำระหนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะถ้าข้ออ้างของลูกหนี้เป็นที่ยอมรับอย่าลืมนะคะว่าต้องเป็นที่ยอมรับของกฎหมายนะคะลูกหนี้ก็ยังไม่ผิดนัดแม้ว่าจะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แล้วหรือว่าเจ้าหนี้จะเตือนลูกหนี้แล้วก็ตามพฤติการอะไรบ้างที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็อาจจะมีเรื่องเหตุสุดวิสัยนะคะเหตุสุดวิสัยมาชำระหนี้ไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยคืออะไรก็คือเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8นั่นเองก็คือที่เหตุใดๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้นะคะก็ลองไปดูมาตรา8ดูนะคะก็คือสรุปได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้เกิดพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบเช่นอุบัติเหตุแผ่นดินไหวอุทกภัยวาตภัยนะคะ3ก็คือลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8นะคะแต่อย่างไรก็ดีไม่ใช่แค่เฉพาะเหตุสุดวิสัยนะคะมันก็จะเป็นกรณีอื่นที่ลูกหนี้อาจจะยกขึ้นมาเป็นข้อแก้ตัวหรือว่าเป็นข้ออ้างได้ว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเพราะมีพฤติการอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบนะคะเช่นเหตุเกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโทษลูกหนี้ไปได้นอกเหนืออำนาจลูกหนี้ที่จะป้องกันได้เช่นหนี้ที่ถูกศาลอายัดไว้แล้วหรือว่ากรณีที่3ก็คือเกิดเพราะความผิดของเจ้าหนี้เองนะคะเช่นเจ้าหนี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดหรือว่าเป็นกรณีที่
เจ้าหนี้จะต้องเสนอชำระหนี้ตอบแทนเมื่อตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้ตอบแทนอย่างเงี้ยเป็นพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบลูกหนี้จึงยังไม่ผิดนัดนะคะหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้ถ้าเจ้าหนี้ยังไม่กระทำการนั้นเนี่ยลูกหนี้ก็ถือว่ายังไม่ผิดนัดนะคะอันนี้ก็ไปดูตามมาตรา209ก็คือสมมุติว่านาย1กู้เงินนาย2เอาไว้โดยมอบแหวนเพชรไว้เป็นประกันการชำระหนี้เมื่อนาย1เสนอขอชำระหนี้เงินกู้นาย2ก็นาย2ก็จะต้องคืนแหวนเพชรให้นะคะจะแล้วก็ถ้านาย2บอกว่าให้นาย1เนี่ยชำระหนี้ก่อนแหวนเพชรจะคืนให้ภายหลังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่นาย2ยังไม่คืนแหวนเพชรก็ถือว่านาย1ยังไม่ผิดนัดเพราะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลูกหนี้ถึงจะชำระหนี้นะคะอันนี้กรณีนี้ก็ไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ถือว่าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดนั่นเองนี่มาดูผลของการลูกหนี้ผิดนัดผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัดก็จะไปดูนะคะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา215นะคะหรือว่ากรณีที่2เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการชำระหนี้เป็นอันไร้ประโยชน์นะคะเพราะเหตุผิดนัดของเจ้าหนี้ตามมาตรา216นะคะอันนี้ก็ไปดูนะคะแล้วก็3การชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยกรณีลูกหนี้ผิดนัดทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือมาตรา217เนี่ยไปดูนะคะว่า217พูดถึงชัดเลยว่าเป็นเรื่องของลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิดนัดปุ๊บเราก็จะมาดู217เหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบตาม217มากขึ้นก็คือลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตัวเองผิดนัด2ความเสียหายที่เกิดจากการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนะคะอันนี้ก็จะไปดูรายละเอียด217นี่ก็สำคัญนะคะนักศึกษาต้องไปดูรายละเอียดนะคะพฤติการที่ทำให้พ้นวิสัยมีอะไรบ้างนะคะก็เราไปดูส่วนอีกกรณีนึงที่ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบคือรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดนะคะตามมาตรา224เมื่อผิดนัดปุ๊บลูกหนี้ก็จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตามมาตรา224ซึ่งตอนนี้กฎหมายใหม่ก็ได้บัญญัติเอาไว้นะคะว่าตามมาตรา2224ให้ไปดูมาตรา7ด้วยนะคะผิดนัดในกรณีนี้ก็คือผิดนัดในหนี้เงินนะคะถึงจะต้องเสียดอกเบี้ยหนี้อื่นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะกรณี224พูดถึงเฉพาะแต่หนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอยู่ในอัตราร้อยละ5นะคะรวมแล้วเมื่อก่อนนี้จะเป็น 7.5 นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรวมแล้วเป็น5นะคะ 5% นะคะในส่วนของวรรค2ก็ห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยนะคะ224วรรค2นะคะแล้วลูกหนี้ต้องรับผิดชอบอะไรลูกหนี้ต้องรับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ยในสินใหม่ทดแทนด้วยในระหว่างที่ตัวเองผิดนัดนะคะแล้วก็ในส่วนของการชำระหนี้โดยชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ไปดูตามมาตรา213ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนะคะการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแล้วก็ไปดูเรื่องของ219ด้วยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่จะต้องดูก็คือหัวข้อเรื่องการชำระหนี้เมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องที่จะชำระหนี้ได้นะคะแล้วก็ไปดูเรื่องค่าเสียหายอย่างอื่นเมื่อสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้ชำระหนี้เราก็จะเดี๋ยวจะมีคำถามให้นักศึกษาลองดูซิว่าสภาพแห่งนี้ไม่เปิดช่องให้เนี่ยมันมีกรณีใดบ้างนะคะแล้วก็การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยนักศึกษาก็จะต้องไปดูตามมาตรา217 218นะคะแล้วก็ในมาตราของมาตรา219ด้วยนะคะ219เนี่ยเป็นเรื่องของการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างที่อันนี้เป็นเรื่องที่ลูกหนี้จะต้องหลุดพ้นอันนี้ก็มันจะต่างจาก217คือ219เนี่ยลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดแต่217เนี่ยลูกหนี้ผิดนัดแล้วนะคะมันจะมีผลทางกฎหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องดูความแตกต่างของมาตรา217กับมาตรา219ด้วยนะคะเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดให้ไปดูเองนะคะในเอกสารการสอนวันนี้เวลาจำกัดอาจารย์ก็ไม่สามารถจะพูดครอบคลุมถึงเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดได้นะคะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการตอบคำถามนะคะว่าลองดูซิว่าหลังจากฟังคำบรรยายแล้วเนี่ยเราสามารถจะตอบคำถามได้หรือไม่นะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวคำถามคำตอบของหน่วยที่9นะคะในเรื่องของการไม่ชำระหนี้นะคะเรามาดูซิข้อ1 นะคะ
หนี้ที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้กฎหมายเนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้เมื่อใดและลูกหนี้จะชำระหนี้ได้เมื่อใดลองนึกทบทวนไปดูสิคะลองเปิดดูมาตรา203นะคะ203วรรคแรกนะคะแนวคำตอบก็คือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา203วรรค1นะคะหรือวรรคแรกนั่นเองนะคะบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าเวลาอันจะพึงชำระหนี้นั้นเนี่ยไม่ได้กำหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทั้งปวงก็ไม่ได้ไซด์เนี่ยนะคะท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันและลูกหนี้เนี่ยจะต้องชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา203วรรคแรกเนี่ยก็จะวางหลักเอาไว้ว่ากรณีหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระและไม่มีพฤติการใดๆที่จะอนุมานได้ว่าถึงกำหนดเวลาชำระหนี้เมื่อไรเนี่ยนะคะเจ้าหนี้ก็ย่อมที่จะเรียกให้ชำระหนี้ได้โดยพันแล้วก็ลูกหนี้จะย่อมจะชำระหนี้ของตนได้โดยพันดุจกันนะคะนี่ก็คือมาตรา203วรรคแรกนะคะนี่เรามาดูมาตรา217บ้างเหตุผิดนัดที่ทำให้ลูกหนี้รับผิดชอบมากขึ้นตามมาตรา217เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำตอบแนวคำตอบก็คือว่า217เนี่ยบอกว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะนักศึกษาลองดูทีละถ้อยคำเลยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดขึ้นแก่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัดนะคะทั้งจะต้องรับผิดชอบในการการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นเนี่ยแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลาทำกำหนดก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่ต้องมีเกิดขึ้นอยู่นั่นเองเนี่ยมันมีข้อยกเว้นไว้ด้วยนะคะในตอนท้ายของ217นักศึกษาดูข้อยกเว้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดระหว่างผิดนัดเนี่ยมีอะไรบ้างรับผิดชอบในความเสียหายในความประมาทเลินเล่อของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเป็นเหตุปกติแล้วถ้าลูกหนี้ยังไม่ผิดนัดเนี่ยแล้วการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเนี่ยลูกหนี้จะหลุดพ้นจากการรับผิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกหนี้ผิดนัดปุ๊บเนี่ยลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในถ้าเกิดการชำระหนี้นั้นเป็นพ้นวิสัยเพราะฉะนั้นนี่จะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะการเป็นพ้นวิสัยก็คือเกิดเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างผิดนัดนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นอย่าลืมไปดูไอ้นี่ด้วยนะคะ217วรรคแรกในตอนท้ายที่เป็นข้อยกเว้นว่าถึงแม้ว่าชำระหนี้ทันเวลาความเสียหายก็จะเกิดขึ้นอยู่นั่นเองนะคะก็จะคือไปดูซิว่ามันเป็นกรณีใดบ้างนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์อาจจะไม่ได้บรรยายไปครอบคลุมถึงตรงนั้นแต่ให้นักศึกษาไปดูตรงข้อยกเว้นนั้นด้วยเพราะว่ามันก็สำคัญอยู่เช่นเดียวกันนะคะเพราะวันนี้ก็จบการบรรยายนะคะในหน่วยที่9นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ให้นักศึกษาไปศึกษาอะไรเพราะว่าในบทในหน่วยที่9เนี่ยมีหลายช่วงหลายตอนที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงแต่มันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้ก็จบการบรรยายของหน่วยที่9แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: มอสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกับการบรรยายในเรื่องที่9นะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องที่9นะครับเราจะมีความผิดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่9นั้นอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะครับความผิดเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็ต่อด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราความผิดเกี่ยวกับดวงตราสแตมป์และตั๋วนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับนะฮะซึ่งใน

เรื่องที่9นั้นนะครับนะฮะก็มีสาระสำคัญนะครับที่นักศึกษาควรจะนะครับให้ความสนใจนะครับและก็ได้จดจำนำไปใช้อย่างถูกต้องนะครับโดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นความผิดเกี่ยวกับศาสนาครับนะฮะในเรื่องของศาสนาศาสนานั้นเป็นเครื่องมือของการนับถือศรัทธาของผู้คนในสังคมนะฮะกฎหมายจึงมีบทบัญญัติให้ความคุ้มครองเพื่อให้มีการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อความนับถือศรัทธาดังกล่าวนะครับทั้งการในเรื่องของการกระทําที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาการก่อให้เกิดความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนและแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนะครับในเรื่องแรกนะครับในเรื่องของศาสนาที่เป็นส่วนสําคัญเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศาสนาเป็นการกระทํานะครับในลักษณะที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาครับการกระทําที่เป็นการเหยียดหยามศาสนาคือการกระทําใดๆฮะการกระทําใดๆกฎหมายก็ไม่ได้จํากัดลักษณะของการกระทําร้ายนะครับไม่จําต้องเป็นการทําร้ายหรือทําให้เสียหายฉะนั้นนะครับจึงเป็นการกระทําด้วยประการใดๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะการถมน้ําลายใส่การใช้เท้าเนี่ยเท้าของเราเนี่ยนะฮะเหยียบนะครับปัสสาวะรถนะฮะหรือกรณีต่างๆอีกมากมายนะครับนะฮะซึ่งกระทําต่ออะไรครับกระทําแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนนะครับวัตถุหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนที่ได้สถานที่หมายถึงที่ดินหรือสิ่งที่ติดกับที่ดินซึ่งเป็นที่เคารพในทางศาสนาโดยไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับเป็นศาสนาของหมู่ชนจํานวนมากหรือน้อยก็ไม่สําคัญนะครับนะฮะความผิดตามมาตรานี้จึงเจาะจงที่วัตถุหรือสถานที่ทางศาสนาครับนักศึกษาครับเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารสุเรานะครับพระบูชาพระเครื่องรูปปั้นพระเยซูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายความรวมถึงลูกประคำเครื่องรางลูกแก้วปลุกเสกบนกุฏิพระศาลพระภูมิอย่างเนี้ยไม่ใช่วัตถุหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนานะครับนะฮะอันนี้เป็นความเห็นนะครับในทางกฎหมายนะครับนะฮะและก็ไม่หมายถึงการกระทําแก่ตัวบุคคลในทางศาสนาฉะนั้นนะครับการกระทําต่อภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชสามณชีพามจึงยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับส่วนนะครับการอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาหมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายถึงการดูหมิ่นศาสนานั่นนั่นเองนะครับนะฮะซึ่งต้องพิจารณาจากพฤติการของการกระทําว่าเป็นการเหยียดหยามหรือไม่เป็นการดูหมิ่นศาสนานั้นหรือไม่นะครับแม้กระทําโดยว่าประสงค์จะเหยียดหยามแต่พฤติการไม่เป็นการเหยียดหยามก็ยังไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้นะครับนะฮะแม้ในขั้นพยายามก็ไม่เป็นความผิดนะครับดังนั้นนะครับโดยสรุปก็คืออย่างไรจะเป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับนะฮะลำดับต่อมาครับก่อให้เกิดความวุ่นวายฮะวุ่นวายในไหนฮะในที่ประชุมศาสนิกชนฮะความวุ่นวายในที่ประชุมศาสนิกชนก็คือความไม่สงบฮะการไปรบกวนนะครับไม่ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนไปในตามปกติเขาเนี่ยนะครับแต่ไม่ถึงขนาดต้องโกลาหลโอลมานนะครับหรือเลิกประกอบกิจกรรมนั้นเช่นชาวบ้านประชุมกันนมัสการถวายต้นดอกไม้และปราสาทผึ้งต่อใครต่อพระภิกษุเจ้าอาวาสจำเลยเข้าไปด่าพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะอย่างนี้เป็นการก่อความวุ่นวายนะครับหรือมีการชุมนุมกันทําให้พิธีสวดมนต์ทำบุญฉลองกระดูกผู้ตายตามพระพุทธศาสนาบนหอสวดมนต์นะฮะจำเลยขึ้นมาส่งเสียงเอะอะอื้อฉาวนะครับนะฮะจำเลยนั่งลงใช้มือตบกระดาน7-8ครั้งและชักปืนพกออกจากเอวฮะเอามาถือไว้หันกระบอกไปทางพระถึงแม้จะไม่มีปฏิกิริยาจากที่ชุมนุมก็ถือว่าเป็นการก่อความวุ่นวายแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำการตามพิธีศาสนาใดโดยชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าการก่อความวุ่นวายนั้นนะครับจะต้องกระทำในเวลาประชุมนมัสการหรือกระทำพิธีตามศาสนาเช่นพิธีบวชสวดมนต์นะครับสวดศพนะฮะแต่การแห่นาคไปตามถนนหลวงยังไม่เป็นการประชุมในการทําพิธีทางศาสนานะฮะแห่นาคยังไม่เป็นนะครับยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับนะฮะดังนั้นการก่อความวุ่นวายในขบวนแห่นาคยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดความผิดฐานก่อให้เกิดความวุ่นวายนะครับนะครับความผิดต่อมาก็คือการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบความผิดในการแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายในทางศาสนาโดยมิชอบนี้นะครับนะฮะแต่งกายก็โดยความเข้าใจของพวกเราง่ายๆก็คือการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มนี่แหละนะครับสวมใส่เครื่องนุ่งห่มหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชตามแบบของศาสนานั้นนะครับซึ่งกระทำโดยมิชอบ
นะครับนะก็คือไม่มีสิทธิ์ฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแต่งกายหรือไปสวมใส่เครื่องนุ่งห่มอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะฮะนะครับในเรื่องต่อไปครับเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนนะครับนะฮะความสงบสุขของประชาชนมีอยู่หลายเรื่องครับนักศึกษาครับนะแต่เรื่องนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพข่าวปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนนะฮะหรือปรากฏอยู่ในสื่อสังคมในปัจจุบันนะฮะประการแรกก็คืออังยี่อังยี่เป็นภาษาที่มีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะแต่ปัจจุบันนี้อังยี่ก็ยังไม่หายไปจากสังคมนะครับอังยี่เนี่ยก็ยังเป็นความผิดอย่างหนึ่งอยู่เพราะความสงบสุขของประชาชนเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุอย่างยกตัวอย่างเช่นอังยี่เนี่ยนะครับก็จะทำให้ปัจจัยนะครับปัจจัยอะไรครับปัจจัยสำคัญต่อความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเนี่ยเขาเสียหายนะครับดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับความสงบของประชาชนในกรณีความผิดฐานอ้างยี่ความผิดฐานซ่องโจรประชุมกับอ้างยี่หรือซ่องโจรประพฤติตนเป็นปกติธุระจัดหาที่พำนักที่ซ่อนเล้นหรือที่ประชุมแก่ผู้กระทำความผิดและมั่วสุมทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองครับนะฮะอ้างยี่ครับมาที่อ้างยี่ก่อนนะครับอ้างยี่นี่คืออะไรใครรู้บ้างนะครับอ้างยี่นะครับนะฮะเป็นคำในภาษาจีนครับชื่อก็บอกว่าจีนจีนนะฮะภาษาจีนนะฮะในส่วนของอ้างยี่เนี่ยหมายถึงสมาคมคนจีนที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอ๊ะนะครับพอฟังอย่างนี้เหมือนสหกรณ์แต่ไม่ใช่สหกรณ์นะครับนะฮะแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีวิธีการดำเนินการทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนะถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการเก็บค่าคุ้มครองนะฮะเก็บค่าคุ้มครองเราเคยดูในหนังอย่างเช่นหนังอันธพาลเมื่อก่อนปี2500นะฮะ1ปีก็2499นะครับเก็บค่าคุ้มครองเฮ้ยเอาเงินมาอย่างนี้นะครับนะฮะการเรียกค่าคุ้มครองจากสมาชิกหรือผู้อื่นบางครั้งนะครับผลประโยชน์ขัดกันนะฮะก็นะครับนะฮะมีการฆ่ากันทำร้ายกันเกิดขึ้นก่อให้เกิดความผิดนะครับนะฮะดังนั้นนะครับในการเป็นอ้างยี่นะครับที่จะเข้าความผิดในประมวลกฎหมายของอาญาของเราเนี่ยนะฮะองค์ประกอบภายนอกคือเป็นสมาชิกของคณะบุคคลนะฮะซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการนะครับเพื่อมีความมุ่งหมายอันมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะนะครับโดยมีเจตนาธรรมดาธรรมดาคำว่าเจตนาธรรมดาธรรมดาตามที่นะครับนักศึกษาได้รับฟังมาจากความผิดหลายๆความผิดหลายๆเรื่องแล้วก็คือมีเจตนาโดยรู้อยู่แล้วครับว่านี่เป็นอ้างยี่นะครับแล้วก็เข้าไปร่วมฮะเข้าไปร่วมครับนะเข้าไปร่วมนะครับนะฮะดังนั้นนะครับเรื่องนี้นะฮะมีเจตนาครับเรื่องนี้มีเจตนานะครับอาศัยเจตนาเป็นสำคัญเลยในเรื่องต่อมาก็คือความผิดฐานซ่องโจรฮะความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะโจรมารวมกันอยู่มากมายหลายคนเนี่ยนะครับก็รวมเข้านะครับก็คือมีการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปคำว่าสมคบก็คือการแสดงออกซึ่งความตกลงที่จะกระทำความผิดร่วมกันนะฮะที่จะกระทำความผิดร่วมกันนี่สมคบแล้วนะนะครับแล้วการสมคบนั้นมีเจตนาที่จะกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค2ภาค2เนี่ยต่อจากภาคแรกไหมครับต่อจากภาคแรกแต่เป็นภาคแรกในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ภาคแรกในภาพยนตร์นะครับและในภาค2นี้นะครับนะฮะความผิดนั้นมีกำหนดโทษนะฮะเอาโทษคือกฎหมายอาญาเนี่ยเอาโทษจำคุกอย่างสูงสุดตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะครับนะฮะดังนั้นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปต้องมีเจตนาพิเศษคือเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งตามที่ได้บัญญัติไว้ในภาค2ก็คือภาคความผิดนะครับนะฮะตามมาตรา107ถึงมาตรา366ทับ4นะครับนะฮะและความผิดนั้นต้องมีกำหนดโทษจำคุกนะฮะอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปเช่นนะครับสมคบกันตั้งแต่ความผิดนะครับ5คนขึ้นไปนะครับนะฮะนะครับเพื่อกระทำความผิดนะครับในเรื่องอะไรล่ะไปฆ่าคนอื่นนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเกิน1ปีอยู่แล้วแต่นะครับความผิดฐานฉ้อโกงตามมาตรา341เนี่ยมีกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะไม่เกิน3ปีอ่ะเอา3ปีหรือ1ปีอ่ะ1ปีนะฮะอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดในความผิดฐานซ่องโจรนะครับนะฮะในความผิดฐานซ่องโจรนี้ก็มีข้อสังเกตนะฮะนะครับสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยมีเจตนาพิเศษแล้วแต่ไม่ได้ลงมือครับยังไม่ได้ลงมือนะครับเพิกเฉยฮะนะฮะไม่ทำแล้วนะครับไม่ทำแล้วหรือบางคนเปลี่ยนใจไม่กระทำนะฮะการที่ได้สมคบกันแล้วเนี่ย
นะครับย่อมเป็นความผิดฐานซ่องโจรแล้วนะครับนะหรือการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา210นะครับนะเพียงสมคบกันเพียงครั้งคราวก็เป็นความผิดฐานที่เป็นซ่องโจรแล้วไม่จำเป็นต้องถาวรอย่างอ้างยี่นะครับนะครับไม่จำเป็นต้องถาวรอย่าง

อั้งยี่นะครับนะในเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งอั้งยี่ทั้งซ่องโจรนะครับกฎหมายยังเอาผิดเกี่ยวกับการนัดประชุมด้วยนะครับการนัดประชุมก็คือการมารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมาปรึกษาหารือกันนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือนั่งฟังเฉยๆตาปิบๆเนี่ยนะครับนะฮะก็ได้แต่นะครับนะต้องมีผู้เข้าร่วมในการประชุมถ้าเพียงทำหน้าที่คอยให้การบริการเครื่องดื่มหรืออาหารแก่ที่ประชุมก็ยังไม่ถือว่าร่วมประชุมนะครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะครับส่วนต่างๆในความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนฮะในเรื่องต่อไปฮะความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายแก่ประชาชนฮะนะครับภยันตรายต่อประชาชนนะฮะอะไรล่ะที่เป็นภยันตรายต่อประชาชนภยันตรายนะครับนะฮะนะครับภยันอันตรายนะครับนะฮะก็คืออันตรายนี่แหละนะครับที่ก่อขึ้นแก่ประชาชนนะครับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนนี่ก็มีผลกระทบครับมีผลกระทบต่อใครครับมีผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างประชาชนต้องไม่ใช่ในดำอย่างเดียวในแดงในดำในเขียวคนสองคนไม่ใช่นะครับต้องกระทำต่อประชาชนในวงกว้างกฎหมายจึงกำหนดความผิดเกี่ยวกับภยันตรายแก่ประชาชนนะฮะโดยเอาผิดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาความผิดที่ว่านี้ก็ได้แก่เรื่องอะไรครับความผิดนะฮะฐานวางเพลิงและกระทำให้เกิดระเบิดนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะฮะทำให้เกิดไฟไหม้ไฟไหม้นะครับเอ๊ะอันนี้นะครับเรียกกันมาดับไฟไฟไหม้ซะแล้วนะครับไฟไหม้นะครับการทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ยอาจทำโดยวิธีใดก็ได้ไม่จำต้องเอาไฟไปวางอาจใช้ความร้อนทำให้เกิดเป็นไฟขึ้นก็ได้เช่นเอากระจกโค้งส่องแสงอาทิตย์ให้กระดาษไปไหม้ไฟนะฮะเราสมัยเด็กๆเราเคยเล่นไหมครับกระจกอย่างแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับนะครับเมื่อจ่อแสงอาทิตย์รวมไปที่กระดาษนั่นก็เกิดไฟได้นะครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เหมือนกันนะครับเอาท่อนไฟนะครับเอาท่อนไฟนะครับเผาท่อนไม้จนติดไฟแดงขึ้นแล้วในตัวขึ้นนะฮะไม่จำถึงต้องขนาดลุกขึ้นเป็นเปลวไฟเอาเหล็กนะฮะนะฮะเหล็กเผาจนไหม้แดงไม่จำเป็นต้องลุกนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับไฟยังไม่ลุกครับแต่มีลักษณะเป็นการนะก่อให้เกิดไฟทำให้เกิดไฟไหม้แล้วนะครับทรัพย์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นสังหาริมทรัพย์นะฮะนะครับโต๊ะเก้าอี้วิทยุนะครับโทรทัศน์รถยนต์หรือสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็ดไก่สุนัขโคกระบือได้หมดทั้งนั้นนะครับหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับเช่นบ้านเรือนรู้บ้านสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับนะฮะนะครับซึ่งก็มีเจตนานะครับมีเจตนาวางเพลิงนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้วางเพลิงเผาทรัพย์จึงเป็นเรื่องที่กฎหมายเอาผิดเพราะว่านะครับการวางเพลิงเนี่ยนะอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนได้ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะนะครับซึ่งกฎหมายนะครับนะฮะเอาโทษหนักขึ้นนะครับถ้านะเป็นทรัพย์สำคัญนะครับเช่นโรงเรือนเรือหรือแพที่คนอยู่อาศัยนะครับโรงเรือนเรือหรือแพนะที่ทำการเก็บโรงมหศพหรือสถานที่ประชุมโรงเรือนอันเป็นสถานนะครับสาธารณสมบัติของแผ่นดินแบบนี้หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะทีเนี้ยแค่เตรียมล่ะในการวางเพลิงแค่ตระเตรียมนะตระเตรียมนะฮะเราฟังมาหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่อง1ถึงเรื่อง8แล้วก็เรื่อง9ที่เราศึกษามาเนี่ยต้องลงมือแล้วเข้าขั้นลงมือกระทำแล้วแต่ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนเนี่ยนะครับนะฮะในการนะฮะในความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์เนี่ยแค่ตระเตรียมนะครับกฎหมายบอกว่าผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระทำความผิดดังกล่าวในมาตรา217หรือ218ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับพยายามพยายามคือกระทำไปไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลแต่ตระเตรียมเนี่ยแค่เตรียมนะฮะนะครับนะฮะพยายามนี่เข้าขั้นลงมือแล้วแต่ตระเตรียมนี่แค่เตรียมนะฮะกฎหมายให้รับผิดเหมือนกันกับกรณีการลงมือกระทำไปแต่กระทำไป
แล้วไม่ตลอดหรือตลอดแต่ไม่บรรลุผลนั่นก็คือในเรื่องของพยายามนะครับหรือแม้กระทั่งนะฮะการทําให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยกฎหมายนะครับนะฮะก็เอาโทษเช่นเดียวกันประมาทก็คือความไม่ได้ใช้ความระมัดระวังการไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอตามวิสัยและพฤติการนะฮะที่คนทั่วๆไปเขาต้องใช้ฮะนะฮะแน่นอนครับกระถางหนัก3กิโลจะไปตั้งบนตึก30ชั้นบนคอนโดอย่างเงี้ยนะครับตั้งนี่คือตั้งบนระเบียงแล้วนะตั้งพาดวางไว้นะครับนะบนระเบียงนะฮะไม่ได้วางไว้ข้างล่างระเบียงนะอย่างนี้นะครับคนทั่วไปเขาก็ไม่ทํากันนะครับนะฮะเนี่ยนะครับถ้าประมาทไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอทําให้เกิดเพลิงไหม้ก็อาจจะต้องระวางโทษนะครับนะฮะแล้วในเรื่องต่อมากรณีนะครับกรณีการทําให้เกิดการระเบิดนะครับตูมตูมตูมนะครับระเบิดฮะระเบิดนะครับนะฮะจนหน้านะครับนะกฎหมายใช้คําว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นนะครับนะก็มีความผิดตามกฎหมายอาญาการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่าอย่างไรการทําให้เกิดระเบิดหมายความว่ากระทําในลักษณะใดๆก็ได้ให้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งอาจจะกระทําจากนะครับวัตถุชนิดต่างๆเช่นดินปืนสารเคมีน้ํามันเชื้อเพลิงความดันของก๊าซความดันของไอน้ํานะครับนะฮะและจะใช้วิธีใดจุดระเบิดก็ได้จนหน้าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ของผู้อื่นคำว่าจนหน้าจะเป็นอันตรายมีความหมายเช่นเดียวกันกับที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับนะฮะซึ่งจะอธิบายซ้ำว่าน่าจะเป็นอันตรายเช่นใช้ผ้าปิดผักขวดที่บรรจุน้ำมันและจุดไฟโยนเข้าไปในสถานีบริการน้ำมันจนเกิดตูมตูมตูมระเบิดและน่าจะเกิดความเสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วนะครับนะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องกระทำโดยใช้วัตถุและต้องเกิดความเสียหายนะครับแค่น่าจะนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อคู่นี้นะครับนะโยนเข้าไปในปั๊มน้ำมันก็น่าแล้วล่ะครับน่าจะเกิดอันตรายคนที่อยู่ในปั๊มแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่รอบข้างแม้จะยังไม่ได้เกิดความผิดตามมาตรานี้ก็สำเร็จคำว่าความผิดสำเร็จคือความผิดนั้นครบองค์ประกอบในฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะฐานความผิดนั้นแล้วนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกรณีนะครับนะฮะกรณีเหตุต่างๆที่จะทำให้ลดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายนะครับบัญญัตินี่คือรับโทษน้อยลงนะครับหรือหนักขึ้นนะครับกรณีแรกนะครับรับโทษน้อยลงเนื่องจากทรัพย์ขาน้อยนะครับนะครับวางเพลิงเผาทรัพย์นะหรือทําให้เกิดวัตถุระเบิดนั้นนะครับการทําอย่างเนี้ยนะครับถ้าก่อให้เกิดอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายเป็นทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับแก่ทรัพย์ที่มีราคาน้อยนะครับและการกระทําไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับนะฮะโทษเนี่ยนะครับก็อาจจะนะครับนะน้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าในกรณีที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนั่นก็คือการก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดและทำให้นะครับบุคคลอื่นถึงแก่ความตายซึ่งระวางโทษสูงสุดก็คือต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับนะฮะและในกรณีถ้าเขาได้รับอันตรายสาหัสนะสาหัสสากันนะฮะสาหัสเป็นอย่างไรมาตรา297หูหนวกตาบอดเป็นใบ้นะฮะนี่ยกตัวอย่างนะครับนะฮะต้องระวางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่20ปีนะครับนะฮะจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีนะครับนะฮะนะฮะ10ถึง20ปีนะครับต่อไปครับเป็นความผิดนะฮะเป็นการกระทำอันน่าจะเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์อันนี้น่าจะนะฮะเหมือนกันกับความผิดเมื่อคู่นี้นะครับก็คือไม่จำเป็นนะฮะต้องถึงขนาดว่ามันเกิดแล้วหรือนะครับนะผลนี้เกิดแล้วเพียงน่าจะเกิดผลเนี่ยนะครับกฎหมายก็ออกแล้วนะฮะ
ครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงนะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นนะครับเนื่องจากการค้าเป็นการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิถีการดำรงชีวิตของบุคคลในสังคมนะฮะกฎหมายจึงบัญญัติมาตรการการควบคุมและการคุ้มครองไว้ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งเครื่องตวงหรือเครื่องวัดที่ผิดอัตราขายโดยหลอกลวงนะครับหลอกลวงในหรือไขข่าวนะฮะไขข่าวคือทำให้ข่าวเนี่ยแพร่ออกไปเนี่ยเกี่ยวกับการค้านะครับการค้าการปลอมเครื่องหมายการค้าเลียนเครื่องหมายการค้าและนำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการค้านะครับโดยความผิดส่วนใหญ่ในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการค้านั้นเป็นความผิดที่นะครับต้องการเจตนาก็คือมีเจตนาตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความผิดในเรื่องนั้นๆโดยครบองค์ประกอบขึ้นนั่นเองนะครับนะฮะความผิดต่อมาครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราเพราะอะไรกฎหมายจึงกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเงินตรานะครับเป็นความผิดนั่นก็เพราะว่าเงินตราเนี่ยเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับตลอดจนใช้ในการชำระหนี้นะครับนะชำระหนี้เมื่อเกิดหนี้ขึ้นก็ต้องมีการชำระหนี้ใช่ไหมครับนะครับซึ่งนะครับมีความสำคัญต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมเพราะหากปล่อยให้มีการกระทำความผิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเช่นนะครับเราไปซื้อของแต่เราได้รับเงินทอนมาเป็นเงินปลอมอย่างเงี้ยนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของเงินตราในประเทศเกิดขึ้นดังนั้นนะครับกฎหมายจึงเอาผิดในความผิดฐานปลอมเงินตราด้วยนะครับซึ่งนะครับนะฮะนอกจากปลอมเงินตราแล้วยังมีความผิดฐานแปลงเงินตรานะครับการทำเหรียญกระสาบให้มีน้ำหนักน้อยลงการนำเงินตราปลอมหรือแปลงเข้าประเทศนะครับมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับได้มาซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงนะครับยังขืนนำออกใช้ก็คือได้มาแล้วยังเอาไปใช้ครับทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตรานะครับความผิดเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศและทำหรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุให้คล้ายคลึงกับเงินตรานะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นนะครับนะโดยความผิดเหล่านี้ต้องการเจตนาเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นความผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเจตนานะครับนะครับในเรื่องของเงินตราสิ่งสำคัญประการต่อมานั่นก็คือดวงตรานะฮะเปลี่ยนจากเงินตราเป็นดวงตรานะครับดวงตรานี้มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของรัฐการทำปลอมดวงตาแผ่นดินนะครับรอยตาแผ่นดินพระปรมาภิไธยดวงตาหรือรอยตาของทบวงการเมืองขององค์การสาธารณะหรือของเจ้าพนักงานการใช้ดวงตาปลอมการใช้ดวงตาแท้จริงโดยมิชอบนะครับนะนี่แท้ยังผิดนะครับเพราะว่าใช้โดยมิชอบนะฮะตลอดจนการนำเข้าดวงตาปลอมดังกล่าวเป็นความผิดซึ่งมีโทษสถานหนักกว่าการปลอมเอกสารทั่วไปนะครับนะฮะสำหรับสแตมป์นะฮะสแตมป์เป็นสิ่งที่รัฐบาลใช้เป็นวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินกิจการต่างๆของรัฐกฎหมายจึงกำหนดเอาผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงสแตมป์ดังกล่าวไว้ด้วยนะครับและการกระทำเกี่ยวกับการปลอมแปลงตั๋วนะตั๋วอะไรครับตั๋วโดยสารซึ่งใช้ในการขนส่งสาธารณะหรือตั๋วซึ่งจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อผ่านเข้าสถานที่ใดๆกฎหมายก็เอาผิดในทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นความผิดสำคัญนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับเอกสารนะครับความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั้นนะครับเป็นความผิดนะครับถ้าภาษานะครับปัจจุบันก็คือความผิดที่ก่อให้เกิดนะครับผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยหลายคดีฮะการทำปลอมเอกสารทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงฮะโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอย่างนี้กฎหมายเอาผิดฐานปลอมเอกสารนะครับนะฮะซึ่งการปลอมเอกสารอีกประเภทหนึ่งก็คือการปลอมเอกสารสิทธิ์กับเอกสารราชการนะครับเอกสารสิทธิ์อันเป็นเอกสารราชการพินัยกรรมใบหุ้นกู้หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ตัวเงินหรือบัตรเงินฝากเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นเหตุนะฮะที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเป็นบทฉกรรจ์นะครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเอกสารนั่นเองนะครับนะฮะ
การแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการการใช้หรืออ้างอิงเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารหรือผู้ประกอบวิชาชีพทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จการกระทำดังกล่าวนะครับเป็นประการที่น่าจะเกิดความเสียหายนะครับนะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถือเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะต่อไปเป็นความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเอกสารหลายชนิดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การปลอมแปลงไม่จำเป็นต้องกระทำต่อแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใดเหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับนะฮะความผิดนะครับนะฮะเกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมีมาแต่เดิมนะครอบคลุมไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงในสิ่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยนะครับกฎหมายยาจึงบัญญัติความผิดเกี่ยวกับนะเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แก่ความผิดฐานปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำหรือมีเครื่องมือสำหรับปลอมหรือแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าหรือส่งออกไป

นะฮะในอดีตที่ผ่านมาไปไม่ถึงกฎหมายยาใหม่จึงนะกฎหมายยาใหม่ในมุมของกฎหมายชื่อของประมวลกฎหมายยาเดิมนี่แหละนะครับเอาผิดในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประการต่างๆนั้นด้วยนะครับและความผิดนะครับประการสุดท้ายนั่นก็คือความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางครับเอ๊ะหนังสือเดินทางของเราทำไมต้องเอาผิดเราด้วยอันนั้นเป็นความคิดของเราเองนะครับเพราะว่ากฎหมายเอาผิดในเรื่องนี้เพราะหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางราชการที่ใช้ในการแสดงตัวและสัญชาติของบุคคลครับซึ่งออกให้แก่บุคคลสำหรับมีใช้ในการเดินทางไประหว่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมนะครับดังนั้นนะครับการใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบกฎหมายจึงเอาผิดนะครับซึ่งความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางก็ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับนะมีใช้หรือนะครับมีจำหน่ายมีใช้เพื่อจำหน่ายหนังสือปลอมนะหนังสือเดินทางปลอมนำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหนังสือเดินทางปลอมใช้หนังสือเดินทางโดยมิชอบและจัดหาหนังสือเดินทางให้แก่ผู้กระทำความผิดและความผิดเกี่ยวกับดวงตารอยตาประทับสำหรับหนังสือเดินทางระหว่างประเทศครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระโดยสังเขปนะครับในมุมของเรื่องที่9ความผิดเกี่ยวกับศาสนาความสงบสุขการค้าการปลอมและการแปลงครับผม

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาการบรรยายชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองในวันนี้จะพูดหัวข้อเรื่องกลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับสำหรับจุดประสงค์ของหน่วยนี้ต้องการให้นักศึกษาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับโดยมีกรอบนะฮะที่สำคัญกรอบหนึ่งก็คือกรอบในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราทบทวนกันนิดหน่อยนะครับก็จะพบว่าการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะแนวการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวช่วงต้นๆก็คือเราจะวิเคราะห์การเมืองผ่านปรัชญาการเมืองทฤษฎีการเมืองใช่ไหมครับโดยมีคำถามสำคัญก็คือว่าอะไรคือการเมืองที่ดีอะไรคือความยุติธรรมนะครับต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ได้ศึกษามาแล้วนะทีนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยการวิเคราะห์ทางการเมืองก็เกิด approach ใหม่ๆก็คือ approach ที่เราเรียกว่าโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า legal institutional approach นะฮะเพื่อศึกษาประเทศหรือรัฐใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไร

คดีเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาการทบทำความเข้าใจการเมืองเนี่ยสำหรับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อบริบททางการเมืองสังคมนะฮะได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการวิเคราะห์ในเชิงสถาบันโครงสร้างที่เป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆสังคมต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมไทยด้วยนะครับก็เกิดการรวมกลุ่มก้อนสถาบันทางการเมืองต่างๆนะขึ้นมาเข้ามามีบทบาทนะต่อระบบการเมืองและชีวิตสังคมสังคมการเมืองนะครับทำให้เกิดแนวการศึกษาที่สำคัญขึ้นมาก็คือแนวทฤษฎีที่เราคุ้นเคยในทฤษฎีเรื่องของกลุ่มประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอาจจะเรียกว่าเป็นการเมืองนอกเชิงสถาบันนะครับ non institutional politics นะฮะอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยเนี้ยในเชิงของเครื่องมือนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีเครื่องมือหรือกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสำหรับวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยนะครับก็ผมจะพูดถึงโดยสรุปนะครับจากในหน่วยที่เรามีอยู่ในตำราของเราอยู่แล้วก็คือประเด็นแรกก็คือพูดถึงความหมายและความสำคัญของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับสองถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือเข้าใจว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนนะเช่นเรื่องของการเข้าไปสร้างอิทธิพลหรือการเข้าไปมีอำนาจต่อรองนะในกระบวนการนโยบายสาธารณะหรือระบบการเมืองต่างๆพวกนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะส่วนสุดท้ายเนี่ยนะสามและสี่ก็คือเราจะลงมาดูที่กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะดูในประเด็นว่าเรายังมีอะไรที่เราควรจะศึกษาเพิ่มเติมกันอีกไหมเลยต่างพวกนี้นะครับทีนี้ในประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือในแง่ของความสำคัญเนี่ยนะครับสำหรับสังคมการเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สำคัญว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์นะหรือประชาสังคมหรือการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากแน่นะครับถ้าเราย้อนดูการศึกษาการเมืองไทยหรือปรากฏการณ์การเมืองไทยที่ผ่านมาตั้งแต่หลัง2475เนี่ยเราจะเห็นว่าการศึกษากลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมเนี่ยไม่มีความสำคัญมากนักเพราะรัฐไทยมันยังมีลักษณะที่fresh w risk นะฮะเรียกว่ามันเป็นรัฐราชการนะฮะมันยังไม่มีองค์กรนอกภาครัฐนะครับแต่เราจะเห็นว่าตั้งแต่พัฒนาการช่วงหลัง2475เป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ2530นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าในส่วนของสังคมเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ของการรวมกลุ่มก้อนที่สำคัญสำคัญนะฮะและที่เข้ามามีบทบาท ในสังคมการเมืองนะครับอย่างมากนะครับโดยช่องยิ่งในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าถอยไปสัก10ปีก็คือกระบวนการเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของสีเสื้อแดงสีเสื้อเหลืองนะครับปัจจุบันก็จะเห็นบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจต่างๆพวกนี้นะครับก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าความสำคัญของการศึกษาการเมืองในเรื่องของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะจะมีความสำคัญอย่างมากนะทีนี้ในประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจนึงว่าในแง่ของกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมนะครับมันสำคัญอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่า ประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับรัฐศาสตร์เรานะในแง่ของการวิเคราะห์การเมืองเรื่องกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมก็คือการมองว่าการในสังคมการเมืองเนี่ยนะการรวมกลุ่มก้อนนะมันเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตสังคมการเมืองนะทีนี้ไอ้การเกิดขึ้นของกลุ่มต่างๆพวกนี้มันอาจจะมาจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างหรือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะนำมาสู่การรวมกลุ่มก้อนของ

ผู้คนนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตสังคมการเมืองทีนี้ในประเด็นที่สำคัญเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีระบบเนี่ยนะฮะผมจะกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะก็จะเห็นว่าในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะชี้ให้เราเห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยนะครับการทำงานของระบบการเมืองนะครับผลลัพธ์ของระบบการเมืองคือการตัดสินใจหรือการตกลงใจทางการเมืองที่ออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือมันเกิดมาจากการต่อรองหรือต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนะครับแล้วก็รัฐก็ทำหน้าที่ในการตัดสินตกลงใจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองนะครับกล่าวโดยสรุปก็คือกลุ่มผลประโยชน์นะครับและประชาสังคมนะครับที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนี่ยนะครับกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนนะครับระบบการเมืองนะฮะหรือพูดอีกแบบก็คือการเข้าใจชีวิตสังคมการเมืองนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเข้าใจผ่านการรวมกลุ่มก้อนของผู้คนนะครับในลักษณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประโยชน์หรือประชาสังคมก็ตามครับครับในส่วนต่อไปสำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมนะครับผมก็อยากจะสรุปให้นักศึกษาได้พอเห็นภาพว่าถ้าพูดโดยรวบลัดหน่อยก็คือว่าการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเนี่ยนะครับมันคืออะไรหัวใจการเมืองแบบนี้นะคืออะไรนะครับดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะครับว่ากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมองพื้นฐานของการเมืองว่าการเมืองมันคือสิ่งที่เกิดจากการก้อนของผู้คนนะครับและผู้คนใช้เครื่องมือของการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อต่อรองนะครับให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนนะครับอาจจะต่อรองเพื่อให้มันเกิดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลนั่นเองนะฮะหรืออาจจะมากไปกว่านั้นก็คือให้มีการปฏิรูปการเมืองนะครับสร้างให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายในแง่ของการรวมตัวกันในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้คำถามย่อยลงไปก็คือผมอยากจะชวนคุยเพื่อในเชิงสรุปนะฮะสองประเด็นด้วยกันก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมเนี่ยทำไมเราต้องใช้สองคำนี้นะครับในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับประชาสังคมเนี่ยนะครับก็จะมองว่าหัวใจทางการเมืองที่สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของการรวมกลุ่มก้อนแล้วก็อาศัยกลุ่มเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะครับเข้าไปผลักดันให้รัฐบาลเกิดการตัดสินตกลงใจนะอาจจะออกมาในรูปแบบของนโยบายสาธารณะหรือการแบ่งสรรทรัพยากรแก้ปัญหาต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญของซีซีกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันเกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันลงหลักปักฐานนะนะก็คือว่าระบบการเมืองมันเริ่มลงหลักปักฐานเช่นประชาธิปไตยในตะวันตกเพราะฉะนั้นการต่อรองเนี่ยนะฮะจุดหมายของการต่อรองเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ในสังคมนะซึ่งหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า the politics ofredistribution นะอันนี้ก็จะเป็นคำสำคัญนะครับส่วนวิธีการต่อสู้นะครับหรือผลักดันเนี่ยนะครับสำหรับการเมืองแบบกลุ่มประโยชน์เนี่ยหัวใจสำคัญก็จะอยู่ที่เรื่องของการเมืองที่เราเรียกว่าการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะหรือการอาศัยความสัมพันธ์แบบวงในต่างๆพวกนี้นะเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลนะครับหรือว่าเข้าไปล็อบบี้นักการเมืองผู้มีอำนาจตัดสินใจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวใจของการสร้าง

พลังหรืออำนาจการต่อรองนะครับสำหรับกลุ่มประโยชน์นะครับแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่อรองเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของการเมืองแบบล็อบบี้นะฮะก็จะเห็นว่าตำราต่างๆเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าไอ้ล็อบบี้เนี่ยเอาข้อจริงมันก็ไม่ได้มาเกิดโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าวิ่งเต้นนะครับหรือการอาศัยความสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจตัดสินตกลงใจนะครับในความสัมพันธ์แบบวงในอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันก็มีการล็อบบี้ทางอ้อมนะครับเช่นการกดดันเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะครับในแง่ของการสร้างอำนาจต่อรองนะฮะในลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดันนะครับทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามสำหรับนักศึกษาว่าเอ๊ะแล้วเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วประชาสังคมมันต่างจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับอย่างไรบ้างนะครับในเวลาไม่มากเนี่ยผมอยากจะสรุปให้นักศึกษาเห็นว่าไอ้แนวคิดประชาสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังซีกลุ่มผลประโยชน์ที่บางคนก็เรียกกลุ่มผลักดันด้วยนะครับก็คือว่ามองว่าไอ้ในสังคมการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกที่3ตัวอย่างในสังคมไทยก็จะเห็นชัดเจนว่าการเมืองมันยังไม่ได้ลงหลักปักฐานใช่ไหมครับประชาธิปไตยมันไม่ลงหลักปักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเคลื่อนไหวผลักดันนะไอ้การเมืองแบบล็อบบี้มันก็ใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวไม่พอต่างๆนะรวมทั้งในแง่ของการเมืองที่มุ่งแค่การกระจายผลประโยชน์ในสังคมการต่อรองต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่พอแต่ว่ามันมีลักษณะที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะหรือทำให้ประชาธิปไตยมันลงหลักปักฐานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการสร้างและจันลงประชาธิปไตยนะครับรวมถึงในสังคมไทยเนี่ยนะครับเช่นงานสำคัญของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยนะครับเรื่องการเมืองภาพชนหรือประชาสังคมเนี่ยนะครับในบริบทสังคมไทยเนี่ยก็จะชี้เห็นว่าการปรากฏตัวขึ้นของสิ่งที่เราเรียกว่าประชาสังคมภาคประชาสังคมหรืออาจารย์เสกสรรใช้คำว่าภาคประชาชนซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็จะชี้เห็นว่าการรวมตัวของผู้คนต่างๆเหล่านี้นะครับมากไปกว่าการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์แค่ร้องทุกข์หรือผลักดันต่อรองให้รัฐบาลแก้ปัญหาหรือแม้กระทั่งให้มีนโยบายต่างๆก็คือมันมากไปกว่านั้นนะมุ่งที่จะสร้างจันลงประชาธิปไตยรวมทั้งพยายามที่จะให้รัฐบาลนะครับถ่ายโอนอำนาจนะครับมาสู่ประชาชนกันเองนะครับเพื่อที่จะจัดการชีวิตสาธารณะด้วยตัวเองด้วยกลุ่มก้อนของประชาชนถ่ายอำนาจจากรัฐนะครับมาสู่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการกระจายอำนาจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะสำคัญของการเมืองที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งนักศึกษาก็คงพอจะเห็นภาพว่าความแตกต่างของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยนะครับมันมีอย่างไรบ้างนะครับทำไมเราถึงต้องขยายจากกลุ่มผลประโยชน์มาสู่ภาคประชาสังคมด้วยนะครับครับนักศึกษาคงพอเห็นภาพส่วนนี้นะครับในส่วนที่แล้วเราพูดถึงภาพใหญ่ๆนะครับทั้งในแง่ของกรอบการวิเคราะห์ที่มาของกลุ่มผลประโยชน์ภาคประชาสังคมนะครับและก็หัวใจของการเมืองแบบกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับแนวคิดนะครับมากหน่อยนะฮะทีนี้ในส่วนนี้ก็จะลงมาในสังคมไทยนะครับผมพยายามจะสรุปให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าในแง่ของสังคมไทยเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมหรืออาจจะเรียกรวมๆว่ากลุ่มพลังทางสังคมการเมืองไทยเนี่ยมันก่อเกิดและพัฒนาขึ้นมาอย่างไรบ้างและมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อสังคมการเมืองไทยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่ๆนะฮะในแง่ของการก่อเกิดและพัฒนาการของกลุ่มประโยชน์และประชาสังคมหรือผมขอเรียกอีกคำนะกลุ่มพลังทางสังคมนะซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะถ้าเราย้อนไปดูนะครับอย่างที่เราได้พูดในตอนต้น

บ้างนะคือเอาแค่เรา2475เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะงานของริสก็พูดแบบนั้นนะรัฐไทยเป็นรัฐราชการใช่ไหมครับไม่มีองค์กรนอกภาครัฐอาจจะมีบ้างก็คือการรวมกลุ่มก้อนของชนชั้นนำใช่ไหมฮะทหารพลเรือนที่จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นรัฐบาลบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของนอกภาครัฐนะฮะหรือส่วนของประชาสังคมนะหรือกลุ่มพลังต่างพวกนี้นะครับก็ยังไม่มีการก่อตัวนะจนกระทั่งผมคิดว่าเราคงเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าถ้าหลังตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เป็นต้นมานะจนถึง14ตุลาเนี่ยกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยชักเริ่มก่อตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็เป็นช่วงที่สำคัญนะที่ปรากฏการรวมตัวกันของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในทศวรรษ2520นะครับงานสำคัญนะฮะที่ฝากไว้ให้นักศึกษาได้ลองไปอ่านเพิ่มเติมก็คืองานของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตนะครับเรื่องมองการเมืองไทยผ่านสมาคมธุรกิจนะงานของอาจารย์อเนกชิ้นเนี้ยชี้ให้เห็นภาพพัฒนาการของกลุ่มผลประโยชน์นะในสังคมไทยว่ามันเกิดขึ้นนะหรือพูดอีกแบบนึงก็คือองค์กรนอกภาครัฐที่เฟสริกส์นะครับบอกว่าไม่มีนะฮะอาจารย์อเนกชี้เห็นว่ามันได้ก่อตัวขึ้นแล้วในทศวรรษ2520ในช่วงปลายๆนะซึ่งก็คือการรวมกลุ่มก้อนของสมาคมธุรกิจต่างๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคมการเมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ไม่เห็นเฉพาะแค่กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับในทศวรรษ2530เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วง2540เนี่ยที่เราเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะเป็นช่วงการเติบโตของสิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมและภาคประชาชนนะครับเรามีรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญธงเขียวที่ผลักดันมาจากภาคประชาชนนะฮะก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าการรวมกลุ่มก้อนในสังคมไทยนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะในสังคมการเมืองไทยนะต่อระบบการเมืองไทยนะครับทั้งกลุ่มของคนชั้นกลางนักธุรกิจนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วของอาจารย์งานของอาจารย์อเนกนะครับในส่วนของคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดนะครับในงานศึกษาของผมเนี่ยนะฮะเรื่องของการเมืองบนท้องถนนนะ99วันสมัชชาคนจนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างงานให้เห็นการเติบโตของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะที่สำคัญนะฮะซึ่งไม่เคยปรากฏอย่างชัดเจนมาก่อนในสังคมไทยก็คือกลุ่มของอาจจะเรียกว่าคนจนคนด้อยโอกาสด้อยอำนาจนะครับกล่าวถึงที่สุดเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่จนที่สุดนะครับในสังคมไทยนิดนึงนะครับใกล้ตัวนักศึกษาในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นบทบาทของคนรุ่นใหม่ที่ลุกมาเคลื่อนไหวในนามของคณะราษฎรก็ดีนะหรือชื่ออื่นๆก็ดีนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากนะแทนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบทบาทของกลุ่มที่เราเรียกว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงต่างพวกนี้นะครับอันนี้นักศึกษาคงพอเห็นภาพนะในเชิงพัฒนาการว่าปัจจุบันเนี่ยโดยสรุปก็คือเราคงเห็นร่วมกันนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าใจสังคมการเมืองไทยนะหรือสถาบันกระบวนการทางการเมืองไทยได้เลยถ้าเราไม่ศึกษาบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมนะครับทีนี้สรุปในภาพตรงนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือเราจะเห็นว่ากลุ่มผลประโยชน์และประชาสังคมเนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทต่อสังคมการเมืองไทยอย่างมากใช่ไหมตั้งแต่มิติในระดับต่ำที่สุดก็คือเข้ามาทำหน้าที่ในแง่ของการต่อรอง

องผลประโยชน์ต่างพวกนี้นะครับอาจารย์เสกสรรเรียกว่าการเมืองแบบร้องทุกข์นะครับมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบอำนาจรัฐเรื่องของการทุจริตยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่สูงไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ก้าวหน้าใหม่ๆใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นถึงอีกมิติหนึ่งนะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงพ.ศ.2540เนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับการเมืองภาคประชาชนซึ่งนั่นก็คือการเข้ามามีบทบาทในแง่ของการสร้างและจะลงประชาธิปไตยซึ่งตั้งแต่40จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพกลุ่มพลังต่างๆเนี่ยนะฮะที่เคลื่อนไหวในมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างการจะลงประชาธิปไตยนะครับอย่างชัดเจนยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็นักศึกษาคงจะพอเห็นภาพนะครับถึงประเด็นที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือเห็นพัฒนาการและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมต่อสังคมไทยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ามีอย่างไรบ้างครับในส่วนที่เหลือเนี่ยนะผมก็อยากจะประมวลสรุปนะครับให้นักศึกษาได้เห็นประเด็นสำคัญอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อสังเกตบางประการในแง่ของการศึกษาหรือทำความเข้าใจนะการเมืองผ่านการรวมกลุ่มก้อนกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็อยากจะชี้ให้นักศึกษาเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากลุ่มประโยชน์และภาคประชาสังคมในสังคมไทยการก่อเกิดการเติบโตที่สำคัญอย่างมากตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็จะมีกลุ่มพลังทางสังคมที่หลากหลายเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักที่สำคัญนะในสถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยนะครับมีกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มคนที่จนที่สุดนะครับเช่นคนไร้บ้านนะครับคนในสลัมเนี่ยก็ยังรวมกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายสลัม4ภาคนะครับต่อรองให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทั้งในปัญหาเฉพาะหน้านะครับรวมถึงปัญหาในเชิงของนโยบายต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นที่อยากจะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญสำหรับการศึกษากลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมในปัจจุบันที่อยากจะทิ้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และก็ศึกษาต่อก็คือว่าผมคิดว่าแม้จะมีกลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นว่าภาคประชาสังคมเนี่ยและกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับมันนำมาสู่ภาพอาจจะเรียกว่าภาพเชิงบวกหรือการสร้างสังคมการเมืองที่ดีหรือสร้างรัฐลงประชาธิปไตยนะครับให้มันลงหลักปักฐานเป็นแนวทางเดียวหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นข้อถกเถียงที่สำคัญนะครับเช่นการปรากฏขึ้นของกระบวนการเคลื่อนไหวในยุคสีเสื้อเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาสังคมเองเนี่ยจะไม่ได้มีจุดหมายหรือเป้าหมายในแง่ของการสร้างจันลงประชาธิปไตยนะครับเดียวในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะหรือการมองประชาธิปไตยไม่ได้เป็นทางออกก็ได้นะครับประเด็นที่สองนะครับก็อยากจะชี้เห็นว่าในแง่ของการรวมกลุ่มก้อนแบบกลุ่มผลประโยชน์หรือประชาสังคมเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จะมีลักษณะของประชาสังคมในหลายแบบนะรัฐเองก็เข้าไปจัดตั้งกำกับนะครับจำกัดบทบาทประชาสังคมนะครับอย่างมากในหลายลักษณะด้วยกันต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่นักศึกษาก็คงจะต้องเข้าใจประชาสังคมในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่ง อยากจะฝากให้นักศึกษานะครับได้วิเคราะห์ทำความเข้าใจนะครับในส่วนต่อไปทีนี้ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มผลักดัน

และประชาสังคมเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญก็ดีนะครับผมยังคิดว่ามีงานศึกษาวิทยานิพนธ์ต่างๆมากมายนะแต่ก็ยังมีลักษณะที่ยังขาดในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับก็คือผมคิดว่าถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นแรกผมอยากจะชี้เห็นว่าเราแม้มีการศึกษามากแต่ก็ยังขาดการศึกษากลุ่มผลประโยชน์ประชาสังคมในภูมิภาคต่างๆพวกนี้นะครับในระดับย่อยลงไปนะครับในแง่ของการศึกษาการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นเน้นกลุ่มผลประโยชน์ที่ประสบความสำเร็จนะอย่างมากกลุ่มที่ใหญ่โตแต่ว่ากลุ่มซึ่งล้มหายตายจากเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษากันน้อยมากนะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือในแง่ของการศึกษากลุ่มผลประโยชน์เนี่ยต้องศึกษาอีกด้านนึงก็คือด้านรัฐนะการปราบปรามฝ่ายต่อต้านต่างๆซึ่งยังมีการศึกษาไม่มากนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะให้นักศึกษานะครับลองคิดแล้วก็พัฒนาต่อนะครับสำหรับในเนื้อหาในส่วน

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็สำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์

ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระไกรคัมภ์อย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์

เวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10:00 นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2อันชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำ

ไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสัทธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมอนุสาสน์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 จังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระ

บรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: กันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
2: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
1: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรี

0: จะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับในวันนี้จะเป็นการบรรยายเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนนี้เป็นตอนที่1เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติและการนำมาปรับใช้นะครับในเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้นเราจะมาพูดในเรื่องของนิยามคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับขอบเขตของวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินิยามของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติแล้วก็ความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติและสุดท้ายคือตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับเรามาในเรื่องแรกก็คือคำนิยามต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ robotics นะครับความหมายของวิทยาการหุ่นยนต์คือสาขาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเราสามารถที่จะแบ่งวิทยาการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัตินะครับออกมาเป็นตั้งต่อไปนี้นะครับก็คือสำหรับวิทยาการหุ่นยนต์เนี่ยก็คือแอปพลิเคชันของวิทยาการหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์หรือบอทนะครับหุ่นยนต์คือโรบอทส่วนบอทก็คือบอทนะครับอันนี้ที่ต้องแตกต่างกันส่วนระบบอัตโนมัติเทอร์โมสตัตนะครับที่จะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นต้นอันนี้คือในส่วนของเครื่องจักรอัตโนมัติที่ไม่ได้ใช้วิธีการหุ่นยนต์ส่วนที่2ก็คือที่เป็นส่วนซ้อนทับกันระหว่างระบบอัตโนมัติกับวิธีการหุ่นยนต์ก็คือระบบอัตโนมัติที่ใช้วิธีการหุ่นยนต์นะครับเช่นหุ่นยนต์ที่นำชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันในโรงงานนะครับเป็นต้นนะครับและในส่วนที่3ซึ่งเป็นวิธีการหุ่นยนต์เพียวนะครับซึ่งไม่อยู่ภายใต้ระบบอัตโนมัติเลยก็คือยกตัวอย่างนะครับบริษัท

นะครับได้นำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงนะครับมาเป็นเพื่อนเล่นกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งหุ่นยนต์เนี้ยไม่ได้ทำหน้าที่ที่เป็นระบบอัตโนมัติใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็คือเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่สามารถโปรแกรมได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้มีความสามารถดำเนินชุดการกระทำที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์ก็คือตัวดำเนินการทางซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์เอเจนต์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบอทนั่นเองก็คือหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นให้ทำงานได้ด้วยตนเองนะครับสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้ก็คือที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือเครื่องจักรกลหรือกลไกที่เคลื่อนไหวได้และสามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอีกประเภทนึงของเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือโปรแกรมอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่สามารถดำเนินการบางอย่างได้เองตามขั้นตอนที่ทำงานถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าวิธีการหุ่นยนต์กับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็คือสามารถแบ่งประเภทออกนะครับตามโครงสร้างที่มีกายภาพหรือไม่มีกายภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราแบ่งตามโครงสร้างที่มีกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นยนต์นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือบอทนะครับเช่นเดียวกันก็คือสำหรับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างทางกายภาพก็คือจะเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองความแตกต่างระหว่างหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็มีดังนี้นะครับสำหรับหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีการประมวลผลข้อมูลรู้ทางกายภาพโดยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถดำเนินการเองโดยอัตโนมัติได้จนถึงระดับหนึ่งนะครับมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งนะครับสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือด้วยกระบวนการทางกายภาพนะครับมีการรับรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วก็สามารถแสดงออกพฤติกรรมซึ่งดูเหมือนจะมีปัญญาได้นะครับในขณะที่เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับก็คือมีการโปรแกรมทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่มีการประมวลผลข้อมูลนะครับและต้องสั่งให้เริ่มทำงานนะอาจมีหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ได้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยชิ้นส่วนทางกายภาพของตัวเองหรือกระบวนการทางกายภาพเช่นเดียวกันกับหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าไม่มีการรับรู้และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะมีปัญญานะครับสำหรับบอทกับโปรแกรมอัตโนมัติต่างกันยังไงนะครับ สำหรับบอทเนี่ยก็คือไม่ต้องสั่งให้เริ่มทำงานแต่จะเริ่มทำงานด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สถานะรอในคอมพิวเตอร์นะครับระหว่างการตรวจสอบบริบทแวดล้อมก็คือมันจะมีการตรวจสอบว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ทำนองนั้นนะครับแล้วก็เพื่อพบเงื่อนไขอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือจะทำงานนะครับขึ้นมาเป็นต้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ไม่ต้องใส่งานนะครับอย่างข้อ1 นะครับแล้วก็อาจมีการสั่งการให้เกิดการทำงานอย่างอื่นรวมถึงการสื่อสารด้วยตัวเองนะครับในส่วนของโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเราต้องสั่งให้เริ่มการทำงานนะครับแล้วก็โปรแกรมนี้จะไม่มีการตรวจสอบสภาพบริบทแวดล้อมเลยก็คือเราทำมันทำตามคำสั่งของเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเมื่อสั่งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะต้องมีการกระทำใดๆโดยผู้ใช้ครับสำหรับตัวอย่างของหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับอันนี้เรามาแสดงตัวอย่างให้เห็นว่าเครื่องจักรอัตโนมัติกับหุ่นยนต์เนี่ยต่างกันยังไงที่ เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับภาพซ้ายนะครับเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติก็คือเครื่องปรับอากาศนะครับหน้าที่ของมันก็คือว่าลดอุณหภูมิในห้องลงจนถึงระดับที่เราต้องการนะครับก็คือมันจะทำงานเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่สนเลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นเป็นยังไงเมื่อถึงจุดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็จะตัดการทำงานทันทีแต่ว่าสำหรับเครื่องปรับอากาศที่มีความฉลาดขึ้นนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นหุ่นยนต์นะครับอย่างในรูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับว่าตำแหน่งของคนอยู่ตรงไหนแล้วตัวเครื่องปรับอากาศนั้นจะหันลมเย็นเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ตรงตามตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือตัวอย่างต่อไปนะครับ
ครื่อง

ครื่องซักผ้านะครับถ้าเครื่องซักผ้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราคือจะเปิดโปรแกรมปึ๊ดตั้งเวลาเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติจนครบวงรอบเวลาแล้วก็จะหยุดนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องซักผ้านั้นเนี่ยติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องซักผ้านี้ติดตั้งระบบ AI นะครับที่จะเลือกรูปแบบการซักให้อัตโนมัติตามผ้าที่เราใส่เข้าไปในนั้นนะครับคือมันจะแสดงถึงความฉลาดที่มากขึ้นนะครับกว่าเครื่องจักรอัตโนมัติปกติครับหรือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัติกับบอทนะครับโปรแกรมอัตโนมัติที่เราอาจจะเคยเห็นอยู่บ้างก็คือโปรแกรมที่ถอดเทปเสียงอัตโนมัตินะครับเราเอาไฟล์เสียงเข้าไปแล้วก็คือมันจะสามารถถอดเทปออกมาเป็นคำพูดให้เราได้ใช้ในการสรุปการประชุมเป็นต้นนะครับก็คือจะทำงานตามที่เราสั่งแต่ในขณะที่บอทนะครับตัวอย่างของบอทก็คือแชทบอทเนี่ยเวลาเราพิมพ์เข้าไปสมมุติว่าจะสั่งของหรือสอบถามข้อมูลเนี่ยตัวบอทเนี่ยสามารถตอบคำถามเราได้จากฐานข้อมูลที่มีอยู่เบื้องหลังทำให้คนเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังคุยกับหุ่นยนต์หรือเปล่าซึ่งถ้าแชทบอทที่ฉลาดมากเนี่ยคือคนจะแยกไม่ออกเลยนะครับซึ่งตัวอย่างของบอทที่มีใช้อยู่ในตอนนี้ที่เปิดตัวคือ Google Assistant นะครับซึ่งสามารถที่จะสั่งให้Google Assistant เนี่ยไปจองร้านอาหารได้นะครับโดยที่ทางฝั่งร้านอาหารเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นบอทเป็นคนโทรไปนะครับเอาล่ะครับนี่เป็น เรื่องของวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะและการนำมาปรับใช้นะครับซึ่งอันนี้เราได้พูดถึงนิยามของวิธีการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแตกต่างของระหว่างวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงตัวอย่างและการนำไปใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับในครั้งนี้เป็น เรื่องวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตอนที่2เรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์นะครับในหัวข้อของวิทยาการหุ่นยนต์เราจะพูดถึงประเภทของหุ่นยนต์องค์ประกอบของหุ่นยนต์กายภาพฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพและก็การทำงานของบอทนะครับในประเภทของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่กล่าวไปในตอนที่1แล้วนะครับว่าสำหรับวิธีการหุ่นยนต์เนี่ยเราแบ่งหุ่นยนต์ตามโครงสร้างกายภาพนะครับหุ่นยนต์ที่วิธีการหุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยก็คือหุ่นยนต์ส่วนวิธีการหุ่นยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยเราจะเรียกว่าบอทนะครับสำหรับประเภทของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้หลากหลายเงื่อนไขนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามเงื่อนไขอะไรนี่อย่างเช่นยกตัวอย่างเงื่อนไขแรกคือเราแบ่งหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้2ประเภทก็คือหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้กับหุ่นยนต์ที่อยู่กับที่นะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะแตกออกไปอีกว่าจะเคลื่อนที่เนี่ยด้วยวิธีใดหรืออยู่ด้วยมีเดียมอะไรอย่างเช่นเคลื่อนที่ในน้ำเคลื่อนที่บนบกเคลื่อนที่ในอากาศนะครับถ้าเคลื่อนที่บนบกเนี่ยก็คือจะอาจจะเป็นใช้ขาใช้ล้อใช้ตีนขาบนะครับสำหรับในหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ในอากาศเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็นได้ว่าเคลื่อนที่หุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักมากกว่าอากาศก็คือพวกอากาศยานหรือหุ่นยนต์ที่เบากว่าอากาศก็คือพวกบอลลูนนะครับสำหรับหุ่นยนต์ที่เป็นอากาศยานเนี่ยก็จะเป็นแบบมีหลายประเภทเหมือนกันเช่นปีกตึงหรือปีกหมุนนะครับอันนี้เป็นการแบ่งประเภทตามสภาพแวดล้อมการทำงานนะครับเรายังมีการแบ่งหุ่นยนต์เนี่ยตามการประยุกต์การใช้งานด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราแบ่งหุ่นยนต์ออกเป็น2ประเภทหลักก็คือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมกับหุ่นยนต์บริการนะครับสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือใช้ในด้านของโลจิสติกกับใช้ในด้านการผลิตนะครับส่วนหุ่นยนต์บริการเนี่ยก็คือจะใช้ในเรื่องของการขนส่งการแพทย์ใช้ในบ้านการศึกษาหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นนะครับสำหรับองค์ประกอบหุ่นยนต์ทางกายภาพนะครับประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่อันแรกนะครับคือโครงสร้างทางกลโครงสร้างทางกลเนี่ยก็คือจะมีโครงของหุ่นยนต์นะครับมีรูปร่างมีรูปทรงรูปโครงสร้างทางกลของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการใช้งานเป็นหลักนะครับองค์ประกอบหลักของส่วนที่2ก็คือ
องค์ประกอบทางไฟฟ้านะครับก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของพลังงานนะครับต้นกำลังการควบคุมการขับเคลื่อนและการตรวจจับนะครับก็คือต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็คือขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็มีงานตรวจจับคือพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายนะครับองค์ประกอบหลักส่วนที่3ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นสมองนะครับของเครื่องยนต์นะครับใช้ในการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการของเครื่องยนต์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งสามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยๆนะครับก็คือใช้การควบคุมระยะไกลหรือรีโมทคอนโทรลนะครับใช้เป็นยาประดิษฐ์ก็คือเป็น AI หรือ Artificial Intelligence นะครับหรือเป็นแบบลูกผสมระหว่างการควบคุมระยะไกลแล้วก็เป็นแบบ AI นะครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์กายภาพเนี่ยมีทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับก็คือตั้งแต่การตรวจจับหรือ Sensing โดยใช้เซ็นเซอร์นะครับพอเรารับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจและการตอบสนองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่2นะครับว่าเมื่อพบกับโจทย์ปัญหาหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยหุ่นยนต์จะตอบสนองด้วยวิธีอะไรนะครับพอหุ่นยนต์ตัดสินใจแล้วเนี่ยก็จะมาในฟังก์ชันที่3ก็คือการเคลื่อนที่และการประมาณตำแหน่งว่าโอเคถ้าต้องเคลื่อนที่นะครับว่าตอนนี้หุ่นยนต์ต้องรู้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ที่จุดใดและจะเคลื่อนที่ไปจุดใดแล้วก็คือมีการวางแผนระหว่างจุด A ไปจุด B เป็นต้นนะครับส่วนฟังก์ชันที่4ก็คือการควบคุมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปยังไงหรือจะต้องการทำแอคชั่นอะไรเนี่ยก็หุ่นยนต์จะส่งคำสั่งให้กับแอคชูเอเตอร์อย่างเช่นพวกมือจับพวกอะไรเงี้ยว่าเราจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B นะด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะจับชิ้นงานที่ระยะทางเท่านี้เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาฟังก์ชันที่5คือการนำทางอันนี้สำหรับหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็คือจะดูว่ามีการตรวจจับสิ่งกีดขวางมีอะไรงี้เป็นต้นเพื่อวางแผนแล้วก็คือนำทางจากจุด A ไปจุด B นะครับส่วนฟังก์ชันที่6เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าหุ่นยนต์มีการสามารถมีการทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาอากาศยานไร้คนขับนะครับหรืออากาศยานไร้นักบินซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยคือถ้าใช้1ตัวเนี่ยกับพื้นที่เป็นหลายไร่เนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับแต่ว่าถ้าบินไปพร้อมๆกันเนี่ยคือทำให้การพ่นยานั้นเนี่ยใช้เวลาน้อยลงเพราะนั้นคือมันจะมีการโคกันระหว่างหุ่นยนต์มากกว่า1ตัวในการทำงานอันเดียวกันนะครับที่เรียกว่าการทำงานเป็นฝูงนั่นเองส่วนการทำงานของบอทนะครับก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือว่ามีความพยายามไม่ลดละนะครับสามารถดำเนินการใดๆโดยอิสระมีความสามารถในเชิงสังคมแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองในส่วนของตัวอย่างของบอทเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมฆ่าไวรัสนะครับซึ่งเราน่าจะคุ้นเคยกันโปรแกรมฆ่าไวรัสเนี่ยก็คือเราไม่ต้องสั่งให้ทำงานนะครับแล้วก็คือมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะมีความพยายามไม่ลดละนั่นเองนะครับแล้วสามารถที่จะตรวจจับและกักกันหรือฆ่าไวรัสนั้นโดยอิสระโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสั่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของบอทครับสำหรับอันนี้เป็นตอนที่2วิธีการหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแบ่งประเภทต่างๆของวิธีการหุ่นยนต์นะครับแล้วก็วิธีการทำงานลักษณะของหุ่นยนต์และก็บอทนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องวิธีการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับในตอนที่3ระบบอัตโนมัตินะครับสำหรับในหัวข้อของระบบอัตโนมัติเราจะพูดถึง3หัวข้อหลักก็คือองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติประเภทของระบบอัตโนมัติแล้วก็การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับในหัวข้อแรกองค์ประกอบของระบบอัตโนมัตินะครับมันประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่ก่อให้เกิดการกระทำนะครับส่วนควบคุมและการรับรู้แล้วก็สุดท้ายคือโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับในส่วนของก็ส่วนก่อให้เกิดการกระทำเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้2อย่างก็คือการทำกระบวนการหรือ processing นะครับการทำกระบวนการเนี่ยเป็นการใช้พลังงานเพื่อแปรรูปวัตถุหรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลนะครับจากสถานะหรือสภาวะ1ไปสู่สถานะหรือสภาวะ1ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายนะครับหรือ transfer เนี่ยหรือวางตำแหน่งนะครับหรือ positioning ก็คือการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งวัตถุ
หรือสัญญาณไฟฟ้าหรือข้อมูลจากที่1

เป็นอย่างอีกที่หนึ่งนะครับในส่วนของการควบคุมและการรับรู้นะครับการควบคุมกับการรับรู้เนี่ยแบ่งออกเป็นได้2ประเภทนะครับคือการควบคุมแบบวงเปิดหรือ open loop control กับการควบคุมแบบวงปิดหรือ close loop control นะครับเราสามารถที่จะอธิบายวงเปิดวงปิดเนี่ยด้วยรูปข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นวงจรควบคุมนะครับจากทางซ้ายมือเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งป้อนเข้าหรือ input นะครับเข้ามาในระบบนะครับเมื่อข้อมูลหรือคำสั่งหรืออินพุตเข้ามาเนี่ยก็คือจะผ่านตัวควบคุมและอุปกรณ์ขับนะครับก็คือตัวคอนโทรลเลอร์หรือแอคชูเอเตอร์และActuating Device นะครับแล้วก็คือตัวอุปกรณ์ขับหรือตัวควบคุมเนี่ยจะทำกระบวนการคือ process แล้วคือจะมีสิ่งส่งออกหรือ output เนี่ยออกมาจากระบบนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเส้นของการควบคุมแบบวงเปิดก็คือจะไม่มีการป้อนกลับอะไรทั้งสิ้นก็คือส่งเข้ามายังไงก็คือจะออกไปตามที่ตั้งโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าควบคุมแบบวงปิดเนี่ยสิ่งที่ออกจากกระบวนการเนี่ยส่วนหนึ่งข้อมูลจะถูกป้อนกลับเข้าสู่หน่วยการรับรู้หรือ sensing element นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นั่นเองแล้วคือป้อนกลับเข้าสู่ตัววงกลมนะครับเพื่อมาควบคุมบอกตัวควบคุมอีกทีว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ส่งออกหรือ output ที่ได้จากครั้งแรกเนี่ยมันได้หรือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการบวกลบกันแล้วคือป้อนสัญญาณเนี่ยกลับเข้าตัวควบคุมเพื่อปรับกระบวนการเนี่ยให้เข้าไปใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการอีกทีนึงนะครับอันนี้คือการควบคุมแบบวงปิดนะครับในส่วนของโปรแกรมการตัดสินใจและคำสั่งชุดการกระทำนะครับก็จะใช้คล้ายๆตรงจรการควบคุมเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มที่จัดเก็บโปรแกรมเข้าไปนะครับขั้นอยู่ระหว่างสิ่งป้อนเข้ากับคำสั่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีสิ่งป้อนเข้ามาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเข้ามาที่จัดเก็บโปรแกรมก่อนนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยออกคำสั่งเพื่อไปสั่งตัวควบคุมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะออกเป็นการกระทำที่เป็นชุดการกระทำต่อมานะครับสำหรับประเภทของระบบอัตโนมัตินะครับสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่แบบตายตัวนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ fixed automation หรือว่า hard automation นะครับประเภทที่2คือแบบโปรแกรมได้นะครับหรือ programmable หรือ soft automation นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือแบบยืดหยุ่น flexible automation นะครับความแตกต่างของทั้ง3แบบเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการผลิตนะครับของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกจากระบบนั้นๆ นะครับเรามาดูว่าอย่างดูซ้ายล่างนะครับก็คือมีการปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็มีจำนวนความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์น้อยเนี่ยก็คือถ้าผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะนี้คือจะไม่ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์ต่ำแต่มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยสูงมากนะครับหรือมีหลายรุ่นนั่นเองก็คือเราจะใช้ระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้เนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นพอสมควรที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มาใส่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ระดับปานกลางนะครับแล้วก็มีความแตกต่างของชิ้นส่วนในระดับปานกลางเช่นเดียวกันเนี่ยเราใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นนะครับก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกโมลพวกจิกอะไรทำนองนี้เพราะนั้นมันเลยทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยกว่าระบบอัตโนมัติที่สามารถโปรแกรมได้นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือว่าถ้าต้องการปริมาณผลิตภัณฑ์สูงมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างของชิ้นส่วนในผลิตภัณฑ์ต่ำมากๆยกตัวอย่างเช่นคือผลิตแค่รุ่นเดียวเลยเป็นแบบว่าเป็นหมื่นชิ้นล้านชิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องใช้ระบบอัตโนมัติแบบตายตัวนะครับสำหรับการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้ใน3 area ได้แก่ทางด้านอุตสาหกรรมนะครับทางด้านกระบวนการธุรกิจแล้วก็การบริการนะครับสำหรับในส่วนของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะครับคือตั้งแต่ล่างสุดก็คือในระดับเครื่องจักรก็คือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัตินะครับและถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับระดับสายการผลิตเนี่ยก็คือจะเป็นสายการผลิตอัตโนมัตินะครับและสุดท้ายเนี่ยคือถ้าเราสามารถปรับโรงงานนั้นให้กลายเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับ

คือทั้งโรงงานเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าโรงงานอัตโนมัตินะครับโรงงานอัตโนมัติเนี่ยจริงๆคือยังมีคนอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของการผลิตคนเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของการมอนิเตอร์คือการดูตรวจสอบเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับในส่วนต่อมาคือระบบอัตโนมัติในเชิงกระบวนการธุรกิจนะครับเราสามารถใช้ระบบอัตโนมัติกับธุรกิจได้ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทั่วไปนะครับกระบวนการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรการการขายลูกค้าสัมพันธ์การเงินทรัพยากรบุคคลจัดซื้อนะครับคือเราสามารถเอาพวกโปรแกรมพวกอะไรเนี่ยหรือระบบอัตโนมัติที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเอามาใช้เพื่อลดเวลาลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับยกตัวอย่างไปแล้วอย่างเช่นระบบค่าไวรัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฟังก์ชันธุรกิจเฉพาะนะครับหรือว่าที่แบบเบสิกที่สุดที่แบบว่าหน่วยธุรกิจย่อยสุดอย่างเช่นตัวพนักงานเนี่ยใช้ก็คือตัวมาโครซึ่งมาโครเนี่ยเราใช้กันใน Excel นั่นเองนะครับในส่วนของระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการนะครับ ลักษณะของระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยเป็นการส่งมอบบริการด้วยระบบอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะระบุขั้นตอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการแล้วเปลี่ยนขั้นตอนบางอย่างเนี่ยให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นอูเบอร์นะครับอูเบอร์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการจองรถเพื่อให้เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดแต่ว่าอูเบอร์เนี่ยนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในขั้นตอนการจองการเรียกรถนะครับและการเก็บเงินนะครับส่วนการบริการเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยนี่คือการนำระบบอัตโนมัติเนี่ยเข้ามาใช้ในการให้บริการนะครับซึ่งระบบอัตโนมัติสำหรับการให้บริการเนี่ยไม่ได้เท่ากับการบริการตนเองหรือเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือมันมีเซลฟ์เซอร์วิสบางที่ใช้ระบบอัตโนมัติเซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัตินะครับเซลฟ์เซอร์วิสที่ใช้ระบบอัตโนมัติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตู้หยอดเหรียญเป็นต้นนะครับแต่เซลฟ์เซอร์วิสบางอย่างที่แบบไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นการให้บริการการซ้อมพิมพ์ดีดการฝึกหัดพิมพ์ดีดเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัตินะครับแต่ว่าระบบอัตโนมัติในการให้บริการเนี่ยจะทำให้การบริการนั้นเข้าใกล้ความเป็นเซลฟ์เซอร์วิสหรือการบริการตนเองมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือการขนส่งนะครับการนวดการให้คำปรึกษาการให้บริการลูกค้าการซักผ้าการเบิกจ่ายและการขายของเป็นต้นนะครับก็สำหรับในส่วนของตอนที่3ระบบอัตโนมัติเนี่ยเราได้กล่าวถึงประเภทต่างๆของระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การนำไปประยุกต์ใช้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยา

0: ศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในทุกๆมิติครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองครับซึ่งรายการนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการด้วยกัน Green View Green Shot และ Green Idea ครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับจะขอพาคุณผู้ชมครับไปพบกับป่าชุมชนบ้านร่องบอนครับอยู่ที่หมู่ที่12ตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับซึ่งป่าชุมชนแห่งนี้จะมีสภาพอย่างไรรวมถึงจะแตกต่างจากป่าชุมชนอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับในช่วง Green View
1: สวัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับน้องกรีนสุดหล่อผู้ไม่เคยมองข้ามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้องกรีนจะพาท่านผู้ชมไปพบกับชุมชนบ้านร่องบอนอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่นั่นเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากเลยนะครับป่าแห่งนี้แบ่งเป็น4แบบนะครับก็คือป่าน้ำจำป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งกว่าจะได้ป่าผืนนี้มาชาวร่องบอนก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคมากมายเลยครับและด้วยความเก่งของผู้นำที่เป็นแม่หลวงของชาวร่องบอนทำให้ปัจจุบันป่าผืนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนเยาวชนแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยนะครับเราไปติดตามกันในช่วงกรีนวิวเลยครับ
2: อดีตหมู่บ้านร่องบอนมีชื่อว่าบ้านห้วยจุมปูมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง5หลังคาเรือนซึ่งอพยพมาจากจังหวัดลำพูนค่ะต่อมามีการแยกการปกครองตั้งเป็นตำบลขึ้นมาใหม่มีชื่อว่าตำบลม่วงคำบ้านห้วยจุมปูจึงขึ้นอยู่กับเขตการปกครองหมู่ที่8บ้านฝั่งตื้นตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเป็น254ครัวเรือนจึงได้แยกการปกครองจากบ้านฝั่งตื้นแล้วตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่จากบ้านห้วยจมปูมาเป็นหมู่บ้านร่องบอนหมู่ที่12ตำบลม่วงคำอำเภอพานโดยมีนางปราณีราชคมเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นมาค่ะหมู่บ้านนี้จะมีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยายเป็นเครือญาติกันโดยส่วนใหญ่มีการสร้างบ้านเป็นกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเช่น

0: ปลูกข้าวพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีภาษาพื้นเมืองในการติดต่อสื่อสารค่ะชุมชนบ้านร่องบอนมีลักษณะเป็นที่ราบโดยน้ำจะไหลมาจากห้วยน้ำซับจากป่าชุมชนบ้านร่องบอนและจากดอยห้วยจมปูชาวชุมชนมีการสร้างฝายที่เรียกว่าฝายมีชีวิตโดยการใช้โครงสร้างของฝายเป็นสีเขียว 100% ไม่ใช้สิ่งแปลกปลอมเช่นเหล็กหรือปูนวัสดุที่ใช้ประกอบด้วยวัสดุธรรมชาติคือทรายขุยมะพร้าวมูลสัตว์ไผ่แฝกเป็นต้นมาประกอบเป็นฝายและนำต้นไม้มาปลูกเป็นหูช้างเพื่อให้รากคลุมฝายมีชีวิตและจะเจริญเติบโตเป็นตัวฝายมีชีวิตต่อไปโดยมีอายุการใช้งานนานเป็นร้อยปีและยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนบ้านน้องบอนขึ้นตรงกับบ้านฝั่งตื้นหมู่ที่8ตำบลม่วงคำครับแล้วก็เริ่มแยกการปกครองจากหมู่ที่8ตำบลม่วงคำตั้งแต่ปี2135ซึ่งมีนางปราณีราชคมขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านล่องบอนจนมาถึงปี2160ก็หมดวาระลงตัวกับผมก็ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนนางปราณีราชคมเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2160ครับสำหรับบ้านล่องบอนหมู่ที่12เมื่อก่อนมีพื้นที่ที่แห้งแล้งแล้วก็ตั้งอยู่บนคลองชลประทานไม่ได้รับน้ำจากคลองชลประทานก็มีปัญหาเรื่องน้ำทำการเกษตรทางนางปณีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ประชุมหารือกับคณะกรรมการว่าเราควรมีการอนุรักษ์ป่าชุมชนที่นี่พอมีการเริ่มประชุมหารือชาวบ้านก็เห็นด้วยก็ทำการอนุรักษ์ป่ากันมาตั้งแต่ปี2135จนมาถึงบัดนี
0: ้จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมาในสมัยอดีตป่าชุมชนบ้านร่องบอนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาสถิตอยู่ในป่าเพื่อคอยปกปักรักษาพื้นป่าเมื่อมีการก่อตั้งหมู่บ้านชาวบ้านจึงเข้าไปตัดไม้ในป่าทำให้เกิดล้มป่วยไม่สบายเป็นจำนวนมากจึงเชื่อว่าถูกเจ้าป่าเจ้าเขาภายในป่าลงโทษจึงได้พากันไปขอขมาและรวมตัวกันสร้างศาลบูชาขึ้นและตั้งชื่อศาลนี้ว่าศาลพญาปตุมนับตั้งแต่นั้นมาศาลพระยาปตุมจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้การเคารพสักการะเพราะเชื่อว่าพญาปตุมจะคอยปกปักรักษาหมู่บ้านและป่าชุมชนบ้านร่องบอนค่ะ

0: ชุมชนบ้านร่องบอนสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีองค์พระธาตุจอมแจ้งตั้งอยู่ใจกลางยอดดอยของป่าชุมชนเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียงเมื่อปีพุทธศักราช2535เป็นช่วงที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอนเสื่อมโทรมอย่างหนักพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำลายได้รับความเสียหายและที่บางส่วนถูกครอบครองใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและนำไปขายให้กับนายทุนแม่หลวงปราณีราชคมได้มองเห็นสภาพป่าและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงรวมตัวกับคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเกิดสำนึกรักหวงแหนป่าชุมชนจึงได้ทำการเวนคืนที่ดินจำนวนกว่า180ไร่จากชาวบ้านที่บุกรุกรวมทั้งขอกรรมสิทธิ์ดูแลรักษาป่าชุมชนจากสภาตำบลม่วงคำให้คืนพื้นที่กลับมาเป็นของชุมชนบ้านร่องบอนดังเดิมค่ะ
1: ป่าชุมชนบ้านร่องบอนเป็นป่าดั้งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ทางป่าไม้จังหวัดเชียงรายเนี่ยแจ้งว่าป่าทั้งหมดเนี่ยมีจำนวน500ไร่ทีนี้ป่าทั้งหมดเนี่ยมันเขาเรียกว่าป่าสงวนแห่งชาติการใช้ประโยชน์จากป่าของชาวบ้านในอดีตถ้าจะย้อนหลังไปในอดีต25ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าเนี่ยโดยที่ไม่มีขอบเขตในการจำกัดในการใช้ประโยชน์ใครอยากตัดไม้ถ้าใครอยากจุดไฟเผาป่าล่าสัตว์อยากจะเพี้ยวถางป่าได้ตามอำเภอใจอันนี้เป็นปัญหาหลักๆพอหมู่บ้านร่องบอนแยกออกมาเมื่อปี2535แยกออกมาเป็นหมู่บ้านหลักก็ได้เลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านหลักที่จะมาบริหารจัดการด้วยตนเองเรื่องของหน้าที่ของผู้นำก็คือต้องสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านชาวบ้านอยู่ยังไงกินยังไงรายได้มาจากไหนก็รายได้มาจากการเกษตรเป็นหลักและทีนี้การทำการเกษตรไม่ได้ผลก็เพราะน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการในการทำการเกษตรปรากฏว่าป่าแห้งแล้งน้ำหายไปหมู่บ้านเราก็มีการสำรวจป่ารอบๆทั้งหมดทั้งพื้นที่ป่าทั้ง500ไร่ก็ปรากฏว่าการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกเพี้ยวถางป่าเกิดขึ้นจริงก็มีการมาประชุมกันทั้งหมู่บ้านพอมาประชุมกันแล้วก็พูดถึงปัญหาสาเหตุก็มีการรวมตัวกันในเรื่องของการหยุดในการทำลายป่าเรารวมตัวกันอนุรักษ์ป่าชุมชนของเราซึ่งเป็นป่าต้นน้ำหล่อเลี้ยงคนบ้านร่องบอนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเรามาหยุดในการทำลายป่าได้ไหมชาวบ้านก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเราในฐานะที่เป็นผู้นำก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆเกลี้ยกล่อมชาวบ้านโดยการทำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านได้วางอาวุธในการเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าอาวุธทุกชนิดที่เขาทำลายป่านะให้วางได้ไหมเหมือนกับปลุกจิตสำนึกชาวบ้านจากการทำลายป่าให้มาเป็นการรักและหวงแหนป่าต้นน้ำป่าชุมชนป่าที่เป็นอาหารในหมู่บ้านของเราได้ไหมจากการทำกิจกรรมตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าจะทำสำเร็จพอสำเร็จเสร็จแล้วก็มีการจัดตั้งกฎระเบียบของป่าชุมชนโดยชุมชนเองมาช่วยกันว่าเราควรจะห้ามตรงไหนห้ามข้อไหนแล้วข้อไหนควรห้ามข้อไหนควรอนุโลมก็เกิดขึ้นในที่ประชาคมหมู่บ้านก็คือเรื่องของกฎระเบียบ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมได้เห็นชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับอบอุ่นและน่าอยู่มากๆครับจะเห็นว่าชุมชนแห่งนี้นะครับมีความเป็นอยู่แบบครอบครัวขยายครับซึ่งก็คล้ายๆกับเครือญาติกันนะครับไปมาหาสู่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความสามัคคีในการดูแลผืนป่าของพวกเขาด้วยครับด้วยเนื้อที่กว่า300กว่าไร่นะครับพวกเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการป่าชุมชนของพวกเขาได้อย่างไรตามไปดูกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ
0: หลังจากชาวบ้านชุมชนบ้านร่องบอนได้เรียกร้องทวงคืนผืนป่าชุมชนกลับมาได้แล้วแม่หลวงปราณีและคณะกรรมการบริหารจัดการป่าและชาวชุมชนร่องบอนทุกคนก็ได้เริ่มพัฒนาป่าชุมชนที่ถูกทำลายให้ค่อยๆกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการปลูกป่าทดแทนทำแนวกันไฟตรวจตราป้องกันการทำลายป่าร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนดำเนินโครงการละอ่อนฮักป่าสืบพญาล้านนาโครงการจุ๋มเมืองเย็นซึ่งการดำเนินงานของแม่หลวงปราณีและชาวบ้านได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะการดำเนินงานพัฒนาผืนป่าชุมชนบ้านร่องบอนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านร่องบอนได้รับความสนใจจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆมากมายจนสามารถขยายผลจากการจัดการเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับตำบลและอำเภอในที่สุดค่ะ
1: ทางป่าไม้จังหวัดเชียงรายก็ให้งบประมาณสนับสนุนมาเป็นการอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าให้กับหมู่บ้านร่องบอนจากนั้นมาพออบรมเสร็จแล้วหมู่บ้านร่องบอนก็ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต

0: วิทย์จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพอได้รับพระราชทานธงกลับมาป่าของเราดีแล้วพระองค์ท่านให้พระราชสวนีมาว่าป่าของเราดีแล้วเราก็ควรจะขยายแนวคิดของเราที่เราทํากับป่าของเราสําเร็จไปให้กับหมู่บ้านในเครือข่ายหมู่บ้านใกล้เคียงใกล้เคียงที่เขาอยากจะทําแต่เขาทําไม่ได้เขาทําแล้วแต่เขาทําไม่สําเร็จเขาเจอปัญหาเขาท้อแท้เขาท้อถอยปัญหาตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปช่วยเขานะช่วยก็ให้บ้านป่าชุมชนบ้านร่องบอนเนี่ยเป็นต้นแบบของการจัดการป่าชุมชนโดยชาวบ้านจากการขยายเครือข่ายไปแล้วประสบผลสําเร็จนะหมู่บ้านร่องบอนก็จึงได้รับรางวัลพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตชั้นที่2ในเรื่องของการขยายเครือข่ายพอป่าชุมชนบ้านร่องบอนเป็นป่าต้นน้ําฟื้นขึ้นมาในเห็นความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนทํานาได้ปีละ2ครั้งแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาทํานาจัดทําเป็นปะปาภูเขาหล่อเลี้ยงชาวบ้านชาวบ้านก็ปลูกผักปลูกหน่อไม้ทําให้มีรายได้ทุกอย่างในครัวเรือนก็ได้มาจากน้ําที่มาจากป่าอันนี้คือเป็นผลที่ชาวบ้านภาคภูมิใจแล้วก็เหมือนกับว่าเราช่วยกันรักษานะเราไม่ทําลายทางกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเลือกเอาป่าชุมชนบ้านร่องบอนเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นแบบของภาคเหนือ
1: ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านร่องบอนมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นป่าประกอบด้วยระบบนิเวศที่แตกต่างกัน4ระบบคือระบบนิเวศป่าน้ำจำหรือป่าน้ำซับเป็นป่าที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากป่าประเภทอื่นคือเป็นป่าที่เกิดจากแอ่งน้ำซับมีตาน้ำไหลซึมออกมาตลอดทั้งปีระบบนิเวศป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านร่องบอนพบว่าป่าชนิดนี้มีมากที่สุดค่ะระบบนิเวศป่าเต็งหรือป่าแพะเป็นป่าผลัดใบที่มีไม้เด่นเป็นพันไม้ในวงยางขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณเนินเขาค่ะและระบบนิเวศป่าดิบแล้งระบบนิเวศทั้ง4ระบบในป่าชุมชนแห่งนี้จะมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างกันไปตามฤดูกาลปัจจุบันป่าชุมชนบ้านร่องบอนกลายเป็นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ชาวบ้านมีประปาภูเขาใช้โดยไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าน้ำประปาม ีอาหารในป่ากินตลอดปีเช่นเห็ดหน่อไม้พืชผักต่างๆรวมทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านร่องบอนโดยเข้ามาให้ความรู้ให้คำแนะนำกับชาวบ้านในการดำเนินชีวิตตามวิถีคนพึ่งป่าทำให้ชาวบ้านรักและหงแหนป่าชุมชนแห่งนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ
2: กรมป่าไม้มีนโยบายให้ชุมชนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนนะครับโดยที่มีการจัดการในเรื่องของการใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าอย่างไรนะครับซึ่งมันไปสอดคล้องกับแนวการทางในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งมีมันพูดถึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับก็แนวนโยบายของกรมป่าไม้เนี่ยต้องการให้ชุมชนได้เข้ามามีการจัดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ของตนเองในเขตรับผิดชอบนะครับซึ่งเกิดความหงแหนเกิดความรักในป่าที่ตัวเองดูแลอยู่บ้านร่องบอนเนี่ยก็ได้ผู้นำสตรีที่เข้มแข็งนะครับเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็เป็นผู้นำทางปกครองที่ผลักดันให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ในเรื่องของป่าชุมชนต ามสภาพที่เราเห็น

0: ในป่าในข้างหลังนี้เราจะเห็นว่าเมื่อก่อนก็คงยังไม่สุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาบุกรุกมาก่อนนะครับและตอนหลังมาผู้นำโดยทางกำนันตำบลล่องบอนนางปานีราชคมเนี่ยก็เป็นผู้นำแกนนำในการนำชาวบ้านในการอนุรักษ์เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกในการรวมทั้งการขุดดินการนำไม้การนำทรัพยากรตัวนี้ออกไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยข้างนอกนะครับซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้มาส่งเสริมป่าชุมชนบ้านล่มบอนอย่างสม่ำเสมอและเกียรติประวัติที่บ้านล่มบอนได้รับอย่างสูงสุดก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้านผู้นำสตรีดีเด่นด้านป่าชุมชนนะครับก็อันนี้ก็เป็นผลงานที่ประจักษ์ของป่าชุมชนบ้านล่องบอนนอกจากรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในเรื่องการประกวดป่าชุมชนด้านผู้นำสตรีดีเด่นด้านป่าชุมชนแล้วยังมีรางวัลอีกหลายรางวัล นะครับ
1: คุณผู้ชมครับชุมชนบ้านร่องบอนเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าความรักความสามัคคีที่มีต่อป่าชุมชนในการดูแลรักษาป่าแห่งนี้ครับทำให้ป่าไม้นั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนได้ต่อไปนะครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงกลิ่นไอเดียเรามาดูไอเดียของคนในชุมชนนี่แหละครับเขาเข้าป่าไปนำสมุนไพรจากป่านี้มาทำเป็นยารักษาโรคครับแต่จะเป็นยารักษาโรคอะไรได้บ้างนั้นตามไปดูกันครับในช่วงกลิ่นไอเดีย
2: ท่านผู้ชมคะบ้านร่องบอนถือได้ว่ามีความโดดเด่นทุกๆฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะป่าชุมชนที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและพืชที่โดดเด่นที่เดินไปทางไหนจะพบมากที่สุดนั่นก็คือพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในผืนป่าแห่งนี้ค่ะได้แก่สาบเสือรังจืดย่ารีแพรซึ่งคุณลุงแก้วชมพูหมอยาพื้นบ้านแห่งบ้านร่องบอนได้คุ้นเคยกับพืชสมุนไพรเหล่านี้โดยเก็บไปใช้เป็นยารักษาตัวเองและคนในชุมชนค่ะหมู่บ้านร่องบอนยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลม่วงคำซึ่งได้นำพืชผักสมุนไพรที่ปลูกไว้บริเวณบ้านและสมุนไพรบางชนิดก็ได้มีการไปเก็บมาจากป่าชุมชนบ้านร่องบอนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรเหล่านี้จะมีอะไรบ้างขอเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ
3: ปลูกแปรรูปสมุนไพรบ้านร่องบอนเกิดแรงบันดาลใจมาจากว่าบ้านเราอ่ะมันมีสมุนไพรมันมีสมุนไพรในชุมชนเยอะมากและอะไรที่มันหาง่ายง่ายแล้วเราทำง่ายที่สุดทำง่ายที่สุดก็คือตะไคร้หอมค่ะที่มีปลูกอยู่หน้าบ้านมาเป็นตะไคร้หอมของกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านล่องบอนเปลี่ยนชื่อไปเลยจากนักเรียนเจ้าหน้าเป็นกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านล่องบอนแล้วก็ต่อมาเราก็คงจะทำอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีหลายๆอย่างค่ะในอนาคตนะคะสินค้าเราจะไม่มีเท่านี้นะคะเราก็ในป่าชุมชนเรามีต้นใบหมี่ต้นมะสักแล้วก็นมนางค่ะเราสามารถที่จะมาทำผลิตภัณฑ์ของเราได้ค่ะใบหมี่นี่เราก็จากที่เราใช้มะกรูดอันนี้มะกรูดนะคะเราก็จะใช้ใบหมี่มาผสมแล้วก็มะสักก็จะใช้แทนสารเคมีคือมะสักนี่มันเป็นฟองใช่ไหมคะก็มาใช้สารเคมีแล้วก็นมนางก็การเพิ่มน้ำนมของคนคลอดลูกใหม่ๆอะค่ะอันนั้นก็เราจะพยายามจะมาทำคิดไว้ว่าอนาคตเราอยากจะทำชานมนาง
4: กว่าที่จะเป็นป่าชุมชนบ้านร่องบอนที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นทุกวันนี้นะครับชาวบ้านร่องบอนต้องทำงานกันอย่างหนักและรางวัลที่ชาวบ้านได้รับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการทำงานด้วยครับนั่นก็คือการได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถึง2ครั้งทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจที่จะพัฒนาป่าอย่างสมบูรณ์ตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระองค์ท่านก็ได้ทรงมอบธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตให้แก่ชาวบ้านร่องบอนได้ดูแลรักษาพื้นป่านับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งนี้ต่อไปอีกนานแสนนาน

0: ล่ะครับสำหรับวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีนะครับ
1: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าป่าชุมชนบ้านร่องบอนนั้นเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับซึ่งก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับให้กับคนที่มีป่าชุมชนเหมือนกันได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับนำไปปรับใช้ในป่าชุมชนของตนเองซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับจะมีป่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยล่ะครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำดีๆนะครับสามารถส่งจดหมายหรือปรายศนียบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอนี้นะครับและอย่าลืมครับรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง STOU Channel พิมพ์เข้าไปใน YouTube นะครับ STOU Channel ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ชุมชนของคนรักป่า
1: ป่าตรงนี้คือเป็นป่าชุมชนเราในชุมชนของเราหวงเพื่อไว้ให้ลูกให้หลานสืบต่อไป
2: แล้วก็จะทำการปิดป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าบ้านเขาสำยอดไว
3: ้วันนี้มาปลูกป่าค่ะปลูกต้นประดู่เพื่อชุมชนเขาสำยอดค่ะ
4: ป่าคือเซเว่นเลยนะครับเพราะของกินเยอะนะ
5: ฝากเชิญชวนพี่น้องชาวโคกเจริญหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้แห่งนี้ให้ไว้นานที่สุดตราบลูกตราบหลานนะครับไม่ให้พื้นที่ลดลง
0: พบกับเขาเหล่านี้ได้ในรายการ Green Focus ตอนป่าชุมชนบ้านเขา3ยอด

0: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www

0: ไร
1: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทํางานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนนึงผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเค้าเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับ เราขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
2: ้เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญายืมครับสัญญายืมนะครับมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถือเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าไม่ปรากฏถึงบทนิยามเอาไว้อยู่ภายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับดังนั้นเราต้องมีการไปพิจารณาถึงคำว่ายืมเนี่ยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2554นะครับโดยมีการให้ความนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านะครับเป็นการขอสิ่งของนะครับเงินมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืนนะครับรวมถึงการนำของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนด้วยนะครับนั่นก็คือคำว่ายืมที่น่าจะพอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการกำหนดถึงบทนิยามถึงคำว่ายืมเอาไว้แต่ได้มีการพูดถึงสัญญายืมเอาไว้นะครับโดยในเรื่องของสัญญายืมนะครับจะปรากฏอยู่ภายในนะครับมาตรา640นะครับถึงมาตรา656โดยคำว่าสัญญายืมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาซึ่งนะครับมีผู้ที่เป็นคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้ให้ยืมแล้วก็ผู้ยืมนะครับโดยความแตกต่างของบุคคลทั้ง2ฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ให้ยืมจะต้องมีการตกลงส่งมอบทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ยืมนะครับแล้วก็ผู้ยืมเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้สอยทรัพย์สินนะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการนำทรัพย์สินไปใช้สอยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ยืมเนี่ยภายในช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้นะครับโดยอาจจะมีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งในสัญญายืมก็ได้หรือในกรณีที่ไม่มีการกำหนดเอาไว้โดยชัดแจ้งเราก็ต้องไปดูว่าได้มีพฤติการที่พออนุมานได้ถึงการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ลักษณะของสัญญายืมครับสัญญายืมเนี่ยเป็นเอกเทศสัญญาลักษณะหนึ่งเมื่อพูดถึงเป็นเอกเทศสัญญานั้นหมายความว่านะครับสัญญายืมจะเกิดขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาแต่จะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่นะครับอยู่เฉพาะในเอกเทศสัญญายืมนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนนะครับคำว่าไม่ต่างตอบแทนนั่นหมายความว่านะครับจะมีหนี้ในการชำระกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับกล่าวคือเมื่อมีการชำระกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีการชำระหนี้ตอบแทนกลับไปนั่นเองนะครับหากเราพิจารณาถึงตัวอย่างก็จะเห็นถึงความชัดเจนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยได้มีการไปยืมควายนะครับจากนายกอไก่นะครับการไปยืมควายจากนายกอไก่เนี่ยเมื่อสัญญาสิ้นสุดคำถาม

3คือนะครับการชำระหนี้ชำระจากฝ่ายใดหรือชำระจาก2ฝ่ายนะครับก็สามารถตอบได้ทันทีว่าผู้ที่จะชำระหนี้ก็คือตัวอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์เป็นผู้ยืมนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืมแบบนี้ส่งผลให้เกิดการชำระหนี้จากทางฝั่งของผู้ยืมแต่เพียงฝ่ายเดียวจึงเรียกว่าเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทนซึ่งจะแตกต่างจากสัญญาอื่นๆที่มีลักษณะเป็นการต่างตอบแทนก็คือต้องปรากฏถึงการชำระหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับเช่นสัญญาซื้อขายเป็นต้นต่อมาครับประการที่3ของลักษณะของสัญญายืมก็คือสัญญายืมเป็นสัญญาที่บริบูรณ์นะครับต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ยืมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ยืมนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับการจะทำให้สัญญายืมนะครับขออภัยมีผลบริบูรณ์นะครับก็คือต้องมีการส่งมอบเสียก่อนดังนั้นการตกลงกันโดยที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินก็จะทำให้สัญญาดังกล่าวนั้นไม่บริบูรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะครับได้มีการยืมรถยนต์จากนายกไก่นะครับคำถามคือการยืมรถยนต์เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเข้าไปครอบครองนะครับรถยนต์คันดังกล่าวโดยการขับแล้วหรือยังหรือเพียงแต่รับมอบกุญแจก็เพียงพอแล้วนะครับนักศึกษาดูตามความจริงเลยครับนะว่าเวลาเรายืมรถยนต์เนี่ยนะครับตามหลักเนี่ยพอเรามีกุญแจอยู่ภายในครอบครองเนี่ยถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นอยู่ในเงื้อมือของเราแล้วนะครับดังนั้นการส่งมอบแค่เพียงได้รับมอบกุญแจก็น่าจะเพียงพอทำให้สัญญายืมดังกล่าวนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับสัญญายืมเป็นสัญญาซึ่งมีวัตถุแห่งทรัพย์สินขออภัยครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินนะครับวัตถุแห่งสัญญาเป็นทรัพย์สินในที่นี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นนะครับที่จะมีการยืมกันได้ตีความค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นะครับตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินนะครับจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้แต่หากพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพได้ง่ายก็จะเห็นได้ว่าการยืมเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีรูปร่างเช่นรถยนต์นะครับสัตว์นะครับแล้วก็บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีรูปร่างนะครับการยืมนะการยืมก็มักจะปรากฏเป็นตัวอย่างหรือคำพิพากษาศาลฎีกาในลักษณะที่นะครับในลักษณะที่เป็นตัวทรัพย์ก็คือตัววัตถุที่เป็นรูปร่างซะเป็นส่วนมากนะครับแต่ไม่แน่นะครับเนื่องจากในทางกฎหมายเขาใช้คำว่าทรัพย์สินเนี่ยนะไม่แน่ว่าสิ่งที่ไม่มีรูปร่างที่เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินเนี่ยอาจจะมีการยืมกันขึ้นมาก็ได้ในอนาคตปัจจุบันนี้นะครับได้มีการใช้สิ่งที่เรียกว่าบอทนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามากำหนดนะกำหนดรูปแบบคำสั่งนะครับเพื่อจะทำงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะเราจับต้องเขาไม่ได้ล่ะนะครับซึ่งในสิ่งที่ไม่มีรูปร่างมันก็เข้าข่ายการเป็นทรัพย์สินไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีการยืมใช้บอทเพื่อไปทำงานบางสิ่งบางอย่างตามคำสั่งที่มีการโปรแกรมเอาไว้นะแล้วก็ก่อให้เกิดก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นปกติในอนาคตก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับเนื่องจากกฎหมายไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าต้องเป็นทรัพย์แต่ว่าใช้คำว่าทรัพย์สินดังนั้นการยืมเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้นั่นเองนะครับแต่ที่เราจะพบเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับที่มักจะปรากฏอยู่ในคำพิพากษาศาลฎีกาก็จะเป็นวัตถุที่มีรูปร่างซะเป็นส่วนมากนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะของสัญญายืมประการสุดท้ายนะครับสัญญายืมเนี่ยต้องมีข้อตกลงผู้ยืมตกลงจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมการตกลงส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะมีลักษณะที่น่าสนใจส่งผลถึงการแบ่งแยกนะครับประเภทของสัญญายืมสัญญายืมแบ่งเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือสัญญายืมที่เรียกว่าสัญญายืมใช้คงรูปและอีกสัญญายืมลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับการตกลงคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นถ้ามีการตกลงที่จะคืนทรัพย์สินซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ยืมสัญญายืมดังกล่าวจะเป็นสัญญายืมใช้คงรูปแต่ถ้ามีการตกลงจะคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับทรัพย์สินที่ยืมนะครับสัญญายืมดังกล่าวก็จะกลายเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนั้นมีสาระสำคัญที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นยังคงมีลักษณะนะครับลักษณะของสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาเนี่ยนะครับเสมือนกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ว่าสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่าง
นะครับทำให้ตนเองที่มีการทำสัญญานั้นเรียกว่าเป็นสัญญายืมใช้คงรูปก็คือสัญญายืมใช้คงรูปนั้นจะต้องเป็นสัญญาที่มีการตกลงในการที่จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมเนี่ยนะครับให้กับผู้ยืมไม่โอนกรรมสิทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งนะครับของสัญญายืมใช้คงรูปเรามาดูกันจากนะครับข้อเท็จจริงดูบ้างว่าถ้ามีการตกลงโอนกรรมสิทธิ์นะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับให้กับผู้ยืมเนี่ยปัญหามันจะเกิดอะไรบ้างทำไมกฎหมายถึงห้ามยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยไปยืมรถยนต์จากนายกไก่มาใช้นะครับถ้ากรรมสิทธิ์โอนผลที่ตามมาคืออะไรครับอาจารย์สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายจ่ายโอนใช้สอยใช่ไหมครับตามมาตรา1336นะครับที่เป็นเรื่องของอำนาจตามกฎหมายนะครับในการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้ามีการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนั้นได้เนี่ยนะครับอาจารย์ยืมมานะครับมีการยืมมาฟรีด้วยนะครับเพราะสัญญายืมเนี่ยไม่เป็นลักษณะของสัญญาที่มีการต้องมีการจ่ายค่าทดแทนนะครับเช่นเดียวกับสัญญาเช่านะครับดังนั้นถ้าให้กรรมสิทธิ์โอนไปผลตามมาก็คือว่าอาจารย์เนี่ยสามารถนำรถยนต์ดังกล่าวนั้นไปขายได้ดังนั้นสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับกฎหมายก็เลยมีการกำหนดเอาไว้ว่านะครับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะไม่โอนไปยังผู้ยืมนะไม่โอนนะครับสาระสำคัญตรงนี้ต้องไม่โอนนะเมื่อไม่โอนไปยังทรัพย์สินขออภัยครับไม่โอนไปยังในส่วนของผู้ยืมกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะทำให้ทางฝั่งของผู้ยืมนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ภายใต้กำหนดระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจะไปใช้เกินกว่าที่ตกลงเอาไว้ในสัญญาที่มีการตกลงกันไว้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ให้ยืมนั้นไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะคืนทรัพย์สินที่ยืมนั้นจะต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมเหรียญกระสาบไปเพื่อจัดงานนิทรรศการนะครับยืมกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนะครับแบบนี้เวลาคืนก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับที่มีการยืมมานะครับโดยการส่งกลับไปให้กับตัวผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้คงรูปนะครับผู้ยืมมีสิทธิอะไรบ้างนะสิทธิประการแรกก็คือสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่ยืมได้เปล่านะครับได้เปล่านะเน้นย้ำคือการยืมเนี่ยต้องได้เปล่านะได้เปล่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนนะครับใดๆทั้งสิ้นนะถ้ามีการเสียค่าตอบแทนมันอาจจะเข้าข่ายการเป็นสัญญาเช่านะการเป็นสัญญายืมใช้คงรูปต้องเป็นสัญญาที่มีสิทธิ์ในการใช้สอยทรัพย์สินได้เปล่านะครับต่อมาครับสิทธิประการที่2ก็คือสิทธิต่อบุคคลภายนอกในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยืมนะในกรณีของการที่ผู้ยืมนะครับไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมผู้ยืมยังคงมีสิทธิบางประการที่สามารถที่จะใช้ทางกฎหมายได้ก็คือสิทธิในการขัดขวางบุคคลอื่นไม่สอดแทรกเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นโดยชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีการยืมรถยนต์ของนายกอไก่มาใช้นะครับอาจารย์นำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลรักษานะครับรถยนต์คันดังกล่าวถ้าปรากฏว่าจะมีบุคคลอื่นมารบกวนการใช้งานเช่นมีคนจะมาหยิบกุญแจนะครับไปใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวที่มีการยืมมาแบบนี้อาจารย์ก็ไม่สิทธิ์เข้าไปขัดขวางนะครับหรือมีผู้เข้ามาไม่หวังดีมาขโมยรถจนคันดังกล่าวนั้นไปอาจารย์ก็มีสิทธิ์ไปแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าวได้เพราะตนเองนะเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยู่ภายใต้ขอบเขตของผู้ยืมในสัญญายืมมีสิทธิ์ในลักษณะที่เข้าไปขัดขวางไม่ให้อื่นเข้ามาสอดแทรกทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับหน้าที่ของผู้ยืมนะครับผู้ยืมนะครับจะมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายในการยืมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างที่มีการยืมนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอะไรนะครับเช่นเรื่องของการส่งทรัพย์สินที่ยืมนะครับหรือต่างๆเนี่ยนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการเสียค่าใช้จ่ายนั้นทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ยืมยังมีหน้าที่ในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบด้วยนะครับในการใช้ทรัพย์ที่ยืมโดยชอบนั้นก็ต้องไปดูที่ตัวสัญญายืมนะครับว่าสัญญายืมมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตของการใช้งานนะครับทรัพย์ที่มีการยืมเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการใช้ให้สอดคล้องกับในสิ่งที่มีการตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะครับต่อมาครับ
หน้าที่ในการสงวนรักษาทรัพย์สินที่ยืมเช่นวินยูชนนะครับผู้ยืมจะใช้เกณฑ์ของตัวเองในการดูแลหรือบำรุงรักษาทรัพย์สินนั้นไม่ได้นะครับเช่นมีการยืมสัตว์พาหนะมาใช้นะครับก็ต้องมีการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งอาหารแล้วก็น้ำนะครับให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมเมื่อใช้สอยเสร็จแล้วนะครับเมื่อมีการตกลง

กันในสัญญาว่าจะมีการสิ้นสุดซึ่งสัญญายืมใช้คงรูปเมื่อใดนะครับและเมื่อก็มีการเสร็จสิ้นของสัญญาดังกล่าวตรงนั้นแล้วนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาก็ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับผู้ยืมก็ต้องมีหน้าที่ในการส่งคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นกลับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้คงรูปครับสิทธิประการที่1คือสิทธิในการบอกเลิกสัญญานะครับการบอกเลิกสัญญาจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าปรากฏว่าผู้ยืมนั้นได้มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างผิดหน้าที่ตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับเมื่อมีการผิดหน้าที่แล้วเกิดความเสียหายขึ้นทางฝั่งของผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับผู้ให้ยืมยังมีสิทธิอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อมีการบอกเลิกสัญญายืมดังกล่าวแล้วหรือในกรณีที่สัญญายืมดังกล่าวนั้นครบกำหนดระยะเวลาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นด้วยนะครับเป็นตามปกตินะครับที่มักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยครบกำหนดระยะเวลาของสัญญานั่นเองนะครับหรือเป็นเพราะการบอกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องให้ทางฝั่งผู้ยืมเนี่ยคืนทรัพย์สินให้กับตนได้นะครับนะแต่มีความน่าสนใจคือในกรณีที่มีการยืมใช้ทรัพย์สินนะครับเพื่อกิจการงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับเวลาจะมีการเรียกคืนทรัพย์สินเนี่ยต้องมีการปล่อยให้ระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยไปนานเท่าใดนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยืมยางลบของนายกไก่มาใช้นะครับก็ต้องดูพฤติการนะครับว่ายางลบที่มีการยืมมาใช้เนี่ยใช้เพื่อการใดถ้าปรากฏว่ามีการยืมใช้เพื่อที่จะมีการเข้ามาลบสิ่งที่มีการเขียนผิดพลาดนะครับแบบนี้ก็ต้องรอช่วงระยะเวลาในการใช้สอยทรัพย์สินนั้นเสร็จสิ้นซะก่อนนะเห็นพอเห็นอาจารย์มาลบเรียบร้อยแล้วนะครับทางฝั่งผู้ยืมก็มีสิทธิ์ในการเข้าไปเรียกคืนทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นกับผู้ยืมได้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าที่ของผู้ยืมบ้างนะครับหน้าที่มีอะไรได้บ้างนะครับประการที่หนึ่งหน้าที่ในการรับผลแห่งภัยพิบัตินะครับในทรัพย์สินที่ยืมนะครับเมื่อทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดสูญหายบุบสลายนะครับโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับในกรณีของการยืมตรงนี้จะสอดคล้องกับกฎหมายในลักษณะทั่วไปในเรื่องของหนี้นะครับว่าในระหว่างที่มีการยืมใช้สอยทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้าเกิดภัยพิบัติเช่นอะไรได้บ้างเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไฟลุกลามนะครับหรืออาจจะเกิดเพศภัยตามธรรมชาติฟ้าผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในวิสัยของผู้ยืมที่ไม่ประมาทใช้สอยทรัพย์สินตามปกติเนี่ยนะครับนะผลแห่งภัยพิบัตินั้นจะถือว่าบาปเคราะห์ดังกล่าวนั้นตกไปเป็นของผู้ยืมนะผู้ยืมก็ต้องมีการรับผลแห่งภัยพิบัติดังกล่าวตรงนั้นไปนะเฉพาะในกรณีที่ผู้ยืมใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวนั้นโดยปกตินะครับไม่มีการประมาทใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อยู่ภายในระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับต่อมาครับประการที่2คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้ยืมให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นนะครับหากนะครับผู้ให้ยืมได้รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนะครับนะแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ในการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของผู้ยืมตามสัญญานะครับขออภัยหน้าที่ในการไม่ขัดขวางในการใช้สอยทรัพย์สินนะครับกล่าวคือเมื่อมีการปล่อยให้ผู้ยืมได้มีการยืมใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นไปแล้วนะครับก็ต้องไม่เข้าไปขัดขวางการใช้สอยเท่านั้นเองสุดท้ายครับหน้าที่ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายนะครับแก่ผู้ยืมนะครับที่ได้มีการทดลองนะจ่ายค่าทดลองไปนะครับนะแล้วก็มีลักษณะของการที่เป็นกรณีจำเป็นนะครับเพื่อรักษาทรัพย์นะครับนะแบบนี้ก็ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้ให้ยืมใช้คงรูปต้องมีการปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับต่อมาความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปครับสัญญายืมใช้คงรูปนะครับย่อมระงับไปด้วยนะครับครบกำหนดระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับนะต่อมาครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้คงรูปนะครับนะก็อาจจะมีการระงับไปโดยกรณีอื่นก็ได้นะครับเช่นนะกรณีที่ผู้ยืมตายนะครับนะผู้ยืมตายเนี่ย สาระสำคัญของสัญญายืมใช้คงรูปเนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวของผู้ยืมดังนั้นเมื่อผู้ยืมตายนะครับสัญญายืมใช้คงรูปก็จะระงับไปด้วยแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญนะครับถ้ากรณีของผู้ยืมเสียชีวิตหรือตายลงนะสัญญายืมดังกล่าวนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผู้ให้ยืมมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากมีการทำผิดสัญญาของทางฝั่งผู้ยืมเช่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางฝั่งของผู้ยืมสามารถที่จะขออภัยกับผู้ให้ยืมนะครับบอกเลิกสัญญาดังกล่าวตรงนั้นได้นะครับส
สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับมีสาระสำคัญในเชิงของลักษณะของสัญญาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับสัญญายืมทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการนะครับที่น่าสนใจก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ยืมนั้นนะครับได้มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับภายหลังจากที่มีการทำสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเสร็จสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำปลาน้ำตาลนะครับเพื่อไปปรุงอาหารหรือมีการยืมน้ำเพื่อไปดื่มนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังจากมีการทำสัญญายืมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่มีการยืมดังกล่าวนั้นนะครับก็จะมีการถูกใช้นะครับไปจนไม่สามารถที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวที่มีชนิดเดิมเลยนะครับคืนกลับไปให้กับทางฝั่งผู้ให้ยืมได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือให้ว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อมีการตกกันแล้วก็เสร็จสิ้นของสัญญานะครับผู้ยืมก็จะต้องมีการคืนทรัพย์สินที่มีลักษณะชนิดประเภทปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมนั้นกลับคืนไปยังกับผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ยืมนะครับในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับผู้ยืมนะครับมีสิทธิในการครับอะไรก็ได้นะครับตามแต่ใจชอบนะครับเพราะกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ยืมแล้วนะครับผู้ยืมจะมีการนำไปขว้างทิ้งนำไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปให้บุคคลอื่นนะครับหรืออย่างไรก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายนะครับทางฝั่งของผู้ยืมก็ต้องมีการคืนทรัพย์สินอื่นที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนะทางฝั่งของผู้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะครับเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นค่าส่งมอบค่าหรือชาติธรรมเนียมค่าส่งคืนทรัพย์สินนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทและก็ปริมาณเดียวกันกับที่มีการยืมในสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั่นเองนะครับต่อมาครับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับประการที่1ครับผู้ให้ยืมใช้สิ้นเปลืองเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเรียกทรัพย์สินคืนเมื่อถึงเวลาต้องคืนนะครับการเรียกคืนนี้อาจจะปรากฏว่านะครับสัญญาเสร็จสิ้นนะครับหรือมีการบอกเลิกสัญญาด้วยประการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะผู้ให้ยืมก็มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินการในการเรียกคืนหากทางฝั่งของผู้ยืมปฏิเสธในการที่จะคืนทรัพย์สินดังกล่าวนั้นผู้ให้ยืมก็สามารถไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ยืมนั้นมีการคืนทรัพย์สินที่ยืมดังกล่าวตรงนั้นได้และในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวนะครับจากการที่ขาดประโยชน์ในการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวตรงนั้นได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ให้ยืมก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนะในการที่จะไม่เข้าไปขัดขวางการใช้ทรัพย์นะตามอำเภอใจนะครับของผู้ให้ยืมขอไปของผู้ยืมนะครับนะกล่าวคือเมื่อมีการตกลงให้ยืมไปเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วนะครับผู้ยืมจะไปดำเนินการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินนั้นมิได้นะครับหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันไม่ใช่ความผิดของผู้ยืมนะครับอันเกิดจากตัวทรัพย์ก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ให้ยืมด้วยนะครับความระงับแห่งสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนะครับสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นอาจจะระงับลงนะครับได้ด้วยกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับถ้าเวลายืมได้มีการกำหนดกันเอาไว้ในสัญญานะครับสัญญายืมย่อมระงับสิ้นไปนะครับเมื่อพ้นระยะเวลาที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานะครับในส่วนของสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองนั้นนะครับอย่างที่ได้มีการทราบกันมาในเบื้องต้นแล้วว่ากรรมสิทธิ์มีการโอนไปยังทางฝั่งของตัวผู้ยืมนะครับดังนั้นผู้ยืมนะครับก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่านะครับกำหนดที่มีการตกลงกันเอาไว้ในสัญญานั้นคือเมื่อใดโดยไม่ต้องพิจารณาถึงการใช้สอยทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับนะเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาแล้วนะครับผู้ยืมก็มีหน้าที่ในการที่จะไปส่งมอบทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนไปยังผู้ให้ยืมนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการยืมน้ำตาลเพื่อใช้ในการปรุงอาหารนะครับบอกว่ามีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอีก2วันถัดไปนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ากำหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับอีก2วันถัดไปเนี่ยจะนำน้ำตาลมาคืนแบบนี้นะครับเมื่อถึงอีก2วันถัดไปนะครับนะในส่วนของตัวผู้ยืมจะต้องมีการนำน้ำตาลที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้ให้ยืมแต่จะคืนน้ำตาลลักษณะอื่นไม่ได้เช่นมีการยืมน้ำตาลทรายมาจะไปคืนเป็นน้ำตาลปี๊บไม่ได้คืนเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ไม่ได้ต้องเป็นชนิดประเภทและปริมาณเดียวกันด้วยนะครับต่อมาถ้าเวลายืมไม่ได้มีการตกลงหรือกำหนดเอาไว้ในสัญญานะครับ
ผู้ให้ยืมจะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้นะครับแต่จะต้องบอกกล่าวผู้ยืมเลยนะครับได้มีการทราบล่วงหน้าซะก่อนเพื่อให้ทางฝั่งของผู้ยืมได้มีการจัดเตรียมทรัพย์สินที่ยืมนั้นคืนให้กับผู้ให้ยืมเนี่ยภายในระยะเวลาอันสมควรนะครับนะก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเพียงใดนะครับนะขึ้นอยู่กับความหาง่ายหายากของทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันถ้าเป็นกรณีของการยืมข้าวสารเพื่อใช้ไปหุงหาอาหารนะครับแล้วก็ต้องมีการคืนข้าวสารที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ที่อาจจะปกติไม่ค่อยได้พบนะครับเนื่องจากเป็นข้าวสารต้นฤดูนะแล้วก็ปลูกในที่ที่อาจจะพิเศษจริงๆแบบนี้ก็ต้องให้ระยะเวลาในการที่ไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันเนี่ยนานเกินกว่าปกติเสียหน่อยนะครับทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับดูพฤติการภาพรวมว่าคนปกติเขาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการที่จะมีการไปค้นหาทรัพย์สินที่มีชนิดประเภทปริมาณเดียวกันนั้นคืนให้กับทางฝั่งของผู้

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดี
4: ครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
5: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
4: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ครับพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
4: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
5: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
9: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
4: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
9: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย

0: อนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยที่1นะครับการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์นะครับเป็นหน่วยแรกนะครับหน่วยแรกสําหรับชุดนี้เป็นชุดหน่วย1นะครับเป็นหน่วยที่สําคัญนะครับนักศึกษาครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่จะปูพื้นให้นักศึกษาสําหรับเรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามารู้ที่ว่าหน่วย1เนี่ยมันมีสาระสําคัญอะไรบ้างนะครับก็จะมีตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์เลยเนาะนักศึกษาก็จะมารู้ถึงความหมายและความสําคัญของสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์นิดนึงนักศึกษาอาจจะเคยเรียนมาแล้วแต่เรามาย้ําอีกนิดนึงครับแล้วก็ดูประเภทของธุรกิจของสหกรณ์นะครับพอเรารู้ประเภทแล้วเราจะจัดการมันยังไงนะครับการจัดการสหกรณ์และก็การจัดการธุรกิจของสหกรณ์นะครับแล้วตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหลักการจัดการนะครับหลักการจัดการสหกรณ์และธุรกิจสหกรณ์ก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะครับแล้วก็ในการจัดการสหกรณ์และจัดการธุรกิจสหกรณ์แล้วก็กระบวนการจัดการสหกรณ์และธุรกิจของสหกรณ์แล้วก็การจัดการสหกรณ์ตามหน้าที่เราจะมอง2ลักษณะจัดการสหกรณ์และธุรกิจของสหกรณ์นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเรามาบูรณาการนะครับครูอยากให้นักศึกษาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการจัดการเราจะบูรณาการทุกกระบวนการทุกหน้าที่อย่างไรนะครับครูย้ำนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่สำคัญที่จะปูพื้นสำหรับทุกหน่วยที่นักศึกษาจะเรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปนะครับแต่นี้นิดนึงพอเราจะเรียนรู้เรามาดูว่าสหกรณ์มันคืออะไรนะครับคำสำคัญของมันนะเพราะนักศึกษาจะเคยคุ้นแต่ครูอยากเน้นย้ำว่าจริงๆเวลาเราดูนิยามของสหกรณ์สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระนะครับที่บุคคลมารวมกันด้วยความสมัครใจนะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อสนองความต้องการและความมุ่งหมายเน้นด้านละครับด้านทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเดี๋ยวนักศึกษาต้องรู้ว่าเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมันวัดด้วยอะไรนะครับแล้วก็ดําเนินวิสาหกิจอันนี้เป็นคําเฉพาะของสหกรณ์ดําเนินวิสาหกิจหรือดําเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันคือคนที่สมัครใจเป็นสหกรณ์และควบคุมตามหลักประชา

ธิปไตยถ้าดูนิยามตรงนี้นะนักจะดูแผนภาพนะฮะดูแผนภาพจริงๆสหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจสหกรณ์เนี่ยคือเกิดจากสมาชิกเจ้าของรวมกันดำเนินธุรกิจก็คือการซื้อการขายการจำหน่ายหรือการผลิตหรือการบริการนะครับทำอะไรทำที่ทำกับใครลูกค้าก็คือสมาชิกนะครับทำสมาชิกมันก็จะเกิดรายได้จากยอดขายมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเสร็จแล้ววัตถุประสงค์หลักของการดำเนินธุรกิจนะครับคือกำไรและใส่ใจสังคมกำไรก็คือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมนั่นเองเสร็จแล้วแต่สหกรณ์เราจะดีอย่างหนึ่งพอเรามีกำไรและใส่ใจสังคมเราจะคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือสวัสดิการอื่นๆในขณะที่ธุรกิจอื่นๆเขาจะไม่ได้มีการคืนกำไรสู่สมาชิกนะครับแผนภาพสำคัญนะครับนักศึกษาในแต่ละแผนภาพนักศึกษาต้องดูแล้วก็หาความสัมพันธ์ของมันให้ได้ทีนี้เรามาดูว่าจริงๆแล้วสำคัญอย่างไรล่ะความสำคัญของสหกรณ์อันนี้คือความสำคัญโดยทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นองค์กรที่อำนวยบริการเห็นไหมครับแล้วก็วิสาหกิจของสมาชิกครอบครัวและก็ชุมชนตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์เราจะไปดูว่าสหกรณ์แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะครับอันที่สองก็คือเป็นองค์กรประชาธิปไตยเห็นไหมครับที่มีการจัดการตามหลักความเสมอภาคเสรีภาพการมีส่วนร่วมและความเป็นเอกภาพของสมาชิกส่งเสริมและอบรมศึกษาอบรมเผยแพร่ข่าวสารเพราะฉะนั้นสมาชิกก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่เป็นองค์กรทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกครอบครัวชุมชนและสังคมเห็นไหมครับแล้วก็เป็นองค์กรความร่วมมือระดับบุคคลนะครับสหกรณ์ร่วมมือระดับคนกลุ่มนะครับกลุ่มรวมไปถึงจังหวัดประเทศสหกรณ์มีถึงระดับโลกเลยนะครับนักศึกษาครับเราไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับทีนี้ถ้าความสำคัญต่อสมาชิกล่ะสมาชิกรวมกันเนี่ยครับอันแรกคือทำให้เกิดอำนาจในการต่อรองนะพึ่งพาตนเองได้คนเดียวกับหลายๆคนมารวมกันจะทำให้เกิดอำนาจต่อรองในทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอันที่สองทำให้ชุมชนเพราะสมาชิกสหกรณ์เราอยู่ในชุมชนใช่ไหมครับเกิดความสามัคคีปองดองอันที่สามสหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนที่เราคุ้นกันง่ายๆก็คือแรกนะครับเรื่องการขอกู้เงินนั่นแหละเป็นแหล่งการจัดหาเงินทุนส่งเสริมความรู้การประกอบอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์หลายๆแห่งสหกรณ์ร้านค้าก็มีการส่งเสริมอาชีพเหมือนกันส่งเสริมให้เกิดการประหยัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยเห็นไหมครับความสำคัญของสหกรณ์ต่อสมาชิกเยอะแยะเลยครับแต่นี้เราจะมาประเภทของสหกรณ์ทีนี้เวลาเรามาดูสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ในบ้านเรามันมีทั้งหมด7ประเภทการที่จัดประเภทสหกรณ์ทำไมต้องจัดประเภทสหกรณ์เหตุผลสำคัญทำไมต้องมีประเภทสหกรณ์เกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการการจัดประเภทของสหกรณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการกำหนดตามนโยบายของรัฐเมื่อเราสหกรณ์ถึงเป็นองค์กรอิสระก็จริงนะครับแต่มีองค์กรเฉพาะก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็จะมีนโยบายในการส่งเสริมแนะนำสหกรณ์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในการจัดประเภทของสหกรณ์เนี่ยรัฐก็จะนำทำนโยบายยังไงนะครับให้จะส่งเสริมแนะนำสหกรณ์ยังไงแล้วก็มีการรวมตัวสหกรณ์สหกรณ์เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะครับจะมีการรวมตัวเป็นหลายๆสหกรณ์ก็เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัดชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศก็เรียกว่าการรวมตัวกันในแนวตั้งนะครับแล้วก็ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลสถิติก็จะมีว่าสหกรณ์เกษตรบ้านเรามีกี่ประเภทสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเท่าไหร่มีสมาชิกทั้งประเทศเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ11ล้านเศษนะครับสินทรัพย์เรามีหลายแสนล้านอยู่นะครับสหกรณ์เราเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆก็เป็นการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์นะครับตรงของบ้านเราด้วยนะครับในการจัดประเภทอันสุดท้ายก็คือจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐบ้านเราภาครัฐยังให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยเป้าหมายหลักจริงๆก็คือจะต้องการให้สหกรณ์เราเนี่ยดำเนินธุรกิจด้วยตนเองได้ก็สามารถโอนความรับผิดชอบบริหารธุรกิจไปสู่สหกรณ์ได้
นะครับแต่นี้ประเภทของสหกรณ์เวลาเขาแบ่ง

เภสัชกรรักษาว่าจุดสำคัญเขาแบ่งอย่างไรล่ะนะแบ่งอย่างไรอย่างเช่นสหกรณ์ภาคการเกษตรเขาแบ่งประเภทของสหกรณ์บ้านเราเนี่ยดูตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์นะครับสหกรณ์ภาคการเกษตรก็คือจะเน้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อสมาชิกที่ทำการเกษตรนะครับทำการเกษตรต่างๆสหกรณ์ประมงก็จะเน้นสหกรณ์ที่สมาชิกทำประมงนะครับทำอาชีพประมงอย่างเช่นสหกรณ์ประมงแม่กรองนะครับสหกรณ์ประมงแม่กรองสหกรณ์ประมงหลายๆแห่งสหกรณ์นิคมก็จะเป็นในรูปของการจัดที่ดินนะสมาชิกก็จะอยู่ในที่ดินสมัยก่อนเราจะมีนิคมหรือนิคมสหกรณ์นะครับก็จะเป็นสหกรณ์นิคมสหกรณ์ใน3ประเภทเนี่ยสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ประมงสหกรณ์นิคมเนี่ยจริงๆแล้วก็จะทำธุรกิจคล้ายกันแต่กลุ่มสมาชิกจะแตกต่างกันอันนี้คือภาคการเกษตรอันนี้ภาคประมงแล้วก็สหกรณ์ที่อยู่ในนิคมเขาเรียกรวมๆ3ประเภทเนี่ยเขาเรียกสหกรณ์ภาคการเกษตรนะครับในบ้านเราเสร็จแล้วก็มีสหกรณ์ค้าหรือร้านค้าสหกรณ์อย่างเช่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยก็จะมีสหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะเน้นการขายสินค้าสหกรณ์บริการก็จะมีเรื่องบริการต่างๆที่เราคุ้นกันอยู่มากๆคือสหกรณ์บริการแท็กซี่นะครับสหกรณ์บริการหลายๆแห่งนะครับหลายแห่งก็เป็นบริการนะครับแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์นี่เราก็จะคุ้นมากในหน่วยงานต่างๆก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกก็จะเป็นบุคคลในหน่วยงานนะครับทั้งภาคราชการหรือภาคธุรกิจก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์อีกตัวนึงก็จะเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จริงๆแต่แบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชนสมาชิกก็จะเป็นสมาชิกที่อยู่ในชุมชนนะครับหลักในการแบ่งดูตามวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภทนะครับสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยจะทำธุรกิจข้ามกันไม่ได้อยู่นะครับเกษตรก็คือจะทำถ้ามองง่ายๆคือทำธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับอย่างบริร้านค้าก็จะผลิตจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอย่างเดียวออมทรัพย์ก็จะเรื่องสินเชื่อรับเงินเดี๋ยวเรามาดูประเภทลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์หรือว่าประเภทธุรกิจของสหกรณ์เป็นไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อทีนี้การดำเนินงานของสหกรณ์นะครับสหกรณ์เรามีกฎหมายเฉพาะเขาเรียกกฎหมายสหกรณ์นะครับหรือบางทีเขาเรียกย่อคือพระราชบัญญัติสหกรณ์ปัจจุบันนี้ก็จะมีพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้การดำเนินธุรกิจการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยครับต้องอย่างน้อยต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายนะครับเขาก็จะพูดในรวมๆอย่างเช่นการดำเนินการผลิตการค้าการขายบริการและอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเขาจะเน้นเลยเห็นไหมครับนักศึกษาเวลาเขาเน้นในกฎหมายเนี่ยให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวข้อที่3ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกเห็นไหมครับแล้วก็สหกรณ์ให้บริการเสร็จแล้วก็สหกรณ์จะขอความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากส่วนราชการก็ได้เพราะเราก็จะเห็นว่าเรามีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือในมหาวิทยาลัยเราก็จะมีเป็นหน่วยงานราชการเหมือนกันที่สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ได้นะครับหรือก็มีหลายๆส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องรับฝากเงินทั้งออมทรัพย์หรือประจำหรือจากสมาชิกหรือจากสหกรณ์ประเภทอื่นปัจจุบันก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะรับเงินฝากอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่เราคุ้นคือให้เงินกู้ให้สินเชื่อให้ยืมให้เช่าให้เช่าซื้อรับจำนองรับจำนำนะทั้งสมาชิกแล้วก็ของสมาชิกด้วยนะครับต่อไปก็คือจัดให้ได้มาซึ่งซื้อหรือถือกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินครอบครองกู้ให้เช่าต่างๆรับโอนต่างๆเนี่ยสหกรณ์เราสามารถทำได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมก็ได้แล้วก็ดำเนินกิจการอย่างอื่นนะบรรดาลที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับหรือเนื่องในการความสำเร็จของสหกรณ์ตามอันนี้คือเป็นข้อสุดท้ายที่เขาเปิดไว้ให้ว่าสหกรณ์อาจจะดำเนินการธุรกิจอื่นก็ได้อันนี้คือกฎหมายที่เปิดให้สหกรณ์เราต้องทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เวลาเราในหน่วยนี้เราเน้นเรื่องการจัดการสหกรณ์ใช่ไหมครับเวลาพูดถึงการจัดการสหกรณ์นะครับสหกรณ์ดูจากแผนภาพนี้ครับนักศึกษาสหกรณ์เกิดจากสมาชิกหลายๆคนรวมกันนะครับ
มาเป็นสหกรณ์เป้าหมายสุดท้ายคือประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของสมาชิกเศรษฐกิจถ้าพูดง่ายๆก็คือหมายถึงการอยู่ดีกินดีมีสันติสุขของสมาชิกถ้าพูดถึงเศรษฐกิจนะสารนึกถึงอะไรครับเศรษฐกิจก็หมายถึงเรื่องของการมีรายได้มีรายจ่ายการออมการลงทุนสกอเราช่วยตรงนั้นคือประหยัดรายได้ประหยัดรายจ่ายมีเงินก็มาออมนะครับมีคนมีเหลือก็มาลงทุนฝากเงินกับเราเนี่ยครับเรื่องเศรษฐกิจถ้าสังคมเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลการเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็สหกรณ์เองก็ไม่ลืมวัฒนธรรมของชุมชนแต่นี้เวลาเราจะจัดการสหกรณ์นักศึกษามองสองส่วนเนาะอย่างน้อยจุดเด่นของสหกรณ์คือต้องมีอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์เป็นตัวยืนของสหกรณ์ที่ต่างกับองค์กรธุรกิจอื่นแต่นี้แต่เวลาเราจัดการสหกรณ์เนี่ยเราต้องมีคำสองคำคือจัดการสหกรณ์ในฐานะสหกรณ์เราต้องอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์สหกรณ์เราเป็นองค์กรธุรกิจเพราะนั้นต้องจัดการสหกรณ์ในฐานะองค์การธุรกิจคือต้องมีกำไรและใส่ใจสังคมเหมือนกันเพราะนั้นเราจึงอาศัยหลักการจัดการทั่วๆไปมาจัดการสหกรณ์อันนี้เราก็จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสหกรณ์เราทำธุรกิจอะไรได้บ้างนะครับธุรกิจอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการจัดการธุรกิจเดี๋ยวนักศึกษาต้องเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างธุรกิจสินเชื่อนะครับธุรกิจสินเชื่อปัจจุบันก็อาจจะรวมเรื่องของเงินรับฝากเข้าไปด้วยเรามีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรนะครับแล้วสหกรณ์จะจัดการธุรกิจสินเชื่อเพื่ออะไรนะครับประเภทของสินเชื่อมีอะไรเวลานักศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจหลักของสหกรณ์ก็มีธุรกิจสินเชื่อหรือบางทีก็จะรวมถึงเงินรับฝากไปด้วยเขามองว่าเงินรับฝากเป็นเงินของเป็นการให้ความสินเชื่อเหมือนกันการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นอย่างไรลักษณะจุดเน้นคือนักศึกษาต้องรู้ว่าลักษณะและวัตถุประสงค์สำคัญของแต่ละธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับธุรกิจรวบรวมผลิตผลนะครับอย่างเช่นรวบรวมข้าวเปลือกรวบรวมกล้วยอะไรเนี่ยครับจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอย่างเช่นพวกสหกรณ์ร้านค้าคือเอาของสินค้ามาจำหน่ายนะครับธุรกิจแปรรูปผลิตผลคือเอาข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารข้าวแปรมาเป็นข้าวสารแล้วก็ธุรกิจบริการธุรกิจหลักๆของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีประมาณ5ประเภทนะครับตอนนี้เรามาดูหลักจุดสำคัญของหน่วยนี้เราจะเน้นเรื่องการจัดการธุรกิจนะครับเวลานักศึกษาดูนักศึกษาอ่านจากเอกสารการสอนหรือประมวลสาระของเราเนี่ยนักศึกษาดู2ส่วนนะเรื่องของสหกรณ์กับเรื่องของตัวสมาชิกนะครับว่าเวลาเราจัดการเราก็เน้นเรื่องการจัดการธุรกิจสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อก็คือผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสหกรณ์อยู่ตรงกลางนี่เองครับสหกรณ์หลายๆประเภทอาจจะมีสินเชื่อเรื่องของเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษหรืออาจจะเป็นระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวหรือก็อื่นๆแต่ละสหกรณ์อาจจะให้ชื่อไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราจัดการเนี่ยสหกรณ์เป้าหมายสุดท้ายของสหกรณ์เราจะจัดการเรื่องนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ปล่อยสินเชื่อเยอะๆสหกรณ์ก็มีรายได้จากเงินกู้แล้วก็ทำให้สมาชิกชำระคืนเงินกู้ได้เพราะนั้นสหกรณ์ต้องอาศัยจัดการเพื่ออะไรครับเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกสมาชิกได้เงินทุนสมาชิกได้เงินทุนไปลงทุนในประกอบอาชีพลงทุนทำธุรกิจลงทุนค่าใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นสมาชิกจะมาใช้บริการของสหกรณ์จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สหกรณ์แต่ละแห่งมีนะครับเวลานักศึกษาดูนะเวลานักศึกษาอ่านเวลาเชื่อมถึงความสัมพันธ์ของมันให้ได้ว่าสมาชิกมีผลิตภัณฑ์อะไรสหกรณ์จะจัดการเพื่ออะไรและจัดการเพื่ออะไรนะครับคือธุรกิจสินเชื่อแต่สหกรณ์แต่ละประเภทอาจจะมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่เหมือนกันนะครับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายก็คือนึกถึงง่ายๆคือสหกรณ์ร้านค้าเนาะใช่ไหมครับสหกรณ์เป้าหมายของการจัดการธุรกิจนี้เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้จากส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์จะเอามาขายคืออะไรบ้างเช่นวัสดุการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิงสารเคมีอะไรต่างๆและแต่สหกรณ์นะครับที่จะจัดการมามันก็ต้องสนองความต้องการของสมาชิกนะครับสมาชิกหรือลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการอะไร
นะคะนั้นสหกรณ์ได้รายได้เราจะทำยังไงจะจัดการยังไงเพื่อสนองความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกในการซื้อผลิตภัณฑ์นะสหกรณ์ได้รายได้ในขณะที่สมาชิกได้สินค้าได้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ยุติธรรมนะครับสหกรณ์มีรายได้ก็มาเฉลี่ยคืนสู่สมาชิกก็คือในราคาที่ยุติธรรมนั่นเองนะครับสมาชิกต้องการผลิตภัณฑ์สหกรณ์ก็จัดหาให้จัดการให้สหกรณ์มีรายได้แต่รายได้ของสหกรณ์ก็จะคืนสู่สมาชิกสมาชิกได้ทั้งปัจจัยผลิตหรือสินค้าหรือในราคาที่เป็นธรรมอันนี้แหละคือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกนะครับธุรกิจการแปรรูปมันจะมีรวบรวมและก็แปรรูปผลิตผลมันจะปกติสหกรณ์ภาคการเกษตรเขาจะทำธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับนักศึกษาน้อยที่สหกรณ์จะทำธุรกิจรวบรวมอย่างเดียวมันก็จะได้อยู่แต่บางแห่งก็จะรวบรวมด้วยแล้วก็จะแปรรูปด้วยเพราะเวลาเรานึกนะเวลาเราศึกษาในหน่วยนี้เนี่ยนะครับธุรกิจสหกรณ์ก็จะรวบรวมอันนี้สมมติเรารวบรวมข้าวยางพาราข้าวโพดน้ำนมดิบยาน้ำมันปาล์มนะครับหรือผลปาล์มต่างๆเนี่ยสหกรณ์สมาชิกมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ใช่ไหมครับมีผลผลิตข้าวข้าวเปลือกยางพาราเนี่ยก็จะมาให้สหกรณ์รวบรวมสหกรณ์อาจจะจากขายต่อก็ได้คราวนี้ถ้าขายต่อตรงนี้เขาเรียกรวบรวมผลผลิตสหกรณ์ก็จะมีรายได้จากส่วนต่างของราคาก็จะมีบางสหกรณ์เอายางพารามาแปรรูปนิดหน่อยก็ไปขายต่อหรือบางสหกรณ์ก็เอามาสู่ธุรกิจการแปรรูปนะครับก็เป็นเอาข้าวมาสีข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารยางพารามาแปรรูปเป็นยางแผ่นหลายๆอย่างก็จำหน่ายแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะเป็นไปเชื่อมกับธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายถ้าเราเป็นข้าวสารใช่ไหมครับสหกรณ์ก็จะเอาข้าวสารของเรามาขายต่อก็เป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสหกรณ์ก็มีรายได้จากส่วนต่างราคาส่วนสมาชิกได้อะไรครับเวลาเรามองนะสหกรณ์ได้อะไรสมาชิกได้อะไรสมาชิกก็ได้มีแหล่งจำหน่ายราคาเนี่ยมีข้าวก็มีแหล่งรับซื้อคือสหกรณ์รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมแล้วมีตลาดที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ของเราที่แน่นอนมองในรูปของสมาชิกนะครับธุรกิจบริการนะครับอย่างสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์บริการก็ทำธุรกิจบริการได้หลายประเภทเหมือนกันนะครับเป้าหมายคือสมาชิกจะมารับบริการจากสหกรณ์เช่นบริการส่งเสริมการเกษตรก็ได้อย่างสหกรณ์โคนมเนี่ยนะครับสมาชิกอย่างเลี้ยงนมอย่างเลี้ยงวัวไม่เคยเป็นไม่เคยถูกสหกรณ์ก็จะมีบริการเรื่องของให้ความรู้ให้การอบรมเรื่องดูแลสุขภาพวัวนะหรือสูบน้ำเข้านาบริการรถเกี่ยวข้าวหรือตลาดกลางสหกรณ์หลายแห่งมีตลาดกลางรวบรวมผลิตผลนะครับธุรกิจรถร่วมบริการนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์บริการสหกรณ์หลายแห่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆสหกรณ์ก็จะมีรายได้จากส่วนต่างของค่าบริการรายได้จากค่าบริการนะครับในขณะที่สมาชิกเองก็ได้รับบริการในราคาที่เป็นธรรมเห็นไหมครับแต่นี้เวลาเราสหกรณ์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็ทำธุรกิจได้เฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าในสหกรณ์ภาคการเกษตรเนี่ยนักศึกษาครับถ้าเราทำธุรกิจแบบครบวงจรได้เนี่ยมันจะทำให้สมาชิกเราเนี่ยได้รับบริการได้รับจากสหกรณ์อย่างครบวงจรช่วยให้ในชุมชนเราถ้าเป็นสหกรณ์เกษตรก็ในชุมชนเราได้อย่างมีเชิงเรียกว่าทบครบธุรกิจเราดูในแผนภาพนักศึกษาครับธุรกิจครบวงจรสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรนะครับสมาชิกเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นถ้าต้องการเงินก็มาขอสินเชื่อถ้าได้สินเชื่อแล้วถ้าต้องการธุรกิจบริการสมมุติว่าสินเชื่อไปปลูกข้าวไม่มีปัจจัยการผลิตก็มาธุรกิจจัดหาสินค้าจำหน่ายก็ซื้อปัจจัยการผลิตจากสหกรณ์ก็ได้ธุรกิจสูบน้ำเข้านาก็ได้มีข้าวแล้วก็มารวบรวมเสร็จแล้วก็มาแปรรูปก็ได้พอเสร็จแล้วไม่จะหาปัจจัยการผลิตสินค้าพวกก็มาธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะครับมีเงินเหลือก็มาฝากก่อสหกรณ์หรือมาใช้บริการสหกรณ์มันจะทำให้สหกรณ์เนี่ยเอื้อประโยชน์กับสมาชิกครบทุกธุรกิจถ้าสหกรณ์เราทำได้อย่างนี้นะครับก็ถือเป็นสหกรณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเราเห็นว่าเป็นเรียกว่าธุรกิจครบวงจร
สหกรณ์ที่จะทำธุรกิจครบวงจรได้เนี่ยก็เขาเรียกก็จะมีคำสองคำนักศึกษาเรียกว่าสหกรณ์เอกประสงค์อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เรียกสหกรณ์เอกประสงค์ทำธุรกิจได้เฉพาะ

สหกรณ์ร้านค้าทำธุรกิจได้เฉพาะอย่างแต่ถ้าสหกรณ์เกษตรเป็นสหกรณ์ที่ทำธุรกิจได้หลายๆอย่างเขาเรียกว่าสหกรณ์อเนกประสงค์มีคำสองคำอยู่นะครับตอนนี้เวลาเราจะจัดการสหกรณ์มันจัดการธุรกิจหรือจัดการตัวสหกรณ์มันต้องจัดการในเชิงบูรณาการนักศึกษาดูในแผนภาพนะครับนักศึกษาต้องเวลาเราจัดการจุดมุ่งหมายในการดูแผนภาพนะนักศึกษาต้องดูสุดท้ายของสหกรณ์คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ทั้งเวลาเราดูระดับสหกรณ์ระดับธุรกิจนะครับระดับสหกรณ์คือสหกรณ์ทั้งองค์กรระดับธุรกิจคือธุรกิจแต่ละธุรกิจเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกับเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์เป้าหมายสุดท้ายของสหกรณ์คือกำไรและก็สังคมและไม่ลืมวัฒนธรรมแต่สหกรณ์เราจะคืนสู่สมาชิกมันก็ต้องมีสิ่งแรกที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจคือทรัพยากรบริหารทรัพยากรการจัดการหรือทรัพยากรเขาใช้คำสองคำนะครับแล้วก็ 4M ที่มันอยู่ในกรอบสีเหลืองนี้นะครับ Man Money Material แล้วก็ Management เราจะจัดการไอ้ทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างไรก็จัดการโดยใช้เป็นกระบวนการจัดการหรือหน้าที่การจัดการก็จะใช้คำสองคำตั้งแต่การวางแผนนะครับการวางแผน planning นะวางแผนการจัดองค์การคือ organizing จัดโครงสร้างคนจัดโครงสร้างงานนั่นเองแล้วเสร็จ leading ก็คือ leadership ก็คือเรื่องของการนำการเป็นผู้นำเสร็จแล้วเราจะควบคุมมันอย่างไรก็ใช้คอนโทรล POLC เขาเรียกว่ากระบวนการจัดการนะครับตอนนี้สหกรณ์เราเป็นสหกรณ์ในภาคธุรกิจก็เรียกว่าต้องการจัดการตามหน้าที่ธุรกิจในเรื่องการจำหน่ายผลิตคำสำคัญก็คือการจัดการการตลาดการจัดการการผลิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วก็การจัดการการเงินการจัดการตลาดเน้นอะไรการจัดการการผลิตเน้นอะไรการจัดการทรัพยากรมนุษย์เน้นอะไรการจัดการการเงินเน้นอะไรสุดท้ายเนี่ยจริงๆก็สนองความต้องการของลูกค้าก็คือสมาชิกนั่นเองถ้าสมาชิกมาซื้อซ้ำสุดท้ายสหกรณ์ก็จะมีกำไรและใส่ใจสังคมเวลาเราจัดการสหกรณ์เราต้องจัดการระดับสหกรณ์เขาเรียกกลยุทธ์ระดับสหกรณ์สหกรณ์แต่ละกรณ์ทำธุรกิจหลายๆธุรกิจก็เข้ามาจัดการสหกรณ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจมันก็ต้องเติมด้วยการจัดการกลยุทธ์ระดับหน้าที่เดี๋ยวเราจะเรียนละเอียดในหน่วยที่2นะครับเวลานักศึกษาดูนะดูในเชิงบูรณาการอย่างนี้นะครับทรัพยากรการจัดการกระบวนการจัดการการจัดการตามหน้าที่ธุรกิจเดี๋ยวครูขยายความแต่ละตัวนี้ให้อีกครั้งหนึ่งครับนี่เรามาดูตัวแรกนะเวลาเราจัดการกระบวนการจัดการเห็นไหมครับนักศึกษาเวลาเราจัดการจริงเอาไปประยุกต์ใช้จริงเนี่ยนักศึกษาต้องเชิงบูรณาการนะครับเราทำอะไรด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับเราต้องจัดการในเชิงบูรณาการนะครับตัวแรกเห็นไหมครับเราต้องมีการวางแผนนะแผนก็จะได้แผนออกมาเราก็ต้องมีการวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคกำหนดเป้าหมายมาตรฐานติดตามควบคุมแล้วก็แนวปฏิบัติเราได้แผนเอาแผนมาสู่การปฏิบัติเราจะปฏิบัติได้แล้วก็ต้องมีการจัดองค์การกำหนดโครงสร้างออกแบบงานแบ่งส่วนงานใช่ไหมครับพอได้จัดองค์การเสร็จแล้วก็มาสู่การนำเห็นไหมต้องมีผู้นำนะผู้นำสำคัญนะครับผู้นำใครจะเป็นคนนำใครเป็นคนจัดการผู้นำก็ไปสู่การจัดการให้ได้ตามแผนสุดท้ายมันก็ต้องมีกระบวนการในการควบคุมเห็นไหมครับกำหนดมาตรฐานวัดงานเปรียบเทียบดำเนินการแก้ไขเรียกว่า POLC มันต้องไปด้วยกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จนะครับแต่นี้ในเชิงบูรณาการเห็นไหมครับนักศึกษาครับในนี้อาจจะตัวเล็กแต่นักศึกษามีในเอกสารการสอนในประมวลสาระของเราจะมีนะครับเวลาดูนักศึกษามันต้องบูรณาการในเชิงองค์รวมทั้งหมดนะครับเป้าสุดท้ายคือกำไรและศึกษานะครับกำไรสูงสุดถ้าเรามองในเชิงธุรกิจสิ่งแรกที่นักศึกษาดูมาดูที่การจัดการการตลาดเห็นไหมครับการจัดการตลาดก็คือเราจะสนองความต้องการของลูกค้าได้ไงเห็นไหมครับเป้าหมายสุดท้ายคือให้ผู้ค้าซื้อและซื้อซ้ำซื้อและซื้อซ้ำตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดการวางแผนการตลาดการดำเนินการการตลาดเพราะนั้นเวลาทำการตลาดเราต้องวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายของเราผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรสมาชิกต้องการอะไรเราจะสนองความต้องการของลูกค้าตรงนี้ได้อย่างไรถ้าเรารู้ลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหนเช่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเราถึงนำมาสู่กระบวนการบริหารการผลิตหรือการ

การการผลิตตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิตกระบวนการผลิตกระบวนการประสาทเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพปริมาณต้นทุนก็คือผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของสมาชิกเวลาเราจัดการตัวนี้เราต้องอาศัยคนคือทรัพยากรมนุษย์

การเงินนะครับเอาข้อมูลทั้งหมดมาสู่ระบบบัญชีมาก่อนนะครับนำมาสู่การจัดการการเงินที่ต้องสอดคล้องกันตั้งแต่วางแผนการเงินการจัดสรรเงินการจัดหาเงินการควบคุมมีกำไรก็จะปันผลอย่างไรนะครับรายละเอียดพวกนี้นักศึกษาจะเรียนในชุดวิชาที่มันเกี่ยวข้องอยู่แต่เวลาในชุดนี้เราจะเน้นถึงว่าเราต้องจัดการในเชิงบูรณาการเราจะมองเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้นะครับเป้าสุดท้ายสักก่อนจะต้องทํายังไงให้สมาชิกซื้อและซื้อซ้ําอันนี้คือเป้าหมายของการตลาดสมาชิกจะซื้อได้ก็คือดูเรื่องผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพปริมาณต้นทุนเสร็จแล้วต้องมีคนในการขับเคลื่อนทรัพยากรมนุษย์สุดท้ายเราจะวัดต้องวัดที่เงินนะครับแล้วทุนที่ไหนมาจะวางแผนทางการเงินยังไงหาเงินยังไงจะควบคุมทางการเงินสุดท้ายจะมีกําไรยังไงแต่สักกรมีกําไรแล้วจะคืนต่อสมาชิกนะครับเพราะนั้นและเสร็จแล้วเราก็นํามาสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะครับการกําหนดแผนกลยุทธ์จุดเน้นคือเราจะเราสร้างความแตกต่างยังไงสร้างผู้นำทางต้นทุนยังไงในรายละเอียดพวกนี้นักศึกษาจะศึกษาในหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4ที่เกี่ยวข้องนะครับพอเสร็จแล้วได้เราจะดําเนินการกลยุทธ์ยังไงเราจะแปลงเป็นแผนปฏิบัติยังไงแผนดําเนินงานยังไงเรามีแผนปฏิบัติเราจะจูงใจให้คนทํางานจะเอาคนที่ไหนมาจัดการนะครับเสร็จแล้วพอเราจะควบคุมเนี่ยเราจะควบคุมยังไงนะครับประเมินติดตามแล้วก็เป้าสุดท้ายคือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสคำนึงถึงข้อจำกัดแล้วก็มุ่งถึงความคล่องตัวและสร้างพัฒนาองค์กรที่พึงประสงค์รายละเอียดพวกนี้นักศึกษาและเสร็จแล้วเราก็จะประเมินสภาพแวดล้อมเนาะนะครับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะโดยสรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็ตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ภารกิจพันธกิจเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับการดำเนินกลยุทธ์กำหนดกลยุทธ์เอากลยุทธ์ไปสู่เป็นแผนงานแผนปฏิบัติการกิจกรรมควบคุมยังไงทั้งหมดเนี้ยนักศึกษาจะเรียนรายละเอียดในหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4แล้วก็หน่วยถัดไปนะครับแต่นี้โดยสรุปนะครับเวลาเราจัดการสหกรณ์นะครับการจัดการสหกรณ์เราดูครูเน้นนะครับสหกรณ์เป็นองค์กรที่แตกต่างกับองค์กรภาคธุรกิจอื่นเราเกิดจากสมาชิกรวมตัวกันจัดการเราจัดการสหกรณ์มองเป็น2 ส่วนคือจัดการสหกรณ์ในฐานะสหกรณ์โดยอาศัยจุดต่างของอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์และเราจัดการสหกรณ์ในฐานะองค์กรธุรกิจโดยอาศัยหลักการจัดการธุรกิจทั่วๆไปหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์หลักการจัดการจำหน้าที่แต่เน้นต้องจัดการในเชิงบูรณาการนะครับเป้าสุดท้ายก็คือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือทำให้สมาชิกมีรายได้ประหยัดรายจ่ายมีการออมมีเงินเหลือก็ไปลงทุนมีนั่นก็มาทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นสังคมก็ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ไม่ลืมวัฒนธรรมคำสั้นๆก็คืออยู่ดีกินดีมีสันติสุขอันนี้คือสาระสำคัญของหน่วยนี้นะครับอันนี้ครูมีจุดเน้นเนาะมีจุดเน้นว่าสำหรับในหน่วยเหนือแรกเนี่ยนักศึกษาต้องอธิบายอะไรได้บ้างนะครับดูอันแรกคือนักศึกษาต้องระบุได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของสหกรณ์มันจะมีความสำคัญโดยทั่วไปกับความสำคัญต่อสมาชิกคืออะไรนั้นเมื่อกี้ครูก็พูดนะครับในตัวของสหกรณ์เองมองในภาพรวมกับตัวสมาชิกเกิดอะไรนะครับสหกรณ์เอกประสงค์คำที่ข้อที่สองคือสหกรณ์เอกประสงค์กับอเนกประสงค์ที่ครูย้ำแล้วเนาะสหกรณ์เอกประสงค์คือทำได้เฉพาะบางเรื่องสหกรณ์อเนกประสงค์ทำได้หลายเรื่องสหกรณ์เอกประสงค์ก็อย่างเช่นสหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์นะครับแล้วก็มีตัวอย่างเช่นว่าวัตถุประสงค์เนี่ยรายได้จากส่วนต่างของราคาเนี่ยเวลาเรานึกถึงรายได้จากส่วนต่างของราคามันหมายถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในการทำธุรกิจของสหกรณ์ประเภทอะไรล่ะจากการจัดหาสินค้าพัฒนาเป็นวัตถุประสงค์ของธุรกิจอะไรนั่นเองนะครับข้อที่3คือการจัดการสหกรณ์ในฐานะองค์กรมันต่างกับสหกรณ์ออมทรัพย์เนาะมันต่างกับสถาบันการเงินยังไงหรือต่างกับสถาบันภาคการเกษตรยังไงการจัดการสหกรณ์การเกษตรมันต่างกับธุรกิจอย่างไรนะครับแล้วก็เป้าหมายตัวข้อที่5คือเวลาเป้าหมายสำคัญของจัดการธุรกิจสินเชื่อเนี่ยนะครับครูก็ถามเมื่อกี้

0: ครูย้ำแล้วนะเวลาจะจัดการธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายธุรกิจรวบรวมเป้าหมายการจัดการธุรกิจสินเชื่อในฐานะองค์กรธุรกิจมันคืออะไรนักศึกษาต้องระบุตรงนี้ได้นะครับทรัพยากรการจัดการเมื่อกี้ครูย้ำแล้วเนาะทรัพยากรการจัดการมันหมายถึงอะไรแต่ครูยกตัวอย่างของสหกรณ์คลองสนมามันก็คืออันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ประเภทอะไรนะครับสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ดกำหนดกลยุทธ์เชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์สุพรรณมันคือธุรการเชื่อมโยงธุรกิจในกลยุทธ์ระดับอะไรที่แบบกลยุทธ์ระดับสหกรณ์กลยุทธ์ระดับธุรกิจมีคำเชื่อมโยงธุรกิจนะครับสหกรณ์โอเคครับกระบวนการในกำหนดเป้าหมายเวลาปกติแล้วนักศึกษาพูดถึงเวลานักศึกษาเตรียมตัวสอบนะข้อสอบเขาไม่ได้ถามนักศึกษาตรงๆเนาะเขาไม่ได้ถามตรงๆอย่างเช่นกระบวนในการกําหนดเป้าหมายเนี่ยกระบวนการในการกําหนดเป้าหมายระบุถึงกิจกรรมระบุถึงวิธีการทํางานยังไงให้บรรลุเป้าหมายมันหมายถึงอะไรครูก็จะไม่ถามการวางแผนคืออะไรการควบคุมคืออะไรอะไรเนี่ยเวลานักศึกษาเอาคํานิยามตัวเนี้ยมันจะต้องเชื่อมคําต่อให้ได้แล้วก็อย่างเช่นสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะก็จะผลิตข้าวอินทรีย์สหกรณ์ต้องทําอะไรก่อนเลยเวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยเรามองถึงลูกค้าต้องการเป้าหมายก่อนใช่ไหมการที่ลูกค้าต้องการข้าวอินทรีย์มันหมายถึงการทางการตลาดไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะคะสังคมนักศึกษาเดี๋ยวนี้จุดสำคัญที่สุดคือตลาดต้องมาก่อนแล้วข้อสุดท้ายนักศึกษาครับเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยอย่างครูก็ยกตัวอย่างเช่นสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นเนี่ยสำรวจความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยจะผลิตนมสุขภาพถามว่าสหกรณ์ควรจะต้องทำอะไรบ้างเวลาคิดเนาะเวลาคิดมันทำเฉพาะด้านไม่ได้มันต้องทำในเชิงบูรณาการนะครับในเชิงบูรณาการเวลาเชิงบูรณาการก็ต้องทำทุกกิจกรรมนะครับสำหรับสาระสำคัญในหน่วยนี้คือการจัดการธุรกิจการจัดสากลการจัดการสากลและธุรกิจสากลนักศึกษาครับก็จะมีสาระสำคัญเป็นหน่วยที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องเชื่อมต่อไปหน่วยอื่นๆให้ได้นะครับหน่วยนี้ถ้าพูดถึงการเตรียมตัวสอบก็เป็นหน่วยแรกแล้วก็ทุกหน่วยสำคัญนะครับสำหรับหน่วยนี้ก็จบเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมหลังจากศึกษาได้นักศึกษาได้ทราบถึงภาพรวมของชุดวิชานี้จากหน่วยที่1ไปแล้วนะครับหน่วยที่2นี้เราก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจและสหกรณ์ซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่ลงลึกไปในด้านของการจัดการกลยุทธ์มากขึ้นนะครับก็อยากจะขอเริ่มด้วยการนิยามนะครับการจัดการกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าเราดูบนจอเนี้ยแล้วก็จะพบว่าการนิยามเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราพูดถึงว่าเป็นกุศโลบายหรือเป็นการทำแผนที่แยบยลที่จะทำให้เรานั้นชนะคู่แข่งขันแต่มันเป็นเรื่องของความคิดที่มันเป็นระบบนะฮะต้องคิดต่อเนื่องไปแล้วก็การกำหนดกลยุทธ์ก็ไม่ใช่กำหนดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ต้องเป็นการกำหนดหลายๆสิ่งหลายๆองค์ประกอบที่จะต้องประกอบรวมเข้าไปด้วยกันนะครับในความหมายที่ปรากฏบนจอภาพนี้เราก็จะเห็นว่าการจัดการกลยุทธ์มันเป็นเรื่องของการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานหลักนะครับสังกฤษก็ใช้คำว่า corporate themeซึ่งก็จะมีองค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์พันธคุณค่านโยบายเป้าหมายนะฮะแล้วก็มีกลยุทธ์ทุกระดับทั้ง4ระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสังคมระดับองค์การระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่แล้วก็ทำไปถึงแผนงานต่างๆนะฮะทั้งนี้ก็เพื่อจะเอามากำกับใช้ทรัพยากรซึ่งในการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราต้องตระหนักว่าทรัพยากรนั้นเนี่ยมันมีจำกัดเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะเกิดผลดีต่อองค์กรนะครับในความหมายตรงนี้ก็คือเกิดศักยภาพทางการแข่งขันสูงสุดแล้วก็เราก็จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการมีความได้เปรียบเพราะฉะนั้นผลสัมฤทธิ์สำคัญของการจัดการกลยุทธ์ก็คือต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะฮะตัวองค์กรนั้นจะต้องมีความเข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่มันดำเนินอยู่ในขณะนั้นหรือที่มันจะเป็นไปในอนาคตนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องทำให้เกิดความสามารถในการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะครับโดยทำให้องค์กรนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการเจริญเติบโต ที่มีผลกำไรนะครับแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะเพราะฉะนั้นด้วยความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์แบบนี้มันแปลว่ามันจะต้องเห็นในมิติต่างๆเยอะมากเลยไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องของการกำหนดอะไรที่เป็นกุศโลบายที่แยบยลจะทำให้เรามีชัยชนะแต่เป็นเรื่องของการกำหนดหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในภาพต่อไปเราก็จะพบว่าประเด็นที่ต้องมองในเชิงเป็นองค์ประกอบออกมาก็คือว่าการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันจะมองในบริบทของการแข่งขันเสมอนั่นแปลว่าเราต้องดูว่าเรามีความสามารถแข่งขันไหมที่จะตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสียของเราโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอันดับแรกนะฮะคู่แข่งขันเขาทำอะไรอยู่เราฟิตกับสภาพตรงนั้นนะฮะเราเน้นความสามารถต้องมีความสามารถในการแข่งขันแปลว่าต้องสร้างสารและส่งมอบในสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็บุคลากรในองค์กรพนักงานผู้ถือหุ้นอะไรต่างๆที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่างๆนั้นเขาต้องการจากเราเพราะนั้นเราต้องนำเสนอตรงนั้นได้จึงจะมีความสามารถทางการแข่งขันและในท้ายที่สุดก็คือต้องมีความได้เปรียบทางการแข่งขันก็แปลว่าเราต้องสร้างอะไรที่เป็นเรื่องความได้เปรียบที่คู่แข่งขันจะเทียบกับเราไม่ได้ในระยะสั้นๆนะฮะความได้เปรียบนั้นอาจจะเป็นเราเป็นที่สามารถจะครองที่นั่งในใจของลูกค้าได้นะโดยการสร้างแบรนด์เป็นที่ยอมรับอะไรต่างๆลูกค้าจะคิดถึงเราเสมอเลยเมื่อพูดถึงไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนออยู่แปลว่าลำดับแรกๆในการที่เป็นทางเลือกของลูกค้าต้องมีเราเหล่านี้เราเรียกว่าความได้เปรียบละแปลว่าเขารับรู้เราในฐานะว่าเราเป็นอะไรยังไงนะฮะเรานั้นจะสามารถจะตอบโจทย์ความต้องการเขาได้ยังไงนะและเรื่องการจัดการกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าถ้าตัวแบบของเรานั้นเนี่ยไม่ฟิตกับสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดนั้นเบี่ยงเบนไปได้นะครับและการจัดการกลยุทธ์ประเด็นอีกอันนึงคือต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรนะครับแล้วก็ทุกกลุ่มที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีประเด็นที่มันจะต้องเน้นกันอยู่นะในเรื่องการจัดการกลยุทธ์ก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องไปดูสภาวะแวดล้อมก่อนเพื่อการพยากรณ์ดูที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ถ้านักศึกษาและท่านผู้ชมดูนะบนจอภาพก็จะเห็นว่าสังคมอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นสังคมข่าวสารความรู้แล้วใครมีความรู้มากกว่านะฮะก็มีจะเป็นความได้เปรียบนะเพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะต้องมีไอ้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถจะเข้าถึงอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะประมวลเอาข่าวสารข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้นะเศรษฐกิจระดับชาติก็ไม่ใช่ละเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะตรงนี้ละแม้กระทั่งเราเป็นแค่สตาร์ทอัพเนี่ยเริ่มต้นของธุรกิจเราก็ต้องมองเศรษฐกิจระดับโลกแล้วยังมีใครที่จะต้องการสินค้าของเราอีกนะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆในเชิงกลยุทธ์นั้นมันจะมองเป็นปัญหาระยะยาวยาวไกลออกไปในอนาคตทั้งนั้นเลยจะไม่ใช่เป็นปัญหาระยะสั้นปีต่อปีแล้วก็เน้นการกำกับควบคุมเพื่อจะทำให้เราสามารถจะบรรลุเป้าหมายระยะสั้นปีต่อปีได้นะครับในสไลด์ต่อไปเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยมันไปไม่ใช่เน้นการบริหารตามระดับชั้นการบังคับบัญชาละแต่มันเป็นการสร้างเครือข่ายความไว้วางใจของคนที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเรานะฮะลูกค้าเขาได้ส่วนของเขามองเราในฐานะที่เราสามารถจะให้คุณค่าและความพอใจกับเขาในระดับอะไรต่างๆที่มันสูงไปกว่าระดับที่ผลิตภัณฑ์ตัวผลิตภัณฑ์จะมอบให้ถ้าเรามองในเชิงของคุณค่าเราบอกว่ามันมีตั้งหลายระดับคุณค่าที่ตัวผลิตภัณฑ์เองทำหน้าที่อะไรคุณค่าที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ความรู้สึกและอารมณ์จะรู้สึกยังไงแล้วคุณค่าด้านจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เราสามารถยกระดับไอ้คุณค่าส่วนนั้นขึ้นมาในจิตใจลูกค้าได้หรือไม่นำพาเขาไปปลูกป่าไปทำประโยชน์ให้กับสังคมเหล่านี้เป็นเรื่องของการสร้างนะฮะเราเรียกว่าส่วนคลองจิตใจที่จะทำให้เราช่วยยกระดับความคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาขึ้นมาได้เพราะนั้นการสร้างเครือข่ายต่างๆความไว้วางใจต่างๆมันต้องสร้างไปโดยรอบเลยไม่ว่าจะเป็นกับบุคลากรเองภายในกับลูกค้ากับสังคมกับใครต่อใครที่เป็นอยู่ในกระบวนการดำเนินการของเราซัพพลายเออร์จนถึงผู้จัดจำหน่ายนะฮะปัจจุบันนี้ทางเลือกที่จำกัดนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนั้นละเราจะมองว่ามันมีทางเลือกอะไรต่างๆที่มันหลากหลายที่เราสามารถจะทำได้นะซึ่งถ้าใครที่เรียนทางด้านการจัดการกลยุทธ์ก็จะต้องยอมรับตรงนี้ว่าทางเลือกนั้นมันมีมากมายเพียงแต่เราจะดูว่ามันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงความประหยัดในขนาดเราก็เปลี่ยนเป็นความประหยัดในขอบเขตละแปลว่า เราไม่ได้มุ่งขยายอย่างเดียวเราใช้ความใหญ่เป็นความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแต่เราพยายามจะดูที่ว่าไอ้

0: ที่เรามีอยู่นั้นมันสามารถจะไปตอบโจทย์ในตลาดส่วนอื่นๆได้ไหมกระจายธุรกิจไปในส่วนต่างๆที่เราสามารถจะใช้ความสามารถความชำนาญที่มีอยู่นั้นเนี่ยหาประโยชน์จากส่วนต่างๆตรงนั้นได้ด้วยอย่างนี้เราเรียกว่าความประหยัดในขอบเขตนะและต้องตอบโจทย์ด้วยความรวดเร็วด้วยเพราะว่ายุคปัจจุบันนั้นเนี่ยลูกค้าเขาต้องการเราเรียกว่า economy of speed นะก็แปลว่าต้องได้ความประหยัดในความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาชนะคู่แข่งขันด้วยการตอบโจทย์ตรงนี้ทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะตอบสนองได้ด้วยความรวดเร็วภาวะเสถียรภาพเราก็เปลี่ยนเป็นภาวะพลวัตแล้วเพราะว่าสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วก็พลิกผันไม่สามารถจะพยากรณ์ได้ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือสถิติอะไรต่างๆก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสร้างภาวะความเป็นพลวัตพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็พอดีนะการค้าผ่านคนกลางแล้วก็เปลี่ยนเป็นการค้าตรงถึงลูกค้าละต่อไปนี้เราจะเห็นอะไรต่างๆที่ว่าไม่ต้องมาผ่านผู้จัดจำหน่ายอะไรแล้วนะครับก็จะมาถึงไปถึงลูกค้าได้โดยตรงนะฮะอีกสไลด์หนึ่งตอนนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มันเคยแยกอิสระจากกันอย่างเห็นได้ชัดขนาดนี้มันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันแทบจะแยกกันไม่ออกเลยอย่างสมัยก่อนนี้กล้องอย่างเงี้ยพูดอย่างกับซีล็อกตอนนั้นเองเดี๋ยวนี้มือถือมันก็มีกล้องมันสามารถจะทำคลิปทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมต่างๆมันหลอมรวมเข้าไปด้วยกันนะฮะเป็นหนึ่งเดียวเป็นอะไรต่างๆที่ว่ายากที่จะกำหนดว่าใครคือคู่แข่งขันของเรามันจะมีคู่แข่งขันกันมากขึ้นเพราะนั้นเราก็ต้องมองไอ้สภาพตรงนี้ดูดีๆนะครับธุรกิจที่เน้นไอ้ตัวศักยภาพของตัวเองนะฮะศักยภาพของตัวเองนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นธุรกิจที่เน้นเครือข่ายแล้วก็แปลว่าในอนาคตมันจะแข่งกันเป็นค่ายๆแล้วใครที่สร้างค่ายเครือข่ายความร่วมมือไม่ได้เนี่ยก็จะเสียเปรียบเพราะถ้าเราสามารถจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้ไอการส่งต่อของไอผลิตภัณฑ์นั้นมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปได้อย่างดีนะคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ที่เราเคยส่งมอบนั้นเนี่ยมันก็จะไปเน้นคุณค่าด้านความรู้สึกและอารมณ์นะเพราะนั้นการออกแบบสินค้ามันจะต้องดูดีเมื่อลูกค้าเขาจับแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาภูมิใจเขารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้ตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่การทำหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมันทำหน้าที่อะไรเท่านั้นนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าคุณค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์อะไรเราบ้างอย่างเราใช้ปากกาอย่างเงี้ยโอเคปากกามันทำหน้าที่ของมันเขียนได้แต่ถ้าเรามีใช้อย่างปากกาดีๆอย่างเงี้ยความรู้สึกและอารมณ์เราได้ด้วยนะฮะแล้วก็การแข่งขันธุรกิจมันไปไกลจนถึงอย่างที่บอกว่าด้านจิตวิญญาณและด้านความเป็นมนุษย์ต้องยกระดับคุณค่าส่วนนั้นกับเขาขึ้นมาให้ได้ด้วยซึ่งไปก็ยากอยู่พอสมควรเพราะนั้นใครที่จะทำในตรงนั้นก็จะต้องไปกำหนดกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมอะไรต่างๆขึ้นมาทำให้เขาเห็นภาพชัดว่าเราไม่ได้แค่ตอบโจทย์ด้านคุณค่าเชิงผลิตภัณฑ์หรืออารมณ์ความรู้สึกแต่เรายกระดับความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของเขาขึ้นมาด้วยถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้ครอบครองที่นั่งในใจนะของเขาเนี่ยอยู่กับเราตลอดไปก็จะมีมากขึ้นเหล่านี้เป็นเรื่องกลยุทธ์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นหลายๆอย่างที่ต้องทำในทุกๆมิตินะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่สำคัญปัจจุบันก็ยังเห็นว่าในแง่ของบุคลากรเนี่ยถ้าเรายังคิดว่าเขาเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเรามีหน้าที่จะกำกับควบคุมเขาให้เขาดำเนินการตามที่เราต้องการไม่ใช่ละมันเป็นเรื่องของการต้องเปลี่ยนสัญญาจ้างเป็นสัญญาใจเลยเราต้องได้ใจบุคลากรเราต้องทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณและผมเราจะเดินไปด้วยกันเพื่อจะบรรลุไอ้ตัวผลสำเร็จขององค์กรด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันดีกว่าที่ว่าเขาแค่เป็นลูกจ้างทำงานก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการจ้างต่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทฤษฎีและหลักการต่างๆที่เคยมีมาในอดีตเนี่ยมันก็ไม่พอแล้วฮะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราเป็นมะเร็งแต่เราไปกินพาราเซตามอลที่มันจะมาช่วยรักษามันช่วยไม่ได้เพราะนั้นโอกาสที่เราจะใช้หลักการทฤษฎีมาแก้ไขไอ้ปัญหาขององค์กรในภาวะปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยเราพูดกันถึงว่าต้องเอาตัวแบบอะไรบ้างทางการจัดการเข้ามาใส่ตัวแบบหนึ่งที่เห็นภาพชัดๆก็คือตัวแบบกลยุทธ์ละแปลว่านักศึกษาที่เรียนบริหารธุรกิจนั้นเนี่ยต้องรู้ว่า ไอ้กลยุทธ์นี้มันคืออะไรมันเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงมันต้องกำหนดอะไรยังไงบ้างจึงจะทำให้เรานั้นเนี่ยมีชัยชนะไปครอบครองไอ้จิตใจเขาได้นะเขาจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้สามารถที่จะตอบสนองอะไรต่างๆแล้วมันก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถจะยืนระยะพัฒนามีการเจริญเติบโตอย่างมีผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวไปได้ตัวแบบกลยุทธ์เป็นเรื่องจำเป็นตัวแบบ BSC ตัวแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ตัวแบบองค์กรอัจฉริยะอะไรต่างๆว่า best practice มันอยู่ตรงไหนมันทำยังไงตัวแบบเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตัวแบบการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่เราจะกำกับควบคุมด้านจิตใจของคนในองค์กรให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันนะช่วยกันสืบสานในสิ่งที่ดีแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาวตัวแบบเหล่านี้มันล้วนต้องเอามาใช้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นตัวแบบการจัดการกลยุทธ์ก็ไม่ใช่เพียงตัวแบบเดียวที่ต้องเอามาใช้มันต้องมีมากไปมายไปกว่านั้นเยอะนั่นก็แปลว่าหลักการทฤษฎีที่เรียนกันมาในอดีตนั้นมันเหมาะสมกับอดีตเท่านั้นเองมันเป็นการคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ภาวะขณะนั้นว่าเรามีปัญหาความขาดแคลนสินค้าและเงินทุนเราต้องเน้นการผลิตจำนวนมากที่มีต้นทุนประหยัดเพื่อจะผลิตสินค้าออกมาเยอะๆสินค้าจะได้ไม่ขาดแคลนเงินทุนก็จะได้มีผลกำไรกลับมาหมุนเวียนต่อไปไม่ใช่อยู่ตรงนั้นแล้วฮะปัจจุบันเป็นเรื่องความยั่งยืนการแข่งขันมาในทุกทิศทางยากจะคาดทำนายและไม่สามารถมองเห็นได้ง่ายเพราะนั้นต้องกำหนดตัวแบบต่างๆขึ้นมาในองค์กรเพราะนั้นนักศึกษาที่เรียนทางด้านการจัดการทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องได้รับการนำเสนอให้รู้จักตัวแบบต่างๆนะซึ่งวิชานี้ก็จะนำเสนอตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ส่วนการจัดการบุคคลปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์แปลว่าทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆมิติในทุกๆตำแหน่งหน้าที่ล้วนมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเน้นการจัดการบุคคลโดยเฉพาะเน้นตำแหน่งบริหารอย่างเดียวว่าคุณจะเป็นผู้ที่ไปรับรู้ไอ้การเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วเอามากำหนดเป็นนโยบายเป้าหมายแล้วก็สื่อออกมาเป็นเรื่องแผนงานแล้วก็ไอ้ตัว KPI เพื่อจะควบคุมงานไม่พอแล้วฮะมันเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบเลยทุกคนมีความสำคัญต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถนะฮะสามารถที่จะเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่อย่างดีแล้วก็สามารถคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงต่างๆออกมาได้ตลอดเวลาเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำแต่นี่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ใช่เพียงแค่เหมือนเดิมแล้วไอ้ที่เราใช้หลักคิดว่าput the right man on the right job มันก็ไม่ใช่แล้วก็คือใช้คนให้ถูกกับงานนะฮะโดยการมีคำพรรณนาลักษณะงานขึ้นมาแล้วเอา JD นั้นเนี่ยไปกำหนดสเปคของคนเข้ามาดูที่ว่าคนเข้ามาถูกต้องกับงานที่ทำหรือเปล่ามันเป็นเรื่องการกำหนดสมรรถนะของตำแหน่งหน้าที่ต่างๆคนที่จะมาสู่ตำแหน่งตรงนี้ต้องมีสมรรถนะอะไรคนที่จะเป็นอาจารย์ต้องมีทัศนะต้องมีสมรรถนะด้านทักษะอะไรบ้างทักษะเชิญการสอนทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ทักษะในการถ่ายทอดเหล่านี้ต้องมีไหมความรู้ต้องมีเป็นอะไรยังไงนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งจะต้องมีส่วนเรื่องการควบคุมปัจจุบันเราก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการเราต้องสื่อสารไอ้ตัววิสัยทัศน์พันธกิจอะไรต่างๆเพื่อให้คนในหน้าที่ต่างๆนั้นสามารถจะเชื่อมโยงกับไอ้สิ่งที่เราองค์กรต้องการนั้นด้วยแผนและเรื่องอะไรต่างๆนะฮะความได้เปรียบทางการแข่งขันปัจจุบันในปันประโยชน์ที่ว่าความได้เปรียบจากระบบความร่วมมือนะแปลว่าใครที่สร้างระบบความร่วมมือได้ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรได้นั่นคือความได้เปรียบที่จะยืนระยะนะฮะและมีความยั่งยืนขององค์กรได้ดีกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากส่วนครองตลาดเราก็ไม่เน้นละถ้าบนส่วนครองตลาดแปลว่าเราไม่รู้จักลูกค้าเลยตลาดมากขึ้นเท่าไหร่มาร์เก็ตแชร์มากขึ้นเราก็รู้สึกดีใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเมื่อใดก็ตามที่คนมาเป็นลูกค้าเราจะต้องคีปเขาไว้รักษาเขาไว้ให้นานที่สุดเพราะนั้นเราเน้นกันที่ส่วนของลูกค้านะครับสังเกตก็ใช้คำว่า customer share แล้วก็ส่วนของจิตใจก็คือ my share ได้ส่วนของจิตใจด้วยโดยที่ยังไม่ได้มาเป็นลูกค้ากับเราเนี่ยก็สามารถจะได้ส่วนของจิตใจไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องทำอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่แค่เข้าถึงลูกค้าเราอย่างเดียวแต่สามารถที่จะครอบครองที่นั่งในใจนะของคนที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเราด้วยเครื่องมือที่สำคัญตัวนี้คือการสร้างแบรนด์นั่นเองนะฮะ ส่วนการแสวงหากำไรที่เคยมีในอดีตเดี๋ยวนี้เราเน้นคุณค่าและความพอใจนะครับผลิตภัณฑ์หลักที่องค์กรเคยเน้นก็จะไปเน้นที่สมรรถนะหลักอะไรบ้างที่องค์กรเนี้ยต้องการเพื่อที่จะสามารถที่จะแข่งขันให้ได้นะฮะส่วนเรื่องของกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราก็ต้องทราบวิวัฒนาการการจัดการกลยุทธ์ไม่ได้อยู่ณจุดเดิมแล้วการวางแผนทางการเงินเน้นการควบคุม ปีต่อปีนะฮะแล้วก็เน้นในแผนการเงินเอาเครื่องมืออะไรต่างๆมาควบคุมเพื่อเราจะได้ดันได้เนื่องจากสภาพการต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราการวางแผนที่เน้นการพยากรณ์เป็นสิ่งที่ตามมาก็ยังไม่พอเพราะว่าการพยากรณ์มันทำยากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเน้นการวางแผนที่มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วการจัดการที่เน้นองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายทั้งปวงต้องสนับสนุนนะฮะการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ต้องตอบโจทย์สเต็กโฮลเดอร์ต่างๆได้แล้วก็มุ่งสร้างฟิตสร้างอะไรกับสภาพแวดล้อมแต่นี้หลักการพื้นฐานที่สำคัญนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ควรจะต้องรู้ว่าในการจัดการกลยุทธ์นั้นหลักที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือสามารถสร้างคุณค่าและความพอใจได้ไหมด้วยตัวเราเองถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แข่งไม่ได้แล้วฮะแปลว่าเราต้องสามารถสร้างสารและส่งมอบคุณค่าระดับผลิตภัณฑ์ระดับที่ก่อให้เกิดกับผู้ใช้ในด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คุณค่าที่มันเป็นด้านจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้นั่นแหละคือแข่งได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้จะทำให้เราอยู่รอดเราต้องสามารถสร้างตัวแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเมื่อสักครู่ทราบสภาพแวดล้อมไปละตัวแบบอะไรที่จะต้องเหมาะสมนะต้องกำหนดอะไรบ้างก็ต้องกำหนดวิสัยทัศน์อะไรต่างๆพวกนี้จนถึงกลยุทธ์แล้วก็แผนงานพวกนี้จะช่วยทำให้เราสร้างฟิตได้ถ้าเราไม่กำหนดพวกนี้สร้างฟิตกับสภาพแวดล้อมสร้างไว้ได้พัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนซึ่งเมื่อสักครู่ในสภาพแวดล้อมได้แบบไปแล้วว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนนั้นมันเน้นความได้เปรียบจากระบบความร่วมมือนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
3: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
4: เข้าแถวล
5: ู
4: กเข้าแถว
5: อย่า
4: แซงก
5: ัน ไกลๆๆเอาอะไรเอาเหมือนเดิมจานนึง
6: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ครับในช่วงที่2ของการสอนเสริมนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสาระที่มันต่อเนื่องกับเมื่อสักครู่ที่เราได้หยุดไปนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจแล้วก็สหกรณ์นะเมื่อก่อนที่เราจะหยุดพักไปนั้นเนี่ยผมก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์มันมีหลักพื้นฐานที่สำคัญ3ประการด้วยกันประการที่1ต้องทำให้ได้ก่อนเลยการสร้างคุณค่าและความพอใจนั้นเนี่ยต้องทำให้ได้ด้วยตัวเราเองแปลว่าคุณค่าทุกระดับที่ลูกค้าต้องการที่พนักงานที่แชร์โฮลเดอร์ผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับที่สังคมต้องการเราสามารถส่งมอบได้สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยดำเนินอยู่ได้แต่ว่าอาจจะยังแข่งขันไม่ได้แต่ถ้าเราจะแข่งขันได้ก็ต้องมีตัวที่สองคือตัวแบบที่มันฟิตกับสภาวะแวดล้อมเพราะนั้นต้องกำหนดหลายอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วแล้วก็ต้องสร้างในระยะยาวนั้นต้องมีการพัฒนาความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้เน้นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีทุนมนุษย์ในองค์กรที่ดีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผู้บริหารที่มีจิตวิญญาณนะมุ่งสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคนทุกระดับในองค์กรเรานั้นเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันแต่ปัจจุบันนี้เราความได้เปรียบทางการแข่งขันมันมายืนณจุดที่บอกว่าต้องสร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายความร่วมมือขึ้นมาให้ได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบันเพราะในอนาคตมันจะขายแข่งขันกันระหว่างค่ายต่อค่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญตอนนี้การกำหนดทิศทางหลักขององค์กรแน่นอนที่สุดละเราต้องมีต้องมีความชัดเจนนะครับภารกิจหรือพันธกิจนะปรัชญาก็ต้องมีการกำหนดว่าเราอยากให้คนในองค์กรนั้นมีความคิดความอ่านอย่างไรนะจึงจะทำให้เรานั้นทุกคนนั้นเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยกันด้วยความสามัคคีปองดองแล้วก็ช่วยกันดำเนินภารกิจขององค์กรเป้าหมายองค์กรก็ต้องมีการกำหนดนโยบายต่างๆต้องมีการกำกับขึ้นมานะว่าเราจะใช้นโยบายอะไรยังไงนะและรวมถึงที่สำคัญคือตัวกลยุทธ์นั่นแหละซึ่งมันในชุดวิชาเนี้ยก็จะมีการพูดถึงว่าระดับสังคมต้องทำอะไรบ้างระดับองค์กรต้องทำอะไรระดับธุรกิจต้องทำอะไรระดับหน้าที่ต้องเน้นอะไรเพราะนั้นตัวนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นส่วนสำคัญที่คนเรียนการจัดการกลยุทธ์ต้องรู้ว่าณจุดหนึ่งของเวลานั้นเนี่ยเราควรต้องเติบโตอย่างไรแข่งขันด้วยอะไรนะฮะกลยุทธ์ทุกระดับเลยนะฮะครับนี่เป็นระดับของกลยุทธ์แต่พูดถึงการจัดการกลยุทธ์แปลว่ามันต้องสร้างตัวแบบข้างล่างทั้งโครงสร้างระบบวิธีการทำงานทั้งอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องรองรับว่าสามารถจะดำเนินสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยเพราะนั้นการจัดการเกิดเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของต้องกำหนดหลายมิติด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่มีวิสัยทัศน์ก็ได้แล้วหรือมีภารกิจพันธกิจกำกับว่าพื้นที่ไหนเทคโนโลยีไหนตลาดส่วนไหนเราจะเน้นอะไรต่างๆนะฮะการตอบสนองกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเหล่านี้ก็ยังไม่พอนะเราจะต้องทำให้ตัวครบถ้วนลงมาถึงระดับแผนงานจนถึง KPI นะครับกิจกรรมต่างๆนั้นต้องดำเนินไปที่จะทำให้เรามีชัยชนะทางการแข่งขัน ระดับของเป้าหมายกลยุทธ์ก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์มันเป็นเรื่องของเหตุผลของการดำรงอยู่นะณจุดหมายปลายทางเราอยากจะไปยืนอยู่บนความสง่างามแบบไหนเพราะฉะนั้นการกำหนดวิสัยทัศน์มันเป็นเรื่องการคิดการใหญ่มองการไกลกำหนดสภาพอนาคตในสิ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึงฮะซึ่งภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ดีที่สุดหรือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราถ้าเราจะไปถึงตรงนั้นส่วนภารกิจนี้ก็เป็นเรื่องของความมุ่งมั่นในเชิงคุณค่าขอบเขตเหตุผลจริยธรรมอะไรต่าง

ต่างๆเป็นเรื่องของการตอบสนองสเต็กโฮลเดอร์ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นกำหนดเพื่อที่จะทำให้ล้อกับวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์นั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องใช้พันธกิจตรงนี้เป็นตัวกำกับว่าพื้นที่ไหนนะฮะของตลาดที่เราจะไปเน้นก่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรกลุ่มลูกค้าไหนอะไรต่างๆเหล่านี้เหล่านี้เราเรียกว่าพันธกิจส่วนเรื่องของกรอบพฤติกรรมเพื่อกำหนดพฤติกรรมความคิดความเชื่อของคนในองค์กรเนี่ยเราถือว่าจำเป็นต้องกำหนดด้วยตรงนี้บางทีเราก็เรียกว่าปรัชญาหรือเราเรียกว่าวิธีการปฏิบัติ Toyota Way PTT Way ปตท. Way อะไรต่างเนี้ยวิธีปฏิบัติของคนที่นี่เขาปฏิบัติอย่างไรนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถัดไปเราก็จะเน้นการกำหนดเป้าหมายซึ่งแน่นอนที่สุดละจุดมุ่งหมายต้องมีความชัดเจนด้านผลลัพธ์ซึ่งจะต้องกำหนดออกมาเป็นสมาร์ทนะฮะนั่นแปลว่าต้องมันเซนซิเบิลสามารถทำได้มีความเฉพาะเจาะจงสามารถวัดได้สามารถไปถึงได้แล้วก็มีเหตุมีผลตั้งอยู่บนศักยภาพของเราแล้วก็มีกำหนดเวลาอะไรต่างๆที่ชัดเจนนะอันนั้นก็เป็นระดับตอนนี้แต่นี้ที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องกลยุทธ์นั้นเนี่ยที่บอกไปแล้วว่าประเด็นสำคัญคือว่าต้องสร้างสรรค์และส่งมอบไอ้ value creation ได้เป็นข้อที่หนึ่งเลยนั่นแปลว่าตัวเนี้ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์ถ้าดูในภาพนี้จะเห็นว่าพนักงานมาก่อนนะ employee customer shareholder government แล้วก็ society อะไรต่างๆพวกนี้เป็น stakeholder กลุ่มสำคัญที่เราจะต้องตอบให้ได้ทางด้านของธุรกิจเขาจะตอบโจทย์ตัว C ก่อนคือ customer ต้องเจาะไปได้ก่อนนะฮะนั่นแปลว่าพื้นฐานความสามารถในการแข่งขันต้องตั้งอยู่บนข้อนี้สร้างสรรค์แล้วส่งมอบคุณค่าและความพอใจได้แต่นี่คุณค่าของ customer เขาต้องการก็อย่างที่เขียนให้ดูตามภาพนี้ว่า product value ต้องได้ก็คือว่าคุณค่าจากผลิตภัณฑ์นะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าฟังชั่นอลนะมันจะต้องส่งมอบเหล่านี้ให้ได้อะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญในการส่งมอบตัวนี้องค์ประกอบที่หนึ่งคือเมื่อเขาซื้อคุณภาพก่อนเลยตามด้วย E คือ efficiency นะฮะ I คือนวัตกรรม C คือการตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็วกันด้วยอะไรต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยเพราะนั้น QEIC นี่เป็นสิ่งที่ธุรกิจหรือองค์กรทุกองค์กรจะต้องนำเสนอและส่งมอบให้ได้เพราะว่าลูกค้าต้องการคุณค่าที่สูงในราคาที่ต่ำเพราะนั้นไอ้4ตัวเนี้ยเป็นส่วนที่สำคัญนวัตกรรมทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าในผลิตภัณฑ์บางตัวนวัตกรรมปีต่อปีเลยโดยเฉพาะไอ้ประเภทมือถือหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเครื่องมือสื่อสารหรือโทรคมอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนรวดเร็วมากเพราะนั้นนวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญเลยอีกตัวนึงก็คือตัว C นี่ทิ้งไม่ได้เลยตัวนี้เราเรียกว่าแค่ product value นะฮะแต่ user value คือความรู้สึกด้านอารมณ์และกับผู้ใช้เนี่ยเราต้องสร้างด้านความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็ไปถึงจุดที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เขาอ่ะก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ด้วยเพราะนั้นคนที่เรียนในด้านของการจัดการกลยุทธ์ต้องรู้ว่า CVS คืออะไร CVP นี่คืออะไร CVS ก็คือCustomer Value Satisfaction Satisfaction แปลว่าความพึงพอใจเขาพอใจใน Value ที่เราส่งมอบไปเขาไหมถ้าเขาไม่พอใจทำยังไงถึงจะทำให้เขาพอใจได้และ CVP ก็คือ Proposition ใหม่ๆข้อเสนอใหม่ๆที่เราจะให้เขาอะมันมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้ไปอีกเหล่านี้เราต้องไปให้ถึงตรงนั้นด้วยเพราะนั้นการสร้างสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกและอารมณ์หรือก็ความรู้สึกด้านจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ดีขึ้นนั้นเนี่ยเราทำได้ด้วยอะไรครับเราทำได้ด้วยการสร้างแบรนด์เราทำได้ด้วยการทำ CRM เนี่ยการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าการจัดการด้านประสบการณ์ที่ให้กับลูกค้าแล้วการโคครีเอชันแปลว่าเอาลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเลยต่อไปนี้ลูกค้าไม่ใช่เป็นผู้รับฝ่ายเดียวแล้วลูกค้าเป็นผู้มีวาระสำคัญในการจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านชอบนั้นคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะเคยเห็นพวกนี้เยอะโคครีเอชันเช่นรายการ The Star เนี่ยเขาไม่ปั้นเบิร์ดอะไรให้คุณละเป็นนักร้องที่จะให้คุณชื่นชอบคุณปั้นคุณเองเลยคุณเลือกบทไปเลยคนนั้นคนนี้คุณชอบแบบไหนอะไรยังไงประมาณนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการไม่ว่าจะเป็น Academy Fantasy หรือ The Star หรือรายการอะไรต่างๆ The Voice ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันใช้โคครีเอชันหมดเลยนะครับเอาลูกค้าเข้ามาเป็นผู้ผลิตด้วยเลยเพราะฉะนั้นในคอนเซปต์ของไอ้ตัว value creation เนี่ยเราบอกว่านี่คือ V นะคือคุณค่าของเราตามภาพเนี้ยคุณค่า V 1 นี่คือของคู่แข่งขันต้องเล็กกว่าเราต้องน้อยกว่าเรานะในคุณค่า3ตัวเนี่ยคุณค่า product value user value แล้วก็ไอ้ตัวด้าน spirit เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น V ของเขาต้องต่ำกว่าเราเห็นไหมในภาพนี้

ผมสร้างภาพให้เห็นว่า V ของเราสูงกว่านะส่วน P ของเราก็อยู่ในระดับที่ต้องต่ำกว่า P1 ของคู่แข่งขันนะเพราะนั้นยิ่งให้ V value ที่มากแล้วก็ราคาที่ต่ำเนี่ยโอกาสชนะมีที่สุดแล้วล่ะนะฮะอย่างอื่นๆนั้นก็จะง่ายขึ้นส่วนต้นทุนของเรานั้นเนี่ยก็จะต้องทำให้ต่ำกว่าเขาอยู่ดีนะเพราะนั้นถ้าเราทำให้สีของเรานั้นตัวคอสต้นทุนของเรานั้นเนี่ยต่ำกว่าคู่แข่งขันเนี่ยเราก็จะได้เปรียบเพราะว่ายิ่ง V ลบ P เนี่ย Customer Satisfaction ตัวเนี้ยมันมาร์จิ้นมันได้มากกว่าของคู่แข่งขันซึ่ง V 1ลบ P 1มันน้อยกว่ายังไงเราก็ชนะละนะฮะเพราะนั้นในคอนเซปต์ของ Value Creation เนี่ยก็ถ้าดูตามภาพเนี้ยหรือในหนังสือที่เขียนบอกไว้ก็คือว่าต้องประเมินเวลาว่าคุณค่าที่เราส่งมอบในทั้ง3ระดับนั้นเนี่ยลูกค้าขอโทษคู่แข่งขันเขาเหนือกว่าเราหรือเราเหนือกว่าเขานะและในแง่ของราคาและต้นทุนก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการกําหนดกลยุทธ์อย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่กําหนดขึ้นมาแล้วจบคณะตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์นะฮะในภาพบนจอนี้เราก็จะพบว่าในกล่องความคิดของผู้บริหารเนี่ยระดับสูงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสายตาที่ไปมองในเชิงของสภาวะแวดล้อมอุตสาหกรรมและการแข่งขันเสมอเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในไปในอะไรยังไงบ้างไหมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปไหมเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่จะช่วยตอบสนองลูกค้าด้วย economy of speed นะฮะแปลว่าความได้เปรียบจากความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้าเนี่ยเพราะนั้นถ้าคุณไม่เอาไอ้พวกดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามานะคุณไม่ได้สามารถที่จะทำให้เขาสามารถเชื่อมต่อเข้ามาหาเราได้โดยตรงมาโดยไม่ต้องไปผ่านคนกลางเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แน่นอนแหละเราอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบแน่นอนนะลูกค้าเราต้องรู้ตลอดเวลาว่ารสนิยมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปไหมคุณค่าที่เราต้องตอบโจทย์เขาเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนถึงระดับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์หรือยังหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมในเชิงของแรงผลักต่างๆทั้ง5ประการที่พอสเตอร์เขาเสนอไว้ว่าถ้าในรูปของการแข่งขันเราต้องวิเคราะห์อะไรยังไงบ้างในตรงเนี้ยหรือในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของวัฒนธรรมในเชิงของกฎหมายอะไรต่างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างไหมซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจหรือโดยหรือสหกรณ์นี้ต้องมากำหนดนิยามนะครับให้สอดคล้องกับภาวะที่มันเป็นอยู่นะนิยามของธุรกิจนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเราจะทำธุรกิจอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมุ่งตอบสนองเนี่ยส่วนตลาดของลูกค้ากลุ่มไหนนะฮะแล้วก็กำหนดจะเห็นว่าในตามภาพนี้มันจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือองค์กรนะระดับธุรกิจก็ต้องกำหนดระดับหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการผลิตการตลาดการเงินทรัพยากรมนุษย์หรือด้าน R&D ต้องกำหนดหมดเลยเพราะฉะนั้นผมพยายามจะกลับไปบอกว่าที่ผมบอกว่ากลยุทธ์ไม่ใช่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เป็นหลายๆอย่างร่วมกันเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับว่าทุกระดับต้องกำหนดทุกมิติต้องวิเคราะห์ไปหมดเลยว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าต้องการเป็นแบบไหนลูกค้ามีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปยังไงอุตสาหกรรมการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเราต้องสร้างฟิตกับมันให้ได้โดยการกำหนดกลยุทธ์นะฮะขึ้นมานะครับเพราะนั้นในภาพนี้ก็จะเห็นว่ากล่องความคิดของผู้บริหารระดับสูงนั้นเนี่ยจะต้องฉายภาพเพื่อไปมองว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรนะฮะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในทุกระดับคือ4ระดับด้วยกันระดับสังคมระดับองค์กรนะฮะคือระดับบริษัทเนี่ยระดับธุรกิจแล้วก็ระดับหน้าที่นั้นเนี่ยให้สามารถฟิตกับสภาพที่มันเป็นอยู่ได้ในส่วนของกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งก็จะนำเสนอต่อไปเนี่ยก็จะปรากฏภาพตามจอนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะกำหนดกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมันมีขั้นตอนยังไงนะครับถ้าดูบนจอภาพนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีประกอบไปด้วยเป็นขั้นตอนที่1ถึง7นะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยหลักเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราจะต้องประเมินผลการดำเนินการของเราก่อนว่าเปรียบเทียบออกมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมเพราะนั้นเราต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีถึง5ปีนะฮะเพื่อจะมาดูว่ามันเป็นไปตามที่เรากำหนดไหมกลยุทธ์ต่างๆนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราสามารถจะบรรลุผลสำเร็จตามที่เราคาดหวังได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ไปประเมินกลยุทธ์นะฮะเมื่อประเมินกลยุทธ์นั้นก็จะเห็นว่าประเด็นก็คือว่าทุกระดับกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไหม

0: สิ่งที่เราเคยเน้นเช่นพันธกิจเรากำหนดว่าเราจะเน้นพื้นที่ตลาดตรงส่วนเนี้ยเฉพาะอาเซียนเนี่ยแต่เรายังไม่ไปยุโรปไม่ไปอเมริกาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนไหมนะฮะแล้วก็หรือส่วนตลาดที่เราจับเป็นลูกค้ากลุ่มเนี้ยหรือด้วยวิธีการทางการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันยังคงใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะสิ่งเหล่านี้มันมีส่วนที่จะทำให้เราเรียกว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่หรือว่าถ้ามันเป็นเราอาจจะยืนกลยุทธ์แบบเดิมๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในทุกๆปีนั้นมีความจำเป็นจะต้องกลับมาดูมันต้องกลับมาดูในทุกปีเลยว่าไอ้ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่าเราก็ต้องมานั่งดูประเมินดูกลยุทธ์ต่างๆที่นำใช้นะครับแล้วตามด้วยข้อที่2จะเห็นว่าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกภายในดูว่าอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมแรงผลักต่างๆไฟฟอร์สที่พอตเตอร์เขานำเสนอไว้เนี่ยแล้วก็ปัจจัยแนวโน้มเชิงเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่จะทำให้เราจะต้องไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือเปล่านะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้พวกแรงผลักต่างๆเหล่านี้ซึ่งในหน่วยก็ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าในอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างแนวโน้มการเติบโตของมันเป็นยังไงนะฮะคู่แข่งขันนั้นเนี่ยเขาได้มาร์เก็ตแชร์มากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงไหมทิศทางการพัฒนานั้นเนี่ยจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปยังไงโครงสร้างการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปไหมมันจะมีลักษณะเป็นโมโนโพลีหรือเปล่าแปลว่าผูกขาดโดยองค์กรใหญ่ๆองค์กรเดียวหรือว่าเป็นหลายๆองค์กรแข่งขันกันหรือมีการแข่งขันที่สมบูรณ์หรืออะไรยังไงวิเคราะห์เหล่านี้ทั้งหมดเลยรวมถึงสภาพการเชิงการแข่งขันที่เราต้องวิเคราะห์เราเรียกว่า Five Force นะครับประเด็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเอามาสรุปเพื่อจะเปรียบเทียบกับตัวศักยภาพขององค์กรนะครับว่าเราศักยภาพของเรานั้นเนี่ยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนำไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการวิเคราะห์สวอตว่าเรามีความได้เปรียบตรงไหนนะถ้าเราทำไอ้ตัวโทนาลิซิสนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดว่าความได้เปรียบนั้นเนี่ยเราจะเอามาดูว่ากลยุทธ์ SO ควรจะต้องทำยังไง WO ควรจะต้องทำยังไง ST นะก็คือ strength กับT ก็คือ threat นะถ้าเอา strength กับ threat ไปจับคู่กันเราควรจะต้องทำยังไงหรือถ้าเอาตัว W กับ T ไปจับคู่กันนะเราควรจะต้องทำยังไงเราเนี้ยกลยุทธ์ในหนังสือก็จะเขียนไว้บอกไว้ชัดหมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปกำหนดเป็นประเด็นทางเลือกต่างๆทุกระดับของกลยุทธ์ว่าเราต้องเอาทางเลือกกลยุทธ์ทุกระดับนั้นมาดูว่ามันควรจะต้องดำเนินต่อไหมหรือควรจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงนะฮะก็จะออกมาเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ตรงนี้เพราะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องมาทำตลอดเวลาเพื่อจะประเมินดูว่าเรามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่ส่วนเรื่องของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วบนพื้นฐาน4ตัวนี้นะนักศึกษาอาจจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้คุณภาพที่เหนือกว่านะครับประสิทธิภาพที่เหนือกว่านวัตกรรมที่เหนือกว่าและการตอบสนองลูกค้าที่ดีกว่าเนี่ยเหล่านี้เป็นความได้เปรียบเบื้องต้นเลยนะ4ตัวเนี้ยต้องทำให้ได้ก่อนอื่นเป็นลำดับแรกเลยเพราะนั้นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันก่อนที่จะไปสู่การได้เปรียบจากระบบความร่วมมือเป็นเครือข่ายกับภายนอกภายในอะไรต่างๆเหล่านี้4ตัวนี้ต้องทำให้ได้ว่าเมื่อส่งมอบคุณค่าในเชิงคุณภาพเราทำได้ดีกว่าในเชิงประสิทธิภาพซึ่งส่งผลต่อราคาเราก็ทำได้ดีกว่านวัตกรรมเราดีกว่าคู่แข่งขันชัดเจนเราเนี้ยก็จะทำให้เราเห็นว่าการเรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่เรากำหนดทุกระดับนั้นเนี่ยมีความได้และนี่ก็คือการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะนักศึกษาคงได้รับฟังเนื้อหาสาระนะคะในหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่2ไปแล้วนะคะลำดับต่อไปจารย์ก็จะนำเสนอเนื้อหาสาระของหน่วยที่3นะคะก็คือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสหกรณ์เชิงกลยุทธ์นะคะนี้เรามารับฟังนะคะว่าเนื้อหาสาระเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของสภาวะแวดล้อมนะคะสภาวะแวดล้อมนี่คือสภาวะแวดล้อมที่มันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะเป็นสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารของสหกรณ์เนี่ยสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าการดำเนินงานเราอยู่ภาย

ใต้ปัจจัยนะคะที่เราควบคุมได้เพราะอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารสากลแล้วก็ปัจจัยที่ภายนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าการที่เราเป็นผู้บริหารของสากลเราก็จำเป็นจะต้องติดตามแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะคะของว่าสภาวะแวดล้อมตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสากลอย่างไรบ้างนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสภาวะแวดล้อมนะคะมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของธุรกิจของสากลอย่างไรนะคะก็ถือว่าการที่เราได้ทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตัวนี้นะคะทำให้เราทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนนะคะโอกาสแล้วก็อุปสรรคนะคะของการดำเนินธุรกิจเมื่อเราทราบจุดแข็งจุดอ่อนเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ค่ะไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดหรือว่ากลยุทธ์ของธุรกิจได้นะคะการวิเคราะห์ตัวนี้ทำให้เรารู้เขาก็คือรู้ขีดความสามารถของคู่แข่งขันได้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเพราะการดำเนินงานของการธุรกิจปัจจุบันนี้ค่ะเราต้องพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเพราะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมตัวนี้ทำให้เราทราบนะคะว่าลูกค้าต้องการอย่างไรแล้วก็เมื่อทราบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์นะคะคือซึ่งเป็นแผนระยะยาวจากแผนกลยุทธ์เราก็สามารถนำมาพัฒนาแผนปฏิบัติได้นะคะเป็นแผนระยะสั้นนะคะซึ่งทั้งสองแผนเนี้ยเราจะต้องวางให้มันสอดคล้องหรือเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนะคะสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะคือช่วยในการกำหนดทิศทางนะคะแล้วก็การดำเนินธุรกิจคือทิศทางตรงนี้มันอาจจะมองภายในของสากลหรืออาจจะมองทิศทางภายนอกนะคะในการขยายธุรกิจของสากลนะคะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันทำให้สามารถลดความเสี่ยงนะคะในการดำเนินธุรกิจเพราะเหมือนกับสุภาษิตจีนที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะทั้งร้อยครั้งนะคะอย่าลืมนะคะตัวสุดท้ายหรือว่าสภาวะแวดล้อมตัวนี้มันจะมีอิทธิพลนะคะต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมคือมันจะมีผลกระทบต่อสากลโดยตรงหรืออาจจะกระทบทางอ้อมก็ได้นะคะนี่คือความสำคัญของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อการดำเนินงานของธุรกิจของสากลนะคะทีนี้ในการวิเคราะห์นะคะของธุรกิจของสากลตัวนี้สากลวิเคราะห์ตรงนี้สากลสภาวะแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่า เรามีสภาวะแวดล้อมภายในซึ่งมันเป็นสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในนะคะตัวที่สองคือสภาวะแวดล้อมภายนอกสากลอันนี้มันก็จะประกอบไปด้วยจุลภาคกับมหาภาคนี้สภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคถ้าถามว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะสภาวะแวดล้อมจุลภาคเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะกระทบเฉพาะตัวสากลเพียง อย่างเดียวนะคะไม่กระทบสากลอื่นสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะกระทบทั้งอุตสาหกรรมคือกระทบตัวของสากลตัวด้วยกระทบถึงสากลอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ลองมาดูนะคะจากภาพนี้มันก็ทำให้เราทราบนะคะว่าสภาวะแวดล้อมนะคะจุลภาคก็คือสภาวะแวดล้อมที่อยู่วงในนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้จำหน่ายวัตถุดิบนี่คือสภาวะแวดล้อมจุลภาคตัวบริษัทนะคะคนกลางทางการตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะคู่แข่งขันแล้วก็สาธารณชนนี่คือสภาวะแวดล้อมจุลภาคก็จะเห็นว่ามันมีผลกระทบโดยตรงเฉพาะสากลอย่างเดียวนะคะถ้าสากลผลิตสินค้าออกมานะคะให้นำไปจำหน่ายที่คนกลางคนกลางไม่รับจำหน่ายเพราะมันก็จะส่งผลกระทบเฉพาะสากลหรือนำไปจำหน่ายแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าของเรานี่ก็กระทบเฉพาะสากลตัวเองนะคะไม่ได้กระทบกับสากลอื่นแต่ขณะเดียวกันรอบนอกซึ่งเป็นสีน้ำตาลนะคะก็ถือว่าเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกแต่เป็นสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะคะจะเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันจะกระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะอย่างเช่นเศรษฐกิจนะคะการเมืองกฎหมายสังคมวัฒนธรรมนะคะประชากรนะคะเทคโนโลยีนะคะธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะคะว่าสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับอาภาคมีอะไรบ้างก็จะได้เห็นภาพนี้ทีนี้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเนี่ยทำให้เราทราบอะไรนะคะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทำให้เราทราบถึงสวอตนะคะเท่ากับเป็นการวิเคราะห์สวอตนักศึกษาคงได้ยินคำนี้นะคะในเกือบทุกวิชานะคะที่สวอตตัวนี้มันก็จะแยกออกมาเป็น2 ส่วนนะคะ S กับ The Prill เนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในวิเคราะห์สถานการณ์ภายในนะคะภายในสหกรณ์นะคะพอวิเคราะห์แล้วทำให้เราทราบจุดแข็งทำให้เราทราบจุดอ่อนนะคะสภาวะแวดล้อมนะคะอีก2ตัวก็คือ O กับ T ก็คือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของสหกรณ์ทำให้เรารู้ถึงโอกาสกับอุปสรรคนะคะทีนี้มาดูว่า4คำนี้มันคืออะไรจุดแข็งคืออะไรก็คือถ้าพูดถึงก็คือข้อได้เปรียบนะคะข้อได้เปรียบของสากลนะคะหรือว่าเป็นความสามารถหรือสากลภายในที่มองดูว่ามันเป็นบวกนะคะแล้วก็สากลก็สามารถนำจุดแข็งตรงนี้นะคะมาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สากลได้วางไว้แต่จุดอ่อนก็คือข้อเสียเปรียบนะคะเพราะก็คือสถานการณ์ภายในที่มันลบหรือมันด้อยความสามารถนะคะหรือไม่สากลก็ไม่สามารถนำจุดอ่อนตรงนี้มาให้เกิดประโยชน์ได้ก็ทำไปแล้วมันก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ปัจจัยตัวเดียวกันได้ทั้งจุดอ่อนและเป็นได้ทั้งจุดแข็งนะคะก็เหมือนกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะบุคลากรภายในมีความรู้ความสามารถอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ขณะเดียวกันบุคลากรของสากลไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีทักษะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะอันนี้ก็เท่ากับจะมองได้แล้วมันเป็นตัวที่จะวัดด้วยนะคะว่าการที่เรามีจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยทำให้มองดูว่าปัจจัยตัวไหนที่ทำให้สากลเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ตรงจุดนี้ได้นะคะทีนี้มาดูโอกาสกับอุปสรรคโอกาสคืออะไรโอกาสก็คือหมายถึงปัจจัยที่เราทำการวิเคราะห์นะคะแล้วมันจูงใจหรือเอื้ออำนวยให้สหกรณ์เข้าไปดำเนินธุรกิจนะคะหรือดำเนินกิจกรรมดำเนินหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุปสรรคคืออะไรก็คือปัจจัยที่เราวิเคราะห์นะคะแต่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะคะหรือสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยให้สหกรณ์นะคะสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างยกตัวอย่างถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่เราอาจจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแต่ขณะเดียวกันถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะก็การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่จะลำบากนะคะหรือทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดจำหน่ายได้นะคะนี่คือคำว่าโอกาสกับอุปสรรคนะคะว่ามันคืออะไรทีนี้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะเมื่อกี้ได้พูดให้นักศึกษาฟังแล้วนะคะว่าสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันมีทั้งภายในกับภายนอกนะคะอันนี้มาดูว่าสภาวะแวดล้อมภายในก็คือสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะมีอะไรบ้างก็มีอยู่5ตัวด้วยกันนะคะคือทิศทางการดำเนินงานนะคะวัตถุประสงค์โครงสร้างขององค์การนะคะทรัพยากรแล้วก็ส่วนผสมการตลาดนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารของสากลสามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ภายใต้อำนาจนะคะก็มาดูรายละเอียดนะคะทิศทางการดำเนินงานนะคะก็คือการกำหนดวิสัยทัศน์นะหลังจากที่เราวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมแล้วเราก็สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ได้วิสัยทัศน์คืออะไรคือจุดมุ่งหมายที่สากลต้องการไปให้ถึงในอนาคตคำว่าอนาคตก็คือระยะยาวระยะยาวก็คือ5ปีถึง10ปีอะฮะนะคะเราจะพัฒนาทิศทางของสากลไปในทิศทางใดเราก็สามารถที่ดูจุดแข็งของเราได้นะคะอันที่2

อยู่รอดของสากลนะคะอย่างเช่นเราอาจจะกำหนดภารกิจคือพัฒนานะคะการบริหารการจัดการของสากลพัฒนาบุคลากรนะคะตัวอย่างอย่างนี้อันที่3ก็คือนโยบายอันนี้ก็คือเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติอย่างกว้างๆนะคะเพื่อให้งานดำเนินงานของเราบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สากลได้กำหนดไว้นะคะสำหรับเป้าหมายนะคะอันนี้เป็นการระบุผลลัพธ์ความสำเร็จที่ต้องการได้รับในระยะเวลาที่กำหนดนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะกลางนะคะเป้าหมายระยะสั้นก็คือภายใน1ปีเป้าหมายระยะยาวคือ1ปีถึง5ปีเป้าหมายระยะกลางนะคะ1ปีถึง5ปีเป้าหมายระยะยาวคือ5ปีถึง10ปีนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป้าหมายนะคะที่สากลสามารถที่จะกำหนดได้ที่5ก็คือทิศทางนะคะอันนี้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้มันสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมนะคะเพื่อให้สากลเจริญเติบโตทั้งภายในและภายนอกนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทิศทางนะคะทีนี้ในการกำหนดทิศทางของสากลตัวนี้ค่ะก็คือถ้าเจริญเติบโตภายในเราก็มองอะค่ะอย่างเช่นการเพิ่มยอดขายนะคะการเพิ่มส่วนครองตลาดหรือเราอาจจะหาตลาดใหม่นะคะทิศทางการเจริญเติบโตภายนอกก็คือหมายถึงว่าการที่เราเป็นผู้ผลิตอยู่เราก็มองไปสิคะว่าก่อนหน้าที่ผู้ผลิตคืออะไรก็คือผู้จำหน่ายวัตถุดิบอันนี้เราก็ขยายทิศทางไปย้อนหลังนะคะก็เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบหรือเป็นปัจจัยการผลิตซะเองก็ได้นะคะถ้าขยายไปข้างหน้านะคะจากผู้ผลิตก็เป็นคนกลางก็อาจจะเราจะเป็นผู้ค้าส่งก็ได้เป็นผู้ค้าปลีกก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่น CP เป็นผู้ผลิตนะคะสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคก็เปิด CP Face Mark อันนี้คือการเจริญเติบโตภายนอกนะคะทีนี้หลังจากที่เรากำหนดทิศทางเราก็มากำหนดวัตถุประสงค์นะคะสำหรับพื้นฐานเลยนะคะในการดำเนินธุรกิจก็คือ1ต้องการกำไรนะคะ2ก็คือเราต้องเพิ่มส่วนครองตลาดให้ได้3การเป็นผู้นำในการเสนอผลิตภัณฑ์คือการที่เรากำหนดว่าเราเป็นผู้นำในการเสนอผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะอันที่3พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญนะคะ5ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอันนี้เราจะรู้ว่าได้อย่างไรว่าเราเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเราก็ไปเปรียบเทียบกับสากลคู่แข่งขันของเราก็ได้นะคะที่3สร้างความสัมพันธ์กับพนักงานนะคะอย่างว่าปัญหาแรงงานเนี่ยเยอะนะคะเพราะเราก็ทำอย่างไรที่จะทำให้พนักงานของเรามีภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวสากลนะคะแล้ววัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายที่ไม่ควรจะลืมก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอาจจะรับผิดชอบต่อชุมชนของเรานะคะรับผิดชอบต่อสมาชิกนะคะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้หลังจากที่เราได้กำหนดวัตถุประสงค์แล้วนะคะเราก็มาดูการจัดโครงสร้างขององค์การอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสามารถกำหนดได้นะคะอยู่ภายใต้อำนาจอันนี้อาจจะมีการจัดโครงสร้างตามอำนาจหน้าที่นะคะเหมือนกับเราจะจัดนะคะหน้าที่ก็คือเป็น1รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตแล้วก็มีโครงสร้างฝ่ายการผลิตรับผิดชอบในเรื่องของการขายก็อาจจะออกมีฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดนะคะถ้ารับผิดชอบในการดูแลในเรื่องของการเงินก็มีฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินนะคะรับผิดชอบในเรื่องของดูบุคลากรภายในสากลก็จัดโครงสร้างออกมาเป็นฝ่ายบุคลากรอันนี้ก็จะจัดตามหน้าที่ความชำนาญเฉพาะด้านของแต่ละฝ่ายนะคะทีนี้การอันที่สองนะคะการจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์ก็คืออาจจะมองว่ากลุ่มลูกค้าของเรานะคะในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันเพราะอาจจะจัดโครงสร้างตามภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะอย่างเช่นจัดโครงสร้างว่าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตกต่างกันเพราะการที่เราจะดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเราก็สามารถจัดโครงสร้างองค์การตามภูมิศาสตร์นะคะทีนี้ถ้าใน

กรณีที่สินค้าของเรามีมากนะคะแล้วตราสินค้าก็มีเยอะเราก็สามารถจัดโครงสร้างขององค์การตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้นะคะอย่างจัดเป็นผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C ผลิตภัณฑ์ D นะคะซึ่งมันมีความแตกต่างกันแล้วมีผู้ที่จะมารับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะเลยนะคะตัวสุดท้ายก็คือการจัดโครงสร้างตามลักษณะตลาดนะคะก็คือดูตามลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั่นเองนะคะก็อาจจะอย่างเช่นจัดโครงสร้างเป็นดูแลลูกค้าเป็นผู้บริโภคเป็นอุตสาหกรรมเป็นรัฐบาลลูกค้าเป็นผู้ค้าส่งลูกค้าเป็นผู้ค้าปลีกนะคะนี่คือการจัดโครงสร้างขององค์การทรัพยากรเราอาจจะเรียกว่า 4M 5M นะคะดูคนเงินวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรเทคโนโลยีนะคะสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารสามารถควบคุมได้นะคะอาจจะได้เป็นทั้งจุดแข็งเป็นทั้งจุดอ่อนนะคะตัวส่วนผสมการตลาดหรือเราเรียกว่า 4P นะคะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดนะคะผู้บริหารจะกำหนดอย่างไรอยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารเลยนะคะทีนี้มาดูสภาวะแวดล้อมภายนอกกิจการอันนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะมันอยู่นอกเหนืออำนาจแต่เราต้องติดตามนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานอย่างไรก็ประกอบไปด้วยสภาวะแวดล้อมจุลภาคกับมหาภาคนะคะทีมาดูสภาวะแวดล้อมจุลภาคก็คือสภาวะแวดล้อมที่มันมีความใกล้ชิดนะคะกับความสามารถในการให้บริการลูกค้าเป้าหมายและมันมีผลกระทบโดยตรงต่อสากลนะคะก็ได้แก่ผู้จำหน่ายวัสดุนะคะคนกลางลูกค้าคู่แข่งขันกลุ่มสาธารณชนนะคะทีนี้มาดูว่าอันนี้พูดถึงสภาวะแวดล้อมมหาภาคนะคะที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บมันจะกระทบทุกสากลเลยนะคะหรือว่าทุกจุดนะคะทีนี้มาดูสภาวะแวดล้อมจุลภาคนะคะซึ่งมันประกอบไปด้วยระบบการตลาดหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือหน้าที่อะฮะที่เกี่ยวข้องกับสากลไปอะไรบ้างก็คือผู้จำหน่ายวัสดุทีนี้คำว่าผู้จำหน่ายวัสดุเนี่ยมันก็สามารถคลุมได้หลายจุดด้วยกันคำว่าวัสดุอาจจะเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบก็ได้หรือเป็นผู้ที่จำหน่ายข้อมูลก็ได้หรือเป็นแหล่งที่มาของเงินก็ได้นะคะการหาเงินทุนก็ได้เพราะเวลาเราดูเราต้องดูต้นทุนของเงินทุนคือดอกเบี้ยเพราะตรงนี้ก็รวมไปด้วยหรือเป็นผู้ลูกค้าก็ได้นะคะคำว่าผู้จำหน่ายวัตถุดิบสิ่งเหล่านี้ผู้บริหารสากลไม่สามารถควบคุมได้แต่ต้องติดตามนะคะก็ตัวที่สองก็คือสากลสภาวะแวดล้อมภายในสากลนะคะซึ่งมันจะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหรือระบบการตลาดถามว่าสภาวะแวดล้อมภายในที่เราคุมได้มีอะไรก็มีทรัพยากรเมื่อกี้ 4M 5M นะคะของสากลวัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารควบคุมได้แต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือความขัดแย้งกับฝ่ายต่างๆหรือการสั่งการกับฝ่ายต่างๆอย่างยกตัวอย่างอาจจะอยู่ฝ่ายการตลาดเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจะไปสั่งให้ฝ่ายผลิตทำการผลิตตามที่ฝ่ายการตลาดต้องการไม่ได้นะคะจะนอกจากถ้าจะสั่งได้ก็ต้องประสานงานไปยังที่ผู้จัดการฝ่ายการผลิตนะคะอันนี้คือสิ่งที่มองคนกลางค่ะเราก็คุมไม่ได้เขาจะช่วยขายช่วยส่งเสริมสินค้าของสากลอย่างไรไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราก็คุมไม่ได้นะคะทีนี้คนกลางการตลาดที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคนกลางอันนี้เป็นผู้ที่ขายสินค้าให้เลยนะคะก็ได้แก่ผู้ค้าคนกลางนะคะอันนี้จะเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้ามีสินค้าในครอบครองนะคะก็คือผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกแต่อีกกลุ่มนึงคือตัวแทนนะคะพวกนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้านะคะทำหน้าที่เพียงแต่ขายสินค้าเท่านั้นเองนะคะได้แก่พวกนายหน้าตัวแทนจำหน่ายพวกนี้จะได้ค่าธรรมเนียมอะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการกระจายตัวสินค้าก็คือทำหน้าที่ในการขนส่งการเก็บรักษานะคะตัวสินค้าหน้าที่ในการให้บริการก็คือการวิจัยตัวแทนโฆษณาธุรกิจในการให้คำแนะนำนะคะ
แล้วก็มีตัวแทนการเงินได้แก่ธนาคารบริษัทเงินทุนบริษัทประกันนะคะที่นี่เป็นตัวแทนการเงินอันนี้ถือว่าเกี่ยวข้องทีนี้คู่แข่งขันเนี่ยนักการตลาดเราจะมองเป็น2ระดับด้วยกันคู่แข่งขันทางตรงก็คือขายสินค้าประเภทเดียวกันกับสหกรณ์ขายแต่คู่แข่งขันทางอ้อมก็คือขายสินค้าคนละประเภทกับที่สหกรณ์เราขายอยู่แต่ว่าสามารถทดแทนได้นะคะนี่คู่แข่งขันทางอ้อมนะขายสินค้าคนละประเภทกันแต่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้นะคะเหมือนเราขายข้าวแต่เขาอาจจะขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าก็คือสามารถตอบสนองได้นะคะอันนี้คู่แข่งขันนักการตลาดจะมองทีนี้หลังจากสภาพแวดล้อมจุลภาคเนี่ยนะคะสภาวะแวดล้อมจุลภาคนักศึกษาคงได้ทราบระบบการตลาดหลักไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้มาดูกลุ่มสาธารณชนนะคะหรือสาธารณะอันนี้เป็นถือว่าเป็นสภาวะแวดล้อมจุลภาคนะมันมีสภาวะแวดล้อมอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องคือแหล่งการเงินอันนี้พวกสถาบันการเงินสื่อสาธารณะรัฐบาลนะคะปฏิกิริยาจากสาธารณชนชนท้องถิ่นชนทั่วไปสถานะภายในนะคะนี่คือบุคลากรภายในนั่นเองนะคะทีนี้กลุ่มสาธารณชนเนี่ยทั้งหมดนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มมาชั่วพรอบบิกก็คือสาธารณชนที่สหกรณ์ต้องให้ความสนใจแล้วกลุ่มสาธารณชนนั้นต้องให้ความสนใจสหกรณ์เช่นกันนะคะคือเรียกว่าสนใจซึ่งกันและกันมันคืออะไรก็คือสถาบันการเงินนะคะซอร์สพรอบบิกก็คือเป็นกลุ่มสาธารณชนที่เขาอาจจะไม่สนใจสหกรณ์เราแต่เราต้องสนใจเขานะคะอย่างเช่นพวกสื่อมวลชนอันเวลคัมพรอบบิกก็คือเป็นสิ่งที่สหกรณ์นะคะไม่ได้ให้ความสนใจแต่เขาสนใจสหกรณ์เราแต่สนใจในลักษณะที่มุ่งทำลายนะคะมุ่งทำลายเราหรือว่าอาจจะให้ข่าวที่ไม่ดีที่เกี่ยวข้องทำให้ภาพลักษณ์ของสหกรณ์เสียหายนะคะนี่คือกลุ่มสาธารณชนนะคะที่สภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมมหาภาคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงปั๊บมันก็จะส่งผลกระทบต่อทุกสหกรณ์เลยนะคะได้แก่ประชากรการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างเช่นอัตราการเกิดอัตราการย้ายถิ่นการลดลงก็คือการตายการย้ายถิ่นออกจากชุมชนของเรานะคะโครงสร้างของอายุนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันนะคะทีนี้จากโครงสร้างของอายุจะเห็นได้ว่าถามว่าทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งผลกระทบต่อการสินค้าหรือบริการก็เนื่องจากว่าสมัยก่อนถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะคะผู้หญิงเราจะไม่ค่อยรับการศึกษาจะแต่งงานเร็วแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นคุณจะเห็นว่าเรียนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัวแต่งงานช้าพอแต่งงานช้าปั๊บก็จะมีบุตรน้อยนะคะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวหนึ่งก็จะมีบุตร9คน10คน11คนแต่เนี่ยบุตรก็จะน้อยลงอันนี้ก็ทำให้เป็นอุปสรรคได้นะคะสำหรับการจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กอัตราการหย่าร้างก็จะเพิ่มขึ้นเพราะถือว่าเรามีงานทำนะคะเรามีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปง้อใครนะคะเพราะจะเพิ่มขึ้นภรรยาทำงานนอกบ้านมากขึ้นนะคะเพราะเวลาที่จะมาดูแลในเรื่องของทางกับข้าวไม่มีก็เป็นโอกาสสำหรับอะไรคะสินค้าที่สำเร็จรูปนะคะการเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ไม่ใช่รูปแบบครอบครัวคือคำว่าครอบครัวจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแต่ขณะเดียวกันรูปแบบไม่ใช่รูปแบบครอบครัวคือลูกอาจจะไปอยู่หอพักลูกอาจจะไปอยู่คอนโดนะคะเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเพราะจากตรงนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะคะว่าอะไรที่เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของเราการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์คือการย้ายถิ่นจากชนบทสู่ในเมืองการย้ายจากในเมืองสู่ชานเมืองก็จะเห็นว่าบ้านจัดสรรออกสู่ชานเมืองนะคะเพราะมันเป็นโอกาสที่อาจจะทำให้การกระจายร้านค้าปลีกไปสู่ชานเมืองมากขึ้นประชากรได้รับการศึกษาดีขึ้นนะคะเพราะเวลาซื้อสินค้าอะไรก็ต้องดูด้วยเหตุผลนะคะเพราะเราก็อาจจะต้องไปปรับฉลากของเราให้มันให้รายละเอียดนะคะมากขึ้นนะคะ
หรือว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อหาข้อมูลในการตัด

สินใจซื้อนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านเชื้อชาติศาสนาสีผิวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงตลาดใหญ่มาเป็นตลาดย่อยตลาดย่อยมันเป็นนิกซ์มาร์เก็ตเราก็ผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะตัวอีกตัวหนึ่งนะคะในส่วนของในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจตรงนี้เราอาจจะมองอะฮะเหมือนกับถ้ามองง่ายๆก็ดูที่ผู้บริโภคก็คือดูการเปลี่ยนแปลงของรายได้นะคะจะเห็นว่าการออมเนี่ยจะน้อยลงหนี้สินก็เยอะๆรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่ได้ปัจจัย4แต่อาจจะมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตัวนี้มันส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าของสหกรณ์ก็ได้นะคะธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้เราก็มองอะฮะมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งมีไม่จำกัดเลยค่ะอากาศนะคะเพราะน้ำหรืออากาศพวกนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านมลพิษนะคะเพราะจะเห็นได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีมลพิษมากขึ้นสินค้าที่ขายได้ดีก็คือพวกแมสปิดจมูกนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือมีจำกัดหาเพิ่มได้นะคะก็คือมาพวกป่าไม้อะฮะอย่างเช่นไม้คุณตัดไม้แต่ว่าเราปลูกได้แต่ต้องใช้เวลานานเพราะจะเห็นว่ามีสินค้าเข้ามาทดแทนไม้มากขึ้นนะคะกลุ่มที่3หมดแล้วหมดเลยอย่างเช่นพวกน้ำมันถ่านหินเนี่ยตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นการขาดแคลนวัตถุดิบต้นทุนด้านพลังงานก็จะสูงขึ้นนะคะมลภาวะเป็นพิษมากขึ้นนะคะเพราะรัฐบาลก็จะต้องทำอย่างไรที่จะป้องกันนะคะควบคุมมลพิษเหล่านี้นะคะทีนี้เทคโนโลยีนะมันมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาใหม่ๆนะคะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นถ้าการที่เราจะนำสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆต้องจัดสรรงบประมาณในการวิจัยหรือพัฒนานี้สูงมากนะคะอันจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาแต่อาจจะมีการปรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มันดีขึ้นนะคะกฎหมายการเมืองตรงนี้นะคะก็จะมองอะฮะว่าเราจะต้องมองการเมืองก็คือการแทรกแซงด้านกฎหมายธุรกิจนะคะเราก็ต้องมองว่าเวลาการออกกฎหมายเนี่ยคือจะทำอย่างไรไม่ให้ธุรกิจนี้เอาเปรียบนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องออกกฎหมายนะคะคุ้มครองผู้บริโภคด้วยทีนี้ในส่วนของกฎหมายที่คุ้มครองนะคะก็คือปกป้องไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมนะคะคุ้มครองจากผู้บริโภคจากการกระทำของธุรกิจนะคะเป็นการปกป้องสังคมด้วยนะคะอันนี้เป็นกฎหมายทีนี้สภาวะแวดล้อมทางการเมืองก็มีประเด็นที่2นอกจากกฎหมายนโยบายของรัฐนะคะความมั่นคงของรัฐปัญหาที่รัฐให้ความสนใจนะคะเพราะปัญหาแต่ละรัฐบาลแต่ละสมัยให้ความสนใจที่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะเราเป็นการทำธุรกิจเราก็ต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ด้วยกฎหมายนะคะอันนี้เป็นผู้ออกกำหนดกฎหมายมานะคะแล้วก็อิทธิพลนะคะที่จะมีต่อผู้บริโภคในเรื่องของการห้ามปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคการให้ข้อมูลนะคะการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภคได้รับรู้อันนี้จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยู่นะคะทีวัฒนธรรมและก็สังคมนะคะอันนี้วัฒนธรรมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอะฮะนะคะก็ต้องดูว่ามันมีอะไรบ้างที่จะเกี่ยวข้องนะคะเพราะความเกี่ยวข้องของบุคคลต้องมีต่อตัวเองมีบุคคลอื่นมีต่อสถาบันสังคมและทางกายภาพนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องตัวที่7ก็คือเทคโนโลยีอันนี้อาจจะมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะเพราะเวลาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตรงนี้ปั๊บนะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคต้องรับรู้นะคะพอรับรู้ก็จะต้องการสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองนะคะค่ะจากสภาวะแวดล้อมนะคะมหาภาคที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมด้านประชากรที่

สหกรณ์ต้องให้ความสนใจอย่างเช่นอัตราการเพิ่มขึ้นอัตราลดลงอายุนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุเพราะสหกรณ์ก็อาจจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะผลิตอะไรเราจะให้บริการอะไรกับกลุ่มผู้สูงอายุในส่วนนี้นะคะขนาดหรือจำนวนของครัวเรือนนะคะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาด้วยหรือจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการกระจายทางภูมิศาสตร์นะคะของกลุ่มประชากรนะคะทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยฮะก็สามารถที่จะไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้นะคะด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องดูด้วยนะคะว่าช่วงนี้มันเป็นภาวะเงินเฟ้อภาวะเงินฝืดหรือเปล่าอัตราการว่างงานเป็นอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแนวโน้มของกำไรที่เราดำเนินนะคะคืออาจจะบอกว่าสหกรณ์ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งหวังกำไรนะคะแต่ว่ามุ่งหวังที่จะให้สมาชิกของสหกรณ์สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรมนะคะแต่เราก็จะต้องพิจารณานะคะอันนี้กำไรนี่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะคะถ้าสามารถดำเนินได้ก็สามารถจะจัดสรรไปยังสมาชิกได้นะคะด้านธรรมชาติอย่าไปมองแต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวเราอาจจะมองที่ตัวบุคคลด้วยเราอาจจะมองที่สถานที่เราอาจจะมองที่เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรที่นำมาใช้นะคะมันอาจจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราหรือเปล่าเราต้องดูด้วยเงินทุนเราดูวัตถุดิบนะคะเราดูถึงสภาพของภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานนะคะสิ่งเหล่านี้สหกรณ์ก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณานะคะว่าความยากง่ายของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตการดำเนินการดำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าของเป้าหมายของเราหรือเปล่าความยากง่ายในการหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพัฒนานวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกสู่ตลาดเป้าหมายนะคะหรือแม้กระทั่งอัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคนิคเหล่านี้นะคะสหกรณ์ก็ควรจะให้ความสำคัญด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะแม้กระทั่งสังคมหรือวัฒนธรรมปัจจุบันนี้บทบาทของสตรีก็จะมีมากขึ้นหรือกลุ่มอาสาสมัครของกลุ่มต่างๆนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี้ก็จะมองถึงจุดนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของกฎหมายการเมืองที่ต้องให้ความสำคัญนะคะกฎหมายข้อจำกัดของกฎหมายนะคะแม้กระทั่งของเสียหรือปัญหาสภาพการดำเนินงานนะคะเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งด้านการเมืองก็ตามนะคะถ้าสหกรณ์ทำธุรกิจแล้วต้องการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเราก็จะต้องดูถึงความมั่นคงอะฮะความมั่นคงของประเทศที่เราจะไปลงทุนการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลรัฐที่การเมืองต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ที่สหกรณ์ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะเพราะหวังว่าการดำเนินธุรกิจนะคะไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจที่มุ่งหวังกำไรหรือไม่มุ่งหวังกำไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพื่อทำให้ทราบทิศทางการดำเนินงานของหน่วยนะคะในหน่วยธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือสหกรณ์นะคะก็จะต้องทำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะเพราะมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราทราบนะคะทิศทางการดำเนินงานทราบว่าเป้าหมายเราจะไปถึงไหนนะคะแม้กระทั่งทราบถึงคู่แข่งขันนะคะว่าควรจะใครที่เป็นคู่แข่งขันของเราทั้งคู่แข่งขันทางตรงคู่แข่งขันทางอ้อมเพื่อเราได้วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้สภาวะแวดล้อมมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารก็ต้องพยายามติดตามแล้วก็เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่
อาจารย์สรุปให้นะคะสำหรับนักศึกษาเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนี่ถือว่าเป็นเนื้อหาสาระของหน่วยที่3การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนะคะของสากลเชิงกลยุทธ์สำหรับในเรื่องของการคำนวณเนี่ยอาจารย์ก็ได้เขียนในเอกสารการสอนไปแล้วนะคะคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดได้นะคะเพราะอาจารย์ได้เน้นสำคัญสำคัญเท่านั้นเองนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะได้ภาพรวมของหน่วยนี้นะคะรายละเอียดนะคะของแต่ละหน่วยมีตัวอย่างนะคะไม่ว่าตัวอย่างของวิสัยทัศน์ตัวอย่างของพันธกิจตัวอย่างของการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์จะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารเรียบร้อยนะคะสำหรับการสอนครั้งที่1เนี่ยได้นำเสนอเนื้อหาสาระไปครบทั้ง3หน่วยแล้วนะคะคือหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3นะคะสำหรับนักศึกษาก็อย่าลืมติดตามการสอนเสริมนะคะที่จะหลังจากนี้ก็จะเป็นหน่วยที่4หน่วยที่5หน่วยที่6นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาคงจะประสบความสำเร็จในการศึกษาชุดวิชานี้แล้วก็จะเข้าใจเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดเท่าหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำ

0: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีครับชุดวิชา33207ในหน่วยที่4นะครับเป็นหน่วยที่ว่าเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษาเรื่องของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับแล้วก็การกำหนดราคาปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหาในหน่วยที่4มีทั้งหมดแบ่งโครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 4.1 ก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับในเรื่องของตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาของปัจจัยการผลิตในแต่ละประเภทนะครับเรามาเริ่มเนื้อหาดูตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปนะครับของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องอุปทานนะครับดูอุปสงค์เสร็จเรามาดูอุปทานต่อแล้วก็พอดูอุปทงอุปทานเสร็จเราก็จะมาดูเรื่องของการกำหนดดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเริ่มต้นที่หัวเรื่องแรกนะครับความหมายของปัจจัยการผลิตนะครับปัจจัยการผลิตคืออะไรนะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตนะครับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะนำมาใช้ร่วมกันในการผลิตสินค้าผ่านกระบวนการผลิตนะครับพอผ่านกระบวนการผลิตเสร็จก็จะได้ผลผลิตออกมานะครับซึ่งเราเรียกว่าผลผลิตในรูปของสินค้าหรือบริการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดปัจจัยการผลิตที่ใช้นะครับครับเรามาดูประเภทของปัจจัยการผลิตนะครับประเภทปัจจัยการผลิตนะครับทางเศรษฐศาสตร์เราจะแบ่งเป็น4ประเภทนะครับอันที่1คือแรงงานนะครับแรงงานคืออะไรนะครับแรงงานก็คือเป็นแรงงานของมนุษย์นะครับแรงงานมนุษย์เท่านั้นไม่นับแรงงานสัตว์นะครับแรงงานมนุษย์ก็คือคนซึ่งแรงงานตัวนี้จะนับทั้งกำลังกายและกำลังความคิดกำลังสมองต่างๆคือประสิทธิภาพในการทำงานของคนไม่ว่าจะใช้แรงกายหรือความคิดริเริ่มใช้และความสมองความสามารถต่างๆในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นคนงานก่อสร้างหรือเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรตรงนี้เป็นแรงงานทั้งหมดนะครับเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็เป็นแรงงานทั้งสิ้นแต่แรงงานตรงนี้ไม่ใช่แรงงานสัตว์นะครับเราจะไม่นับแรงงานสัตว์นะครับแรงงานตรงนี้มีผลตอบแทนเป็นค่าจ้างเพราะฉะนั้นแรงงานก็คือแรงงานที่มาจากการทำงานของมนุษย์เท่านั้นนะครับที่ดินนะครับที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบการผลิตนะครับประกอบกิจกรรมการผลิตนะครับที่ดินที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมการผลิตเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ดินที่เป็นพื้นดินเฉยๆนะครับอาจจะเป็นน่านฟ้าอาจจะเป็นทะเลก็ได้แล้วที่ดินตรงนี้มันหมายถึงรวมทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการประกอบธุรกิจสายการบินเราบอกว่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบสายการบินที่ดินประเภทที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนบางคนบอกว่าสนามบินไม่ใช่นะครับไม่ใช่สนามบินนะครับพื้นที่ปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินสำหรับธุรกิจการบินก็คือเส้นทางบินนะครับเส้นทางการเดินสายเดินเครื่องบินจากจุดต้นทางไปปลายทางเส้นทางตรงนั้นทั้งหมดถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับ

การทำการประมงนะครับก็คือทะเลที่เราไปจับปลานะครับแล้วก็ทรัพยากรในทะเลทั้งหมดตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งหอยปูปลาทรัพยากรประมงทั้งหมดตรงนั้นก็เป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับหรือทรัพยากรพวกการขุดเจาะก๊าซหรือน้ำมันในอ่าวไทยในทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลตรงนั้นเนี่ยคือปัจจัยประเภทที่ดินรวมถึงพวกก๊าซธรรมชาตินะครับหรือน้ำมันต่างๆเหล่านี้นะครับที่อยู่ในทะเลตรงนั้นเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวที่3นะครับก็คือปัจจัยเรื่องทุนนะครับทุนในทางเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เงินนะครับไม่ใช่เงินแต่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆที่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับทุนมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรโรงงานอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค้อนเป็นจอบเป็นรถไถหรือเป็นรถบรรทุกทุกอย่างเป็นทุนหมดนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับตอนนี้เนื่องจากทุนมีหลากหลายมากนะครับในการสะดวกที่จะระบุถึงปัจจัยทุนจึงมักนิยมพูดถึงมูลค่าทั้งหมดของปัจจัยทุนทั้งหลายที่เราต้องใช้ในการผลิตนะครับจะระบุออกมาเป็นมูลค่านะครับตอนนี้มูลค่าทั้งหลายเนี่ยที่จะใช้จัดหาปัจจัยทุนก็คือเราก็ต้องหาเงินไปจัดหาปัจจัยทุนเหล่านี้มาจึงมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินที่ใช้ตรงนั้นนะครับก็คือดอกเบี้ยของเงินทุนที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นไปจัดหาปัจจัยทุนมาทำการผลิตเพราะฉะนั้นผลตอบแทนของเจ้าของปัจจัยทุนจึงระบุออกมาเป็นดอกเบี้ยนะครับแต่เงินไม่ใช่ทุนนะครับอันนี้นักศึกษาต้องระวังให้ดีนะครับเงินตัวเงินสดเองเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยทุนทุนจริงๆคือสิ่งต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ตัวโรงงานตัวค้อนตัวจอบเสียมหรือรถไถรถบรรทุกอะไรพวกนี้เป็นปัจจัยทุนทั้งหมดนะครับปัจจัยการผลิตตัวสุดท้ายก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือคนเนี่ยแหละครับที่เป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ดินแล้วก็ทุนนะครับเอามาทำการประกอบการผลิตสินค้าและบริการนะครับซึ่งจะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของความหมายของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็หมายถึงกลไกในการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะครับระหว่างหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตสินค้าและบริการก็คือผู้ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตนะครับกับเจ้าของปัจจัยการผลิตก็คือผู้ขายปัจจัยการผลิตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแรงงานนะครับที่ดินหรือผู้ประกอบการเองนะครับก็จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเช่นกันนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็จะทำให้เกิดการเจรจาซื้อขายกันระหว่างผู้ประกอบการระหว่างหน่วยผลิตนะครับกับเจ้าของปัจจัยการผลิตเพื่อให้สามารถกำหนดราคาซื้อขายปัจจัยการผลิตนั้นแล้วก็ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตแล้วก็จัดสรรผลตอบแทนให้กับเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆนะครับประเภทของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับอันแรกก็คือนะครับประเภทแรกจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์ก็คือตลาดปัจจัยการผลิตที่มีลักษณะของปัจจัยการผลิตทุกอย่างเนี่ยทุกหน่วยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันทำงานมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนะครับราคาตลาดปัจจัยการผลิตราคาของปัจจัยการผลิตก็จะมีราคาเดียวนะครับส่วนตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่ผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่าตลาดก็จะมี2ประเภทย่อยนะครับสำหรับบทเรียนของเรานะครับหลักๆแล้วเราจะเน้นเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับส่วนตลาดปัจจัยการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กับตลาดผลผลิตซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวถึงอีกทีนึงแต่ในบทเรียนของเราส่วนใหญ่เราจะพูดถึงตลาดปัจจัยการผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เป็นหลักนะครับตอนนี้เราไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิตนะครับตลาดผลผลิตนะครับก็คือเป็นตลาดที่สำหรับซื้อขายสินค้าและบริการที่เราได้เรียนไปในหน่วยที่3นะครับตลาดผลผลิตเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอุปสงค์หรือความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับเพราะว่าเมื่อ

มีความต้องการซื้อสินค้าหรือมีอุปสงค์ต่อผลผลิตมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการหรือหน่วยผลิตก็ต้องผลิตสินค้ามากขึ้นการผลิตสินค้ามากขึ้นก็ต้องใช้ปัจจัยการผลิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุปสงค์ของผลผลิตนะครับหรืออุปสงค์ในตลาดผลผลิตจึงเป็นตัวกำหนดอุปสงค์ของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรามาดูความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะครับเราก็จะมามีอยู่3ประการด้วยกันนะครับข้อแรกคือความสำคัญของหน่วยต่อหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตจะสามารถกำหนดแผนการผลิตหรือสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตได้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพตามราคาที่ตัวเองตามราคาที่เหมาะสมยุติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญต่อหน่วยผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้หน่วยผลิตสามารถจัดหาปัจจัยการผลิตมาใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันนะครับความสำคัญต่อเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถทำให้เจ้าของปัจจัยการผลิตได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สามารถเสนอขายปัจจัยการผลิตของตัวเองให้กับผู้ที่ต้องการปัจจัยการผลิตนั้นได้ตรงตามที่ต้องการแล้วก็สามารถได้รับผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมนะครับสำหรับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับตลาดปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถจัดสรรปัจจัยการผลิตเพื่อไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเรามาดูเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะหมายถึงปริมาณปัจจัยการผลิตที่หน่วยผลิตต้องการนะครับยินดีที่ต้องการใช้นะครับต้องการใช้เม็ดอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องการใช้แล้วยังต้องจ่ายเงินซื้อนะครับยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อด้วยนะครับปัจจัยการผลิตนะครับในราคาที่กำหนดนั้นนะครับในระดับราคาต่างๆนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับจำนวนปัจจัยการผลิตที่ผู้ผลิตยินดีจ่ายเงินซื้อนะครับที่ระดับราคาปัจจัยการผลิตต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยกำหนดปัจจัยอื่นต้องมีค่าคงที่นะครับเพราะถ้าปัจจัยอื่นมีค่าไม่คงที่มันก็จะไม่สามารถที่จะระบุอุปสงค์ที่ชัดเจนได้นะครับการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เราศึกษาตัวแปรใดเราต้องกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับเรามาดูนะครับแนวคิดในการกำหนดอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับตอนนี้เราบอกว่าอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตคืออะไรคือความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนะครับความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่เราส่วนใหญ่เขานิยมยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือแรงงานนะครับสมมติว่าเราจะจ้างแรงงานคนนึงสมมติว่าเราเป็นผู้ประกอบการคนนึงเราจะจ้างแรงงานคนนึงเราจะจ้างแรงงานคนนี้เราจะจ่ายค่าจ้างเขาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับหรือเราตัดสินใจที่จะจ้างแรงงานคนนี้นะครับอะไรเป็นเกณฑ์ใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะจ้างหรือไม่จ้างนะครับอย่างเช่นถ้ามีคนมาสมัครงานคนนึงนะครับแล้วเขาเรียกเงินเดือน 500,000 คำถามว่าเราจะจ้างเขาไหมบางคนได้ยินคำว่าเงินเดือน 500,000 ก็ปฏิเสธทันทีว่าไม่จ้างนะครับแต่จริงๆเราต้องดูครับเกณฑ์ในการตัดสินว่าจะจ้างหรือไม่จ้างแรงงานคนนี้คืออะไรก็คือดูว่าแรงงานคนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขาเรียกร้องเงินเดือน 500,000 แต่เขาสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรนะครับหรือให้กับกิจการของเราเดือนละ5 ล้านแน่นอนว่าเราต้องจ้างเขาแน่ๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราจะจ้างปัจจัยการผลิตหรือไม่ก็คือดูว่าผลตอบแทนที่ปัจจัยการผลิตนั้นสามารถสร้างให้กับองค์กรหรือหน่วยผลิตได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าผลตอบแทนที่เขาสามารถสร้างให้เรามีค่ามากกว่าต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพื่อจ้างปัจจัยการผลิตนั้นแน่นอนว่าหน่วยผลิตก็ยินดีที่จะจ้างปัจจัยการผลิตนั้นนะครับในการศึกษาของเราในที่เราคุยกันว่าตลาดปัจจัยการผลิตเราจะเน้นตลาดปัจจัยการผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เท่านั้นนะครับตลาดปัจจัยการผลิตแข่งขันสมบูรณ์นะครับเกณฑ์ที่เราจะดูว่าผลรายได้ที่เราจะได้รับมีค่าเท่าไหร่นะครับ

ที่เราจะได้นะครับถ้าเราจ้างปัจจัยการผลิตคนนี้มาปุ๊บพอจ้างมาเขาผลิตสินค้าให้เราเท่ากับเท่าไหร่สินค้าที่เขาผลิตให้เรามีค่าเท่ากับ marginal product หรือ MP นะครับก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการจ้างปัจจัยการผลิตคนนั้นคูณด้วย MR ก็คือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต่อสินค้า1หน่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับสมมุติเราจ้างปัจจัยการผลิตคนนึงมาปัจจัยการผลิตคนนี้เราจ้างแรงงานมาคนนึงนะครับแรงงานคนนี้สามารถผลิตสินค้าให้เรานะครับสมมุติว่าผลิตสินค้าให้เราได้100ชิ้นนะครับ100ชิ้น100ชิ้นตรงนี้แต่ละชิ้นเนี่ยสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้เราก็เท่ากับเท่าไหร่รายรับส่วนเพิ่มเท่าที่เขาสร้างให้เราสมมติว่าเท่ากับ10บาทเพราะฉะนั้น100ชิ้นเท่ากับ10คูณด้วย10บาทอันนี้ก็จะเป็น 1,000 บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาสร้างรายได้ให้เรา 1,000 บาทแน่นอนว่าเราจะจ้างเขาที่ค่าจ้างต้องไม่เกิน 1,000 บาทถ้าเขาเรียกค่าจ้างมา50บาท100บาทเราจ้างแน่ๆจริงไหมครับเรียกมา500บาทเราก็จ้างเรียกมา900บาทเราก็ยังจ้างได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรียกค่าจ้างเกิน 1,000 บาทเราก็จะไม่จ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราจะจ้างแรงงานคนนี้ไหมนะครับแต่เนื่องด้วยตลาดปัจจัยการผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะบอกว่าปัจจัยการผลิตมีลักษณะเหมือนกันหมดนะครับในเมื่อเหมือนกันหมดคือความสามารถในการทำงานของคนเหมือนกันหมดความสามารถในการทำงานของคนเหมือนกันหมดเมื่อเราจ้างคนงานมากขึ้นมันจะมีกฎการว่าด้วยการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะครับเราจะจำได้ว่าถ้าเราจ้างคนมาทำงานในที่นามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผลผลิตมันจะลดลงนะครับเพราะว่าปัจจัยคงที่คือที่นามันจำกัดเพราะฉะนั้นผลผลิตมันก็จะลดลงนะครับจากผลผลิตจะลดลงในคนงานหลังๆที่เราจ้างมานะครับหน่วยผลิตจะจ้างปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตลดลงดังนั้นเมื่อ MP ลดลงนะครับก็จะทำให้รายรับที่เพิ่มขึ้นจากการจ้างปัจจัยการผลิตลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าถ้าเราจ้างคนมามากขึ้นรายรับที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการจ้างปัจจัยการผลิตก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับคราวนี้เรามาดูในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาของสินค้าจะมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น MP คูณด้วย MR นะครับ MR ตัวนี้มีค่าเท่ากับ P นะครับก็จะกลายเป็น MP คูณด้วย P นะครับเพราะฉะนั้น MP คูณด้วย P ตัวนี้เราจะเรียกอีกชื่อนึงว่า Value of Marginal Product หรือ VMP นะครับก็จะมาใช้แทนค่า MRP ในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เราจะใช้ VMP แทน MRP นะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับในกรณีของตลาดแรงงานนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามี MRPL กับ BMPL นะครับก็คือ Marginal Product Marginal Revenue Product of Labor นะครับหรือMarginal หรือ Value of Marginal Product of Labor อันนี้ก็จะเป็นในกรณีของตลาดสินค้าแบบแข่งขันสมบูรณ์หรือแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในกรณีของถ้าเป็นตลาดแข่งขันตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็น VMPL นะครับจะเห็นไหมครับว่าถ้าค่าจ้างระดับหนึ่ง W1 เนี่ยตลาดแข่งขันตลาดสินค้าแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยจะมีการจ้างงานที่มากกว่า MRPL ซึ่งเป็นตลาดสินค้าแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับค่าจ้างเดียวกันเนี่ยเขาจะจ้างงานมากกว่านะครับหรือลดค่าจ้างลงมาเป็น W2ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ VMPL ก็ยังจ้างงานมากกว่าตลาดสินค้าที่แข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตลาดสินค้าหรือตลาดผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีส่วนช่วยระบบเศรษฐกิจในการจ้างงานมากกว่าตลาดสินค้าที่เป็นสินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาดูเรื่องของอุปทานของปัจจัยการผลิตนะครับอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีเสนอขายที่ระดับราคาต่างๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่นะครับปัจจัยการผลิตเจ้าของปัจจัยการผลิตก็ต้องการผลตอบแทนสูงสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตหรือนายจ้างหรือผู้ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตเสนอราคาสูงเขาก็ยินดีที่จะขายปัจจัยการผลิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาปัจจัยการผลิตกับจำนวนปัจจัยการผลิตหรืออุปทานของปัจจัยการผลิตจะมีในความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับหรือแปรผันตามกันนะครับก็คือยิ่งราคาปัจจัยการขึ้นนะครับจำนวนปัจจัยการผลิตที่ยินดีเสนอขายในตลาดปัจจัยการผลิตก็จะยิ่งมีมากขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของอุปทานของปัจจัยการผลิตในตลาดเส้นนี้เห็นไหมครับยิ่งราคาค่า

จ้างสูงขึ้นนะครับจำนวนแรงงานที่เสนอขายและยินดีที่จะเข้ามาทำงานจะมีมากขึ้นนะครับเส้นก็จะเป็นเส้นลาดขึ้นนะครับมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือในเรื่องของอุปทานของอุปทานของปัจจัยการผลิตในตลาดนะครับส่วนอุปทานของปัจจัยการผลิตสำหรับหน่วยผลิตนะครับเนื่องจากหน่วยผลิต1หน่วยเป็นหน่วยผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตประเภทแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นราคาค่าจ้างถูกกำหนดมาโดยตลาดแล้วนะครับสมมุติว่าตลาดแรงงานกำหนดมาว่าค่าจ้างวันละ300บาทเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยผลิตยินดีรับค่าจ้างที่300บาทเพราะมันจะมีลูกจ้างมาสมัครงานได้ยินดีที่จะเข้ามาทำงานในระดับค่าจ้างนี้เยอะแยะนะครับเส้นเราไม่ว่าเราจะจ้างกี่คนเขาก็ยินดีที่จะมาทำงานเพราะว่าเราเป็นหน่วยผลิตเล็กๆหน่วยนึงในตลาดเท่านั้นนะครับดังนั้นเส้นอุปทานก็จะเป็นเส้นขนาดแกนนอนแบบนี้นะครับการกำหนดดุลยภาพในตลาดปัจจัยการผลิตนะครับเราก็จะมีอุปสงค์อุปทานนะครับที่กำหนดตลาดมาที่อยู่ในตลาดนะครับกำหนดอัตราค่าจ้างดุลยภาพหรือราคาปัจจัยการผลิตที่ดุลยภาพนะครับราคานี้นะครับก็จะเป็นที่ยอมรับนะครับของของผู้ประกอบการทุกรายใน อุตสาหกรรมนี้นะครับในตอนนี้เรามาดูอันนี้จะเป็นรูปแรกเนี่ยจะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์ก็จะเท่ากับ VMPL แต่ถ้าเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยดีมานด์หรืออุปสงค์ของปัจจัยการผลิตมันจะเท่ากับ MRPL นะครับเป็นเส้นล่างนี้นะครับทั้งนั้นที่จริงๆแล้ว VMP คือเส้นนี้นะครับถ้าเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็น VMP อยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างนะครับของตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผลตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยอัตราค่าจ้างมันจะต่ำกว่านะครับเห็นไหมครับเมื่อเทียบกันนะครับ VMPL ก็จะกำหนดราคาที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็น MRPL นะครับ Marginal Revenue Product มันจะกำหนดราคาค่าจ้างที่ต่ำกว่านะครับเรามาดูนะครับหน่วยผลิตในตลาดแข่งขันแบบตลาดผลผลิตแบบแข่งขันสมบูรณ์เห็นไหมครับอันนี้คือ supply of labor นะครับ demand มันก็จะตัดกันนะครับที่จุด e เพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีจ้างค่าจ้างที่ระดับค่าจ้างตลาดนะครับโดยได้ราคาที่จำนวนแรงงานที่ดุลยภาพแต่ถ้าเป็นตลาดผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าค่าจ้างเนี่ยมันต่ำกว่าสิ่งที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่าการจ้างแรงงานมาเท่านี้คนนะครับเขาสามารถสร้างผลผลิตผลตอบแทนให้กับผู้ประกอบการได้เท่านี้นะครับแต่ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างเพียงเท่ากับ WM เท่านั้นนะครับจริงๆแรงงานสร้างผลผลิตมูลค่าผลผลิตที่สร้างได้เนี่ยเท่ากับWV แต่ผู้ประกอบการจ่ายแค่ WM นะครับหน่วยผลิตจ่ายแค่ WM เท่านั้นครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมด4หัวเรื่องเรามาดูหัวเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะครับค่าจ้างก็หมายถึงมูลค่าของมูลค่าที่หน่วยผลิตจะจ่ายให้เป็นผลตอบแทนให้กับแรงงานนะครับราคาจ้างนะครับผลตอบแทนที่แรงงานได้รับจากการใช้แรงงานในการผลิตสินค้าและบริการนะครับกำหนดค่าจ้างในตลาดแรงงานนะครับตลาดแรงงานก็จะมีตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์นะครับกับตลาดแรงงานแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแรงงานแบบแข่งขันสมบูรณ์ก็จะกำหนดค่าจ้างมานะครับเป็นค่าจ้างตลาดส่วนตลาดแรงงานแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2ลักษณะที่ผู้ซื้อมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับก็คือนายจ้างมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับในลักษณะนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายจ้างที่มีอยู่ไม่กี่รายนะครับแล้วก็เงื่อนไขการทำงานคือแรงงานค่อนข้างจะย้ายที่ทำงานได้ยากอันนี้นายจ้างก็จะมีอำนาจเหนือกว่านะครับส่วนตลาดแรงงานที่ผู้ขายหรือแรงงานเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นแรงงานที่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่อาจจะมีพวกสหภาพแรงงานที่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองค่อนข้างสูงอันนี้ก็จะเป็นตลาดแรงงานที่ผู้ขายมีอำนาจสูงกว่าตลาดนะครับก็จะกำหนดส่วนใหญ่นี้แนวโน้มจะกำหนดที่ VMPL เท่ากับ W นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินเนี่ยผลตอบแทนของผู้ประกอบผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินเนี่ยจะได้รับก็คือค่าเช่านะครับค่าเช่าที่ดินก็คือมูลค่าที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อสำหรับให้ได้สิทธิ์ในการใช้ที่ดินนั้นมาทำการผลิตสินค้าและบริการนะครับปัจจัยการราคาที่ดินดุลยภาพกำหนดมาจากอุปสงค์นะครับแล้วก็อุปทานนะครับ

อุปทานจะเป็นเส้นตั้งฉากนะครับก็คือที่ดินแต่ละที่เนี่ยมีสามารถที่จะทำกะสามารถที่จะใช้ในการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอุปสงค์ที่ต้องการใช้นะครับพอมีอุปสงค์กำหนดปุ๊บได้ราคาที่ดินมานะครับที่ดินตรงนี้ราคาค่าเช่าสูงกว่าค่าเสียโอกาสของที่ดินตรงนั้นนะครับค่าเสียโอกาสของที่ดินตรงนั้นเป็นศูนย์นะครับมูลค่าที่เจ้าของที่ดินได้รับสูงกว่าค่าเสียโอกาสเราก็จะเรียกว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจนะครับก็คือพื้นที่ตรงสีเขียวๆตรงนี้นะครับต่อไปเรามาดูเรื่องปัจจัยทุนนะครับปัจจัยทุนผลตอบแทนที่ปัจจัยทุนได้นะครับก็คือดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของเงินทุนนะครับเป็นค่าตอบแทนที่นำเงินทุนนั้นมาใช้ก่อนนะครับใช้แล้วก็ต้องคืนในภายหน้านะครับผลตอบแทนก็จะได้เป็นดอกเบี้ยเป็นค่าเสียโอกาสที่จะใช้เงินทุนนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เจ้าของเงินทุนจะต้องเสียโอกาสไปนะครับเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกกำหนดโดยตลาดก็คือความต้องการใช้เงินกับอุปทานของเงินนะครับถูกกำหนดอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพตรงนี้ก็จะสะท้อนไปที่หน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตก็ต้องยอมรับอัตราดอกเบี้ยตลาดตรงนี้นะครับดอกเบี้ยตลาดแล้วก็อุปสงค์ความต้องการใช้เงินทุนของหน่วยธุรกิจก็จะกำหนดมาว่าต้องกู้เงินจำนวนเท่าไหร่หรือต้องการใช้เงินทุนเท่าไหร่เพื่อมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการต่อไปนะครับผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับผลประกอบการผู้ประกอบการก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของกำไรนะครับตอนนี้กำไรคืออะไรกำไรคือผลตอบแทนของผู้ประกอบการที่คำนวณได้จากการนำรายได้ทั้งหมดมาหักด้วยต้นทุนทั้งหมดนะครับรายได้หักด้วยต้นทุนตอนนี้รายได้หักด้วยต้นทุนเนี่ยมันก็มีวิธีคิดแนวคิดของคนละของคนแต่ละกลุ่มแต่ละวิชาชีพนะครับถ้าเป็นกำไรทางบัญชีเขาก็จะเอารายรับเนี่ยลบด้วยต้นทุนทางบัญชีนะครับแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็จะเอารายรับลบด้วยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์นะครับรายรับลบด้วยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างจากต้นทุนทางบัญชียังไงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต่างจากต้นทุนทางบัญชีคือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะคำนึงถึงค่าเสียโอกาสของปัจจัยการผลิตนั้นนะครับค่าเสียโอกาสผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะทำธุรกิจขายเสื้อผ้านะครับเราบอกว่าเราเงินของเรา 100,000 บาทมาลงทุนซื้อเสื้อผ้ามาขายแล้วขายหมดภายใน1เดือนได้ 200,000 บาททางบัญชีก็จะบอกว่าเนื่องจากมันเป็นเงินของเราเองนะครับลงทุนขายที่หน้าบ้านเราเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าเช่าไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นกำไรก็คือ 100,000 บาทถูกไหมครับรายรับ 200,000 ลบด้วย 100,000 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเศรษฐศาสตร์บอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขายที่หน้าบ้านเราเองหน้าบ้านเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็จริงแต่บ้านเราเนี่ยอยู่ในทำเลที่ขายเสื้อผ้าได้แสดงว่าอยู่ตรงทำเลที่เป็นตลาดหรือชุมชนที่เป็นด้านการค้าถ้าเราไม่ขายเสื้อผ้าเองเราให้เขาเช่าก็ได้ถูกไหมครับการขายเสื้อผ้าเองทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเช่าสมมติว่าแถวๆนั้นค่าเช่าในลักษณะเดียวกับหน้าบ้านเราเนี่ยเขาเช่ากันเดือนละ 20,000 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดค่าเช่าที่เราสูญเสียไปนะครับถ้าเราไม่ทำธุรกิจเราให้เขาเช่าเราได้เดือนละ 20,000 เราเสียโอกาสที่จะได้รับ 20,000 ตรงนี้เนื่องจากเราเอาที่บ้านหน้าบ้านเราเองมาทำธุรกิจขายเสื้อผ้าเงิน 20,000 ตรงนี้เป็นค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วกำไรทางเศรษฐศาสตร์ก็จะต่ำกว่ากำไรทางบัญชีเพราะต้องคิดค่าเสียโอกาสตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญของหน่วยที่4นะครับเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์ดร.วสุสุวรรณวิหกนะครับก็จะรับหน้าที่มาบรรยายสรุปเนื้อหาในชุดวิชา33207นะครับเศรษฐศาสตร์และการคลังในหน่วยที่5นะครับซึ่งชื่อว่าหน่วยรายได้ประชาชาตินะครับเราก็คงจะใช้เวลากันสัก30นาทีสรุปเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเนื้อหาในหน่วยที่5นี้นั้นก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องของคล้ายๆแนวคิดทฤษฎีหรือว่าหลักการที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการคิดในการวิเคราะห์รายได้ประชาชาตินะครับส่วนเนื้อหาในตอน

ที่ 5.2 และ 5.3 นั้นก็จะเป็นกรณีศึกษานะครับก็ยกของกรณีประเทศไทยมาให้เราได้ศึกษากันนะครับในตอนที่ 5.2 ก็จะเป็นเรื่องของรายได้ประชาชาติของไทยก็จะเป็นประเด็นในระดับประเทศนะครับของทั้งประเทศไทยส่วนในตอนที่ 5.3 ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของไทยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับรายได้ประชาชาตินะครับแต่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่ที่เล็กลงโดยแบ่งเป็นภูมิภาคแล้วก็และจังหวัดของต่างๆ

รายได้ประชาชาตินั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบความหมายของรายได้ประชาชาติเนี่ยซึ่งเป็นคำกลางๆแล้วก็จะมีข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นตัวแทนของรายได้ประชาชาติประเภทต่างๆให้เราได้ศึกษากันนะครับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาตินะครับซึ่งก็จะมีอยู่3วิธีนะฮะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจในแต่ละวิธีไปนะครับในแต่ละวิธีนั้นก็จะมีประโยชน์นำไปใช้ต่างกันไปนะครับแต่ว่าผลการคำนวณที่สุดแล้วทั้ง3วิธีก็จะได้จำนวนที่เท่ากันนะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์และข้อจำกัดของบัญชีรายได้ประชาชาตินะครับเนื่องจากการเก็บข้อมูลในระดับมหาภาคนั้นก็จะมีประเด็นยิบย่อยที่เราต้องคำนึงถึงหลายอย่างนะฮะในการนำจะไปใช้ประโยชน์ก็คงจะต้องมีประเด็นที่เราจะต้องระลึกถึงด้วยนะครับก็จะได้เรียนกันในเรื่องที่4นี้นะครับมาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะครับความหมายของเขาก็จะหมายถึงรายได้รวมของคนในประเทศนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับและได้ขายปัจจัยการผลิตขั้นปฐมเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปก็1ปีนะครับสำหรับปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนี้พวกเราก็ได้ศึกษากันมาแล้วนะครับมีอยู่4อย่างในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือที่ดินนะครับแรงงานนะครับทุนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับรายได้ของเขาก็จะแบ่งกันไปในแต่ละประเภทนะส่วนในส่วนของที่ดินเราก็จะเรียกว่าค่าเช่านะครับส่วนของแรงงานเราก็จะเรียกว่าค่าจ้างนะครับส่วนของทุนก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะฮะและส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้กำไรนะครับตัวรายได้ประชาชาตินี้ถือว่าเป็นตัวชี้วัดอย่างแรกในระบบเศรษฐกิจมหาภาคเลยนะฮะอยากให้พวกเรานึกถึงประเทศของเรามองเหมือนกับร่างกายหรือว่าคนเราเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เห็นว่าร่างกายเรานั้นสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรนะครับรายได้ประชาชาติก็ทำหน้าที่ในลักษณะนั้นนะครับประเด็นถัดมาเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติก็คือเมื่อเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมที่กล่าวถึงในสไลด์ที่แล้วนั้นได้มีรายได้นะครับจากการขายปัจจัยการผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชนหรือว่าภาคการผลิตแล้วก็จะนำรายได้อันนั้นเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการสำเร็จรูปนะฮะเพื่อมาใช้บริโภคนั่นเองนะฮะสินค้าและบริการนั้นเราเรียกว่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะฮะเรียกว่า final products นะครับรายจ่ายของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเนี่ยเมื่อรวมแล้วนะก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะหรือว่า gross domestic product ครับครับในตัวของรายได้ประชาชาตินั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในระบบบัญชีประชาชาตินะฮะนี่ก็แนะนำนักศึกษาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเรื่องของระบบบัญชีประชาชาตินะอันนี้เป็นการจัดทำบัญชีในระดับประเทศนะฮะของประเทศต่างๆนะตามลักษณะธุรกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็วิธีการนำเสนอนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับในแต่ละประเทศก็จะมีการทำระบบบัญชีประชาชาติของตนฮะโดยใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับก็จะมีอยู่หลักๆก็จะมีอยู่5บัญชีนะครับอันแรกก็คือบัญชีรายได้ประชาชาตินะที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี้นะครับอย่างที่2เรียกว่าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่สรุปปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศนะฮะแล้วก็สรุปว่าเข้าไปสู่ภาคการผลิตภาคใดแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับชื่อตรงๆนะฮะอันนี้ไม่ยากนะครับบัญชีที่3เรียกว่าบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีที่แสดงภาพรวมการออมและการลงทุนนะครับและรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนด้วยนะครับโดยการใช้เงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะฮะสรุปว่าเป็นเรื่องของการออมและการลงทุนนั่นเองนะครับสำหรับบัญชีเงินทุนนะครับบัญชีถัดมาคือบัญชีดุลการชำระเงินนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการชำระเงินระหว่างประเทศนะครับระหว่างประเทศต่างๆมี
ีการรับเงินเท่าไหร่มีการจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับในแต่ละหมวดละหมวดนะฮะซึ่งมีรายละเอียดต่างๆกันไปนะครับตัวเลขดุลบัญชีการชำระเงินก็ถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญอันนึงนะครับที่ทางรัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศจะต้องคอยจับตาดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการขาดดุลมากๆอาจจะมีผลกระทบต่อค่าเงินแล้วก็ระบบเศรษฐกิจได้นะครับสุดท้ายก็คือบัญชีงบดุลแห่งชาติ

นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆบัญชีงบดุลของบริษัทห้างร้านนะครับก็จะมีทรัพย์สินมีหนี้สินแล้วก็ส่วนของทุนนะแต่ว่ากระทำกันในระดับปัดนะครับสำหรับเนื้อหาของเรานี้ก็ยังอยู่ที่บัญชีรายได้ประชาชาติในอันดับที่1เท่านั้นนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องบัญชีรายได้ประชาชาติเนี่ยหลักการที่เขานำมาใช้คิดวิเคราะห์ก็คือการใช้กระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับในระบบเศรษฐกิจของเราเองนั้นก็จะประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจหลักๆ4หน่วยนะครับก็คือหน่วยครัวเรือนนะครับหรือว่าที่พวกเราเป็นอยู่นั่นเองนะครับเรียกว่า household sector หน่วยครัวเรือนนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็เป็นผู้บริโภคนะครับส่วนภาคธุรกิจเอกชนนะครับหน่วยผลิตนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ผลิตสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคนะครับหน่วยถัดมาก็คือรัฐบาลนะครับก็จะมีหน้าที่ในการใช้จ่ายนะครับในการเก็บภาษีแล้วก็ใช้จ่ายเงินจากภาษีนั้นนะฮะเพื่อการประโยชน์โดยส่วนรวมของเศรษฐกิจและสังคมนะครับสุดท้ายก็คือภาคต่างประเทศนะก็จะเป็นลักษณะของการนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการนะครับมาดูผังว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับอันแรกเรียกว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะฮะเพื่อที่จะให้เข้าใจภาพง่ายนะฮะก็คือระบบเศรษฐกิจแบบปิดนี้ก็ยังจะไม่มีภาคต่างประเทศนะครับในและในภาพที่ยกตัวอย่างมานี้ก็จะไม่มีภาครัฐบาลด้วยนะครับก็จะมีเพียงภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในส่วนของภาคครัวเรือนนั้นก็จะอย่างที่แจ้งให้นักศึกษาทราบนะฮะก็เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็จะขายปัจจัยการผลิตให้กับภาคธุรกิจเอกชนนะครับส่วนภาคเอกชนก็จะได้จ่ายค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตในรูปแบบต่างๆให้กับภาคครัวเรือนนะครับในวงจรข้างล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นเรื่องของการขายสินค้าและบริการนะฮะโดยภาคธุรกิจเอกชนจะเป็นผู้ขายสินค้าและบริการนะครับส่วนภาคครัวเรือนก็จะเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการนะก็คือจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจนั่นเองนะครับทีนี้ตัวรายได้ประชาชาติเองนั้นอย่างที่เราพูดถึงในสไลด์แรกๆนั้นก็จะหมายถึงรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตนะครับถ้าเราจะมองในกระแสการหมุนเวียนอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้นะครับที่อาจารย์ชี้อยู่ก็เป็นรายได้ต่างๆในรูปแบบต่างๆของภาคครัวเรือนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้จ่ายเวลาเรานำไปรายได้ที่ได้นั้นไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงมาที่กระแสการหมุนเวียนได้ก็จะเป็นจุดนี้นะครับจุดที่อาจารย์ชี้อยู่ก็คือการจ่ายค่าสินค้าและบริการให้กับภาคธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดตัวรายได้ประชาชาตินั้นเขาก็อาจจะวัดทางฝั่งรายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือว่าการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนหรือว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะฮะที่บริโภคสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับในสไลด์ถัดมาก็จะเป็นรูปของกระแสการหมุนเวียนในระบบเปิดนะซึ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะฮะภาคที่เพิ่มขึ้นมาก็คือด้านบนนะครับก็คือภาคต่างประเทศนะครับตรงกลางก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นภาครัฐบาลนะครับสถาบันการเงินนี้ถ้าเกิดเราจะยุบเข้าไปอยู่ใน4กลุ่มของที่ได้จำแนกไว้ก็อาจจะอยู่ในภาคธุรกิจเอกชนก็ได้นะฮะเพราะว่าเป็นผู้ให้บริการทางด้านการเงินก็ถือเป็นหน่วยผลิตอย่างนึงนะครับแต่ว่าหน้าที่ของสถาบันเขาพิเศษนะฮะคือเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็นผู้ระดมเงินออมจากฝั่งครัวเรือนนะครับหรือว่าฝั่งภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็นำเข้าไปลงทุนในภาคธุรกิจเอกชนนะครับหรือว่าการให้กู้ในภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะครับนะในภาพนี้ตามเอกสารการสอนนั้นก็จะอาจารย์วิทยาผู้เขียนเดิมก็ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์แล้วก็สรุปเรื่องของรายได้ประชาชาติไว้เป็นขั้นเป็นตอนดีมากนักศึกษาค่อยๆอ่านนะครับและในตอนท้ายท่านก็ได้สรุปไว้ว่าการวัดรายได้ประชาชาติจากกระแสการหมุนเวียนในระบบเปิดนี้ก็อาจจะวัดจากรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจ

ิจต่างๆในสังคมในระบบเศรษฐกิจนะครับนั่นก็ได้แก่ในภาคครัวเรือนนะครับก็ใช้การใช้จ่ายการบริโภคซื้อสินค้าไป200หน่วยนะครับภาครัฐบาลก็มีการซื้อสินค้าไป200หน่วยนะครับแล้วก็ภาคการลงทุนมีการลงทุนในทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาล100หน่วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกสุทธินะฮะซึ่งใช้ตัวเลขส่งออกสินค้า100ลบนำเข้าสินค้า50นะก็เป็นการส่งออกสุทธิ50นะทั้งหมดนี้ก็จะได้เป็นรายได้ประชาชาติออกมาหรือว่า GDP อยู่ที่550หน่วยนะครับนะจะสังเกตว่าในการวัดรายได้ประชาชาติหรือว่า GDP นะครับเขาก็จะใช้ตัวเลขจากกิ่งต่างๆนะครับกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจุดต่างๆนะฮะในตามวิธีที่เขาใช้นะครับมาบวกลบกันธรรมดานะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่ใช้มาเป็นตัวแทนของระบบเศรษฐกิจนั้นได้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายของรายได้ประชาชาตินะฮะในเนื้อหาของเรานี้ก็จะได้สรุปมาให้ศึกษากัน8ตัวนะครับ8เรื่องนะครับก็คืออันแรกเรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า gross domestic product นะฮะหรือว่า GDP นะซึ่งได้ยินกันบ่อยนะที่รัฐบาลมักจะใช้รายงานตัวเลขให้ประชาชนทราบว่าเศรษฐกิจปีนี้เติบโตมากขึ้นลดลงแค่ไหนก็ใช้ตัว GDP ตัวนี้เป็นตัววัดนะครับตัว GDP นี้ก็จะพูดถึงมูลค่ารายได้หรือว่าค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้าขั้นและบริการขั้นสุดท้ายในประเทศทั้งหมดนะครับคำว่า domestic เนี่ยก็จะหมายรวมถึงทุกสิ่งอย่างนะฮะสำหรับที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่น GDP ของประเทศไทยก็จะรวมรายได้ของทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศหรือว่าบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะครับไม่ว่าเกิดขึ้นจากใครนั้นนับหมดนะเรียกว่า GDP นะครับตามสูตรที่ยกมานี้ก็คือใช้ตัวเลขตัว C ก็คือการบริโภคนะครับตัว I คือการลงทุนนะครับตัว G ก็คือการอุปโภคภาครัฐนะครับแล้วก็ X ลบ M ก็คือการส่งออกลบด้วยการนำเข้านะหรือเราเรียกว่าการส่งออกสุทธินะครับตัวเลขถัดมาที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรียกว่า GNP นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Gross National Product นะก็คือชื่อของมันก็คือเน้นคำว่าประชาชาติหรือว่า National นะครับนั้นแปลว่าหมายถึงรายได้ของคนในประเทศประชาชนประเทศนั้นๆ นะครับอย่างเช่น GNP ของประเทศไทยนั้นก็จะหมายถึงรายได้ของคนไทยนะฮะอันนี้รวมถึงทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับคนไทยที่อยู่ในประเทศในต่างประเทศอาจจะเป็นในรูปของนิติบุคคลบริษัทต่างๆที่ไปทำประกอบธุรกิจอันนั้นก็รวมเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์มารวมประชาชาติหรือว่า GNP นี้นะครับสำหรับสูตรการคำนวณ นั้นก็อาจจะใช้วิธีคำนวณโดยอ้อมนะครับก็คือตัว GNP จะเท่ากับ GDP บวกด้วย F นะครับตัว F นี้จะหมายถึงรายได้สุทธิจากต่างประเทศนะฮะนั่นหมายถึงรายได้ของถ้าเป็นของกรณีประเทศไทยนะครับตัว F นี่ก็จะหมายถึงรายได้ของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศหักด้วยรายได้ของคนต่างประเทศที่อยู่ในไทยนะครับพอค่อยๆนึกตามไปนะครับมันก็จะหักกบลบกันมันก็จะกลายเป็นได้ตัวเลขตามนิยามก็คือเป็นรายได้ของประชาชาติของคนไทยนะครับเป็นรายได้ของคนไทยนะครับถัดมาผลิตภัณฑ์ในประเทศสุทธิหรือว่า Net Domestic Product หรือว่า NDP นะฮะ National Domestic Product นั้นก็เกิดจากเอาตัว GDP นะฮะหักด้วยค่าเสื่อมราคาหรือว่า depreciation นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขอีกอันนึงที่แสดงที่ตัดค่าเสื่อมราคานะฮะค่าเสื่อมราคานี้ก็จะเป็นมูลค่าที่มันไม่ใช่เงินสดนะฮะที่อยู่ในระบบบัญชีของการผลิตนะครับถัดมาผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธินะครับก็คือใช้ตัวเลข GNP นะครับหักด้วยค่าเสื่อมราคาเช่นกันนะครับก็จะได้เป็น NNP หรือว่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิครับถัดมาตัวที่5คือรายได้ประชาชาตินะครับเราจะใช้ตัวเลข NNP นะครับหักด้วยภาษีทางอ้อมและก็เงินช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นรายได้ของ

ประชาชาติสเต็ปถัดมารายได้ส่วนบุคคลเรียกว่า personal income นะครับก็เรียกว่าใช้รายได้ประชาชาติหรือว่า NI นะครับบวกด้วยรายได้อื่นๆที่บุคคลได้รับนะครับแล้วก็หักด้วยรายได้ที่ไม่ถึงมือบุคคลนะครับเช่นพวกภาษีพวกเงินที่หักเข้ากองทุนต่างๆนะครับเรียกว่าเป็น personal income นะครับสุดท้ายก็จะเป็นรายได้สุทธิส่วนบุคคลแล้วครับคือเรียกว่าเป็นรายได้ที่บุคคลสามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยได้หรือว่า disposable income นะครับ DI ก็จะเอาตัวรายได้ส่วนบุคคล PI หักด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคลครับทั้งหมดทั้งปวงตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7นี้ก็จะหมายถึงรายได้โดยรวมของประชาชนในประเทศนะครับไม่ได้ว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งเอาจับมารวมกันทั้งหมดนะฮะรายได้ของคนไทยก็คือรวมกันทั้ง66ล้านคนนั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับในข้อที่8นี้ก็จะเอามาเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อบุคคลนะครับเรียกว่า per capita income นะครับในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลนี้เราก็อาจจะใช้รายได้ประเภทต่างๆนะฮะเอามาเฉลี่ยเช่นตัว GDP per capita นะครับเราก็จะใช้ตัว GDPที่ได้เป็นโดยรวมนั้นหารด้วยจำนวนประชากรนะครับให้จำไว้ว่าไอ้ตัวที่บอกว่าเป็นเฉลี่ยต่อบุคคลนั้นตัวหารก็คือตัวประชากรนะครับส่วนตัวบนนั้นอาจจะเป็น GDP GNP หรือว่ารายได้ประชาชาติก็คือ NI นี้ก็เช่นกันนะครับใช้สูตรเดียวกันครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาตินะฮะว่าเขาคำนวณกันอย่างไรนะครับเราเข้าใจนิยามไปแล้วเราเข้าใจตัวความหมายของประเภทต่างๆไปแล้วนะฮะประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการคำนวณนะฮะการคำนวณรายได้ประชาชาตินั้นมีอยู่3วิธีนะครับอย่างที่บอกว่าในกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนั้นถ้าเราวัดจากจุดนึงก็จะได้วิธีเป็นไปตามวิธีหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในด้านการผลิตนั้นอันแรกก็คือการคำนวณด้านการผลิตนะการคำนวณด้านนี้เขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นผลิตสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายเป็นมูลค่าเท่าใดในรอบระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างบ้านเราเองเนี่ยก็จะผลิตออกมาแล้วเขาจะแบ่งการทำบัญชีเป็นภาคการผลิตต่างๆก็คือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะเป็นภาคใหญ่ๆ3ภาคนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะได้เห็นกันนะครับวิธีการคำนวณก็ไม่ยากอะไรครับเขาก็จะเอาข้อมูลมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายโดยตรงนะที่ผลิตขึ้นเอามาบวกกันโดยตรงนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งแก้ปัญหาในกรณีที่มีการใช้สินค้าขั้นกลางเอาไปผลิตสินค้าอื่นๆด้วยนะฮะอย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมนะฮะการผลิตไขควงเนี้ยแทนที่จะเอาไขควงมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านโดยตรงโดยผู้บริโภคไขควงนี้อาจจะถูกซื้อโดยทางบริษัทห้างร้านเพื่อที่เอาไปใช้งานในโรงงานนะซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสินค้านะครับก็อาจจะเป็นจัดเข้าไปเป็นสินค้าขั้นกลางนะฮะเพราะฉะนั้นการคำนวณนี้ก็อาจจะทำให้มีความซับซ้อนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ในทางปฏิบัติเขาจะใช้การใช้คำนวณจากมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะครับวิธีที่2ก็จะคำนวณจากทางด้านรายได้นะครับวิธีนี้ก็จะเอารายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆนะเอามารวมกันนะครับได้แก่ค่าจ้างแรงงานค่าเช่าที่ดินนะครับดอกเบี้ยสำหรับทุนนะครับกำไรของหน่วยผลิตนะฮะแล้วก็ปรับด้วยภาษีทางอ้อมค่าเสื่อมราคาแล้วก็เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่ธุรกิจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับให้ตัวการคำนวณด้านรายได้สะท้อนความเป็นจริงที่สุดนะครับอีกวิธีสุดท้ายที่เป็นวิธีที่นิยมที่พวกเราได้เห็นกันบ่อยๆนะฮะที่ทางรัฐบาลเขาพูดถึงก็คือเรื่องของการคำนวณด้านรายจ่ายนะครับด้านรายจ่ายนี้อาจจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand ของระบบเศรษฐกิจก็ได้นะฮะเราเรียนกันแล้วเรื่องของอุปสงค์สินค้าและบริการส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเป็นในระดับมหาภาคเราจะเรียกว่าอุปสงค์มวลรวมนะครับในด้านรายจ่ายนี้ก็จะมีตัวแปรสำคัญอยู่5ตัวแปรทางขวามือนะครับก็คือตัว C ก็คือรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือรายจ่ายเพื่อการลงทุนมาจาก investment นะครับตัว G คือรายจ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล

การนะครับแล้วก็ตัว X คือการส่งออกสินค้าและบริการนะครับตัว M ก็คือรายจ่ายสำหรับการนำเข้าสินค้าและบริการครับเอามาบวกกันนะครับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M นี้ก็จะได้เป็นตัว GDP นะครับทางด้านรายจ่ายนะครับทีนี้เวลาเราคิดมูลค่ารายได้ประชาชาติเป็น GDP เป็น GNP ออกมาเนี่ยเวลาเขาจะเอามาเปรียบเทียบว่ามันเติบโตมากเติบโตน้อยเนี่ยเขาจะต้องปรับค่านะฮะให้เป็นอยู่ในปีฐานนะฮะหรือเรียกว่าเป็นราคาที่แท้จริงนะครับตัวราคาการคิดราคารายได้ประชาชาตินั้นก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือราคาประจำปีหรือราคาในนามนะครับก็คือเอามูลค่าการซื้อขายสินค้าและบริการในปีนั้นๆ นะครับก็เรียกว่าราคาประจำปีแต่ถ้าเกิดเราปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อนะครับก็จะได้ราคาที่แท้จริงออกมานะครับหรือว่า real price นะครับส่วนต่างนั้นก็คืออัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเวลาเราจะดูว่ารายได้ประชาชาตินั้นเติบโตเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะปรับเข้าสู่ราคาที่แท้จริงก่อนนะครับก็จะได้ราคารายได้ประชาชาติในราคาที่แท้จริงนั้นเอามาคำนวณการเติบโตนั่นเองนะครับมาดูประโยชน์ของรายได้ประชาชาตินะครับก็จะทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าและบริการที่ประเทศผลิตได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนะครับอันที่สองก็คือทราบถึงความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เราทำข้อมูลออกมาเป็นรายไตรมาสเราก็จะทราบว่าไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้เติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของปีที่แล้วนะฮะเป็นระดับไตรมาสนะครับหรือว่าอาจจะมองเป็นปีต่อปีก็ได้นะครับอันที่3ก็คือทำให้ทราบมูลค่าการใช้จ่ายมวลรวมของหน่วยต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับอย่างที่บอกก็คือตัว C ตัว I ตัว G X M นั้นก็จะแสดงถึงพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระบบเศรษฐกิจนะครับข้อที่4ก็คือทำให้ทราบถึงระบบรายได้รวมของภาคครัวเรือนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนั่นเองนะครับข้อที่5ก็คือเรื่องของรายได้ประชาชาตินี้ทางรัฐบาลก็สามารถนำไปใช้ในประโยชน์ในการวางแผนแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์นะในเชิงธุรกิจนะขอโทษทีนะข้อ5นี่ก็จะเป็นของภาคธุรกิจนะครับส่วนข้อ7นี่ถึงจะเป็นรัฐบาลนะครับในข้อที่6นั้นก็จะเป็นการทำบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็สามารถนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตของประเทศต่างๆได้นะถ้าทุกประเทศทำด้วยมาตรฐานเดียวกันก็สามารถที่จะจับนำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับข้อที่7สุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วครับก็คือทางรัฐบาลได้เอามาใช้ในการกำหนดวางแผนพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตแล้วก็มีประสิทธิภาพต่อไปได้นะครับตัวข้อพึงระวังของบัญชีรายได้ประชาชาตินั้นก็จะมีอยู่สัก 4-5 ข้อนะครับก็คืออันแรกก็คือตัวรายได้ประชาชาตินี้จะไม่รวมสินค้าและบริการที่ไม่ผ่านกลไกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนี้อาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงที่อยู่นะครับอันที่2ก็คือตัวเลขรายได้ประชาชาตินี้ก็จะไม่รวมสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกลไกตลาดแน่ๆนะครับอันที่3ก็จะไม่ได้สะท้อนการกระจายรายได้และความเป็นธรรมในการกระจายรายได้นะครับแม้ว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคนที่มากที่สุดเท่าไหร่คนที่น้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับเป็นค่ากลางของทั้งประชาชนทั้งหมดเท่านั้นนะครับข้อที่4ก็คือตัวรายได้ประชาชาติก็ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพสินค้าและบริการนะครับสะท้อนแค่มูลค่าเท่านั้นนะครับและข้อสุดท้ายรายได้ประชาชาตินี้ก็ไม่ได้รวมถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสังคมนะครับที่เกิดจากการผลิตในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่ามีแต่มูลค่าการซื้อการผลิตออกมานะฮะแต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายลงนั้นไม่ได้คิดเข้าไปด้วยนะครับเรามาดูในตอนที่ 5.2 อย่างรวดเร็วนะครับในของส่วนของประเทศไทยนั้นก็จะทำทั้งหมดระบบบัญชีประชาชาติทำ5บัญชีเช่นกันนะครับโดยรายได้ประชาชาตินั้นก็จะทำตามมาตรฐานนะฮะขององค์การสหประชาชาตินะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกองบัญชีประชาชาติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในเรื่องของบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยนั้นก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วก็ปรับระบบเป็นเรียกว่าระบบแบ

ปริมาณลูกโซ่ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมานะครับในภาพนี้ก็จะให้นักศึกษาได้เห็นภาพการเติบโตของ GDP ของไทยนะฮะนี่เป็นทั้งรวมทั้งประเทศนะฮะก็จะได้แบ่งไปตามภาคการใช้จ่ายนะฮะสีน้ำเงินที่อยู่ซ้ายสุดนั่นคือเรื่องของการบริโภคนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลถัดมาก็จะเป็นสีเขียวการลงทุนถาวรนะครับส่วนสีฟ้าจุดก็จะเป็นการส่งออกแล้วก็สีฟ้าอ่อนก็จะเป็นนำเข้านะครับอันที่อยู่ที่สูงกว่าแกนศูนย์ก็คือมีการเติบโตมีการขยายตัวแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าศูนย์นั้นก็เรียกว่ามีการหดตัวลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคการใช้จ่ายนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีการเติบโตตลอดนะฮะก็จะมีการนำเข้าที่บางปีในปี57กับ59มีอัตราติดลบนะครับถัดมาทางด้านโครงสร้างการผลิตนะก็จะแบ่งเป็นภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการนะครับสีฟ้าก็จะเป็นภาคการเกษตรนะครับสีแดงลายก็จะเป็นภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นภาคบริการนะนักศึกษาจะเห็นว่าสีเขียวจะเป็นแท่งยาวสุดนั้นหมายความว่ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึง2561อย่างที่เราทราบกันครับแต่ว่าในปี6263ก็เป็นที่ทราบกันเช่นกันว่าสถานการณ์โควิดนั้นก็จะทำให้เศรษฐกิจของเราหดตัวลงนะครับทีนี้ถัดมาเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับในด้านโครงสร้างนั้นเราก็จะดูว่าการใช้จ่ายของภาคไหนนะฮะทำให้มีส่วนสัดส่วนมากที่สุดนะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นกราฟแท่งในลักษณะนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสีฟ้าจะเห็นว่ามีแท่งยาวสุดมีสัดส่วนสูงสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการสีส้มอ่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐสีเหลืองนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกก็คือการส่งออกสุทธินะครับก็คือสีแดงนะครับสังเกตว่าการส่งออกนั้นจะเริ่มที่จะเริ่มมีสีแดงหนาขึ้นนะตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมานะขยายตัวต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นไม่ค่อยดีนักนะครับเศรษฐกิจของบ้านเราโดยภาพรวมก็คือเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2552ถึง2561ครับทีนี้ในภาพรวมของทางด้านการผลิตนะฮะในส่วนที่มากที่สุดก็คือดังด้านบริการนะสีเหลืองนะครับด้านตรงกลางก็คืออุตสาหกรรมก็มาเป็นอันดับ2แล้วก็ต่ำสุดก็คือทางด้านการเกษตรก็คือสีฟ้าที่อยู่ล่างสุดนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ภาคและผลิตภัณฑ์จังหวัดของไทยนั้นใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าเราจะทำเฉพาะทางด้านการผลิตเท่านั้นวิธีการก็คือเอามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ซิกมา VAIJ นี่ก็คือตัวมูลค่าเพิ่มหรือ value add ของผลิตภัณฑ์ I แล้วก็จังหวัด J นะครับหักด้วยมูลค่าสินค้าขั้นกลางนะครับเรียกว่าเอามูลค่าเพิ่มของสินค้าต่างๆในแต่ละพื้นที่มาบวกกันหลักการมีเท่านี้นะครับที่จะสามารถทำ GPP ได้นะครับครับสำหรับในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตารางแสดงผลิตภัณฑ์ภาคของไทยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลปี2557ถึง2561นะครับก็ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ภาคก็จะแบ่งเป็น7ภูมิภาคนะครับคือกรุงเทพและปริมณฑล6จังหวัดนะครับภาคตะวันออก8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20ภาคใต้14ภาคเหนือ17ภาคกลาง6แล้วก็ภาคตะวันตก6จังหวัดนะครับอาจารย์ได้เรียงลำดับแล้วในลำดับใน5ปีที่ผ่านมาลำดับไม่เปลี่ยนนะครับสูงที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพวกเราทราบกันดีอยู่ว่าเป็นศูนย์กลางทั้งอุตสาหกรรมทั้งการบริการต่างๆครับอยู่ในกรุงเทพมีรายได้อยู่ที่ 7.66 ล้านล้านบาทนะครับในปี2501นะครับรองลงมาเป็นอันดับ2ก็คือภาคตะวันออกซึ่งพวกเราทราบกันดีว่าเป็นภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่มากมายนะครับรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นพัทยาสัตหีบทางระยองก็มีนะครับก็จะมีรายได้ผลิตภัณฑ์ภาคเป็นอันดับที่2นะครับอันดับ3คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ถึง20จังหวัดนะครับแต่ว่า
รายได้ก็ยังน้อยกว่าทั้งภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับก็คือในภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคียงกันนะครับอยู่ในระดับ 1.2 ล้านล้านบาทนะจนถึง 1.5 ล้านล้านบาทนะครับส่วนภูมิภาคที่มีผลิตภัณฑ์ภาคต่ำสุด2ภูมิภาคก็คือภาคกลางนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกนะฮะซึ่งมีรายได้ประชาชาติขอโทษนะผลิตภัณฑ์ภาคอยู่ที่ 579,000 ล้านล้านบาทของภาคตะวันตกนะครับส่วนภาคกลางก็อยู่ที่ 863,000 ล้านล้านบาทครับในด้านการเติบโตเช่นกันนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเติบโตมากที่สุดนะฮะการเติบโตนี้แล้วแต่มุมมองของเรานะครับอาจจะมองเป็นปีหรือว่าใช้เฉลี่ย10ปีก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณากันอย่างไรนะครับถ้าจะดูกันเป็นปีๆเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงแผนในปีถัดไปก็ต้องใช้ข้อมูลเป็นปีแต่ถ้ามองในภาพยาวนั้นก็อาจจะต้องใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลังสัก5ปี10ปีมารวมกันนะครับโดยเฉลี่ยทั้งประเทศเราอยู่ที่ 3.3 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ภาคเท่านั้นก็คือกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เหลือก็ยังเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของประเทศครับในด้านโครงสร้างนะครับก็จะส่วนใหญ่ในก็จะเป็นภาคการบริการนะครับในแต่ละภูมิภาคนะยกเว้นที่ทางภาคตะวันออกนะครับที่ทางอุตสาหกรรมมีสูงที่สุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นภาคการเกษตรต่ำที่สุดนะครับรองลงมาก็คืออุตสาหกรรมแล้วก็สูงสุดก็คือภาคการบริการครับอันนี้ก็เป็นกรณีของประเทศไทยนะครับที่ให้นักศึกษาได้เห็นการเติบโตแล้วก็โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดของไทยครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5ก็จะมีสรุปเพียงนี้นะครับ

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกท่านครับครับในส่วนของผมจะเป็นหน่วยที่6นะครับก็จะกล่าวถึงเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้าครับครับงั้นผมขอนำขึ้นสไลด์อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับในหน่วยนี้เนี่ยผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4ตอนนั่นก็คือปัญหาเป้าหมายเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้าครับครับในการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่ผมได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นเนี่ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้ง4ประการอย่างนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเกี่ยวกับนะครับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจปัญหาเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจครับแล้วก็ปัญหาทางด้านเสถียรภาพและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจครับครับผมขอเริ่มต้นที่นโยบายการเงินนะครับอันนี้ก็จะลองคุยเรื่องของเครื่องมือนะครับคือการวิเคราะห์ต่างๆต่อไปนี้เนี่ยเราจะดูตามลำดับขั้นการลำดับขั้นของเป้าหมายอย่างลักษณะนี้นะครับเพียงแต่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนเรื่องของโอเคเครื่องมือก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายนะขั้นปฏิบัติการก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป้าหมายขั้นกลางก็จะเปลี่ยนไปแต่เป้าหมายหลักนะครับหรือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็จะยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังหรือนโยบายการค้านะครับครับนี้ผมจะขอเริ่มต้นที่ตัวนโยบายการเงินนะครับครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็ดูว่าโอเคนโยบายการเงินเนี่ยเรามีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับซึ่งระบุในที่นี้ก็คือมีอัตราดอกเบี้ยนะฮะมีเงินการควบคุมเงินสดสำรองนะตามกฎหมายนะครับมีเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรและการใช้นะครับมาตรการทางด้านอื่นอย่างเช่นการเจรจาพูดคุยขอความร่วมมืออะไรลักษณะนี้นะครับนะครับการดำเนินการใช้เครื่องมือลักษณะนี้เนี่ยก็ในทางการเงินเนี่ยก็จะบรรลุเป้าหมายต่างๆอย่างเช่นว่าโอเคเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อเงินสำรองของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสู่นำไปสู่ผลเป้าหมายขั้นกลางนะครับก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะครับปริมาณเงินนะครับและสุดท้ายก็จะส่งผลกระทบนะต่อเป้าหมายสูงสุดนั่นคือตัวเรื่องของการเติบโตเสถียรภาพนะครับเรื่องของประสิทธิภาพและความเป็นธรรมภายในระบบเศรษฐกิจอันนี้เราจะดูเรื่องการเติบโตเนี่ยปกติเราจะดูยังไงนะฮะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแล้วเราก็พบบ่อยในหนังสือนะครับก็จะวัดจากนะครับการเพิ่มขึ้นนะฮะหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของระดับรายได้ประชาชาตินะครับส่วนเรื่องของเสถียรภาพเนี่ย

อันนี้ก็จะดูเรื่องของความผันผวนนะฮะว่าความผันผวนของตัวรายได้ประชาชาตินะหรือว่าความผันผวนของดัชนีชี้วัดสำคัญภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยการจ้างงานนะครับหรือระดับราคาอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมีความผันผวนมากไหมนะฮะแล้วความผันผวนนั้นเนี่ยอยู่ในกรอบที่รับได้หรือเปล่านะฮะนั้นถ้าสามารถอยู่ในเป็นความผันผวนที่อยู่ในกรอบที่รับได้เนี่ยรับได้ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับทางรัฐบาลเนี่ยผู้บริหารจัดการระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะตีกรอบว่าให้ผันผวนอยู่ในกรอบเท่าไหร่งั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในกรอบที่รับได้เนี่ยนะที่เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจก็จะมีประสิทธิภาพนะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดูซิว่าภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากใช้นโยบายต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นนะการผลิตนะฮะเรื่องกระตุ้นของการของการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพในที่นี้ก็คือว่าต้นทุนนะครับการใช้ทรัพยากรนะในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการเนี่ยนะครับมันมีต้นทุนที่ลดลงไหมนะครับแล้วสามารถที่จะกระทำให้ในปริมาณสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่เราบอกว่ามีจำกัดอย่างนี้ได้หรือไม่อย่างนี้ก็จะเป็นตัวที่วัดเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวความเป็นธรรมนะครับซึ่งความเป็นธรรมเนี่ยก็วัดได้ในหลายมิตินะฮะในนี้เราคงจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมในเรื่องของด้านของรายได้นะฮะความเป็นธรรมที่ดูจากเรื่องโอกาสในการเข้าถึงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้ถ้าต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำกันมากอย่างลักษณะนี้อย่างนี้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้การศึกษาเนี่ยชัดเจนเราก็จะดูความเป็นธรรมนะฮะในลักษณะที่วัดโดยรายได้ประชาชาตินะครับเอาละอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายสูงสุดนะ4ประการนะครับอันนี้ก็จะถึงคำถามที่ว่าแล้วเราจะใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังนโยบายการค้าเนี่ยไปบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเราเนี่ยได้ยังไงนะครับโอเคเรามาดูที่นโยบายการเงินนะครับนี้ในการใช้นโยบายการเงินเนี่ยนะครับจุดสำคัญก็คือว่าธนาคารกลางเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเนี่ยหรือว่าจัดการเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่สำคัญภายในระบบเศรษฐกิจนะครับผ่านเครื่องมือนโยบายการเงินนะครับนั่นก็คือเมื่อสักครู่นะครับตัดดอกเบี้ยนะครับเงินสำรองนะของธนาคารพาครับเรื่องการซื้อขายพันธบัตรและการใช้มาตรการอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมนะครับควบคุมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจงั้นพอเราควบคุมปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายได้ยังไงอันนี้ก็ได้นะครับเพราะเรารู้ว่าการควบคุมปริมาณเงินเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเบื้องต้นไปถึงสุดท้ายยังไงอย่างเช่นว่าในกราฟนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้ารัฐบาลควบคุมปริมาณเงินได้เนี่ยนะฮะก็จะควบคุมอัตราดอกเบี้ยได้นะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะไปกระทบการบริโภคนะฮะการลงทุนนะครับการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยภายในระบบเศรษฐกิจซึ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายนะภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ถ้าเรานึกกราฟนะคือนึกกราฟไปพร้อมไปด้วยเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพภายในระบบเศรษฐกิจฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวที่นี่แหละครับเป็นจุดสำคัญที่ทำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเติบโตนะครับความผันผวนนะครับการจัดสรรแจกแจงทรัพยากรลดความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆภายในระบบเศรษฐกิจได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเอาละแต่นี้นโยบายการเงินเนี่ยเราจะบอกว่าต้องควบคุมปริมาณเงินนะครับงั้นเราใช้กราฟนี้นะครับจำลองสถานการณ์นั่นคือว่าเราให้แกนนอนเนี่ยนะเป็นปริมาณเงินนะครับแกนตั้งเป็นอัตราดอกเบี้ยงั้นลองดูสิครับว่าเส้นตั้งฉากกับแกนนอนเนี่ยเส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปทานของเงินนะอันนี้จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นอุปสงค์นะต่อเงินนะครับฉะนั้นพอเราดูจากกราฟเนี่ยเราทราบว่าพอเราเกิดจุดตัดระหว่าง2เส้นนะครับใดๆก็ตามเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นจุดดุลยภาพนี้เราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยดุลยภาพนะครับเราเลยจึงทราบได้ว่าถ้ามีการนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะเส้น M เส้นนี้เนี่ยเส้นตั้งฉากเนี้ยไปซ้ายหรือขวานั่นคือรัฐบาลธนาคารกลางมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเราจะรู้โดยทันทีว่ามีการเปลี่ยนจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพหรือคือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยนี้เนี่ยจะไปกระทบสิ่งต่างๆตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเอาละครับตอนนี้เรามาลองวิเคราะห์ผลของนโยบายการเงินลองโดยใช้กราฟADS นี่นะครับกราฟนี้เนี่ยนะฮะเราจะให้แกนนอนเนี่ยนะครับเป็นรายได้ประชาชาติหรือแสดงด้วย Y เนี่ยนะครับส่วน P เนี่ยก็จะเป็นระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยนะครับ

หลังจากนี้เจ้าเส้น AD ล่ะ AD ก็คือ aggregate demand นะครับคืออุปสงค์มวลรวมนะครับส่วน AS เนี่ยนะครับก็จะเป็น aggregate supply นะครับอันนี้ก็เป็นอุปทานมวลรวมงั้นจุดตัดของนะฮะจุดตัดของสองเส้นนี้เนี่ยก็คือดุลยภาพนะฮะถ้าดุลยภาพนี้เนี่ยเราจะพบว่าระดับราคาอยู่ที่ P0 นะระดับปริมาณนะครับหรือรายได้ประชาชาติอยู่ที่ Y1 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะอาจจะดูแล้วนะฮะพิจารณาแล้วพบว่าเป็นดุลยภาพที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตในระดับที่ต่ำกว่านะต่ำกว่าที่ควรจะเป็นงั้นคำถามคือว่าเราจะทำยังไงให้นะระบบเศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นนะโดยดูจากเจ้าตัว Y นะให้เพิ่มนะฮะในที่นี้ก็คือเพิ่มจาก Y1 เนี่ยไปเป็น Y0 นะบอกเราใช้นโยบายการเงินนะใช้นโยบายการเงินทำยังไงนะก็ต้องถามว่าแล้วนโยบายการเงินเนี่ยทำยังไงก็คือว่าทำไงก็ได้นะฮะทำให้เส้น AD เนี่ยขยับสูงขึ้นไปได้งั้นทำไงก็ได้หมายความว่าไงก็ใช้นโยบายนะครับเครื่องมือเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะโอเคอัตราดอกเบี้ยทำไงดีในที่นี้ก็ควรที่จะลดอัตราดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการลงทุนนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มนะฮะการบริโภคนะภายในระบบเศรษฐกิจก็จะทำให้การใช้จ่ายอุปสงค์มวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงได้ด้วยเส้น AD1 นี่นะครับนะฮะเราเห็นว่าโอเคหลังจากเส้น AD1 เนี่ยขยับสูงขึ้นไปนะจุดตัดหรือดุลยภาพนี่ก็จะเกิดณจุดใหม่ก็คือที่ E1 นะถ้าได้เช่นนี้นะครับถ้าได้เช่นนี้เนี่ยตัวรายได้ประชาชาตินะครับตัว Y เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นอยู่ที่ Y0 นะฮะอันนี้ก็แสดงถึงการเติบโตของระบบเศรษฐกิจนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยเฉลี่ยด้วยซึ่งในที่นี้ก็แสดงถึงการมีอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามาก็มีทั้งผลดีผลเสียนะครับนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยการเฟ้อของเงินก็ไม่ใช่ปัญหาเสมอไปนะครับก็ถ้าเป็นเงินเฟ้อระดับอ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกันนะครับเอาละในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราให้ระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะครับมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ E0 นี่นะครับแล้วเราพบว่าที่ระดับ Y0 นะตรงนี้เนี่ยเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่สูงเกินไปนะถ้าสูงเกินไปทำไงนะสูงเกินไปในนี้อาจจะดูจากว่าโอเคถ้ารายได้ประชาชาติอย่างนี้แล้วเกิดภาวะเงินเฟ้อนะมีระดับราคาโดยเฉลี่ยอยู่ขนาดนี้เลยเนี่ยความเป็นอยู่ของประชาชนภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะไหวไหมนะสินค้าแพงเกินไปอย่างเงี้ยอยู่ได้ไงงั้นก็บอกว่าเอาละงั้นก็ลดนะครับลดการเติบโตลงนะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราลดการเติบโตลงได้เนี่ยระดับราคาก็จะลดลงตามไปด้วยฉะนั้นทำยังไงดีวิธีการก็คือว่าเอาละเราก็กลับมาที่นโยบายการเงินเช่นเดิมนะครับดูซิว่าเราจะทำไงกับอัตราดอกเบี้ยนะเราจะทำยังไงกับเรื่องของปริมาณเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์นะครับหรือทำยังไงกับปริมาณเงินภายในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดงั้นวิธีการก็คือว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเรามองแต่เดิมเพิ่มไปหลังจากที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะพบว่าการลงทุนก็จะถูกทำให้ลดลงนะการบริโภคก็จะลดลงงั้นพอเราเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์มวลรวมเนี่ยก็จะลดต่ำลงนะครับแล้วก็จะทำให้จุดดุลยภาพเนี่ยต่ำลงมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็พิจารณาณจุดดุลยภาพด้วยดัชนีสำคัญเช่นเดิมนะครับก็คือรายได้ประชาชาติ Y นะครับระดับราคา P ก็เห็นว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยหรือ Y เนี่ยก็จะลดลงนะครับส่วน P ก็จะลดลงตามไปด้วยอันนี้ก็จะบรรลุเป้าหมายในการทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตเนี่ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ตัวที่รัฐบาลคาดหวังอันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวของระดับราคาด้วยนะครับโอเคครับอันนั้นก็จะเป็นผลของนโยบายการเงินนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของนโยบายการคลังนะครับครับต่อไปเป็นนโยบายการคลังนะครับนี้ก็ในส่วนนโยบายการคลังเนี่ยเครื่องมือที่รัฐบาลนะครับจะนำมาใช้ก็คือเรื่องของการกำหนดการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับการจัดเก็บภาษีนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการใช้การก่อหนี้สาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็น3เครื่องมือสำคัญนะครับก็เช่นเดียวกับนโยบายการเงินนะครับพอเราใช้นโยบายการคลังเนี่ยเราก็ต้องการบรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราต้องการที่จะสร้างการเติบโตสร้างเสถียรภาพสร้างความเป็นธรรมนะครับสร้างประสิทธิภาพภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็ต้องจัดการนะฮะใช้เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยเพื่อไปบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของเราอย่างนี้นะครับตอนนี้ปัญหาคือว่าแล้วเราจะทำยังไงนะครับลองใช้กราฟนี้ในการวิเคราะห์ดูครับนะครับกราฟนี้เนี่ยเรากำหนดให้แกนนอนนะครับ
อันนี้ก็จะเป็น Y นะครับก็คือรายได้ประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็น GDP นะครับส่วนอันนี้ AE เนี่ยก็เป็น Aggregate Expenditure หรือการใช้จ่ายมวลรวมนะครับงั้นเรากำหนดอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเราให้นะฮะให้จุดดุลยภาพภายในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E0 นะครับแล้วตัวรายได้ประชาชาติอยู่ที่ Y1 และส่วนการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่AE0 นี่นะครับครับอันนี้เราอาจจะพบว่าที่ Y1 เนี่ยเป็นระดับรายได้ประชาชาติที่ต่ำเกินไปนะครับแล้วเราก็คาดหวังรัฐบาลคาดหวังว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปที่ตัว Y0 เนี่ยนะครับนี้วิธีการจะทำยังไงนะนั่นคือว่าผ่านนโยบายพลังเนี่ยก็เพียงแต่เป็นการเพิ่มนะฮะไปใช้เครื่องมืออย่างเช่นว่าเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐนะครับหรือลดภาษีนะครับหรืออีกเครื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องการก่อหนี้สาธารณะอาจจะมีการก่อหนี้แล้วเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอะไรงั้นลักษณะนั้นก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเรากำหนดให้เส้น AE0 เนี่ยนะครับ AE0 เป็นเส้นการใช้จ่ายมวลรวมเบื้องต้นนะครับฉะนั้นการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะทำให้อุปสงค์มวลรวมเนี่ยการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะขึ้นไปเป็นเส้น AE1 อย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่านะจุดตัดนะซึ่งเป็นจุดตัดกับเส้น45องศาเส้นจุดๆนี้นะครับซึ่งเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่แสดงถึงการเท่ากันของรายได้การใช้จ่ายนะฮะตัวนี้จะบอกว่าทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นปะหรือเส้นสีองศาเนี่ยจะแสดงถึงดุลยภาพฉะนั้นการที่เส้น AE เนี่ยนะฮะหรือเส้นการใช้จ่ายมวลรวมเนี่ยขยับสูงขึ้นนะฮะเราไปตัดจุดไปตัดเส้นสีองศาณจุดที่สูงขึ้นซึ่งก็คือดุลยภาพใหม่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการขยายตัวนะเกิดการเพิ่มขึ้นของ Y นะครับไปจาก Y1 เนี่ยไป Y0 ลักษณะนี้นะครับนั่นก็แสดงถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลังนะครับครับอันนี้มาวิเคราะห์โดยใช้อีกกราฟหนึ่งนะครับตะกี้เป็นการวิเคราะห์โดยดูรายได้การใช้จ่ายทีนี้มาดูอีกวิเคราะห์ด้วยอีกกราฟหนึ่งเนี่ยซึ่งกราฟนี้เราจะแสดงตัว Y นะฮะก็คือเรื่องของตัว Y หรือก็เป็น GDP นะครับส่วนของ P เนี่ยก็คือระดับราคาสินค้าโดยเฉลี่ยอันนี้ก็เป็นการใช้กราฟที่เราคุ้นเคยกันนะครับนั่นคือใช้นะอุปสงค์มวลรวมนะครับกับใช้อุปทานมวลรวมนะครับและจุดตัดนะครับจุดตัดก็จะเป็นจุดดุลยภาพซึ่งถ้าเรากำหนดให้นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่ Y1 เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็อยู่ที่ P1 นะครับแล้วซึ่งเป็นระดับรายได้ประชาชาตินะฮะหรือระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น้อยเกินไปนะครับงั้นวิธีการเราจะทำยังไงนะฮะวิธีการก็ง่ายเลยนะฮะเราก็ต้องพยายามนะในการอันนี้เรามุ่งไปที่ตัว AD นะครับเราก็ทำให้ AD เนี่ยรูปผสมมวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นให้ได้งั้นวิธีการทำไงนะครับเราก็ทำเช่นเดิมครับคือการเพิ่ม G นะครับการใช้จ่ายของรัฐบาลหรือการลดภาษีนะครับหรือการก่อนที่สาธารณะเนี่ยโดยการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นนะครับทำให้อุปสงค์มวลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับงั้นจุดหลังจากที่อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดตัดดุลยภาพใหม่ก็จะไปอยู่ที่ EF นี่นะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ารายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นนะครับไปเป็นที่ YF นะครับในทิศทางตัวกันข้ามนะครับหากเราต้องการนะลดการเติบโตนะลดภาวะเงินเฟ้อภายในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เพียงแต่นะครับใช้เครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยอย่างเช่นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือว่าการเพิ่มนะเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะทำให้เจ้าเส้น AD เนี่ยนะลดลงนะครับจุดดุลยภาพก็จะย้ายลงมานะครับอยู่ที่ EF นี่นะครับครับครับสองมาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับก็ยังมีอีกนโยบายหนึ่งที่สามารถที่รัฐบาลสามารถที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเติบโตนะประสิทธิภาพเสถียรภาพนะครับแล้วก็ความยุติธรรมภายในระบบเศรษฐกิจได้นั่นก็คือนโยบายการค้านะครับในด้านของนโยบายการค้าเนี่ยเครื่องมือที่ใช้ก็คือเรื่องของการกำหนดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคาราคาเพดานราคานะครับราคาขั้นต่ำนะครับหรือว่าการใช้นะกฎหมายการต่อต้านการผูกขาดนะครับอันนี้ก็หรือภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเป็นเครื่องมือที่สำคัญของนโยบายการค้านะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับหลังจากการใช้เครื่องมือนโยบายการค้าเนี่ยนะครับก็จะไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับต่างๆและสุดท้ายแล้วเราก็คาดหวังนะครับเป้าหมายสูงสุดนั่นคือการเติบโตประสิทธิภาพและเรื่องของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับครับดูเครื่องมือหลักคิดที่สำคัญนะครับสองประการนะครับก็คือเรื่องการกำหนดราคาเพดานนะครับในมาตรการนี้เนี่ยนั่นก็คือว่าในการพิจารณานะครับนั่นคือว่า
รัฐบาลเนี่ยอาจจะมองว่านะครับสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยมีราคาที่สูงเกินไปนะฉะนั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างกระทบกับความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะครับแล้วเรามองว่าอาจจะเกิดความเดือดร้อนนะฮะงั้นจึงต้องจำเป็นที่จะต้องทำให้ราคาที่ซื้อขายกันในตลาดหรือถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยที่ซึ่งมันสูงเกินไปเนี่ยมีระดับราคาที่ต่ำลงนะครับทีนี้จากกราฟนี้เดี๋ยวก็จะเห็นว่าถ้าเรากำหนดให้แกนนอนนะครับเป็นปริมาณนะการตั้งเป็นราคาอย่างนี้นะครับฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะฮะซึ่งราคาเนี่ยถูกกำหนดโดยดุลยภาพเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ราคา P0 แล้วก็ Q0 นะซึ่งเป็นราคาที่สูงกันรัฐบาลทำยังไงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาที่เป็นที่ P1 นะโอเคไหมน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมในมุมมองของความเป็นอยู่ของผู้บริโภคนะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะแล้วราคาถูกปรับลงมาต่ำกว่าดุลยภาพเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาในระบบเศรษฐกิจตามมานั่นคือว่าอย่างที่เรารู้กันก็คือว่ามันก็สินค้าโลกาไม่มีไม่เพียงพอฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของตลาดมืดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปนะครับครับส่วนอีกแนวคิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับราคาคือการกำหนดราคาขั้นต่ำนะอันนี้จะเป็นในส่วนกลับกันนั่นก็คือว่าราคาดุลยภาพภายในตลาดเนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ำเกินไปอันนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตนะอันนี้จะเป็นมุมมองการดูแลผู้ผลิตละงั้นทำยังไงนะครับในเมื่อผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถดูแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยเป็นราคาที่ผู้ผลิตเนี่ยน่าจะมีความเป็นอยู่หรือน่าจะผลิตลำบากนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องปรับราคาให้สูงกว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดอย่างเช่นว่าถ้าที่ตลาดกำหนดที่ P0 เนี่ยนะฮะเราก็มองว่าที่ P1 เนี่ยน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมฉะนั้นก็เรากำหนดราคาขึ้นไปสูงขึ้นไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็รัฐบาลก็ต้องดูว่าโอเคจะจัดการกับเจ้าอุปทานส่วนเกินได้ยังไงนะครับเอาละตอนนี้ลองมาดูในเชิงของการประยุกต์นิดนึงนะครับโดยมุ่งไปที่ตัวสินค้าก็คือราคาข้าวนะครับเราดูที่มาตรการรับจำนำข้าวนะครับในการรับจำนำข้าวเนี่ยจะเป็นการกำหนดราคาเนี่ยนะครับให้สูงนะคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกับข้าวเนี่ยมักจะหลังจากที่ผลิตมาแล้วเนี่ยราคามักจะต่ำกว่าฉะนั้นในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีการของการกำหนดราคาให้สูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพของตลาดนะอย่างเช่นเอาละอันนี้ถ้าเกิดว่าตลาดกำหนดที่ P0 นะครับรัฐบาลมองว่าจริงแล้วเนี่ยควรจะขายที่P1 เกษตรกรถึงจะอยู่ได้นะครับนี้เนี่ยลองถ้าเกิดเป็นการใช้มาตรการจำนำข้าวเนี่ยนั่นหมายความว่าโอเคถ้ารัฐบาลบอกว่าถ้าเป็น P1 นะทำไงถึงจะให้ราคาข้าวเนี่ยขึ้นไปที่ P1 ให้ได้วิธีการนี้เนี่ยจะเป็นการนะครับเป็นการนะครับรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกระตุ้นนะฮะตัวอุปทานเนี่ยนะฮะเนี่ยตัวจะไปจัดการเรื่องของอุปทานนะครับคือทำให้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยภายในตลาดอุปทานข้าวในภายในตลาดลงจนทำให้นะฮะราคาข้าวขึ้นไปสูงที่ P1 ทีนี้จะทำยังไงนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องดึงปริมาณข้าวออกมานะฮะในการดึงเนี่ยก็หมายความว่ารัฐบาลก็จะรับจำนำข้าวนะครับส่วนที่นะเกินความต้องการของตลาดนะฮะซึ่งเพื่อที่จะทำให้ระดับราคาเนี่ยสูงขึ้นไปที่ P1 ฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบในส่วนของปริมาณที่เกินความต้องการคือที่ Q1 แล้วก็ Q11 นะครับแล้วก็ Q12นะครับซึ่งเป็นปริมาณตรงนี้เนี่ยนะเป็นปริมาณเนี่ยรัฐบาลต้องเอาไปเก็บไว้นะครับเป็นคล้ายๆกับการที่รัฐบาลเนี่ยดึงตัวอุปทานออกไปนะครับไปเก็บไว้เองในโกดังแต่ตอนนี้ก็จะเกิดปัญหาแล้วครับนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะจัดการยังไงกับข้าวที่มาอยู่ในโกดังที่รับจ่ายนะครับอันนี้ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเอาละอีกวิธีการหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยุงราคาอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับงั้นข้อสังเกตก็คือว่าราคาขึ้นไปที่ P1 เช่นกันแต่ว่าวิธีนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือว่ารัฐบาลก็กำหนดราคาไปเลยนะครับกำหนดราคาไปเลยที่ P1 แล้วไปดูกันว่าแล้วที่ P1 เนี่ยนะฮะมันเกิดอุปสงค์อุปทานเท่าไหร่ท่านจะเห็นได้ว่าพอระดับราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอุปสงค์ลดลงเหลือเรื่องแค่1ที่ Q11 นะครับส่วนอุปทานผู้เกษตรกรที่ต้องการขายที่1ที่ Q12 เนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเกิดอุปทานส่วนเกินนี่ถามว่าแล้วตัวรัฐบาลทำไงงั้นก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบนะครับคือซื้อนะส่วนที่เกินความต้องการหรืออุปทานหรือส่วนที่เป็นอุปทานส่วนเกินเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองทั้งหมดนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการนะครับก็คือเรื่องของการ
ประกันราคาข้าวนะครับส่วนในเรื่องในด้านการประกันราคาข้าวเนี่ยรัฐบาลก็จะบอกว่าโอเคครับคุณก็ขายไปที่อย่างนี้นะครับคือขายไปที่ราคาตลาดนะฮะให้เกษตรกรแต่ขายไปที่ราคาตลาดก็คือที่ P0 นะครับงั้นพอเกษตรกรขายไปที่ P0 เนี่ยปรากฏว่าที่ P0 เนี่ยตัวอุปสงค์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นราคาที่ต่ำเนี่ยแล้วเกษตรกรก็จะขายไปที่ Q12 นะฮะก็จะต้องการขายอยู่ที่เนี่ยที่ปริมาณที่ Q12 เนี่ยนะแต่ว่าไอ้ส่วนต่างของราคานะครับซึ่งที่ Q12 เนี่ยมันก็ต้องเป็นราคาที่ P1งั้นไอ้ตรงส่วนต่างระหว่าง P0 กับ P1 เนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนั่นคือว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะจ่ายส่วนต่างตรงนี้ให้นั่นคือว่าเกษตรกรขายที่ P0 นะขายไปจนถึงที่ Q12 นะครับส่วนต่างของราคารัฐบาลก็จะเป็นผู้รับผิดชอบนั่นคือระหว่าง P0 กับ P1 อย่างนี้นะครับครับทั้ง2ทั้ง3มาตรการที่ประยุกต์ปัจจุบันนะครับก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ระดับราคาข้าวขึ้นไปที่ P1 ได้นะครับแต่ว่าความรับผิดชอบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ไขก็จะมีรูปแบบที่ต่างกันนะครับครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือนโยบายการค้านะครับทางด้านของนโยบายการค้าเนี่ยอันนี้เราลองวิเคราะห์นะครับหรือการค้าเสรีนะครับนั่นคือว่าเรากำหนดให้ตัวY นะครับเป็นรายได้ประชาชาตินะครับและตัวครับและตัว P เนี่ยเป็นระดับราคาเช่นเดิมนะครับนี้เราให้เป็นอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วตอนนี้บอกว่าโอเคที่ P0 เนี่ยเป็นระดับราคาสินค้าที่ผลิตและขายในประเทศนะครับและที่ Y ในปริมาณที่ Y0 งั้นพอเราใช้การค้าเสรีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโดยปกติแล้วนะฮะระดับราคาสินค้าในตลาดโลกเนี่ยจะค่อนข้างต่ำกว่าเนี่ยทำไมถึงต่ำกว่าเพราะว่ามีตั้งหลายประเภทมีประเทศต่างๆนี้ที่สามารถจะผลิตสินค้าประเภทเดียวกันกับที่ผลิตภายในประเทศได้นะครับฉะนั้นพอเราไปเจอสถานการณ์นี้เนี่ยก็อาจจะไปเจอผู้ผลิตบางประเทศเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าฉะนั้นต้นทุนจะต่ำกว่าจึงทำให้โดยปกติแล้วเนี่ยราคาสินค้าที่ขายกำหนดโดยตลาดต่างประเทศเนี่ยจะต่ำกว่าในที่นี้ก็คืออยู่ที่ PF Star เนี่ยนะครับฉะนั้นพอเราเปิดมีการใช้การค้าเสรีเนี่ยมีการเปิดประเทศนะครับสินค้าตัวนี้ก็จะถูกดึงนะการเปิดหมายความว่ามีการนำเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะถูกปรับให้ต่ำลงมาที่ PF อย่างนี้นะครับฉะนั้นถามว่าแล้วที่ราคา PF เนี่ยนะเป็นราคาที่ต่ำกว่าประเทศเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นแน่นอนนะตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่ราคาต่ำกว่าอย่างนั้นครับฉะนั้นที่ราคา PF เนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือว่า อุปสงค์จะเพิ่มมากขึ้นเลยนะผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นเลยงั้นเราจะเห็นการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนั้นถามว่าแล้วทำยังไงกับเจ้าอุปสงค์ส่วนเกินนี้นะครับนั่นก็คือต้องมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับนี้แล้วผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับผู้ผลิตอะไรก็จะมีผู้ผลิตบางภายในประเทศบางรายเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะผลิตออกมาจำหน่ายได้โอเคนะครับงั้นเกิดการแต่ไงก็ตามเนี่ยผลดีก็จะเกิดกับตัวผู้บริโภคก็คือราคาสินค้าต่ำลงตอนนี้บอกว่าเอาละนะฮะรัฐบาลก็บอกว่าในเมื่อเรามีการใช้นโยบายการคลังเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการป้องกันนะผู้ผลิตบางประเทศในประเทศในบางส่วนฉะนั้นก็อาจจะมีการเก็บภาษีฉะนั้นราคาหลังจากที่เก็บภาษีเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นไปเป็นที่ PF นะฮะบวกด้วย T ตัวนี้คือภาษีเนี่ยนะครับฉะนั้นราคาก็จะสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยก็จะเกิดอุปสงค์นะลดลงนะครับเพิ่มในประเทศลดลงในขณะที่ผู้ผลิตบางรายภายในประเทศก็เริ่มที่จะผลิตได้นะครับนี้เรามาแบ่งส่วนผลกระทบอย่างนี้นะครับนะผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้นโยบายการค้านะครับที่มีการป้องกันระดับหนึ่งวัดโดยจากระดับภาษีเนี่ยก็จะเห็นว่านะฮะมันถูกแบ่งนะผลกระทบมาเป็นตามช่องต่างๆนี้นะครับนะครับปริมาณการนำเข้าก็จะลดลงนะครับเหลือที่ YT1 เนี่ยนะครับแล้วก็ YT2 เนี่ยนะครับในปริมาณการนำเข้านี้เนี่ยก็สีเขียวนี่นะจะเป็นมูลค่าการนำเข้านะครับส่วนสีส้มเนี่ยนะครับสีชมพูเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายได้จากภาษีนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่หายไปนะครับนั่นคือว่าปริมาณการบริโภคที่ลดลงนะฮะเนื่องจากระดับราคาที่สูงขึ้นจะมีผู้บริโภคบางส่วนภายในประเทศที่ไม่ได้บริโภคสินค้าประเภทนี้นะครับนั่นก็จะทำให้เกิดการสูญเปล่านะครับส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเกิดการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือว่าหลังจากเป็นราคาที่ปรับภาษีเนี่ยผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพเริ่มที่จะผลิตเพิ่มได้มากขึ้นนะครับงั้นการแบ่งส่วนผลกระทบก็สามารถแสดงได้ด้วยกราฟดังนี้ครับครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของ
เนื้อหาหลักๆเป็นแนวคิดหลักๆนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะไปขยายความนะครับได้ในเอกสารการสอนนะครับแล้วถ้ามีข้อติดขัดประการใดเนี่ยสามารถที่จะติดต่อคณาจารย์นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับครับผมสำหรับนักศึกษาก็ในสูตรย่อๆก็เพียงมีเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับ

ครับสวัสดีครับสำหรับหน่วยที่4ในเรื่องของการวัดผลนะครับตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเรานะครับเมื่อเราศึกษาเสร็จเราก็ต้องมีการวัดผลว่าเราศึกษาหน่วยที่4นี้สำเร็จผลหรือไม่นะครับการวัดผลของหน่วยที่4เรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตสำคัญเหมือนกับหน่วยอื่นๆนะครับในชุดวิชา33207ก็คือเขาจะวัดผลว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในหน่วยที่4หรือไม่นะครับเรามาดูแนวทางการวัดผลการศึกษานะครับการประเมินผลการศึกษาในหน่วยที่4เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของนักศึกษามีความรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะผ่านการประเมินผลไปได้เนี่ยก็จะต้องดูว่ามีความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแต่ละตอนที่เราศึกษาไหมนะครับถ้าเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นเราเข้าใจวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนคำถามต่างๆที่ออกมาเราก็จะสามารถตอบได้นะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญที่สุดในการศึกษาออนไลน์นะครับของชุดวิชา 33.7 และชุดวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนะครับเรามาดูนะครับว่าตัวอย่างของการวัดผลในตอนที่ 4.1 อันนี้ผมเสนอให้เป็นตัวอย่างการวัดผลเพื่อที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการวัดผลนะครับขอย้ำว่านี่ไม่ใช่ข้อสอบและไม่ใช่แนวข้อสอบแต่เป็นการทำให้นักศึกษาเข้าใจเฉยๆว่าการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเขาต้องการให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ต่างๆแล้วเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วเราจะสามารถผ่านข้อสอบได้ถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ต่างๆได้ชัดเจนนะครับตัวอย่างนะครับการวัดผลตอนที่ 4.1 เนี่ยเขาจะระบุวัตถุประสงค์ไว้ในแผนการศึกษาที่นักศึกษาสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะครับจะระบุไว้ว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้วนักศึกษาสามารถนะครับข้อ1อธิบายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ2นักศึกษาจะต้องสามารถอธิบายอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตได้นะครับข้อ3นักศึกษาจะต้องอธิบายอุปทานของปัจจัยการผลิตได้นะครับและข้อ4นักศึกษาจะต้องอธิบายดุลยภาพของตลาดปัจจัยการผลิตได้นะครับเรามาดูนะครับว่านักศึกษามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อนี้นักศึกษาก็จะสามารถผ่านการประเมินผลในตอนที่ 4.1 ได้แล้วตัวอย่างจะเป็นยังไงนะครับครับตัวอย่างวัตถุประสงค์ข้อที่1นะครับนักศึกษาจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตนะครับข้อ1เขาก็เลยถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตอย่างเช่นข้อใดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงนะครับข้อกท่าเรือข้อขอเรือข้อคอปลาข้องออวนข้อจอกฎหมายที่ดินคืออะไรครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจว่าที่ดินคืออะไรที่ดินคือพื้นที่ที่ใช้ในการทำการผลิตสินค้าและบริการนั้นสินค้ากิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการสำหรับกิจการประมงก็คือการจับปลาหรือจับสัตว์น้ำทะเลต่างๆเพื่อนำมาจำหน่ายใช่ไหมครับที่ดินที่ใช้คืออะไรพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้านะครับพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำหรับกิจการประมงก็คือท้องทะเลใช่ไหมครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลตรงนั้นนั่นคือปัจจัยประเภทที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอท่าเรือเราไม่ได้จับปลาที่ท่าเรือแน่ๆท่าเรือไม่ใช่นะครับข้อขอเรือก็ไม่ใช่เพราะเรือไม่ใช่ที่ดินเรือเป็นทุนนะครับข้องออวนก็เป็นทุนเช่นกันนะครับคือปัจจัยการผลิตที่ใช้แต่ไม่ใช่แรงงานไม่ใช่ที่ดินแล้วก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการนะครับกฎหมายก็ไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือปลาเพราะปลาคือทรัพยากรที่อยู่ในท้องทะเลที่เราไปจับปลานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินในทางเศรษฐศาสตร์สำหรับกิจการประมงคือปลานะครับข้อ2นะครับก็คือวัดผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับข้อที่2ก็คือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิตนะครับเขาถามว่าข้อใดคือ

0: คือสมการอุปสงค์ต่อแรงงานนะครับในตลาดแรงงานที่มีตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดปัจจัยการผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์แต่ตลาดผลผลิตจะมี2อย่างที่เราศึกษาคือแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าตลาดผลผลิตเป็นแบบแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยราคาจะเท่ากับ MR นะครับราคาเท่ากับ MR ค่าที่ได้มันก็จะเป็น VML ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นตลาดผลผลิตแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะใช้ MP คูณด้วย MR ก็จะได้ค่าออกมาเป็น MRP นะครับ MRP หรือ Marginal Revenue Product ตอนนี้มันเป็นตลาดแรงงานก็จะเป็น MRPL หรือ Marginal Revenue Product of Labor นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ W ก็คือค่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับข้ององูก็คือMRPL มีค่าเท่ากับ W นะครับอันนี้คือข้อ2นะครับข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะทำให้นักศึกษารู้จักอุปทานนะครับอุปทานนะครับราคาของปัจจัยการผลิตกับปริมาณอุปทานมีความสัมพันธ์กันตามข้อใดนะครับข้อกมีความสัมพันธ์โดยตรงข้อขมีความสัมพันธ์ผกผันข้อคมีความสัมพันธ์โดยอ้อมข้องอมีความสัมพันธ์หลายทางและข้อจอมไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับจากที่เราเรียนไปในบทเรียนนะครับปัจจัยการผลิตเนี่ยอุปทานของปัจจัยการผลิตก็คือปริมาณปัจจัยการผลิตที่เจ้าของปัจจัยการผลิตยินดีนำมาเสนอขายนะครับที่ระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นมีค่าคงที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเจ้าของปัจจัยการผลิตเขาก็ต้องการได้รับรายได้สูงสุดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งราคาปัจจัยการผลิตสูงเท่าไหร่เขาก็จะยินดีเสนอปัจจัยขายปัจจัยการผลิตมากเท่านั้นจริงไหมครับนะครับถ้าราคาปัจจัยการผลิตต่ำๆเนี่ยเจ้าของปัจจัยการผลิตบางคนหรือบางเจ้าเขาก็ไม่เสนอขายนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถนำปัจจัยการผลิตตรงนั้นไปใช้อย่างอื่นได้ดีกว่าเขาก็อาจจะไม่ขายนะครับปัจจัยการผลิตในตลาดปัจจัยการผลิตเพราะฉะนั้นราคาของปัจจัยการผลิตจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณปัจจัยการผลิตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาของปัจจัยการผลิตนะครับนั่นก็คือมีความสัมพันธ์โดยตรงกันนะครับนั่นก็คือคำตอบคือข้อกไก่นะครับถ้านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาดีนักศึกษาก็จะสามารถตอบคำถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ใช่ไหมครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ข้อที่4นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่4เนี่ยจะกำหนดว่านักศึกษาจะต้องมีสามารถอธิบายเรื่องของการกำหนดราคาปัจจัยการผลิตได้นะครับเราจะอธิบายได้ถ้าเรารู้จักเนื้อหาดีเราก็จะเข้าใจว่ากลไกมันเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อ 4เนี่ยเขาถามว่าถ้าเรากำหนดราคาปัจจัยการผลิตให้สูงกว่าราคาตลาดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสูงกว่าราคาตลาดนะครับราคาที่สูงขึ้นก็จะทำให้อุปทานของปัจจัยการผลิตคือเจ้าของปัจจัยการผลิตจะเสนอปัจจัยการผลิตที่ในปริมาณที่มากขึ้นในขณะที่หน่วยผลิตที่ต้องการซื้อปัจจัยการผลิตต้องการซื้อปัจจัยการผลิตลดลงนะครับเพราะราคามันสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนขายมากขึ้นแต่คนซื้อน้อยลงมันก็มีปัจจัยการผลิตเหลือถูกไหมครับปัจจัยการผลิตที่เหลือนี้ก็คือมีอุปทานมากกว่าอุปสงค์นั่นก็คือเกิดอุปทานส่วนเกินในข้ององูนะครับคือเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ชัดเจนตอบวัตถุประสงค์ได้เราก็จะสามารถผ่านการประเมินผลตรงนี้ไปได้นะครับดังนั้นบทสรุปที่สำคัญของหน่วยที่4นะครับก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับในแต่ละตอนนะครับให้ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้เข้าใจก่อนที่จะศึกษารายละเอียดของเนื้อหานะครับแล้วเมื่อเราศึกษาเนื้อหาของแต่ละตอนครบถ้วนแล้วเราก็ต้องกลับมาทบทวนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนว่าเรามีความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับถ้ายังมีประเด็นที่ยังเข้าใจไม่ตรงนะครับไม่ครบถ้วนเราก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าเราจะเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ข้อนั้นในทุกตอนนะครับเมื่อเราทำได้เช่นนี้เราก็จะมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสอบผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักแนวทางการประเมินการศึกษา ทรัพย์นะครับสำหรับในหน่วยที่4และหน่วยอื่นๆที่นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วทุกคนจะสอบผ่านได้ด้วยดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ
1: ครับหลังจากได้สรุปเนื้อหากันในหน่วยที่5เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรามาดูคำถามทบทวนกันสัก 4-5 ข้อนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับถามว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP นั้นเท่ากับข้อใดนะครับที่เราเรียนกันก็จะนักศึกษาคงจำได้ว่า GDP นั้นเราวัดกันได้จาก3ด้านนะครับคือด้านรายได้ด้านรายจ่ายแล้วก็ด้านการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักศึกษาคงตอบกันถูกนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของรายได้รวมของเจ้าของปัจจัยการผลิตขั้นปฐมนะครับถูกต้องนะครับอันที่2ก็คือด้านรายจ่ายก็คือรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายนะครับอันที่3ก็คือผลรวมมูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตนะก็คือการวัดตัว GDP ในด้านการผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบถูกทั้ง3ข้อนะครับข้อที่2ครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมหรือว่า aggregate demand นะครับในระบบเศรษฐกิจอาจวัดได้จากการคำนวณ GDP ในด้านใดนะครับคำว่าอุปสงค์มวลรวมนั้นก็คือเรื่องของการต้องการซื้อใช่ไหมฮะความต้องการซื้อการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในการดูอุปสงค์มวลรวมนั้นเราสามารถที่จะดูจากการคำนวณ GDP ทางด้านรายจ่ายนะครับไม่ใช่ด้านรายได้หรือด้านการผลิตนะครับเพราะว่าด้านรายจ่ายนั้นก็จะแสดงถึงตัว C ก็คือตัวอุปสงค์ของครัวเรือนนะครับตัว I ก็คือตัวอุปสงค์ในการลงทุนของทางภาคธุรกิจนะครับตัว G ก็จะเป็นตัวอุปสงค์ของการอุปโภคของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัว X-M ก็หมายถึงอุปสงค์ของภาคต่างประเทศนะครับสุทธินะฮะเนื่องจากตัว X ก็คืออุปสงค์ของทางฝั่งต่างประเทศตัว M ก็จะเป็นอุปสงค์ของทางฝั่งของไทยหักกลบกันก็จะเป็นการอุปสงค์ของต่างประเทศสุทธินะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือทางด้านรายจ่ายนะครับถัดไปนะครับข้อที่3ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติของไทยคือข้อใดนะครับมีสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานนี้นอกจากจะทำบัญชีรายได้ประชาชาติแล้วก็ยังเป็นผู้มีหน้าที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งทำมาตั้งแต่ต้นปี2504เป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นแผนแม่บทในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับสำหรับหน่วยงานอีก2หน่วยงานที่เหลือก็จะมีความสำคัญเช่นกันนะครับตัวสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้นมีหน้าที่ในการทำสัมมโนประชากรนะฮะสำรวจสัมมโนประชากรของประเทศไทยแล้วก็ทางด้านต่างๆนะทุกๆ10ปีแล้วก็เป็นที่รวบรวมของการเก็บข้อมูลสถิติของประเทศที่สำคัญนะครับถัดมาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็จะเป็นสำนักงานหนึ่งในกระทรวงการคลังนะคล้ายๆเป็นเสนาธิการนะของในกองทัพเลยนะครับในตัวนโยบายการคลังต่างๆนะที่เราเจอกันในปัจจุบันหลายๆอย่างทั้งด้านการใช้จ่ายหรือการภาษีต่างๆนั้นก็มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี้นะครับตัวสำนักงานนี้เขาก็จะมีหน่วยวิจัยหน่วยวิเคราะห์ทางด้านต่างๆแล้วก็ออกเป็นนโยบายต่างๆเอามาใช้กันในระบบเศรษฐกิจครับเราเหลือกันอีก2ข้อนะครับข้อถัดไปก็คือองค์ประกอบของ GDP ด้านรายจ่ายของไทยในข้อใดคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดนะครับก็จะมีพวกเราจำได้ใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบด้านรายจ่ายก็จะมีการบริโภคการลงทุนตัว I นะครับการอุปโภคของรัฐบาลตัว G แล้วก็การส่งออกสุทธิก็คือการส่งออกตัว X ลบด้วยการนำเข้าตัว M นะครับจะสังเกตเห็นจากที่ในตอนท้ายของที่นำเสนอสักครู่นะฮะที่เป็นกราฟแท่งๆๆๆเรียงกัน4แท่งนั้นแท่งที่มีความสูงมากที่สุดในแต่ละปีแต่ละปีนั้นก็คือแท่งของการบริโภคนั่นเองนะครับในหลายๆประเทศ ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ

0: บริโภคนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่การบริโภคมีสัดส่วนสูงที่สุดนะฮะยังในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศจีนนั้นการบริโภคเขามีผลต่อระบบเศรษฐกิจมากนะฮะคิดเพราะว่าเนื่องจากมีสัดส่วนที่สูงนะครับส่วนการใช้จ่ายในด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นกันฮะโดยเฉพาะของประเทศไทยนะครับที่จะต้องอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศนะฮะเข้ามาขยายเศรษฐกิจการใช้จ่ายของรัฐบาลนะฮะที่ต้องคอยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างในปัจจุบันช่วงโควิดนี้นะครับก็ต้องใช้จ่ายอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะให้รายได้ของประชาชนนั้นมีอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนการส่งออกสุทธินี้ก็จะมีความสำคัญของไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราพึ่งพิงการส่งออกเป็นอย่างมากนะครับก็แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้นะฮะการส่งออกสุทธิจะมากจะน้อยนั้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราไทยเป็นผู้ส่งออกสุทธิอยู่นะครับข้อสุดท้ายแล้วครับถามว่าภูมิภาคของไทยที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคต่ำที่สุดหรือว่า GDP ต่ำที่สุดคือข้อใดนะครับในข้อนี้ตัวช้อยแรกออกมาหลอกเรานะครับก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเป็นภูมิภาคที่ GDP สูงที่สุดนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น GDP ไม่ได้สูงที่สุดนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประชากรมากที่สุดนั่นเองนะครับในภาคตะวันออกนั้นGDP สูงเป็นอันดับที่2นะครับมีขนาดเล็กแต่ว่า GDP สูงเป็นอันดับที่2เลยเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่จำนวนมากนะครับคำตอบในข้อนี้จึงตอบข้อสุดท้ายก็คือภาคตะวันตกนะครับที่มี GDP ต่ำที่สุดนะภาคตะวันตกก็จะมี6จังหวัดทางโซนกาญจนบุรีราชบุรีโซนนั้นนะครับก็จะเป็นโซนที่ใช้ทำการเกษตรนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมหรือการท่องเที่ยวสูงนักนะครับก็เลยเป็นภูมิภาคที่ GDP ต่ำที่สุดแต่ถ้าข้อนี้ถามว่าภาคเศรษฐกิจใดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค GDP ต่ำที่สุดเนี่ยต้องตอบว่าภาคการเกษตรนะเพราะว่าในส่วนใหญ่ของประเทศไทยเรานั้นการจะมีรายได้มาจากภาคการบริการแล้วก็การอุตสาหกรรมนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่5แล้วก็คำถามทบทวนนั้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทบทวนเนื้อหาในเอกสารนะครับแล้วก็ทำฝึกแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ10ข้อนะครับก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สามารถสอบผ่านเนื้อหาในวิชานี้ได้ไม่ยากนะครับก็ทั้งในวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับในส่วนนี้ผมก็จะมีข้อคำถามนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดตามไปด้วยนะครับเพื่อให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมก็จะมีข้อคำถามซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาเนี่ยทั้งหมด5ข้อนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ข้อที่1นะครับลองช่วยกันคิดดูครับว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้คิดตามไปพร้อมๆกันนะครับเอาละผมให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับครับโอเคครับถ้าเกิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะตอนที่ผมได้เริ่มบรรยายเรื่องเนื้อหาเนี่ยเราก็จะทราบว่าเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมาย4ประการหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเติบโตใช่ไหมฮะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วหลังจากที่เติบโตแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเป้าหมายได้อีกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเสถียรภาพนะครับแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพจริงๆเราน่าจะเริ่มต้นด้วยประสิทธิภาพก่อนนะงั้นผมเรียงใหม่นะครับเรื่องของโอเคเป้าหมายแรกคือเรื่องจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับมาเรื่องของเป้าหมายที่2เป้าหมายเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มาเป้าหมายที่3ซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเป้าหมายที่4ก็คือเป้าหมายเรื่องของความยุติธรรมนะครับภายในระบบเศรษฐกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นเป้าหมายหลักๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะบรรลุได้โดยใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการค้านะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองอ่านเพิ่มเติมนะครับในหน่วยที่ผมเขียนเอาไว้นะครับผมครับนี่มาข้อที่2นะครับ ก็อยากให้ช่วยนะครับนี้คือระบุนะเครื่องมือนโยบายการเงินไม่ทราบว่ามีใครพอจะจำได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับลองคิดดูครับครับเครื่องมือนโยบายการเงินเนี่ยที่นึกถึงง่ายๆเลยนะฮะที่นักศึกษาน่าจะคุ้นเคยเลยก็คืออัตราดอกเบี้ยอันนี้ชัดสุดใช่ไหมฮะอัตราดอกเบี้ยนะฮะยากขึ้นมาหน่อยซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็จะเจอในตำราก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะฮะเงินสดสำรองนะตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์นะแล้วก็อาจจะไม่คุ้นเลยก็คือเรื่องของการซื้อขายพันธบัตรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอีกเครื่องมือนึงก็คือการใช้มาตรการอื่นๆอย่างเช่นขอความร่วมมืออันนี้นะครับสาเหตุที่ผมบอกว่านักศึกษาจะไม่คุ้นเลยเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เข้าไปทำงานหรืออะไรนี้นะครับพอเราอ่านจากตำราเนี่ยส่วนที่คุ้นมากสุดคือตัดดอกเบี้ยเพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะอะไรนะคุ้นเคยนะครับไปกู้เงินไปฝากเงินอย่างเงี้ยอันนี้เห็นนะฮะส่วนเรื่องของการควบคุมปริมาณเงินเป็นเรื่องในเชิงนโยบายซึ่งเขาทำกันในระดับที่อาจจะเราเข้าไม่ถึงนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาความรู้ได้จากการอ่านความเนื้อหาในหน่วยนะครับผมอันนั้นคือข้อที่2นะครับนี้มานะข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยก็เช่นเดิมนะครับก็อยากจะทราบเครื่องมือนะแต่นี้จะเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลังละนะงั้นช่วยนะฮะให้นักศึกษาช่วยนึกถึงเครื่องมือการคลังนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะผมว่าน่าจะง่ายนะครับงั้นผมให้เวลาสักครู่ครับเครื่องมือนโยบายการคลังเนี่ยหลักๆเลยนะอันนี้นึกง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายของรัฐนะทำไมเราถึงบอกว่าตัวนี้ง่ายง่ายเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทราบนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีการดำเนินโครงการต่างๆนะครับนะตัวนี้แหละเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นดำเนินโครงการต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนานะความเป็นอยู่เศรษฐกิจนะของคนในสังคมหรือว่าแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราก็เห็นโครงการที่ออกมาจากรัฐบาลอันนี้แหละเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเห็นว่าโอเครัฐบาลเนี่ยมีการใช้จ่ายนะครับส่วนอีกเครื่องมือนึงนะครับก็คือเรื่องของทางด้านของรายรับนะครับอันนี้รายรับเนี่ยก็จะเน้นไปที่ถึงแม้จะมีรายรับหลายๆช่องทางเนี่ยเราก็จะคุ้นกับเรื่องของรายรับทางด้านภาษีอันนี้นักศึกษาที่ทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องจ่ายนะอันนี้ก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ง่ายนะครับส่วนอีกเครื่องมือนึงเนี่ยไกลตัวไปหน่อยนะฮะอาจจะไกลตัวไปหน่อยแต่ก็พอที่จะรับรู้ได้นะครับเพราะว่าพอเราติดตามข่าวเนี่ยก็จะทราบกันว่ารัฐบาลมีการกู้เงินนะครับนะไม่ว่าจะพังภายในหรือจากภายนอกประเทศเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือนึงนะครับฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญของนโยบายการคลังครับผมครับนี้มาครับข้อก็คือว่าเอาละในเมื่อเราพูดถึงนโยบายการเงินการคลังนะครับนโยบายสุดท้ายก็เป็นนโยบายการค้าก็เช่นเดิมครับผมอยากให้นักศึกษานะครับได้ช่วยกันนึกถึงเครื่องมือของนโยบายการค้าซิว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับให้เวลาสักครู่ครับครับตามเนื้อหาเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องเครื่องมือนโยบายการค้าก็คือการกำหนดราคาขั้นสูงนะการกำหนดราคาขั้นต่ำนะครับส่วนเรื่องของอันนั้นเป็น2เครื่องมือสำคัญที่ผมได้อธิบายไปในส่วนของเนื้อหาส่วนอีก2เครื่องมือเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเรื่องของการป้องกันการผูกขาดเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อหาที่อ่านได้ในหน่วยนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีเนี่ยอันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันนะฮะแต่จะไปพูดถึงตอนที่วิเคราะห์การค้าเป็นการค้าระหว่างประเทศนะครับฉะนั้นเครื่องมือทางด้านนโยบายการค้าเนี่ยก็ประกอบไปด้วย4นะที่นี้นะครับการกำหนดราคาขั้นสูงขั้นต่ำนะการป้องกันการผูกขาดและการใช้ภาษีครับผมครับเอาละตอนนี้เรามาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนั่นคืออันนี้ประยุกต์นิดนึงนะฮะประยุกต์นิดนึงนะครับก็อยากจะทราบถึงเรื่องของไอเดียนะครับว่าหลังจากในข้อที่5เนี่ยผมก็เลยอยากจะทราบว่าให้นักศึกษาลองช่วยกันนึกนะครับว่าแนวคิดนะฮะแนวคิดของการกำหนดราคาขั้นต่ำนะฮะแล้วก็ราคาขั้นสูงเนี่ยนะคืออะไรนะทำไปเพื่ออะไรนะฮะแนวคิดนะฮะหลักๆนะครับโอเคครับลองคิดดูครับ

ทางด้านราคาขั้นสูงเนี่ยนะฮะขั้นสูงก็จะเราจะมองว่าไม่น่าจะขายอะไรที่มันสูงกว่านี้นะครับในราคาที่ไม่น่าจะขายในราคาที่สูงกว่านี้ไม่น่าราคาที่สูงในที่นี้หมายความว่าไงไม่น่าจะถูกขายในราคาที่สูงกว่าดุลราคาดุลยภาพนะนั่นคือว่าต้องการนะถ้าเป็นนี่ก็คือว่ารัฐบาลต้องการให้ขายต่ำกว่าราคาดุลยภาพซึ่งการกำหนดราคาลักษณะนี้เนี่ยต้องการช่วยเหลือใครนะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคครับนั้นก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลพิจารณาแล้วว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยเป็นราคาที่สูงเกินไปเดือดร้อนนะครับผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อมากินมาใช้ได้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าโอเคงั้นก็ต้องมีการควบคุมแหละก็กำหนดให้ราคาว่าอย่าสูงกว่านี้นะนะครับควรจะขายเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับของราคาขั้นสูงนะครับส่วนราคาขั้นต่ำล่ะนะราคาขั้นต่ำก็เป็นในทางในด้านกลับกันนะครับนั่นคือว่าก็จะดูว่าราคาที่ถูกกำหนดโดยตลาดเนี่ยต่ำเกินไปนะครับก็ควรที่จะขายให้มันสูงกว่านี้นะครับไม่ควรจะขายถูกแบบที่เป็นอยู่นะซึ่งรัฐบาลก็จะกำหนดนะให้มีการขายหรือทำด้วยมาตรการใดๆก็ตามอาจจะกำหนดราคาโดยตรงหรือควบคุมปริมาณอุปทานก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อจะทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือในฝั่งของผู้ผลิตนะครับคือผู้ช่วยให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่ต้องเผชิญกับการขาดทุนนะครับเนื่องจากราคาสินค้าถูกเกินจนไม่คุ้มค่ากับการที่จะผลิตออกมาขายนะซึ่งตัวอย่างที่ผมได้ยกไปในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือเรื่องของสินค้าข้าวนะครับครับผมนั่นก็เป็นกิจกรรมที่ผมอยากจะชวนนักศึกษาคิดทั้ง5ด้านแต่อย่างนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งข้อคำถามอาจจะนี้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะต้องให้นึกถึงเรื่องของการสอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องตอบปัญหาให้ได้มากกว่านี้นะครับครับผมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมในหน่วยที่เขียนไว้นะครับครับผมครับขอบคุณครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะมาพบกับรายการสอนเสริมของชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสาธารณสุขชุมชนนะคะกับท่านวิทยากรผู้มากประสบการณ์ของเรานะคะอาจารย์สันติมอนแคมช้อยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สันติ
1: ครับ
0: ค่ะในฐานะที่อาจารย์สันติอะค่ะได้มีประสบการณ์ในการทำงานในชุมชนมามากมายอะค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะมาขอให้มาช่วยแบ่งปันให้นักศึกษาเราฟังนิดนึงนะคะตอนนี้ค่ะหัวข้อของเราในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในชุมชนนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยว่าตกลงแล้วอะค่ะการทำงานในชุมชนนะคะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมันคืออะไรมีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะ
1: ได้ครับอาจารย์ก็ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังคลิปนี้นะครับหรือการสนทนาครั้งนี้เนี่ยนะครับในส่วนของการทํางานชุมชนเนี่ยนะครับก็ชัดเจนครับว่ามันเป็นเรื่องของการรวบรวมหรือระดมนะครับทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับเพื่อจะมาดําเนินงานนะครับในการแก้ไขหรือพัฒนาหรือส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยว่าจะเป็นการทำงานในเรื่องใดนะครับเพราะว่าในมิติของชุมชนเนี่ยนะครับมันมีหลายมิตินะมีทั้งมิติในเรื่องของสังคมมิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านศึกษามิติเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอื่นๆและสุดท้ายคือมิติด้านสาธารณสุขเนี่ยซึ่งในการทำงานชุมชนของเราถ้าเป็นในส่วนของงานด้านสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะทำในมิติในเรื่องของงานด้านสาธารณสุขนะครับในชุมชนของเรานะครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะนักศึกษาของเราอะค่ะเขาก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะที่จะไปฝึกงานกับศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็จะต้องมีกิจกรรมพวกด้านการลงชุมชนเหมือนกันนะคะอาจารย์สันติพอจะมีคำแนะนำให้กับนักศึกษาไหมคะว่าเขาอะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการทำงานในการเข้าถึงชุมชนนะคะ
1: ครับก็ในส่วนของการแนะนำนะครับในการเตรียมตัวในการที่จะไปฝึกปฏิบัติงานในชุมชนเนี่ยนะครับก็สิ่งสำคัญเลยที่เราอยากจะแนะนำน้องๆนะครับที่เตรียมตัวที่จะมาลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยนักศึกษาควรจะต้องศึกษาคู่มือนะฮะศึกษาคู่มือให้ชัดเจนเพราะว่าในคู่มือเนี้ยนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยภารกิจนะครับหรือว่างานที่เราจะลงมาในพื้นที่ถ้าน้องๆได้มีโอกาสศึกษามาก่อนเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่าเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์ต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็ที่เราอยากจะให้นักศึกษาได้และติดตัวไปเนี่ยในการศึกษาชุมชนในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรดังนั้นคือผมจะเน้นในเรื่องการศึกษาคู่มือชัดเจนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้องๆมาก็จะมาเจอกันข้างหน้านะครับมาเจอกับคู่มือกันข้างหน้านะมันทำให้เวลาเราปฐมนิเทศหรือพูดคุยกันเนี่ยบางคนอาจจะยังจับต้นสายปลายเหตุไม่ถูกเลยว่าเขาให้ลงชุมชนเนี่ยในเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะครับเขาให้มาทำอะไรบ้างกว่าจะจับงานได้นู่นเลยสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เลยอยากจะให้ศึกษาคู่มือการฝึกงานให้ชัดเจนนะครับส่วน2เนี่ยคือให้เน้นเตรียมนะครับเตรียมทบทวนนะครับทบทวนแนวทางนะในฝึกในการฝึกปฏิบัติงานของรุ่นพี่ก็ได้นะครับคือผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็คงต้องมีรุ่นพี่นะก็รุ่นพี่อาจจะได้การสื่อสารกับเราอยู่นะครับก็จะทำให้เรารับทราบบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติงานว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสถานที่เราคงทราบแล้วว่าในการฝึกงานเนี่ยเราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาบริบทเขาได้ว่าพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นชุมชนเมืองชุมชนชนบทหรือเป็นชุมชนที่อยู่ตรงไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้นะในตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ทราบบริบทต่างๆของพื้นที่ก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยผมอยากจะให้เสนอว่าควรจะต้องทบทวนนะครับทบทวนบทเรียนหรือวิชาการนะครับที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมานะเพราะว่าก่อนที่จะฝึก งานจะต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้ก่อนแน่นอนนะครับถ้าไม่งั้นลงมาในพื้นที่เนี่ยมันจะไปลำบากมากนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ศึกษานะครับ หัวใจของการลงชุมชนเนี่ยคือการสนทนาการพูดคุยข้อมูลที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับเป็นเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่เราเอาข้อมูลที่เขาไม่ได้ผ่านวิชาการมาหรือไม่ได้การทำงานวิจัยมาอะไรเงี้ยมาสื่อสารในชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีปัญหาได้นะครับในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนะควรจะเตรียมวิชาการเรื่องนี้มาในเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคในชุมชนนะครับควรต้องเตรียมมาให้แม่นเลยนะครับในเรื่องของการเสริมพลังนะเสริมพลังให้กับชุมชนเนี่ยนะครับเราจะมีเทคนิคยังไงเนี่ยเตรียมมาให้แม่นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นตำราหรือคลิปหรืออาจารย์ได้ทำสื่อสารออนไลน์ให้เนี่ยนะครับก็สามารถค้นหาได้ง่ายนะครับสุดท้ายเลยคือเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นคือถ้าเราลงมาในพื้นที่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเขาก็ต้องเรียกเราเนี่ยคือหมอนะครับเพราะเรามาในนามของมหาลัยนะเราก็ต้องไปแนะนำอันนี้หมอคนนู้นหมอคนนี้นะครับจะเป็นหมออนามัยหรือหมอชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดังนั้นคือเราต้องเตรียมเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจอย่างไรเราก็ต้องมีแนวทางเบื้องต้นมาก่อนนะครับเพื่อจะนำนะครับเพื่อจะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับชาวบ้านได้อันนี้นะครับสี่เนี่ยคือเรื่องของความตั้งใจนะต้องเตรียมเรื่องความตั้งใจมานะตั้งใจที่ลงชุมชนขยันต้องมีความอดทนด้วยนะครับพอมาลงชุมชนเนี่ยก็จะร้อนหน่อยเนาะต้องไปเจอปัญหาอุปสรรคมากมายคำพูดที่ไพเราะบ้างคำพูดไม่ไพเราะบ้างให้ความร่วมมือบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างเราต้องเตรียมเรื่องนี้มาให้พร้อมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นเราต้องเตรียมมันเลยครับวิชาการเนี่ยเราอาจจะตึงได้นะเราต้องยึดในวิชาการของเรานะครับแต่เรื่องความยืดหยุ่นมีความสำคัญเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยนะครับถ้าเราไปขัดแย้งสักถ้าแล้วเนี่ยการที่จะเข้าชุมชนเนี่ยมันจะยากหน่อยนะดังนั้นคือความยืดหยุ่นมีความสำคัญนะครับถอยเพื่อจะลุกนะครับถอยเพื่อจะให้เขายอมรับนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับต่างๆที่เราสามารถที่จะสามารถดำเนินเก็บเกี่ยวได้นะครับจากตัวเราเองจากรุ่นพี่จากสังคมนะครับสุดท้ายเลยครับต้องเดินทางมาฝึกงานครับอย่าปฏิเสธการฝึกงานนะครับเพราะว่าปฏิเสธความฝึกงานจะขาดประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เวลาเราจบไปทำงานเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องศักดิ์ค่อนข้างเยอะอย่าปฏิเสธการฝึกงานครับให้เดินทางมาฝึกงานครับผม
0: ค่ะก็นักศึกษาก็จะเห็นได้จะเท่าที่ฟังนะคะก็จะเห็นเลยว่าหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวด้านความรู้นะคะอาจารย์แนะนำว่านักศึกษามสทเรามีที่ชุดที่ผ่านไปที่นักศึกษาได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะอาจจะต้องนำกลับใหม่ทบทวนใหม่นะคะแล้วก็ทางชุดวิชานี้นะคะก็มีคู่มือให้นักศึกษานะคะถ้าอ่านไม่เข้าใจยังไงนะคะสามารถมาประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาได้เลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่านอกจากนั้นก็จะมีเรื่องความตั้งใจใช่ไหมคะแล้วก็ความที่แบบอดทนยืดหยุ่นนะคะอันนี้อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่านักศึกษามสทเราเนี่ยมีตรงนี้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงไปทำงานช่วยเหลือชุมชนด้วยใช่ไหมคะอีกประเด็นนึงค่ะณสถานการณ์ตอนนี้ค่ะคือมันมีภาวะโรคระบาดนะคะอยากจะทราบว่าถ้าสมมติว่าเขาจะต้องไปฝึกงานในช่วงนี้จริงๆอะค่ะเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงทั้งที่จะเพื่อป้องกันตนเองแล้วก็เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็ไม่ไปทำให้สถานการณ์มันแย่ลงด้วยอะค่ะค่ะมีไอเดียหรือแนวคิดยังไงบ้างคะ
1: ครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพิ่งเนื่องจากว่าทางไม่ว่าจะเป็นมหาลัยหรือว่าทางวิทยาลัยการสาธารณสุขหรือว่าจะเป็นทางวิทยาพยาบาลเนี่ยก็สั่งระงับการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ของนักศึกษานะครับไปทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับทำให้นักศึกษาบางท่านเนี่ยนะครับก็ไม่สะดวกด้วยและเดี๋ยวถ้าสมมติว่าถ้ามีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเนี่ยพอเวลากลับไปเนี่ยมันก็จะมีทำให้องค์กรมีความเสี่ยงนะครับหรือหน่วยงานมีความเสี่ยงจึงทำให้คำแนะนำของผมเนี่ยก็คือไม่แนะนำให้ฝึกงานตอนนี้นะครับไม่แนะนำเลยไม่แนะนำเลยเพราะว่านักศึกษานะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นนะแต่ถ้ามีความจำเป็นนะครับในการฝึกงานนะครับก็ต้องพิจารณาอันดับที่หนึ่งเลยคือสถานการณ์ของพื้นที่ที่จะไปฝึกงานนะครับเพราะผมเชื่อว่านักศึกษามสทเนี่ยส่วนใหญ่คือเป็นผู้ปฏิบัติงานและส่วนใหญ่นะครับก็จะมีความเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาพื้นที่ว่าพื้นที่นั้นมีความระบาดในระดับไหนนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้ประกาศ

0: กมาแล้วแหละนะครับว่าเข้มงวดสูงสุดนะครับควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือควบคุมสูงสุดนะครับสีแดงเข้มสีแดงเนี่ยนะครับพื้นที่พวกนี้นี่คือทุกพื้นที่มีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นคือต้องศึกษาเรื่องของบริบทมาก่อนอันที่สองคือเรื่องของการเขาเรียกว่าปฏิบัติตัวนะครับของตัวเองนะครับอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีการประชาสัมพันธ์มีการสื่อสารไปถึงพวกเราอยู่แล้วเพราะเราเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขอยู่แล้วก็จะทราบดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องมีความเข้มงวดในตัวเองนะครับถ้าจะลงไปชุมชนนี้คือต้องโปรเทค 100% น่ะแต่อาจจะไม่ต้องถึง PPE นะอาจจะเป็นแค่ในส่วนของการสวมหน้ากากนะครับอาจจะเป็นให้มันเข้มข้นหน่อยอาจจะมีเฟสชิลนะครับมีหมวกคุมผมนะครับมีถ้าเป็นแบบชนบทหน่อยนะครับก็อาจจะใส่พวกชุดกันฝนเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีเสื้อที่เป็นเสื้อกลาวนะครับก็ควรจะก็มีมานะครับแล้วก็ถุงไม้ถุงมือนะครับมีเจลล้างมือนะครับรองเท้าให้รัดกุมนะครับสิ่งสำคัญเลยคือระบบทางเดินหายใจใช่ไหมก็คือปากจมูกตานะครับโปรเทคให้เต็มที่เพราะเวลาเราลงชุมชนเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็จะให้ดูเรื่องของการปฏิบัติตัวของตนเองนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อหาสาระของวิชาการเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราลงไปเพื่ออะไรในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับเราลงไปเพื่ออะไรอย่างหน้างานของเราณขณะนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่เราลงก็คืออันที่หนึ่งคือที่เราลงแรกคือลงคือผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนอันนี้คือเราจะลงเลยแต่ถ้าเนื้องานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานส่งเสริมเรื่องงานอื่นๆทั้งหลายเนี่ยตอนนี้คือหัวสุขเนี่ยก็เรียกว่าผ่อนลงไปนะครับไม่ลงเต็มที่เหมือนสมัยก่อนเพราะเราต้องป้องกันบุคลากรด้านสาธารณสุขด้วยนะครับแต่ความสำคัญที่ผมบอกก็คือในเรื่องของกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราจะลงไปเพื่ออะไรนะครับเป้าหมายของเราคือใครนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันนะเราไม่ได้ว่าเราจะไปเอาเขาเอาเชื้อจากเขามาไม่ใช่มันก็ต้องระวังว่าเราจะเอาเชื้อไปติดเขาเหมือนกันอันนี้นะครับคือเป็นข้อระวังที่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยที่ต้องระวังในเรื่องการฝึกงาน
1: ค่ะอยากจะให้อาจารย์สันติช่วยขยายคำว่าศึกษาบริบทชุมชนนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นนักศึกษาแล้วแบบรู้แค่ว่าสมมติว่าเราจะได้ไปฝึกที่ศรีประจันอย่างเงี้ยเราจะต้องแบบศึกษายังไงเราจะต้องไป Google ดูยังไงหรือเราจะต้องไปค้นยังไงหรือว่าจะสามารถโทรสอบถามประสานงานใครได้บ้างอะค่ะค่ะม
0: ัน
1: จะเริ
0: ่
1: มต้นย
0: ัง
1: ไงได้บ้างอะค่ะ
0: ก็สิ่งแรกเลยที่อยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไปก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมันมีออนไลน์มันมีครบทุกอย่างแหละนะครับเราเปิดแล้วก็ครบเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องของบริบทของสภาพพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงมีถนนมีแม่น้ำมีสภาพอากาศเป็นยังไงการเดินทางนะการเดินทางเข้าออกเป็นยังไงเพราะบางพื้นที่เนี่ยต้องเข้าด้วยเรือบางพื้นที่เนี่ยคือเข้าด้วยถนนนะครับแต่ถ้าเป็นสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ห่วงนะครับเพราะสุพรรณบุรีเนี่ยคือเรื่องของถนนหนทางเนี่ยเขาไปถึงทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ห่วงก็คือสำคัญเลยคือเรามีถนนเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่ก็คือเส้นที่ผ่านตัวอำเภอเนี่ยนะครับเป็นถนนที่ขึ้นภาคเหนือนะครับถนนก็จะรถจะเยอะนะครับก็อันนี้จะทำให้เราจะต้องเข้มงวดในเรื่องของการเดินทางในการใช้รถใช้ถนนให้นักศึกษานะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจออุบัติเหตุหรืออะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้การฝึกงานของเราก็จะมีอุปสรรคไปได้นะครับนั่นคือผมมองว่าการศึกษาบริบทเนี่ยบริบทในความหมายของผมคือสภาพการเดินทางนะครับสภาพภูมิอากาศของเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยทำอาชีพทำนาอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างในการทำนาอันนี้เราสามารถเปิดได้ดูได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็สถานที่สำคัญของเรามันก็สามารถดูได้จากออนไลน์เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบุคคลสำคัญที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเปิดดูได้หมดนะครับเราก็พอมาถึงเนี่ยเวลาเรานำเสนอเวลาแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราจะยิงคำถามบางพี่บางคนก็เล่าให้ฟังบางพี่บางคนก็ไม่เล่าให้ฟังดังนั้นคือเราก็จะรู้มาก่อนแล้วยิงคำถามโอ้คนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนี้เป็นใครเดี๋ยวนี้มันเปิดดูได้เห็นได้หมดนะครับนายกเทศบาลคนนี้คือใครท่านสสคนนี้คือใครท่านสจคนนี้ครับมันดูได้หมดเลยแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาสอบถามพี่ๆเขามันก็จะทำให้จากที่เราจะต้องไปถามเขาเลยอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมีข้อมูลตั้งต้นมาก่อนอันนี้คือเรื่องของการศึกษาบริบทนะครับต้องของชุมชนมาก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นแล้วจะอยากให้ช่วยอธิบายต่อค่ะเพราะบางทีอะค่ะนักศึกษาเราอาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วเขาจำเป็นต้องรู้ไหมว่าเขาจะไปรู้เรื่องถนนเรื่องบุคคลสำคัญหรือว่าสถานที่สำคัญเนี่ยบริบทของที่ที่เขาจะไปฝึกเนี่ยเขารู้มาแล้วเขาจะไปต่อยอดหรือเอาไปใช้ในการลงทำงานชุมชนยังไงต่อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีความสำคัญมากผมบอกเลยว่าการที่จะต้องรู้บริบทรู้สภาพของถนนรู้สภาพของสังคมเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถพูดกับชาวบ้านได้ง่ายเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าเขาถามเราว่าการเราจะต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอยังไงถ้าเรานึกบริบทไม่ออกเราก็จะต้องถามเขาเพิ่มอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีถนนเส้นนี้โรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวป้าต้องเดินทางด้วยรถยนต์นะครับไปลงตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลหรือป้าบางคนเขาอยู่หัวไร่ไปนาก็เป็นอาชีพแบบทำนาอะไรเงี้ยนะการที่จะเดินทางออกมาต้องใช้เวลานะครับจะบอกว่าให้เขารีบไปโรงพยาบาลเลยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องดูเรื่องของบริบทว่าเขาจะต้องเดินเท้าออกมาจากนาเขาประมาณ500เมตรเพื่อมาต่อรถนะต่อรถเสร็จปั๊บต้องไปต่อไปบริเวณที่อำเภอดังนั้นคือคำแนะนำการพูดคุยเนี่ยมันจะให้เราทราบบริบทว่าสังคมเราจะเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของร้านค้าต่างๆนะครับเรามาเราเห็นเนี่ยเฮ้ยที่นี่มีร้านสะดวกซื้อตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้มีสถานีรถดับเพลิงอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเวลาพอถึงเวลาฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถช่วยท่านได้เองด้วยช่วยให้คำแนะนำชาวบ้านด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะว่าเนี่ยคือความสำคัญที่เราต้องรู้บริบทของพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก็ถ้าฟังนักศึกษาฟังดูก็อาจจะคุ้นๆนะคะว่ามันก็คล้ายๆกับการที่เราไปศึกษาเครื่องมือ7ชิ้นนะคะที่เราเคยได้เรียนมาก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการรู้ที่เรารู้บริบทชุมชนที่เรากำลังจะไปฝึกเนี่ยค่ะมันสำคัญในแง่ที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในการสื่อสารซึ่งเมื่อกี้อาจารย์สันติเขาก็ได้เน้นแล้วว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการลงชุมชนนะคะดังนั้นก็อย่าลืมที่จะศึกษาตรงนี้ก่อนที่จะไปฝึกงานด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวยังไงอะค่ะเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์บอกว่ามันมีบริบทชุมชนหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนกึ่งชนบทเลยไอ้กึ่งเมืองกึ่งชนบทเนี้ยค่ะอยากจะทราบว่าในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะในรูปแบบของชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองเนี้ยค่ะมันมีความแตกต่างกับรูปแบบของการทำงานในชนบทอย่างไรบ้างอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการพิจารณาหรือว่าการดูว่าชุมชนเมืองชุมชนชนบทชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองและชุมชนชนบทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในส่วนของชุมชนเมืองกับชุมชนกึ่งเมืองเนี่ยก็คือมันจะอาจแตกต่างกันไม่มากนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยชุมชนกึ่งเมืองหรือเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของประชากรเป็นหลักนะครับคือเวลาเราทำงานกับคนถูกไหมครับเราทำงานกับคนเราโปรเทคคนโปรเทคสิ่งแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนเมืองเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเลยนะครับถ้าเป็นชุมชนบทมันก็จะเป็นชุมชนแบบประชากรน้อยๆบ้านก็จะอยู่หัวไร่ปลายนานะครับเข้าไปนี่ก็จะมีชุมชนสัก5หลัง10หลังนะครับแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเป็นหมู่บ้านเป็นพันหลังอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างยิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นแสนนะครับมองเข้าไปเนี่ยคือถ้ามองภาพถ่ายจากดาวเทียมมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคือชุมชนเมืองก็จะมันจะมีความแออัดของประชากรและของบ้านเรือนเยอะนะครับในส่วนของรูปแบบของการศึกษานะครับการศึกษาเนี่ยถ้าเป็นในชุมชนเมืองปัจจุบันนี้คือถึงแม้ว่าการศึกษามันจะเข้าถึงนะครับในชุมชนชนบทเยอะแต่ก็จะมีกลุ่มประชากรบางส่วนที่เขาก็มีการศึกษาน้อยนะครับคืออาจจะ รู้น้อยนะครับการอ่านออกเขียนได้ก็ยังมีน้อยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับก็ยังมีลูกหลานหรือว่าเหลนนะครับคือลูกหลานทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีความรู้นะครับก็จะทำให้การศึกษาหรือการสื่อสารเนี่ยจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเลยเนี่ยการศึกษานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขามีความรู้มากนะครับมีความรู้มากเวลาเราจะสื่อสารอะไรเขาเนี่ยต้องเตรียมเรื่องนี้ให้ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้น้อยกว่าเขาในงานของเรานะในงานของเรารู้น้อยกว่าเขาเราเข้าไปเนี่ยมันจะลำบากในการที่จะพูดคุยนะครับในส่วนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยในชุมชนเมืองกับชุมชนบทก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นชนบทเนี่ยบ้าน 4-5 หลังเนี่ยนะครับสามารถพูดคุยกันได้หมดเลยเผลอๆในหมู่บ้านเนี่ยคือรู้จักกันหมดเพราะเป็นญาติพี่น้องกันแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองนี่โอ้โหน้อยมากเลยรั้วติดกันยังไม่ทราบเลยว่าใครเป็นใครนะครับดังนั้นคือจะเห็นแล้วว่าในเรื่องของวัฒนธรรมการสื่อสารการพูดคุยกันเนี่ยจะน้อยนะครับในส่วนเรื่องของการคมนาคมนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยในชุมชนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็น้อยนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้างบางบ้านอาจจะติดได้นะครับแต่บางบ้านก็ไม่มีเลยแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยการเข้าถึงพวกสาธารณูปโภคพวกนี้จะดีกว่าเยอะนะครับในส่วนของสังคมอย่างที่บอกว่าชุมชนเมืองเนี่ยก็ยังเป็นสังคมเดี่ยวอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวใช่ไหมครับถ้าเป็นชนบทก็จะเป็นครอบครัวขยายรู้จักกันหมดเลยทั้งหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นพ่อใช่ไหมครับลูกบ้านก็เป็นลูกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับ
1: ค่ะแล้วจากถ้าสมมุติว่าบริบทของชุมชนเมืองค่ะในเมื่อที่แบบว่ามีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนออกไปมีการสื่อสารที่ยากขึ้นมีความรู้ดีมากกว่าชุมชนชนบทบริบทเหล่านี้ค่ะมันทำให้การเตรียมตัวแล้วก็บทบาทของนักศึกษานักวิชานักศึกษาที่จะลงไปปฏิบัติงานในชุมชนเมืองค่ะจะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมกว่าปกติไหมคะ
0: แน่นอนครับถ้าเป็นชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะปฏิบัติงานกับชุมชนเมืองเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือความแม่นยำในเรื่องของข้อระเบียบกฎหมายต่างๆนะฮะข้อระเบียบกฎหมายประกาศต่างๆของทางราชการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของงานด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะคือถ้าเราสามารถระบุได้ว่าการที่ลงชุมชนเนี่ยเราจะไปด้วยเรื่องอะไรมีวัตถุประสงค์ว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถเตรียมกฎระเบียบหรือระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของเราที่จะลงไปเนี่ยนะครับเอาให้แม่นยำเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้พอเราไปที่ชุมชนเมืองเนี่ยนะครับเราไปเจอบุคลากรบางท่านเนี่ยมีความรู้มากนะครับถ้าเราไปพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องการทำงานดังนั้นคือคุณจะเตรียมเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยไปให้พร้อมนะครับอันนี้ครับ
1: ค่ะนอกจากที่เราจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและวิชาการเนี่ยค่ะเมื่อกี้เห็นอาจารย์สันติบอกว่าการประสานงานหรือการติดต่อเนี่ยค่ะมันก็จะมีความยากลำบากกว่าชุมชนชนบทนะคะ
0: ว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยการสื่อสารกับความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือมันมีเทคนิคอยู่นะครับเทคนิคของผมเนี่ยก็เข้าไปในถ้ำเสือแล้วต้องไปคุยกับพ่อเสือและแม่เสือชุมชนเมืองเนี่ยท่านนายกท่านสท.ท่านท่านผู้นำชุมชนที่อยู่ในนั้นนะครับต่างๆอสม.นะครับไปหาเขาก่อนแล้วถามเขาว่าถ้าเราจะคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับกับบ้านนี้เนี่ยเราต้องไปหาใครนะครับเพื่อจะให้เขานำพาเราเข้าไปอันนี้คือกรณีที่เรายังเพิ่งเข้ามาชุมชนใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วชาวบ้านเห็นว่าเราเข้าไปในนามของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะทราบเราเองนะครับเขาจะเรียนรู้เราเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปแนะนำเขาด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เบื้องต้นเลยถ้าไม่รู้คือเราต้องเข้าไปหาผู้นำชุมชนก่อนหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับต้องไปเข้าหาผู้นำชุมชนเขาก่อนไปแสดงตัวไปแสดงวัตถุประสงค์ไปกล่าวแนวทางของเราทั้งหมดนะครับให้ผู้นำชุมชนเขาทราบแล้วเดี๋ยวเขาจะนำพาเราเข้าไปเองครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะกับการที่ได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนเมืองนะคะ
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิต ไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
10: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
11: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
12: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
15: เอ้า
14: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
15: เฮ้ย
14: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
16: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
17: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
18: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
19: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
18: ไม่รู้
19: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านตะแก้วมาเดี๋ยวลมบกไปสักสันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
20: น่ารัก
21: เมื่อไหร่จะเลิก
22: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
23: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราช
1: เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบริบทของสังคมเมืองสังคมกึ่งเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการว่ามันต่างๆกับสังคมของชนบทยังไงนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาฟังอาจารย์สันตินะคะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองเพิ่มเติมค่ะเชิญอาจารย์สันติค่ะ
2: ได้ครับก็เมื่อสักครู่นะครับผมได้นำเรียนเรื่องของประสบการณ์ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองไปแล้วนะครับว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องไปสร้างกับผู้นำชุมชนก่อนอันนี้คือมีหัวใจเลยนะหัวใจเลยนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ว่าที่เราไปสร้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ือว่าพวกเรานะครับจะต้องป้องกันนะครับไม่ให้ติดเชื้อนะครับก็เลยอยากจะเสนอแนะตัวอย่างตรงนี้มาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็ขั้นตอนเลยก็คือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิงเนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับในการดูแลประชากรกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็มีโครงการนะครับที่ทำร่วมกับสปสช.นะครับแล้วก็โครงการที่ทำร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับก็คือโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแล้วก็บุคคลอื่นที่มีภาวะพิงนะครับในเรื่องของการดูแลตั้งแต่เรื่องของการฟื้นฟูนะครับดูแลเรื่องของการไปเยี่ยมนะครับมีผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือ CG หรือ Caregiver เนี่ยนะครับไปช่วยดูในบ้านนะครับเราก็มีทาง CM หรือ Care Manager นะครับหรือผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุนะครับในหน่วยบริการเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4คือกลุ่มที่กลุ่มติดบ้านนะกลุ่มติดบ้านที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะหรือการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มที่4เนี่ยคือติดเตียงระยะสุดท้ายนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันนะครับตามชุดสิทธิประโยชน์นะครับที่เขาเขียนไว้นะครับแล้วก็อยู่ที่สภาพของผู้ป่วยหรืออาการของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องมีการที่จะต้องไปดูแลที่บ้านนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับก็จะทำให้มีโอกาสนะครับที่จะเอาเชื้อนะครับคือถ้าคนที่ดูแลมีเชื้อโควิดอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปดูแลที่บ้านโอกาสที่ผู้สูงอายุคนนั้นจะได้รับการได้รับติดเชื้อก็มีสูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีรูปแบบการดูแลนะครับในลักษณะของ new normal นะครับในการดูแลเนี่ยนะครับอย่างไรนะครับขั้นตอนที่ผมจะนำเรียนก็คือขั้นตอนที่1เลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีการเตรียมข้อมูลนะเตรียมข้อมูลสำคัญนะข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นจำนวนนะครับว่ามีผู้สูงอายุในชุมชนเท่าไหร่นะครับมารีวิวรอบนึงนะครับมีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุนะครับอย่างไรนะครับมีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับสิทธิต่างๆที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแสวงหาแนวร่วมในชุมชนแสวงหาแนวร่วมในชุมชนเพราะการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ดูแลเรื่องมิติด้านสุขภาพอย่างเดียวพอถึงหน้างานจริงๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องของพัฒนาการชุมชนมีเรื่องของท้องถิ่นมีเรื่องของเกษตรมีเรื่องของกศน.มีเรื่องของการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆเนี่ยเข้าไปด้วยดังนั้นคือเราต้องแสวงหาแนวร่วมในชุมชนเพื่อเป็นแนวร่วมในการทำงานกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนก็คือศึกษาที่ผมบอกแหละข้อมูลสำคัญต่างๆเหล่านี้ต้องรู้ก่อนนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราต้องเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับคืนนะครับคืนให้กับใครบ้าง1เลยคนสำคัญของชุมชนก็คือผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยมีผู้นำในเรื่องของด้านปกครองกับผู้นำในเรื่องของการบริหารจัดการถ้าเป็นผู้นำในด้านปกครองก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือในเรื่องของการปกครองแต่เป็นผู้นำในเชิงการบริหารจัดการก็จะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสมาชิกสธสมาชิกอบตเนี่ยอันนี้คือในส่วนของการบริหารจัดการนะครับส่วนการคืนข้อมูลในส่วนของอสมก็มีความสำคัญคืนข้อมูลเข้าไปว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะให้เขาทราบรับทราบสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดการดูแลก็ต้องเดินไปพร้อมกันนะครับเพื่อทำให้ผู้สูงอายุตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ติดเตียงหรือไม่ตูเข้าระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยนะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยใช้รูปแบบในการคืนข้อมูลเนี่ยผมจากประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุมชนจะมีด้วยกันประมาณ 3-4 วิธีที่ได้ผลคือวิธีแรกเลยก็คือในเชิงของการพูดคุยรายบุคคลเราต้องเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเข้าไปพบผู้นำชุมชนต่างๆเหล่านี้นะครับรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าณขณะนี้เนี่ยชุมชนของเราเป็นอย่างไรนะครับสะท้อนปัญหาออกมาให้ทราบทุกมิตินะครับ
บุคคลที่2เราต้องไปคุยกับ

0: ครือข่ายของเราก็คืออสม.นะครับเครือข่ายของเราก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับเทคนิคที่2ที่ผมใช้ก็คือการอภิปรายกลุ่มนะครับผมใช้คำว่าอภิปรายกลุ่มก็คือถ้าเราถ้าทางผู้นำชุมชนทางผู้นำทางปกครองอสม.เป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันหมายถึงว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะถ้าท่านจะทราบว่าท่านอยู่ในชุมชนนะท่านจะชุมชนเนี่ยมันมีกี่ขั้วกี่ฝ่ายนะครับถ้าเราประเมินแล้วว่าชุมชนเดินทางไปพร้อมกันนะครับคือมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อจะพัฒนาชุมชนตัวเองเราสามารถใช้รูปแบบของการอภิปรายหมู่มาได้ไปอภิปรายกลุ่มได้ก็คือเชิญนายกเชิญผู้ใหญ่บ้านกำนันเชิญอสม.เชิญตัวแทนผู้สูงอายุสัก 4-5 คนมานั่งล้อมวงกันนะครับแต่รักษาระยะห่างนะครับอย่าลืมนะครับมาคุยกันว่าแล้วคืนข้อมูลทีละคนคืนข้อมูลไปและให้เขาช่วยกันอภิปรายในมุมมองของเขานะครับในฐานะที่เราเป็นคนที่คืนข้อมูลเราก็ต้องจับประเด็นเราต้องมีทีมจับประเด็นว่าประเด็นที่เขาสื่อสารมาณขณะนี้เราอาจจะบอกว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะตามเนื้อหาที่เรารีวิวมาแต่พอเราไปฟังข้อความหรือฟังบทสนทนาของเขาเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ประเด็นอื่นๆเข้ามาที่เขาคิดว่ามันเร่งด่วนกว่านะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาประเด็นตรงนั้นเนี่ยมาจดหรือมาทำบันทึกไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ประมวลว่าถ้าเราจะเดินผู้สูงอายุเราต้องไปแก้ปัญหาเร่งด่วนของเขาก่อนเพื่อจะให้เขาเนี่ยอ๋อเฮ้ยพวกเราเป็นทีมเดียวกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเทคนิคที่2เทคนิคที่3คือการประชุมคือการประชุมเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเครื่องมือสำคัญอยู่แต่สิ่งสำคัญเลยคือการประชุมเนี่ยถ้าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับการประชุมในบริบทของเจ้าหน้าที่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการประชุมเนี่ยเราจะไปชี้แจงให้เขาทราบว่าเรื่องต้องทำอย่างนี้มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรการประชุมแบบเล่าให้เขาฟังนะครับซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยการประชุมน่าจะเป็นเพิ่มมิติอีกนิดหนึ่งก็คือเราต้องเอาเรื่องสำคัญไปให้เขาช่วยพิจารณาว่าเราได้ดำเนินการตรงนี้ไปแล้วนะครับเราจัดประชุมวาระนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมเนี่ยได้ช่วยกันพิจารณาว่าเราจะเดินทางไหนนะครับคือเป็นประเด็นไปนะครับแล้วมันจะทำให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เราไปพูดอย่างเดียวคือไปถ้าไปพูดเขาเรียกบรรยายนะครับบรรยายก็คือใครรับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรไปนะครับแต่ถ้าเราต้องการแสวงหาความร่วมมือเราต้องคืนข้อมูลครับก็ในส่วนของขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยจากที่เราได้คืนข้อมูลให้กับชุมชนไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาวางแผนในการแก้ไขปัญหาจากประเด็นที่เขาได้หารือกันนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือในเรื่องของทำทันทีนะครับถ้าเราจะอยู่ในชุมชนตรงนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนี้คือไวมากนะครับดังนั้นเราต้องพร้อมทำทันทีครับทำในทันทีคือทำในประเด็นที่เราได้หารือมานะครับเราต้องศึกษาหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินการต่างๆนานาเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับถ้าเราช้านะฮะช้าในที่นี้หมายว่าสมมติว่าเราได้ประเด็นมาแล้วโอ้ห่างไปเดือนนึง2เดือน3เดือนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาอันนี้ไม่ทันแล้วนะครับในยุคสมัยนี้นะครับในยุคสมัยนี้ประเด็นไหนถ้าเป็นประเด็นในชุมชนเนี่ยนะครับยิ่งชุมชนเมืองด้วยเนี่ยทันทีครับทําทันทีแล้วท่านจะได้เห็นไปความร่วมมือจากชุมชนกลับมานะในครั้งหน้านะครับอย่าให้ทอดเวลาหรือทอดทิ้งเวลาไว้นานนะครับแล้วท่านจะเข้าชุมชนลําบากนะครับทําทันทีนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเมื่อเราทำแล้วนะครับโจทย์ใหญ่ที่เวลาเราทำงานกันแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้ประเมินกันคือเราก็จะประเมินสุดท้ายผลลัพธ์สุดท้ายว่าตัวช่วยเท่านี้ได้เท่านี้แล้วก็จบไปผมว่ามันจะต้องมาเข้มข้นในเรื่องของการประเมินในแต่ละกิจกรรมที่เราทำว่ากิจกรรมที่เราทำไปเนี่ยมันตอบวัตถุประสงค์หรือเปล่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันตอบไหมถ้าไม่ตอบเราต้องเติมกิจกรรมอะไรเข้าไปในณขณะนั้นนะครับเพื่อให้มันผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยโอ้มันน่าจะเป็นตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ มีการประเมินในกิจกรรมต่างๆที่เราทำไปพอเราวางแผนกิจกรรม1 2 3แล้วก็ทํา1 2 3แต่เราไม่เคยประเมินว่าถ้าเราทํา1ไปแล้วเนี่ย impact ที่มันจะเกิดวัตถุประสงค์เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยอยากจะให้เพิ่มขั้นตอนว่าต้องมีการประเมินทุกกิจกรรมนะครับว่ามันสามารถส่งถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับขั้นตอนที่5เมื่อเรามีการประเมินแล้วเนี่ยในทุกกิจกรรมควรจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนอะไรครับแลกเปลี่ยนแนวทางให้เหมาะสมกับบริบทเพราะบริบทแต่ละบริบทมีความแตกต่างกันดังนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบริบทก็เอาชุมชนนี่แหละครับเข้ามาช่วยกันว่าเราได้สื่อสารไปถึงชุมชนแล้วตอนนี้มีกี่คนที่รับข้อมูลข่าวสารเช่นมี100หลังคาเรือนเราสื่อสารไปแล้วเรื่องโควิดว่าจะมีการดูแลผู้สูงอายุนะครับแต่ว่ามีอยู่ทั้ง30หลังคาเรือนยังไม่ทราบข้อมูลที่เราสื่อสารอย่างเงี้ยครับเราก็ได้มาปรึกษาหารือกับชุมชนว่าเราต้องเพิ่มก่อนที่จะข้ามไปกิจกรรมอื่นเราต้องเพิ่มกิจกรรมเรื่องของการสื่อสารว่าเดิมทีเนี่ยเรามีการแจกจดหมายไปทุกบ้านเลยแต่เขาไม่ได้อ่านอ่ะเราก็อาจจะต้องใช้เดินเท้าถูกไหมว่าเหลือแค่30หลังใช่ไหมเราก็เดินเท้าจากผู้นำชุมชนเนี่ยไปเดินไปบอกเขาเราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ช่วงไหนนะครับเขาอยู่ช่วงไหนถ้าเขาอยู่ชุมชนเมืองเนี่ยเขาก็จะอยู่ช่วงเย็นใช่ไหมครับหรือมืดนะครับเราก็ต้องไปสื่อสารช่วงนั้นอันนี้แหละที่ผมบอกว่าผลของการที่เราประเมินในแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะช่วยทำให้กิจกรรมอื่นๆของเราเนี่ยเดินไปได้ดีนะครับดังนั้นคือควรมีการแลกเปลี่ยนในทุกกิจกรรมที่เราทำให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะครับสุดท้ายเลยคือก็ต้องมีการสรุปประเมินผลว่าโครงการที่เราทุ่มงบประมาณไปเนี่ยนะครับ 40,000 50,000 100,000 200,000 300,000 หรือเป็นล้านเนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงผลลัพธ์มันเป็นยังไงประสิทธิภาพประสิทธิผลมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะได้ให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับอันนี้คือในเรื่องของการตัวอย่างในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีว่าพึ่งพิงในสถานการณ์โควิดนะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยน่าจะได้ผลดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็จากที่ผ่านมานะคะเราได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องบริบทของชุมชนเมืองหรือว่าชุมชนกึ่งเมืองแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะนี่ก็เลยอยากจะขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนชนบทอะค่ะในมุมมองของอาจารย์สันติอะค่ะมีมุมมองว่าการทำงานในชนบทอะค่ะชุมชนชนบทอะค่ะมันมีความยากง่ายหรือว่าจะต้องมีเทคนิคอะไรในการทำงานที่แตกต่างออกไปจากชุมชนเมืองบ้างคะ
0: ครับในชุมชนชนบทเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมอยากจะแตกต่างจากชุมชนเมืองก็คือได้เล่าไปแล้วแหละว่าชุมชนเมืองกับชนบทเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็จะมาช่วยสื่อสารให้เข้าใจว่าถ้าเป็นชุมชนชนบทเนี่ยจะว่ายากก็ยากนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยก็ยากนะครับแต่ถ้าจะว่าง่ายนะครับก็ง่ายนะครับอยู่ที่ว่าเราเข้าทางไหนมากกว่านะครับดังนั้นผมจะบอกตอบสั้นๆว่าถ้าเป็นน้องๆใหม่ๆนะครับที่ไม่เคยทำงานชุมชนก็ยากนะถ้าเป็นชุมชนชนบทนะครับหรือคนที่เก่าๆก็จริงชุมชนเก่าๆแต่ไม่เคยนะครับไม่เคยมาทำงานในทางด้านชุมชนเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับแต่อย่างนั้นก็แล้วแต่จึงมีความจำเป็นที่เราต้องมาเรียนเรื่องของการทำงานชุมชนไงครับว่าขั้นตอนมันคืออะไรอย่างไรนะครับก็จะทบทวนอีกครั้งว่าในส่วนของการทำงานชนบทเนี่ยสิ่งสำคัญก็เหมือนกันครับผู้นำชุมชนก็มีความสำคัญเพราะว่าการทำงานชุมชนเนี่ยถ้าเราได้ผู้นำชุมชนนะครับได้ทีมเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่นะครับได้เครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในชุมชนเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานง่ายกว่าชุมชนเมืองอีกนะครับสิ่งสำคัญเลยที่ผมบอกคนเก่าคนแก่คนเก่าคนแก่ในที่หมายถึงว่าจะเป็นสายงานเดียวกับเราก็ได้หรือเป็นสายงานคนละสายงานก็ได้ที่เขาอยู่ในชุมชนมายาวนานนะครับยกอย่างเช่นถ้าเราเป็นมือใหม่น้องๆมือใหม่ที่ทำงานชุมชนบทเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปหาคนแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าคือผู้นำชุมชนใช่ไหมอันที่สองเลยครูผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับพัฒนากรพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนนะฮะที่เขาอยู่ในชุมชนเกษตรตำบลนะครับหรือองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ นะบางทีมันจะมีองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเข้าไปหาเขาได้เพราะเขาเนี่ยทำงานมานานเขาจะรู้ว่าต้องไปหาใครแล้วเราจะได้แล้วเราจะสามารถคุยกับชาวบ้านได้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยชุมชนชนบทเนี่ยนะครับต้องหาเขาเรียกผู้นำทางธรรมชาติให้เจอนี่นะครับผู้นำทางธรรมชาติให้เจอผู้นำทางการก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องไปทั้งสองแห่งเลยนะครับเพื่อไปสื่อสารคนกลุ่มนี้ก่อนแล้วถ้าเราได้คนทั้งสองกลุ่มนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในชุมชนได้เราสามารถไปสร้างนะครับกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนได้เลยตามแนวทางวิชาการที่เราเรียนได้แต่ถ้าเราไม่ไปหากลุ่มคนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะทำงานลำบากมากๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านจะถามว่ารู้จักหมอคนนี้ไหมรู้จักคนที่มาถามเราไหมถ้าเขาบอกไม่รู้จักจะมีเครื่องกั้นเราระหว่างชาวบ้านกับเราแน่นอนนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับสิ่งสำคัญที่ผมบอกก็คือเรื่องของชุมชนชนบทก็คือชุมชนชนบทเนี่ยมันเป็นชุมชนคือผลผลิตของระยะเวลาผมย้ำอีกครั้งนะครับชุมชนคือผลผลิตของระยะเวลาการที่เขาเติบโตมานะครับเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการที่จะเติบโตมาถึงวันนี้ดังนั้นเราต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยผมพูดไปก็เข้าเครื่องมือ7 ชิ้นนะเนาะมันก็หนีไม่พ้นนะแต่ว่าก็ไปจับเอาแล้วกันเนาะมันก็ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนด้วยว่าชุมชนเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์อย่างไรเพราะบางชุมชนถ้าเราไปพูดไม่เข้าหูผมใช้คำว่านี้นะไปพูดไม่เข้าหูเขาว่าเฮ้ยทำไมต้องมีศาลเจ้าตรงนี้มาตั้งตรงนี้อันนั้นแหละคือหัวใจของเขาถ้าเราไปแทงหัวใจเขาตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหยากมากเลยดังนั้นเราต้องรับทราบก่อนว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะเราจะขอไปไหว้ศาลที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านก็เดินไปหาผู้นำทางศาสนาแล้วขอให้เขาพาเราไปไหว้หน่อยแล้วก็เล่าให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างได้มากกว่าเสียนะครับอันนี้คือเทคนิคไหมเทคนิคไหมผมไม่แน่ใจนะเราก็ต้องไปหาแล้วไปไหว้ก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านประจำชุมชนเขาก่อนนะครับถ้าเป็นในชุมชนภาคทางภาคเหนืออีสานใต้เขาก็จะมีแต่ที่เนี่ยจะมีสถานที่ที่เขานับถือนะของหมู่บ้านเนี่ยเราต้องแสดงความเคารพเขาก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องเทคนิคเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมว่ามีความสำคัญหลังจากที่เราเนี่ยไปเคารพผู้นำชุมชนเขาแล้วเราต้องไปลบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขานะครับอย่าไปลบลู่นะครับเด็ดขาดถ้าไม่รู้อะไรอย่าเพิ่งพูดนะครับสงบปากสงบคำไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้ก่อนนะครับในส่วนของเทคนิคในการลงชุมชนชนบทอีกตัวหนึ่งที่ผมเสนอก็คือเราต้องมีวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเหมือนเดิมว่าเราลงไปเพื่ออะไรอย่าลงไปแล้วไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะลงไปเพื่ออะไรนะครับเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวเราเองก่อนนะอาจจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่รู้ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินไปหาผู้นำชุมชนคนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีเขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางธรรมชาติผู้นำทางการมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวบ้านเนี่ยเราไปเพื่ออะไรเราต้องคิดในใจเราไปเสมอนะครับว่าเช่นเราต้องการไปเนี่ยเพื่อจะไปทำให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับขอให้ประชุมชาวบ้านให้หน่อยเพื่อเราจะได้สื่อสารข้อมูลสำคัญด้านสุขภาพให้ชาวบ้านได้รับทราบเนี่ยเราก็ต้องเดินไปแล้วเราเดินไปถึงเนี่ยเราจะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านครับท่านครับผู้ใหญ่ครับเราจะมาให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเชิญลูกบ้านให้เราหน่อยครับในช่วงเวลา10 โมงนะครับผู้ใหญ่บ้านก็อาจจะมองว่าทำไมต้องเชิญทำไมจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับต้องตีเตรียมตัวสักนิดหนึ่งนะครับอย่าไปถึงแล้วก็คือไปสั่งเขาอะมันต้องไปขอความร่วมมือต้องมีเทคนิคในการสื่อสารเทคนิคในการที่จะพูดคุยว่าคืนข้อมูลยังไงข้อมูลสถานการณ์ตอนนี้ของเราเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับคือแลกเปลี่ยนประเด็นเขาก่อนแล้วค่อยเอาวัตถุประสงค์ที่เราไปเนี่ยค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาที่เราต้องการนะครับอย่าไปถึงเนี่ย ขาเรียกว่าใส่ข้อมูลต้องการอะไรบอกเขาโอเคมันอาจจะได้บางพื้นที่แต่บางพื้นที่มันอาจจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารจะพูดว่ามันเป็นตายตัวมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้คือในเรื่องของชุมชนชนบทนะครับ
1: ก็เมื่อกี้ค่ะได้ยินพูดว่าผู้นำทางธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยค่ะอยากจะทราบเทคนิคนิดนึงว่าถ้าสมมติเราเป็นคนใหม่เข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยค่ะเราจะสามารถมีวิธีที่จะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะในพื้นที่เนี้ยคนไหนที่เป็นผู้นำโดยทางธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผมมี2เทคนิคนะที่หนึ่งเลยไปวัดไปวัดก่อนเลยถ้าเป็นสนามพุทธนะครับก็ไปวัดก่อนคนที่ถือไมค์คนที่ถือไมโครโฟนอันนั้นคือคนที่เป็นผู้นำทางธรรมชาตินะครับแต่ถ้าหมู่บ้านไหนชุมชนไหนนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นมรรคทายกด้วยก็คือจะได้ทั้งสองส่วนเลยผู้นำธรรมชาติกับผู้นำทางการคนที่ถือไมค์คือคนที่เขาเรียกว่านั่นแหละคือคนที่จะช่วยเราได้นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองครับเราต้องสรุปว่าเราต้องไปหาประเด็นว่าถ้าผมนะครับจะคุยกับชาวบ้านผมต้องไปหาใครครับอย่างเงี้ยนะคือเหมือนว่าถามชาวบ้านเลยถามตัวชาวบ้านครับจะคุยกับชาวบ้านตรงเนี้ยผมต้องไปหาใครครับชาวบ้านจะเป็นคนชี้ลายแทงให้เราเองว่าต้องไปหาใครนะครับต้องไปหาใครสิ่งสำคัญเลยคืออสมอสมเรารู้ทุกเรื่องครับอสมนี่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมรู้ทุกเรื่องหมายความว่าเขามีหน้าที่คือสื่อสารนะครับสื่อสารข้อมูลก็สื่อสารกระจายข่าวสาธารณสุขนะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องไปหาใครนะครับเขาจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะอีกคนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกคือเทคนิคแรกคือคนที่ถือไมค์เทคนิคที่สองคือหาลายแทงให้เจอว่าเขาชี้ไปที่ใครนะครับจะรู้ว่าผู้นำธรรมชาติคือใครผู้นำที่เป็นทางการคือใคร
1: ก็วันนี้นะคะในช่วงนี้เราก็ได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนในชุมชนเมืองนะคะที่ต่อมาจากตอนที่แล้วนะคะแล้วก็ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการลงชุมชนในชุมชนชนบทไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงก็งั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่ช่วงถัดไปค่ะ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
6: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวแสดงอาการ
8: ว้าว
9: เพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
10: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
11: ่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-50-7788
1: ค่ะจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องบริบทของชุมชนเมืองชุมชนกึ่งเมืองแล้วก็ชุมชนชนบทไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันก็มีปัญหาแล้วก็มีงานให้นักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยทำงานมากมายเลยนะคะทีนี้อยากจะให้มาสโคปลงที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระบวนการการแก้ปัญหาในชุมชนนะคะว่าเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยค่ะมันมีกระบวนการในการแก้ไขจัดการยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนนะครับมันก็ต้องมีขั้นตอนมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่จะนำเอาทฤษฎีนะครับที่เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับในเรื่องการพัฒนาเรามาชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างนะครับในการที่จะดำเนินการในชุมชนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กให้สมวัยนะครับซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีรูปแบบในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันแต่ผมก็จะขอยกตัวอย่างให้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเลยที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในขั้นตอนเรื่องของการศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลก่อนว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรก็จะยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างมาหนึ่งชุมชนก็คือชุมชนประมาณสัก100หลังคาเรือนแล้วกันนะ100หลังคาเรือนมีประชากรอยู่ประมาณสัก 1,000 คนก็เฉลี่ยแล้วหลังคาเรือนแล้วประมาณ10คนนะครับในหลังคาเรือนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนะครับผมก็จะใช้กลุ่มเป้าหมายคือเด็ก0ถึง5ปีแล้วกันเพราะเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมีความสำคัญถ้าเราสามารถเข้าไปประเมินหรือเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปดูแลเขาเนี่ยให้มีพัฒนาการที่สมวัยได้เขาจะเติบโตไปพร้อมที่จะเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยนะครับพร้อมที่จะเติบโตในทุกมิตินะครับแล้วก็จะทำให้สังคมของเราหรือว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพครับก็มีเด็กอยู่ประมาณสักหลังคาเรือนละสัก2แล้วกันนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็คือประมาณเด็กประมาณสัก200คนนะครับชุมชนนี้นะครับ100หลังคาเรือนมีเด็กประมาณสัก200คนซึ่ง200คนเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเอามาเริ่มต้นก่อนเลยครับว่าถ้ามีเด็ก200คนเนี่ยนะครับเราจะต้องทำอะ

ไรบ้างนะครับในส่วนของคู่มือในส่วนของมาตรการหรือมาตรฐานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมอนามัยเนี่ยเขาก็เขียนไว้หมดแล้วแหละนะครับเราก็อาจจะต้องศึกษานะครับคู่มือในการพัฒนาเด็กให้สมวัยเนี่ยนะครับมาก่อนว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรแล้วเอาคู่มือตรงนั้นเนี่ยนะครับหรือประเด็นต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของเราซึ่งไอ้เรื่องการประยุกต์เนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้ประสบการณ์อย่างมากนะครับเราจะเอาทฤษฎีมาทั้งหมดเลยก็ไม่ได้เราจะไม่ใช้ทฤษฎีเลยก็ไม่ได้ดังนั้นคือเราต้องมาดูว่าชุมชนมีความพร้อมแค่ไหนนะครับแล้วค่อยๆเอาองค์ประกอบต่างๆของในคู่มือเนี่ยนะครับหยิบเข้ามาในชุมชนนะครับอันนี้คือเรื่องของการศึกษาข้อมูลก่อนนะครับเราเห็นแล้วอ่ะข้อมูลเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะมีเด็ก200คนตามกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ขั้นตอนที่2ที่เราจะต้องมาทำการประยุกต์ก็คือเราต้องลงเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมีการพูดคุยกับผู้นำชุมชนพูดคุยกับเครือข่ายชุมชนนะอย่าเอากระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวเราต้องเอานอกกระทรวงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าเป็นกศน.เราเอาเขามาคุยด้วยนะครับจะใช้เทคนิคในเรื่องของการอภิปรายกลุ่มหรือจะรายบุคคลหรือจะประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้ทางนั้นนะครับคือการรวบรวมข้อมูลอันที่3ครับขั้นตอนที่3ที่เราต้องใช้ก็คือเรื่องของการประชุมหรือการคืนข้อมูลให้กับชุมชนนั่นเองนะครับคืนข้อมูลให้กับชุมชนว่ารีวิวทำนำเสนอให้ดีเลยให้ประทับใจให้เห็นว่าเด็ก200คนของเราเนี่ยกระบวนการทำงานของเราคือเรามีการประเมินพัฒนาการอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าประเมินพัฒนาการเด็ก200คนเนี่ยนะครับพบว่าใน200คนมีข้อมูลสำคัญคือมีคนที่มีพัฒนาการไม่สมวัยกี่คนเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะเป็นงานประจำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านจิตใจด้านกล้ามเนื้อด้านการเคลื่อนไหวนะครับเราจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเราคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชนไปแล้วเราจะเห็นเป้าว่าใน200คนเนี่ยมีเด็กที่พัฒนาการสมวัยกี่คนพัฒนาการไม่สมวัยกี่คนส่วนพัฒนาการสมวัยเนี่ยเราก็ส่งเสริมพัฒนาการตามมาตรฐานไปตามปกตินะครับแต่ส่วนที่ไม่สมวัยเนี่ยเราก็แยกว่าไม่สมวัยเรื่องอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราคืนข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้นำชุมชนเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนเขาก็จะเห็นบุตรหลานของเขาก็จะเห็นลูกหลานของเขาว่าคนไหนไม่สมวัยเรื่องอะไรเราก็ต้องให้ข้อมูลเชิงวิชาการในที่นั้นว่าถ้าเขาไม่สมวัยเรื่องการเคลื่อนไหวเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปครับเราจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเราต้องเพิ่มอย่างไรอธิบายเขาเห็นดังนั้นคือที่ผมบอกว่าวิชาการมีความสำคัญเราต้องเตรียมวิชาการเราจะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยเราจะทำยังไงตอบไม่ได้นะครับเรื่องนี้ตอบไม่ได้เราต้องเตรียมไว้พร้อมนะครับถ้าเราเตรียมไม่พร้อมนะครับจะทำให้การประชุมนั้นจะไม่มีความหมายจะลดลงนะครับขั้นตอนที่4ครับเมื่อเราได้ประเด็นมาแล้วว่ามีเด็กจำนวน20คนที่มีพัฒนาการไม่สมวัยก็จะมีขั้นตอนนะครับในการที่ต้องดูแลกลุ่มนี้ขั้นตอนที่สำคัญเลยคือเราต้องส่งเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นไปประเมินนะครับโดยที่โรงพยาบาลหรือหน่วยรับบริการส่งต่อนะครับเพื่อจะให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเด็กเนี่ยได้ดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยได้รับการประเมินมาแล้วในขั้นต้นให้แพทย์วินิจฉัยว่าเขามีพัฒนาการไม่สมวัยเรื่องอะไรเพื่อจะได้ส่งเสริมในเรื่องนั้นนะครับพอส่งต่อไปแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะได้เห็นหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือที่ส่งต่อเนี่ยเขาจะเห็นว่าเด็กคนนี้ได้รับการประเมินพัฒนาการมาแล้วแล้วก็ได้รับการประเมินพัฒนาการในช่วงที่ละเอียดขึ้นนะครับหลังจากที่ประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับแพทย์ก็จะให้คำแนะนำมาก็จะส่งผู้ป่วยส่งเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยกลับสู่ชุมชนขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เราจะต้องมาวางแผนงานโครงการว่าถ้าเด็กคนนี้นะครับมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวพัฒนาการไม่สมวัยเด็กก็จะได้รับการเด็กเนี่ยจะอยู่กับใครบ้างถ้าเด็ก0ถึง3ปีเนี่ยจะอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะมีผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองที่เป็นพ่อแม่ตัวเองนะหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่พ่อแม่ตัวเองอยู่กับปู่ย่าตายายหรือบางคนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตัวเองไม่อยู่กับปู่ย่าตายาย

0: มาอยู่กับญาตินะครับดังนั้นก็จะมีหลายมิตินะครับมีหลายมิติเราก็ต้องมาเซตไพรอริตี้กันว่าเราจะมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไรพอเด็กมาอยู่ในชุมชนถ้าเป็น0ถึง3ปีจะอยู่กับครอบครัวถ้าเป็นอยู่ถ้า3ปีไปแล้ว3ถึง5จะอยู่ที่ศูนย์เล็กๆนะครับหรือเนอร์เซอรี่นะครับหรือโรงเรียนที่เขาส่งไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบการดูแลที่แตกต่างกันถ้าเด็กอยู่ครอบครัวเราก็สามารถเดินเข้าไปที่ครอบครัวได้นะครับไปจัดวัสดุอุปกรณ์ไปจัดเทคนิคไปจัดรูปแบบการดูแลให้เขาในครอบครัวถ้าอยู่ที่ศูนย์เล็กๆเราก็เดินเข้าไปที่ศูนย์เล็กๆศูนย์เล็กก็ต้องไปเจอใครบ้างมันก็ต้องไปเจอกับศูนย์เล็กอยู่กับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเราก็ต้องไปคอนเนคชั่นไปสื่อสารให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยทราบครูศูนย์เล็กๆนะครับก็ต้องไปสื่อสารด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราไปทำแก้ปัญหาเรื่องของเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเนี่ยต้องเข้าไปให้ถูกจุดนะครับอันนี้คือเรื่องการวางแผนก่อนนะครับพอเราวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่าแล้วงบประมาณเอามาจากตรงไหนงบประมาณเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายกองกองที่1เนี่ยนะครับคือเป็นงบงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคก็จะมาในส่วนของสาธารณสุขนะครับถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าอยู่ที่รพสตก็อยู่ที่รพสตแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรมาก็คือผ่านทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นนะครับซึ่งจะมีงบประมาณมาให้ท้องถิ่นละนะครับต้องคูณประชากรมีประชากร 1,000 คนก็คูณ45บาทนะครับก็จะเป็นเงินประมาณนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็จะสามารถเอาโครงการนี้เขียนไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการดูแลพัฒนาการเด็กในชุมชนของเราได้นะครับเมื่อได้งบประมาณกลับมาแล้วนะครับเราก็มาเดินตามโครงการของเราซึ่งผมก็ย้ำอีกครั้งว่าการวางแผนงานโครงการเนี่ยต้องทำให้ละเอียดนะครับอย่าประชุมอบรมอย่างเดียวมันต้องอันนี้เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องใช้เวลานะครับที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยต้องใช้เวลาซึ่งแต่ละคนก็จะมีเวลาที่แตกต่างกัน1เดือน2เดือน3เดือนนะครับขึ้นอยู่กับการความสม่ำเสมอในการกระตุ้นขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการให้คำแนะนำนะครับก็แต่ละคนจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่นี่คือโครงสร้างหลังจากที่เราทำแผนงานโครงการเสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการดำเนินงานขั้นตอนของการดำเนินงานต้องทำทันทีผมย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องทำทันทีครับเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้ารับการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้าเนี่ยช้าไปก็จะเด็กเนี่ยก็คือมีพัฒนาการไม่สมวัยนะครับเวลากระบวนการเรียนรู้เขาก็จะช้านะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องทำทันทีซึ่งทำทันทีก็ตามแผนงานที่เราวางไว้ที่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็เดินตามนั้นเลยนะครับร่วมกับชุมชนอย่าลืมครับอย่าทำคนเดียวยังไงก็ต้องร่วมกับชุมชนชุมชนในที่นี้ผมพูดถึงเครือข่ายตั้งแต่ผู้นำชุมชนจนถึงอสมจนถึงครอบครัวจนถึงตัวผู้ปกครองจนถึงศูนย์เล็กๆเลยนะครับก็จะทำให้เห็นภาพว่าถ้าเราขับเคลื่อนทั้งสังคมเนี่ยนะครับมันจะทำให้การปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับทุกคนรับทราบทุกคนเห็นทุกคนเห็นรายละเอียดนะครับทุกกิจกรรมที่เราลงไปในโครงการต้องถูกการประเมินทุกกิจกรรมเพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรมที่ลงไปเนี่ยมันไปตอบวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการหรือไม่นะครับถ้าไม่ตอบเราจะได้ปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมเข้ามาทุกกิจกรรมต้องมีการประเมินนะครับในช่วงของการดําเนินงานในการดําเนินงานอย่าลืมครับการดําเนินงานทุกขั้นตอนครับเราจะต้องนะครับได้รับการมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะครับจะเดินไปแก้ไปให้คําแนะนํากับครอบครัวอย่าเดินไปคนเดียวครับท่านต้องเชิญอสมท่านต้องเชิญผู้นําชุมชนก็คือผู้ใหญ่บ้านกํานันหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับไปด้วยกันพอไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยคือกลุ่มคนอย่างเงี้ยนะครับเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราอยู่แล้วให้เราบอกเขาเถอะนะครับเดินไปด้วยกันที่หมู่บ้านและเขาจะเห็นว่าความจริงใจรูปแบบการขับเคลื่อนของเราเนี่ยทำด้วยความเต็มใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำแล้วมันเห็นผลอย่างไรแล้วถ้าทำแล้วมันมีปัญหาว่าเด็กคนนี้ยังมีพัฒนาการไม่สมวัยเขาจะเป็นคนสื่อสารให้เราเองในชุมชนว่าเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะแต่ว่า ังติดปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนการประเมินที่ผมบอกขั้นตอนประเมินคือประเมินทุกกิจกรรมนะครับประเมินทุกกิจกรรมประเมินเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในขณะนั้นนะครับขั้นตอนที่5ที่ผมเสนอคือเรื่องการแลกเปลี่ยนเราต้องแลกเปลี่ยนทุกกิจกรรมนะครับคืนข้อมูลให้เขาทุกกิจกรรมพอทำมาแล้วสรุปผลว่าณขณะนี้เราประเมินไปแล้ว1เดือนเนี่ยเราให้ทั้งความรู้ทักษะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้เขาครบหมดแล้ว1เดือนมีเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยกี่คนจาก20คนหรือและมีคนที่ยังไม่สมวัยกี่คนคืนข้อมูลให้ชุมชนไปนะครับแล้วช่วยกันว่าเราก็เสนอต่อว่าถ้าสมมติว่ายังมีคนที่ยังไม่สมวัยจะมีวิธีการอย่างไรที่ต้องทำให้เข้มข้นขึ้นเขาก็จะมีส่วนร่วมกับเรานะครับตลอดช่วงระยะเวลาที่เราทำงานนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการประเมินผลโครงการสรุปผลว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรคืนข้อมูลให้เขานะครับงบประมาณที่เราเทไปนะยกอย่างเช่นเราได้งบประมาณประมาณ 100,000 บาทเราเทียบกับเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย20คนนะครับมีพัฒนาการสมวัยนะครับเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ 20,000 20คน100,000 ก็อยู่ประมาณ 5,000 1คนนะครับ1คนใช้เงิน 5,000 บาทเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนะครับเราสามารถประเมินประสิทธิภาพผลนี้ได้เลยแล้วจะทำให้เขาเนี่ยโอ้ถ้ามีโครงการอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาจะเห็นกระบวนการทำงานของเรานะครับมันก็จะทำให้โครงการต่อไปเนี่ยการมีส่วนร่วมจะมากขึ้นนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมอยากจะนำเสนอว่านี่คือตัวอย่างในการที่จะใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในการแก้ไขปัญหาที่อยู่ชุมชนของเราในรายประเด็นได้เลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ท่านทราบนะครับ
1: ค่ะก็นักศึกษาจากที่ฟังก็นักศึกษาก็จะได้เห็นนะคะว่าที่เราเรียนกันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแก้ไขปัญหาในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่การวางแผนการเตรียมการการดำเนินงานดำเนินงานเสร็จไปสรุปผลสรุปผลเสร็จเอาผลเนี่ยมาทำการเบรนสตอมวิเคราะห์กันนะคะแล้วก็เอาไปประเมินผลแล้วประเมินผลเสร็จทั้งหมดเนี่ยค่ะเอาผลที่ได้จากการประเมินผลเนี่ยค่ะมาประยุมากันกรองข้อมูลแล้วก็เอาไปวนใช้ในการวางแผนในขั้นถัดไปอะค่ะก็จะเป็นวงจรลูปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงในสถานการณ์ที่อาจารย์สันติได้แนะนำมาได้เลยนะคะแล้วก็จากที่ฟังมาค่ะจะเห็นว่าบริบทของการทำงานของนักวิชาการสาธารณสุขเราอะค่ะเรื่องการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการประสานงานเนี่ยค่ะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีมไปหมดเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเสริมประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมอะค่ะว่าเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้การทำงานของเราอะค่ะสามารถช่วยให้เรื่องมันจะเวลาเราเจอปัญหาเรื่องการทำงานเป็นทีมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีเทคนิคในการแก้ไขหรือในการทำให้มันดีขึ้นยังไงอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในส่วนการทำงานเป็นทีมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่มันเดินไม่ค่อยไปเป็นทีมก็คือเขาเรียกว่าต่างคนต่างทำนะครับหัวใจสำคัญเลยคือหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าการทำงานเป็นทีมมันเอาคนหลายๆคนที่มีแนวคิดหลายๆแนวคิดแล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีจะใช้คำว่านิสัยนะแต่ละนิสัยมารวมกันเพื่อจะเดินไปให้สู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยโคตรยากดังนั้นที่ผมบอกคือผู้นำทีมก่อนผู้นำทีมต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนมีความแตกต่างนะอันหนึ่งเลยทุกคนมีความแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นทุกคนมีจุดเด่นทุกคนมีจุดด้อยผู้นำทีมต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องดึงจุดเด่นเขามาเช่นมี10คนทีมเรามีคนที่คนนี้มีทักษะเรื่องของการสื่อสารคนนี้มีทักษะเรื่องของการประมวลผลคนนี้มีทักษะเรื่องของวิชาการคนนี้มีทักษะเรื่องของการสรุปใจความสำคัญคนนี้มีทักษะเรื่องของการปฏิบัติทุกคือนำผู้นำทีมต้องเข้าใจบริบทของแต่ละคนก่อนน ะครับแล้วจะทำ

0: ให้ทีมเนี่ยเดินไปได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งบทบาทหน้าที่ทีมที่เดินไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนไม่มีบทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ก็ต้องถูกแบ่งโดยผู้นำทีมนะครับหัวหน้าทีมว่าใครทำอะไรส่วนเราแบ่งบทบาทให้แต่ละคนไปแล้วเนี่ยใครทำได้หรือไม่ได้อย่างไรเอามาคุยกันคุยกันในที่นี้หมายถึงทุกพอเราได้แบ่งบทบาทของแต่ละคนไปแล้วนะครับทุกคนก็จะไปทำการบ้านของตัวเองว่าในงานหน้างานของตัวเองเนี่ยที่ได้แบ่งไปเนี่ยคุณต้องทำอะไรยังไงนะครับเอามานำเสนอนะครับตามนัดหมายพอนำเสนอกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้มาคุยกันว่าเป้าหมายของเรานะครับที่จะต้องเดินไปถึงที่ทีมรวมตัวกันที่เดินไปถึงเนี่ยเอารายละเอียดของแต่ละคนมาคุยกันแล้วมาประมวลกันทุกคนเนี่ยว่าไอ้ที่คนแต่ละคนเนี่ยเสนอกันเนี่ยมันจะเดินไปถึงเป้าหมายไหมมาเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนเป้าหมายของทีมกับเป้าหมายของผู้บริหารแตกต่างกันเป้าหมายของผู้บริหารคือที่ตั้งทีมนี้ขึ้นมาเพื่อทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งอันนั้นคือเป้าหมายของผู้บริหารแต่เป้าหมายของทีมคือเราต้องเอาภารกิจนั้นมากำหนดนะครับเป็นเป้าหมายแต่ละระยะเราอาจจะไม่ทำตามเป้าหมายของผู้บริหารทั้งหมดแต่เราต้องมาซอยเป้าหมายว่าณเดือนนี้เราต้องทำให้ได้เท่านี้ณเดือนหน้าเราต้องทำให้ได้เท่านั้นอันเนี้ยมาคุยกันให้ได้ก่อนนะครับสรุปก็คือ 1. ผู้นำทีมต้องทำความเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างกันสมาชิกในทีมก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันทุกคนต้องเสนอตัวว่าฉันมีความสามารถเรื่องนี้ฉันขอทำอันนี้ได้ไหมเพื่อจะทำให้แต่ละคนเข้าใจ 2. เป้าหมายผู้นำทีมนะครับต้องชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายว่าเป้าหมายของผู้บริหารให้เราทำรับงานมาอย่างนี้แต่ในทีมต้องมาคุยกันว่าไอ้เป้าหมายที่รับมาเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราควรจะมีเซตไพรอริตี้เป้าหมายกันอย่างไรทำเป้าหมายให้ตรงกันก่อนในทีมนะครับแล้วจะทำให้ทีมเนี่ยนะครับเวลาทำงานก็จะเห็นเป้าหมายแต่ละคนวิธีการทำงานการที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้ต้องเอาวิธีการมากางให้เห็นทุกคนต้องให้ทราบทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ทราบวิธีการของแต่ละคนนะครับจะทำให้มีการกระทบกระทั่งในระหว่างเดินทางไปถึงเป้าหมายคนนี้ทำเพื่อเป้าหมายคนนี้ทำเพื่อเป้าหมายแต่ไม่มีการสื่อสารวิธีการกันก็จะทำให้เกิดการซ้ำซ้อนในวิธีการหรือกิจกรรมมีแบ่ง10คนคนทำกิจกรรมทั้ง10คนเลยนะครับเหมือนกันนะครับเพื่อจะเดินไปถึงเป้าหมายถ้าเรามีการคุยกันก่อนเอากิจกรรมมาฉายเห็นก่อนมาคุยกันก่อนตกผลึกกันก่อนแล้วเห็นกิจกรรมของทุกคนทุกคนจะรวมจะไม่ทำ10กิจกรรมจะทำแค่กิจกรรมเดียวแต่ร่วมกันทำเนี่ยแหละครับก็จะเดินไปถึงเป้าหมายปัญหาส่วนใหญ่คือเกิดจากกิจกรรมของแต่ละคนนะครับที่ไม่ได้สอดคล้องกันนะครับผมขอยกอย่าง3เรื่องกันผู้นำความเข้าใจเป้าหมายนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันนะครับ
1: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทำอะไรเกี่ยวกับในชุมชนเนี่ยการสื่อสารนี่สำคัญมากๆเลยนะคะ
0: ที่สุดคร
1: ับ ค่ะดูทุกเรื่องนี่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหมดเลยนะคะขนาดการทำงานเป็นทีมเนี่ยก็ต้องมีการสื่อสารที่ดีมีการวางเป้าหมายแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวเราจะขอพักเบรกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นในหัวข้อถัดไปค่ะ
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป สามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติ

0: ยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
3: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-88
6: อยากจะขอทราบเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะในสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคอะค่ะในภาวะฉุกเฉินหรืออะไรพวกนี้ค่ะบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยเราต้องทำอะไรหรือว่ายังไงเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
7: ครับก็ต้องขออนุญาตเรียนนักศึกษานะครับในส่วนของบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยซึ่งท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วแหละนะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยก็คือสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นระลอกแรกระลอก2ระลอกต่อใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยมีบทบาทมากมายนะครับมีบทบาทมากมายผมตอบอย่างนี้เลยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับผมต้องเล่าก่อนว่านักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากคนที่จบสาธารณสุขศาสตร์เดียวนะครับมาจากทุกแขนงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพผมบอกงี้เลยนะครับที่มาจากที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งก็จะมีแขนงที่หลากหลายนะครับพอเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยนะครับสเปคของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยนะครับทำได้ทุกอย่างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะก็เลยทำให้บทบาทจะมีมากมายนะครับ ที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องกังวลว่าจะจบอะไรมาแต่เมื่อเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขแล้วนะครับต้องทำให้ได้นะครับต้องทำให้ได้ยกอย่างเช่นนะครับบทบาทที่สำคัญเลยนะครับที่อยู่ในท่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับบทบาทตั้งแต่ในระดับ

โรงพยาบาลชุมชนอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออยู่ในศูนย์อนามัยหรืออยู่ในศูนย์เขตของกทมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยในระดับหมู่บ้านหรือในชุมชนเนี่ยมีแน่นอนระดับตำบลนะครับระดับตำบลก็คือรพ.สต.นะครับระดับอำเภอก็จะอยู่ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับหรือโรงพยาบาลนะครับหรือโรงพยาบาลจะกูอยู่กลุ่มงานเวชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือระดับจังหวัดก็จะอยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขถ้าระดับประเทศก็อยู่ทุกกรมกรองของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักวิชาการสาธารณสุขอยู่ทั่วไปเลยครับทุกที่ทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับจะทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ระลอกแรกมาเลยเนี่ยนะครับในส่วนของการผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือในส่วนของการระบาดของโควิด-19 แล้วกันนักวิชาการสาธารณสุขนะครับก็คือนักระบาดนะครับเพราะในสเปคของนักวิชาการเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องระบาดนะครับเรียนรู้เรื่องการสอบสวนโรคนะครับเรียนรู้เรื่องของการควบคุมป้องกันโรคติดต่อนะครับเรียนรู้เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับเฝ้าระวังโรคติดต่อนะครับในพื้นที่นะซึ่งก็จะมีรายละเอียดมากมายนะผมคงไม่คงอธิบายทั้งหมดนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนนะครับพอต้องเอาข้อมูลสาธารณสุขไปสื่อสารให้กับประชาชนทราบนะครับในรูปแบบโซเชียลรูปแบบไลน์บุคคลรูปแบบที่เป็นป้ายอะไรก็แล้วแต่นะครับไปสื่อสารนะครับให้กับชุมชนทราบเป็นเคสแมเนเจอร์นะครับมีคนป่วยมาใน1คนนะในชุมชนของเราจะบริหารจัดการคนไข้คนนี้ได้อย่างไรก็ไม่หนีนักวิชาการสาธารณสุขครับนะถึงแม้บางพื้นที่อาจจะมีพยาบาลอาจจะมีกลุ่มวิชาชีพอื่นๆนะครับแต่เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ดูแลเราก็ต้องทำนะครับเป็นนักบริหารสาธารณสุขนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นบริหารนะเป็นผอ.รพ.สต.นะครับเป็นผอ.หัวหน้ากลุ่มงานนะครับผอ.ศูนย์ผอ.หลายที่เกี่ยวกับสายงานบริหารก็ต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับเป็นอะไรอีกล่ะเป็นผู้ประชาการนะครับเป็นผู้จัดการ EOC นะผู้จัดการ AC ก็คือผู้ประชาการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นระดับนั้นนะครับผู้บริหารเป็นหัวหน้ากองหัวหน้ากองใน EOC กองก็จะมีพอเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยในแต่ละพื้นที่เขาก็จะประกาศนะครับจะมีกล่องที่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินหน่วยบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะย่อง่ายคือ EOC นะครับแล้วก็จะภายในใต้กล่องก็จะมีกลุ่มงานมีกลุ่มแท็กกลุ่มสแตทกลุ่มลิจิสติกกลุ่มโอเปอเรชั่นกลุ่มมากมายนะครับก็ถ้าใครอยู่ในเรื่องงานระบาดก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผลต่อการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของโควิด-19 ในพื้นที่นะครับพื้นที่นี้คือหมายว่าทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเหมือนกันนะครับมีบทบาทเรื่องของการประสานงานนะครับประสานงานทุกองค์กรนะที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะตั้งแต่เป็นเลขาของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเหมือนกันนะก็ในตำแหน่งอาจจะเป็นสาธารณสุขอำเภอหรือผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหรือนักวิชาการที่ดูแลเรื่องของงานควบคุมโรคก็จะไปทำงานเรื่องของเลขาซึ่งแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับเขาจะมีคณะกรรมการปฏิบัติงานควบคุมโรคอยู่นะครับก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์สถานที่เสี่ยงวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรต่างๆที่อยู่ในที่ถ้ามีคนไข้มาเท่านี้ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงมาเท่านี้เราจะวางระบบในการแก้ไขปัญหาเสนอให้คณะกรรมการชุดนี้พิจารณาในการที่จะดำเนินการแล้วก็มีคำสั่งข้อสั่งการออกมาให้กับประชาชนได้ทราบนะครับอันนี้คือบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขนะครับในการที่ทำงานเรื่องของโควิด-19 ในพื้น

0: ที่นะผมไล่ตั้งแต่สเกลหมู่บ้านไปถึงระดับประเทศเลยนะครับมีบุคลากรกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะเพราะว่าเขาทำได้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่ามอบหมายบุคลากรนี้ทำอะไรไม่ได้ผมบอกเลยว่าท่านไปดูเลยครับทุกที่นะครับมีบุคลากรสายงานนี้อยู่แน่นอนนะครับ
1: ที่ฟังเนี่ยค่ะดูงานของนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเยอะมากนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรเวลาค่ะว่ามันจะแบ่งเวลายังไงให้มันสามารถจัดการงานทุกอย่างให้มันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อ่ะค่ะ
0: โดยเฉพาะจะเล่าให้ฟังอย่างนี้จะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือปกติเนี่ยนักวิชาการสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหน่วยงานหรือกลุ่มงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบนะได้รับคำสั่งมอบหมายงานในแต่ละเรื่องมานะครับอยู่แล้วคือเป็นงานประจำของตัวเองนะครับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมอบหมายงานให้มาเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีงานทำนะครับเขาก็จะไม่ควรจะมีนักวิชาการสาธารณสุขในที่นั้นที่หน่วยงานนั้นดังนั้นคือทุกที่เนี่ยก็จะมีคำสั่งมอบหมายงานอยู่แล้วคืองานประจำบางคนก็อาจจะรับงานควบคุมโรคบางคนอาจจะรับงานเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับบางคนอาจจะรับงานเรื่องของงานบริหารนะครับเช่นบริหารทั่วไปบางคนก็อาจจะรับงานเรื่องของงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการประสานงานนะครับบางคนก็อาจจะรับงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสาธารณสุขในพื้นที่บางคนก็อาจจะรับงานในเรื่องของงานพัฒนาสาธารณสุขบุญฐานหรือสุขภาพภาคประชาชนนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีงานประจำของตัวเองแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดต่างๆก็จะเป็นผู้ว่าการจังหวัดต่างๆจะเป็นผู้หัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงนะครับชื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับกรรมการชุดนี้เนี่ยพอจัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเนี่ยเขาประชุมกันพอประชุมกันแล้วปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินโควิดเนี่ยเขาก็จะประกาศนะครับประกาศเป็นคำสั่งว่านะสถานการณ์ตัวนี้ควรจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุดนะครับคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอคณะกรรมการEOC ของอำเภอคณะกรรมการสอบสวนโรคคณะกรรมการเรื่องของการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังซึ่งคณะกรรมการต่างๆต่างเนี้ยมันเป็นภาระหน้าที่ฉุกเฉินก็จะมีก็จะเชิญใช้คำว่าเชิญเนาะอาจจะเชิญใช้คำสั่งแล้วกันคำสั่งให้คนที่มีงานปกติเนี่ยมาทำงานในศูนย์นี้เข้าใจไหมครับเดิมทีมีงานประจำอยู่พอมีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีคณะกรรมการคุมโรคระดับจังหวัดเนี่ยมีคำสั่งออกมาว่าให้ทุกคนจัดองค์กรตัวเองนะครับจัดองค์กรตัวเองใหม่เพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากคนที่มีการประจำอยู่ก็งานประจำอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะตอนนี้มีสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะมีคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดนี้นะครับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลครับภารกิจก็จะเพิ่มขึ้นงานประจำตัวเองก็พยายามดูอย่าให้มีปัญหาเยอะนะครับคือหมายว่าอาจจะดูเพื่อดูตามเป้าหมายทำไปนะครับแต่อาจจะไม่เร่งอะไรมากให้โยกภารกิจเนี้ยนะครับมาทำงานสถานการณ์ฉุกเฉินบางคนอาจจะรับมอบหมายเรื่องการสอบสวนโรคเมื่อมีเคสคนไข้1คนก็ต้องรีบลงไปนะครับสอบสวนโรคในพื้นที่นะครับก็งานเดิมก็พักไว้ก่อนงานใหม่เร่งด่วนก็ทำอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นที่ผมบอกว่าการแบ่งเวลาเนี่ยคือก็ต้องแบ่งเวลาในแต่ละคนถ้ามีคำสั่งให้ประชุมหรือปฏิบัติงานก็ต้องลงไปลุยงานฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้คือนี่คือขั้นตอนเราทำตามคำสั่งนะครับผู้บัญชาการชัดเจนนะครับมีสายงานบังคับบัญชาชัดเจนในสถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องของโควิดนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการที่เราจะต้องไปทำงานใหม่แล้วงานเก่าที่เราเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีประเด็นปัญหาอะไรตามมาไหมคะว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยงานเก่าบางงานเราก็ต้องเอากลับมาทำด้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ครับคือยกตัวอย่างเช่นนะโรงพยาบาลสังเกตไหมโรงพยาบาลตอนนี้ถ้ามีสถานการณ์โควิดเขาจะปิดแผนกนู้นแผนกนี้แผนกนั้น ดังนั้นคือเราก็จะเซฟเพลตี้ว่าอะไรฉุกเฉินเราต้องทำให้เขานะครับอะไรไม่ฉุกเฉินเอาไว้ก่อนมาทำงานฉุกเฉินก่อนนะครับอันนี้คือคำตอบของผมนะครับที่จะให้อาจารย์ว่าทำในสิ่งที่ฉุกเฉินก่อนนะครับแต่ถ้างานประจำมันฉุกเฉินก็ต้องกลับไปทำงานประจำก่อนนะครับผู้บัญชาจะเป็นคนถ้ารายงานผู้บัญชาผู้บัญชาก็จะเข้าใจว่าต้องไปเคลียร์ปัญหาก่อนว่าถ้ามีเด็กคนถ้ามีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ติดเตียงคนหนึ่งมีแขนกดทับนะพอดีคนนั้นรับผิดชอบเรื่องงานผู้สูงอายุอยู่ด้วยหรือรับผิดชอบเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องของงานส่งต่อในชุมชนด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปลุยงานผู้สูงอายุก่อนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจนั้นค่อยกลับมาทำงานโควิดอะไรประมาณนี้ครับ
1: นี่แสดงว่ายิ่งภาวะสถานการณ์มันยิ่งฉุกเฉินเท่าไหร่การจัด priority หรือลำดับความสำคัญนี้จะยิ่งสำคัญมากขึ้นเลยนะคะใช่ไหมคะ
0: ที่สุดเลยครับที่สุดเลยครับ
1: ว่าเรามีทรัพยากรจำกัดเนาะเรามีเวลาจำกัดเรามีทุกอย่างจำกัดก็จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญนะคะว่าจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนหลังค่ะในตอนนี้ได้ยินว่ากำลังจะเริ่มทำโรงพยาบาลสนามกระสุนพักคอยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็จะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อถ้าใช้คำว่าสบคก็อาจจะใช้ได้นะภายใต้สบคใหญ่เนี่ยที่ถ่ายมาถึงคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับได้สั่งการนะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะถ้าเอาแต่การดูแลกลุ่มเสี่ยงก่อนการดูแลประชาชนดูแลกลุ่มเสี่ยงดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งระบบทั้ง3อันเนี้ยจะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง3อันต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันคือในส่วนของกลุ่มเสี่ยงนะในของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยกลุ่มเสี่ยงคือคนที่ยังไม่ป่วยแต่อาจจะไปมีไทม์ไลน์สัมผัสนะครับผู้ป่วยนะครับก็จะมีเราก็จะแยกออกเป็นกลุ่มเสี่ยง2ชนิดกลุ่มเสี่ยงแรกคือกลุ่มเสี่ยงสูงเขาเรียกว่าไฮริสกลุ่มเสี่ยงสูงคือไฮริสคือมีประวัติสัมผัสโดยตรงเลยกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลอีกรูปแบบหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเสี่ยงต่ำก็คือไม่มีประวัติสัมผัสโดยตรงแต่อาจจะสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเราจะใช้ว่ากลุ่มเสี่ยงต่ำกลุ่มนี้ก็จะมีรูปแบบการดูแลแบบหนึ่งนะครับซึ่งการดูแลรูปแบบของกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้รูปแบบในเรื่องของการกักตัวนะฮะการกักตัวคือมีคำสั่งกักตัวโดยเจ้าที่ควบคุมโรคนะครับตามกฎหมายนะออกคำสั่งกักตัว14วันในระหว่างกักตัวเนี่ยนะครับก็จะมีการเฝ้าอาการนะมีการเฝ้าอาการเขานะถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอหรือมีอาการเข้าด้วยโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะส่งเขาไปสวอปที่โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ประกาศแล้วว่าสามารถใช้อดิเจนเทสคิดนะครับก็คือตัวเทสที่ตัวเองได้เนี่ยนะครับก็มาใช้เทสคิดที่ตัวเองที่บ้านได้นะครับพอเทสแล้วถ้ามีผลบวกก็ส่งไป PCR ที่โรงพยาบาลนะครับถ้ามีผลบวกพอผลบวกเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดูแลซึ่งขณะนี้เนี่ยเดิมทีถ้าระลอก2เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลก็จะเปิดวอร์ดให้กับคนไข้โรคติดต่อโรคติดเชื้อนะครับก็จะรับได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งประเทศคือรับไม่ได้โรงพยาบาลรับไม่ได้แล้วนะครับก็จะมาเปิดโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อมมากแค่ไหนก็จะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามคู่มือนะครับตามมาตรฐานนะครับตอนนี้รายละเอียดเยอะนะครับพอโรงพยาบาลสนามนะครับเต็มณขณะนี้เต็มเยอะคือไม่มีเตียงอ่ะว่างั้นเถอะโรงพยาบาลก็ผลิตไม่ทันนะครับก็ต้องมีคนไข้คนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ต้องอยู่ที่บ้านที่อยู่ที่บ้านเขาก็จะเรียกว่าโฮมไอโซเลชันคือเข้าโรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลสนามก็ไม่ได้โรงพยาบาลที่ผูกกับโรงแรมก็คือฮอสพิทอลก็ไม่ได้เพราะมันเต็มหมดแล้วก็ต้องมาอยู่ที่บ้านเรียกว่าโฮมไอโซเลชันซึ่งแพทย์ที่เป็นคนดูแลวินิจฉัยเขาก็ต้องมีการเขาเรียกว่าแยกผู้ป่วยว่ากลุ่มที่ดูแลที่บ้านต้องเป็นกลุ่มสีเขียวเท่านั้น ือกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่กำลังแพร่เชื้ออยู่ในชุมชนนะครับมันเลยทำให้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เลยคิดนะครับศูนย์อีกศูนย์หนึ่งขึ้นมาคือศูนย์พักคอยก็คือ community isolation คือ CI ศูนย์ก็คือที่ต้องการที่จะเอาคนที่คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านให้มาอยู่ที่ CI หรือศูนย์พักคอยเพื่อจะรอเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าใจใช่ไหมครับเดิมทีไม่มีโรงพยาบาลสนามไม่มีโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลคนไข้ต้องอยู่ที่บ้านแต่เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อที่บ้านเพราะว่าคนไข้หรือคนติดเชื้อเนี่ยเรื่องของการแยกเชื้อเนี่ยมันยากมากก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยขึ้นมาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า community isolation นะครับเพื่อจะแยกคนไข้จากที่บ้านเนี่ยนะครับมาอยู่ในศูนย์พักคอยแต่ศูนย์พักคอยนี้นะครับไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะครับคืออาจจะคอย 3-5 วันเพื่อรอโรงพยาบาลสนามว่างคือคนไข้ที่หายแล้วกลับบ้านมันก็จะมีเตียงว่างก็จะค่อยๆเอาเตียงนี้ให้กับคนไข้ที่ศูนย์พักคอยอันนี้นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ที่กำลังจะทำอยู่ก็คือศูนย์พักคอยนะขนาด300เตียงนะครับณขณะนี้นะที่กำลังอัดรายการอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีคนไข้นะครับใช้คำว่าคนติดเชื้อแล้วกันนะคนติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่นะครับ13จังหวัดก็คือควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยสีแดงเข้มเนี่ยนะครับกำลังทยอยกลับภูมิลำเนาเพราะว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีเตียงหมดแล้วก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดศูนย์พักคอยเนี่ยรองรับกลุ่มตรงนี้อยู่นะโดยเฉพาะพื้นที่ผมเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วเกือบ 20-30 รายแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในรถนอนอยู่ในรถนะครับเพื่อจะรอเข้าศูนย์พักคอยนะครับบางบ้านก็อยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดก็คืออาจจะเป็นศาลาแล้วก็ล็อกไว้นะชาวบ้านก็คือช่วยกันล็อกไว้นะครับยังไม่ให้ออกไปที่ไหนบางบ้านก็เข้าบ้านถ้าบ้านไหนมีห้องหรือมีสถานที่ก็ให้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนรอศูนย์พักคอยนะครับเพื่อจะเข้าศูนย์พักคอยแล้วรอโรงพยาบาลสนามต่อไปนะครับอันนี้คือนี่ขั้นตอนที่กำลังทำกันอยู่นะครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเราได้ประสบการณ์จากอาจารย์สันติหลายเรื่องมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาณตอนนี้นะคะอยากจะให้ฝากอะไรทิ้งท้ายกับนักศึกษาหน่อยค่ะว่าจากที่เราได้พูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการชุมชนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยรับรู้หรือว่ารู้อะไรเน้นอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ได้ครับก็ขอบอกนักศึกษาอย่างนี้แล้วกันนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับท่านก็คงการฝึกงานเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับหรือเป็นการเรียนรู้หนึ่งนะครับที่จะเติมเต็มประสบการณ์นะจากทฤษฎีที่เราเรียนอยู่ในห้องที่เราอ่านด้วยตาเราเองช่วยเติมเต็มนะครับว่าไอ้ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมันสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านะก่อนที่เราจะจบการศึกษาไปแล้วไปทำงานให้กับประชาชนให้กับประเทศชาตินะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือการทำงานชุมชนเนี่ยนะครับมันคืออาชีพนึงนะมันคืออาชีพนึงเลยนะครับซึ่งอาชีพที่สำคัญคืออาชีพพัฒนาชุมชนนะที่เขาทำอยู่แล้วนะแต่ในส่วนของเราเนี่ยที่ทำงานกับด้านสาธารณสุขเนี่ยพัฒนาชุมชนเขาไม่มีศาสตร์เรื่องของสาธารณสุขการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเขาก็จะมาไม่สามารถที่จะมาทำงานในหน้างานของเราได้ดังนั้นคืออาชีพของเราจำเป็นที่ต้องเรียนงานการทำงานด้านสาธารณสุขนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการทำงานชุมชนของเราเนี่ยมันต้องใช้ทั้งศาสตร์ก็คือวิชาการที่เราเริ่มเรียนมาและศิลปะก็คือเทคนิคต่างๆนะครับอาจจะพูดไปทั้งหมดอาจจะไม่ได้จับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับท่านก็ต้องลองไปจับประเด็นเอาดูนะครับบางอาจารย์บางท่านนะครับอาจารย์ผมนะหลายท่านนะครับเขาก็จัดหมวดหมู่แล้วผมก็อ่านหนังสือมาแต่บางทีเราประยุกต์ใช้มันนึกไม่ทันนะ

0: มันก็ต้องว่ากันไปตามหน้างานนั่นคือเรียกว่าศิลปะถ้าใครจำวิชาการได้คนก็จะใช้ศิลปะได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนจำศาสตร์หรือวิชาการไม่ได้การประยุกต์ใช้ที่จะใช้ศิลปะจะยากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือลมฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศก็คือหมายถึงบริบทของพื้นที่ที่เราจะใช้ศาสตร์และศิลป์เนี่ยเราต้องดูด้วยลมฟ้าอากาศรูพยากรเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ทั้งหมดในชุมชนนะครับสุดท้ายจิตใจที่เข้มแข็งการทำงานชุมชนนี้ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากเพราะว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันรับรู้เรื่องราวได้มากมายถ้าเรานะครับมาชุมชนมันก็ต้องรับรู้เรื่องของชุมชนถ้าเรารับได้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ของเราได้แต่ถ้าเรารับไม่ได้มันจะทำอะไรต่อไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าตรงนั้นเกิดภาวะช็อตนะครับถ้าไปรับรู้เรื่องชุมชนมากๆหูคนนู้นคนนี้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับมันร่างกายเราจะช็อตแล้วสมองเรามันจะไม่สามารถใช้ศาสตร์และศิลปะต่อไปได้ดังนั้นคือจิตใจที่เข้มแข็งนะในการทำงานชุมชนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับนำการกระทำหัวใจของความเป็นมนุษย์ต้องนำการกระทำนะครับในการส่งมอบบริการสุขภาพของเรานะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับและเราจะทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนมีความสุขเมื่อชาวบ้านและประชาชนเขามีความสุขจะแก้ปัญหาได้ไม่ได้แต่ถ้าเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขนะครับ
1: เป็นคำที่มาจากประสบการณ์โดยตรงจริงๆนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์สันตินะคะมอนแชมช้อยมากๆนะคะที่ได้สละเวลาอันมีค่านะคะในช่วงสถานการณ์วิกฤตนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะดีๆเทคนิคต่างๆแก่นักศึกษานะคะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะหวังว่านักศึกษาจะนำประสบการณ์นะคะที่อาจารย์เขาได้เสียเวลานะคะมาอธิบายแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในชีวิตวิชานี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
0: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะ

0: เป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
1: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: เรียนอย่างมีความสุข
1: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลครบทุกข้อเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นการบรรยายสรุปเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่สำคัญ3หน่วยด้วยกันนะครับก็คือหน่วยที่4เรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์สุนีสหัตโภซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับสำหรับหน่วยที่5นะครับเรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันและก็สิ่งแวดล้อมนะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกีรติพงศ์ซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี้เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสำหรับหน่วยที่6นะครับเรื่องเอกภพและระบบสุริยะนะครับผมชำนาญชาวกีรติพงศ์นะครับจะเป็นผู้บรรยายสรุปเองนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถเข้ารับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.thแล้วก็เลือก STOU Channel นะครับการบรรยายในวันนี้จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่4และก็หน่วยที่5นะครับส่วนในช่วงที่2เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่6นะครับในช่วงแรกนะครับเป็นการบรรยายสรุปในเนื้อหาสาระและประเด็นที่สำคัญของหน่วยที่4เรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ตุนีได้เลยครับ
1: หน่วยที่4นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพมนุษย์ซึ่งก็จะมีด้วยกัน3ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์นะคะตอนที่2ก็จะเป็นภาวะสุขภาพดีและตอนที่3ก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพตอนแรกนะคะเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์นะคะซึ่งก็จะพูดถึงความหมายของสุขภาพนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะและธรรมชาติของโรคการเกิดโรคและการควบคุมป้องกันโรคคำว่าสุขภาพนะจะเป็นสภาวะที่มีความสมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกายจิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะการมีสุขภาพที่ดีหมายถึงการมีสุขภาพเป็นปกติไม่เจ็บป่วยไม่มีปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยนะคะทั้งทางกายและทางใจรวมทั้งการป้องกันส่งเสริมสุขภาพด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะขึ้นอยู่กับปัจจัย3ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมพันธุ์พฤติกรรมความเชื่อยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าพ่อแม่นะคะเป็นโรคความดันหรือโรคเบาหวานลูกหลานก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคนี้ด้วยนะคะหรือพฤติกรรมนะพฤติกรรมการกินอาหารสุกๆดิบๆก็จะทำให้เราเป็นมะเร็งตับได้นะคะหรือความเชื่อนะคะในบุคคลบางประเภทนะคะเช่นวัยรุ่นนะผู้หญิงที่เชื่อว่าการกินไข่แล้วเนี่ยจะทำให้อ้วนนะก็จะไม่ยอมกินไข่ซึ่งก็จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้นะคะปัจจัยที่2คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมก็จะรวมทั้งทางกายภาพนะคะชีวภาพและสังคมนะคะซึ่งปัจจัยทางกายภาพก็จะได้แก่น้ำอากาศที่อยู่อาศัยขยะมูลฝอยนะคะปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางชีวภาพชีวะคือชีวิตนะคะก็จะเป็นพวกเรื่องของเชื้อโรคนะคะพาหะนำโรคนะคะและปัจจัยทางสังคมนะคะการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมการศึกษาความยากจนสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนเรานะคะปัจจัยที่3เป็นระบบการให้การศึกษานะคะซึ่งจะครอบคลุมถึงการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขนะความหลากหลายนะคะของระบบบริการและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะองค์ประกอบนะเขาเรียกองค์ประกอบ3เศร้าทางวิทยาการระบาดนะคะซึ่งองค์ประกอบ3เศร้าทางวิทยาการระบาดนั้นก็หมายถึงนะคะองค์ประกอบหลักนะคะองค์ประกอบหลัก3ประการทางวิทยาการระบาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพและการแพร่กระจายปัญหาสุขภาพในชุมชนนะซึ่งองค์ประกอบแรกก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือสิ่งที่โรคอาศัยอยู่หรือเราเรียกว่าโฮสต์นะคะและองค์ประกอบที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะมาดูกันในแต่ละองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกซะก่อนองค์ประกอบแรกก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะอันแรกเลยนะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นกายภาพนะคะที่เป็นกายภาพนั้นอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะคะแสงรังสีหรือเสียงนะตัวอย่างนะคะเช่นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิที่ร้อนนะคะมากๆหรืออุณหภูมิที่เย็นมากๆก็สามารถที่ทำให้เราเป็นโรคได้นะยกตัวอย่างนะคะในประเทศอินเดียนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยร้อนมาก 5-60 องศาอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นโรคแล้วก็ล้มตายกันได้นะคะเรื่องของแสงนะคะแสงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอุลตราไวโอเลตนะการได้รับแสงอุลตราไวโอเลตในปริมาณมากๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งที่ผิวหนังนะรวมทั้งเรื่องของรังสีนะคะรังสีก็จะเป็นเรื่องของรังสีเอ็กซเรย์นะการได้รับปริมาณรังสีเอ็กซเรย์นะคะในปริมาณที่มากนะในเวลานานๆอาจจะทำให้เราเป็นโรคโลหิตจางนะมะเร็งหรือการเป็นหมันได้นะคะส่วนเรื่องของเสียงนะคะเสียงนั้นเขาบอกว่าถ้าเราได้รับฟังเสียงนะคะที่มากเกินกว่า85เดซิเบลขนาดเสียงของ85เดซิเบลนี้ก็จะเป็นขนาดเสียงที่อยู่ในดิสโกเทคนะคะการได้รับเสียงนะคะมากกว่า85เดซิเบลนะคะนานเกิน1ชั่วโมงจะเป็นอันตรายต่อการรับฟังของหูได้อาจจะทำให้เราหูตึงนะจนกระทั่งถึงหูหนวกได้นะคะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะอันที่2ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคอันที่2นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นสารเคมีนะคะสารเคมีในที่นี้อาจจะเป็นพวกสารพิษนะคะมลพิษนะคะเช่นพวกยาฆ่าแมลงนะคะปลอดนะคะตะกั่วนะคะฝุ่นละอองต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเกิดอาการแพ้นะคะหรืออาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะคะตัวต่อไปค่ะก็ที่เป็นสารเคมีก็จะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคนั้นนะคะจะเป็นเสมือนดาบสองคมนะคะคือมันจะช่วยรักษาโรคเราก็จริงนะคะแต่ผลนะคะก็คือ side effect นะคะผลข้างเคียงเนี่ยบางครั้งก็จะมีด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นแอสไพรินนะคะแอสไพรินนั้นนะก็ปกติเนี่ยกรรมกรจะชอบใช้มากนะคะใช้ในการรักษาการเจ็บปวดนะคะเป็นไข้นะคะสมัยก่อนเนี่ยมีคนชอบใช้นะคะตัวแอสไพรินนั้นนะคะถ้าเรากินก่อนอาหารในปริมาณมากๆนะคะมันอาจจะเกิดการกดไขกระดูกนะคะแล้วก็เป็นแผลที่กระเพาะได้นะคะส่วนเตตราไซคินตัวถัดไปนะคะเตตราไซคินนั้นจะเป็นยาปฏิชีวนะนะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยนะคะมันมี side effect เนี่ยก็คือผู้ที่รับประทานมากๆเนี่ยจะอาจจะทำให้ฟันเหลืองได้นะคะรวมทั้งยาเพนิซิลินนะคะเพนิซิลินนั้นเป็นยานะคะที่เกิดภาวะการแพ้ที่รุนแรงได้นะคะตัวถัดไปค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นสารอาหารนะคะสารอาหารนั้นมีประโยชน์กับร่างกายแต่สารอาหารบางอย่างที่เราได้รับมากเกินไปมันก็อาจจะมีโทษได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตการที่คนเรากินแป้งกินข้าวหรือกินน้ำตาลในปริมาณมากๆนะคะย่อมจะทำให้เราเกิดโรคอ้วนได้นะคะอีกทั้งคนที่ชอบกินของทอดนะคะมีไขมันมากๆนะคะการกินของทอดของผัดนะในปริมาณที่ไขมันมากๆนั้นย่อมทำให้ไขมันในเลือดสูงได้ค่ะนะคะตัวถัดไปค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคที่เป็นชีวภาพนะชีวะก็คือชีวิตนะเพราะสิ่งที่เป็นชีวภาพนั้นก็จะเป็นพวกจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์จะเป็นแบคทีเรียนะคะเป็นไวรัสนะคะเป็นรายีสต์หรือโปรโตซัวก็ได้นะหรือแมลงบางชนิดนะแมลงบางชนิดพวกหิดนะคะพวกเหาพวกไรและพวกเห็ดนะคะรวมทั้งพืชบางชนิดนะคะที่เป็นพิษเช่นเห็ดพิษนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พูดถึงนี้นะคะย่อมทำให้เกิดโรคได้นะคะองค์ประกอบที่2ค่ะองค์ประกอบที่2นั้นก็จะเป็นสิ่งที่โรคอาศัยอยู่หรือโฮสต์นะโฮสต์หรือตัวคนนี้เองนะคะสิ่งที่โรคอาศัยอยู่มีผลกระทบต่อความไวในการเกิดโรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะตัวแรกก็คือสภาพทางสรีรวิทยานะสภาพทางสรีรวิทยานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับเพศนะคะอายุนะคะหรือพันธุกรรมนะมาคุยกันนะคะเรื่องของอายุนะคะอายุของคนเรานั้นนะคะย่อมทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยได้ต่างกันนะคะโรคบางอย่างเกิดในผู้ที่มีอายุน้อยนะคะโรคบางอย่างก็เกิดในคนที่มีอายุมากยกตัวอย่างเช่นไข้เลือดออกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในเด็กนะคะส่วนเรื่องของเพศนะคะเรื่องของเพศนั้นเพศหญิงเพศชายการเป็นโรคก็จะไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายนั้นส่วนใหญ่นั้นจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็เรื่องของโรคกระเพาะ นะส่วนของผู้หญิงนะคะโรคที่จะเป็นนั้นก็จะเป็นโรคต่อมไทรอยนะโรคเกี่ยวกับต้องถุงน้ำดีนะคะหรือปฏิกิริยาต่อต้านภูมิคุ้มกันตนเองนะคะอันนั้นจะเป็นโรคทางผู้หญิงซะมากกว่านะคะส่วนพันธุกรรมนั้นนะคะเขาบอกว่ามะเร็งเนี่ยนะคะมะเร็งตับนะพวกไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะคะโรคนี้เนี่ยจะเป็นกับชาวเอเชียนะมากกว่าชาวอเมริกันหรือยุโรปนะคะรวมทั้งมะเร็งกล่องเสียงก็จะมักจะเป็นกับชาวจีนอันนี้ก็เป็นการเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะสภาพถัดไปค่ะสภาพทางจิตใจนะคะ สภาพทางจิตใจนั้นเขาบอกความเครียดเนี่ยนะคะมันทำให้สุขภาพเนี่ยและภูมิคุ้มกันของโรคเนี่ยเสื่อมถอยนะคะซึ่งการที่สภาพภูมิคุ้มกันของโรคเสื่อมถอยลงเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะและสุดท้ายนะคะของความไวก็คือพฤติกรรมนะพฤติกรรมของโฮสต์นะโฮสต์คนไหนที่ชอบสูบบุหรี่แน่นอนค่ะย่อมจะเกิดมะเร็งปอดได้นะคะหรือโฮสต์คนไหนที่ชอบกินอาหารสุกๆดิบๆนะก็ย่อมทำให้เกิดพยาธิใบไม้ในตับนะคะรวมทั้งการซ้ำสอนทางเพศนะยาเสพติดชนิดฉีดนะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดโรคเอดส์ได้นะคะ มาดูองค์ประกอบที่3ค่ะองค์ประกอบที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะมีทั้งแวดล้อมทางกายภาพนะคะก็จะเป็นพวกความร้อนแสงเสียงนะหรือทางเคมีก็จะเป็นพวกสารเคมีสารพิษนะคะทางชีวภาพก็จะเป็นพวกเชื้อรานะคะแบคทีเรียไวรัสยุงนะหนูแมลงสาบต่างๆนะคะทางสังคมและเศรษฐกิจ จิตวิทยานะคะก็จะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจนะคะสถานะทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ด้อยโอกาสนะคะในการเข้าถึงบริการหรือการใช้เวลาในการเลี้ยงชีพนะคะทำให้ไม่ได้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะต่อจากนี้เราก็จะมาพูดถึงธรรมชาติของโรคนะคะจะมาพูดถึงประเภทของโรคนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะประเภทของโรคนั้นนะเราจะแบ่งประเภทของโรคเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อนะคะคำว่าโรคติดเชื้อนั้นก็เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์นะหรือพิษของเชื้อจุลินทรีย์นะคะส่วนโรคไร้เชื้อนะคะโรคไร้เชื้อก็เกิดจากสาเหตุอื่นนะคะที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์นะคะยกตัวอย่างเช่นตับแข็งนะคะก็เกิดจากการดื่มเหล้านะคะมะเร็งปอดก็เกิดจากการสูบบุหรี่นะคะหรือโรคทางพันธุกรรมนะคะหรืออุบัติเหตุอื่นๆนะคะ ธรรมชาติของการเกิดโรคนะการเกิดโรคนั้นเกิดขึ้นนะคะการเสียสมดุลค่ะในปฏิกิริยาระหว่างมนุษย์นะสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีคำศัพท์อยู่แค่3ตัวเนี่ยค่ะก็คือมนุษย์นะคะสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคและสิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งระยะการเกิดโรคนั้นนะคะจะมีด้วยกัน2ระยะนะคะคือระยะก่อนเกิดโรคและระยะนะคะที่เกิดโรคแล้วนะคะซึ่งระยะก่อนเกิดโรคนั้นนะคะก็จะเป็นระยะที่สิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะโฮสต์และสิ่งแวดล้อมนะคะมีปฏิกิริยาในสภาพสมดุลนะคะนั่นหมายถึงนะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยอยู่ในตัวโฮสต์ค่ะนะคะแต่นะคะร่างกายของโฮสต์นั้นสามารถควบคุมนะให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดโรคหรือสามารถที่จะทำลายและก็ขับนะฮะเชื้อโรคนั้นออกจากร่างกายได้ก็จะเป็นระยะก่อนเกิดโรคนะคะส่วนระยะที่เกิดโรคแล้วนั้นนะคะก็จะเป็นระยะที่สิ่งที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยนะมันเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ร่างกายโฮสต์เนี่ยอ่อนแอนะคะเกิดการเสียสมดุลนะดังนั้นจึงเกิดโรคขึ้นนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคนั้นนะคะก็จะมีด้วยกัน3ระยะนะคะระยะแรกไม่มีอาการของโรคนะคะหากร่างกายต่อสู้ได้นะคะเราก็สามารถกลับเข้าสู่สภาวะเดิมได้นะคะส่วนระยะที่2เป็นระยะที่เริ่มมีอาการนั่นหมายถึงว่าเชื้อโรคเนี่ยได้ทำลายโฮสต์ไปมากนะคะทำให้เกิดการอักเสบนะบวมแดงปวดนะคะมีไข้แล้วก็อ่อนเพลียนะคะและระยะที่3คือระยะที่มีอาการมากนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมีการอ่อนแอมากนะคะไม่สามารถที่จะต้านทานนะหรือความรุนแรงของเชื้อนะคะร่างกายอสุดโสมเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงเสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคนะคะการควบคุมและการป้องกันโรคนั้นก็จะเป็นการปรับค่ะปรับสิ่งที่ทำให้เกิดโรค นะคะโฮสต์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลนะคะเพราะฉะนั้นถ้า3ตัวนี้สมดุลนั้นก็หมายความว่าเราก็จะไม่เกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นเกินการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือพยายามปรับค่ะ3ตัวนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคโฮสต์นะคะและสิ่งแวดล้อมนะคะให้อยู่ในภาวะที่สมดุลนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะการควบคุมป้องกันโรคนะคะก็จะมีหลักการดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะการส่งเสริมสุขภาพนะคะการส่งเสริมหรือการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนะก็หมายถึงว่าทําให้ร่างกายนั้นมีภูมิต้านทานนะคะต่อสิ่งที่ทําให้เกิดโรคนะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยสุขอนามัยส่วนบุคคลพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมสุขศึกษาโภชนาการที่เหมาะสมนะสุขภาพจิตที่ดีและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะตัวที่สองค่ะก็คือการควบคุมและกำจัดสิ่งที่ทำให้เกิดโรคนะคะก็หมายถึงว่าป้องกันสารก่อโรคนะหรือเชื้อโรคเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะเช่นการทำลายแหล่งเพาะพันยุงนะคะการควบคุมแมลงสื่อนำโรคหรือกำจัดแหล่งแพร่เชื้อนะคะข้อที่สามก็จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะคุณภาพของระบบการให้บริการสาธารณสุขนะและการกระจายเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสมนะรวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการศึกษานะคะข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของระดับการป้องกันโรคนะคะระดับการป้องกันโรคนั้นก็จะมีการป้องกันอยู่ด้วยกัน3ระดับนะคะก็คือระดับปฐมภูมิระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมินะคะการป้องกันโรคปฐมภูมิหมายถึงยังไงนะคะการป้องกันโรคปฐมภูมินั้นก็หมายถึงป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะเช่นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันเฉพาะโรคนะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะอันที่2ก็จะเป็นการป้องกันทุติยภูมินะทุติยภูมินั้นก็หมายถึงว่าป้องกันเมื่อโรคเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายนะคะโดยการวินิจฉัยนะคะอย่างรวดเร็วแต่แรกเริ่มนะคะแล้วก็รีบรักษาซะนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการป้องกันตติยภูมินะคะการป้องกันปฏิยภูมินั้นก็คือป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะลดความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพนะอาจจะใช้วิธีทางกายภาพบำบัดนะคะหรือส่งเสริมฝึกอาชีพสำหรับคนพิการรวมทั้งการฟื้นฟูจิตใจและสังคมนะคะในตอนที่2ค่ะตอนที่2ก็จะเป็นสุขภาพนะภาวะสุขภาพที่ดีนะคะซึ่งก็จะพูดถึงนะคะการมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวัยนะคะการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะการกินเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสาเหตุปัญหาสุขภาพจากอาหารและปัญหาโภชนาการของคนไทยค่ะนะคะเรามาเริ่มต้นที่การมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวัยนั้นนะคะก็จะหมายถึงการมีสุขภาพนะคะที่ดีในแต่ละกลุ่มอายุนะคะทั้งสุขภาพทางกายทางใจสังคมและจิตวิญญาณค่ะไม่มีโรคหรือความพิการนะมีการสร้างเสริมสุขภาพนะโดยได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามวัยนะและได้รับการฟื้นรักษาฟื้นฟูเมื่อเจ็บป่วยอย่างเหมาะสมนะซึ่งในวัยทารกนะคะวัยรุ่นนะคะวัยเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในด้านการเจริญเติบโตนะคะส่วนในวัยผู้ใหญ่และวัยชรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้านเสื่อมถอยลงนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าการปฏิบัติตัวค่ะการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นนะคะจะทำอย่างไรนะคะการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือจะต้องมีการกินอาหารที่มีคุณค่านะคะอย่างเหมาะสมนะคะนอกจากนั้นจะต้องมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมด้วยนะคะซึ่งการออกกำลังกายที่เหมาะสมนั้นก็จะเป็นการออกกำลังกายนะคะแบบแอโรบิกส์นะคะแอโรบิกส์ก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะคะอย่างน้อย30นาทีนะคะอาจจะวันเว้นวันนะคะหรือสัปดาห์หนึ่งนะคะประมาณ 3-5 ครั้งนะคะนอกจากนั้นก็ยังต้องมีการพักผ่อนนะคะและทำจิตใจให้มีความสุขนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะก็คือมีพฤติกรรมอนามัยที่ดีนะคะเช่นไม่สูบบุหรี่นะคะไม่สัมสอนทางเพศนะคะไม่กินอาหารสุกๆดิบๆนะคะการกินนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะการกินเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นนะก็คืออาหารเพื่อสุขภาพนั้นนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีคุณค่าตามความต้องการในแต่ละเพศแต่ละวัย นะคะรวมทั้งนะคะปริมาณสารอาหารจะต้องเพียงพอสมดุลทุกหมู่และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคำว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าอาจจะเป็นภาวะปกตินะคะภาวะเจ็บป่วยนะคะหรือเป็นภาวะฟื้นฟูหรือการที่เป็นโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีการพิจารณาให้อาหารเป็นพิเศษนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าสาเหตุของปัญหาสุขภาพนะคะจากอาหารปัญหาสุขภาพจากอาหารนั้นนะคะในแต่ละวัยก็จะเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะทารกเด็กวัยก่อนเรียนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการไม่ได้เลี้ยงดูนะคะด้วยนมแม่นะคะวิธีทางแก้ก็คือจะต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยเนี่ย6เดือนนะคะส่วนวัยเรียนนะคะและวัยรุ่นนั้นนะคะอิทธิพลของสื่อกระแสนิยมนั้นทำให้วัยเรียนและวัยรุ่นน่ะนิยมการบริโภคน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวอาหารจานด่วนนะคะพวกแฮมเบอร์เกอร์นะคะแซนด์วิชสปาเกตตี้ต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนนะคะส่วนวัยทำงานนะคะวัยทำงานและวัยสูงอายุนะจากการไม่มีเวลานะคะหรือปรุงอาหารไม่เป็นก็จะพึ่งพาอาหารนะคะนอกบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสำเร็จรูปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนนะคะความสะอาดหรือการได้รับสารอาหารเนี่ยไม่ครบถ้วนนะคะเรามาดูปัญหาโภชนาการของคนไทยนะคะปัญหาโภชนาการของคนไทยนั้นแต่อดีตการนะคะเราจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารนะคะซึ่งโรคทางการขาดสารอาหารนั้นในประเทศไทยนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7โรคเป็นปัญหาระดับชาตินะคะโรคแรกก็คือโรคขาดโปรตีนและพลังงานนะคะโรคที่2เป็นโรคหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะโรคที่3ก็จะเป็นโรคกระเพาะนะคะจากการขาดธาตุแอลดีนโรคที่4จะเป็นโรคเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B1 โรคที่5นะคะก็จะเป็นโรคตาบอดจากการขาดวิตามิน A นะคะโรคที่6ก็เป็นปากนกกระจอกจากการขาดวิตามิน B2 และโรคสุดท้ายก็คือเป็นโรคนิ่วกระเพาะปัสสาวะจากการขาดธาตุฟอสเฟตนะฮะแต่ในปัจจุบันนั้นนะคะการขาดสารอาหารนั้นไม่ใช่ปัญหาหลักใหญ่นะคะปัญหาหลักใหญ่ในปัจจุบันก็คือภาวะโภชนาการเกินนะคะภาวะโภชนาการเกินก็จะเป็นพวกโรคอ้วนนะคะไขมันสูงหัวใจขาดเลือดนะคะโรคเบาหวานและโรคมะเร็งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะพบได้ในประชากรนะที่อยู่ในเขตเมืองนะคะคราวนี้ก็เรามาดูนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะในการสร้างเสริมสุขภาพนั้นเราก็จะพูดถึงความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างสุขภาพในแนวใหม่และการให้สุขศึกษานะคะความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนะคะองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกนะคะได้ประกาศในกฎบัตรออตตาวานะคะว่าการสร้างเสริมสุขภาพนั้นนะคะก็จะเป็นกระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะให้คนสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพและเป็นผลให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีนะคะเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและการเกิดสภาพการดำรงชีวิตที่นำไปสู่การมีสุขภาพดีนะคะการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่นั้นนะก็จะมีแนวนะคะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่จะอาศัยกลยุทธ์เนี่ย5ประการนะฮะประการแรกก็คือการสร้างเสริมนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพนะฮะไม่นั่นหมายถึงการเมืองเศรษฐกิจนะต้องมีนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะอันที่2เป็นการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะฮะเช่นความสะอาดปราศจากมลพิษนะคะมีการจัดระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นปัญหานะคะอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะข้อที่3ก็จะเป็นการสร้างพลังชุมชนเพื่อสุขภาพนะฮะก็จะมีการระดมพลังจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อนะคะต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืนนะคะข้อที่4ก็คือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลนะฮะก็คือหมายความว่าให้การศึกษานะคะในเรื่องสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดูแลสุขภาพของตนเองได้นะคะและข้อสุดท้ายก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพโดยจะมุ่งเน้นนะคะในการป้องกันมากกว่าการรักษานะคะการให้สุขศึกษาค่ะการให้สุขศึกษานั้นความหมายของคำว่าสุขศึกษานะคะก็จะเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะเพื่อให้เกิดการปลูกฝังนะฮะสร้างเสริมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์นะฮะในบุคคลเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายทางใจสังคมและจิตวิญญาณนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการให้สุขศึกษานั้นก็คือองค์ความรู้คือตัวเนื้อหาและกระบวนการนะกระบวนการก็คือกลวิธีการถ่ายทอดนะคะความรู้เช่นนะคะวิธีการให้สุขศึกษานั้นอาจจะเป็นการพูดคุยนะคะการบรรยายหรือการอธิบาย นะคะซึ่งพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็หมายความว่าอยากจะให้มีความรู้นะคะรู้ถึงทางสุขภาพที่เหมาะสมนะคะเช่นรู้โรคนะคะรู้สาเหตุแล้วก็รู้วิธีป้องกันนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะโดยการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อต้องนะคะและมีการให้ลงมือปฏิบัตินะจริงคือการมีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะข้อที่1ค่ะข้อใดคือความหมายของสุขภาพนะคะข้อกสุขภาวะทางกายทางจิตและทางสังคมนะซึ่งก็ถูกนะคะข้อขอความสมดุลของร่างกายจิตใจและสังคมก็ถูกนะคะข้อขอสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ง

0: ทางกายทางจิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณซึ่งข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะข้ององูสภาวะที่มีความสมบูรณ์ดีทางร่างกายจิตใจไม่พิการปราศจากโรคสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อจอจานค่ะนะคะข้อที่2ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคข้อใดไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะข้อกอไก่ยาแอสไพรินทำให้เกิดภาวะแพ้ที่รุนแรงซึ่งข้อนี้ไม่ถูกนะคะตัวที่จะทำให้เกิดภาวะที่รุนแรงนั้นนะคะก็จะเป็นพวกเพนิซิลินนะคะส่วนแอสไพรินนั้นนะคะถ้ากินก่อนอาหารในปริมาณมากนะคะมันจะไปกดไขทับกระดูกแล้วก็จะเป็นโรคกระเพาะมากกว่านะคะข้อขอสารอัลฟาท็อกซินทำให้เกิดโรคมะเร็งตับซึ่งก็ถูกต้องข้อควายรังสีนะคะจากสารกัมมันตรังสีอาจก่อให้เกิดการกดไขนะคะกระดูกถูกต้องค่ะรังสีอัลตราไวโอเลตอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังถูกต้องค่ะรังสีจากกัมมันตรังสีนะคะอาจก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้ปกป้องถูกต้องค่ะนะข้อ3โรคใดนะคะเกิดจากเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะซึ่งข้อนี้จะต้องตอบมะเร็งตับนะคะถุงน้ำดีนะคะต่อมไทรอยหรือปฏิกิริยาต่อต้านภูมิคุ้มกันตนเองรวมทั้งโรคถุงน้ำดีและโรคกระเพาะจะเกิดขึ้นในเพศหญิงมากกว่าถูกต้องนะคะข้อ4ค่ะข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยาปฐมภูมินะคะปฏิกิริยาการป้องกันปฐมภูมินั้นหมายถึงป้องกันก่อนการเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นข้อกอการสร้างเสริมสุขภาพถูกต้องนะข้อขอการป้องกันเฉพาะโรคถูกต้องนะคะข้อขอการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็ถูกต้องนะคะข้องอการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอันนี้เป็นนะคะเป็นการป้องกันทุติยภูมินะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้องูนะคะส่วนข้อจอเป็นการสร้างเสริมการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนก็ถูกต้องนะคะข้อ5ค่ะเนี่ยข้อใดเป็นกลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่นะคะข้อกอการปรับเปลี่ยนบริการสุขภาพถูกต้องนะคะการสร้างพลังชุมชนเพื่อสุขภาพก็ถูกต้องการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เอื้อต่อสุขภาพถูกต้องนะคะข้องูการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อจอดจานถูกทุกข้อค่ะโอเคค่ะนักศึกษานะคะสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารนะคะของชุดวิชานะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตค่ะ
1: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5นะครับเรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกีรติพงศ์ซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับ
2: หน่วยที่5นะคะสารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมเราก็จะแบ่งออกเป็นสารเคมีในบ้านแล้วก็ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของวัสดุสารเคมีในบ้านกับในชีวิตประจำวันที่เป็นวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งจะได้แก่สารทำความสะอาดแล้วก็สารที่ใช้ในงานเฉพาะนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายครั้งทีนี้มาดูวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปนะคะในกลุ่มแรกก็คือสารทำความสะอาดชื่อก็บอกว่าสารทำความสะอาดนะคะนั้นสารทำความสะอาดเนี่ยก็แก่อะไรบ้างที่เราจะคุ้นเคยนะคะก็ได้แก่สบู่นะคะสบู่ก็เราใช้ชำระล้างร่างกายใช้กับผิวหนังของเรานะคะใช้กับมนุษย์เนี่ยแหละก็จะมีอะไรบ้างนะคะสบู่ก็จะได้แก่สบู่ยาสบู่ยานี่ก็แปลว่าเป็นสบู่ที่ใช้เกี่ยวกับรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสบู่โกนหนวดนะคะก็สำหรับคุณท่านสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็สบู่ซักผ้าสบู่ซักเส้นใยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสบู่เหมือนกันแต่ว่าใช้งานต่างกันนะคะเราเอามาใช้ปะปนกันไม่ได้สบู่ยาก็ใช้สำหรับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังต้องการให้สบู่นั้นช่วยรักษาผิวหนังได้ด้วยนะคะถ้าเอาคนที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแล้วเอาสบู่ยาไปใช้ก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะโดยใช่เหตุแล้วก็ถ้าเป็นสบู่โกนหนวดก็ต้องใช้เฉพาะตรงบริเวณที่โกนหนวดหรือถ้าเป็นสบู่ซักผ้าหรือสบู่ที่ซักเส้นใยก็ไม่สมควรที่จะเอามาใช้กับผิวหนังของมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงนะคะถัดไปก็เป็นแชมพูนะคะแชมพูนี่ก็เป็นสารเคมีที่เราใช้ทำความสะอาดเส้นผมโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะเส้นผมยังเป็นหนังศีรษะด้วยนะคะ ซึ่งแชมพูเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารที่อยู่ภายในก็จะเป็นส

สารที่ช่วยเพิ่มฟองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการทำความสะอาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ฟองนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อใช้ฟองแล้วเกิดความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้ก็มีการใส่สารเพิ่มฟองเข้าไปนะคะสารปรับสภาพเส้นผมอย่างนี้ก็ผมของบางคนเนี่ยก็จะมีสภาพ

ก็เวลาซื้อหาก็เราก็ควรจะดูให้ดูรายละเอียดของสรรพคุณของสินค้านั้นนะคะแล้วก็จะมีพวกสารทำให้ขุ่นเราจะเห็นว่าบางทีแชมพูก็จะมีแบบใสหรือมีแบบขุ่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ใช้นะคะเขาก็ทำให้ตอบสนองความต้องการนะคะแล้วก็จะมีพวกสารที่เป็นตัวทำละลายแล้วก็สารเพิ่มความหนืดทำให้มันมีเนื้อมีความเป็นครีมมากขึ้นนะคะหรือว่าสารกำจัดคราบนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการทำความสะอาดเส้นผมที่อาจจะมีคราบสกปรกนะคะหรือว่าสารกันเสียเพราะว่าแชมพูเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในขวดหรืออยู่ในภาชนะที่บรรจุเนี่ยนานๆอาจจะไม่ได้ใช้ทีเดียวหมดก็จะมีสารที่ช่วยกันเสียไม่งั้นก็จะใช้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็มีสารป้องกันรังแคอันนี้ก็จะเป็นสารเคมีหลักๆที่อยู่ในแชมพูซึ่งทำความสะอาดเส้นผมนะคะถัดไปก็จะเป็นยาสีฟันยาสีฟันนี่ก็ทำความสะอาดฟันนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็จะมีพวกฟูออไรด์นะคะซีเทคเขาบอกว่าป้องกันฟันผุเนี่ยเคลือบฟันนะคะแล้วก็มีสารขัดฟันนะทำให้ฟันขาวสารชำระล้างนะคะสารเพิ่มความชื้นทำให้รู้สึกว่าสดชื่นในปากนะคะแล้วก็มีการสารเพิ่มความหนืดเพื่อทำให้ยาสีฟันมันมีลักษณะเป็นก้อนนะคะสามารถที่จะบีบที่ไว้บนแปรงสีฟันได้นะคะแล้วก็เป็นพวกสารกันเสียก็เหตุผลเดียวกันกับแชมพูนะคะถัดไปนะคะก็จะยังเป็นสารทำความสะอาดอยู่ก็จะเป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะน้ำยาบ้วนปากก็ใช้สำหรับกำจัดของสกปรกที่อยู่ในปากนะคะเช่นพวกต่างๆจากอาหารก็ดีที่อาจจะมีการบูดเน่านะคะก็จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพปากและฟันที่แข็งแรงด้วยนะคะในน้ำยาบ้วนปากก็หน้าที่สำคัญก็จะทำหน้าที่กลบกลิ่นนะคะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากที่อยู่ในปากนะคะสร้างความสดชื่นให้กับผู้ใช้นะคะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่จะเป็นอันตรายกับอวัยวะในปากของเรานะคะลดปัญหาในช่องปากปัญหาทางสุขภาพในช่องปากน้ำยาบ้วนปากก็จะมีหลายชนิดสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรืออเนกประสงค์เราจะพบว่าน้ำยาบ้วนปากส่วนใหญ่ก็จะมีลดมันจะเผ็ดๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเด็กเขาก็จะลดความเผ็ดลงอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กเนี่ยใช้ได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็จะเป็นผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกเนี่ยชื่อเอาไว้ชื่อของมันก็ช่วยในการที่จะทำความสะอาดพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้กับร่างกายนะคะสารผงซักฟอกเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารลดความกระด้างของน้ำเนื่องจากการที่เราจะให้เสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ของเราเนี่ยสะอาดได้เนี่ยต้องให้น้ำเนี่ยเป็นตัวพาความสิ่งสกปรกนั้นออกมานะคะแต่เนื่องจากว่าน้ำมันมีแรงตึงผิวมันจะไม่ไปยอมไปรวมตัวกับสิ่งสกปรกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีสารที่ลดแรงตึงผิวสารลดเราเรียกว่าเป็นลดความกระด้างของน้ำด้วยนะคะแล้วเพิ่มทำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไปเอาสิ่งสกปรกเนี่ยออกมาจากสิ่งของที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็จะมีพวกสารที่เพิ่มสมบัติต่างๆเช่นสารเรืองแสงนะคะทำให้ดูให้รู้สึกเหมือนกับเสื้อผ้าที่สีขาวเนี่ยมีความสะอาดสว่างกระจ่างมากขึ้นนะคะก็เป็นสารเรืองแสงใส่เข้าไปนะคะแล้วก็มีเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพวกคราบที่เป็นอาจจะเป็นพวกโปรตีนนะคะอะไรที่มันเลอะที่เสื้อผ้าที่มันออกยากๆเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะเป็นพวกเศษอาหารอะไรก็ได้ที่มันอาจจะเลอะเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะเป็นพวกสารที่ยับยั้งแบคทีเรียเนื่องจากว่าอาจจะมันอาจจะมีพวกความชื้นซ่อนอยู่ในเส้นใยของเนื้อผ้าเนี่ยก็อาจจะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียได้ก็จะต้องมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะคะนั้นสารที่เป็นสารซักฟอกเนี่ยพึงระวังไม่ใช้สำหรับผิดงานนะคะเดี๋ยวบางทีเคยเห็นเอาสารซักฟอกนี่มาล้างมือนะคะผงซักฟอกเอามาล้างมือนี่ก็จะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดระคายเคืองได้นะคะเพราะว่าผงซักฟอกมันไม่ใช่สบู่นะคะมันก็จะเหมาะสำหรับซักผ้าซักเสื้อผ้าหรือของที่มันไม่ใช่ผิวหนังหรือบางคนร้ายกว่านั้นอีกเคยเห็นเอาผงซักฟอกเนี่ยไปล้างจานไปล้างแก้วนะคะซึ่งเป็นภาชนะที่เราไว้สำหรับรับประทานอาหารถ้าเราใช้ผงซักฟอกเนี่ยไปล้างเนี่ยถ้าเราล้างน้ำออกไม่หมดเนี่ยผงซักฟอกก็จะ
ตกค้างอยู่

ในพวกภาชนะเหล่านั้นนะคะก็จะทำให้เวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปหรือรับดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายของเราไอตัวผงซักฟอกเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะคะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยเอาไว้สำหรับทำงานอย่างเหมาะสมดีกว่านะคะถัดไปก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าขาวนะคะซักผ้าขาวนี่เอาไว้สำหรับทำให้ผ้าเนี่ยมีสีขาวหรือว่าที่มันเลอะเทอะเนี่ยทำให้มันดูขาวสะอาดมากยิ่งขึ้นก็จะประกอบด้วยพวกโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะเพื่อสำหรับขจัดพวกคราบเปื้อนต่างๆนะคะมันก็จะมีพวกกลิ่นนะคะถ้าสังเกตพวกสารซักผ้าขาวเนี่ยมันจะมีกลิ่นฉุนๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีพวกคอลีนเป็นองค์ประกอบนะคะถัดไปก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานก็จะทำหน้าที่ในการล้างจานล้างพวกภาชนะบรรจุอาหารอันนี้ก็จะดีมากเลยสำหรับเหมาะสมสำหรับการล้างภาชนะที่รับประทานเลยนะคะไม่ควรที่จะใช้อย่างอื่นนะคะผงซักอะไรนะคะถัดไปก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่ใช้ผสมกับน้ำเวลาที่เราถูพื้นถูบ้านทำให้เรารู้สึกว่ามันสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็บางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่า ก็ใช้ได้นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นสารที่ใช้แล้วหมดไปอีกประเภทหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเป็นสารที่ใช้ในงานเฉพาะนะคะอยากให้นักศึกษาจำ4ตัวนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าโดยเฉพาะในบทเรียนในวิชานี้เราจำกัดว่าเป็นสารที่เป็นสารเฉพาะนะคะซึ่งมันไม่สามารถที่จะเข้าอยู่ในกลุ่มของอื่นๆได้ก็เลยเอามาจัดไว้เป็นพวกพิเศษแต่มันเป็นพวกที่ใช้แล้วหมดไปตัวแรกก็คือลูกเหม็นนะคะลูกเหม็นเนี่ยในทางเคมีเราเรียกว่าเนปทาลีนนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวแล้วจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแล้วมันก็จะระเหิดได้ตัวนี้เราจะชอบใช้ในเรื่องของการพวกดับกลิ่นต่างๆหรือบางทีก็ไปใช้พวกกันแมลงกันมดอะไรที่ไม่ให้เข้ามาในตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เราก็เลยเป็นการใช้เฉพาะนั่นเองถัดไปก็เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยจะเป็นสารที่ใช้สำหรับใส่ในน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะคะจุดประสงค์สำคัญก็คือจะช่วยลดช่วยทำให้ผ้าเนี่ยมีความนุ่มเนื้อผ้ามีความนุ่มตามชื่อของมันนี่แหละนะคะแล้วก็บางคนเขาก็บางยี่ห้อเขาก็จะเน้นเรื่องการใส่ความหอมลงไปนะคะและที่ได้อีกอย่างนึงนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบก็คือเรื่องของการลดไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้านะคะสังเกตว่าเวลาที่ในฤดูหนาวเนี่ยอากาศแห้งๆเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะสุภาพสตรีเสื้อผ้าที่มีลักษณะเป็นเนื้อบางเบาพวกที่เป็นไนลอนพวกที่เกี่ยวกับเป็นโพลิเมอร์เนี่ยนะคะมันจะเกิดการติดที่ตัวร่างกายนะคะมันจะเหมือนกับมันลู่ติดไปที่ผิวเลยนะคะเป็นเพราะว่ามันเกิดอาการไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในน้ำสุดท้ายของการซักผ้ามันก็จะไปเคลือบที่เส้นใยของผ้าก็จะช่วยลดเรื่องไฟฟ้าสถิตได้นะคะอันนี้ถัดไปสารที่3ก็คือน้ำยาลบคำผิดนะคะที่เราเรียกลิปกลิปเปเปอร์อะไรเนี่ยเป็นสีขาวๆเป็นน้ำเหลวๆที่เราทาในกระดาษสีขาวแล้วทำให้ลบคำที่ไม่ต้องการนะคะหรือลบรอยต่างๆอันนี้จะมีลักษณะที่ว่ามันจะมีสารที่ทำให้แห้งได้เร็วแต่พวกทินเนอร์พวกนี้นะคะเราก็จะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวนะคะแต่มันก็อย่าสูดเข้าไปมากๆก็อันตรายเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ใช้งานได้นะคะถัดไปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กำจัดแมลงในครัวเรือนนะคะก็ชื่อก็บอกแล้วเป็นกำจัดแมลงนะคะก็เป็นสารเฉพาะที่ใช้นั่นเองนะคะใช้ให้ถูกกับงานนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ได้หลายครั้งนะคะใช้แล้วใช้อีกนะมีอะไรบ้างอันแรกก็คือภาชนะเมลามีนภาชนะเมลามีนก็เป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษคือจะทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับ100องศาก็จะพบว่าเราเอาภาชนะพวกนี้มาใส่อาหารที่มีความร้อนได้แต่ไม่ใช่ร้อนเดือดนะคะถ้าร้อนเดือดก็ไม่เหมาะนะคะก็ใช้ให้ถูกบางทีอาจจะเป็นไปเจอภาชนะพลาสติกแต่มันไม่ใช่เมลามีนนะคะก็จะไม่สามารถทนความร้อนได้ก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะภาชนะที่ใช้กับเตาไมโครเวฟอาจจะเป็นพวกกระเบื้องหรือจะเป็นพวกพลาสติกพิเศษที่เขาเน้นว่าใช้เฉพาะกับไมโครเวฟหมายถึงว่าเราสามารถ
เอาอาหารใส่ในภาชนะนี้แล้วก็ไปเอาไปใส่ในเครื่องไมโครเวฟได้นะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นพวกกล่องโฟมหรือพลาสติกที่มันบางๆที่ไม่ใช่เฉพาะไมโครเวฟห้ามเอาไปใช้ในตู้ไมโครเวฟนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนแล้วทำให้สารเหล่านี้ละลายออกไปปนกับอาหารด้วยจะทำให้เกิดอันตรายจะกลายเป็นสารปนเปื้อนในอาหารไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ให้ระวังนะคะถัดไปก็จะเป็นหม้อโลหะสำหรับหุงต้มนะคะนักศึกษาคงจะเคยสังเกตหม้อหุงต้มที่เขาเป็นหม้อใหญ่ๆนะคะที่ใช้กับร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปสังเกตเห็นมันจะมีตะเข็บคือพวกหม้อพวกนี้เขาจะทำมาจากโลหะที่ม้วนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเอาไปม้วนแล้วก็เอาบัดกรีนะคะแล้วทำให้มันกลายเป็นทรงกระบอกเป็นหม้อเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดอันตรายไอ้ตรงที่มันเป็นบัดกรีนี่แหละไอ้ตรงที่เขาใช้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นโลหะนะคะงั้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะเริ่มมีการใช้แบบหลอมให้เป็นหม้อโดยที่แบบไม่ต้องมีรอยตะเข็บซึ่งมันก็จะมีราคาแพงนะคะซึ่งแต่มันก็จะปลอดภัยมากกว่านี่ก็ขอให้นักศึกษาได้สังเกตด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นกระทะเทฟลอนแล้วก็ตะหลิวไนลอนซึ่งจะใช้กับที่เขาบอกว่าประหยัดไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ติดกระทะนะคะพวกนี้ต้องใช้ให้เหมาะด้วยนะคะคือถ้าเป็นกระทะเทฟลอนแล้วเราเอาไปตะหลิวที่เป็นโลหะหรืออะไรไปขูดๆเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแล้วมันก็จะพังง่ายแล้วก็เนื้อของมันก็จะเข้าไปในอาหารเช่นเดียวกันก็เลยต้องใช้คู่กับตะหลิวไนลอนนะคะแล้วก็ของใช้ทั่วไปที่เป็นพลาสติกที่เราค้นพบได้ในชีวิตประจำวันมากมายนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นที่ใช้แล้วใช้อีกได้หลายครั้งนะคะต่อไปจะเป็นสารเคมีในอาหารนะคะสารอาหารตัวอาหารเองนี้ก็เป็นสารเคมีนะคะอาหารก็จะมี2ประเภทก็คือสารอาหาร2ประเภทคือสารอาหารที่ให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานนะคะสารอาหารที่ให้พลังงานก็ได้แก่พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันส่วนวิตามินเกลือแร่น้ำพวกนี้จะเป็นอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะก็ถือเป็นสารเคมีอย่างนึงนอกจากนั้นเราก็จะมีพวกสารปรุงแต่งในอาหารคือทำให้อาหารเราเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะที่พึงประสงค์ต้องการมากขึ้นสารเหล่านั้นก็เป็นสารเคมีทั้งหมดเลยนะคะก็ได้แก่พวกผงชูรสนะคะผงชูรสนี่ก็เป็นเกลือชนิดหนึ่งโซเดียมโมโนกลูตาเมตนะคะทำหน้าที่ในการกระตุ้นต่อมรับรสของเราทำให้เราเนี่ยรับประทานอาหารได้อย่างอร่อยนะคะหรือน้ำส้มสายชูนะคะก็เป็นกรดอินทรีย์ที่ชื่อว่ากรดอะซิติกนะคะส่วนใหญ่ก็จะได้จากการหมักหรือการกลั่นพวกพืชผลไม้ต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นน้ำส้มสายชูเนี่ยน้ำส้มสายชูแท้นะคะหรืออาจจะทำเป็นน้ำส้มสายชูเทียมก็อาจจะพอได้ที่ไม่ได้เอาจากสารไม่ได้เอาจากกรดชนิดอื่นมาละลายน้ำนะคะเป็นอาจจะเป็นพวกกลั่นนะคะก็จะมีราคาถูกมากกว่าน้ำส้มสายชูหมักสักหน่อยนึงนะคะส่วนจะมีอันที่อันตรายก็คือน้ำส้มสายชูปลอมนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะลดราคาต้นทุนให้ต่ำลงแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะก็จะเป็นพวกกรดซัลฟูริกละลายน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีข้อสังเกตให้ดีว่ามันจะมีแบบไหนนะคะที่ถ้าใส่พวกผักชีหรือใส่พวกพริกดองลงไปมันจะสีจะซีดเร็วอันนี้จะเป็นพวกน้ำส้มสายชูปลอมแน่นอนเลยนะคะมะนาวเทียมก็จะเป็นกรดนะคะที่เขาสกัดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้แทนมะนาวที่มีราคาแพงก็จะมีลักษณะเป็นพวกเป็นผงแล้วก็ไปละลายน้ำใส่บรรจุขวดขายอย่างเงี้ยนะคะกรดซิตริกนะคะก็จะอีกอันก็จะเป็นพวกเกลือนี่คือเกลือแกงนะคะมีรสเค็มถ้าหากว่าใช้ปรุงอาหารเล็กน้อยหรือใช้ในการถนอมนะคะแต่ว่าถ้าใช้มากๆเกินไปก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับไตได้นะคะสีผสมอาหารก็ทำให้อาหารมีสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้พวกสารจากพืชนะคะเรียกว่าเป็นพวกสีธรรมชาติแต่ที่จะเป็นอันตรายก็คือสีผสมอาหารที่ไม่ได้คุณภาพนะคะถัดไปก็จะเป็นสารปลอมปนนะสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารสารปนเปื้อนก็ได้แก่อะไรบ้างปนเปื้อนนะคะโบทูลินัมเป็นพวกสารที่ได้จากพวกเครื่องกระป๋องนะคะที่อาจจะมีรอยรั่วของอากาศเข้าไปหรือว่ามีรอยบุบเงี้ยนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิด
อันตรายทำให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาหารกระป๋องนั้นได้ก็จะเป็นโบทูลินัมนะคะเป็นเชื้อเป็นตัวนี้เลยนะคะถัดไปก็บอแลกบอแลกเนี่ยเป็นสารเคมีที่ช่วยทำให้เกิดการกรอบนะของในเนื้ออาหารแต่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราบริโภคมากเกินไปนะคะหรือพวกลูกชิ้นกรอบหรืออะไรพวกนี้นะคะสารกันลาใส่เพื่อป้องกันให้อาหารไม่บูดเน่าถ้าใส่มากเกินไปก็จะทำให้เกิดอันตรายเช่นกันสารฟอกขาวพวกที่ต้องการให้อาหารมีสีขาวเช่นพวกขิงซอยหรือว่าพวกถั่วงอกนะถั่วงอกดิบเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีสีขาวน่ารับประทานก็อันตรายเหมือนกันนะคะสารโพล่าคือสารที่อยู่ในน้ำมันที่ใช้แล้วทอดแล้วทอดอีกเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะคะยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่ในอาหารก็ทำให้เกิดอันตรายผักทั้งในผักผลไม้สารหนูที่อยู่ในข้าวสารนะคะก็มาจากตัวเม็ดข้าวสารที่อาจจะมีการมาจากพันธุ์ของข้าวที่สามารถปลูกในดินแล้วดึงเอาสารหนูที่อยู่ในดินเนี่ยขึ้นมาได้นะคะก็จะมีการวิจัยเพื่อที่จะทำให้ได้พันธุ์ข้าวที่ไม่มีสารหนูในอาหารนะคะในข้าวสารถัดไปก็จะเป็นสารพิษที่อยู่ในอาหารที่เป็นพืชนะคะได้แก่พวกออกซาเลตเนี่ยก็เป็นผักผลไม้ที่มีเซียนนะคะทำให้เกิดโรคนิ่วได้นะคะโซลานีนเป็นสารพิษนะคะที่อยู่ในพวกมันฝรั่งนะคะไซยาไนด์อยู่ในมันสำปะหลังนะคะสองอันนี้ถ้าเป็นรับประทานสดๆเนี่ยจะเป็นอันตรายแต่ถ้าทำให้สุกแล้วไม่เป็นอันตรายกอยโตเจนนะคะเป็นสารที่อยู่ในพวกผักตระกูลบรอกโคลีตระกูลกระหล่ำนะคะทำให้เกิดโรคคอพอกถ้ากินดิบๆแต่ถ้ารับประทานแบบสุกนะคะก็จะไม่เป็นไรเหมือนกันจันโคลิกเป็นสารที่อยู่ในลูกเนียงนะคะมีปัญหาต่อไตนะคะที่รับประทานทางผักที่อยู่ทางภาคใต้นะคะไดออสดาลีนไดออสซีนี่อยู่ในพวกกลอยดิบนะคะซึ่งถ้ารับประทานแบบดิบเนี่ยก็จะอันตรายเช่นกันนะคะซิโลไซบินเนี่ยเป็นสารที่อยู่ในเห็ดเมานะคะถ้าใครรับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักประเภทแล้วไปทานเข้าไปนี่ก็เกิดอันตรายนะคะแบบถ้าเป็นอยู่ในสารต่อไปจะเป็นสารพิษในอาหารที่เป็นสัตว์นะคะอันแรกก็คือแบคทีเรียตามธรรมชาติในอาหารพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคะพวกปลาทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีปัญหาก็คือจะมีแบคทีเรียเข้าไปอยู่ถ้าหากว่าใช้เวลานานเกินไปแล้วมันไม่สดนะคะรับประทานก็จะทำให้ได้อันตรายจากแบคทีเรียนะคะไข่แมงดาทะเลนะคะก็อันตรายนะคะปลาปักเป้าอันนี้มันจะมีพิษโดยเฉพาะถึงกับชีวิตได้ถ้าหากว่ารับประทานโดยคนที่เขาทำปรุงไม่ถูกต้องนะคะสารพิษในไข่ไก่โดยเฉพาะไข่ขาวดิบก็จะเป็นอันตรายคางคกนะคะจะมีพิษอยู่ที่ตรงหนังของมันเมื่อไม่นานนี้ก็มีข่าวคนเอายาดองคางคกไปกินนะคะก็ตายกันหลายคนเลยนะคะถัดไปจะเป็นยาเครื่องสำอางแล้วก็สมุนไพรนะคะตัวแรกก็คือยาก็คือสารที่พบในธรรมชาตินะคะเป็นพวกแร่ธาตุหรือมาจากสิ่งก็แล้วแต่นะคะสรรพคุณของยาเนี่ยก็คือการรักษาโรคให้หายเจ็บหายป่วยนะคะเป็นเฉพาะเลยนะคะยาเนี่ยก็ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีก็ได้นะนอกจากธรรมชาติแล้วก็มีทางเคมีด้วยนะคะสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนยาที่มาจากธรรมชาติซึ่งอาจจะไม่เพียงพอสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาโรคเฉพาะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็ในการใช้ยาต้องใช้ยาให้เหมาะสมให้ถูกต้องและปลอดภัยนะคะข้อควรระวังในการใช้ยาการใช้ยาผิดนะคะยาผิดอะไรได้บ้างผิดโรคก็คือยาที่ไม่ตรงกับโรคแก้กินเข้าไปแล้วไม่ตรงกับโรคที่เป็นนะคะยาผิดบุคคลยาผู้ใหญ่กับเด็กนะคะหรือยาสุนัขกับคนสัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยก็ไม่เอามาใช้ปนกันนะคะขนาดของยาก็ต้องรับประทานในปริมาณที่แพทย์สั่งนะคะกินเท่าไหร่ปริมาณซีซีหรือปริมาณเม็ดกี่เม็ดแล้วแต่นะคะซึ่งอันนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับขนาดถ้ารับประทานไม่เหมาะกับขนาดก็ไม่หายนะคะผิดวิธียารับประทานก็ต้องรับประทานไม่ใช่ยาภายนอกเช่นยาทาแก้คันเงี้ยแล้วก็เอามารับประทานอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ผิดเวลาคือยาก่อนอาหารหลังอาหารถ้ายาที่เขาสั่งให้รับประทานก่อนอาหารแสดงว่าเขา
ต้องการให้รับประทานตอนที่กระเพาะว่างยาจะได้ดูดซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะหรือถ้าเป็นยาหลังอาหาร ก็หมายความว่าต้องการให้ทานตอนที่มีกระเพาะไม่ว่างเดี๋ยวมันจะกัดกระเพาะนะโดยเฉพาะยาบางอย่างที่เป็นพวกยากระดูกหรือยากล้ามเนื้อเนี่ยบางทีแพทย์ก็จะบอกว่าให้ทานโดยทันทีเหมือนกับทานพร้อมอาหารไปเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะกัดกระเพาะได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นยาแบบไหนก็ตามเมื่อรับประทานแล้วควรทานน้ำตามเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยทำให้ของสิ่งที่เป็นอันตรายต่างๆนั้นขับถ่ายออกไปจากร่างกายนะคะอีกอันนึงก็คือการสังเกตยาที่หมดอายุนะคะยาที่หมดอายุง่ายๆเลยก็คือดูที่เขาเขียนเอาไว้ที่ฉลากว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะถ้าหมดอายุแล้วก็ควรทิ้งแต่โดยทันทีเลยมันไม่เกิดประโยชน์หรือถ้าไม่ได้ดูที่ตัวหมดอายุอาจจะดูที่สภาพของมันนะคะเช่นถ้ามันมีลักษณะที่มันผิดแปลกไปมีสีหรือมีกลิ่นหรือมีลักษณะผิวที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะคะหรือว่าแคปซูลแตกหรือบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันไม่น่าจะใช้งานได้แล้วควรจะทิ้งไปได้เลยนะคะทีนี้ก็จะมาเป็นเครื่องสำอางเครื่องสำอางไม่เหมือนกับยานะคะเครื่องสำอางนี้เอาไว้สำหรับทำให้ดูดีไม่ได้ทำให้รักษาโรคได้นะคะทำให้ผู้ที่ใช้เครื่องสำอางเนี่ยดูสวยงามดูมีบุคลิกภาพดีนะคะใช้บำรุงรักษาและเสริมแต่งให้แล้วก็ให้ผลเฉพาะนะคะเช่นการบำรุงรักษาเนี่ยก็คืออย่างเช่นน้ำยานวดผมเนี่ยที่ตะกี้นี่บอกว่าแชมพูนี่เราใช้ทำความสะอาดนะคะพอทำความสะอาดแล้วเนี่ยก็สะอาดแต่ผมอาจจะไม่สวยไม่สลวยเราช่วยใช้น้ำยานวดผมใส่เข้าไปนะแต่ใส่ควรใส่เฉพาะที่ปลายผมนะคะแล้วก็ครีมนะคะครีมต่างๆพวกครีมและโลชั่นนี่เอาไว้สำหรับทาผิวนะคะหรือทำความสะอาดผิวก็ได้นะคะบางทีที่ประเภทว่าครีมโลชั่นทำความสะอาดผิวก็คือเราเช็ดหน้าเช่นเราเคยเห็นพวกที่เขาเทใส่ใสๆเทใส่สำลีแล้วก็เช็ดไปที่หน้าก็จะได้สิ่งสกปรกออกมาเป็นคราบเลยนะคะหรือเป็นครีมก็ได้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ที่บางผิวนุ่มๆหน่อยเนี่ยเช็ดออกจากผิวหน้านะคะก็จะได้หรือสารที่ใช้สำหรับทำให้ผิวสดชื่นนี่ก็ทำให้รู้สึกว่าอย่างพวกแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีผลมีส่วนผสมอยู่ทำให้รู้สึกสดชื่นเพราะมันเกิดการระเหยของน้ำนะคะทำให้สุกเย็นสดชื่นสมานผิวทำให้รูขุมขนเนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็โลชั่นแล้วก็ครีมสำหรับทาผิวนี้สำหรับป้องกันผิวแห้งนะคะอย่างเช่นในฤดูหนาวเนี่ยนะคะอากาศหนาวๆผิวจะแห้งมากเลยถ้าเราไม่ใช้ครีมทาผิวก็จะเกิด อาจจะคันหรือเกิดอะไรพวกนี้นะคะเกิดขุยที่ผิวหนังดูไม่สวยงามนะคะก็สามารถใช้ได้ตามอัธยาศัยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกสารแต่งตานะคะพวกสารแต่งเสริมแต่งต่างๆนะเช่นครีมรองพื้นก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเวลาที่จะผัดทาแป้งหรืออะไรต่างๆก็จะทำให้ดูเรียบเนียนนะคะแป้งผัดหน้าใช้สำหรับผิวหน้าทำให้เรียบเนียนสารแต่งตานะคะทำให้ตามีความสวยมีตาโตอะไรนี้มากขึ้นนะคะสารทาแก้มทำให้แก้มสีแดงเรื่อๆนะคะผิวลิปสติกก็เอาไว้สำหรับทำให้ริมฝีปากสวยงามนี้เป็นต้นนะคะถ้าเวลาใช้เสร็จแล้วก็ควรที่จะเช็ดให้สะอาดไม่งั้นก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดรอยมีการอุดตันของผิวหนังของไอ้ต่อมเหงื่อนะคะก็จะทำให้เกิดสิวฝ้าเนี่ยได้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกเครื่องสำอางเฉพาะที่เช่นครีมลดรอยฝ้านะคะลบรอยฝ้าหรือว่าหนาครีมหน้าขาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ใช้ให้มันเหมาะสมนะคะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในช่วงที่2นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่4และหน่วยที่5บางส่วนนะครับส่วนในช่วงนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่5ในส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยที่6นะครับช่วงนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์นวลจิตได้เลยครับ
6: ค่ะตะกี้นี้เราอยู่ในหัวข้อเรื่องยาเครื่องสำอางแล้วก็สมุนไพรนะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นของสุดท้ายในหัวข้อนี้ก็คือสมุนไพรนะคะสมุนไพรเนี่ยชื่อของมันก็คือเป็นตัวที่แสดงความเป็นธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติเป็นสารเคมีที่ได้จากธรรมชาติวัตถุประสงค์ที่สำคัญของสมุนไพรที่ใช้งานกันก็คือเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะคะทีนี้สมุนไพรที่เราน่าจะรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้สารเคมีนะคะที่เป็นสมุนไพรนี่โดยในภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารประกอบเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะพวกแอลคาลอยด์นะคะพวกไกลโคไซด์ แล้วก็พวกน้ำมันหอมระเหยนะคะพวกไขมันเลซินหรือวิตามินสเตอรอยด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสารเคมีโดยเฉพาะที่เป็นพวกสมุนไพรนะคะสมุนไพรเอาไว้สำหรับรักษาโรคแล้วก็บำรุงสุขภาพนะคะสมุนไพรตัวแรกนะคะที่จะพูดเกี่ยวกับโรคก่อนอ่ะโรคที่ใช้ก็คือท้องร่วงนะคะท้องร่วงก็คือท้องเสียนะคะถ่ายอุจจาระตลอดเวลาอย่างนี้ก็รับประทานสมุนไพรที่ชื่อว่าแทนนินนะคะแทนนินนี่มาจากเปลือกต้นสีเสียดหรือต้นคูนนะคะแล้วก็ต้นคูนนะคะผลต้นแล้วก็โรคถัดไปก็คือโรคกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารนี่ก็จะรักษาได้ด้วยสมุนไพรก็คือกล้วยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะนั่นจะเห็นได้ว่ากล้วยนี่เป็นพืชเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทีเดียวนะคะไม่รับประทานแล้วก็ช่วยแก้กระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารได้นะคะถัดไปก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ก็จะเป็นพวกที่เป็นพืชที่เป็นต้นสีเป็นลำต้นสีเขียวๆใช่ไหมคะลักษณะที่พอผ่าเอามีดหั่นดูข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นวุ้นๆนะคะถ้าปลูกไว้ตามบ้านในกระถางบางทีพอไม่ต้องการใช้งานก็สามารถที่จะเอามารับประทานหรือเอามาทาก็ได้นะคะอันนี้ว่านหางจระเข้ที่เขาก็ไปทำเป็นใส่ขวดใช่ไหมคะเป็นแบบเชื่อมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทานก็อันนี้ก็เป็นช่วยรักษากระเพาะโรคกระเพาะอาหารได้นะคะขมิ้นชันนะคะก็ทานกับพวกน้ำพริกต่างๆโรคไอเจ็บคอนะคะไอเจ็บคอนี่ก็จะมีพวกฝิ่นนะคะชะเอมเทศมะแว้งนะคะฟ้าทลายโจรอันนี้นักศึกษาอาจจะสังเกตว่ามีคำว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารเสพติดใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาสารเสพติดตัวเนี้ยเขาไปใช้ในวงการเภสัชเราก็คงไม่เห็นตัวที่เป็นฝิ่นโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันอยู่ในส่วนประกอบของพวกยาแก้ไอซึ่งอันเนี้ยพอบางทีพวกวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยชอบเอายาแก้ไอเนี่ยไปทำเป็นพวกสารเสพติดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพูดอีกทีในหัวข้อของสารเสพติดนะคะแต่ก็ให้รู้จักตัวนี้ไว้ด้วยนะคะถัดไปก็จะเป็นถ้าเป็นโรคขับโรคนิ่วนะคะปัสสาวะติดขัดอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกหญ้าหนวดแมวนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบแดงนะคะโรคผิวหนังนะคะก็จะใช้ขมิ้นแล้วก็ไพรแล้วก็พวกว่านหางจระเข้นะจะเห็นได้ว่าว่านหางจระเข้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเอามาใช้ทาผิวก็ได้นะคะเพื่อป้องกันหรือสมานผิวเนี่ยเป็นต้นนะคะถ้าเป็นโรคมาลาเรียหรือไข้จับสั่นเนี่ยก็จะเป็นควินีนนะคะจะเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคมาลาเรียนะคะถัดไปก็จะเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดนะคะจะใช้แพงพวยฝรั่งนะคะหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงก็จะใช้กระเทียมสดนะคะใครที่เป็นความดันสูงก็รับประทานกระเทียมสดเยอะๆนะคะพวกดอกคำฝอยที่เขาเอามาต้มเป็นพวกชาดอกคำฝอยอย่างนี้ก็ได้นะคะโรคเบาหวานนะคะก็เป็นมะระขี้นกมะระขี้นกก็จะเป็นเหมือนมะระลูกเล็กๆนะคะที่เขาไว้รับประทานกับน้ำพริกอะไรพวกนี้นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นการห้ามเลือดนะคะห้ามเลือดอันนี้เป็นแผลภายนอกเวลาเลือดออกมากๆถ้าบริเวณแถวๆนั้นมีต้นสาบเสืออยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ต้นสาบเสือเนี่ยช่วยห้ามเลือดได้นะคะยาระบายนะคะอันนี้ช่วยให้ไม่ท้องผูกก็จะเป็นพวกมะขามต่างๆนะคะมีมะขามแขกเป็นต้นฤทธิ์สีดวงทวารนะคะก็ใช้พวกต้นแล้วก็ใบของผลแล้วก็ลูกยอนะคะของต้นยอเนี่ยใช้เป็นส่วนประกอบที่รับประทานแล้วแก้ฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะถัดไปก็เป็นการลดช่วยลดน้ำตาลลดน้ำมันไขมันในเลือดก็เป็นพวกชาใบหม่อนนะคะโรคช้ำในโรคบำรุงสมองด้วยก็เป็นพวกบัวบกนะคะที่เป็นสีเขียวๆที่เข้ามาต้มเป็นน้ำใบบกใส่น้ำตาลนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกสารเคมีเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้แก่พวกน้ำมันดอก Evening Primrose ซึ่งเป็นดอกไม้โดยเฉพาะนะคะที่เขาสกัดออกมาเอาไปรับประทานบางคนก็มีความเชื่อว่าจะสามารถบำรุงสุขภาพได้นะคะแต่ก็อาจจะมีราคาแพงสักหน่อยนะคะเลซิตินจะมีสารพวกโคลีนนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองนะคะโปรไบโอติกนี่จะเป็นพวกที่อยู่ในผักดองกิมจินะคะ ที่เขาทำโดยเฉพาะนะคะเพื่อช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารระบบย่อยอาหารของเรานะคอลลาเจนเนี่ยทำให้เกิดความยืดหยุ่นในผิวหนังนะคะก็จะมีตามพวกอาหารประเภทต่างๆที่เขาโฆษณาก็อาจจะมีบ้างนะคะเห็ดลิ้นจือก็จะเป็นพวกที่ต่อต้านมะเร็งได้นะคะอาหารเสริมพวกเส้นใยนี่ก็จะเป็นพวกที่แก้พวกที่คนที่ต้องการจะไม่ให้ท้องผูกเนี่ยฮะเพิ่มเส้นใยให้ขับถ่ายสะดวกมากขึ้นนะคะน้ำมันปลาหรือที่เรียกว่าโอเมก้า3นะคะก็จะอยู่ในพวกปลาที่เป็นปลาทะเลน้ำลึกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะพวกแซลมอนถ้าในประเทศไทยก็จะมีพวกในปลาทูจะมีเยอะนะคะก็สามารถหารับประทานได้นะคะรังนกเนี่ยก็จะมีพวกแคลเซียมนะคะพวกคลอโรฟิลล์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวๆที่บางคนก็มีความเชื่อว่าเป็นผงที่พอละลายชอบละลายไปกับน้ำแล้วก็ทานน้ำสีเขียวๆเนี่ยจะช่วยทำให้สุขภาพดีแต่จริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นนะคะจริงๆแล้วสารเสริมสุขภาพทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารต่างๆให้ครบถ้วนนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีคุณทุนทรัพย์พอที่จะสามารถซื้อสิ่งเหล่านี้มารับประทานได้ก็ทานได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะมีการสิ้นเปลืองสักหน่อยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเป็นสารเสพติดนะคะสารเสพติดเนี่ยก็คือสารที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยมีแต่อันตรายนะคะซึ่งมันก็จะมีทำให้เกิดอาชญากรรมหรือสุขภาพที่ไม่แข็งแรงต่างๆทำงานไม่ได้นะคะสารเสพติดก็จะมีหลายประเภทเช่นสารกระตุ้นประสาทกดประสาทกล่อมประสาทเป็นต้นนะคะต่อไปจะเป็นสารเคมีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะแบ่งออกไปเป็นแบ่งสารเป็นสารอันตรายต่างๆในระบบต่างๆเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ง่ายนะคะในระบบ UN นะคะก็จะมีอยู่ประเภทต่างๆก็คือประเภทที่1เป็นสารที่ระเบิดได้ประเภทที่2แก๊สประเภทที่3ของเหลว Wi-Fi ประเภทที่4ของแข็ง Wi-Fi ประเภทที่5สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์พวกเฟอร์ออกไซด์ต่างๆนะคะก็จะเป็นการจำกัดที่อยู่ในพวก UN นะคะและยังมีอีกนะคะ UN จะเป็นประเภทที่6ก็จะเป็นพวกสารพิษและสารติดเชื้อประเภทที่7สารกับพวกกันกัมมันตรังสีนะคะแล้วก็สารที่8ก็จะเป็นพวกสารกัดกร่อนต่างๆสารที่9ก็คือสารอันตรายที่เป็นเบ็ดเตล็ดพวกนี้จะเป็นการแบ่งเอาไว้เพื่อที่จะใช้งานหรือเก็บรักษาโดยอย่างสะดวกพวกนี้นะคะนอกจาก UN แล้วก็จะเป็นการแบ่งสารอันตรายในระบบของ GHS นะคะก็จะแบ่งออกเป็น16ประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมด้วย11ประเภทอันแล้วก็สารที่เป็นอันตรายที่แสดงด้วยฉลากสิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารนะคะต่อไปจะพูดถึงสารเคมีจากแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนนะคะสารเคมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขยะที่มาจากแหล่งชุมชนนะคะที่มีคนอาศัยอยู่ก็จะมีพวกพลาสติกนะขยะพลาสติกขยะโฟมขยะพวกสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆนะคะสารเคมีที่อยู่ในน้ำทิ้งเช่นมาจากพวกจากชุมชนก็พวกจากผงซักฟอกเนี้ยนะมันจะไปทำให้ในน้ำเนี่ยมีฟอสเฟตมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีพืชน้ำเนี่ยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็จะทำให้เกิดของเสียก็คือพวกพืชน้ำเหล่านี้ตายไปก็บูดเน่านะคะก็เกิดทำให้น้ำเน่าน้ำเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นจากสารเคมีจากน้ำทิ้งจากชุมชนเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็เป็นสารเคมีจากแหล่งอุตสาหกรรมก็จะเป็นพวกฝุ่นละอองนะคะฝุ่นละอองอย่างที่เรามีปัญหาการที่ต้องใส่หน้ากากป้องกันอันตรายจากฝุ่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่มีขนาดเล็กแล้วมันเข้าไปในร่างกายในปอดไปทำอันตรายกับปอดนะคะฝนกรดก็คือพวกน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วละลายไอ้พวกซัลเฟอร์ออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการทำปฏิกิริยาที่เกิดจากสารพวกกรดซัลฟูริกก็ทำให้น้ำฝนเนี่ยมีความเป็นกรดเราเรียกว่าน้ำฝนกรดก็จะมีอันตรายต่อพวกเสื้อผ้าที่ตากไว้หรือสิ่งของเครื่องใช้พวกตึกรามบ้านช่องทำให้เกิดการไม่สวยงามนะคะเกิดการชะล้างที่ไม่สวยงามก็จะมี อีกตัวนึงก็จะเป็นพวกตัวทำละลายต่างๆที่มาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโลหะหนักทั้งหลายพวกตะกั่วประหลอดแคดเมียมอะไรพวกนี้อาจจะออกจากโรงงานอุตสาหกรรมมาเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนนะคะไม่งั้นสารพวกนี้ก็จะออกมาสู่ประชาชนกากัมมันตภาพรังสีทั้งหลายอันตรายนะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะคะถัดไปก็จะเป็นสารเคมีจากแหล่งเกษตรนะก็จะมีพวก DDT พวกแอนดรินนะคะพวกที่มีพิษต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์ห้ามใช้เด็ดขาดนะคะสารอินทรีย์ที่สลายตัวยากก็บางอย่างก็เลิกใช้กันไปแล้วแล้วตอนนี้ที่เขามีข่าวที่เขามีการแบนสารเคมีหลายตัวเลยใช่ไหมคะที่เขาไม่ให้ใช้เพราะว่ามันเป็นอันตรายกับในทางเกษตรเนี่ยนะคะพวกสารอินทรีย์ที่สลายตัวยากเหล่านี้แล้วก็จะเป็นพวกสารอนินทรีย์ที่กำจัดศัตรูพืชในบัญชีต่างๆนะมีจำนวนถึง9ชนิดนะที่มีคอลีนเป็นองค์ประกอบนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นสารเคมีจากการใช้ยานพาหนะและการจราจรนะคะพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะไฮโดรคาร์บอนนะคะสารตะกั่วออกไซด์ของไนโตรเจนทั้งหลายนี่ก็จะออกมาจากการควันรถต่างๆนะคะในการจราจรมีฝุ่นละอองด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นสารเคมีที่เป็นพิษนะคะมาจากการจราจรการพาหนะทีนี้เราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้เรามีชีวิตที่มีความยั่งยืนนะคะเราก็ต้องมีการสำรวจศึกษาและวิจัยกับปัญหาสารเคมีเป็นพิษในสิ่งแวดล้อมมีการฝึกอบรมบุคลากรให้ความรู้เผยแพร่ปรับปรุงการศึกษาให้ได้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะกับเด็กๆกับประชาชนปรับปรุงกฎหมายให้มันมีความเข้มแข็งและรุนแรงมากขึ้นจัดระบบระเบียบของการใช้สารเคมีที่เป็นพิษนะคะศึกษาผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของเรากำหนดมาตรฐานสารพิษขึ้นมานะคะแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ป้องกันอันตรายจากสารพิษเนี่ยเป็นส่วนบุคคลนะคะก็คือศึกษาอันตรายและก็ป้องกันอันตรายจากสารพิษนี้โดยตรงตรวจแล้วก็รักษาสุขภาพของเราจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ดีนะคะใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นมีการใช้หน้ากากป้องกันพิษนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นการทำความสะอาดเสื้อผ้าและร่างกายนะคะเมื่อไปใช้สารเคมีมาก็ต้องมีการทำความสะอาดร่างกายชำระร่างกายทันทีนะคะรู้จักปฐมพยาบาลถ้าเหิดว่ามันเกิดเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะประการแรกก็คือต้องล้างน้ำทันทีเลยนะคะให้สะอาดให้ปฐมพยาบาลเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนนะคะมีการใช้สารทดแทนพวกที่เป็นพิษนะคะเช่นเราก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราก็ใช้พวกสารที่มันมาจากธรรมชาติพวกอะไรที่จะไล่แมลงได้อะไรพวกนี้นะคะการให้การศึกษาเพื่อป้องกันและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนของเราเพื่อให้ใช้สารอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องการใช้สารเคมีนะคะใช้ให้น้อยที่สุดใช้มาตรการที่เหมาะสมในการกำจัดหรือลดปัญหาขยะพวกโฟมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องมีการกำหนดข้อควรระวังในการใช้สารเคมีพวกสารไวไฟสารพิษสารกัดกร่อนนะคะสารระเบิดได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะคำถามข้อที่1 นะคะการบริโภคปลาทะเลที่ไม่สดจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากสาเหตุข้อใดนะคะข้อกอนะสารย่อยสลายในตัวปลาเป็นอันตรายสำหรับมนุษย์อันนี้ยังไม่ถูกนะคะข้อขอสารพิษที่สะสมอยู่ในเนื้อปลาออกฤทธิ์ตามธรรมชาติข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะคะข้อคอการเน่าเสียของปลาโดยตรงทำให้เกิดสารพิษนะคะอันนี้ไม่ถูกนะคะข้องอการสร้างสารพิษในตัวปลาเนื่องจากแบคทีเรียตามธรรมชาตินะคะอ๋อข้อนี้ถ้าข้องอกับข้อขอเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะคะเป็นข้องอเป็นข้อที่ถูกมากกว่าข้อขอนะคะเพราะว่าสิ่งที่แบคทีเรียที่สร้างขึ้นนั้นมันก็มาจากการที่โดยธรรมชาตินะคะมันอยู่ในเนื้อปลานี่แหละนะคะแต่ไม่ใช่สารพิษที่สะสมอยู่ในเนื้อปลาข้องอถูกกว่าข้อขอนะคะข้อจอสารพิษที่เกิดจากสารในเนื้อปลาทำปฏิกิริยากับอากาศอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะข้อที่2นะคะข้อใด ป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในการบริโภคปลาทะเลในเขตร้อนนะคะข้อกอนะคะเลือกบริโภคปลาที่สดตามฤดูกาลนะคะอันนี้จะเป็นข้อที่ถูกนะคะว่าถ้าเราเลือกปลาที่ตามฤดูกาลแล้วเราก็จะไม่ค่อยมีอันตรายเพราะเราจะรับประทานมันได้ทันทีนะคะข้อขอเลือกบริโภคปลาที่มีลักษณะแปลกๆอันนี้ผิดนะคะข้อคอเลือกบริโภคปลาที่เก็บไว้ในอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิปกติอันนี้ถ้ามันก็บูดเน่าได้แต่ถ้าดูแล้วข้อกอไก่เนี่ยจะถูกมากกว่านะคะข้องอเลือกบริโภคปลาแช่แข็งจากทะเลเขตหนาวอันนี้ไม่ถูกนะคะข้อจอเลือกบริโภคปลาที่เคยบริโภคแล้วบ่อยๆอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยเสมอไปนะคะต่อไปเป็นข้อ3การบริโภครังนกเป็นอาหารเสริมผู้บริโภคจะได้รับสารเคมีประเภทใดข้อกอโคลีนไม่ใช่นะคะข้อขอไขมันไม่ใช่นะคะข้อคอแคลเซียมข้อนี้ถูกต้องนะคะข้องออะซิทิลโคลีนไม่ใช่นะคะข้อจอโพแทสเซียมก็ไม่ใช่นะคะต่อไปเป็นข้อ4นะคะข้อ4ข้อใดเป็นสารเคมีประเภทวัสดุใช้แล้วหมดไปที่ใช้งานเฉพาะทุกรายการนะคะอันนี้ต้องมาพิจารณาในแต่ละรายการย่อยเลยนะคะว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ข้อกอนะคะมีแชมพูน้ำยาบ้วนปากผงซักฟอกอันที่ใช่คืออันเดียวเลยคือน้ำยาบ้วนปากนะคะแชมพูกับผงซักฟอกนั้นเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดข้อขอน้ำยาล้างจานน้ำยาทำความสะอาดพื้นแล้วก็ลูกเหม็นข้อขอนี่ข้อที่ถูกก็มีอันเดียวคือลูกเหม็นนะคะส่วนน้ำยาล้างจานกับน้ำยาทำความสะอาดพื้นนั้นเป็นเรื่องทำความสะอาดเหมือนกันข้อขอภาชนะเมลามีนน้ำยาล้างจานน้ำยาลบคำผิดข้อคอนี้ก็มีที่ถูกอันเดียวเลยคือน้ำยาลบคำผิดนะคะที่เหลือไม่ใช่โดยเฉพาะถ้าภาชนะเมลามีนนี่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช่วัสดุที่ใช้แล้วหมดไปนะคะมันเป็นใช้แล้วใช้อีกได้ส่วนน้ำยาล้างจานก็เป็นทำความสะอาดนะคะส่วนข้ององูผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงยาสีฟันข้อที่ใช้ได้ก็คือผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงแต่สบู่กับยาสีฟันนี้ไม่ใช่นะคะข้อจอจานลูกเหม็นน้ำยาลบคำผิดน้ำยาปรับผ้านุ่มก็เห็นได้ว่าข้อที่ถูกต้องก็จะคือข้อจอจานเพราะว่าทุกตัวในนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปแล้วจัดอยู่ในเฉพาะนะคะต่อไปข้อ5การกินยาน้ำโดยไม่เขย่าขวดเป็นการใช้ยาผิดแบบใดข้อกอผิดวิธีข้อขอผิดบุคคลข้อคอผิดขนาดข้องอผิดเวลาข้อจอผิดโรคนะคะข้อนี้จะเป็นข้อที่นักศึกษาจะตอบผิดกันเยอะมากเพราะบอกว่ามักจะตอบว่าข้อกอถูกเนื่องจากว่าการที่กินยาโดยไม่เขย่าขวดก็ผิดวิธีเพราะไม่เขย่าก่อนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะข้อที่ผิดจริงๆที่มันเป็นเรื่องของความผิดก็คือผิดขนาดคือข้อคอควายเนื่องจากว่าถ้าเรารับประทานยาน้ำโดยที่เราไม่เขย่าขวดเนี่ยเนื้อยาที่อยู่ที่ในก้นขวดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในน้ำยาได้เนี่ยนะคะไม่เข้าไปไม่เต็มที่ก็แปลว่าคนก็กินยาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำไม่ได้กินเนื้อยาเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็จะเป็นผิดขนาดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นทั้งการสรุปสาระสำคัญแล้วก็ตัวอย่างคำถามสำหรับหน่วยที่5นะคะก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีให้สามารถตอบข้อสอบได้ถูกต้องค่ะ
5: ครับเรามาต่อกันหน่วยที่6เลยนะครับหน่วยที่6เอกภพแล้วก็ระบบสุริยะนะครับพอพูดถึงเอกภพและระบบสุริยะตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ในระบบสุริยะซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับในของระบบตัวเราเองเนี่ยอยู่ในระบบจะเห็นว่าดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเคลื่อนที่ศูนย์กลางนั่นก็คือดวงอาทิตย์นะครับเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะเราเองอยู่ในอันดับที่3นะครับเพราะว่าใกล้ที่สุดนั่นก็คือดาวพุธเล็กๆนะครับอยู่วงในนะครับแล้วก็ดาวศุกร์แล้วก็มาโลกนะครับอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนอยู่วงนอกสุดนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเราอยู่ในระบบสุริยะอยู่ที่ไหนนะครับระบบสุริยะเนี่ยเป็นส่วนย่อยๆเล็กๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มของดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซี กาแล็กซี่นั้นมีนับแสนล้านดวงอยู่ในเอกภพนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็คือเอกภพประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเราเรียงตามลำดับใหญ่ไปหาเล็กนั่นนะครับก็จะเห็นว่าใหญ่ที่สุดนี่ต้องเป็นเอกภพรองลงมาก็คือเป็นกลุ่มของกาแล็กซี่นะครับที่มีนับแสนล้านกาแล็กซี่ในเอกภพแล้วก็เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ทั้งหลายที่อยู่ในกาแล็กซี่นะฮะแล้วก็ในแต่ละกาแล็กซี่นั้นก็ตัวเราเองเนี่ยเป็นระบบสุริยะซึ่งอยู่ในกลุ่มของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเราเป็นดาวเคราะห์เองเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วก็ดาวเคราะห์แต่ละดวงก็จะมีดาวบริวารเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเอกภพทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ภายในกาแล็กซี่นับแต่ล้านดวงนั่นเองนะครับ

ทฤษฎีของเอกภพที่มีการกล่าวถึงจะมี2ทฤษฎีคือทฤษฎีบิ๊กแบงกับทฤษฎีสถานะคงตัวนะครับแต่ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับทฤษฎีสถานะคงตัวก็ถูกยกเลิกไปนะครับการระเบิดครั้งใหญ่หรือบิ๊กแบงตูมปังใหญ่ครั้งแรกเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิช่วงนั้นจะสูงมากนะครับแล้วเอกภพนั้นก็จะเกิดการขยายนะครับขยายตัวของทั้งหมดเนี่ยจะระบบจะขยายใหญ่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่ากาแล็กซี่ยิ่งอยู่ไกลนะครับก็ยิ่งเคลื่อนห่างออกไปด้วยความเร็วสูงก็คือคนที่พูดถึงก็คือฮับเบิลนะครับฮับเบิลบอกว่าพอเคลื่อนที่ไกลออกไปเรื่อยๆนั้นในขณะที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะครับลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เกิดการระเบิดตุ้มตามทฤษฎีบิ๊กแบงนั้นก็จะมีควาร์กนะครับควาร์กก็คืออนุภาคพื้นฐานแรกๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เสี้ยววินาทีหลังเกิดการบิ๊กแบงนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของเอกภพนั้นตอนแรกที่อุณหภูมิสูงก็จะค่อยๆลดลงนะครับพอลดลงจนถึงประมาณ10ล้านเคลวินนะครับก็จะมีควาร์กเนี่ย3ตัวนะครับเกาะกันรวมกันเป็นโปรตอนนะครับแล้วมีควาร์กอีก3ตัวรวมกันเป็นนิวตรอนซึ่งโปรตอนนิวตรอนเนี่ยเป็นตัวก่อให้เกิดในที่สุดตอนหลังก็จะมีอะตอมที่เกิดขึ้นของไฮโดรเจนกับของฮีเลียมนะครับเกิดขึ้นซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยมีมากที่สุดก็คือประมาณร้อยละ75นะครับส่วนของฮีเลียมประมาณร้อยละ25ซึ่งเป็นธาตุหลักของเอกภพที่จะทำให้ก่อให้เกิดกลุ่มของกาแล็กซี่ต่างๆต่อไปนะครับทีนี้ในช่วงที่มันเลื่อนมาจนขยายกว้างที่สุดมากที่สุดแล้วเนี่ยช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงนะครับแต่หลังจากนั้นก็จะรวมตัวกันเกาะกันใหม่นะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วกลับไปสู่สถานะเดิมนะครับก็คือเกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นช่วงที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นกลุ่มสีม่วงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาทางอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็จะเป็นกลุ่มสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าดาราจักรหรือกาแล็กซี่เนี่ยเลื่อนไปทางแถบสีแดงนะครับอันนี้ตามกฎของดับเบิลเอฟเฟกต์นะครับดับเบิลเอฟเฟกต์บอกว่าการดาราจักรเนี่ยที่เลื่อนไปทางแถบสีแดงหรือสเปกตรัมสีแดงเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เอกภพจะเห็นว่ามันขยายตัวนะครับก็คือดาราจักรเลื่อนไปทางแถบสีแดงแล้วก็ถ้าเลื่อนมาทางแถบสีน้ำเงินหรือสีม่วงเมื่อไหร่ก็จะเป็นการหดตัวนะครับหดตัวอันนี้เป็นทฤษฎีดับเบิลเอฟเฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอกภพกำลังขยายตัวก็คือดาราจักรหรือกาแล็กซี่นั้นมีเส้นสเปกตรัมเลื่อนไปทางแถบสีแดงนั่นเองนะครับถ้าเลื่อนมาทางแถบสีน้ำเงินสีม่วงก็แสดงว่ากำลังอยู่ในสถานะที่หดตัวนะครับประเภทของกาแล็กซี่ที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากาแล็กซี่มีหลายแบบด้วยกันนะครับมีรูปไข่รูปกังหันปกตินะครับแล้วก็กังหันมีแกนหรือมีคานนะครับแล้วก็รูปทรงไม่แน่นอนนะฉะนั้นกาแล็กซี่ของเรานะหรือเราเรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะก็จะเป็นกลุ่มของกังหันมีแกนหรือมีคานนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีคานอยู่ตรงแกนกลางแล้วก็มีกระเคลื่อนที่นะครับรูปไข่เนี่ยจะเป็นกาแล็กซี่ที่มีประมาณร้อยละ30นะครับในเอกภพส่วนรูปกังหันทั้งมีคานและไม่มีคานหรือกังหันปกติกับกังหันมีแกนเนี่ยรวมกันก็คือร้อยละ65มีมากที่สุดนะครับส่วนรูปทรงไม่แน่นอนหรืออสันฐานเนี่ยก็คือมีแค่ร้อยละ5เพราะฉะนั้นมีมากที่สุดก็เป็นรูปกังหันนะครับที่มีถึง65ร้อยละ65นะครับการเรียงตัวของกาแล็กซี่เรียงตัวแบบซ่อมเหมือนซ่อมอันนี้เราจะเรียกว่าซ่อมเสียงของฮับเบิลนะมี2ปลายด้วยกันนะครับส่วนที่เป็นด้านปลายของซ่อมนะครับรูปกังหันนะครับจะเห็นว่ากังหันเนี่ยจะมี2กลุ่มข้างบนนั้นเป็นกังหันปกติก็คือไม่มีคานนะฮะไม่มีคานหรือไม่มีแกนถ้า SA จะเห็นว่าปลายด้านปลายจะมีหางของมีแค่น้อยมากนะครับ

ถ้าจำนวนหางมากขึ้นก็จะเป็นกลุ่ม SB นะครับแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นกลุ่มของ SC นะครับอาจจะประมาณ5แขนนะครับเป็นกลุ่ม SC ฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกังแลซี่รูปปกติก็คือไม่มีคานหรือไม่มีแกนนะครับส่วนข้างล่างนั้นจะมีคานหรือมีแกนนะครับถ้ามีคานปลายเนี่ยแฉกเนี่ยจะมีน้อยมากเนี่ยก็จะเป็น SBA นะครับถ้าห่างออกไปแฉกมากเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็น SBB แล้วก็ SBC คานก็จะไกลออกไปนะครับอันนี้จะเห็นว่าทั้ง2กลุ่มทั้งข้างบนและข้างล่างก็คือเป็นมีมากที่สุดในเอกภพก็คือร้อยละ65ซึ่งกาแล็กซีของเราหรือกาแล็กซีช้างเผือกก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับส่วนด้านด้ามของปลายซ่อมเนี่ยนะครับก็จะเป็นกาแล็กซีรูปไข่จะเห็นว่าถ้าเป็นรูปไข่กลมเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น E เราใช้ตัว0เนี่ย E0 คือกลมนะครับแล้วก็ถ้า E4 ก็จะรีมากขึ้นตัวก็คือตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขยิ่งมากๆก็แสดงความรีของกาแล็กซีนะครับแต่ถ้าเป็น E0 เลยก็คือกลมเลยอันนี้กลุ่มนี้จะมีประมาณร้อยละ30นะครับอันนี้ไปแล้ว30ไอ้ตรงปลายด้านนี้ก็65เหลือแค่ 5% ก็คืออันนี้นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของกาแล็กซีที่ไม่รูปร่างไม่แน่นอนไม่สม่ำเสมอนะครับเราเรียกว่าอสันฐานก็คือมีแค่ร้อยละ5เท่านั้นเองอันนี้ตามกฎของฮับเบิลนะครับที่เขาค้นพบบอกว่ากาแล็กซีถ้าอยู่ไกลก็ยิ่งเคลื่อนที่ออกไปจากเราเนี่ยเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฮับเบิลเนี่ยก็สามารถคำนวณได้ว่าระบบของกาแล็กซีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือที่อยู่ในเอกภพมีอายุและประมาณ 13,800 ล้านปีนะครับก็สามารถคำนวณหาอายุของเอกภพได้นะครับอันนี้คือกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับทางช้างเผือกจะเห็นว่าถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยจะเหมือนกับเป็นจาน2ใบคว่ำประกบกันนะครับตรงกลางป่องนะฮะซึ่งจะเห็นว่าจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ก็คือมีเป็นกลุ่มที่เป็นมีทั้งหมดเนี้ยกาแล็กซี่เนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่เราเรียกว่ามีคานหรือมีแกนนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของดาราจักรทั้งหมดหรือกาแล็กซี่ทั้งหมดเนี่ยเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าไปอย่างนี้ก็คือตามเข็มนะทุกสิ่งทุกอย่างโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนที่ทวนเข็มหมดนะครับเขาบอกว่าจากปลายด้านหนึ่งถึงปลายด้านหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยอายุโอ้โหเป็นนับล้านปีแสงนะครับก็คือยาวมากนะครับขนาดของกาแล็กซีจะเห็นว่าใหญ่มากนะครับทีนี้มาดูอุณหภูมิสีผิวของดาวฤกษ์นะครับจะเห็นว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเกิดการระเบิดตุ้มขึ้นมาจะเห็นว่าอุณหภูมิจะสูงมากเลยก็คือกลุ่มสีม่วงสีน้ำเงินนะครับก็คือประมาณมากกว่า 30,000 เคลวินจะอุณหภูมิสูงมากนะครับตอนช่วงระเบิดแล้วพอดาราจักรเลื่อนไปทางแถบที่มันอุณหภูมิต่ำสุดเลยก็คือขยายใหญ่สุดมากๆเลยก็คือเลื่อนไปทางสีแดงนะจะเห็นว่าสีแดงอุณหภูมิประมาณน้อยกว่า 3,500 เองถ้าเราเรียงลำดับจากอุณหภูมิสูงสุดไปต่ำสุดก็จะเป็นม่วงน้ำเงินขาวเหลืองแสดแดงนะครับม่วงน้ำเงินขาวเหลืองแสดแดงนะทีนี้มาดูดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในกลุ่มของสีเหลืองขาวเหลืองเนี่ยนะครับจะแสดงว่ามีดาวเคราะห์ที่มีดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์นะครับก็คือกลุ่มสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับแต่ว่าระบบนี้จะอยู่ไกลจากเรานะถ้าอยู่ใกล้จากใกล้เราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับแสดงว่ามีกลุ่มที่มีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ค่อนข้างเยอะนะครับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะครับจะเห็นว่าจากจุดเริ่มต้นนะครับที่เกิดทฤษฎีบิ๊กแบงแล้วก็ขยายตัวนะครับไอ้ช่วงที่ขยายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวสุดท้ายมารวมตัวกันเป็นเนบิวล่านะเนบิวล่านี่เป็นฝุ่นธุลีคอสมิกแก๊สที่ว่างทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวกันแล้วเกิดการเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่แล้วเนี่ยครับแล้วก็มีการรวมตัวตอนขยายแล้วก็มาเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันหดตัวนะครับก็จะเป็นกลุ่มของดาวฤกษ์หลัก
็นกลุ่มของดาวฤกษ์หลักไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าช่วงที่เป็นดาวฤกษ์หลักเนี่ยใช้เวลายาวนานมากเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะ100ล้านปี200ล้านปี1000ล้านปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ช่วงเนี้ยจะเป็นวิวัฒนาการที่ยาวนานที่สุดนะครับก็คือดาวฤกษ์หลักหลังจากนั้นก็เกิด

ในที่สุดก็เล็กลงเล็กลงอีกตามอุณหภูมิเนี่ยนะครับเล็กลงเล็กลงจนสุดท้ายเป็นดาวแคระดำนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์ขนาดใกล้เคียงดวงอาทิตย์นะครับจะเห็นว่าสุดท้ายก็คือเป็นดาวแคระดำนะทีนี้ถ้าเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่นะครับก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็คือฝุ่นธุลีคอสมิกแก๊สที่ว่างรวมตัวกันเป็นเนบิวลาเนี่ยและช่วงวิวัฒนาการก็ยังเป็นดาวฤกษ์หลักอีกเหมือนกันนะดาวฤกษ์หลักก็จะช่วงวิวัฒนาการยาวนานที่สุดแล้วก็สุดท้ายพออัดเล็กลงเล็กลงมากๆจนในที่สุดอุณหภูมิสูงที่สุดก็เกิดการระเบิดตุ้มนะฮะเราเรียกว่าโนวาหรือซูเปอร์โนวานั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการรวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นอนุภาคเล็กลงไปเรื่อยๆจนเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำนะจะเห็นว่าอวสานของดาวฤกษ์ก็คือเป็นดาวนิวตอนหรือเป็นหลุมดำนะครับสุดท้ายเรามาดูถ้าเป็นดาวฤกษ์ถ้าเป็นดาวฤกษ์ใกล้เคียงดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวแคระดำนะฮะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็จะเป็นดาวนิวตอนหรือหลุมดำช่วงวิวัฒนาการยาวนานที่สุดก็คือช่วงที่เป็นดาวฤกษ์หลักนั่นเองนะอันนี้จะเป็นใช้เวลายาวนานที่สุดนะครับทีนี้เราเองอยู่ที่ไหนนะเราเองแล้วเป็นระบบย่อยๆนะเราเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะนะซึ่งระบบสุริยะอยู่ในดาวฤกษ์แล้วก็อยู่ในกาแล็กซีนับแสนล้านกาแล็กซีในเอกภพเนี่ยซึ่งถ้าเราเรียงตามลำดับแล้วนะจะเห็นว่าใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยมากที่สุดก็เป็นดาวพุธนะครับแล้วก็ศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะครับส่วนดาวพลูโตนี้ตอนนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของดาวเคราะห์แหละนะครับก็จะไม่อยู่ในระบบของเราแล้วตอนนี้เราจะเหลือแค่8นะครับเพราะฉะนั้นแต่เดิมเนี่ยเคยถามว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นดาวพลูโตนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แล้วเป็นดาวเนปจูนนะครับที่อยู่ไกลที่สุดอยู่ใกล้ที่สุดก็เป็นดาวพุธนะแล้วก็เนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยนะครับดาวพุธจึงเป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดาวบริวารนะครับส่วนโลกมีดาวบริวาร1นะครับ1เหมือนกับดาวพลูโตนะครับพลูโตก็มีบริวาร1เหมือนกับโลกนะแต่ปัจจุบันนี้เป็นจัดอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการเรียงตัวเนี่ยดาวเคราะห์ข้างในเนี่ยวงในเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กๆนะครับเล็กๆพุธศุกร์โลกอังคารนะเราเรียกว่าดาวเคราะห์วงในหรือดาวเคราะห์ขนาดเล็กหรือดาวเคราะห์แบบโลกนะครับอยู่ในวงในนี้ส่วนวงนอกนะครับดาวเคราะห์วงนอกก็จะมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนอันนี้จะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่บางทีเราเรียกว่ากลุ่มดาวเคราะห์ขนาดใหญ่หรือกลุ่มดาวเคราะห์แบบดาวพฤหัสนะหรือกลุ่มดาวเคราะห์วงนอกจะเห็นว่าขนาดใหญ่หมดเลยนะครับการเรียงลำดับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเรียงจากข้างในขนาดใหญ่ก็จะเห็นว่าดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะครับอันนี้อยู่วงนอกส่วนอันนี้อยู่วงในทีนี้อยู่วงในเนี่ยนะครับระหว่างดาวเคราะห์วงนอกวงในเมื่อสักครู่ที่เราดูนะจะเห็นว่าช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่อยู่ดาวอังคารกับดาวพฤหัสเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มของดาวที่ถูกการชนกันนะชนกันของสะเก็ดหินขนาดใหญ่นะซึ่งทำให้อันนี้เป็นตัวดาวเคราะห์น้อยนะครับเป็นดาวเคราะห์น้อยอยู่ในวงเนี้ยอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นกลุ่มเป็นที่อยู่ของอาศัยของดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นตัวที่เคยชนโลกมาปัจจุบันเราค้นพบว่าแกนของโลกเอียง 23.5 องศาเนี่ยก็คือถูกชนมาแล้วแล้วก็ถูกชนดาวเคราะห์อื่นๆด้วยทำให้เกิดเป็นร่องรอยนะที่ปรากฏบนดาวเคราะห์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์น้อยก็จะอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดไปเราก็ไปดูว่าไปโลกบ้างนะครับส่วนประกอบของโลกเราเนี่ยจะมีทั้งแก่นในแก่นนอกแล้วก็เนื้อในเนื้อนอกแล้วก็เปลือกโลกนะครับจะเห็นว่าถ้าแก่นในของโลกเนี่ยจะเป็นของแข็งร้อนนะครับของแข็งร้อนร้อนมากเลยนะครับพอรอบแก่นในนะครับพอเป็นแก่นนอกก็จะเป็นของหนืดนะลักษณะเป็นหนืดๆเริ่มมาเป็นของเหลวนะครับแต่ข้างในเนี่ยเป็นของแข็งร้อนนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นเนื้อในเนื้อนอกแล้วมาเปลือกโลกแล้วก็บรรยากาศล้อมรอบโลก

ลือกโลกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่วอบวอบแหว่งหรือนูนเนื่องจากเกิดการชนกันนะครับของตะเก็ดอะไรทั้งหลายนะครับของดาวเคราะห์น้อยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้บางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นทะเลนะครับแต่ว่าวัดระยะความหนาโดยเฉลี่ยของเปลือกโลกก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับที่เปลือกโลกก็จะมีเพลททั้งหลายล่องลอยอยู่บนนอกโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพลทยูเรเซียเพลทแอนตาร์กติกาเพลทโอเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเพลทพวกนี้ที่อยู่ที่โลกเปลือกโลกด้านนอกเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดการเคลื่อนของเพลทได้ซึ่งจะทำให้แผนที่โลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งระยะเวลานานขึ้นนะครับเพราะว่าเกิดการเคลื่อนของเพลททั้งหลายนะครับอาจจะมีช่องแคบหรือเป็นเนื้อเดียวกันนะหรือห่างออกจากกันนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับมาดูการหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกนะครับอันนี้ข้างในเป็นดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็โลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยหมุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มนะลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าต้องหมุนทวนเข็มนะครับไม่ให้ตามเข็มช่วงที่โลกอยู่ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแกนของโลกเนี่ยมันเอียงนะครับเอียง 23.5 เพราะงั้นการที่แกนของโลกเอียงนี้ก็จะทำให้เกิดฤดูกาลนั่นเองนะครับเกิดฤดูกาลนั้นในช่วงที่เป็นธันวาถึงมีนาเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็คืออยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะพอช่วงฤดูหนาวเนี่ยกลางวันสั้นกลางคืนยาวเพราะฉะนั้น22ธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่กลางคืนยาวที่สุดแล้วก็กลางวันสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงอากาศหนาวเนี่ยพอมาถึง21มีนาก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อน21มีนาจะเป็นช่วงที่กลางวันกับกลางคืนยาวเท่ากันนะครับเราเรียกว่าช่วงเวลาวิสุวัตหรืออีควินอกนะฮะก็คือกลางวันกลางคืนยาวเท่ากันหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าร้อนพอหน้าร้อน21มีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่กลางวันยาวที่สุดนะครับแล้วก็กลางคืนสั้นที่สุดด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มาถึงช่วง23กันยานะครับ23กันยาก็จะเป็นช่วงวิสุวัตหรืออีควินอกซ์เช่นเดียวกันก็คือมีกลางวันยาวเท่ากับกลางคืนจะเห็นว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยจะยาวกว่ากลางวันเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงซีกขวานี่นะครับซึ่งเป็นช่วงที่โลกเนี่ยหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากนะครับส่วนกลางคืนกลางวันยาวกว่ากลางคืนก็คือช่วงนี้นะครับ21มีนาคมถึงจนมาถึง23กันยานะครับทีนี้มาดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับข้างขึ้นข้างแรมเกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปเพราะว่ามีเกิดการเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าช่วงที่ทางซีกซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาแสงอาทิตย์จะเป็นแสงขนานนะครับผ่านเข้ามาถ้าเราอยู่ในช่วงที่ตำแหน่งที่1เนี่ยนะครับดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งที่1อันนี้คือโลกนะครับอยู่ตำแหน่งจะเห็นว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับดวงอาทิตย์ซีกที่หันมาทางโลกจะเป็นมืดนะครับแต่ช่วงที่รับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นด้านสว่างเนี่ยช่วงนี้ก็คือช่วง1ค่ําเราจะเห็นมืดเลยเต็มดวงนะครับมืดเต็มดวงพอหลังจากนั้นเคลื่อนที่มาตำแหน่งที่2เนี่ยจะเห็นซีกสว่างเนี่ยเป็นเสี้ยวแหละครับก็คือช่วงนี้นะครับอันนี้ขึ้น 3-5 ค่ำนะครับพอมาถึงช่วงนี้ตั้งฉากเลยนะแสงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ตั้งฉากกันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าขึ้น 7-8 ค่ำสว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงนะครับแล้วก็เสี้ยวสว่างก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสว่างเต็มดวงนะครับถ้าคืออยู่ในแนวเดียวกันเช่นเดียวกันนะฮะถ้าอยู่ในแนวเดียวกันตรงเนี้ยก็จะเป็นขึ้นอันนี้ขึ้น15ค่ำหรือแรม1ค่ำนะโผล่เข้ามาแรม1ค่ำเต็มดวงนะแล้วก็จะหมุนเสี้ยวไปเรื่อยๆก็จะเห็นเสี้ยวมากขึ้นมากขึ้นจนถึงตั้งฉากเมื่อไหร่ตำแหน่งที่7เนี่ยนะครับตั้งฉากจะเห็นว่าสว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงนะครับแล้วก็จะลดลงจนเห็นตำแหน่งที่เข้าสู่ตำแหน่งที่1ก็คือขึ้น1ค่ำนะครับนี้เรามาดูลองมาดูว่าช่วงที่เก
เกิดการโคจรรอบโลกเนี่ยครับดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยนะครับเรามาดูตำแหน่งที่มันเคลื่อนที่ต่างๆนะครับ

การเคลื่อนที่จะเห็นว่าเคลื่อนที่รอบๆเนี่ยนะครับตำแหน่งที่1นะครับอันนี้ก็คือขึ้น1ค่ำตำแหน่งที่2หมุนทวนเข็มนะครับตำแหน่งที่2ก็3ถึง5ค่ำ10 11ค่ำอันนี้7ถึง8ค่ำ10 11ค่ำ15ค่ำก็เข้าสู่แรมนะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ขึ้น1ค่ำตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ตำแหน่งที่2 3ถึง5ค่ำนะครับอันนี้7ถึง8ค่ำนะครับขึ้น7ถึง8ค่ำสว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงนะครับถัดไปก็คือขึ้น10ถึง11ค่ำนะครับอันนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันเลยเหมือนตอนช่วงตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือขึ้น15ค่ำนะครับแล้วก็เข้าสู่แรม1ค่ำนะครับมา3ถึง5ค่ำแรม3ถึง5ค่ำนะครับ7ถึง8ค่ำเหมือนกับขึ้นเลยนะครับขึ้น7 8ค่ำก็สว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงอันนี้ตำแหน่งแรม7ถึง8ค่ำก็สว่างครึ่งดวงมืดครึ่งดวงเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นแรม10ถึง11ค่ำหรือ12 13ค่ำแต่ยังไม่ถึง15 15ค่ำปั๊บเมื่อไหร่ก็คืออยู่ตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เราดูข้างขึ้นข้างแรมไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจันทรุปราคานะครับจันทรุปราคาเกิดขึ้นจากการบังกันนะครับคือโลกอยู่ตรงกลางนะครับบังแสงดวงอาทิตย์ที่ลงไปดวงจันทร์เพราะฉะนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นจันทรุปราคาเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนกลางวันนะครับก็คือดวงจันทร์จะมีเงามืดเงามืดที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์เนี่ยจะมีหลายแบบด้วยกันมีเงามืดเงามัวหรือมืดเต็มดวงนะครับอันนี้เป็นคือโลกบังแสงดวงอาทิตย์จากบนดวงจันทร์นะครับส่วนอันนี้สุปฤปราคานะครับเมื่อสักครู่นั้นเกิดขึ้นตอนกลางคืนพออันนี้ตอนกลางวันนะตอนกลางวันก็จะเกิดขึ้นก็คือดวงจันทร์เองเป็นตัวบังแสงดวงอาทิตย์นะบังแสงจากดวงอาทิตย์ที่ไปตกบนโลกก็จะเกิดเงาทั้งเงามืดเงามัวแล้วก็เต็มดวงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเพราะฉะนั้นโลกเองเราเองเนี่ยหมุนรอบตัวเองเนี่ยการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยมีทั้งเกิดกลางวันกลางคืนนะครับเกิดทิศนะครับแล้วก็การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ของดวงดาวทั้งหลายนะครับทีนี้อันนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกเช่นเดียวกันนะครับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็คือมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกนี้ก็คือดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะแต่อิทธิพลของดวงจันทร์มากกว่าดวงอาทิตย์เท่าตัวนะครับเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะอยู่ในแนวเดียวกันนะอยู่ในแนวเดียวกันก็คือขึ้นหรือแรม15ค่ำก็เป็นวันที่เราเรียกว่าน้ำเกิดเนื่องจากว่าอิทธิพลของทั้งดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยทำให้เกิดน้ำขึ้นสูงมากเลยบนโลกพอน้ำขึ้นบนโลกเนี่ยอันนี้ก็จะเนี่ยวันช่วงวันขึ้นหรือแรม15ค่ำเนี่ยเราเรียกวันน้ำเกิดจะขึ้นมากนะครับแต่ถ้าอยู่ขึ้นหรือแรม7ถึง8ค่ำในแนวตั้งฉากก็คือดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์อยู่ในแนวตั้งฉากกันเลยก็คือขึ้นหรือแรม7ถึง8ค่ำนะครับอันนี้เราเรียกว่าวันน้ำตายวันนั้นน้ำนิ่งหรือน้ำไม่มีการขึ้นลงเลยนะน้ำนิ่งนะแต่ว่าน้ำเกิดเนี่ยน้ำเกิดน้ำขึ้นเลยเต็มที่งั้นช่วงลอยกระทงเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อยู่ๆก็น้ำเพิ่มขึ้นนะครับเราเรียกว่าวันน้ำเกิดนะต่อไปนะครับ

0: ก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะครับลองมาดูนะครับข้อใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กที่สุดขนาดเล็กที่สุดแสดงว่าถ้าเราดูอันนี้นะครับขนาดที่กไก่เอกภพเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดระบบสุริยะก็ยังถือว่าก็อยู่ในกลุ่มที่ใหญ่นะดาวฤกษ์เนี่ยเราก็เองก็ใหญ่กว่าอีกดาวเคราะห์เนี่ยเราอยู่ในระบบสุริยะเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์จะเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดกาแล็กซี่เนี่ยโอ้โหใหญ่รองลงมาจากเอกภพเพราะว่านับแต่แสนล้านกาแล็กซี่ที่อยู่ในเอกภพนะครับเพราะฉะนั้นเล็กที่สุดในนี้เราก็ต้องเลือกข้ององูก็คือดาวเคราะห์นะครับข้อ2ตามวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ในช่วงอายุตอนปลายจะมีลักษณะเป็นแบบใดนะครับจะเห็นว่าช่วงแรกที่เกิดขึ้นมาจากเนบิวล่าใช่ไหมครับเนบิวล่าแล้วก็เป็นดาวฤกษ์หลักนะงั้นดาวฤกษ์หลักนั่นก็ยังไม่ใช่นะครับแล้วก็มาเป็นในอันนี้อันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในช่วงตอนปลายเป็นแบบไหนนะจากเนบิวล่าก็จะเป็นดาวฤกษ์หลักแล้วก็มาแคระขาวแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแคระยักษ์แดงและก็แคระดำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกข้ององูนะครับดาวเคราะห์น้อยอยู่ระหว่างดาวอะไรนะครับที่เข้าอยู่ปลอดภัยที่สุดก็คืออยู่ระหว่างดาวเคราะห์ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่งั้นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่อยู่วงในก็คือพุธศุกร์โลกอังคารแล้วก็ไปขนาดใหญ่ก็คือดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกก็ต้องเป็นข้อจอจานก็คืออยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับนี้ถ้าถามว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยก็คือดาวพุธใช่ไหมครับดาวพุธเนี่ยจะอยู่จากห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 0.4 พาเซกหรือ 0.4 AU นะครับดาวศุกร์อันดับ2ก็คือ 0.7 AU นะครับแล้วก็มาโลกเนี่ย1 AUAU ก็คือเป็นหน่วยดาราศาสตร์นั่นเองนะครับหลังถัดจากโลกไปก็เป็นดาวอังคารพุธศุกร์โลกอังคารใช่ไหมอังคารเนี่ยประมาณ 1.5 AU เพราะถ้าถามว่าระหว่างดาวศุกร์กับดาวอังคารใครอยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะจากดาวเมื่อกี้0.7 มาถึง1ก็คือประมาณ 0.3 AU แต่จาก1จากโลกไปถึงดาวอังคาร 1.5 ก็คือ 0.5 AU เพราะฉะนั้นดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดบางครั้งเราเรียกว่าเป็นดาวฝาแฝดของโลกก็อยู่ใกล้โลกมากขนาดก็ใกล้เคียงนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นวันน้ำเกิดน้ำเกิดขึ้นที่โลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันก็คือขึ้นหรือแรม15ค่ำก็คือข้อคอควายถ้า7ค่ำเนี่ยอันนี้เป็นน้ำตายนะครับน้ำเกิดก็คือข้อคอควายนะครับข้อ5ถ้าเราเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งดวงอยู่บนท้องฟ้าตอนค่อยๆรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกในตีหนึ่งนะตีหนึ่งเป็นวันอะไรถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเป็นแรมนะครับแล้วตีหนึ่งก็คือแรมครึ่งดวงก็คือ 7-8 ค่ำก็คือแรม 7-8 ค่ำนะครับเราลองเลือกดูซิมีไหมก็คือข้อขอไข่ใช่ไหมครับใช่เปล่าถ้าครึ่งดวงนะครับก็คือแรม 7-8 คำไม่ใช่ขึ้นนะครับครับสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับยังพอมีเวลาเหลือนะครับอยากจะขอรบกวนอาจารย์สุนีนะครับช่วยเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะก็จะต้องมีการตรวจประจำปีนะคะเพื่อป้องกันนะคะเราจะได้ทราบว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสุขภาพของคนเราเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเป็นจำนวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนะโรคไขมันเลือดสูงนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารโดยตรงทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไขมันสูงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทราบก่อนว่าไขมันสูงนั้นไขมันตัวไหนนะคะจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือจะเป็นไตรกลีเซอไรด์นะซึ่งการกินอาหารเนี่ยนะคะในเรื่องของโรคอันนี้มันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะในกรณีของคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็จะต้องระวังในเรื่องของหนังสัตว์นะคะเครื่องในสัตว์ไข่แดงนะคะส่วน

0: ส่วนเรื่องของทอดน้ํามันต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องระวังมากนักนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยนะคะเราก็จะต้องระวังในเรื่องของทอดนะคะน้ํามันและรวมทั้งน้ําตาลด้วยนะคะส่วนเรื่องของเครื่องในไข่นั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไขมันนะคะในเลือดสูงนั้นก็ต้องรู้ว่าไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็จะเป็นการที่เราจะช่วยนะคะในการระมัดระวังนะคะในเรื่องการกินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นะมีโรคไขมันเลือดสูงนะคะก็คงพอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์ครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเป็นการบรรยายสรุปนะครับในหน่วยที่7นะครับเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับหน่วยที่8วิทยาศาสตร์กับพลังงานและก็หน่วยที่9เทคโนโลยีก้าวหน้านะครับสำหรับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุนีสหัสโพนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกีรติพงศ์นะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมและวิทยากรทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
0: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราและในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90%แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูก

0: เพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได้
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ @healthy สถานีสุขภาพครับขณะที่ผมถ่ายรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยกระแสฝุ่น PM 2.5 กำลังมาแรงเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นฝุ่นละอองเล็กๆที่เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้แต่สิ่งนึงที่เราลืมกันไปเลยก็ตามฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยเกิดอันตรายกับดวงตาเราได้เช่นกันครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุปริยาอัฏฐวุฒิสินครับอาจารย์แพทย์สาขาจักษุวิทยาสำนักแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตากับเรากันครับไปชมกันเลยและตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอยุ้ยครับแพทย์หญิงสุปริยาอัฏฐวุฒิสินครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคตาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันว่าเอ๊ะเราเป็นโรคตาได้อย่างไรกันครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ PM 2.5 มาแรงเลยแต่ PM 2.5 เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกี่ยวกับตาทุกอย่างหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่ทุกอย่างเสมอไปนะคะแต่ว่าสามารถพบโรคที่สัมพันธ์กับทางตาเนี่ยได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยคนไข้ที่มาตรวจก็จะพบว่ามีอาการนำมาด้วยเรื่องของเคืองตาตาแดงแสบตาน้ำตาไหลพบบ่อยแล้วก็มากกว่าช่วงก่อนที่จะมีภาวะ PM 2.5 มาค่ะ
0: แล้วจริงๆเรานอกจากมีอาการเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านอาการเกี่ยวกับโรคตาแล้วอะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่อาการของทางตานะคะที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบกับจักษุแพทย์ได้บ่อยมากที่สุดมักจะเป็นในเรื่องของอาการตาพร่ามัว
0: ครับผม
1: นะคะอาการแสบตาน้ำตาไหลหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหรือแม้กระทั่งบางอาการที่พบได้บ่อยอาการนึงคือการเห็นหยักย่ายจุดดำลอยไปมาค่ะ
0: โอ้น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ใช่
0: งั้นนี่เรามาเริ่มอาการแรกอาการตาพร่ามัวผมเข้าใจว่าเวลาตาพร่ามัวเราเข้าใจเองนะนึกว่าเป็นเพราะสายตาสั้นจริงๆแล้วเพราะเหตุนี้อย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: ไม่เสมอไปค่ะซึ่งต้องเรียนก่อนว่าการที่ผู้ป่วยมาด้วยเรื่องอาการตาพร่ามัวจริงๆแล้วปัจจัยหรือว่าสาเหตุหลักเลยก็คือเรื่องของตาแห้งนะคะเป็นอันดับหนึ่ง
0: โอ้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะถามว่าสาเหตุที่เกิดจากอาการสายตาสั้นหรือว่ามีค่าสายตาเอียงก็สามารถพบได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ประมาณ 90%

0: 90%ค่ะก็จะมาด้วยเรื่องของตาแห้งก็ได้ที่มาด้วยทำให้เราเนี่ยตาพร่ามัวมองไม่ชัดนะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้มีอาการมัว
1: ครับผมแล้วอาการตาแห้งเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรแล้วมีอาการอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะอาการตาแห้งนะคะส่วนใหญ่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าบางท่านอาจจะเคยรักษาและหย่อนน้ำตาเทียมเท่าไหร่ก็ไม่หาย
1: ครับผม
0: อันนี้ค่ะต้องเรียนก่อนว่าตาแห้งนะคะสาเหตุหรือว่าอาการที่นำมาเนี่ยสาเหตุหลักบางคนอาจจะบอกว่ามีภาพซ้อนการเห็นภาพซ้อนในอาการตาแห้งนะคะจะไม่เหมือนกับภาพซ้อนของจริง
1: ครับผม
0: หลายๆท่านอาจจะยังมีความเข้าใจผิดระหว่างคำว่าตาพร่ามัวกับภาพซ้อนหรือว่าภาพเบลอ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับอาการ2 อย่างนี้ครับ
0: ค่ะต้องเรียนก่อนว่าภาพซ้อนเนี่ยในทางการแพทย์ความหมายคือจะต้องเห็นของเป็น2 สิ่ง
1: ครับ
0: หรือว่าเห็นอย่างเช่นเห็นหน้าคนเป็น2 หน้าแยกจากกันเลย
1: ครับผม
0: หรือว่าคือส่วนใหญ่จะแยกเป็นซ้ายขวาก็ได้หรือว่าบนล่างแบบนี้ก็ได
1: ้โอ้เพิ่งเจอแบบบนล่างด้วย
0: ใช่ค่ะอันนี้คือส่วนใหญ่เราจะมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อตาที่ทำงานไม่สัมพันธ์กันแต่อาการภาพเบลอหรือว่าพร่ามัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจากตาแห้งหรือว่าเรื่องของค่าสายตาเช่นสายตาสั้นหรือสายตาเอียง
1: ครับผม
0: ภาพส่วนใหญ่จะไม่ได้แยกจากกันนะคะคือจะแค่เหลื่อมๆกันค่ะดังนั้นก็ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องเหมือนสังเกตอาการแล้วก็ไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดว่าจริงๆแล้วเป็นภาพซ้อนที่เกิดจากกล้ามเนื้อตาผิดปกติหรือว่าเป็นจากตาแห้งหรือค่าสายตาผิดปกติกันแน่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสาเหตุใช่ไหมครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากสาเหตุจากที่เป็นค่าสายตาทำให้เราตาแห้งแล้วมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมครับอย่างเช่นสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราส่งผลกระทบทำให้เราตาแห้งได้เลย
0: อันนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากเลยทีเดียวค่ะก็คือสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลม
1: ครับผม
0: ฝุ่นแสงแดดควันพิษโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศ PM 2.5 เยอะๆแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าทำให้เราเนี่ยมีอาการตาแห้งหรือว่าระคายเคืองได้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นซึ่งมันจะไปกระตุ้นทำให้เยื่อบุตาของเราค่ะมีการอักเส
1: บ
0: ทำให้มีการหลั่งน้ำตาหรือว่าสารคัดหลั่งออกมาเป็นขี้ตาได้มากเพิ่มขึ้นค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้ไหมครับหรือว่าอาการระดับไหนที่เราต้องไปพบแพทย์อะครับ
0: จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอาการไม่มากนะคะเช่นมีอาการน้อยๆอาจจะเคืองเล็กน้อยแดงไม่เยอะหรือว่ามีน้ำตาไหลบ้างเป็นครั้งคราวเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะใส่แว่นป้องกันฝุ่นลมแดดควันค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สามารถที่จะดูแลดวงตาโดยการประคบอุ่นหรือว่าดูแลทำความสะอาดเปลือกตาของเราเพราะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงมีฝุ่นควันเยอะแบบนี้ค่ะจะทำให้เปลือกตามีการอักเสบได้ง่ายค่ะ
1: แล้วเรื่องของอาหารการกินล่ะครับคุณหมอมีแนะนำไหมว่าอุ้ยกินยังไงเราจะดูแลดวงตาเราได้อะไรเงี้ย
0: สิ่งที่แนะนำเลยก็คือควรจะดื่มน้ำนะคะเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยก็คือวันละประมาณ2 ลิตรเป็นอย่างน้อยแบบนี้ค่ะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาแล้วก็บริเวณเปลือกตาหรือว่าโดยเฉพาะผิวหนังของเราด้วยนะคะก็จะทำให้ลดในเรื่องของอาการตาแห้งได้เช่นกันค่ะ
1: แล้วอาการระดับไหนครับต้องพบแพทย์แล้วครับ
0: ถ้าเกิดคนที่รู้สึกว่าพร่ามัวเยอะหรือว่าใช้สายตาเพียงแป๊บเดียวค่ะก็มีอาการมัวหรือว่ามีน้ำตาไหลเยอะอย่างเงี้ยค่ะขึ้นกับความรุนแรงนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการระคายเคืองคันมากมีขี้ตาเยอะน้ำตาไหลตลอดเวลาหรือว่าปฏิบัติเช่นการสวมแว่นป้องกันฝุ่นลมแดดควันแล้วยังไม่ดีขึ้นดื่มน้ำหรือว่าพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือว่าดูแลทำความสะอาดเปลือกตาด้วยตนเองแล้วก็รู้สึกว่าอาการยังไม่หายไปก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุอื่นๆแล้วก็ทำการรักษาให้ตรงตามสาเหตุให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: แต่จริงๆต้องไปหาจักษุแพทย์นะไม่ใช่ไปที่ร้านตัดแว่นอย่างเดียวใช
0: ่ไหมอ๋อใช่ค่ะอันนั้นอาจจะไม่ตรงสาเหตุแล้วก็ยังทำใหสิ้นเปลืองทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
1: คราวนี้มาอาการที่2ครับตะกี้เห็นคุณหมอพูดถึงก็คือเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้ออันนี้มันเป็นเหตุที่ต่อมาจากตาแห้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาเหตุอื่นๆครับ
0: จริงๆแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กันนะคะจริงๆแล้วตัวต้อลมต้อเนื้อเนี่ยค่ะต้องเรียนว่ามันเป็นคล้ายๆกับพี่น้องกัน ต้อลมเนี่ยจะเกิดก่อนต้อเนื้อค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งสาเหตุเนี่ยมักจะกระตุ้นด้วยแสงแดดฝุ่นลมแล้วก็ควันพิษแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาการตาแห้งโดยตรงนะคะซึ่ง การที่เยื่อบุต

0: าของเราค่ะได้รับการกระตุ้นจากปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นจะทำให้เยื่อบุตามีการหนาตัวขึ้นมักจะเกิดบริเวณที่หัวตาหรือหางตาก็ได้ค่ะจะเป็นเนื้อสีขาวปนเหลืองหรือบางท่านถ้าโดนกระตุ้นบ่อยๆก็จะอาจจะมีอาการแดงเจ็บระคายเคืองได้ซึ่งพอเราถูกกระตุ้นมากๆเข้าค่ะจากต้อลมก็จะกลายเป็นต้อเนื้อ
1: ครับผม
0: ลักษณะก็คือจะเป็นเนื้อสามเหลี่ยมที่เข้าไปบริเวณตาดำนะคะที่เห็นเป็นเนื้อสามเหลี่ยมฐานเนี่ยจะอยู่ที่ตาขาวแล้วก็จะมียอดปลายแหลมเข้าไปที่ตาดำอันนั้นเราถึงจะเปลี่ยนชื่อจากต้อลมเป็นต้อเนื้อ
1: ก็แสดงว่าถ้าต้อลมก็คือเป็นจุดบริเวณตาขาว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นต้อเนื้อเนี่ยแสดงว่าลามแล้วเขาเป็นตาดำ
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: คราวนี้ต้องถามคุณหมอว่าแล้วมันอันตรายมากแค่ไหนอะครับคุณหมอ
0: จริงๆแล้วถามว่าอันตรายมากไหมก็คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้ตาบอดหรือว่าสูญเสียการมองเห็นแต่มันจะทำให้เราเนี่ยตามัวลงได้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเจ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัวได้จากหนึ่งอาจจะมีอาการระคายเคืองแต่ยิ่งถ้าเป็นต้อลมเนี่ยอาจจะไม่ได้มัวเยอะแต่ถ้าเป็นต้อเนื้อที่พอเข้าไปในตาดำค่ะจะทำให้มีค่าสายตาเอียงเพิ่มมากขึ้นได้จากเจ้าตัวต้อเนื้อเนี่ยไปกดกระจกตาดำของเราใช่ค่ะหรือว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้ให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนบังรูม่านตาก็จะทำให้บางการมองเห็นแล้วก็ตามัวลงได้ถึงขั้นที่เห็นแค่นับนิ้วหรือว่ามองเห็นตัวเลขแค่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นค่ะ
1: โอ้ตอนแรกๆผมก็คิดว่าต้องแอบถามคุณหมอว่าสมมุติถ้าเกิดคนที่เล่นคอมพิวเตอร์บ่อยสมาร์ทโฟนบ่อยอย่างผมเนี่ยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เยอะมากเลยจะทำให้เป็นต้อลมและต้อเนื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนเล่นสมาร์ทโฟนด้วยอย่างเงี้ยอันตรายไหมฮะ
0: จริงๆเราต้องเรียนว่าการเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้กระตุ้นให้เกิดต้อลมต้อเนื้อนะคะเพียงแต่ว่าการที่เราใช้อุปกรณ์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นไอทีต่างๆมากจะกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดตาแห้งได้เพราะว่าอะไรเพราะเรายิ่งจ้องเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาที่เคลือบบริเวณผิวกระจกตาเราเนี่ยระเหยเร็ว
1: โอ้ครับ
0: แล้วก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ค่ะเพราะว่าพอเราจ้องนานๆมันก็จะทำให้เกิดตาแห้งพร่ามัวพอพร่ามัวเราก็ยิ่งต้องเพ่งต้องจ้องมากทำให้บางท่านเนี่ยมาด้วยเรื่องของอาการปวดกระบอกตาหรือว่าค่าสายตาที่มีค่าสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นได้เร็วกว่าปกติค่ะ
1: ก็คือจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุโดยตรง
0: ใช่
1: แต่เกิดจากการที่เราใช้ดวงตา มากจนเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วที่มีโฆษณาออกมาบอกว่าลดแสงสีฟ้าลงเพิ่มแสงสีเหลืองสีแดงมากขึ้นเนี่ยมันมีผลอย่างในแง่สำคัญไหมว่าจะช่วยถนอมดวงตาเราเนี่ย
0: จริงๆแล้วอันนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าในคนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเจอแสงสีฟ้ามากๆเขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้แว่นกรองแสง
1: ใช่ไหมคะใช่
0: ใช่ซึ่งก็คิดว่าคือในทางการแพทย์วิจัยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีผลชัดเจนว่าช่วยได้ 100% แต่ว่าก็อาจจะช่วยในเรื่องของทำให้สบายตามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเทคนิคง่ายๆค่ะในคนที่ต้องใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานหน้าจอคอมนานๆเนี่ยแนะนำว่าทุกๆ20นาทีค่ะควรจะทำการพักสายตาเป็นเวลา20วินาที
1: ครับผม
0: โดยการมองไปไกล20ฟุตก็จำได้ว่าเป็นตัวเลข20 20 20คือทุกๆ20นาทีให้มองไปไกลๆไกลเท่าที่เราจะทำได้นะคะอาจจะ20ฟุตเนี่ยเขาก็เป็นตัวเลขคร่าวๆแล้วก็เป็นเวลา20วินาทีจริงๆก็อาจจะพักมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาเน้นให้เราใส่ตาบ้างนะคะเพื่อช่วยลดเรื่องอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดเรื่องของตาแห้งค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วก็เป็นเทคนิควิธีให้เราจดจำง่ายๆนั่นแหละแต่ร่างกายของเราอ่ะไม่ว่าจะแวะส่วนไหนก็ตามเราก็ควรจะต้องพักผ่อนไม่ใช่ถึงเวลานอนไม่นอนก็นั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวใช้ดวงตาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของใส่แว่นก็คือเป็นช่วงการถนอมสายตาเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นว่าเรื่องของต้อลมแล้วก็ต้อเนื้อเนี่ยเกิดจากแสงแดดด้วยเพียงแต่ว่าแสงแดดมันแรงเราก็เลยหลีกเลี่ยงแต่พอเราไปอยู่หน้าจอคอมมากๆมือกันเรารับแสงอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยใช้สายตามาก
0: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้แล้วสุดท้ายที่คุณหมอพูดไว้ก็คือเรื่องของต้อกระจกแล้วครับมันเกี่ยวกับ PM 2.5 ไหมครับ
0: จริงๆแล้วต้องเรียนว่าไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงจริงๆแล้วสาเหตุหลักของต้อกระจกค่ะเป็นความเสื่อมตามวัยเช่นเดียวกับผมขาวนะคะหรือว่าริ้วรอยของเราค่ะซึ่งต้องเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วต้อกระจกเนี่ยจะพบได้บ่อยที่อายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจริงๆแล้วมันเหมือนต้องเรียนว่าเลนตาของคนเราค่ะของมนุษย์เรา ลักษณะโดยธรรมชาติปกติตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นมันจะมีลักษณะใสซ
1: ึ
0: ่งช่วยในการให้แสงเนี่ยผ่านไปตกกระทบที่บริเวณจุดรับภาพชัดหรือว่าจอตาได้ดียิ่งขึ้นแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะพอเริ่ม50 60ก็จะทำให้ตัวเลนตาเนี่ยเริ่มขุ่นขึ้นเริ่มจากเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็กลายเป็นเหลืองเข้มกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสีขาวขุ่นเป็นระยะนะคะจากน้อยไปมากซึ่งเป็นความเสื่อมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ
1: ต้องเรียน
0: ว
1: ่
0: าใช่ค่ะเรียกได้ว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกคน 100% จะต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดลอกต้อกระจก
1: Oh. อ
0: ันนี้เป็นวิธีเดียวนะคะที่จะสามารถรักษาต้อกระจกให้หายขาดเพราะว่าในปัจจุบันค่ะต้องเรียนว่ามีหลายๆท่านนะคะหรือว่าผู้ป่วยหลายคนหรือตามสื่อต่างๆที่เขาอาจจะบิดเบือนนะคะว่าสามารถที่จะใช้ยาหยอดยารับประทานหรือว่าวิธีอื่นๆที่สามารถรักษาต้อกระจกให้หายขาดอันนี้ต้องเรียนว่าไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็วิธีการรักษาต้อกระจกอย่างเดียวที่เป็นมาตรฐานทั่วโลกตอนนี้คือการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อกระจกที่ขุ่นเลนตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนตาเทียมเข้าไปค่ะ
1: จริงๆแล้วไม่ว่าจะตาแห้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกอะก่อนที่จะไปถึงมือคุณหมอก็คือเราต้องดูแลสุขภาพดวงตาเราให้ดีใช่ไหมครับหล
0: ี
1: กเลี่ยงการใช้ดวงตาที่มากจนเกินไปยังไงมันก็เสื่อมแหละแต่ถ้าชะลอการเสื่อมได้แต่คราวนี้อยากให้คุณหมอสรุปตอนท้ายนิดนึงครับแล้ววิธีการรักษาเมื่อถึงมือคุณหมอเนี่ยแต่ละประเภทตาแห้งรักษาอย่างไรต้อลมต้อเนื้อรักษาอย่างไรแล้วก็เรื่องของต้อกระจกรักษาอย่างไรอย่างคุณหมอเกิดว่าต้องผ่าตัดแล้วแล้วทั้ง3อย่างเงี้ยถ้าเทียบกันแล้วมีวิธีการรักษาแต่ละสเต็ปอย่างไรบ้างอะไรเง
0: ี้ยได้ค่ะเริ่มที่ภาวะแรกนะคะเรื่องของตาแห้งเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงได้โดยการ1ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปคือการพักสายตาหรือว่าไม่ใช้สายตาที่นานจนเกินไปนะคะคือพักสายตาทุกๆ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันที่1อันที่2การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่ในภาวะมีลมแรงมีฝุ่นเยอะหรือมีควันพิษเยอะซึ่งหากว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรจะมีเครื่องป้องกันซึ่งต้องเรียนว่าแว่นที่แนะนำแล้วก็ใช้ได้ผลเนี่ยจะต้องเป็นแว่นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆแว่นนิรภัยค่ะซึ่งเป็นกรอบรอบด้านเลยทั้งด้านข้างด้านบนด้านล่างนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ลมหรือว่าฝุ่นควันเนี่ยเข้ามากระทบหรือว่าสัมผัสกับดวงตาเราก็จะช่วยลดในเรื่องของไม่ให้น้ำตาระเหยเร็วด้วยก็จะลดอาการระคายเคืองตาหรือว่าตาแห้งได้ดีต่อมไขมันอุดตันหรือว่าเปลือกตาอักเสบซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุหลักพบได้บ่อยในการทำให้เกิดตาแห้งส่วนในเรื่องของน้ำตาเทียมค่ะต้องเรียนว่าไม่ใช่การรักษาหลักหรือว่าไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุแต่เป็นการบรรเทาเพื่อให้เราสบายตายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทดแทนน้ำตาที่อาจจะผลิตมาไม่ทันหรือว่าคุณภาพไม่ดีเพียงพอนะคะ
1: แล้วก็ท้ายสุดก็คือถ้าต้อเนื้อต้อกระจกก็ต้องผ่าตัดอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นดูแลลำบากไหมครับหลังจากผ่าตัดแล้ว
0: ไม่ลำบากเลยค่ะต้องเรียนว่าต้อกระจกเนี่ยแผลเล็กเพียงแค่2มิลลิเมตรค่ะใช้เครื่องสลายโดยใช้เป็นคลื่นอัลตราซาวด์ในการสลายต้อกระจกการดูแลรักษาหลังผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ให้น้ำเข้าตาประมาณ 2-4 สัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีการนัดติดตามอาการส่วนใหญ่ที่1สัปดาห์1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนหลักๆคือดูแลในเรื่องของความสะอาดไม่ขยี้ตานะคะหยอดยาตามที่แพทย์สั่งมาตรวจติดตามอาการตามนัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของถ้าเกิดมีอาการผิดปกติหลังผ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปวดตาตาแดงตามัวลงหรือว่ามีขี้ตาน้ำตาเยอะขึ้นหรืออาการผิดปกติใดๆให้รีบไปพบแพทย์ก่อนนัดค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าดวงตาของเรามีคู่เดียวเนาะก็ต้องดูแลให้ดีซะตั้งแต่วันนี
0: ้ค่ะ
1: อีกคำแนะนำหนึ่งที่ผมอยากทราบคือแล้วตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่บริจาคดวงตาด้วยคนที่จะรับต่อไปเนี่ยก็ต้องอยากได้ดวงตาที่ดีและมีคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คนที่บริจาคดวงตาเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็สามารถบริจาคได้ถึงเมื่อไหร่ที่กระจกตาหรือดวงตาที่เราคนป่วยที่รับต่อยเราไปใช้ได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดอะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วจะมีข้อกำหนดอยู่นะคะในเรื่องของผู้ที่สามารถจะบริจาคดวงตาได้ต้องเรียนว่าดวงตาที่ เราบริจาคไปเนี่ยส่วนที่เราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือในเรื่องของตาดำหรือว่ากระจกตา
1: ครับ
0: เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนถ่ายปลูกถ่ายกระจกตาดำดังนั้นหนึ่งเลยเนี่ยค่ะจะต้องไม่มีโรคที่เกี่ยวกับกระจกตาหรือว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะอย่างเช่นเราจะมีข้อกำหนดอยู่ในทางของสภากาชาดไทยว่า

0: จะต้องไม่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทาง HIV เป็นต้นหรือว่าไวรัสตับอักเสบ B นะคะไม่เป็นโรคที่ติดต่อทางเลือด
1: ครับผม
0: แล้วก็การวิธีการดูแลดวงตาของเราค่ะก็คืออย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะคะก็คือการที่จริงๆแล้วเนี่ยกระจกตาถ้าเกิดว่าไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็ไม่เคยเป็นในเรื่องของแผลติดเชื้อที่กระจกตามาก่อนก็สามารถที่จะนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุทางตาดำหรือว่าเป็นโรคทางกระจกตาเสื่อมแบบนี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าวันนี้ผมได้รับความรู้จากคุณหมอยุ้ยเกี่ยวกับดวงตามากเลยทีเดียวครับต้องขอบคุณคุณหมอยุ้ยมากๆครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ดวงตาของเราเนี่ยนะครับมีแค่คู่เดียวครับก็ดูแลสุขภาพดวงตาเราให้ดีในวันนี้เพื่อให้วันข้างหน้าเนี่ยเราได้มองเห็นโลกใบนี้อีกนานหรือว่าถ้าเราต้องการบริจาคดวงตาเพื่อคนอื่นทุกคนก็อยากได้ดวงตาที่ดีทั้งนั้นครับ
0: และในช่วงท้ายนะคะก็อยากจะขอฝากเกร็ดเล็กน้อยหรือว่าเป็นข้อคิดโดยสรุปนะคะเกี่ยวกับการดูแลดวงตาในช่วงที่มี PM 2.5 หรือว่าในช่วงที่เรามีสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อดวงตาของเราค่ะซึ่งจากที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตาแห้งต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกยังมีอีกหลายต้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้อหินเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปแล้วก็ให้ฟังดูเข้าใจง่ายกันในช่วงเวลาสั้นๆ5นาทีนี้ค่ะในเรื่องของตาแห้งค่ะต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่บอกไปว่าตาแห้งเนี่ยสามารถพบได้บ่อยถึง 90% ของผู้ป่วยที่เดินมาพบจากสุแพทย์ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเรา10คนเนี่ยมักจะมี9คนที่มีเรื่องของตาแห้งนะคะมีอาการตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลระคายเคืองตาหรือว่ามักจะพบได้บ่อยในคนที่ต้องใช้สายตานานๆ นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีอาการเพิ่มเติมอาจจะมีรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมในดวงตาของเราหรือโดยเฉพาะในคนที่สวมใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆก็จะพบอาการตาแห้งได้บ่อยกว่าคนทั่วไปค่ะนอกจากนี้การที่เรารับประทานน้ำบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยลดในเรื่องของตาแห้งได้และที่สำคัญค่ะความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการรักษาตาแห้งไม่ใช่การใช้น้ำตาเทียมเพียงอย่างเดียวเพราะน้ำตาเทียมเป็นเพียงการช่วยเสริมหรือว่าช่วยลดบรรเทาอาการแต่ไม่ได้เป็นการรักษาสาเหตุของตาแห้งนอกจากนี้ยังจะต้องดูแลทำความสะอาดเปลือกตาซึ่งเป็นสาเหตุของตาแห้งได้บ่อยนั่นก็คือการที่เรามีต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาหรือว่ามีเปลือกตาอักเสบวิธีการดูแลรักษามี3ขั้นตอนง่ายๆค่ะนั่นก็คือการประคบอุ่นนะคะการนวดเปลือกตาและขั้นตอนที่3คือการดูแลฟอกทำความสะอาดเปลือกตาการประคบอุ่นค่ะวิธีการง่ายๆนั่นก็คือการใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นนะคะให้พออุ่นหมาดๆแล้วก็นำมาหลับตานะคะประคบไว้ที่ดวงตาของเราทั้งสองข้างเป็นเวลาอย่างน้อย 10-15 นาทีวันละ 3-4 ครั้งเป็นอย่างน้อยค่ะทำเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะถ้าในเพียง1เดือนแรกถ้าทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยเพียงพอจะสังเกตเห็นได้ว่าอาการตาแห้งระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลดีขึ้นแล้วก็หายแทบจะเป็นปกติเลยทีเดียวอาจจะไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมช่วยเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบวิธีขั้นตอนโดยละเอียดสามารถไปดูในเพจ Facebook ของแพทย์นะคะของหมอเองก็คือชื่อเพจว่าหมอยุ้ยพาเพลินค่ะพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยนะคะหมอยุ้ยพาเพลินแล้วก็หาคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าตาสวยใสไร้กุ้งยิงค่ะซึ่งก็จะสาธิต3ขั้นตอนนี้โดยละเอียดลองนำไปปฏิบัติกันนะคะเชื่อว่าอาการตาแห้งระคายเคืองตาตาพร่ามัวจะดีขึ้นอย่างแน่นอนมาถึงโรคกลุ่มที่2ค่ะคือต้อลมและต้อเนื้อซึ่งการรักษานะคะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ากลัวการผ่าตัดหรือว่าจะต้องกินยารับประทานยาอะไรที่ช่วยได้ไหมต้องเรียนก่อนว่าต้อลมค่ะไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเพราะว่ามันจะอยู่แค่ตาขาวนะคะวิธีการคือแค่ป้องกันหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเช่นเดียวกันคือสวมแว่นป้องกันนิรภัยที่ไม่ให้ดวงตาของเราสัมผัสฝุ่นลมแดดควันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้อลมเปลี่ยนเป็นต้อเนื้อและมีขนาดใหญ่อย่างน้อย 3-4 มิลลิเมตรเข้าไปในกระจกตาดำร่วมกับมีอาการอักเสบเคืองแดงบ่อยถึงจะเป็นข้อบ่งชี้ในการเข้ารับการ

ักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อเนื้อค่ะนะคะในส่วนของเรื่องของต้อกระจกค่ะก็คือเป็นความเสื่อมตามวัยที่การรักษาอย่างเดียวที่แนะนำแล้วก็เป็นมาตรฐานคือการลอกหรือว่าการผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็ใส่เลนส์ตาเทียมซึ่งไม่ยุ่งยากนะคะเวลาในการผ่าตัดเพียง 10-15 นาทีใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์วิธีการดูแลตัวหลังผ่าตัดก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่ไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์แล้วก็หยอดยาตามที่แพทย์สั่งไปพบแพทย์ตามนัดค่ะและสุดท้ายค่ะในเรื่องของต้อหินที่อยากจะฝากไว้นะคะซึ่งอาจจะมีหลายๆสื่อหรือว่าหลายๆความเข้าใจผิดว่าการนวดตาช่วยรักษาเรื่องของต้อหินซึ่งต้องเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ช่วยบอกต่อกันนะคะว่าการนวดตานอกจากจะทำให้เป็นต้อหินได้มากขึ้นหรือว่าเป็นความเสี่ยงในการเพิ่มความดันต่างเฉียบพลันหรือว่ามีโอกาสทำให้การมองเห็นแย่ลงดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่แชร์ไม่บอกต่อว่าการนวดตาเนี่ยสามารถที่จะรักษาต้อหินได้แต่ต้อหินส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการค่ะควรที่จะไปตรวจพบแพทย์หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรที่จะไปตรวจตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปการตรวจโรคต้อหินค่ะจะต้องประกอบไปด้วยการวัดความดันตาโดยจักษุแพทย์นะคะการตรวจดูขั้วประสาทตาร่วมกับอาจจะต้องทำลานสายตาวัดดูความหนาของขั้วประสาทตาดูหลายสิ่งประกอบกันค่ะซึ่งต้อหินนะคะเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่ป้องกันไม่ให้แย่ลงหากว่าเรามีความร่วมมือที่ดีกับแพทย์นะคะไปติดตามการรักษาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดก็จะทำให้ดวงตาของเราและการมองเห็นของเราดีอยู่คู่กับเราไปได้อีกนานค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสารบุหรี่

0: และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการวิจัยมีกี่แบบเนี่ยนะครับการวิจัยมันมีหลายประเภทไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยเขาก็มีการแบ่งประเภทได้หลายแบบนะครับการวิจัยแบบหนึ่งนะครับที่นิยมนำมาใช้เนาะในการวิจัยในเชิงการตลาดหรือธุรกิจนะครับก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าการวิจัยแบบอื่นไม่มีคุณภาพนะแต่อันนี้นะครับเขาเน้นในเชิงคุณภาพนะครับเรามาดูกันซิว่าการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรนะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ qualitative research นะครับการวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรล่ะเรามาดูแนวคิดกันก่อนนะครับว่าการวิจัยเชิงคุณภาพมันคืออะไรนะครับมันคือการศึกษาถึงปรากฏการณ์นะครับทางสังคมศาสตร์เนาะและความสัมพันธ์นะครับระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆเนาะหรือพฤติกรรมต่างๆผู้บริโภคก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นเนาะนะครับในเชิงการตลาดเนี่ยเรามักจะศึกษาเรื่องความคิดเห็นเนาะความรู้สึกครับความรู้สึกมัน beyond ความคิดเห็นใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อยู่ฝังลึกอยู่ในใจนะครับหรือการให้ค่าการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาเนาะในเชิงคุณภาพนะครับจะเน้นเชิงลึกเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่มีระยะเวลายาวนานเนาะวิจัยเชิงคุณภาพบางครั้งเนี่ยเขาศึกษาเป็นปีเลยนะครับไม่ได้ศึกษาแค่แบบวันสองวันเนาะศึกษากันแบบยาวนานนะครับมีการใช้กระบวนการวิจัยหรือว่าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิธีการในการเก็บเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับการสังเกตนะครับหรือการนำข้อมูลที่เป็น secondary data เนาะข้อมูลภาพข้อมูลเอกสารเนี่ยมาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหาข้อสรุปแบบอุปนัยนะครับก็คือดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็หาข้อสรุปเป็นข้อสรุปที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะตรงข้ามกับการหาข้อสรุปแบบนี้นะครับแล้วก็ในด้านการตลาดเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องประสบการณ์ครับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคนะครับดูซิว่าผู้บริโภคเขามีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับรวมถึงบริบทแวดล้อมด้วยนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยให้เข้าใจผู้บริโภคว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำเนี่ยภายใต้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์เคยทำเนาะเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำอาหารของคุณแม่บ้านวิจัยเชิงคุณภาพคืออะไรครับอาจารย์ก็จะต้องไปฝังตัวอยู่กับคุณแม่เขาเลยนะในบ้านเขานะกับทางครอบครัวเนาะไปดูเขาตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนาะเขาทำอาหารอย่างไรทำอาหารกี่ครั้งนะไปคุยกับเขานะคะว่าทำไมต้องทำอาหารเมนูแบบนี้อะไรเป็นบริบทในการทำเขามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครบ้างล่ะมีลูกมีสามีคุณลูกทานอะไรคุณสามีทานอะไรไปดูขั้นตอนนะครับการทำอาหารครับใส่อะไรก่อนน่าสนใจไหมใส่น้ำมันก่อน

ใส่กระเทียมใส่ผงปรุงรสใส่อะไรครับใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วขาวใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักผัดจนเสร็จผัดจนกลิ่นหอมอ่ะตักใส่จานอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องเตรียมอาหารตอนกี่โมงนะครับแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องถามคุณลูกคุณสามีไหมว่าอร่อยไหมนะครับต้องการฟีดแบ็กไหมนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นประสบการณ์นะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนอะในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็วิธีในการดำเนินชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่

นะครับในด้านการตลาดเนี่ยคืออาจจะต้องใช้ทั้งการสัมภาษณ์การสังเกตการพูดคุยนะครับหรือการขอดูเอกสารอะไรบางอย่างด้วยนะครับเป็นการประกอบกันไปนะครับซึ่งความสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพสําคัญอย่างไรเราเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทเนาะทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนาะนะครับเพราะว่าเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะศึกษาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่าทําไมต้องทําอาหารทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องทําแบบนั้นนะครับบริบททางสังคมสังคมคาดหวังอะไรนะครับกับคนเป็นคุณแม่คุณเป็นภรรยาคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับหรือบางวัฒนธรรมเขาอาจจะบอกเท่าเทียมกันครับคุณพ่อก็เป็นพ่อบ้านได้อันนี้เราจะเห็นนะครับว่าบริบททางสังคมวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนึงสนุกสนุกเนอะอาจารย์เคยทําวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเนาะพอไปถามคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านพูดว่าเขาอยากเห็นโฆษณาแบบไหนอยากเห็นโฆษณาที่สามีเป็นคนล้างห้องน้ำครับเพราะอะไรสะใจครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสามีไม่เคยช่วยล้างห้องน้ำเลยฉะนั้นโฆษณาหลายๆแบรนด์ลองไปดูในทีวีเนาะใช้ผู้ชายล้างห้องน้ำครับเพราะคุณแม่บ้านชอบอยากใช้สามีล้างห้องน้ำครับอันนี้เป็นอินไซต์เลยนะครับลองช่วยตอบในคอมเมนต์กันแนะนำว่าตรงกับใจเราหรือเปล่านะครับ2คือการได้รับข้อมูลเชิงลึกครับของกิจกรรมเราจะรู้กิจกรรมเชิงลึกเลยนะครับของสังคมวัฒนธรรมเช่นคนไทยล้างห้องน้ำสัปดาห์ละกี่ครั้งล้างยังไงถ้าเราเนี่ยทำวิจัยเชิงปริมาณเราจะรู้ได้ว่ากี่ครั้งเนาะแต่เราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรถูกไหมครับอันนี้เราจะไปสังเกตเลยให้คุณแม่บ้านครับล้างห้องน้ำให้ดูครับเทน้ำก่อนเทน้ำยาล้างห้องน้ำเทมากน้อยแค่ไหนทิ้งไว้นานแค่ไหนค่อยๆล้างออกมีการขัดไหมใช้แปรงธรรมดาใช้แปรงไฟฟ้าใช้อุปกรณ์อย่างไรครับอันนี้ก็จะเห็นนะว่ามันแสดงบริบททางสังคมวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้คือการได้รับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการวิจัยเชิงปริมาณนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลเนาะแล้วก็นักวิจัยนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับจากข้อมูลเชิงปริมาณที่เราได้หลายครั้งเนี่ยเรารู้ข้อมูลเชิงปริมาณแต่ไม่ได้คำอธิบายเหตุผลนะครับเราก็มาทำวิจัยเชิงคุณภาพนะเพื่อจะมาเป็นลักษณะของการวิจัยแบบผสมผสานนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะต้องเรียนรู้ของการกำหนดหัวข้อการวิจัยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามการวิจัยที่ดีนะครับเราก็ต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยใช่ไหมครับเราเอามาจากไหนล่ะก็เอามาจากองค์ความรู้การตลาดนั่นเองทฤษฎีต่างๆนะครับแล้วก็แนวคิดต่างๆหรือโมเดลต่างๆก็ได้นะครับเอามาใช้เนื้อในการตั้งหัวข้อวิจัยที่เราสนใจศึกษานะครับแล้วก็นำมารวบรวมข้อมูลนะครับความเป็นจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับ2ก็คืออะไรครับเราก็จะต้องมีการเลือกหัวข้อการวิจัยเนื้อที่เราสนใจนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งที่เราศึกษาต่างๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเน้นเหตุผลค่อนข้างเยอะนะเขาจะถาม why นะ why is it happening เนะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ how มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะทำไม how เนาะ how ก็เกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือนะครับเขาจะเน้นเรื่อง why กับ how ค่อนข้างเยอะแล้วสุดท้ายก็คือเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นตอนไหนนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมีลักษณะอย่างไรล่ะครับอันแรกก็คือตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราวัดในเชิงปริมาณได้ยากเนาะความรู้สึกนึกคิดนะครับ2ก็คือเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุนะครับเราถาม why เยอะใช่ไหม why and how เนาะนะครับว่าทําไมอย่างไรนะครับเพราะเราอยากรู้เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุเนาะ3ก็คือรูปแบบของการวิจัยครับเป็นแบบกึ่งโครงสร้างเนาะเราไม่ได้ฟิกซ์รูปแบบอย่างเต็มตัวเนาะแต่เราเผื่อใจเนาะสามารถปรับวิธีการแบบสอบถามการสังเกตของเราได้นะครับขนาดตัวอย่างมักมีขนาดเล็กครับเพราะอะไรครับเพราะเราศึกษาเชิงลึกไงศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ก็ไม่น่าจะได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาครับแล้วก็สรุปข้อมูลด้วยวิธีการอุปนัยครับแล้วก็ทักษะจําเป็นหลักๆของนักวิจัยคือต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็สังเกตเป็นนะครับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อทัศนคติและอารมณ์นะครับ2คือทำความเข้าใจอะไรครับประสบการณ์นะครับในกระบวนการตัดสินใจซื้อนะครับหรือการศึกษาสภาพสังคมนะครับวัฒนธรรมต่างๆเนาะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจ Delivery ก็มาแรงใช่ไหมครับเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือว่าการทําความเข้าใจประเด็นที่อ่อนไหวต่างๆผู้บริโภคนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยบางกระแสเขาศึกษาในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่พึงพอใจกับลูกค้าเขาเนอะกับการบริการนะครับมีการคอมเพลนเข้ามาเนอะเขาอาจจะทําวิจัยนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับของการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าข้อดีก็คืออะไรครับเก็บรวบรวมได้ง่ายเนอะใช้งบประมาณน้อยข้อเสียคืออะไรครับข้อมูลที่ได้อาจจะอ้างอิงไปยังประชากรได้ยากเนอะลักษณะข้อมูลเนี่ยของวิจัยเชิงคุณภาพจะเน้นเรื่องของความเข้มข้นครับเน้นเชิงลึกนะ
เหมือนสรุป

ข่าวเชิงลึกถูกไหมครับข้อเสียคืออะไรครับลำบากนะครับที่จะอะไรครับบางครั้งเนี่ยในการคาดคะเนนะว่าความสําคัญของข้อมูลเนี่ยมันสําคัญมากน้อยขนาดไหนนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยครับก็จะสามารถนําไปใช้เนาะในการวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงศาสตร์ต่างๆหรือสังคมศาสตร์ต่างๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะขาดความเป็นปรนัยเนาะแปลว่าอะไรล่ะมันอาจจะไม่เป็นกลางเพราะว่าเราสอบถามจากคนไม่กี่คนนะครับจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการตลาดได้เนี่ยก็จะช่วยเติมเต็มนะครับองค์ความรู้ต่างๆให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาดูว่าระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างครับเขามีระเบียบวิธีวิจัยอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับการวิจัยการตลาดได้บ้างระเบียบวิธีวิจัยแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับหรือ grounded theory ฟังดูแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะหลายๆคนอาจจะบอกว่าหนูอยากสร้างทฤษฎีของตัวเองเดี๋ยวก่อนเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสร้างทฤษฎีของเราจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้อย่างไรครับก็คือเป็นการศึกษานะครับที่อาศัยการใช้เหตุผลเนาะวิธีการอุปนัยครับจากการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆหลายๆเคสเนาะนะครับขององค์กรหรือของบุคคลนะครับข้อมูลที่ได้นะครับก็จะเป็นข้อค้นพบเนาะที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงนะครับแล้วก็สร้างนะครับองค์ความรู้จากปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมาเป็นทฤษฎีได้นะครับด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับอันนี้นะครับเขามีวิธีการง่ายๆนะครับสรุปสั้นๆนะครับก็จะมี3ขั้นตอนนะวิธีการดำเนินงานนะครับเราก็ต้องมีการเข้ารหัสแบบเปิดนะครับเข้ารหัสข้อมูลนะครับที่เราเก็บรวบรวมมาได้นะครับจากปรากฏการณ์ต่างๆนะครับเขาเรียกเป็น open coding เนาะก็คือการจัดระเบียบนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลเป็นประโยคนะครับหรือข้อความด้วยการเข้ารหัสนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็นำมาเข้ารหัสเนาะเราจะได้จัดระเบียบข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็2คือเข้ารหัสเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องมีความตีความครับประเภทคุณลักษณะนะครับของรหัสที่เราได้รับนะครับทำให้เราเริ่มสังเกตเห็นตัวแปรนะครับเริ่มกรุ๊ปสิ่งที่เราศึกษาเนาะจากรหัสต่างๆเนี่ยเริ่มตีความออกเป็นตัวแปรนะครับเริ่มขยายความออกเป็นแนวคิดเป็นกรอบแนวคิดเป็นโมเดลต่างๆนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของตัวแปรเห็นกรอบแนวคิดนะครับแน่นอนครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำมาสร้างทฤษฎีได้เลยนะครับก็สามารถที่จะนำมาศึกษาเรื่องของความสัมพันธ์การมีปฏิสัมพันธ์นะครับของตัวแปรต่างๆนะครับที่เราศึกษานะครับจากการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวแต่จริงๆเนี่ยในการทำจริงก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะครับตั้งแต่การเข้ารหัสนะครับการตีความคุณลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็การนำรหัสเนี่ยมาสร้างเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับอาจารย์ก็มุ่งหวังว่านะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนักศึกษาเก่งๆเนาะสร้างทฤษฎีของตัวเองได้นะครับข้อดีข้อเสียครับของการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีรากฐานนะครับก็เป็นการวิจัยที่เป็นระบบแน่นอนนะครับ2ก็คือเหมาะสำหรับอะไรครับในการอธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆเช่นกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มตัดสินใจซื้ อเครื่องสำอางนี่นะครับหรือการดำเนินการเก็บข้อมูลที่วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเนาะส่วนใหญ่เชิงคุณภาพเนี่ยครับเราเริ่มเก็บแล้วก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเผื่อเราต้องการเก็บอะไรเพิ่มเราจะได้กลับไปสอบถามเพิ่มหรือสังเกตเพิ่มนะครับข้อเสียคืออะไรครับยุ่งยากในการเข้ารหัสครับเขาเป็น open coding เนาะแล้วก็2ก็คือการเขียนรายงานการวิจัยครับก็จะต้องอาศัยประสบการณ์เนาะในการตีความนะครับในการเชื่อมโยงในการหาปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับ2การวิจัยชาติพันธุ์วรรณะโอ้อันนี้ฟังแล้วลุ่มลึกนะครับอลังการมากเนาะเขาบอกเป็นการศึกษาเชิงลึกนะครับเน้นการไปลงภาคสนามครับเพื่อเห็นสิ่งที่กลุ่มคนทำหรือมีพฤติกรรมนะครับสมมติว่าอาจารย์อาจจะไปศึกษาพฤติกรรมของชนเผ่านะชนกลุ่มน้อยต่างๆเนาะไม่ว่าจะอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับทำให้นักวิจัยเนี่ยมีโอกาสใกล้ชิดนะครับกับสถานที่ที่เกิดปรากฏการณ์ครับจะอยู่บ้านจะดูจากวิดีโอไม่ได้นะต้องไปอยู่กับเขาไปอยู่บ้านเดียวกับเขาไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ไปดูบริบทรอบตัวของเขานะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงอะไรครับวิธีการคิดของเขาเนาะนะครับการแสดงออกนะครับที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้การสังเกตหรือการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเนาะไปฝังตัวร่วมอยู่กับเขานะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยจะต้องมีนะครับขั้นตอนหลักๆก็คือเน้นการจดบันทึกข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอเนอะ

การสังเกตเนาะเราสังเกตอะไรต้องจดตลอดนะวิจัยที่ดีๆเนาะเขาจะต้องจดเนาะจดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดเนาะบางทีอาศัยความจําอาจจะพลาดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้นะครับจากการสังเกตเนี่ยพฤติกรรมความรู้สึกต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องจดบันทึกมาให้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากการสังเกตแล้วต้องมีการสัมภาษณ์ครับเพราะบางทีเนี่ยเราสังเกตแล้วอาจจะไม่รู้อะไรครับไม่รู้ why เนาะพอบางทีสังเกตเราเห็น how ใช่ไหมอย่างไรแต่เราไม่รู้ why เนอะว่าทําไมเนอะเราก็ต้องสัมภาษณ์เพิ่มนะครับสัมภาษณ์คนโดยทันทีนะเห็นประเด็นไหนน่าสนใจต้องสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์เสร็จบันทึกเลยนะครับถอดเทปทันทีนะครับฟังเทปแล้วอาจจะดูโบราณเนอะปัจจุบันเขาใช้แหละพวกเครื่องมือดิจิตอลต่างๆใช่ไหมครับบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ถอดเสียงทันทีนะครับเราก็จะได้ไม่เก็บเนอะอาจารย์เคยเห็นนักวิจัยบางคนเก็บไว้นานเนอะพอมาฟังอีกทีอาจจะไม่ได้แล้วว่าบริบทตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เริ่มวิเคราะห์นะครับเขาจะเน้นการวิเคราะห์ระหว่างการเก็บข้อมูลเลยนะครับจะได้ทบทวนนะครับแล้วก็พัฒนาข้อค้นพบนะครับแล้วก็สามารถสรุปประเด็นอย่างคร่าวๆได้นะครับซึ่งการวิจัยแบบนี้นะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันไปเนอะอันแรกก็คือเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราไปฝังตัวอยู่กับผู้บริโภคใช่ไหมครับไปใช้ชีวิตนะครับเหมือนกับที่เขาใช้ชีวิตเนอะแล้วก็ค้นพบสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยการวิจัยประเภทอื่นๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้เนี่ยจะได้จากการลงพื้นที่เป็นสำคัญนะครับจะต้องเน้นการลงพื้นที่นะครับข้อเสียคือใช้เวลายาวนานบางทีเขาเก็บเป็นปีหลายปี10ปีก็มีนะครับเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเพราะว่ามันเป็นการวิจัยที่ละเอียดอ่อนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะเร่งไม่ได้นะครับ2ก็คือผลที่ได้เนี่ยจะเป็นผลเชิงลึกนะแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมกว้างคือเน้นลึกเน้นละเอียดนะครับเน้นเชิงลึกนะครับ3ก็คือการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ลำบากนะครับเพราะว่าเราจะเล่าสิ่งต่างๆอย่างไรครับให้คนมาอ่านงานวิจัยเนี่ยเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะครับ3นะครับการวิจัยเชิงกรณีศึกษาครับอันนี้เราจะศึกษาเป็น case study เนาะนะครับเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเนาะเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนาะภายใต้สถานการณ์ต่างๆหรือบริบทในชีวิตจริงนะครับดูซิว่าสิ่งที่เราเจอในทฤษฎีอะพอมากลายเป็นการปฏิบัติเป็นชีวิตจริงเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเป็น case study ของอะไรครับทดสอบเรื่องของทฤษฎีที่เรารู้เนาะเรื่องของการตัดสินใจผู้บริโภคหรือเรื่องของการตัดสินใจขององค์กรต่างๆเนาะในการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอย่างไรนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษานะครับซึ่งการดำเนินงานเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการอะไรครับการทดสอบแล้วก็การปรับปรุงสมมติฐานครับฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยอาจจะต้องมีการตั้งสมมติฐานคร่าวๆมาก่อนนะครับว่ากรณีศึกษาเราเนี่ยเรามีสมมติฐานอย่างไรนะครับเราอาจจะมีการทดสอบแล้วก็ปรับปรุงสมมติฐานไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราได้เก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสองคือการทำความเข้าใจครับในการให้ความหมายเนาะของผู้บริโภคต่อปรากฏการณ์ต่างๆนะครับทัศนคติพฤติกรรมการรับรู้การเรียนรู้เนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรครับสุดท้ายก็คือการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถึงแนวคิดการปฏิบัติเนี่ยที่มีเป็นที่ยอมรับกันมายาวนานเนาะเราจะได้สามารถที่จะสรุปเป็นเคสของกรณีศึกษาของเราได้นะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรครับอันแรกคือเรื่องของมีความตรงตามที่เห็นนะครับหรือ face validity เนาะเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นไงเพราะเราเห็นนะครับเราเข้าไปศึกษาเนาะมีความสามารถในการทดสอบทฤษฎีได้เนาะนะครับอันนี้เหมาะกับการทดสอบทฤษฎีเนาะกรณีศึกษาเนาะถ้าเรามีทฤษฎีที่เราสนใจเช่นกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเนาะเรามาทดสอบในกรณีศึกษาที่เราศึกษาได้นะครับข้อเสียคืออะไรครับการได้รับโอกาสในการเข้าไปศึกษาในองค์กรหรือแบรนด์ที่ดังๆเนาะอยากไปศึกษาองค์กรดังๆแบรนด์ดังๆก็ทำการตลาดอย่างไรอาจจะยากถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เขาเป็นความลับเนาะนะครับสองคือปัญหาจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับบางครั้งสถานการณ์ต่างๆในกรณีศึกษาเราควบคุมไม่ได้ครับอาจจะต้องทำใหม่ศึกษาใหม่นะครับและสามก็คือการวิจัยเนี้ยยากสำหรับนักวิจัยมือใหม่ครับบางทีเรื่องของการตีความนะครับการสังเกตนะครับหรือว่าการสร้างสมมติฐานและการปรับสมมติฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับอาจารย์มั่นใจว่าเมื่อเราศึกษาเริ่มศึกษานะครับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับเราก็สามารถที่ทำได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่ใช้กับการตลาดเนี่ยก็จะมี3วิธีหลักนะครับก็อยากให้นักศึกษาลองเอาไปใช้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการทำงานในอนาคตนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อเราได้รู้นะครับเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีใดบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยเรานำมาวิเคราะห์อย่างไรนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมี3วิธีหลักนะครับง่ายๆเลย

ก็คือการสัมภาษณ์ครับแต่ละแบบเนี่ยเขาก็จะมีวิธีย่อยๆของเขานะครับ2การสังเกตนะครับหรือ observation 3ก็คือการวิเคราะห์เอกสารนะครับเอกสารข้อมูลต่างๆนะครับอันแรกคือการสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเป็นเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับสำหรับการวิจัยในเชิงคุณภาพทางด้านการตลาดที่ใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะมากนะครับเพราะอะไรครับการสัมภาษณ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะเราอาจจะสัมภาษณ์แบบ face to face เนาะเห็นหน้าค่าตากันหรือสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมครับออนไลน์ก็ได้นะครับ Zoom บ้าง Microsoft Teams นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการถามเนาะเราสามารถที่จะตั้งคำถามไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยถ้าผู้สัมภาษณ์เก่งนักวิจัยเก่งเนี่ยเราสามารถที่จะได้คำตอบที่เป็นเชิงลึกเนาะคำตอบที่คนอื่นอาจจะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าคนที่เป็นนักวิจัยที่เก่งเนาะหรือเป็นโมเดอเรเตอร์นะครับในการสัมภาษณ์ที่เก่งเนี่ยอาจจะได้มีค่าตัวสูงเนาะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอะไรดึงข้อมูลที่มีความเข้มข้นออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับแต่ก็จะต้องมีทักษะในการสัมภาษณ์นะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากเนาะประเภทของการสัมภาษณ์มีอะไรบ้างล่ะเขามีตั้งแต่การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับin-depth interview เนาะลึกคืออะไรครับก็คือรู้ลึกล้วงลึกนะครับจะต้องเข้าใจเนาะเกี่ยวกับประเด็นที่เราอยากสัมภาษณ์ให้ลึกซึ้งนะครับมีตั้งแต่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคือกำหนดไว้เลยว่าคำถามที่1ถึง20ถามอะไรบ้างถามตามนั้นเป๊ะตามซีเควนซ์นั้นเป๊ะตามลำดับขั้นตอนนั้นเป๊ะเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะเรามีโครงสร้างนะเป็นสเต็ปเลย2คือแบบกึ่งโครงสร้างล่ะ semi structure ก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะกำหนดไว้คร่าวๆนะประมาณ15ข้อเผื่อใจไว้ว่าอาจจะต้องมีผุดขึ้นมาใหม่อีก5ข้อแล้วแต่สถานการณ์เนอะหรือคำถามบางคำถามหรือคำตอบที่เราได้รับเนี่ยมันนำไปสู่คำถามใหม่ๆนะครับที่เราจะเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโครงสร้างที่เป๊ะทุกคำถามไม่ต้องเรียงตามนั้นก็ได้บางทีอาจจะแบบถามข้อ1เสร็จเอาข้อ8ขึ้นมาก่อนข้อ9ข้อ10แล้วค่อยเรียงลำดับ3 4 5ต่อเนาะเหมือนเราเนี่ยมีความ flexible นะมีความยืดหยุ่นในการถามคำถามนะครับสุดท้ายคือไม่มีโครงสร้างเลยนะครับไม่มีโครงสร้างเลยนะครับก็สามารถที่จะ improvise เองได้นะเหมือนศิลปินนะครับศิลปินนักร้องเนี่ยเขาก็ improvise มีท่อนทุ่งของเขาเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีแบบไม่มีโครงสร้างได้นะครับก็อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ที่ได้รับเลยนะครับประเภทของการสัมภาษณ์แบบที่2ก็คือการสนทนากลุ่มครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น focus group interview เนาะ focus แปลว่าอะไรก็คือ focus คือเราจะคุยเฉพาะประเด็นหลักที่เราสนใจเนาะไม่ใช่คุยชิดแชทนะไม่ได้แบบเม้ามอยคุยสภาพอากาศไม่ใช่เนาะ focus group ก็คือสนทนาโดยที่เรามีประเด็นที่เราอยากพูดคุยกับเขาเป็นประเด็นหลักๆครับเราเน้น focus เนาะนะครับ focus group แต่เราก็จะคุยกับคนประมาณเท่าไหร่ครับ6ถึง8คนเนาะมาคุยกันเนาะทำไมล่ะต้องคุยเป็นกลุ่มทุกคนอาจจะอยากรู้เพราะอะไรครับเราอยากเห็นกรุ๊ปไดนามิกนะครับบางทีคุยเป็นกลุ่มเงี้ยเราจะเกิดการสปาร์คไอเดียใหม่ๆเนาะบางทีเขาจะเกิดการบิวออนนะคนนี้พูดแบบนี้คนนี้เสริมต่อคนนี้ว่าอ๋อฉันก็เหมือนกันเลยอ้าวฉันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีคุยเดียวๆอ่ะมันจะเกิดอาการแห้งเนาะบางทีมันมีคนอื่นทำให้เราสะท้อนตัวเราครับแล้วเกิดการสะท้อนคิดโดยอัตโนมัตินะว่าเราเห็นคนนี้พูดแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นนะมันจะเกิดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสนทนากลุ่มนะเป็นวิธีการสัมภาษณ์แบบหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่หลักคือ moderator ผู้นำการสนทนานะก็จะทำหน้าที่โยนคำถามเนาะเหมือนโยนลูกบอลโยนขึ้นไปแล้วใครจะแบบพร้อมงับลูกบอลเหมือนพร้อมตอบคำถามอ่ะตอบก่อนนะหรืออาจจะมีการ assign เนาะให้แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสในการตอบเนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนาะเราก็ต้องระวังเนาะไม่ให้ใครบางคนเนี่ยตอบเยอะเกินใช่ไหมโดมิเนตกลุ่มหรือบางคนเนี่ยอาจจะตอบน้อยเกินเนาะวันนี้แบบคุณพี่แบบว่าได้แบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพเสียงหรือเปล่าไม่ค่อยตอบเลยอะไรเงี้ยนะก็พยายามกระตุ้นให้ทุกคนมีการตอบนะครับต้องดำเนินรายการแล้วก็ได้คำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่เราต้องการข้อดีข้อเสียของการสัมภาษณ์คืออะไรล่ะก็คือเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะฉะนั้นนักวิจัยจะต้องสื่อสารได้พูดคุยได้นะครับสามารถที่จะอะไรครับเจอหน้าคนใหม่ๆสามารถ engage เขาได้เนาะทำให้เขารู้สึกอะไรปลอดภัยเมื่อคุยกับเรานะครับแล้วก็บอกกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกระดับเนาะเพราะทุกคนทุกการศึกษาพูดได้แน่นอนเนาะถ้าเราพูดภาษาเดียวกันถูกไหมครับมีความยืดหยุ่นนะครับในการปรับเปลี่ยนข้อคำถามนะครับเพราะว่าการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับถ้านักวิจัยที่เก่งเนี่ยเขาก็จะเตรียมไว้แล้วว่าซีเควนซ์เราจะเป็นอย่างไรจะถามอะไรก่อนถามอะไรหลังหรือระหว่างเราฟังคำตอบเราเขียนคำถามใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เราสังเกตปฏิกิริยาได้นะครับว่าคนตอบสมมติว่าโอ้ยอร่อยมากแต่หน้าบึ้งตึงจะเชื่อได้ไหมหรือว่าโอ้ยน้ำหอมนี่หอมมากแต่หน้าแบบจมูกเริ่มแบบฟึดฟัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราสังเกตปฏิกิริยาได้

ใช่เนาะเราต้องดู non-verbal language ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าฟังแต่เสียงเนาะดูหน้าเขาด้วยนะครับสีหน้าสีตา reaction นะครับบริบทท่าทางต่างๆเขาเป็นอย่างไรเนาะข้อเสียละคืออะไรการสัมภาษณ์แน่นอนครับใช้เวลายาวนานสิ้นเปลืองทรัพยากรครับเพราะอะไรครับไปสัมภาษณ์เนี่ย one on one แพงเนาะค่าตัวคนสัมภาษณ์แพงถูกไหมครับใช้เวลายาวนานนะครับคุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับความเต็มใจของผู้ให้สัมภาษณ์นะครับเพราะอะไรครับบางทีเขาอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนมาทะเลาะกับสามีโกรธกับเจ้านายโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลเพราะเราสัมภาษณ์กับคนเนาะสามก็คือได้คำตอบที่ตรงประเด็นขึ้นอยู่กับทักษะของนักวิจัยถ้านักวิจัยเก่งเนี่ยเขาจะโพรบเก่งเขาจะตะล่อมถามไปเรื่อยนะครับแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายคืออาจจะให้ผลคลาดเคลื่อนเนาะเนื่องจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่นิ่งของคนตอบแบบการสัมภาษณ์เนาะนะครับสองวิธีการสังเกตครับสังเกตก็เป็นการรวบรวมข้อมูลวิธีการหนึ่งนะครับด้วยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์เนาะกับคนที่ศึกษานะเข้าไปสังเกตนะครับไปใต้สถานการณ์จริงนะซึ่งการสังเกตเขาจะมีวิธีย่อยๆของเขาเหมือนกันเราจะสังเกตยังไงได้บ้างล่ะครับอันแรกก็คือเป็นการสังเกตธรรมดาเนาะแบบไม่มีส่วนร่วมนะครับก็คือว่าเราสังเกตคนอื่นนะสังเกตในฐานะเราเป็นคนภายนอกนะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะสังเกตแบบเป็นคนนอกเอาไซเดอร์นิดนึงนะสองคือสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคือเป็น participative observation นะครับหรือ participant observation ก็ได้เนาะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาเนาะไม่เพียงแต่สังเกตคนคนนั้นนะแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาทำครับเราเข้าไปทำกับเขาเลยสังเกตคนทำอาหารก็ไปทำอาหารกับเขาล้างห้องน้ำก็ไปล้างห้องน้ำกับเขาเนาะนะครับไปเที่ยวไปเดินทางก็ไปกับเขาหรือเราอยากไปดูคนช้อปปิ้งแม่บ้านช้อปปิ้งเดินไปตรงไหนก็เดินไปกับเขาซื้อของกับเขาด้วยเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมถามว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนะครับแต่มีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จะใกล้ชิดกับเขาเนาะถามได้ทุกสเต็ปถามได้ทุกขั้นตอนนะครับข้อดีข้อเสียของการสังเกตครับเหมาะกับการศึกษาพฤติกรรมนะครับที่ไม่สามารถได้รับจากการสนทนาเนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ตอบหรอกแต่บางทีเขาลืมที่จะพูดเนาะสังเกตเราจะเห็นนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่บางครั้งเขาไม่อยากจะบอกนะนักวิจัยก็ต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นที่อาจารย์มั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นนะครับฉะนั้นเป็นสกิลที่ดีเนาะแล้วก็นำมาใช้เพื่อสอบทางการสัมภาษณ์ครับเราจะได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่สัมภาษณ์อ่ะกับสังเกตตรงกันไหมแต่ก็มีข้อเสียนะอาจจะขาดความเป็นการอคติเนาะเพราะคนสังเกตก็อาจจะมีอคติบางอย่างกับคนที่เราไปสังเกตนะครับแล้วก็มันจะเกิดการสังเกตจะเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่เขาเกิดพฤติกรรมเนาะฉะนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องสังเกตในช่วงบัลลีนะครับแล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่อนุญาตให้เรานะไปสังเกตนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมซะงั้นพอรู้คนสังเกตฉันปรับตัวเลยฉันเปลี่ยนตัวเองเนาะเหมือนนักเรียนถูกไหมครับพอเราไปดูพอมีคนไปสังเกตนักเรียนแบบนั่งตั้งตรงเลยพอไม่มีคนสังเกตปะนั่งคุยกับเพื่อนกินขนมเนาะอันนี้ก็จะทำให้เห็นนะว่าการสังเกตเนี่ยบางครั้งก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมชาติถ้าเขารู้ตัวว่าเขาถูกสังเกตนะครับ3คือการเก็บข้อมูลเอกสารครับอาจจะเป็นข้อมูลอีเมลบล็อกเว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลภาพต่างๆเนาะเราสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์นะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะครับซึ่งอาจจะมีทั้งข้อมูลภาพภาพถ่ายภาพวิดีโอนะครับคลิปเสียงต่างๆนะครับข้อดีข้อเสียก็คือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีที่จะเก็บชัดเจนเนาะนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่อาจจะสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับในเชิงปริมาณได้นิดหน่อยเนาะแต่ว่าข้อเสียคือเอกสารบางส่วนเนี่ยมันอาจจะอ้างอิงได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่น่าสนใจของเชิงคุณภาพคืออะไรครับเขาจะเป็นการตรวจสอบเชิงสามเศร้าเนาะหรือ triangulation นะครับก็คือการที่เราจะเทียบเนาะด้วยระเบียบวิธีวิจัยเนาะหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างเนาะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราเนี่ยได้ข้อค้นพบที่ถูกต้องนะครับอาจจะใช้ทั้งสัมภาษณ์ข้อมูลเอกสารนะครับหรือสังเกตเนี่ยประกอบกันนะครับก็คือเหมือนทำเป็นสามเศร้านะครับเปรียบเทียบกันนะจากสามแหล่งเนาะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มันจริงและมันถูกต้องบางทีตอบอย่างพฤติกรรมอย่างเอกสารอย่างเนี่ยเราจะดูว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องกันแน่นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราเน้นเรื่องของการตีความจากข้อเขียนใช่ไหมครับหรือการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ก็ได้นะดูสัญลักษณ์นะครับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมภาพศิลปะนะครับและสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์แบบเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องสถานการณ์เชื่อมโยงนะครับถ้าคนเป็น storytelling เก่งๆก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีนะครับก็จะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องนำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ขอฝากนะครับการวิจัยเชิงคุณภาพนะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการศึกษานะครับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับสำหรับนักการตลาดหรือคนที่สนใจทางด้านการตลาดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

หน่วยที่11วัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์วัสดุประกอบใช้งานบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่มีการนำมาใช้งานเพิ่มเติมในระบบการบรรจุสินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการเพิ่มความคุ้มครองการยืดอายุการวางจำหน่ายการอำนวยความสะดวกขณะใช้งานสินค้าตัวอย่างของวัสดุประกอบในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ได้แก่วัสดุประเภทสารดูดซับประเภทปรับอุณหภูมิประเภทปล่อยสารสำคัญและวัสดุช่วยบรรจุวัสดุประกอบประเภทสารดูดซับเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณสารที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์ไม่ให้มีระดับสูงจนเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้แก่ความชื้นก๊าซกลิ่นซึ่งอาจส่งผลด้านกายภาพและเคมีของสินค้าจนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าตัวอย่างของวัสดุประกอบประเภทสารดูดซับได้แก่สารดูดซับความชื้นสารดูดซับแก๊สออกซิเจนสารดูดซับก๊าซเอทิลีนและสารดูดซับกลิ่นสารดูดซับความชื้นสินค้าหลายชนิดเมื่อสัมผัสกับความชื้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและกายภาพทางชีวภาพเกิดการเสื่อมสภาพตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์โลหะเมื่อสัมผัสกับความชื้นที่ผิวหน้าจะเกิดโลหะออกไซด์เพราะว่าทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดเป็นสนิมโลหะผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่เป็นอาหารแห้งเมื่อสัมผัสกับความชื้นเช่นขนมอบกรอบจะดูดซับความชื้นในอากาศและสูญเสียความกรอบไปเกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ในที่สุดสารดูดซับความชื้นที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของสารสังเคราะห์ได้แก่ซิลิก้าเจลโมเลกุลาร์ซีบแคลเซียมออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ดินไดอะตอมและกลุ่มแร่ดินต่างๆตัวซิลิก้าเจลเป็นกลุ่มสารดูดซับความชื้นที่ได้รับความนิยมมากมีลักษณะเป็นเม็ดกลมใสโครงสร้างเป็นโพรงหรือเป็นรูพรุนมีพื้นผิวประมาณสัก700ถึง800ตารางเมตรต่อน้ำหนัก1กรัมสารดูดซับความชื้นประเภทซิลิก้าเจลจะดูดซับความชื้นโดยการกักเก็บความชื้นไว้ในโครงสร้างที่เป็นโพรงซิลิก้าเจลมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบรรจุภัณฑ์อาหารและยาเพราะว่าสามารถดูดซับความชื้นได้ถึง24ถึง40ของตัวมันเองแต่ว่าก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเนี่ยถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประสิทธิภาพในการกักเก็บความชื้นของซิลิก้าเจลจะลดน้อยลงเมื่อปริมาณความชื้นที่มากกว่า150ความชื้นสัมผัสที่ทำให้ที่เราเก็บรักษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการคายความชื้นออกจากตัวโครงสร้างของซิลิก้าเจลได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาไปใช้งานที่อุณหภูมิและมีความชื้นสูงเนี่ยซิลิก้าเจลอาจจะเป็นตัวสารดูดซับความ